0: สามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีคำประกาศนะครับแจ้งเตือนเกี่ยวข้องกับปริมาณฟ้าฝนทั้งในกรุงเทพมหานครรวมไปก็ตั้งถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับสำหรับวันนี้ครับ11ตุลาคม2569โดยภาพรวมเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งในพื้นที่ภาคใต้ครับที่กำลังเป็นจุดเริ่มต้นคำเตือนของกรมอุตุเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับอันนี้ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับอันนี้คำพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยนะครับก็ยังมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าฝนฟ้าเนี่ยจะมาหนักกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยช่วงวันที่11ถึงวันที่13นะฮะอาจจะต่อเนื่องถึง14ตุลาคม2569นะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและปริมณฑลและภาคใต้เนี่ยก็ต้องการเตรียมในการที่จะรับมือกันให้ดีนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นฝนช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะครับช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมก็น่าจะมีปริมาณฝนเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมต่อเนื่องต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูจากสถานการณ์น้ำนะฮะใน2จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนี่เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับเป็นพื้นที่ราบต่ำนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำรองรับน้ำจากเขาใหญ่รองรับน้ำจากตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็รองรับน้ำบางส่วนจากจังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แอ่งรับน้ำเป็นแอ่งกระทะนะครับความสูงเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับวันนี้11ตุลาคมก็เข้าสู่วันที่10ของวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างแล้วนะครับระดับน้ำและพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่1ถึง2ตุลาคมเป็นต้นมามวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกไหลมาประจบกันที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนจมบาดาลนับพันหลังคาเรือนบางจุดระดับน้ำสูงมิดคอครับหรือเกินกว่า2เมตรแล้วเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียนะครับในบางจุดเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อยชาวบ้านก็เริ่มทำความสะอาดแต่ว่าโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตนะครับกรมชลประทานกำลังเร่งผันน้ำระบายลงสู่อ่าวไทยซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนับเดือนเพราะว่ามันต้องระบายจากบ้านสร้างเนี่ยนะครับบ้านสร้างต่อเนื่องเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับหลายต่อหลายอำเภอตอนนี้บางคราเนี่ยก็กำลังท่วมหนักเลยนะครับก็ต้องรอการระบายน้ำนะผ่านพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะไปออกท ะเลที่อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะอันนี้ก็คือทางจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านสร้างตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทหารจากหน่วยกู้ภัยได้นำรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกแล้วก็เรือเข้าไปอุปยกช่วยเหลือประชาชนที่จุดติดอยู่ในบ้านนะครับรวมทั้งที่ศูนย์พักพิงที่ถูกน้ำท่วมนะครับรวมไปกระทั่งถึงการแจกจ่ายถุงยางชีพและข้าวกล่องก็คือบ้านยังน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะจุดไฟหุงหาอาหารได้นะครับก็ต้องอาศัยข้าวกล่องนี่แหละครับนะฮะข้าวกล่องและน้ำจากเจ้าหน้าที่และหน่วยอาสากู้ภัยนะครับที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับ11ตุลาคม2569ก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับทางอำเภอบางกระอำเภอคลองเขื่อนยังคงวิกฤตหนักจากน้ำท่วมขังติดต่อกันนานกว่า2สัปดาห์แล้วเช่นเดียวกันระดับน้ำในบางจุดยังสูงเกือบ2เมตรแล้วก็เริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเสียครับส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ครับที่อำเภอบางกระตำบลท่าทองหลางพื้นที่ได้รับความเสียหายเกือบ 100% เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลาต้องตัดใจปล่อยให้น้ำท่วมบ่อนะครับทั้งบ่อปลาและบ่อกุ้งตอนนี้ก็หลุดลอยไปกับกระแสน้ำเนื่องจากน้ำมาเร็วและสูงเกินกว่าจะรับมือทันนะครับส่วนตำบลบ้านตำบลท่าไข่อำเภอเมืองชาเชิงเซาชาวบ้านและอาสาสมัครต้องระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มนะครับโดยทางการได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อระบายน้ำนะครับลงสู่แม่น้ำบางประกงและอ่าวไทยพร้อมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งอาจจะทำให้การระบายน้ำช้าลงนะครับคือพื้นที่ของฉะเชิงเทราพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วก็บางส่วนของบ้านสร้างเนี่ยพอเจอน้ำทะเลหนุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วครับสำหรับเรื่องของการระบายน้ำนะครับนะฮะข่าวที่สร้างความเศร้าสลดเศร้าสลดนะครับก็คือเจ้าของตัดใจปล่อยกุ้งนะครับในบ่อลอยตามน้ำท่วมนะครับนี่ฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับน้ำมันมามากเกินไปนะครับนะฮะชาวบ้านแถวบางช้านี่เขาบอกว่าหลั่งน้ำตาระทมทุกหนักแทบทุกครัวเรือนเลยนะครับและที่สำคัญน้ำท่วมขังเนี่ยร่วม2สัปดาห์เข้าไปแล้วตอนนี้ก็น้ำเน่าเสียนะครับนี่คืออุทกภัยแล้วก็ผลพวงที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องไปร่วมในการประชุมนะครับประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อที่จะบัญชาการสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำณปัจจุบันนี่นะครับนะเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเหมือนกันนะครับนะฮะหน้าสื่อของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับบ้านสร้างยังอ่วม8นิ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มนะครับก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหาลือกับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับแล้วก็ยังมีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาไทยระหว่างไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.นะครับก็คือป้องกันภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก่อนจะลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนใต้นะครับคือนายกเนี่ยก็เตรียมที่จะลงไ ในพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะว่าจากนี้ไปก็เป็นช่วงจังหวะเวลาน้ำท่วมนะครับฝนมรสุมและในพื้นที่ภาคใต้นะครับชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนยังทุกข์ระทมน้ำท่วมรถช้าหลายพื้นที่สูงเฉียด2เมตรครับน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วอันนี้เป็นโปรยนะครับของทางหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐขณะเดียวกันก็มีภาพของรองผู้ว่าอาจารย์ทวีดากมลเวชครับนำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินเท้าให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามถึงความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคและก็ให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูครับในหลายต่อหลายพื้นที่นะครับส่วนเรื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินโวมั่นใจผ่านโหวตเกมศึกซักฟอกเชื่อรัฐมนตรีทุกคนอภิปรายได้ลิซ่าลุยแสกหน้าสีน้ำเงินหากตีรวนยิ่งเอาเอกสารเร็วขึ้นอนุทินโชว์หล่อโอจัดให้แฟร์เกมสุดซักพ่อมั่นใจ18รัฐมนตรีชี้แจงได้เหมือนเกมพรรคประชาชนเชื่อเดียวเพื่ อภูมิใจไทยละเว้นพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วก็คือมีคนถามประเด็นของพรรคเพื่อไทยนี่แหละนะครับว่าตกลงเนี่ยจะมีการโหวตเสียงไปตรงข้ามกับทางรัฐบาลหรืองดออกเสียงหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับมั่นใจว่าอยู่ร่วมรัฐบาลกันมานานเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับนอมินีจีนเทานะครับก็ยังมีต่อเนื่องไม่ตกไม่สิ้นนะครับนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ดูจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับคนตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ดูจะเอาจริงเอาจังตั้งแต่ยังเป็นรองผบตรด้วยนะครับเปิดนอมินีเฟส10เปิดนอมินีเฟส8คน17จุดจับ11คนซื้อบ้านหรูฟอกเงินอายัด 6,000 ล้านบาทฟันแก๊งสแกมเมอร์ครับวิกรานฟิตจัดนำทัพสอนปมและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะโครงการ4หมู่บ้านหรูย่านบางนาและสวนหลวงครับนะก็เป็นปฏิบัติการนะครับของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับคนตำรวจเอกสำราญนวลมาเมื่อวานนี้ก็มีการปฏิบัติภารกิจนะครับนะฮะโดยทางผบตร.นำทีมตรวจบ้านหรู43ล้านบาทย่านกรุงเทพกรีฑานะครับหลังจับผู้ต้องหาจีนตามหมายจับนะฮะตามหมายแดงหมายแดงนี่ก็เป็นหมายที่มีการประสานระดับอินเตอร์โพลนะครับพบเครือข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือครองอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเกี่ยวข้องถึง156คนตรวจ95บริษัทเร่งใช้หลักฐานดิจิทัลและเส้นการเส้นทางการเงินขยายผลในการดำเนินคดีโดยเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็นำทีมครับตรวจสอบบ้านหรูย่านกรุงเทพปีถามูลค่าบ้านเนี่ย43ล้านบาทนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติที่ตำรวจสงสัยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาและเมียนมานะครับโดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายเฉาผู้ต้องหาตามหมายแดงของตำรวจสากลจีนซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดีอุกชะกันในบ่อนการพนันและศูนย์สแกมเมอร์ในต่างประเทศก่อนหลบหนีไปหลายประเทศและเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยแม่มันเป็นสวรรค์เลยนะครับสำหรับบรรดาอาชญากรข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การว่าซื้อบ้าน หลังดังกล่าวด้วยเงินสดราคา43ล้านมันซื้อเงินสดเลยนะครับนี่คือเศษเสี้ยวของบรรดากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพทั้งหลายนะครับจากนั้นก็เดินทางเข้าออกประเทศไทยเมียนมากัมพูชาเป็นว่าเล่นเลยนะครับนะตำรวจพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะครับมันก็ต้องออกมาในรูปนี้แหละจากการตรวจสอบเส้นทางการซื้อบ้านพบว่าผู้ต้องหาติดต่อผ่านนายหน้าซึ่งแนะนำขั้นตอนการซื้อขายและดำเนินการผ่านสำนักงานกฎหมายในประเทศไทยโดยมีการแนะนำให้จัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อยละ51และต่างชาติร้อยละ49เพื่อใช้ในการถือกองอสังหาริมทรัพย์คือนักกฎหมายในบ้านเราเนี่ยนะสำนักงานกฎหมายคนไทยในบ้านเรานี่แหละที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการที่จะประสานช่วยให้คำแนะนำบอกว่าตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัดเลยหาคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้น 51% ต่างชาติ 49% มันก็จะสามารถถือครองบริษัทนะครับหรือที่ดินในประเทศไทยได้ตำรวจจะพบว่าหญิงไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนของคนไทยรายหนึ่งเคยทำสัญญากู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์แต่ไม่ทราบว่าเอกสารและข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทได้อย่างไรนะครับอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อสงสัยว่ามีการนำข้อมูลของคนไทย

0: ไปใช้โดยไม่รับการยินยอมหรือไม่นะครับนอกจากบ้านหลังดังกล่าวแล้วตำรวจยังกระจายกำลังตรวจสอบหมู่บ้านหรูอีก4โครงการในกรุงเทพและปริมณฑลครับมีบ้านในโครงการแรก35หลังโครงการที่2 29หลังโครงการที่3 19หลังและโครงการที่4 11หลังรวมแล้ว94หลังตรวจสอบโนมินีที่เกี่ยวข้อง95บริษัทและติดตามผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง96คนนะครับอันนี้แหละคือวิธีการนะครับที่ทางกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนเทาจีนซึ่งเขามาทำธุรกิจในกัมพูชาในเมียนมาแล้วก็ในประเทศไทยครับนะก็จะใช้วิธีการหาโนมินีคนไทยในการจดทะเบียนถือหุ้นบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยการตั้งนิติบุคคลเนี่ยต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51% แต่ว่าวิธีการที่ใช้ก็คือหาโนมินีมาถือหุ้นแทนนะครับแต่ความจริงอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับเจ้าของตัวจริงก็คือนักลงทุนชาวจีนนี่แหละนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางตำรวจนะครับก็ได้มีการติดตามในหลายจุดหลายพื้นที่แต่ว่ามันยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งครับกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาในบ้านเราเนี่ยมันถูกปล่อยให้ยืดเยื้อคาราคาซังมายาวนานตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่เป็นทำเลทองนะพวกบ้านหรูรีสอร์ทโรงแรมหรือกิจการนำเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นนอมินีต่างชาติเป็นเจ้าของของจริงทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าบ้านหรูบางหลังเนี่ยครับราคาที่กลุ่มนักลงทุนชาวจีนเนี่ยไปขอเช่าเนี่ยเดือนละ 350,000 ก็มีนะฮะอย่างเช่นแถวถนนพระราม9และถนนศรีนครินทร์ขณะเดียวกันครับก็มีบ้านที่ปล่อยเช่าโดยคนไทยเนี่ยหลังละ 40,000 ถึง 50,000สำหรับคนไทยเนี่ยมันเยอะนะครับปล่อยให้เจ้าเดือน 40,000 50,000 แต่สำหรับกลุ่มทุนจีนสีเทาทั้งหลายเนี่ยโอ้ยมันถูกยิ่งกว่าได้กล่าวอีกครับเพราะว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันทำรายได้เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับนี่ฮะอันนี้ถึงย้ำนะครับบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับนะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นสำหรับเครือข่ายนอร์เวย์ต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มแก๊งทุนจีนเทานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงรัสเซียเทาก็มีนะฮะหรือแม้แต่กัมพูชาเทาก็มีแม้แต่อิสราเอลเทาก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราเมื่อวานนี้ในรายการถกประเด็น FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนี่แหละผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.อดิศร นวนนท์นะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมาก็ถามความเห็นอาจารย์เรื่องที่พรรคฝ่ายค้านมีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลนะครับตามมาตรา151มีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยล้วนๆเลย18คนโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวผมก็ถามอาจารย์อดิศร นะครับว่ายื่นอภิปราย18คนเนี่ยจำนวนเนี่ยมากนะฮะแต่ว่ามันจะได้หรือเสียมากกว่ากันเพราะว่ากรอบระยะเวลาที่ขอในการใช้อภิปรายเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าตกลงจะได้กี่วันฝ่ายค้านขอไป5วัน5บวก1ก็คืออภิปราย5แล้วก็ลงมติ1แต่ว่าดูจากฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คงจะมีการต่อรองละเต็มที่ก็เข้าใจว่าน่าจะให้เพียงแค่4วันก็4บวก1อภิปราย4วันแล้วก็ลงมติ1วันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น3วัน4วันหรือเผลอๆ5วันเนี่ยไม่ใช่จะมีเวลาให้เฉพาะฝ่ายค้านในการอภิปรายนะครับเขาก็จะมีการแบ่งโควต้าเป็นของรัฐบาลเป็นของรัฐมนตรีในการตอบข้อสงสัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3วัน4วัน5วันก็ต้องแบ่งเวลากันนะครับให้กับทางฝ่ายรัฐบาลให้กับทางรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคิดดูก็แล้วกันครับ18คนเนี่ยนะฮะถ้า4วันเนี่ยวันละ4คนเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยนะครับน ะฮะแล้วยิ่งตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยมีน่าจะใช้เวลาในการอภิปรายเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นประเด็นคำถามสำคัญเหมือนกันยื่นขออภิปราย18คนแต่ว่าจะมีเวลาอภิปรายจริงๆเนี่ยที่คนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการอภิปรายแบบแตะข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยมันก็คงจะยากนะครับแต่ว่าในมุมของอาจารย์อดิศรเนี่ยอาจารย์ก็มองว่านี่เป็นเป้าหมายของทางพรรคฝ่ายค้านที่ต้องการที่จะอภิปรายชี้เห็นถึงระบอบสีน้ำเงินที่ในยติเนี่ยบอกว่าตอนนี้กินรวบประเทศไทยอยู่ก็คือพยายามที่จะเน้นไปที่พรรคภูมิใจไทยเน้นไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่มันเป็นร่องรอยเป็นปมปัญหาอาจารย์อดิศรบอกว่าในหลายเรื่องเนี่ยข้อมูลเนี่ยเป็นที่รับรู้รับทราบของประชาชนอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องงวดสวเพียงแต่ว่าก็เป็นการตอกย้ำนะครับเป็นการขยายแผลให้ลึกขึ้นให้เปิดกว้างขึ้นขณะเดียวกันก็ยังจะมีประเด็นอื่นนะครับนะฮะที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องไปเอาข้อมูลมาขยายผลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มีข้อมูลใหม่ๆสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางฝ่ายค้านซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเองอาจารย์ก็มองว่าก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลเพื่อที่จะมาตอบโต้นะฮะแล้วก็สกัดแม่ฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานของรัฐบาลอย่างเช่นงวดสวเป็นต้นหรือแม้แต่เรื่องทุจริตสอบกับในการท้องถิ่นของสธ.ซึ่งมันเริ่มมาก่อนที่รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยจะเข้ามาบริหารประเทศและรัฐบาลของคุณอนุทินต่างหากที่เข้ามาสาดสางปัญหาให้แต่ว่าในมุมของอาจารย์อดิศรเนี่ยก็บอกว่ายังไงเสียฝ่ายค้านก็มีช่องทางมีแนวทางในการที่จะหยิบยกทั้งเรื่องหัวสวแล้วก็เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยยังไงก็มีช่องทางในการที่จะดึงโยงเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับอันนี้คือในมุมของอาจารย์อดิศรซึ่งก็น่าสนใจนะครับใครอยากจะฟังมุมมองนักสังเกตการทางการเมืองทำไมศึกอภิปรายครั้งนี้จึงไปเน้นที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยถึง18คนแล้วก็ลาเว้นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนไม่โดนเลยนะครับทางที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะโดนครับโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเกษตรกรเนี่ยซึ่งเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพที่มากที่สุดสำหรับคนไทยณปัจจุบันครับแต่ว่าสุดท้ายกระทรวงเกษตรและคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนะครับที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคราวครับภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลานะครับนำมาเสนอกับแฟนๆรายการทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวครับที่อินเดียเนี่ยเกิดเหตุการณ์ดุเดือดของเจน4นะครับมีการนัดรวมตัวของม็อบเยาวชนแมลงสาบคือที่ประธานกกต.ลาออกครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของโหวตเตอร์ก็คือคนที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าชื่อหายไปโอ้โหเป็นหลายล้านอ่ะนะเป็น10ล้านเป็นอาจจะถึง100ล้านด้วยซ้ำไปครับก็เลยเกิดการลุกคือกันเกิดขึ้นของเจน4ครับนะฮะแล้วก็ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ล้อมจับกลุ่มนะฮะเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ครับติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องบทบาทของกกต.ของอินเดียครับผมประจักษ์ประวงศาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: Radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 นที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ผู้หญิงมากเรื่องช
0: วนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะสบายๆวันนี้ลุ้นฟ้าลุ้นฝนกันอีกแล้วนะคะคลึ้มแต่เช้ายังไม่เห็นแสงแดดรำไรใดๆเลย 7:37 นที่ห้องส่ง FM 96.5 MHz Thinking Radio กับผู้หญิงมากเรื่องกับเรา2คนสวงมนต์สิทธิสมานในงานตัวค่ะ
9: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ Good Morning ทุกท่านนะคะในธิดาแสงสิงแก้วรายงานตัวนะคะคู่กับคุณสวงมนต์นะคะวันนี้อยู่กันถึง 9:00 นะคะแล้วก็เรียกว่าประจำการแบบ Full Option วันนี้นะคะเพราะว่าอยู่ในห้องส่งนะคะสัญญาณต่างๆน่าจะเรียบร้อยราบรื่นมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงน่าจะได้มีโอกาส เห็นแชทอ่านแชทจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็คุยกันเข้ามาได้อยู่ตรงไหนอย่างไรฝนตกหรือยังนะคะครึ้มจริงๆแล้วตั้งตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็ทำท่าหึ่มๆนะแล้วก็มาเช้านี
8: ้ตั้งตัวว่า
9: จะใช่หรือเปล่า
8: มาดีไม่มาดีเลย
9: ใช่คือเอายังไงดีตกลงว่าจะเอาผ้าลงถังดีไหมเนี่ย คือเรียนว่าหลายบ้านคิดคล้ายๆกันลังเลมากๆเพราะว่าข่าวมาบอกว่าจะตกตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ก็วันนี้ดูครึ้มมากๆค่ะขับมาก็มีความชื้นนะคะสูงก็ยังไงระวังตัวแล้วก็ขาสายส่งทางอีสานส่งข่าวมาบอกว่าเย็นแล้วค่ะคือเมื่อวานนี้อากาศแบบคือถ้ากรุงเทพแบบเนี้ยเรามั่นใจเลยอีสานเหนือนี่มันเริ่มเริ่มแบบมีความเย็นสบายนะคะก็อาจจะค่อยๆนะคะเข้าสู่การฤดูการปลายฝนต้นหนาวนะอย่างจริงจังนะคะแต่ว่านี้แน่ๆเลยไม่รู้จะฤดูอะไรเนี่ยเราก็คุยกันนะคะแล้วก็อยากชวนคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ผู้หญิงมากเรื่องคลื่นความคิดนะคะหรือว่าทางแชทนะคะใน YouTube Thinking Radio อยู่กันถึง 9:00 ค่ะ
8: ค่ะอ่ะก็อากาศนั่นเรื่องนึงนะคะแต่ว่าหลายๆเรื่องนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันไม่อยากจะพูดว่าอะไรล่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือช่วงปีที่ผ่านมาไม่อยากใช้คำนี้แหละเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วกัน
9: มันทำไมไม่มีอนาคตเลย มีแต่เรากำลังจะพูดถึงที่ผ่านมาที่ผ่านมา
8: เพราะว่าอยากให้ทั้งคุณแปมหรือว่าคุณผู้ฟังลองถามตัวเราเองดูหรือว่าลองสังเกตตัวเราเองนะคะจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ว่าเราอยู่กับสภาวะความเครียดทุกวันไหมนะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าดิฉันว่าเฮ้ยบางทีมันก็ต้องนั่งหันมาแล้วก็ส่องสแกนดูตัวเราเฮ้ยมันเราอยู่กับสภาวะการแบบเนี้ยนะคะเราเจอปัญหาอ้าวเรื่องน้ำท่วมจริงๆเรื่องน้ำท่วมเนี้ยมันหนักหนานะมีทั้งคนที่หนักจัดก็คือว่ากำลังเผชิญอยู่ซึ่งปัจจุบันยังเผชิญอยู่นะคะกับคนที่อาจจะเผชิญแล้วนะคะบ้านโดนแล้วดีขึ้นเริ่มกำลังฟื้นฟูกับคนที่อาจจะไม่โดนแต่ก็แล้วลุ้นอยู่ว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ว่าไอ้สภาพจิตใจดิฉันว่าท่วนๆสภาพจิตใจท่วนๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเราสองคนเนี่ยชวนผู้ฟังพูดคุยแล้วก็เหมือนฉายหนังซ้ำอ่ะแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วแม้กระทั่งตัวเองก็เคยเป็นผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็คิดถึงไอ้ความรู้สึกของที่หัดใหญ่มันยังไม่ทันจางหายแล้วเราเผชิญอยู่แล้วมันก็เผชิญอยู่ต่อๆไปปัญหานี้เรื่องนึงนะแล้วเราก็เสพข่าว

0: อยู่ทุกวันเผชิญกับปัญหาอยู่ทุกวันและยังจะต้องมาเผชิญกับปัญหาที่เราเสพรับข่าวทุกวันอย่างล่าสุดเนี่ยประเด็นคุณเห็นที่มันมีลูกกงในศูนย์พูดศูนย์ดูแล
1: ผู้สูงวัยอายุ
0: ผู้สูงอายุนี่แหละที่จะเกิดเป็นประเด็นปัญหาอีกนะคะว่าโอ้โหมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่ยังไม่พูดในแง่ของความสัมพันธ์แม่ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเฮ้ยเราปล่อยให้มันมีสภาพการแบบนี้ได้ยังไงนะคะแล้วยังไม่นับรวมกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเสพข่าวทุกวี่ทุกวันที่มันมีแต่ข่าวที่เฮ้ยอะไรเนี่ย อนาคตจะไปยังไงลูกหลานจะมียังไงแล้วยังไม่นับแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วต้องเผชิญสภาวะความเร่งรีบงานบนหน้าตักที่มันมีหนักหนาอยู่แล้วนะคะการเผชิญบางทีก็ต้องปัญหาในบ้านแก้ไขปัญหาอะไรเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะคะเราจะหาสตางค์ยังไงลูกตอนนี้อยู่ยังไงคือปัญหามันเยอะจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะดูบ่นๆหน่อยนะคะมันอาจจะดูบ่นๆหน่อย
1: ฟังชินแล้วล่ะ
0: บ่นกันแต่เช้าแต่เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้
1: ค่ะ
0: มันเป็นปัญหาสุขภาพจิตร่วมกันของหมู่มวลมนุษย์นะของตัวเราเองของสังคมนะคะของคนรอบข้างตอนนี้ต้องบอกว่าของผู้คนของคนทั่วโลกที่เรากำลังเผชิญสภาวะสุขภาพจิตหนักหน่วงเหลือเกินทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรนวันนี้ขอเปิดหัวแบบนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเราพยายามที่จะมองข้ามปัญหานะแต่ไม่ใช่ละเลยปัญหาแต่ว่าพยายามข้ามช็อตว่าเฮ้ยแล้วเราจะอยู่กับปัญหาเหล่านี้แบบไหนอย่างไรคะ
1: ค่ะคือวันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจั่วไว้ในหัวของผู้หญิงมากเรื่องนะว่าวันนี้เป็นสเปเชียลเอพิโซดเพราะว่าสเปเชียลเพราะว่าเมื่อวานนี้10ตุลาคมเนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่า World Mental Health Day คือเป็นวันสุขภาพจิตโลกซึ่งเรียกว่าทั่วโลกเขาก็รณรงค์นะคะแล้วก็พยายามจะสร้างความตระหนักความเข้าใจกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับมาเจออยู่ข้างหน้าเราแล้วนะแล้วอย่างที่พี่นัวว่าเนี่ยบางครั้งมันเป็นความเครียดความทุกข์นะคะบางอย่างก้อนใหญ่มากมันเห็นเนาะแล้วก็แน่นอนถ้ามันก้อนใหญ่มากจนเราดูแลมันไม่ไหวก็ต้องเข้าช่อง2ละค่ะก็คือเป็นช่องผู้เชี่ยวชาญขอรับบริการนะหรือไปสู่เรื่องของคอนซัลท์ทางการแพทย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ซึ่งเรียนว่ามันเป็นก้อนใหญ่มากๆเนี่ยคือมันเหมือนเป็นก้อนเล็กๆแต่มันกวนใจเราทุกวันคือมันเป็นปัญหาสุขภาพจิตในระดับชีวิตประจำวันนะระดับที่เป็นตื่นมาเนี่ยเอาละนะบางทีมันอาจจะเป็นสเกลที่ไม่พอใจไม่มีความสุขหงุดหงิดลำคาญนะเกรี้ยวกราดอะไรนิดนึงก็รู้สึกว่าพลังลบมันออกมา
0: สามีกลับบ้านดึก
1: อะไรอย่างนี้หรือไม่กลับบ้านเอ๊ะไม่ดีนะอย่างนั้น
0: คือเมื่อก่อนยังเอาเนี่ยยังพอรับได้
1: เข้าใจได้
0: เดี๋ยวนี
1: ้เอ๊ะยังไง
0: ไปหาเพื่อนแบบมีสังสรรค์เหมือนกันแต่ดีกีมันเหมือนมันเข้มข้นขึ้น
1: เราปล่อยวางเกินไปหรือเปล่าที่ผ่านมาใช่อย่างที่พี่โนวาคือทั่วไปเลยแล้วก็เลือกแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับช่วงวัยช่วงหนึ่งเด็กเครียดเราก็คุยกันหลายรอบนะวิกฤตเด็กเครียดวิกฤตเด็กกังวลนะคะเริ่มเด็กโตขึ้นมาหาตัวตนไม่เจ
0: อ
1: ใช่ไหมติดโซเชียลมีเดียนะคะหรือไปสร้างโลกใหม่โลกใบที่สองที่สามนะแล้วก็กังวลเกิดมาเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องยาวนานนะคะเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมความสำเร็จอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่เป็นตัวกวนทำให้เราเกิดความเครียดได้ง่ายขยับมาเป็นวัยผู้ใหญ่คราวนี้ก็เดอะแบกเดอะแซนด์วิชใช่ไหมทุกทิศทางนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยนะอย่างคุณยังต้องไปเป็นกรรมการหมู่บ้านเลยคือมันมีสิ่งที่เราจะต้องทำ เป็นภารกิจ เกินนะอีกเยอะแยะมากมายขยับมาเป็นผู้สูงอายุโอ้โหคราวนี้มันไม่ใช่เครียดอย่างเดียวมันเป็นความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังโดดเดี่ยวลำพังคือมันกลายเป็นปัญหาในทุกๆอารมณ์นะคะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แน่นอนเดี๋ยววันนี้ต้องเอาการสำรวจตัวเลขที่อัปเดตมาด้วยนะคะเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสายตาของคนทั่วโลกเนี่ยนะคะ 45% คือสุขภาพจิตนะที่บอก

0: คือมันเขาเรียกความทุกข์สะสมแล้วมันก็สะสมเมนเทนมาเรื่อยๆๆๆๆจนวันนึงมันรอระเบิด
1: มันระเบิดมันโผล่
0: ออกมา
1: ใช่ไหม
0: ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายระดับไงหลายระดับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเราเองไปอยู่ตรงระดับไหนหรือเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีแล้วเราจะต้องพยายามยังไงใช้ชีวิตอยู่กับสภาพการแบบนี้ยังไงคือดิฉันไม่แปลกใจนะคุณแปมคุณผู้ฟังว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแล้ว อยากมีแฟนนะคะหรือถ้าจะแต่งงานหรือค่านิยมอะไรก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอ
1: ่ะ
0: ไม่เอาแล้วไม่อยากมีลูกแล้วถ้าสมมุติว่าเราก่อตัวกันเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะหรือว่ามีแนวทางในการเราจะทำยังไงจะส่งเสริมให้คนมีลูกเนี่ยดิฉันว่าก่อนที่จะส่งเสริมให้คนมีลูกเนี่ยมันต้องดูด้วยนะคะว่ามีแล้วเนี่ยเขาจะไปยังไงต
1: ่อ
0: คือมันต้องเป็นลักษณะของการส่งเสริมและให้ความรู้ว่าถ้ามีเขาจะเลี้ยงดูยังไงเขาจะเติบโตมาในท่ามกลางยุคสมัยแบบนั้นยังไงด้วยคือไม่ใช่สักแต่ว่ามีนะคะให้มีเอาไว้ยังไงต้องมีพลเมืองแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีมีแล้วก่อปัญหาเนี่ยต้องคิดใหม่นะคะคือมีคุณต้องมีแนวทางด้วยต้องมีเครื่องมือมี tools สำหรับการช่วยให้เขาเลี้ยงเด็กคนนึงให้เติบโตแล้วมีคุณภาพตอนนี้อย่าใช้แนวทางเร่งให้มีลูกอย่างเดียวเร่งให้มีลูกหรือมีเด็กที่มีคุณภาพของสังคมมันต้องต่อตัวนี้ด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบถ้าเร่งให้มีอย่างเดียวเนี่ยดิฉันว่ามันไปสร้างปัญหาใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กหนึ่งคนกว่าจะเติบโตขึ้นมาการจะสร้างหล่อหลอมให้เกิดมาเป็นคนที่ดีเป็นแรงงานสำคัญของจะแรงงานคนแรงงานสมองก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแนวทางต่างๆนี่มันต้องสอดรับกันแล้วมีแผนมียุทธศาสตร์มีกลไกที่จะรองรับว่าให้เขาจะเติบโตแล้วการันตีได้ไห
1: ม
0: ว่าจะเป็นคนคุณภาพ
1: ค่ะคือที่เราพูดอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบมันก็คิดตามหลากหลายนะคือเหมือนกับว่าสมมติว่าอยากใหมันก็ต้องควรนะในแง่ของการมีประชากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมองในแง่เศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการดูแลกันเองในเชิงของเจเนอเรชันและอายุที่ห่างกันเนี่ยมันต้องมีแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าสภาพสังคมไอ้กราฟระฆังคว่ำของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ยังไปผนวกกับเรื่องของผู้สูงอายุที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะขั้นสุดยอดในขณะที่เด็กก็เกิดน้อยเนี่ยแล้วก็เด็กเกิดน้อยก็ไม่รู้ว่ามีคุณภาพหรือเปล่าคำว่าคุณภาพในที่นี้ต้องมองเป็นองค์รวมเลยนะคือไม่ใช่แค่เติบโตไม่ใช่แค่มีหัวมีตัวมีแขนมีขาแต่ว่ามันต้องมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีเส้นทางของการพัฒนาเขาให้เขากลายเป็นบุคคลที่เป็นรีซอร์สที่สำคัญสำหรับอนาคตของเราด้วยแต่ณวันนี้ถอยหลังกลับมาตั้งแต่เรื่องของความพร้อมใช่ไหมหรือว่านโยบายทางการศึกษาต่างๆเนี่ยเราก็ต้อง question mark โตพูดกันหลายครั้งแล้วก็เรียกว่าณวันนี้สังคมก็พูดกันค่อนข้างเยอะนะว่ามันจะยังไงถ้ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปนะคือมันกลายเป็นภาวะเหมือนเดิมเลยเด็กเกิดความเครียดเด็กเกิดความกดดันเด็กหาตัวเองไม่เจอคือมันกลายเป็นปัญหาที่มันซ้ำซ้อนและซ้ำซากแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาระยะยาวซึ่งนะวันนี้เทรนด์โลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกมันไปลิ่วแล้วอะเอางี้ดีกว่าคือมันไปอีกทิศทางหนึ่งแล้วคราวนี้จะยังไงแล้วพอเป็นภาพอย่างนี้ปั๊บที่พี่โนพูดเห็นภาพเลยมันก็กลับมาเป็นความรับผิดชอบของใครของมัน
0: อ
1: ่ะ
0: คือของ
1: ครอบครัวของพ่อของแม่ของคนดูแลหรือแม้กระทั่งไปได้อีกนิดนึงก็ยกให้โรงเรียนนะซึ่งตรงเนี้ยในแง่ของการจัดการเนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเราก็เชื่อว่าถ้ามันต้องหลอมมันก็ต้องหลอมมาตั้งแต่ระดับครอบครัวเนาะแต่ว่ามันต้องเหมือนส่งต่อส่งไม้ผลัดกันต่อนะโรงเรียนไปบ้านไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยหรือไปส่วนอื่นๆการทำงานสังคมคือมันต้องเป็นชั้นชั้นชั้นในการที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะมันคือหนึ่งชีวิตไง
0: ค่ะ
1: มันคือไลฟ์คอสยังจำได้สสพูดคือเราต้องพัฒนากันอย่างช่วงชีวิตหนึ่งคนในหนึ่งคนเนี่ยเขาเติบโตจากวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุเนี่ยมันคือหนึ่งคนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงจนถึงตลอดรอดฝั่งนะว่าตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากคราวนี้ถ้าเกิดมันครั้งเริ่มต้นมันเบี้ยวแล้วพี่โนคือเริ่มต้นก็มีปัญหาแล้วสุขภาพจิตอ่ะตอนปลายจะไม่มีหรือ
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: คือถ้าจุดเริ่มต้นมาเอาตั้งแต่เด็กเลยนะคืออย่าคิดว่าเด็กไม่เครียดนะเด็กเครียดเป็นนะตั้งแต่วัยเบบีนะเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบเด็กร้องไห้อยู่อะในขณะที่ร้องร้อง

0: ้องแล้วเราก็ปล่อยให้เขาร้องไปนะคะเด็กเขากำลังร้องไห้ความรู้สึกที่เขาต้องการความรักจะเป็นการหิวจะฉี่จะอึหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการจัดการเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถสื่อสารได้มันก็เป็นภาวะความเครียดนะคะคือฮอร์โมนมันก็หลั่งคอร์ติซอลมันก็หลั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูกลับมาว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะและงานวิจัยทุกสำนักแล้วตอนนี้ชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงปฐมวัย มันอยู่ในช่วงที่ได้รับการดูแลได้รับการ เลี้ยงดูที่เหมาะสมหรือเปล่าก่อนที่จะส่งต่อมาสู่ความเครียดในตอนอื่นๆนะ เพราะว่าถ้าตอนเด็กเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันหรือการตอบรับที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีในช่วงต้นทางช่วงปฐมวัยเนี่ยพอเขาโตขึ้นเนี่ยต่อให้เขาเจออะไรเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานเหมือนเราฉีดวัคซีนแต่มันเป็นวัคซีนใจมันเป็นวัคซีนใจที่เราจะมีใครมีต้นทุนเดิมได้มากกว่ากันนะคะแล้วเรามาสร้างต้นทุนใหม่ได้มากขึ้นไหมคนที่มีต้นทุนเดิมตั้งแต่เล็กนะคะอยู่ในครอบครัวที่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมพอเขาโตไปเนี่ยมันก็ต้นทุนนั้นมันจะขยายการรับมือกับสภาวะการต่างๆที่มันซับซ้อนซ้ำซากอย่างที่คุณบอกเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยเขาจะรับมือได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดไปนะมันต้องพัฒนาตัวเองในการรับมือด้วยเพราะว่าสภาพปัญหามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ยากโจทย์มันยากขึ้นทุกปีนะคะสมมุติว่าตอนเด็กๆได้รับการหล่อหลอมดีแต่พอเราเติบโตไปมีในสภาพแวดล้อมการแข่งขันก็สูงทัศนคติต่อการอะไรล่ะวิธีคิดของการเรียนสถานศึกษาการติวการแย่งกันการเนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาเนี่ยเหมือนเราพูดเรื่องนี้กันอยู่เสมอๆนะคะว่าเฮ้ยบางทีเราต้องแบ่งอะเราก็ต้องใส่ดิฉันว่าสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์คือการพยายามให้ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตให้กับเด็กคือในครอบครัวมันต้องสร้างฐานแบบเนี้ยวิธีคิดตั้งแต่เด็กทำให้เขามีมันเหมือนเป็นตัวที่จะสามารถจะดูดซับไม่ว่าจะเจอสภาวะการอะไรรับมือได้หมดอันนี้มันดิฉันว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะที่ครอบครัวต้องมีสร้างรากฐานตรงนี้ให้ได้พอเขาออกไปเผชิญอะไรต่อให้เรื่องร้ายแรงยังไงเนี่ยรับมือไหวเอาตรงนี้ก่อนเอาชีวิตให้รอดใจโอเครับได้พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็รู้ว่ามันจะมีวิธีคิดวิธีที่จะก้าวข้ามแล้วก็จะเดินต่อไปอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนวิธีการแก้ปัญหามันจะมาเมื่อเรามองว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอแล้วมันจะค่อยๆขยับมาแล้วเราจะแก้ทีละเปาะยังไงค่อยๆคลายเชือกทีละปมยังไงนะคะแต่อันแรกสุดก็คือว่าต้องมีวิธีคิดในการรับมือมีภูมิต้านทานในการรับมือเรื่องนี้ให้ได
1: ้ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตะเรื่องใจหรือว่าเรื่องของการจัดการเรื่องใจการแก้ปัญหาเรื่องใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยบทสนทนาที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงล็อกตรงไปตรงมาเหมือนมี how to 1 2 3 4เหมือนแก้ทางกายอย่างเช่นฝนตกน้ำท่วมระวังโรคระบาดด้วยการ1 2 3 4คือคล้ายๆกับถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะมีคล้ายๆกับไกด์ไลน์นะไกด์ไลน์ที่ช่วยทำให้เราเอามาใช้ในการปรับใช้ในชีวิตเนี่ยได้ง่ายแต่พอเป็นเรื่องใจเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายแล้วก็ต้องบอกอะไรร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างสถานะต่างคนต่างแบ็คกราวด์ใช่ไหมคะต่างคนต่างประสบการณ์ทางความรู้สึกแต่ว่าข้อสำคัญพี่โนว่าเนี่ยฉันว่าสุดท้ายมันก็สำคัญจริงๆคือทำอย่างไรทำให้มันเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้และเข้าใจใจอ่ะซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเกิดความรู้สึกนี้จริงๆเพราะว่าเวลาที่เราเกิดเรื่องหรือเราไม่สบายใจอ่ะมันไม่มีใครช่วยเราได้มากกว่าตัวเราเองที่เราต้องปรับใจหรือว่ามีความยืดหยุ่นทางความรู้สึกอะไรทางอารมณ์แต่ว่าแน่นอนพ่อแม่หรือคนรอบข้างถ้ามันเข้าใจกันด้วยแล้วมันพยายามที่จะสร้างภูมิเนาะหรือการเรียนรู้ตรงนี้ได้มันก็จะช่วยเยอะนะคะสิ่งที่พี่โนพูดเนี่ยมันตรงเนาะแล้วมันก็เป็นเทรนด์ปัจจุบันด้วยนะคะคือเวลาเราพูดถึงสุขภาพจิตเนี่ยอันนึงเนี่ยมันไม่ได้ใช้คำว่าสุขภาพจิตตรงๆก็ได้นะเพราะบางครั้งมันอาจจะถูกตีความเป็นเรื่องของต้องป่วยแล้วนะหรือว่าเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของหมอแต่ว่าณวันนี้เนี่ยในภาพใหญ่ของสังคมที่เขารณรงค์กันเนี่ยเมื่อวานเขาก็มีงานรณรงค์กันใหญ่เลยนะคะในวันสุขภาพจิตของโลกเนี่ยก็ ็อันนี้เอาข้อมูลมาจากอาจารย์มิวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์อังสุชวานผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตหรือ TIMS นะคะที่เขาได้รับทุนสนับสนุนจากสสส.เนี่ยคือเขาตั้งเป้าอย่างนี้พี่นกเนี่ยก็เห็นด้วยนะบอกว่าคือคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันใช่แหละมันแล้วมันก็ใหญ่ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามเคลื่อนไหวกันคือเขาพยายามขยับคำถามให้มันกว้างขึ้นแล้วก็จากคำถามว่าเราจะรักษาคนที่ป่วยได้ยังไงไปสู่คำถามว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีต่อใจได้ยังไงคือเหมือนกับว่าใช้คำนี้เป็นตัวเปิดแล้วทำให้ทุกๆคนในสังคมอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันก็อาจจะทำให้เรานึกถึงคำว่าสุขภาวะทางจิตคือมันอาจจะไม่ใช่สุขภาพจิตอย่างเดียวแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมอ่ะที่ทำให้เอื้อต่อการมีใจที่ดีนะมีภาวะทางใจที่ดีดังนั้นถ้ามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสุขภาพจิตใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องเจอกับปัญหายังไม่ต้องเจอกับความเครียดเนี่ยเอาแค่สิ่งแวดล้อมเอาแค่ความรู้สึกว่าเดี๋ยววันเนี้ยดิฉันจะได้มาเจอกับพี่โนได้คุยได้เมาส์กับคุณผู้ฟังเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่เป็นตัวแปรคือเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราจะมีความสุขดังนั้นตรงนี้มันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอง่ายๆสั้นๆในการหาความสุขระหว่างทางหรือความสุขระหว่างวันแล้วกลับมาช่วยเติมเต็มเรานะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าอีกมุมมองนึงเนี่ยโอ้โหวันนี้แย่ละต้องทำงานทั้งวันเลยหุ่นรถก็ติดฝนจะตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานจะดีไหมคือถ้าเกิดใจมันเริ่มคิดด้วยอะไรที่มันเป็นพลังลบกับตัวเองทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังไม่ป่วยเออแต่วันนั้นคือมันเนกาทีฟอ่ะคือมันจะท็อกซิกกันไปทั้งวันคุณผู้ฟังรู้สึกไหมพี่น้องรู้สึกไหมคือบางครั้งมันอยู่ที่การตั้งเป้าการตั้งตัวของเราเหมือนกันกับการมองเหตุการณ์ที่เข้ามาปะทะกับประสบการณ์ชีวิตของเรา
0: วันนี้เปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนนะคะเหลือบดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องพักเคารพธงชาติก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะมีตัวเลขนะมีผลสำรวจแล้วก็มีเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าแล้วแนวทางแล้วเราจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันแบบนี้หรือเปล่าอยู่ยังไงให้มันสุขภาพจิตดีค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official@ThinkingRadio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรง

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
0: กลับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะตอนนี้8:07 น.ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสวงมนสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้ชวนคุยกันวันอาทิตย์นะคะก็เพลินๆยามเช้านะคะรับฝนด้วยนะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ชวนคุยกันในช่วงของสัปดาห์เนาะหรือว่าวันสุขภาพจิตโลกด้วยเมื่อวานนี้10 ตุลาคม 2569นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่ทั่วโลกเขารณรงค์กันเนี่ยแล้วก็โอ้โหข้อมูลระดับโลกนี่ก็มีหลายอันนะน่าตกใจนะแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวปัญหาที่ก่อตัวเยอะขึ้นนะคะผู้คนที่ต้องพึ่งพาระบบแพทย์นะพยาบาลการเข้าถึงก็น้อยลงนะคะเพราะว่าตัวบุคลากรเนี่ยถึงแม้ปัญหามากขึ้นแต่บุคลากรยังไม่ได้เพิ่มก็จะกลายเป็นภาระหนักมากๆซึ่งที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะกลับมารณรงค์ในระดับที่เป็นชุมชนครอบครัวโรงเรียนนะคะที่จะช่วยกันพยุงแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของกันและกันนะคะแล้วก็รวมถึงเน้นว่าณวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้คุยเรื่องนี้คงตกขบวนแล้วล่ะเพราะว่าต้องดูแล้วว่าแล้วในอนาคตเนาะจะมีระบบนะคะในการจัดการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคนโยบายนะที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคงปล่อยให้ไปจัดการกันเองตามมีตามเกิดอ่ะมันไม่พอแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็สุมนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นขนาดของปัญหาก็มากขึ้นเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบมากขึ้นด้วยนะคะมีความเห็นคุณผู้ฟังพี่โนส่งมาทาง YouTube Thinking Radio นะคะคุณปราโมทก็บอกว่าสาเหตุเราคุยกันในตอนช่วงต้นนะว่าปัญหามันเยอะนะแล้วก็บางทีเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยตอนเนี้ยไปถามได้เลยอ่ะไม่แปลกใจถ้าเกิดเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากมีลูกหรือแม้กระทั่งไม่อยากแต่งงานด้วยซ้ำนะคะสาเหตุเกิดจากสงครามค่ะคุณประโมทบอกว่าทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกตกต่ำนะคะไทยเราเองก็หนักมากเพราะว่าเราพึ่งพาต่างชาติมากเกินนะคะแล้วก็สูญเสียหลักจูงใจให้ทุกภาคส่วนพึ่งพาตัวเองนะคะขณะจีนก็เศรษฐกิจก็ยังตกต่ำนะคนรุ่นใหม่ก็เลยไม่อยากมีลูกนะคะนี่ก็อาจจะเป็นประสบการณ์แล้วสะท้อนสำทับมาแหละว่าเนาะมันก็เห็นเช่นนั้นจริงๆค่ะ
5: เอาตัวเลขสักนิดหนึ่งนะคะคุณแปมบอกรอให้เราฟังว่า 45% ใช่ไหมที่เหมือนคนไทยเนี่ยที่ป่วยและมีอาการทางด้านสุขภาพจิตเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าจำนวนผู้ป่วยจิตเวชในบ้านเรานะที่ป่วยแล้วเคยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเป็นโรคจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยประมาณ 13.4 ล้านคนนะคะแล้วก็พบเหตุความรุนแรงในสังคมและครอบครัวที่มีสาเหตุจากยาเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตเฉลี่ยวันละ42คน
0: ต่อวันนะ
5: ต่อวันคือฟังแล้วก็เอาตัวเลขก่อนแล้วก็โรคที่พบบ่อยนะคะคือภาวะวิตกกังวลนะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาว นะคะในขณะที่มันส่วนทางกับเรื่องงบประมาณด้านสุขภาพจิตในบ้านเราที่เห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักในเรื่องนี้นะคะรัฐบาลทั่วโลกนะเขาจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพจิตเนี่ยเฉลี่ยเพียงละ 2% ของงบประมาณด้านสุขภาพทั้งหมดโดยมีความเหลื่อมล้ำสูงระหว่างประเทศรายได้สูงแล้วก็ประเทศรายได้น้อยนะคะแล้วก็เอาตัวเลขอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าประชากรโลกกว่า970ล้านคนเนี่ยคือประมาณ1ใน8ของคนทั่วโลกที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตนะก็คือพูดง่ายๆก็1ใน8
0: อ
5: ะ
0: เราน่าจะใน8คนนั้นเรา
5: อาจจะมี
0: เราจองกระถิ่นกลุ่มนั้นอะ
5: คือสำหรับดิฉันว่าทุกคนน่ะเคยประสบปัญหาเรื่องสุขภาพจิตกันทั้งนั้นแหละ
0: ค่ะ
5: มันอยู่ที่ว่ามันไปต่อยังไงไปต่อในสภาวะไหวกับไม่ไหว
0: ค
5: ่ะบางคนรู้ตัวแล้วเท่าทันมันนะคะก็อาจจะแวะปลายทางแวะระหว่างทางนะคะเช่นก็พยายามดูว่าอะไรที่มันทำให้เราผ่อนคลาย
0: ค่ะ
5: ซึ่งดิฉันว่าอันนี้มันอาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะที่เราจำเป็นที่ต้องสอนกันตั้งแต่เด็กหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะเราเรียนหนังสืออยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยที่นอกเหนือจากวิชาการนอกเหนือจากทักษะอื่นๆที่เราคิดว่าเด็กต้องมีนะทักษะเอาตัวรอดการสร้างวินัยอะไรโอ้เยอะแยะนะคะเป็นทักษะในศตวรรษที่21แต่ว่าทักษะที่สำคัญมากๆในตอนนี้ดิฉันว่ามันเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตนะ
0: คะ
5: เพราะมันเป็นสารตั้งต้นของการรับมือในทุกเรื่องนะคะว่าคุณมีวิธีคิดแบบไหนแล้วคุณจะจัดการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรนะคะเราจะเห็นแล้วไม่ล่ะว่าหลายต่อหลายเรื่องที่เราเกิดปัญหาแล้วมันจบด้วยโศกนาฏกรรมเยอะแยะหรือว่าครั้งล่าสุดที่กลาดยิงนะคะนั่นมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก่อนที่มันจะออกมาแล้วกลายเป็นปัญหาความรุนแรงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสารตั้งต้นตัวเนี้ยที่ในการก่อนที่จะไปแก้ปัญหาเนี่ยสังคมมันมีอยู่2 อย่างว่าเราจะเลือกสร้างปัญหาเราจะเลือกสร้างหรือเราจะซ่
0: อม
5: ถ้าสร้างเราก็ต้องส่งเสริมไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่ถ้าซ่อมก็คือว่าเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราก็ต้องมาซ่อมมาแก้ไข
0: ค่ะ
5: เพราะนั้นเราจะวางสังคมแบบไหนวางยังไงคำว่าวางสังคมแบบไหนนี่ทุกเรื่องเลยนะคะคุณจะออกแบบกลไกแบบไหนตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวนะคะเพราะนั้นตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามีวิธีคิดแบบไหนต่อการใช้ชีวิตในตอนต้นหรือคุณปล่อยให้เขามีปัญหาก่อนเลยค่อยมาแก้ไขนะคะเนี่ยมันเป็นทัศนคติซึ่งจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาจากคนเป็นพ่อแม่จริงๆ
0: ค่ะ
5: อ
0: ัน
5: นี้คือรากฐานที่สุดเป็นฐานราก
0: ด้วยนะคะคือมันจะไปผลักที่เด็กใหม่ดีเด็กผิดเด็กอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กก็คือผลผลิตของการหล่อหลอมเนาะหรือว่าการหลอมรวมของความเป็นสังคมเนี่ยไล่มาตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องชุมชนโรงเรียนอะไรต่างๆเหมือนที่เรามีคำพูดบอกว่าจะเลี้ยงเด็ก1คนน่ะคือมันต้องใช้หมู่บ้านใช้ทั้งหมู่บ้านนะในการเลี้ยงนั่นหมายถึงว่ามันจะมีมิติของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมหรือความสัมพันธ์นะปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเด็กนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทีมส์เนี่ยนะบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยไม่ได้มีสุขภาวะทางจิตจากทักษะส่วนตัวอย่างเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะบรรยากาศในโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นเด็กดีเรียนเก่งเนี่ยแต่ว่าโอ้โหในโรงเรียนคือกลายเป็นเกเรเข้ากับเพื่อนไม่ได้มันก็เป็นไปได้ไงที่บ้านคลิกหนึ่งที่โรงเรียนคลิกหนึ่งเลยนะคะความปลอดภัยในชุมชนเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกว่านอนหลับไม่อิ่มหรือว่ารู้สึกผวาใช่ไหมกับเสียงกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะหรือการเข้าถึงบริการสุขภาพนโยบายสวัสดิการแล้วก็วัฒนธรรมบางอย่างด้วยนะที่ไปลดหรือการเพิ่มการตีตราซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่รอบๆนอกอ่ะในการอธิบายสุขภาพจิตนะแบบองค์รวมนะคะคือมันไม่สามารถดูเฉพาะ1คน1เด็ก1ผู้ใหญ่ได้นะคะคราวนี้มันก็เลยมีแนวทางถ้าจะต่อยอดตรงนี้สักนิดนึงนะว่าก็มีของทีมเขาก็มีหลักคิดนะว่าอันแรกเนี่ยถ้าเราจะพูดเรื่องสุขภาพจิตเนี่ย สุขภาพจิตต้องอยู่ในนโยบายของทุกๆนโยบายคือเป็นเหมือน mental health in all policy คือไม่ได้แยกออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเรามองลักษณะแบบที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใจอย่างเดียวไงแต่ว่าใจเนี่ยแต่มันไปมีผลกับเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นอันนึงที่อันนี้นักศึกษาทำรายงานมาเนี่ยเขาก็พูดเรื่องของ third space พี่โน้ตคุณฟังคือการพูดถึงพื้นที่ที่3ที่ถ้าเกิดชุมชนหรือรัฐมีการจัดไอ้ public space หรือพื้นที่สาธารณะให้เด็กๆหรือให้วัยรุ่นได้มีที่ไปมีที่ปลดปล่อยเพียงพอเนี่ยตรงนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยมันสามารถกลับมาทำให้เขารู้สึกแฮปปี้คือมีสุขภาพจิตที่ดีได้เพราะเขาได้ไปเจอคนได้ไปอยู่กับสังคมใหม่ๆหรือว่าได้ไปทำกิจกรรมบางอย่างที่เขาอาจจะมีกลุ่มก้อนที่ชอบไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดมาร์คลุกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีบอร์ดเกมมีอะไรขึ้นมามีกิจกรรมมากมายอะทั้งมวลแปลว่าเราต้องดีไซน์อะต้องดีไซน์สเปซดีไซน์เมืองที่มันกลับมาตอบโจทย์และคิดถึงประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันแรกเพราะว่าถือว่ามันสำคัญนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของบอกว่างานสุขภาพจิตต้องทำงานหลายระดับไปพร้อมๆกันแปลว่าห้ามยกงานนี้ไปที่ใดที่หนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องเป็นทั้งโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การขอความช่วยเหลือการสร้างความสัมพันธ์นะระดับครอบครัวโรงเรียนนะคะชุมชนที่ทำงานนะพื้นที่พบปะการสร้างเครือข่ายด้วยนะคะเครือข่ายนักปฐมพยาบาลทั้งใจนักรับฟังเนี่ยที่อย่างน้อยเราเคยคุยกันนะอย่างช่วยหน่อยนึงในการได้ทำให้เขารู้สึกแบบดีขึ้นแล้วไปต่อเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องถึงมือแพทย์แต่ว่าต้องเป็นคนที่ฟังเพื่อฟังหรือบริการที่เข้าถึงง่ายนะคะสำหรับระดับนโยบายก็ต้องมองเรื่องของการสนับสนุนทางจิตสังคมลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะคะไม่เอาความรุนแรงนะคะแล้วก็การเลือกปฏิบัตินะคะลดการตีตราแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความเปราะบางของมนุษย์อันนี้คือพูดในเชิงภาพใหญ่นะคือ policy ละที่มันจะมาช่วยเหมือนเป็นองคาพยพนะกลับมาที่ตัวบุคคลอันที่3เป็นการประเมินผลนโยบายสาธารณะควรรวมผลกระทบต่อสุขภาพจิตเป็นตัวชี้วัดด้วยเพราะปกติเวลาเราประเมินเนี่ยมันจะประเมินทางกายภาพประเมินโครงสร้างประเมินความรวยความจนความเป็นอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีมิติเรื่องของใจใช่ไหมหรือเรื่องของความสุขเนี่ยเข้าไปเขาก็แนะนำบอกว่าตรงนี้มันสำคัญนะแล้วก็ยิ่งกับคนทำงานอย่างเงี้ยเวลาประเมินเนี่ยอาจจะเป็นประเมินเรื่องของความรู้สึกโดดเดี่ยวภาวะหมดไฟภาวะไร้อำนาจเพราะตรงนี้เป็นตัวแปรที่ทำให้เราดิ่งดาวได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะงานสุขภาพจิตต้องขีดความเป็นธรรมเป็นแกนกลางแปลว่าความเสี่ยงสุขภาพจิตเนี่ยไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมในสังคมนะมันมีอยู่นะคะชั้นของความชุกชั้นของความเสี่ยงนะคะมันไม่ใช่ทุกคนจะเครียดเท่ากันทุกคนจะไม่มีความสุขเท่ากันนะดังนั้นนโยบายสุขภาพจิตที่ดีนะต้องไม่ได้มองว่าเป็นประชากรทั่วไปเหมารวมแล้วทำเพื่อประชากรประชาชนไม่ใช่แต่อาจจะต้องลงไปค้นหาความแตกต่างนะการไปดูแกปดูความเหลื่อมล้ำนะคะตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีผลต่อภาวะความรู้สึกความมั่นคงไม่มั่นคงทางอารมณ์และส่งผลกับการช่วยเหลือได้ดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
5: ก็พูดง่ายๆคือแต่ว่าอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่ดิฉันว่าเรา เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีเหมาโหลได้นะเช่นบางทีเราจะใช้วิธีการสมมติออกกำลังกายมันอาจจะมีท่านะทุกคนก็มีท่า
0: ทำท่านี้
5: เหมือนกันหมดถ้าสมมติเรามีปัญหาเรื่องบ่าไหล่ทำท่านี้อะไรเงี้ยปวดคอต้นขาอะไรเงี้ยว่าไปออกกำลังกายทางด้านร่างกายแต่ว่าข้างในใจของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแล้วจะใช้วิธีบำบัดเดียวกันมันก็ไม่ได้ปัญหาหนึ่งมันเปราะบางสำหรับจิตใจของคุณแปมแต่ว่าดิฉันอาจจะเปราะบางกับอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นปัญหาของแต่ละคนเนี่ยที่มันถูกสะสมมาแล้วถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนยังไงสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกันการรับมือก็แตกต่างกันมันใช้วิธีออกแบบวิธีเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจมันมีความละเอียดอ่อนมากมันอาจจะแก้ปัญหาในระดับเบื้องต้นได้แต่มันไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาในระดับที่แบบว่าโอ้โหถึงลึกถึงโคนของปัญหามันต้องตัวเองต้องช่วยตัวเองด้วยดิฉันไม่เชื่อว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันจะไปสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะคะมันจะแก้ปัญหาได้ในอย่างมีนัยยะได้นะคะบางท่านอาจจะแก้ได้ในแต่ว่ามันจะยั่งยืนได้หรือเปล่ามันต้องอยู่ที่ตัวที่คนเป็นคนไข้ด้วยว่า ขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วสามารถที่จะประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์ทางใจได้ยังไงเนี่ยอันนี้สำคัญมากว่ามันจะแข็งแรงแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยดิฉันยังยืนยันว่ามันต้องสร้างตั้งแต่ช่วงปฐมวัยให้เขามีภูมิต้านทานยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาเติบโตขึ้นมาเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแรงอย่าเปราะบางเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะโตมาด้วยความเปราะบางเพราะว่าคือมันสะสมในเรื่องของการถูกเลี้ยงดูมาในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วนะดิฉันกับคุณแป๋มเคยคุยแล้วว่าเราโตมากันในแต่ละยุคที่มันแตกต่างกันGen X รุ่นเรารุ่นนี้นั้นกับคุณแป๋มรุ่นคุณผู้ฟังเนี่ยบางทีเราโตขึ้นมาท่ามกลางคุณพ่อคุณแม่ที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยในตัวเองเรื่องความรับผิดชอบเรื่องอะไรเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องอดทนต้องอึดอยู่นะคะแล้วก็ต้องทำเองนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พอเราเองเนี่ยที่เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโหเราเหนื่อยลำบากกว่าจะได้มาวันนี้มันไม่ง่ายพอเรามีลูกเราก็มีความรู้สึกไม่อยากให้ลูกลำบากเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการไม่ต้องลูกไม่ต้องทำลูกเรียนอย่างเดียวลูกเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามมีเท่าไหร่เราก็ดูแลลูกอย่างดีเพราะไม่อยากให้ลูกลำบากด้วยโจทย์ที่ว่าเราลำบากมาแล้วไม่อยากให้ลูกลำบากเพราะฉะนั้นการดูแลลูกหารู้ไหมว่าไอ้วิธีคิดอย่างเงี้ยมันเท่ากับมันไปทำลายความเปราะบางทางด้านจิตใจพอเปราะบางทางด้านจิตใจเพราะว่าเขาก็โตมาก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพ่อแม่ก็ตามใจอยากได้อะไรก็ได้พอวันนึงเนี่ยตัวเองออกไปแล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเคยได้ทุกอย่างแล้วพอมันถูกถ่ายทอดต่อไปในเจนต่อละเจนตัวเองถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนแล้วตัวเองจะไปสอนลูกหลานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
5: เพราะมันก็จะวนกลับมาว่าคือสุดท้ายแล้วดิฉันว่าการส่งต่อองค์ความรู้การสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาอะไรที่มันสำคัญแล้วในยุคต่อไปมันจะต้องเจอกับปัญหานี้ที่คุณแปมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อ่ะที่เอางานมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเออเนาะเราควรจะต้องมีวิธีการปลดปล่อยให้เด็กไปวิ่งเล่นให้เด็กไปอะไรต่อมีอะไรเราต้องยอมรับนะคะยุคสมัยเราเนี่ยยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่มา disrupt เราขนาดนี
0: ้
5: เด็กยุคปัจจุบันนี้เนี่ยทิ้งการเล่นทุกอย่างแล้วมาอยู่แต่กับหน้าจอมาอยู่กับทุกอย่างมันอยู่กับหน้าจอหมดเลยอะเพราะฉะนั้นเด็กก็แทบไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเด็กไม่ได้ทดลองสภาวะจิตใจของตัวเองเด็กไม่ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมการปรับตัวเข้าหากันการอยู่กับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะคือเขาไม่ได้เผชิญกับหน้าจริงเขาอยู่แต่กับหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนว่าการที่จะทำความเข้าใจกับสังคมเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะมันยากปรับตัวได้ยากกว่ายุคก่อนๆนะยุคเรายังไม่หนักหนาไงแต่ยุคนี้มันหนักหนาแล้วเมื่อมันไม่ได้ถูกมีวัคซีนตรงนี้มาเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ทางด้านสุขภาพจิตมันยิ่งแย่ลงดิ่งลงเลยค่ะ
0: มันก็ดูแล้วมันก็ใช่จริงๆแล้วมันก็กลับมาเรียนว่าทุกคนเนี่ยมันมีประสบการณ์เรื่องของภาวะที่พี่โนว่าไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ไอ้งานวิจัยอันนี้เนี่ยมันก็ให้ตัวเลขที่อยากชวนพี่โนคุยเหมือนกันคือปกติเวลาที่เราไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีต่างคนก็ต่างวิธีเนาะในการที่จะคลายเครียดคลายกังวล
5: โดยเฉพาะยุคเรา
0: ใช่ในยุคเราแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยพี่โนเชื่อไหมว่าการพยายามเข้าถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยเยอะขึ้น
5: ยากมากเลย
0: แล้วก็ยากมากขึ้นด้วยแล้วก็ภายใต้ความเยอะและความยากนั้นเนี่ยในปี2568เนี่ย 4.7% ของคนไทยนะคะของคนทั่วโลกค่ะขอโทษของคนทั่วโลกใช้ยาคลายกังวลและยานอนหลับคือแปลว่าพึ่งยาไงคือพอกังวลปั๊บอะไรปั๊บเนี่ย
5: กินยา
0: ก่อนแล้วก็ตัวเลขตรงนี้ยังไม่น่าตกใจเท่ากับที่บอกว่าแนวโน้มของการใช้ยาจะมีมากขึ้นคือแปลว่าคนพึ่งยาเยอะขึ้นแล้วก็สั่งจ่ายกันง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายาคลายกังวลเนี่ยเวลาที่คนเครียดปั๊บเนี่ย
5: ก็กิน
0: เราก็เคยคุณหมอก็ต้องอยู่แต่อยู่ภายใต้การสั่งของแพทย์เนี่ยแต่มันคือเฮ้ยกลายเป็นเรียนก็มีนะก็มานั่งคิดพออ่านข้อมูลนี้รอบๆตัวเงี้ยก็มีก็แบบทานยาวันนี้แบบทานยาคลายเครียดทานยาคลายกังวลแล้วก็บางคนก็ติดด้วยเพราะว่าบางทีทานแล้วอาจจะต้องมีการเพิ่มโดสอะไรต่างๆมันอยู่ในภาวะนั้นกันแล้วหรอที่เราจะต้อง พึ่งยากันในชีวิตประจำวันยาเพื่อช่วยทำให้เราไม่เครียดยาเพื่อช่วยทำให้เรานอนหลับได
5: ้
0: เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดในวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเรื่องการนอนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆอ่ะคือขอให้นอนได้เถอะนะก็อย่างอื่นก็น่าจะฟื้นฟูได้ดีนี่บางทีถ้าเกิดมันเครียดมันกังวลหรือว่ามันมีอะไรในใจเยอะๆเนี่ยคือแค่จะข่มตาหลับเนี่ยมันก็ไม่ได้
5: ม
0: ัน
5: ก็ยาก
0: ใช่
5: คือกังวลนิดนึงก็ไม่หลับแหละ
0: ถูกถูก
5: และยิ่งถ้าเป็นคนสูงวัยเนาะมันนอนหนึ่งนอนหลับยากสองอะไรนิดนึงสมมติหลับไปแล้วมีเสียงดังนิดนึง
0: ยากละแล้วคราวนี้ไม่หลับอีกต่อไปละ
5: เพราะฉะนั้นการพักผ่อนเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก
0: เ
5: นื่องจำได้ว่าคือกินให้อิ่
0: ม
5: นอนให้พอนะแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี้ยด้วยสภาพการต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ อันนี้รวมไปถึงฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะมันทำให้เราอุ้ยนอนยากยิ่งถ้าใครเป็นคนนอนยากเนี่ยจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเป็นเช้าตื่นขึ้นมาที่มันไม่สดใสเลยนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะยิ่งพอเข้าสู่วัยทองนะคะมันนอนยากมันไม่ได้นอนง่ายไม่ปกติก็ไม่ใช่คนนอนง่ายหัวถึงหมอนเนี่ยไม่ใช่คนหลับเลยดิฉันเจอนะคนที่แบบว่าหัวถึงหมอนแล้วนอนหลับเลยเนี่ยช่างมีความสูงจริงเน
0: า
5: ะ
0: คือประเภทแบบอ้าวหันไปอีกที
5: หลับไปแล้ว
0: แล้วดับปุ๋ย
5: มันดีจัง
0: ดูน่าสบายด้วยอิจฉาม
5: ันดีจังนะแต่ว่าก็นั่นแหละเราอาจจะต้องพยายามหาตัวเราเองให้เจอว่าอะไรที่มันเป็นเหตุและปัจจัยทำให้เรานอนหลับได้ได้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
5: นะขยับเวลานอนทีละนิดทีละนิดกินนมอุ่นๆก่อนนอนหรือฟังเพลงก่อนนอนหรือนะคะคือพยายามหาทางช่วยตัวเองก่อนมีตัวช่วยก่อนที่นอกเหนือจากการกินยา
0: ค่ะ
5: บางทีมันเป็นการฝึกอ่ะเพราะบางทีเราไปสั่งการสมองอ่ะว่าต้องกินยาถ้าไม่กินยาแล้วมันไม่หลับ
0: มันก็เลยทำให้เราคิดไปเองด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
5: คือมันอาจจะทำมันอาจจะจริงได้ในระดับหนึ่งในครั้งแรกพอกินแล้วรู้สึกโอ้ยนอนได้เยอะที่มันก็เหมือนสะกดจิตตัวเองแล้วหลังจากนั้นถ้านอนไม่หลับมันต้องกินยาแล้วพอมันกินมากขึ้นอย่างที่คุณบอกอ่ะมันโดสมันก็ต้องมากขึ้นแล้วมันก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะนอนไม่หลับถ้าเราไม่กินมันก็กลายเป็นลักษณะเนี้ยวังวนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พยายามช่วยเหลือตัวเราเองก่อนค่อยๆปรับวิธีการนอนนะปรับวิธีการนอนเสร็จปรับพฤติกรรมบางอย่างนะคะไม่จับหน้าจอก่อนได้ไห
0: ม
5: หรือว่ากินอาหารก็คือกินก่อน6โมงหลังจากนั้นไม่กินอะไรก่อนนอนไหมอะไรเงี้ยลองปรับเพราะว่าดิฉันว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดิฉันกับคุณแปมร่างกายเราก็ไม่เหมือนกันคุณแปมเห็นเคยได้ยินใช่ไหมกินกาแฟกี่แก้ว
0: ค่ะ
5: ก็ไม่เคยตาค้าง
0: ใช่บางคนนี่แค่กลิ่นก็ไป
5: ถูกแต่บางคนเนี่ยกินแค่แก้วเดียวนะคืนนั้นไม่ต้องนอน
0: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันใช้วิธีเดียวกันไม่ได
0: ้
5: มันจะมาออกแบบนี้ไม่ได้เราพยายามช่วยตัวเราเองก่อนเชื่อเถอะค่ะว่าไม่ว่าจะยังไงอะเราคือคนที่รู้จักร่างกายตัวเราเองดีที่สุดเพียงแต่ว่าเราได้สังเกตไห
0: ม
5: เราได้สนใจมันไหมนะคะบางคนนะกินอะไรผิดนิดนึงรู้ละ ว่ากินไอเนี้ย
0: ค่ะ
5: แล้วมันแพ
0: ้โอ้ใช่บางคนไวมาก
5: แต่บางคนเนี้ยไม่รู้กินอะไรเพราะไม่เคยสังเกตตัวเองไงกินทุกอย่างแล้วแพ้อะไรจนบัดนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สังเกตเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสังเกตพฤติกรรมนิสัยการกินของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงหลายๆอย่างในร่างกายอ่ะมันส่งสัญญาณเราเสมอ
0: ค่ะ
5: ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันส่งสัญญาณแต่เรามองเห็นมันหรือเปล่าเราสังเกตตัวเราเองด้วยหรือเปล่า
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นมองข้ามใช่ไหมคือแบบไม่ยิ่งถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่เราเครียดหรือเรากังวลเนี่ยไม่มานั่งสังเกตแล้วอ่ะใช่ไหมก็คือให้มันผ่านไปแต่ละวันคราวนี้มันก็ยิ่งจะแย่เพราะว่าเราก็จะไม่ได้ไปโฟกัสกับการกินที่ดีใช่ไหมการกินที่ดีการนอนที่ดีมันก็ดำดิ่งลงไปมันก็ยิ่งทำให้ใจมันเนาะใจขุ่นมัวเจออะไรรอบข้างมันก็ไม่มีความสุขไปหมดนะคะเรื่องการกินนี่อยากฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคือบางทีเราแบบเราเครียดเนี่ยอะไรใกล้ๆมือก็กินไปก่อนอะต้องพยายามบอกตัวเองของตัวเองก็เหมือนกันเวลาเครียดคือเฮ้ยอย่างน้อยกินดีคำว่ากินดีก็คือว่ากินที่มันมีประโยชน
5: ์นะไม่ใช่กินแพง
0: ใช่ไม่ใช่กินแพงหรือกินคือบางทีพอมันเครียดใช่ไหมหลักสารในสมองมันก็สั่งแบบไม่ดีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกเราอยากกินแต่อะไรที่ขนมอย่างเงี้ยขนมไอติมเค้กซึ่งสุดท้ายมันดีต่อใจตอนกินอ่ะ แต่มันไม่ได้ดีกับเราในภาพรวมมันก็ต้องลองเนี่ยต้องพยายามแบบยั้งๆแล้วก็เอาที่เป็นประโยชน์ที่มันจะช่วยเราซ่อมแซมช่วยทำให้เราแบบใจเรากลับมามีพลังได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการนอนหลับยังไงก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทำยังไงเราจะต้องหลับให้ได้อะเขาบอกว่าโอ้โหสุดๆนี่คือขอ8ชั่วโมงทำไม่ได
5: ้ม
0: ันทำไม่ได้หรอก8ชั่วโมงดีก็อาจจะ6นี่ก็เก่งแล้วใช่6นี่ก็เก่งมากแล้วแต่ว่าก็ขอให้เป็น6ที่มีคุณภาพเดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกาใช่ไหมคุณผู้ฟังพี่โนจับหลับลึกหลับตื่นอย่างเงี้ยเรามานั่งดูเนี่ยเราว่าเราก็หลับนะแต่พอมานั่งดูค่าสถิติเราก็ตกใจว่า
5: หลับไม่ลึกเลย
0: เราหลับลึกเป็นหลักนาทีหรอมันไม่ใช่เป็นชั่วโมงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนึงก็ทำให้มันก็ส่งสัญญาณนะบอกตัวเราว่าเออเราอาจจะร่างกายมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนละที่มันหัวถึงหมอนหลับลวดตื่นมาสดชื่นอันนี้มันไม่ใช่ละแล้วมีการปรับในแง่ของการนอนการตื่นต่างๆก็ต้องรู้ทันตัวเองด้วยค
5: ่
0: ะ
5: ดูนาฬิกาอีกแล้วพักอีกสักครู่นะคะพักอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ
4: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Think

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุวมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิธิดาแสงสินแก้วและดิฉันสุวมนสิทธิสมานนะคะวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังสำรวจสุขภาพจิตของตัวเองนะคะฟังรายการไป2ตอนแล้วตอนนี้จิตดิ่งหรือจิตพุ่ง
6: จิตไม่ดี
5: คิดดีไม่ได้
6: คิดดีไม่ได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เข้ามาแต่ละวันเนี่ยบางทีมันบางทีอยู่เฉยๆนะนี่หนูเป็นไหมเราก็รู้สึกเราตื่นนอนอยู่เฉยๆแต่ว่าพออ่านข่าวไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ขุ่นเลย
5: ถอนหายใจ
6: ใช่ถอนหายใจเลยคือคิดดีไม่ได้ในวันนี้แล้วอะ
5: ไอ้ที่มันจะช่วยได้ทันควันเลยนะเช้าวันนี้ตื่นมาเนี่ยฟังผู้หญิงมากเรื่อง
6: เจ็ดครึ่ง
5: อัน
6: นี้อย่างน้อยคอนเฟิร์มสองเสียงตรงเนี้ย ข้างในด้วยคอนโทรลอีกหนึ่งเสียง
5: คืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็พยายามที่จะหามุมบวกด้วยเราอาจจะเล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแต่เราพยายามที่จะมองมุมที่มันแตกต่างกันไปแล้วพยายามจะหาทางออกไม่ใช่ไปช่วยกันใส่แต่ปัญหานะคะเอาอันล่าสุดเนี่ยที่เห็นดูข่าวคุณแปมก็มีคุณแม่อยู่ในบ้านท่านก็ดูแลคุณแม่อยู
6: ่
5: ข่าวสูงผู้สูงอายุแล้วดูแลแล้วมีลูกกง
6: มีลูกกงใช่ไหม
5: นอนอย่างนั้นเนี่ย
6: โอ้ดิฉันรู้สึกว่าใจมันบีบมากเลย
5: ขนาดไหนแล้วคุณคิดดูสิว่าแม่เราดูเนี่ย
6: เราไม่กล้าจะ
5: เครียดเบอร์ไหน
6: ไม่กล้านั่งกับแม่เลย
5: แม่ดูไปแม่ก็เครียดไปนะคะแล้วก็นึกถึงตัวเราเองด้วยอ่ะเราก็คงนึกขำอ่ะเมื่อวันหนึ่งเราดูแล้วเราจะถูกไปแบบนี้ไม่ว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเนี่ยมันน่ากลัวมากนะในหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็กลับไปดูแลสุขภาพจิตของคนที่บ้านด้วยนะคะว่าดูไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกท่านด้วยนะคะว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ให้ท่านเบาใจหูยิ่งผู้สูงวัยนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดเล็กคิดน้อย
6: คิดเล็กคิดน้อยคือนิดนึงก็น้อยใจได้แล้วก็บางทีเนี่ยพูดกับเราตอนเช้าแล้วพอท่านน้อยใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วน้อยใจทั้งวันไงเพราะว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ทุกคนออกนอกบ้านแล้วไงไปทำงานไปอะไรกันเรียบร้อยอยู่คนเดียวน้อยใจคือมันแล้วก็ฟุ้งซ่านละคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นเพราะฉะนั้นยังไงดีในแง่ของความสัมพันธ์
5: คือความสัมพันธ์อย่าให้มันอย่ามีอะไรค้างคาใ
6: จ
5: อันนี้เป็นบทเรียนที่ดิฉันสอนตัวเองอยู่เสมอจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสอนตัวเองอยู่นะคะว่าต้องไม่มีพยายามไม่มีอะไรค้างคาใจกับคนในครอบครัวคือถ้ามีพยายามให้มันคลายใจก่อนนะ
6: ม
5: ันมีอยู่แล้วล่ะไอ้กระทบกระทั่งอ่ะแต่พยายามให้มันมีช่วงเวลาสักอย่างนึงในการที่จะต้องกลับมาแล้วก็พูดคุยกันกับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะกับสามีภรรยากับพ่อแม่เรากับลูกของเราด้วยเหมือนกันบางทีมันมีอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปเพราะว่านิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดิฉันก็ไม่ธรรมดาหรอกเวลาหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันเล่นใหญ่แต่ว่าสำนึกได้ก็จะกลับมา
6: อาจจะช้าหน่อย
5: อาจจะช้าหน่อย ก็กลับมานะแล้วก็ก็รู้สึกพลาดแต่ว่าตอนหลังก็จะพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับที่ตัวเราเนี่ยปัญหามันมา
6: ค่ะ
5: นะคะคือปรับที่ใจตัวเราเองเคยดีกรีเคยเล่นใหญ่แบบไหนเดี๋ยวนี้เล่นละครแล้วก็เล็กลงละค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็มองตัวเองให้มันเล็กลงเรื่อยๆคือยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยตัวตนมันต้องยิ่งเล็กลงมันถึงจะมีความสุขแต่ถ้ายิ่งโตแล้วตัวตนเราใหญ่ตามตัวเนี่ยนะมีแต่ทุกข์นะ
6: จริงจริงขนาดของปัญหา
5: ถูกต้อง
6: ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะทับถมกันอีก
5: พอมันเล็กลงแล้วมันก็สบายใจมันไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แค่ไหนวันพรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่วันเนี้ยให้ไม่ได้รู้สึกเสียดายว่าเมื่อวานไม่ควรทำแบบนี้เลยคือตอนนี้พยายามบอกตัวเองแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าทำได้ทั้งหมดนะแต่ว่าฝึกฝนต้องฝึกฝนบอกตัวเองแล้วก็พร้อมจะจากลาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าคือมันทำให้เราทุกน้อยลงอ่ะเพราะว่าปัญหามันเยอะมากถ้าปัญหามันเยอะมากถ้าเราไม่พยายามปรับที่ตัวเราเองมันปรับคนอื่นไม่ได้แล้วพอตอนหลังๆก็ค่อยๆคุยกันในครอบครัว
6: ค
5: ่อยๆคุยกันในครอบครัวแล้วก็ค่อยๆขยับกันแล้วก็ปรับกันแล้วก็อย่างที่คุณบอกเลยว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเราทุกข์หรืออะไรเราขอความช่วยเหลือดิฉันก็เป็นนะคะบางทีแบบโอ้โหเหนื่อยมากๆภาระมากๆดิฉันขอความช่วยเหลือคือเมื่อก่อนนี่ก็จะรับไว้ตัวเองไม่ปริปากเลย
6: รับจบ
5: รับจบเราทุกข์หนักรับจบแล้วทุกข์หนักเพราะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ไหวทั้งเวลาทั้งโน่นทั้งนี่พอตอนหลังเราขอความช่วยเหลือเฮ้ย
6: ดีขึ้น
5: ทุกอย่างมันโอเคเลยอ
6: ่ะ
5: ทุกคนก็โอเคทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีทางออกถ้าเราพูดคุยแล้วเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องลูกนะเรื่องบางเรื่องสามีเรื่องบางเรื่องอ่ะแม่ใครต้องมาสลับกันต้องไม่เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งพอเราได้คุยได้ปล่อยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เราทำได้แต่ทุกคนทำได้เฮ้ยทุกเนี้ยมันก้อนนี้มันถูกวางลงแล้วเราก็ไปหาทุกใหม
6: ่ซึ่งมีง่ายมากเลย
5: เราไปหาทุกใหม่แล้วค่อยมาแก้ใหม
6: ่
5: แต่ว่า
6: แต่นี่แหละชีวิต
5: ใช่ไหม
6: มันก็เป็นของมันแบบนี้นี่เองแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ไอเดียละว่าเราเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งเรียนว่ายิ่งอย่างเป็นพี่โนอย่างเงี้ยคือเรียกว่าคนทำงานเป็นหลักของครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราจะขอความช่วยเหลือเนี่ยปากมันหนักคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำจัดการของเราคนเดียวนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็เยอะเกินจนกระทั่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะมันไม่ได้ไหวไม่ใช่เพราะเราทำไม่ได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องปริมาณใช่ไหมหรือว่าอะไรที่มันคือขนาดของปัญหาแต่เรื่องที่เข้ามาไม่เท่ากันเน
5: ี่
6: ยมันก็จะมีเซนส์ของความรู้สึกว่าเราจัดการไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรารู้สึกว่าเราจัดการไม่ได้มันก็เกิดความเครียดได้ง่ายนะคะงั้นถ้ามันจะไขก๊อกกันออกไปบ้างเนาะไปให้คนช่วยหรือว่าอันนี้มันไม่ต้องวันนี้นี
5: ่
6: ม
5: ัน
6: พยุงไปได้แต่นิสัยพี่ก็ไม่ได้พี่ถ้าเกิดพี่ได้วันนี้พี่ก็อยากให้มันเสร็จวันนี้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มอีกใช่ไหมขีดจำกัดความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าส่องมาในแง่ของผู้สูงอายุนะหร
5: ือ
6: ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยในรายงานอันนี้เขาก็บอกว่ามันมี3ปัจจัยเชิงซ้อนนะสำหรับปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยนะคะคืออันแรกอันนี้ชัดเจนคือทางกายคือมันมีความเสื่อมอยู่แล้วนะคะรวมถึงโรคนะโรคทางสมองภาวะความจำเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะคะรายการเราคุยกันหลายรอบนะคะซึ่งปัญหาของภาวะความจำเสื่อมก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้เช่นกันนะคะเนื่องจากสมองมันเสื่อมก็ทำให้ความคิดและภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนแปลงจาก วันหนึ่งที่เคยทำได้วันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนี่ยแค่ปี2ปีเนี่ย 13.24% นะคือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 770,000 คนลองคิดดูว่าถ้ากราฟเนี้ยมันค่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยชนล้านเนี่ยไม่ไกลเกินคิดอ่ะใช่ไหมสำหรับกลุ่มของผู้สมองเสื่อมนะคะผู้ป่วยสมองเสื่อมคราวนี้หลายคนเมื่อเป็นผู้สูงอายุก็จะไม่ได้ทำงานด้วยก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทางกายละแต่เด้งกลับมาทางใจอันนี้ตรงๆเลยเนี่ยเพิ่งเกษียณกันไปเนี่ย30กันยายนเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆเริ่มปรับตัวกันได้หรือยังเข้าวันที่11เนี่ยนะคะหรือที่นักที่เรามักจะเรียกว่า self esteem ต่ำพี่หนูอธิบายนิดนึงว่าไอ้ self esteem มันเป็นความรู้สึกยังไง
5: คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ความภาคภูมิใจในตัวเองมันลดลงมันลดลงอย่างเคยทำงานทุกวันฉันเคยสามารถหาสตางค์ได้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเสียงคนที่อยู่ในราชการก็ตามเขาอาจจะยังได
6: ้
5: เงินบำนาญ
6: ต่อเนื่อง
5: อันนั้นก็ว่าไปแต่ไอ้โอ้โหเคยไปทำงานทุกวันเคยอยู่ในสายตายิ่งถ้าคนมีตำแหน่งแห่งที่นะ
6: ค่ะ
5: มีลูกน้องบริวารวันนี
6: ้ล้อมหน้าล้อมหลัง
5: ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอย่างนี้ได้เหร
6: อ
5: หัวคนที่เราเคยใส่มันใช่เหรอมันเริ่มแบบไอ้นั่นไง
6: ค่ะ
5: งั้นเซลฟ์เอสติมที่คุณว่ามันความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเริ่มชักรู้สึกว่าเฮ้ยจะอย่างนี้ต่อไปเหรอเราจะไหวไห
6: ม
5: เราจะ

0: ราะว่า
1: ขอให้มีที่ยืน
0: ใช่ขอให้มีที่ยืนตรงไหนก็ได้
1: ตรงไหนก็ได้
0: เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง
1: มีตำแหน่งแห่งที่ก็ยังดี
0: เป็นซัมมารีอ๋อเข้าใจละแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมันมีภาวะความบกพร่องทางจิตอยู่นะคือในแง่ที่แบบมันถ้าเกิดมันหายตรงนี้ไปเนี่ยเขายังไม่พร้
1: อม
0: เขายังไม่พร้อมที่จะ
1: ไม่มีบ้าน
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันสั่งสมมานานนะหรือเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยนะโอกาสพัฒนาไปเป็นเรื่องสุขภาพจิตอื่นๆนี่แบบเยอะมากนะคะและสุดท้ายก็คงจะเป็นความเสี่ยงทางด้านสังคมคราวนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยคือเป็นผลรายงานบอกว่าเป็นผลจากการอยู่บ้านมากขึ้นพออยู่บ้านมากขึ้นสังคมรอบข้างน้อยลงใช่ไหมคนที่จะคุยคนที่จะกินข้าวด้วยหรือเรื่องที่เป็นอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่จะเข้าหูเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็เกิดความเหงาแล้วก็ถ้าบวกกับความเจ็บปวดทางกายนะแล้วก็ความรู้สึกว่าเวททางใจเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าระบบซัพพอร์ตต่างๆในตัวเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบลงไปแบบลงลิฟต์นะคะมันก็จะยิ่งหายไปเลยในขณะที่ถ้าเรามองภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยกันสร้างระบบดูแลตรงเนี้ยมันก็ไม่
1: ม
0: ีนะคะงั้นก็กลายเป็นเรื่องของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศึกษาบอกว่าผู้สูงอายุในเขตนอกเมืองเนี่ยจะประสบกับปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมากกว่าเขตในเมืองในขณะที่ในเมืองเนี่ยก็คืออย่างน้อยถ้ามีกิจกรรมนะชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่จะไปร่วมเนี่ยตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะหันมาดูจิตแพทย์ไทยไหมตัวเลขเนี่ยนะคะ 1.28 คนต่อผู้ป่วย 100,000 คนมีลูกมีหลานเรียนจิตแพทย์นะคะทุกคนฮะมันดูแล้วคือมันเหนื่อยอยู่นะมันก็กลายเป็นว่าในจำนวนเนี้ยพอกลับไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจิตแพทย์ทั่วไปมี 65% จิตแพทย์เด็กมี 34% นะก็คือเห็นสัดส่วนนะของการให้ความสำคัญแต่ว่าสุดท้ายก็แปลว่ามันน้อยมากอะมันน้อยมากจริงๆ100,000คนต่อ1คนอะ1คนหน่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่นะทุกคนก็กังวลอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ฝากสายด่วนไว้ด้วยนะคะ1323นะคืออย่างน้อยก็เป็นช่องทางแรกถ้าเกิดเราต้องการความช่วยเหลือแบบฟรีนะหมายถึงว่าเป็นสายด่วนปรึกษาฟรีก็จะมีเจ้าหน้าที่รับนะคะในการที่จะคัดกรองอะไรต่างๆเบื้องต้นค่ะ
1: ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคือดิฉันอยากมีความรู้สึกว่าไม่อย่าพึ่งจิตแพทย์อย่างเดียวอ่ะก็ยังต้องขอพูดประโยคนี้อยู่อ่ะถ้าทุกคนพยายามมีศึกษาเรื่องจิตวิทยานะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในครอบครัวมีคนเข้าใจในเชิงจิตวิทยา
0: สักคน
1: นึงจริงมันก็ไม่ได้แบบล้ำลึกมากถ้าไม่ถึงขั้นว่าป่วยแล้วต้องไปปรึกษาแพทย์เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าการรับมือหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากการที่บางทีเราขาดความรู้ในเชิงจิตวิทยานะหลายอาชีพทุกอาชีพต้องอาศัยจิตวิทยาทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งการพูดคุยกันการปรับตัวเข้าหากันหรืออะไรทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาทั้งนั้นเลยอ
0: ่
1: ะนะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เถอะนะคะฝึกฝนนะคะหรือว่ามันมีในหลักสูตรก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำหน้าที่หน่อยนะคะเขาเรียกว่าขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
0: เชิญเลยค่ะ
1: นะคะคุณผู้ฟังที่รักคะความสุขในแต่ละวันบางครั้งก็เริ่มจากมื้ออร่อยกับคนที่เรารักนะคะยิ่งมีเมนูโปรดอยู่ตรงหน้าเนี่ยใครจะอดใจไหวจริงไหมคะ และถ้าพูดถึงสายกินแล้วก็สายรักตัวเองห้ามพลาดค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้รู้จักเคอร์มิน500 plus นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละอ่อมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและพริกไทยดำ2สมุนไพรที่หลายท่านคุ้นเคยคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนประกอบแล้วก็วิธีรับประทานได้ทาง LINE Official ขาวละอ่อนะคะต้องใส่เครื่องหมายแอดด้วยแอดขาวละอ่อหรือโทร028197991-5นะคะทวนอีกครั้งค่ะ028197991-5ค่ะเคอร์มิน500 plus เนี่ยหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปสายรักตัวเองต้องรู้จักเคอร์มิน500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตาขาวระอ ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอะไรล่ะสปอนเซอร์ขอ

0: ู้สนับสนุ
1: นนะคะ
0: รายการ
1: นะหลายๆครั้งนะคะก็ขอบคุณมาณที่นี้เนาะในช่วงสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังค่ะเขาเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะพี่โนแล้วก็เขาเครือข่ายเขารวมตัวกันจัดงาน Better Mind Better Bangkok นะคะ2026ก็มีหลากหลายหน่วยงานเนาะมารวมตัวกันมีสติแอปมีสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วเขาก็เหมือนตั้งวงคุยกันเนี่ยก็พบว่าคือสถิติคนไทยเนี่ยประมาณ 2.7 ถึง 3 ล้านคนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาปัญหาสุขภาพจิตนะคะคือจะเป็นจำนวนที่สูงเนาะแล้วก็มีกว่าอีก10ล้านคนเข้าไม่ถึงการรักษาด้านจิตเวชนะจะด้วยความไกลหรือว่าความยากในการเข้าถึงบริการก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สำหรับโจทย์ใหญ่นะสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของคือยามันรักษาสุขภาพใจไม่ได้ 100% อ่ะค่ะคือสุดท้ายเราก็จะกลับมาว่าอีมันต้องกลับมาฮีลิ่งใช่ไหมทางความรู้สึกทางการปรับอารมณ์ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะก็เขาก็แนะนำจากวงประชุมนะว่าต้องมีการกระจายการดูแลสุขภาพจิตสู่ชุมชนเปิดพื้นที่การรับฟังแล้วก็สั่งจ่ายกิจกรรมนะคะทางสังคมแทนยาคือให้ไปเพิ่มแอคทิวิตี้อ่ะทางสังคมมากกว่าที่จะแบบจ่ายยานะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิทธิพื้นฐานในระบบของสุขภาพนะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมนะคะแล้วก็มันมีมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วนะคะงั้นเนี่ยคำว่าสุขภาพจิตหรือสุขภาวะทางใจวันนี้ที่สังคมเราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการรักษาซะอย่างเดียวหรือเป็นหน้าที่ของหมอซะอย่างเดียวหรือต้องรอให้เจ็บป่วยซะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องดูอื่นๆด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การป้องกันพี่โนพูดถึงเรื่องของการสร้างนะมากกว่าการซ่อมนี่แหละค่ะเรากำลังเป็นเทรนด์เรื่องของการสร้างสุขภาพจิตทำยังไงที่เราจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเนาะในการที่จะจัดการแล้วก็ดูแลอย่างน้อยของตัวเองแล้วก็ของคนที่คุณรักอ่ะอนาคตรอบข้างของคุณในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในอนาคตเนี่ยท่านว่ารอดูได้เลยเนี่ยในเชิงของเครือข่ายเรื่องแอปพลิเคชันนะหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่จะมาช่วยยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีมากขึ้นเราอาจจะต้องหูตากว้างไกลใช่ไหมแล้วก็ลองดูซิว่าอะไรเหมาะกับอะไรเพราะไม่ใช่ว่านวัตกรรมที่ออกมาหนึ่งอย่างจะเหมาะกับทุกคนใช่ไหมก็ต้องดูว่าอะไรแบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็นอกเหนือจากการดูแลตัวเองแล้วเนาะเช่นว่าเรื่องของการรับฟังการมีทักษะที่จะฟังคนรอบข้างให้เกิดการเรียนรู้หรือการแชร์ริ่งซึ่งกันและกันเนี่ยคงเป็นเรื่องสำคัญจากนี้ไปนะคะที่จำเป็นจะต้องรณรงค์กันค่ะ
0: ค่ะนะคะอ่ะเสริมต่ออีกนิดหนึ่งนะคะว่าเรียนว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของเราให้มันแข็งแรงเนี่ยในมุมของการสร้างเนี่ยขอปิดท้ายว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะการดอกจันขีดเส้นใต้ไฮไลท์อะไรก็แล้วแต่ก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะดิฉันว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะของการรักษาสภาพจิตของเราแล้วต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นคนจริงนะไม่ใช่ AI นะคะเพราะว่าการรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเนี่ยมันจำเป็นมากอะมนุษย์คือสัตว์สังคมค่ะเราต้องมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์นะคะและปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะที่เราจะไปปลูกฝังเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันเป็นตัวแปรหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหาสุขภาพจิตนะคะเราต้องการยอมรับต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเช่นเมื่อก่อนเราไม่สบายใจเลยเรามีเพื่อนสนิทนะหรือมีคนในครอบครัวมีคนคอยอยู่ข้างๆนะคะบางทีเรามีปัญหามันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นเนี่ยเราผ่านไปได้ไหมนะคะเรารู้สึกเราอยากบอกความรู้สึกกับใครหรือเปล่านะคะที่คุณแปมบอกว่าเราเคยพูดคุยถึงการรับฟังเนี่ยการรับฟังเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะการรับฟังปัญหาเนี่ยก็คือการรับฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันคือตัวช่วยที่สำคัญของคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพราะว่าบางทีการฟังแบบหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยไม่ช่วยแต่การฟังบางทีถ้าดิฉันมีปัญหาดิฉันมาเล่าให้คุณแปมฟังดิฉันจะรับรู้ได้ค่ะว่าคุณแปมตั้งใจฟังปัญหาดิฉันแบบจริงใจหรือฟังให้มันผ่านหรือเข้าหูซ้ายออกหูขวาบางครั้งการพูดคุยแล้วการฟังโดยไม่มีคำตัดสินใดๆไม่ต้องตัดสินนี่หรือว่ามันไม่มีคำแนะนำใด
1: ๆค่ะ
0: นะแนะนำอาจจะให้ใจเย็นๆ เนาะก็พร้อมรับฟังแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้สามารถจะผ่านปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่าเขาควรทำอะไรเราต้องอย่าไปตัดสินเพราะว่าบางทีคนบางคนกำลังเศร้ากำลังผิดหวังหรือกำลังอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาต้องการคนรับฟังการฟังคือวิธีการได้คลายเครียดคลายได้ระบายนะมันคือการแก้ปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาแล้วเข้ามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ฟังเขาเราไม่เข้าใจเราอาจจะบอกว่าเราไม่รู้จะแนะนำเขาอย่างไรไม่เป็นไรการฟังคือการแนะนำที่ดีที่สุดนะคะคือการช่วยเขาได้ระบายสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมานะคะแล้วก็ค่อยปลอบใจว่าไม่ว่ายังไงก็พร้อมที่จะรับฟังแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะช่วยปัญหาบางเรื่องเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยอาจจะชี้แนะว่าอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: ค่อยๆมองปัญหาแล้วก็แก้ทีละป
1: ม
0: คลายทีละปมนะทุกอย่างมีทางออกขออย่าให้ไปอะไรล่ะไปสิ้นหวังกับปัญหาที่เผชิญค
1: ่ะนะก็ทุกชีวิตทุกเรื่องราวนะคะมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะด้วยเนี่ยการสื่อสารเนาะการปฏิสัมพันธ์การรักษาสถานภาพเนาะปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้คิดว่าครบถ้วนนะคะพอสมควรทีเดียวนะคะกับเรื่องราวสุขภาพจิตในชีวิตประจำวันเนาะที่เราทุกคนแน่นอนว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดเนี่ยเรามีต้องมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ณวันนี้เราต้องหาวิธีการจัดการด้วยเพราะปัญหาคงจะใหญ่ขึ้นและเข้มข้นขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าวันหยุดหลายวันนะคะวันหยุดราชการแล้วก็รวมถึงชวนเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะในการประชุมประจำปี2019นะคะกับเรื่องของ IMF ธนาคารโลกนะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะก็สัปดาห์หน้าก็หลายพื้นที่ใช่ไหมคะก็ work from homeนะไม่ใช่ไม่เวิร์กนะคะ work from home นะคะก็แล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก็คงเป็นกิจกรรมใหญ่แล้วก็คอยอัปเดตกันดูในแง่ของเวทีโลกด้วยนะคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะสำหรับประเทศไทยนะคะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคอยติดตามทาง FM 96.5 ได้ด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเกลี้ยงๆเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนทันนี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
12: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
11: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางให้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่ รายการฟังหูไวหูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการแสวงหาสติปัญญาและความรู้นะครับผมเชื่อมั่นว่าจิตใจที่แข็งแกร่งสมองที่คมเฉียบเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราสามารถดึงเอาศักยภาพของเรามาใช้ได้ทำให้เราหาเงินหาทองเก่งและรู้ว่าจะหาความสุขได้อย่างไรและจะประคับประคองจิตใจได้อย่างไรจึงจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆของความเป็นมนุษย์ไปได้นะครับและผมได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยมันมีประโยคนึงที่น่าสนใจมากๆเลยพระเจ้าบอกว่าคนที่ฉลาดปราดเปรื่องเนี่ยในจิตใจจะต้องปราศจากนิวรณ์5นิวรณ์5คือสิ่งที่บั่นทอนสติปัญญาของมนุษย์เมื่อมันปรากฏขึ้นมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะคิดอย่างตรงตามความเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะใช้หลักตรรกะและลอจิกในการพิจารณาเหตุและผลได้นะฮะผมก็ยังศึกษานิวรณ์5ได้แก่อะไรบ้างมี5ตัวนะฮะอันแรกก็คือความชอบในเรื่องของรูปรสกลิ่นสิ่งสัมผัสก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยชอบที่จะดึงเข้ามาหรือผลักเข้าไปนะฮะถ้าต้องการดึงเข้ามาจนได้ไม่สมปรารถนาก็จะอารมณ์เสียอึดอัดและหงุดหงิดนะฮะภาพที่อยากดูก็ไม่เห็นเป็นภาพที่น่าเกลียดเป็นภาพที่โกรธนะฮะเสียงไพเราะที่อยากจะปรารถนากับได้ยินเสียงคนด่าว่าด่าทอนะฮะหรือพูดคำหยาบใส่เราแล้วก็ทุกข์ถูกไหมครับหรือไอ้ครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกลิ่นที่เราไม่ชอบกลิ่นที่ไม่หอมหวนนะฮะแล้วก็รูปรสกลิ่นนะฮะรสชาติไม่อร่อยแล้วก็ทุกข์แล้วก็สัมผัสนะฮะถ้าเราเจอของแข็งเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็ทุกข์นะฮะนี่ก็คือตัวนิวรณ์ตัวที่หนึ่งก็คือติดอยู่ในรูปรสกลิ่นสิ่งสัมผัสอันที่สองความโกรธนี่พอเข้าใจก็ได้เวลาเราโกรธนี่อารมณ์มาแปรปรวนเราจะคิดผิดทำผิดและพูดผิดถูกไหมครับอันที่สามความเบื่อเซ็งในชีวิตนะฮะคือหมดอะไรตายอยากอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นโดยไม่มีจุดหมายในชีวิตอันนี้ก็ทุกข์ทำให้สมองไม่ทำงานมันตื้ออันที่สี่เนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านนะฮะคิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลาและอันที่ห้าความวิตกกังวลลังเลสงสัยถ้าผู้ฟังที่จะจัดเช้านี้เนี่ยเราจะไม่ลงลึกในเรื่องนิวรณ์ห้านะครับที่ผมประหลาดใจคือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิชั่นวิสัยทัศน์เนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วสามารถเจาะทะลุวิเคราะห์สภาวะจิตใจสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมองมนุษย์ได้ชัดเจนมากและเสนอวิธีแก้ด้วยนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยความเบื่อซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์5นะครับปรากฏว่าฝรั่งใช้คำว่า depression มาแล้วอาการสดหูเขียนหนังสือเป็นเล่มๆท่านผู้ฟังนะฮะว่าเกิดจากคนที่ไอ้ครับหมดอะไรแต่อยากในชีวิตไม่รู้ว่าอยู่ไปทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักที่ปรารถนาชื่นชมใครฉะนั้นก็หงอยนะฮะแล้วก็วันหนึ่งก็ไม่เคยครับคิดต้นคิดนี่ด้วยก็ยังอยู่แบบแค่สังกตายนะฮะแต่ฝรั่งใช้คำว่า depression อันนี้น่าสนใจมากเลยอันที่สี่ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับก็คือความฟุ้งซ่านที่ไหนได้ปัจจุบันมันมีศัพท์ใหม่ท่านผู้ฟังนะฮะถ้าศัพท์ทางด้าน medical field ทางด้านการแพทย์เนี่ยฝรั่งใช้ว่า attention deficit hyperactivity disorder มาแล้วท่านผู้ฟังก็คือการที่ไม่มีสมาธิวอกแวกคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้เลยนะครับนะเป็นสิ่งที่พูดกันเป็นเล่มๆเลยท่านผู้ฟังหลายสิบเล่มแต่พระเจ้าพูดสั้นๆก็คือฟุ้งซ่านแต่จริงๆเป็นศาสตร์ซึ่งมันจะเป็นหัวข้อในการจัดวันนี้ว่าตะวันตกพูดเรื่องการฟุ้งซ่านเป็นยังไงเขามีวิธีเสนอได้การแก้ยังไงนะครับแต่เรามีเวลาเราก็จะมาเปรียบเทียบว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันเหมือนและต่างเขาจุดไหนอย่างไรสำหรับผมคิดว่าน่าสนใจคือตื่นเต้น นึกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดนี่เก่ามากโดยเฉพาะเหมาะสำหรับนักบวชอย่างเดียวไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่ทางด้าน medical establishment ในวงการแพทย์เนี่ยพูดกันปัจจุบันอย่างลุ่มลึกหลายสิบด้านหลายสิบตอนหลายสิบแขนงเกี่ยวกับเรื่องความฟุ้งซ่านหรือที่เรียกว่า attention deficit hyperactivity disorder คือพวกไฮเปอร์เองพูดที่พูดตลอดเวลาหยุดพูดไม่ได้ต่างๆเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องละเอียดเกี่ยวกับเขาเรียก attention deficit hyperactivity disorder ก็คือความฟุ้งซ่านนะฮะพูดไม่หยุดนะฮะคิดต้องคิดนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงและก็มีวิธีการแก้อย่างไรและตัวที่5อีกท่านผู้ฟังที่พระเจ้าบอกเลยครับความลังเลสงสัยฝรั่งเขามีคำออกมาเลยชัดเจนมันเป็นศาสตร์ออกมาเลยนะครับเขาใช้คำว่า obsessive compulsive disorder ก็คือย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้และต้องทำตามความคิดนั้นๆท่านผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากๆเลยที่พระเจ้าความลังเลสงสัยเนี่ยหมอตะวันตกเขาก็มีศัพท์โดยเฉพาะเขาใช้ว่าโรค OCD obsessive compulsive disorder ความผิดปกติสมองที่ไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องย้ำคิดย้ำทำได้นะจึงเกิดความลังเลสงสัยและนะครับจบลงด้วยต้องทำตามความคิดที่ฟุ้งซ่านนั้นๆที่ผุดขึ้นมาไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังประเด็นที่หนึ่งของชาวเนี่ยคือว่าใครไปรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดความเบื่อความฟุ้งซ่านหรือความลังเลสงสัยมันเป็นศัพท์ medical term ศัพท์การแพทย์ดีๆในจอนคือ depression นะฮะ attention deficit hyperactivity disorder ความฟุ้งซ่านนะฮะพูดไม่หยุดไอเดียแลบตลอดเวลาเหมือนฟ้าแลบนะฮะและสุดท้ายก็คือความลังเลสงสัยคืออะไรครับการที่ย้ำคิดย้ำทำไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกไหมแต่ก็ต้องทำตามความคิดที่ผุดขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวอย่างที่เลือกไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช้านี้แต่ depression คงผ่านไปก่อนเพราะเราพูดในรายการนี้เยอะแล้วนะครับวันนี้มาลงตัวที่4กับตัว5ของนิวรณ์5ดีกว่าแบบฝรั่งล้วนๆนะฮะเขาเรียกว่า Western Medical Establishment แบบวงการแพทย์ตะวันตกเลยต้องขอประทานโทษถ้ามีศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะนะครับช่วงที่อ่านแต่นะครับตำราฝรั่งล้วนๆเลยทางด้านการแพทย์ทางด้านสมองชอบจริงๆท่านผู้ฟังเอามาเริ่มเลยนะครับแต่ละโรคจิตเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับอาการและวิธีการแก้เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ลองฟังดีๆว่าตัวเราหรือคนใกล้เคียงเราเนี่ยมีใครเป็นโรคจิตต่างกล่าวไหมนะฮะอันที่สี่เช่นเช่นว่าผู้ใช้ชาวฟุ้งซ่านตะวันตกก็คือโรคอะไรครับหยุดคิดไม่ได้ท่านผู้ฟังก็คือเป็นพวกมีอาการหนึ่งจะต้องพูดมากพูดไม่หยุดไม่รู้ตัวเองพูดอะไรไม่สามารถมองเห็นผลของสิ่งที่ตัวเองพูดว่าจะสร้างความนะครับเสียหายและความเดือดร้อนให้ตัวเองเท่าไหร่อย่างไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าฝรั่งเคยชัตริงบอกเจ้ากล่องพูดได้พูดตลอดเวลาพูดนี่เหมือนคนโรคจิตจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะคุยไปคุยมาเนี่ยนะครับจะขัดจังหวะอีกคนหนึ่งตลอดเวลาต้องการแสดงว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองดีเลิศประเสริฐสิพูดตลอดเวลาและพูดนี้เขาเลยตายด้วยปากก็คือไม่มีการยับยั้งชั่งใจก่อนพูดมีอะไรพูดก็ไปสมองก็พูดอย่างนักการเมืองหลายคนเราก็เห็นแล้วนะครับพูดจนถูกนะครับประชาชนหรือนักสุพิมด่าเช้าสายบ่ายเย็นเป็นมาพูดนะเขาเรียกปากไม่มีหูรูดหรือสติปัญญาค่อนข้างต่ำไม่รู้ว่าพูดอะไรพูดแล้วจะเกิดผลอะไรน่ากลัวนะฮะแล้วก็ลักษณะต่อไปของคนประเภทนี้ผู้ที่ฟุ้งซ่านเองฮะก็คือเป็นคนที่อยู่ไม่สุขเนี่ยขยับขยื่นมีอะไรทำตลอดเวลาชอบว่าตัวเองบีซี่เช้าสายบ่ายเย็นแต่ไม่มีผลงานออกมาพวกนี้เนี่ยไม่รู้อะไรคือ priority พวกนี้ไม่มีการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบไม่รู้อันไหนสำคัญไม่สำคัญอันไหนก่อนและอันไหนหลังเขาไม่รู้เขาคิดว่าทำงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็รู้ได้ไงก็คืออะไรครับความสามารถในการคิดเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฝรั่งบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้โรคฟุ้งซ่านเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองส่วนหน้าคือ prefrontal cortex เป็นสมองเกี่ยวกับการตัดสินใจการยับยั้งนะฮะความอยากรู้อยากควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็มีความจำเนี่ยshort term memory working memory ดีมากพวกนะฮะมีความสามารถในการจัดการบริหารเวลาบริหารงานทำงานใหญ่ๆเสร็จตลอดนะฮะ แต่คนประเภทนี้ไม่มีนะฮะเขาเรียกความมีประสิทธิภาพของสมองส่วนหน้ามันน่ากลัวจริงๆเห็นตัวอย่างเยอะแยะเลยท่านผู้ฟังนะฮะทั้งนักการเมืองนะรุ่นแล้วรุ่นเล่ากี่ปีเราเห็นตลอดเลยนะฮะที่ท่านสนใจคืออ่านแล้วตกใจโอ้เห็นตัวอย่างด้วยแต่เราไม่เก็บแล้วอุบชื่อไว้นะฮะท่านก็บังสร้างจินตนาการเองนะครับพูดตลอดเวลาแล้วก็พูดที่ปากเป็นภัยตลอดเวลาไม่รู้ว่าพูดไปทำไมอย่างไรแล้วรู้สึกว่าบีซี่วุ่นตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาจะไม่เกิดผลอะไรนะฮะเพราะเนื้อคนประเภทนี้เนี่ยครับไม่ค่อยมีสมาธินี่จากหนังสือที่ผมซื้อมาจากนิวยอร์กเมื่อ 3-4-5 เดือนที่แล้วนะครับไปนิวยอร์กแล้วก็ระหว่างที่จ่ายของในร้านโกชในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เหลือบเห็นท่านผู้ฟังหนังสือชื่อ ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder A New Understanding มันเป็นวารสารทางการแพทย์มันดีจริงๆท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เหมือนกัน National Geographic ADHD นะครับสีเหลืองสองเล่มนี้ดีผมอ่านประมาณ 2-3 ครั้งอ่านแล้วเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าหรือคนรอบข้างเราเป็นโรคครับฟุ้งซ่านหรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวอีกโรคนึงที่โรคสุดท้ายจะพูดวันนี้หวังว่าคงมีเวลาพอนะครับก็ย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ OCD เป็นนิตยสารอีกเหมือนกันนะครับชื่อ Understanding OCDEverything you need to know about obsessive compulsive disorder ทุกอย่างที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวโรคย้ำคิดย้ำทำสรุปการพูดวันนี้ไปเลยนั่งเทียนมานะครับมันมีเขาเรียกว่าข้อมูลการแพทย์ที่รับการยืนยันนะฮะจากนิตยสารระดับประเทศ3อันดับกล่าวนะครับเลยเอามาจัดแล้วก็ที่สบายคือว่ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับว่าเราเป็นโรคนี้ไหมโรคฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ที่สบายเลยคือว่าครับจับจดทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาเพราะก็โรคขี้เบื่อง่ายนะฉะนั้นต้องมีอะไรทำตลอดเวลาพวกนี้มีปัญหาอีกอย่างนึงที่สังเกตก็คือเป็นคนที่หลับนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่ตรงเวลานอนน้อยนะนอนก็ไม่ตรงเวลาตื่นก็ไม่ตรงเวลาฉะนั้นความสามารถในการรับรู้ทางด้านประสาทสัมพันธะค่อนข้างต่ำกว่าคนอื่นถ้าผู้ฟังลอง imagine เวลานอนไม่พอเติมมาเรียก foggy brain มันมึนมึนเบลอเบลอมองอะไรก็ไม่ชัดคิดอะไรก็ไม่ชัดมันก็คือเกิดกับคนประเภทต่างกล่าวท่านผู้ฟังผลที่ตามมาก็คือไม่มีผลงานเนี่ยทำงานหนักแต่ไม่มีใครสนใจจึงมีรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจน้องสารเขาเรียกว่า low self-esteem นะทำให้สมองเนี่ยที่เป็นสารเคมีสมองเขาเรียกว่าดอปามีนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงจึงไม่มีกำลังใจชีวิตอยู่ไปก็ life boyทำไปคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนดีคนนี้ตั้งใจทำงานฟังแล้วเศร้าๆท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เวลามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยโอกาสจะหย่าร้างก็สูงโอกาสจะเลิกในความสัมพันธ์นี้ก็สูงเพราะแฟนทนไม่ได้ว่านะครับคนคนนี้เนี่ยอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินนะระเบิดแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเวลาระเบิดออกมาเนี่ยด่าว่าไม่ฟาดไม่ยั้งว่างั้นเถิดนะฮะแล้วก็ผลที่ตามมาคืออะไรครับเขาใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็ทำอะไรก็จับจดทำอะไรก็ไม่มีผลงานเนี่ยคือคนคลิปเป็นพวกฟุ้งซ่านนี่น่ากลัวสังเกตง่ายชอบพูดชอบจ้อตลอดเวลานะฮะชอบเล่นตลอดเวลาทางแก้นะฮะถ้าผู้ฟังอ่านยากนะไม่ได้ง่ายๆแต่ผมสรุปเข้าประเด็นเลยนะครับว่าหนึ่งเราเป็นโรคดังกล่าวไหมคือ talking head นะฮะพูดตลอดเวลาพูดไม่หยุดเนี่ยนึกว่าตัวเองเก่งใครพูดอะไรครึ่งหนึ่งก็ชอบขัดจังหวะคนตลอดเวลาแล้วก็พูดมาข้ารู้ข้าเห็นข้าแน่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นพวกปากพร้อยพูดอะไรไม่เคยคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือเสียดสีทิ่มแทงคนนะฮะและเจ็บที่สุดคือไม่รู้พูดไปทำไมโอ้โหฟังก็น่ากลัวมากอันที่สองก็คือบีซี่ตลอดเวลานะฮะแต่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะแล้วก็หลงตัวเองว่าเป็นคนทำงานหนักฟังก็น่ากลัวตลอดเวลานะฮะแล้วก็สังเกตดีๆพวกเนี่ยมือไม้จะขยับตลอดเวลาคืออยู่ไม่สุขว่างั้นเถิดนะฮะแล้วก็ลักษณะต่อไปคือเป็นคนไม่มีสมาธินะครับลืมนั่นลืมนี่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้จักจัดไพรออริตี้และความสำคัญก่อนหลังก็ไม่รู้นะฮะสมาธิสั้นมากเลยนะฮะแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่ง โอ้ฟังก็น่ากลัวจังนะแล้วเป็นคนขี้เบื่อง่ายชอบหาอะไรจุ๊กๆๆทำตลอดเวลายิ่งอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบยิ่งชอบใหญ่เลยทำอะไรก็ตามที่เกิดความบันเทิงร้องรำทำเพลงหรืออะไรเงี้ยชอบมากนะฮะแล้วก็ลักษณะต่อไปคือนอนไม่เพียงพอนะครับมีความปัญหากับนะครับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับแฟนกับคนใกล้ชิดเขาทนอารมณ์มันแปรปรวนแล้วก็ระเบิดออกมาไม่ไหวนะฮะแล้วก็ผลที่ตามมาคืออะไรครับพูดคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแล้วก็ทำการใหญ่ไม่ได้ผลที่พูดซ้ำคืออะไรอ่ะมันไม่ง่ายที่เข้าใจแต่เราค่อยๆเรียบเรียงความคิดสร้างภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ถามตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าหรือคนรู้ใจคนรอบข้างเราเป็นไหมถ้าเป็นเนี่ยจะเยียวยาไงมาละนะฮะหนังสือเล่มนิตยสารอันนี้ก็บอกเลยชัดเลยนะครับของ National Geographic ระดับประเทศระดับโลกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าคุณมีอาการดังกล่าวทำอะไรเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีผลงานว่างั้นเถิดเนี่ยเพราะคุณเอาไม่ไหวแล้วมันโหมันยากเหลือเกินนะมันซับซ้อนเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำbreak down ก็คือทำให้โปรเจกต์เนี่ยออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบ่งเป็น 7-8 ชิ้นนะครับหรือ 7-8 ขั้นตอนแล้วค่อยๆทำทีละชิ้น2ชิ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดกำลังใจว่าเนี่ยสามารถลุยได้อย่าให้เป็นเค้าเรียกว่าปัญหาที่ซับซ้อนเดี๋ยวปวดหัวผู้ที่ปวดหัวง่ายโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฉะนั้นทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆเออผมว่าดีนะฟังแล้วโอเคเลยอะนะฮะเหมาะสำหรับคนสมาธิน้อยนะอย่าลืมนะครับพระเจ้าบอกว่าถ้านิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยสมาธิน้อยตกใจฝรั่งก็พูดเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับอันที่2เนี่ยเป็นคนเบื่อง่ายเนี่ยเราก็ต้องอดทนว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะนำมาซึ่งประโยชน์อะไรทำให้เกิดการเกิดชื่อเสียงไหมทำให้เกิดการยอมรับขึ้นไหมทำให้คนมีอำนาจเห็นความสำคัญแล้วเปล่าทำให้ประชาชนเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเลือกตั้งเราครั้งต่อไปไหมโอ้สรุปก็คือบางอย่างเนี่ยเราไม่เกิดความฉันทะหรือชอบที่จะทำสิ่งนั้นเราไม่ชอบตรึงความสนใจสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานเพราะนิสัยเราเป็นคนไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีอำนาจแล้วเราอยู่ในความรับผิดชอบนั้นๆเราก็ต้องสร้างฉันทะขึ้นฉันทะเกิดจากพิจารณาว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการทำสิ่งนั้นผมว่าดีนะนะฮะจะได้มีกำลังใจทำต่อนะฮะแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่ความจำสั้นลืมอะไรง่ายอยู่ในบ้านก็ลืมอยู่ออฟฟิศก็ลืมเนี่ยอาจจะเอาอะไรที่แปะไปให้ดูตลอดเวลาเขาพวกที่สมาธิสั้นพวกที่ฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อพูดตลอดเวลาเนี่ยจำอะไรไม่ได้หรอกเขาจะจำได้แต่เมื่อเลยครับเห็นด้วยตาฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้เนี่ยคุณก็เขียนกระดาษ A4 ก็ได้กระดาษอะไรก็แปะห้องนอนห้องน้ำแปะทุกคนประตูก็ได้อย่าลืมเอากุญแจอย่าลืมนั่นอย่าลืมนี่ปะไปเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผู้ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะสามารถครับมีสมาธิดึงข้อมูลรู้ว่าต้องทำอะไรเนี่ยจากสิ่งที่เห็นเท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคจิตประเภทดังกล่าวถ้าผู้ฟังนิวรณ์5คือโรคจิต5ประเภทนั่นเองผมนั่งคิดอะไรนิวรณ์5ที่พระเจ้าพูดเนื้อความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจิตใจทำให้ปัญญาไม่ขึ้นมากนักนะอ๋อมันเป็นโรคจิต5ประเภทนั่นเองนี่คือศัพท์ใหม่ modern medical language ภาษาการแพทย์ก็คือโรคจิตนะประเภทต่างๆเพราะถ้าโรคจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นนะมันแรงถูกไหมครับคอร์ติซอลมันหลั่งมันคิดยังมีเหตุมีผลตะกะไม่ได้เพราะถ้าอารมณ์มันหลั่งปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันแรงเนี่ยคอร์ติซอลมันหลั่งแอดรีนาลีนมันหลั่งเนี่ยนะครับมันจะปิดหรือชัดออกนะระบบการคิดของสมองส่วนหน้าที่คิดแบบมีตะกะมีลอจิกมีเหตุมีผลมันทำงานไม่ได้อ๋อมิน่าพระเจ้าว่าทำให้ปัญญาต่ำเข้าใจละนะฮะโรคจิตประเภทที่ฟุ้งซ่านพูดไปแล้วนะครับพูดตลอดเวลาผัดวันประกันพรุ่งไม่มีสมาธิเนี่ยเบื่อง่ายทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาจะไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแล้วก็จำอะไรมีแค่ได้ก็เขียนใส่กระดาษแปะไว้ดูไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมนะครับฝึกนอนให้เพียงพออย่างต่ำ7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พยายามตื่นเวลาเดิมนอนเวลาเดิมอันนี้สำคัญที่สุดวิธีเช็คว่าการนอนคุณมีคุณภาพหรือเปล่า นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่คือต้องออกกำลังกายให้อะไรครับเอ็นโดฟินมันหลั่งแฮปปี้ฮอร์โมนอย่าลืมนะคนที่เป็นเรียกพวกฟุ้งซ่านเนี่ยลักษณะเด่นก็คืออะไรครับความภูมิใจดอปามีนมันต่ำคุณก็ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อทดแทนดอปามีนนั่นคือเอ็นโดฟินมันหลั่งมานะฮะแล้วก็ใครจะบอกคำๆบอกว่าให้ฝึกอะไรครับตัวสติสมาธิด้วยหายใจลึกๆนะฮะค่อยๆหายใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมกินน้ำมันปลาสักหน่อยจะได้สมองมันเลยครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถ้านอนไม่เคยหลับก็นะครับกินเรียกว่าอาหารเสริมวิตามินสักหน่อยเมลาโทนินทำให้หลับง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยถ้าคุณฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ออกตลอดเวลาเนี่ยไปหาสถานที่หรือบรรยากาศที่จิตคุณสงบได้เร็วอย่าลืมนะครับความสงบคือรากฐานแห่งปัญญาคนจะคิดได้ต้องมีความสงบในจิตใจฉะนั้นวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ก็คุณก็ไปหาที่คุณเข้าไปคุณเงียบสงบความคิดชัดเจนแจ่มใสผมชอบท่านผู้ฟังแทนที่เราจะเป็นทาสของอายตนะภายนอกแล้วเลือกสภาพแวดล้อมเลือกสถานที่ที่เวลาต้องการที่จะคิดลึกๆหลายสิบชั้นเนี่ยแล้วมีสมาธิสถานที่นั้นแหละอันไหนก็ตามคุณไปหาให้เจอนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะเบื่อเนี่ยโอเคนอกจากหาประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ทำสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ปัจจุบันคุณอาจจะสร้างฉันทะก็ได้หรือไปทำอื่นเล็กๆน้อยๆก่อนแต่อย่าทำครับตลอดเวลาไม่ฉะนั้นคุณจะกลับไปสู่อาการที่ขาดสมาธิและสุดท้ายเลิกด่าว่าตัวเองเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังผมว่าน่าสนใจคือภายในแค่20นาทีเนี่ยสามารถสรุปอาการของโรคฟุ้งซ่านออกมาได้นะฮะซึ่งพระเจ้ามองเห็นเนี่ยสาย 2,000 ปีแล้ว 2,000 กว่าปีนะฮะความมันเป็นโรคจิตประเภทที่4ก็คือพวกฟุ้งซ่านนั่นเองแต่ฝรั่งเรียกว่า attention deficitHyperactivity disorder ทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษจะได้รู้ว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาใช้จริงๆทางการแพทย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออ๋อมันเกิดขึ้นจริงในโลกแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ใช่เกิดขึ้นในอดีตมันเป็นความจริงมันเป็น fact ความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย scientific fact นะครับที่รู้ว่าถ้าเราเป็นอาการนี้เนี่ยเราจะครับรู้ได้ยังไงและจะเยียวยายังไงแล้วเดี๋ยวมีเวลาเรามาดูว่าพระเจ้าสอนยังไงนี่คือสิ่งที่ตะวันตกบอกมันเยอะเหลือเกินท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าพระเจ้าพูดเนี่ย 3-4 คำเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เราเรียนรู้อะไรบ้างจากตะวันตกและจากที่พระเจ้าพูดในการที่จะรักษาจิตเภทต่างๆซึ่งเขาเรียกพวกฟุ้งซ่านท่านฟังเห็นมาเยอะนะพูดเขาเรียกพูดจ้อตลอดเวลาแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพระเจ้าล็อกไว้แล้วว่าอย่าผิดศีลข้อ4ไม่ใช่ห้ามโกหกอย่างเดียวอย่าพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดใช้คำนะครับทิ่มแทงจิตใจคนนะฮะหรือปรามาสคนผมว่ามัน make sense นะเพราะถ้าคุณทำการนั้นต่อไปเลยเป็นก็เกิดนิสัยถูกไหมครับซึ่งการผิดศีลเนี่ยจะทำให้ไม่มีขาดสมาธินี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะฮะเดี๋ยวเราพบกันสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวโทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่คิดว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านสมองหรือทางด้านจิตเนี่ยบุญเข้ามาที่ CEO Vision ในช่วง Dimension 96.5 ครับเราจะฟังโรคต่อไปก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำและหยุดคิดไม่ได้พบกันสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
0: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์
5: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวง
6: ราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
6: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: เอาสายต่อไป

0: าพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: ครับก็ครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้เราจัดเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์5ตัวที่4กับตัวที่5นะครับตัวที่4ที่พระเจ้าใช้คำว่าความฟุ้งซ่านเราจะมาเปรียบกับการอธิบายทางด้านโรคจิตในมุมมองของแพทย์ตะวันตกปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่มุกกล่าวตอนต้นแล้วคำว่าฟุ้งซ่านภาษาการแพทย์ของฝรั่งใช้คำว่า attention deficit hyperactivity disorder ก็คือคนที่ขาดสมาธิจดจ่อนะครับทำอะไรจับจดพูดจ้อทั้งวันทั้งคืนทำอะไรไม่มีเนื้องานไม่มีสาระไม่รู้จัก priority ก่อนหลังนะฮะเขาเรียกว่าพวก AD attention deficit hyperactivity disorder ADHD สำหรับท่านผู้ฟังที่เก่งภาษาอังกฤษและอยากอ่านพูดตำราฝรั่งเยอะๆจะได้อ่านและอ่านเจอศัพท์เนี่ยจะได้เข้าใจทันทีและโรคจิตโรคสุดท้ายนะความลังเลสงสัยเนี่ยฝรั่งก็ใช้คำว่า OCD obsessive compulsive disorder disorder ความผิดปกติในด้านของการย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้และต้องทำไปตามความคิดที่ผุดโผล่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวโอ้โหโรคนี้มันน่าสนใจจริงผมเห็นมาเยอะเลยพูดง่ายๆพวกที่อกหักทั้งหลายเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะนั่งคิดถึงเลยครับเขาเรียก your ex ก็คือว่าที่แฟนคนเดิมเนี่ยซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กันมาเคยมีครับสิ่งที่ร่วมกันหลายอย่างประสบการณ์ร่วมกันอิโมชันร่วมกันแล้วเลิกกันปุ๊บเนี่ยเขาเรียกโง่หูไม่ขึ้นเลยนะเลิกที่จะมีโฟงมีแฟนต่อไปเกลียดมนุษย์เกลียดคนอื่นตลอดเวลานะคนเราเชื่อถือไม่ได้เชื่อใจอะไรก็ไม่รู้ก็คือเขาย้ำคิดย้ำทำจนเกิดผลก็คืออะไรครับชีวิตบิดเบือนไปหมดแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้นะครับความโกรธแค้นโกรธเกลียดของอีกฝั่งหนึ่งจนโง่หัวไม่ขึ้นผมเห็นมาเยอะมากเลยถ้าผู้ฟังนะฮะอีกสุดกูนึงก็เหมือนกันก็คือพวกที่ลังเลสงสัยทั้งวันน่ะมันเป็นความคิดที่นะครับผุดขึ้นมาอย่างไม่มีอีโนมิเนไม่รู้ตัวนะฮะแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความจำอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในสมองมันสะท้อนให้ถึงอารมณ์หนึ่งบางอย่างที่มันเครียดแค้นหรือโกรธหรืออาดูอะไรก็ตามเนี่ยที่ฝังอยู่ในจิตใจนะฮะเมื่อมันปรากฏในรูปของมโนภาพหรือสิ่งในใจปุ๊บเนี่ยมันก็เตือนให้ระลึกถึงสภาวะจิตใจเนี่ยอารมณ์ดังกล่าวได้ผลที่ตามมาคืออะไรครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันหยุดคิดไม่ได้นะและที่ร้ายที่สุดคือต้องเลยครับทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สนองตอบต่อนะครับความคิดเหล่านั้นนี่คือทฤษฎีไปก่อนนะฮะเขาจึงมีคำว่า obsessive เนี่ยตอสก็คือย้ำคิดย้ำทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องนะฮะคิดมันก็เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมันมีศัพท์สองคำก็คืออันแรกเขา intrusive คืออยู่ดีมันผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอยู่ดีฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันง่ายแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าสามารถโยนทิ้งอย่าไปสนใจไม่ได้ แต่ที่มันน่ากลัวคือมันผุดขึ้นมาเองแต่ผุดขึ้นตลอดเช้าสายบ่ายเย็นและเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีเพราะมันแผลหัวใจความเจ็บแค้นถูกหลอกถูกเอาเปรียบถูกโกงบริษัทต่างๆเนี่ยมันแรงมากและถูกปรามาสเหยียดหยามว่าโง่ไม่ฉลาดแล้วก็มีอำนาจบริหารไม่เป็นเนี่ยอู้เจ็บแค้นตลอดเวลาหรือครับเจ้าเด็กรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจอย่างผีผามนะฮะไม่รู้กลลวงมนุษย์แล้วก็เสียใจทำไมถูกหักหลังอะไรก็คือมันฝังอยู่ในใจตลอดเวลาผลที่ตามมาคือจึงไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเศร้าใจความเจ็บใจด่าว่าตัวเองตลอดเวลาเขาจึงเรียกว่าโรคจิตย้ำคิดย้ำทำและหยุดคิดไม่ได้ฟังแล้วมันน่ากลัวนะท่านผู้ฟังนะแล้วมันอยู่ดีมันสมมติได้ยินเสียงเกี่ยวกับนักการเมืองคนนั้นโผล่เข้ามาทีเดียวปุ๊บเนี่ยจาก YouTube นะครับจำได้หมดเลยเหตุการณ์ต่างๆถูกหักหลังถูกเย้ยหยันถูกทำร้ายทำลายเนี่ยมาเป็นเซตวันนั้นก็ทำงานไปได้เลยวันนั้นก็มีความโกรธเกลียดเต็มไปหมดเลยเยอะแยะโหคิดเป็นตุเป็นตะเต็มไปหมดเลยนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นความจำที่ถูกฝังอยู่ข้างในที่แรงมากนะอย่าลืมนะครับความจำความคิดใดๆที่ถูกเคลือบด้วยอารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะอารมณ์เนกาทีฟนะฮะหรืออารมณ์บวกก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนกาทีฟเนี่ยมันจะมีพลานิสมันจะมีพลังน่ากลัวมากในการทำลายล้างจิตใจเรานะหรือบางคนเอาเบาหน่อยวันนี้คือไม่จำเป็นต้องอาฆาตแค้นเครียดแค้นแต่เป็นพวก ลังเลสงสัยพระเจ้าในความหมายว่าปริวิตกตลอดเวลาเป็นโรคนะครับกลัวเชื้อโรคเข้าตัวเองล้างมือกี่สิบครั้งจับนะครับประตูนะจับนะครับที่เปิดประตูจับรีบกดรีบกลัวนะล้างตลอดเวลามาละกลัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายนะมีนาหรือบางรายเนี่ยนะครับปิดแล้วก็จอดรถแล้วก็เดินมาอุ้ยต้องเดินกลับไปอีกสองครั้งเราล็อกประตูรถแล้วยังนะแล้วปิดประตูบ้านแล้วปิดแล้วยังนะมีความปริวิตกลังเลตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่า fear and anxiety ความอะไรครับกลัวและครับความว้าวุ่นความกังวลความกลัวนี่มันง่ายเจอโจรนู่นแล้วก็ตกใจถูกไหมครับเราสามารถรับมือได้จบแล้วเดิมโจรมันเดินผ่านไปละแต่ความว้าวุ่นใจเนี่ยมันไม่ใช่ทิ้งง่ายๆนะท่านผู้ฟังนะสรุปก็คือผู้ที่ลังเลสงสัยตลอดเวลาเนี่ยย้ำคิดย้ำทำเนี่ยสุดกูหนึ่งก็คือมีความเครียดแค้นโกรธแค้นเจ็บใจเนี่ยหยุดคิดไม่ได้เวลามีข่าวหนังสือพิมพ์มีภาพมีเสียงกับคุณคนนั้นแล้วก็แค้นขึ้นทันทีหรือดูรูปเนี่ยเคยถูกล้วงกระเป๋าในปารีสในอิตาลีก็แค้นขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็แค้นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีสาบช่งสาบแช่งได้ไปหมดเลยเนี่ยผลก็คืออะไรครับวันนั้นก็หมดไปละอาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้เขาว่าคนที่เป็นโรคดังกล่าว OCD เนี่ยทำให้เสียเวลากับเรื่องย้ำคิดย้ำทำอย่างไม่มีประโยชน์แล้วก็เหนื่อยด้วยอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานเนี่ย 20% พลังงานเนี่ยใช้ในการคิดใช้ในการทำงานของสมองฉะนั้นคนที่คิดฟุ้งซ่านอย่างตะกี้เลยจัดครึ่งแรกที่จัดไปหรือคนที่นะครับย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้เนี่ยก็ทำให้สมองมันตื้อก็เลยเป็นการพิสูจน์แล้วพระเจ้าพูดถูกคนที่นิวรณ์5ครอบงำจิตใจจะมีปัญญาต่ำนะเพราะหนึ่งนะมันนะครับสมองมันถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์แล้วทำให้มันตื้อเพราะมันเครียดคอร์ติซอลก็หลั่งนออะเพดิฟีนก็หลั่งแอดรีนาลีนก็หลั่งจบไปเลยเรียบร้อยผมตกใจที่ผมจัดวันนี้คือโอ้โหสิ่งที่พระเจ้าพูด 2,000 กว่าปีเนี่ยสามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ด้วยวิธีการแพทย์ในปัจจุบันนะตะวันตกก็พิสูจน์กันเยอะแยะแล้วนะฮะก็เลยโอ้โหเป็นตุเป็นตะเลยก็เลยอยากจัดชาวดีผมตื่นเต้นของผมเองนะฮะว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีต่อไปไม่ใช่เรื่องครับความลงความลับเรื่องจิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะจับต้องได้นะฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเลยครับย้ำคิดย้ำทำอยู่คิดไม่ได้เนี่ยอาจจะมาจากความกลัวความกังวลตลอดหรือเป็นผู้ที่มีปมอยู่ในใจลึกแล้วก็มีอะไรกระตุ้นที่อยากระเบิดออกมาเลยอ่ะฟังก็น่ากลัวมากเลยนะฮะฉะนั้นหรือเป็นผู้ที่ชอบเก็บกดเช่นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเลยภูเขาเนี่ยกับชอบเสี่ยงยืนอยู่บนนะครับปลาย ก็เรียกว่าขอบของภูเขาต่างๆเนี่ยคือชอบเสี่ยงทุกน่ากลัวหรือพวกที่ขับรถเร็วและแรงมากเนี่ยพวกนี้จริงๆมันพวกที่มีปัญหาด้านสมองทางด้านอารมณ์เก็บกดหรือก็การระเบิดตู้มไปเลยแต่เขาบอกว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็คือผู้ที่ย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ลังเลสงสัยเต็มไปหมดเนี่ยในใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นคน perfectionist ก็ได้คือทุกอย่างต้องเนียบไปหมดเลยเสื้อผ้าที่เก็บในตู้ต้องเก็บอย่างเนียบจากซ้ายไปขวาต้องมีชุดอะไรบ้างในลิ้นชักต้องเป็นเรียบร้อยในห้องนอนในห้องรับแขกทุกอย่างต้องเนียบเนียบไปหมดเนี่ยผมเคยเห็นที่ไหนได้ดูมันผิวเผินเป็นคนที่มีระเบียบยินไหนที่ไหนได้เป็นโลกย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้นะรับเขาเรียกสิ่งที่แปลกประหลาดไม่ได้ฟังครับโอ้โหนะผิดปกติเรื่องกุ้มใจละมันไม่อยู่ในที่เดิมของมันอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ก็จะทุกข์มากเลยเขาอึดอัดเขาไม่ไหวนะฮะแต่ประเด็นที่หนึ่งชัดนะครับแต่ที่เขาพูดน่าสนใจมากก็คือสิ่งความคิดที่มันผุดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นนะสิ่งกระตุ้นเนาะอย่างที่บอกอาจจะเป็นข่าวที่เราได้ยินหรืออ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือเห็น YouTube หรือฟังเสียงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแล้วก็จำได้โกรธแค้นก็โผล่ขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยอันนั้นเข้าใจนะมันเป็นไงครับก็เกิดขึ้นบ้างแต่ฟังดีๆครับถ้ามันโผล่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นแรมเดือนแรมปีนั่นคือปัญหาแล้วถ้าอยู่เดิมพวกขึ้นมาดังๆเนี่ยเช่นคนมาสะกิดเราอุ๊ยเราจำได้ว่าเราเคยถูกล่วงกระเป๋าที่โรมเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรโยนทิ้งมันไม่ใช่นะอย่าไปตกใจมากนักมันก็เป็นไปได้นะเพราะเรายังไม่เป็นอัลไซเมอร์สถูกไหมครับโอ้แล้วลึกถึงเลยครับตอนที่ถูกขโมย iPhone ที่อยู่ในโรมเนี่ยแล้วก็มีคนมาสะกิดเราชนมือเราในบีบน BTS ยกตัวอย่างเนี่ยอันนั้นก็โอเคแล้วก็หายไปได้แต่ถ้ามันเลยครับผุดขึ้นมาตลอดเวลาใครเดินใกล้เราใน BTSหรือในที่ที่คนเยอะแล้วก็คิดว่าจะถูกปล้นแล้วตลอดเวลาอันนั้นแหละเริ่มเป็นโรคจิตแล้วโรคย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้เป็นแค่นั้นไม่พอมันจะเกิด reaction ทันทีเลยท่านผู้ฟังนะก็คืออะไรครับต้องรีบทำอะไรบางอย่างต้องวิ่งหนีหรืออะไรครับเบียดคนอื่นเพื่อนไม่ใกล้คนนั้นหรือโวยวายหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นอาการที่ออกมาตลอดเวลามันน่าสนใจหรือบางรายเนี่ยในที่บอกก็คือจอดรถแล้วเนี่ยเดินไปเดินมา 2-3 เที่ยวไม่มั่นใจว่าล็อกรถหรือยังความกลัวบริตกมันเป็นนิสัยไปเลยอ่ะหรือวางกุญแจไว้นะฮะจำไม่ได้วางไว้ไหนกุ้มใจหาทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ก่อนนอนก็ต้องเช็ค 2-3 ครั้งปิดประตูปิดหน้าต่างให้ยังปิดประตูปิดหน้าต่างหน้าต่างให้ยังเดี๋ยวโจรเข้ามาทำยังไงเดี๋ยวคนมาทำร้ายเราทำไงคือเป็นโรคปริวิตกแล้วถ้าผู้ฟังมันดีคืออะไรครับเป็นตัวที่สอนให้เราเช็คพฤติกรรมของเราว่าเรามีปัญหาทางด้านจิตหรือยัง

สงสัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับไม่แน่ใจตัวเองตลอดเวลานะล็อกรถได้ยังปิดประตูได้ยังกุญแจเราไว้ที่ไหนนะนะเราต้องไปเช็ดนะครับปิดไฟให้เรียบร้อยเปล่าเดี๋ยวไฟช็อตถูกลูกถูกหลานถูกเราเปล่าเงี้ยหรือแม้อาการที่อย่างบอกตะกี้คือชอบเสี่ยงยืนอยู่ขอบนะครับภูเขาเงี้ยขอบเหวเนี่ยไม่กลัวเงี้ยเอ้ยฟังน่ากลัวนะฮะแล้วก็รวมทั้งผู้ที่เป็น perfectionist ทุกอย่างต้องเนียบต้องเพี้ยตลอดเวลาพวกนี้ก็คือ welcome to the clubปัญหาโรคจิตมาแล้วทุกผู้ฟังนะแต่เขาบอกนะครับต้องระวังนิดนึงก็คือต้องเมคชัวร์ว่าความคิดที่มันผุดขึ้นมาจากสิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนานๆครั้งไม่รู้อีโนอีเน่นั่นโอเคไม่อันตรายแล้วก็ตัดทิ้งแต่ถ้ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังดีๆนะครับต้องระวังแล้วนะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเพราะมันจะเกิดปุ๊บจะเกิดความปริวิตกถูกไหมครับเกิดความปริวิตกนี่มันต้องทำอะไรบางอย่างนะซึ่งหักห้ามใจไม่ได้เลยอ่ะมันต้องทำอะไรบางอย่างเพราะมันอึดอัดมากเช่นคำว่ากลัวล็อกประตูอย่างหนูเดินกลับไปเดินไปเดินมาตลอดเวลานะฮะก็คือต้องทำอะไรบางอย่างมันหยุดไม่ได้นะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คืออะไรครับทำเสร็จปุ๊บก็โอ้ยสบายใจนิดนึงดูเหมือนดีเขาบอกจริงๆมันไม่ดีเพราะมันเป็นการตอกย้ำว่าทุกครั้งที่มันมีความปริวิตกที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปทำอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่เรียนทราบก็คือทำให้จิตใจมันว้าวุ่นอยู่ไม่มีความสุขเลยถูกไหมครับแล้วก็เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะความปริวิตกเนี่ยทำให้สมองมันเสื่อมท่านฟังเห็นแล้วนะครับก็คืออ๋อทำไมนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นพระเจ้าบอกเนี่ยจึงสติปัญญาจึงต่ำก็คือสมองมันเสื่อมนั่นเองมันถูกใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ถูกไหมครับแล้วก็มันทำสิ่งมันไม่ดีต่อจิตใจคือมีความกลัวและความกังวลตลอดเวลามันเป็นอะไรท่านผู้ฟังมาตามหลักทางการแพทย์ก็คือ ตัวอะมิกดาลาเนี่ยส่วนของสมองมันถูกกระตุ้นนั่นเองนะธรรมชาติอะมิกดาลาเนี่ย AMYGDALA ศัพท์นี้ต้องจำนะคุณต้องลิงก์ศัพท์นี้กับคำว่า emotion อารมณ์ถูกไหมครับนะฮะธรรมชาติของสมองนี่มันก็รับข้อมูลต่างๆนะจากอะไรครับระบบประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าคุณสามารถฟีลสิ่งอีดรถอีดตกใจนู่นเราจะชนเราเปล่ามาละนะฮะหรือใครเดินพุ่งเข้ามาเราหลับรูทางตาถ้าเสียงรถอีดก็คือทางหูแล้วสามารถเซนส์ได้ว่ามันมีอันตรายเข้าใกล้เราแล้วมาแล้วนะครับเนี่ยมันก็คลื่นทรายข้อมูลนั้นเนี่ยถูกส่งไปยังไฮโปทาลามัสและก็ก้านสมองอันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะเพื่อที่จะอะไรครับตัดสินใจอย่างฉับพลันว่าจะลุยหรือจะหนีตาต่อตาฟันต่อฟันหรือหนีดีกว่ามันเร็วมากท่านผู้ฟังฉะนั้นอันมีดาราที่พระเจ้าบอกให้ดูฐานเวทนานั่นเองรู้เท่าทันอารมณ์นะฮะว่าตอนนี้มันอันตรายไหมเลยตอนนี้สบายสบายและตอนนี้มันเฉยๆซึ่งตรงตามที่พระเจ้าบอกอีกเหมือนกันฐานเวทนามหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระเจ้าพูดอีกเหมือนกันฐานเวทนาก็คืออะไรครับการที่รับรู้อะมิกดาลานั่นเองนะก็คือส่วนสมองที่จะบอกว่ามันมีภัยอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาไหมถ้ามีปุ๊บจะได้อะไรครับส่งข้อมูลไปยังไฮโปทาลามัสกับก้านสมองเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะลุยหรือจะหนีผมชอบจริงๆผู้ฟังโอ้โหมันเป็นเซตมันเป็นชัดมากเลยที่จะอธิบายนะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยคำอธิบายทางการแพทย์ตะวันตกนะครับสรุปก็คืออะไรครับย้ำคิดย้ำทำเกิดจากความกลัวความกังวลความไม่แน่ใจนะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องทำอะไรบางอย่างแต่มันเป็นงี้นานๆครั้งไม่เป็นไรถ้าคุณทำอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นการใส่ข้อมูลซอฟต์แวร์เข้าในสมองว่าเวลาคุณมีอะไรไปวิตกเนี่ยคุณต้องไปดับเบิลเช็คตลอดเวลาเป็นโรคจิตท่านผู้ฟังย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างผมชอบนะแล้วก็ผลที่ตามมาคือจะเกิดความไม่มั่นใจในชีวิตนั่นเองเข้าใจยังนะครับที่จะบอกอันที่5ก็คือครับลังเลสงสัยโอ้
มันเป็นจิ๊กซอที่ใส่มันพอดีกับ

ผลให้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังคำว่านิวรณ์ห้าที่พระเจ้าบอกเนี่ยสำหรับผมมันเหมือนตัวเหมือนกับ CT scan นะฮะตัวเช็คเลยว่าจิตใจเราเนี่ยปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติเพราะนิวรณ์ห้าตัวไหนมันซัดจิตใจอยู่แล้วต้องจำไว้เลยนะครับอันแรกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับที่ทำให้เราชอบหรือไม่ชอบนะอันที่สองโกรธเกลียดและอาฆาตพยาบาทแก้แค้นเนี่ยอันที่สามความเบื่อเซ็งก็คือ depression อันที่สี่ห้าที่จัดชาวนี้ก็คือความฟุ้งซ่านและอันที่ห้าคืออะไรครับลังเลสงสัยเพราะมันเกิดจากการย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ต้องทำอะไรบางอย่างผมชอบจริงๆทำให้อ๋อทำไมมนุษย์จึงใช้สมองได้ไม่ถึง 20% เท่านั้นในความสามารถของสมองทั้งหมดเพราะอีก 80% เนี่ยไปโดนอะไรครับเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าเนี่ยซัดเต็มตัวเลยจนโง่หูไปขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองผมชอบนะพระพุทธเจ้าบอกนิวรณ์ห้าเกิดปัญญาต่ำไอ้เราก็สงสัยมันปัญญามันต่ำได้ยังไงในที่สุดก็เจอคำตอบจุดได้นะครับอ้าวเดี๋ยวดูประเด็นต่อไปนะสมมติถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นหรือคนใกล้ตัวคุณเป็นเนี่ยแล้วต้องการแก้ไขทำไงเขาบอกให้ยอมรับสิ่งนั้นเถิดนะว่ามันเป็นความคิดที่มันย้ำคิดย้ำทำอย่าไปต้านอย่าไปฝืนเนี่ยแต่เราต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากคนหรือเกิดจากสถานที่อะไรเป็นตัวทริกเกอร์ตัวที่อะไรครับกระตุ้นให้เราเลยครับมีพฤติกรรมกังวลสงสัยเนี่ยอะไรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาบอกให้รีบจดอันนี้แปลกจดมาเลยไม่ชัดๆนะฮะในไดอารี่แล้วกดไปในมือถือก็ได้ ว่า ความคิดที่มันผุดขึ้นมาตัดหนึ่งแล้วก็หายไปกับความคิดที่ผุดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยไอความคิดที่ผุดตลอดเวลามันคืออะไรก็เลยต้องรู้ก่อนถึงแก้ไขได้ เขาว่าให้อะไรครับปล่อยวางๆเถอะนี่เขาไม่พูดชัดมากนั่นก็คือไปทำเรื่องอื่นนะฮะที่หันเหความสนใจไปดูทีวีก็ได้ไปเดินเที่ยวก็ได้นะฮะไปออกกำลังกายก็ได้ทำโยคะก็ได้คือเบี่ยงเบนความสนใจอย่าไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำเรื่องนั้นอันนี้ก็ไม่เลวท่านผู้ฟังหรือถ้าเป็นความคิดที่แปลกๆรุนแรงออกมาอีกเนี่ยเขาบอกว่าให้ถามตัวว่ามันเป็นความคิดที่เราอยากคิดจริงหรือเปล่าหรือมันผุดขึ้นมาเองโดยเราไม่ตั้งใจอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวก็หายใจลึกๆค่อยๆหายใจลึกๆให้ละเอียดเนี่ยช้าๆลึกๆอันนี้ก็ไม่เลวนะนี่ก็ตรงตามพระเจ้าบอกพวกฟุ้งซ่านเนี่ยต้องแก้ด้วยลมหายใจอันนี้ก็ไม่เลวนะเหมือนอย่างที่พระเจ้าพูดไว้แล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้ามันยังจะวิ่งผีผาไปเช็คที่รถอีกไปเช็คประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆต้องทำถึงขนาดนั้นหรอมันใช่หรออ๋อหรือมีความคิดที่อยากทำร้ายทำลายคนอื่นผุดขึ้นมาต้องถามเธอว่าเราเป็นคนเช่นนั้นหรอเราอยากทำอย่างนั้นหรอถ้ามันบอกไม่ใช่ก็จบเลยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเริ่มถามตัวเองว่าครับผลของที่จะตามมาจากการที่ครับลุกลี้ลุกลนกังวลสงสัยตลอดเวลามันมีผลต่อจิตใจเราทำให้เราไม่มีความสุขเราต้องการสภาพนั้นหรือไม่ท่านผู้ฟังที่พูดทั้งหมดคือนี่แนวทางตะวันตกเสริมพระเจ้าบอกชัดเลยนะครับนิวรณ์ห้าผุดขึ้นปุ๊บเนี่ยรับรู้ด้วยสติเนี่ยตัดออกด้วยกำลังสมาธินะครับแล้วก็สิ่งไหนมีประโยชน์ก็คิดส่วนไม่มีประโยชน์บักแปดข้อ6ฟังดีๆนะครับสัมมาวายามะผุดขึ้นตัดทิ้งทันทีพระเจ้าเร็วกว่าชัดกว่าแรงกว่าแล้วพระเจ้าพูดเสมือนหนึ่งว่านะครับเราเห็นกระบวนการความคิดอยู่แล้วซึ่งผมกล้าบอกว่าผมเห็นจริงๆก็เลยชอบจัดเกี่ยวกับพุทธศาสนาในทางปฏิบัตินะในรายการนี้เพราะผมคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งทำให้หนึ่งเราไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตทำให้สมองเราแข็งแรงนะสามารถ process ข้อมูลต่างๆได้เยอะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกไงว่าเลยครับสิ่งไหนมันไม่ดีผุดขึ้นตามมรรค8ข้อ6ตัดทิ้งอย่าคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นอาฆาตแค้นความอยากไม่มีสิ้นสุดเนี่ยหรือไม่อยากเนี่ยตัดทิ้งอย่าคิดขึ้นมาเลยรู้ได้ไงครับต้นฝึกสติกายเวทนาจิตธรรมถูกไหมครับ

0: นั้นฝึกสติคุณก็จะไวจะมองเห็นมองเข้าไปในจิตเลยเห็นว่าสมองเนี่ยมันมีนิวรณ์ห้ามมาวุ่นวายหรือเปล่าถ้ามีก็ตัดทิ้งแต่มันก็ยังตัดไม่ได้ถ้าสมาธิไม่แรงมันก็ยังตัดไม่ได้ถ้าปัญญาไม่สูงปัญญาคืออย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายสรุปก็คือผมเคี่ยววิชาของพระพุทธเจ้ามรรคแปดเนี่ยมันละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าหนังสือตะวันตกหลายร้อยเล่มเลยผมอ่านนี่มันนิดนิดหน่อยหน่อยจุกจิกจุกจิกแต่มันไม่สามารถแก้ตรงรูทคอร์สตรงสาเหตุหลักๆแต่พระเจ้าสอนมรรคแปดที่ชัดที่สุดแล้วท่านผู้ฟังถ้าคุณยังผิดศีลผิดธรรมโกหกคนตลอดจิตก็ต้องแตกจิตก็แตกก็ฟุ้งซ่านเช่นพูดมากพูดผิดทุกถูกต่างๆเป็นต้นก็ขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอัพโหลดขึ้น YouTube ดร.บุญชัยโกสุนทนากุลท่านผู้ฟังค่อยๆฟังดูมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังได้ประโยชน์จากการจัดเช้านี้แล้วไปเช็คดูว่าเรามีอาการดังกล่าวหรือไม่หรือคนรอบข้างเรามีไหมมีแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่า

0: ว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
12: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
11: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันที่11ตุลาคม2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
3: ค่ะวิทยานันต์ MM ค่ะ
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันอาทิตย์แบบนี้เป็นวันอาทิตย์ที่อากาศยังดีอยู่นะยังไม่ฝนตกนะถึงแม้ว่าจะมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เมื่อวาน
3: เขาบอกว่าใช่11เมื่อวานก็ไม่เจอแต่ก็มีครึ้มๆแต่ว่า
2: ก็ดีแล้วดีแล้ว
3: คือจริงๆเราก็เข้าใจนะบางทีพยากรณ์อากาศอ่ะมันก็คือพยากรณ์นะเนาะ
2: ใช
3: ่
2: คาดเดาไง
3: มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีความมันก็และอากาศมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2: ใช่ใช
3: ่แปลงนี่ใช้คำว่าแปลงเข้าไปสม
2: ัยนี่เดี๋ยวเองอาจจะเชื่อมโยงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะพูดถึงเรื่องแปลงนี่แหละเนาะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ฟังสภาพอากาศไว้แล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าค่ะเตรียมไว้ดีกว่าไม่ได้เตรียมเนาะก็คือ
3: จริง
2: ออกไปก็พกร่มพกเสื้อกันฝนอะไรไปก่อนไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะเออแต่ว่าแอบมาสักครู่เราแอบได้ยินเสียงหนึ่งนะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการประกาศรางวัลหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะรอคอยแล้วคิดระหว่างวันทัศน์เองก็สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบมาตลอดเนาะจนกระทั่งเนี่ยมาถึงท่านเนี้ยซึ่งมันไม่รู้ว่ามัน
3: เอิญหรือว่ามันเป็นเซนส์ของคุณโบ
2: ไม่รู้ไม่มีหรอก
3: หรือมันเป็นชะตาอะไรต้องกันนะ
2: คือตั้งใจจะติดต่อไว้อาทิตย์นี้อยู่แล้วแล้วบังเอิญวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ประกาศผลออกมาว่ารางวัลซีไรก็คือเล่มของร่างแปลงของพิมพ์ภาษีทองนี่เองก็เลยเฮ้ยประจวบเหมาะแล้วก็ได้โหถ้าเกิดว่าเราไม่ฉกมาวันนี้เราก็อาจจะรอคิวยาวค่ะเพราะว่าน่าจะมีคิวเยอะทีเดียววันนี้ผมก็เลยเชิญมาพี่วิภาสอยู่กับเราแล้ว
3: เชิญและฉก
2: ภาคดีกว่าใช่เชิญพี่วิภาสสีทองค่ะสวัสดีค่ะพี่วิภาสค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณวิภาสโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าตอนที่คุณโบบอกว่าได้คิวคุณวิภาสมาตอนเมื่อวันศุกร์อ่ะนะตัวก็แบบอ้าวทำไมเร็วอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งความรู้สึกว่าเออมันมีประเด็นที่น่าพูดคุยกันนะเพราะว่าคุณวิภาสเองก็ได้รางวัลซีไรส์ไปก่อนหน้านี้เนาะซีไรส์เรื่องคนแคระ
2: ใช่
3: ใช่แล้วเราก็เคยคุยกันด้วยนะตอนนู้นเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งเป็นดับเบิลซีไรส์อีกคนหนึ่งนี่ต้องขอแสดงความยินดีก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไป
2: ใช่ค่ะยินดีด้วยเลย
3: ค่ะต้องจริงๆอันนี้ไม่พ้นที่จะถามเรื่องความรู้สึกแล้วมันก็เป็นจังหวะที่แบบเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออซีไรปีนี้มันจะไปตกกับใครนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เออโอเคได้มาละเขาถามความรู้สึกก่อนมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะถามเนาะ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ถูบ้านอยู่พอดีครับพอดีถูหลังถูบ้านก็เซอร์ไพรส์ครับมากแล้วก็ตามด้วยดีใจครับเพราะว่าผมไม่ได้จริงๆนะผมไม่ได้กะเลยเพราะว่าผมว่างานนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเฉียดๆทางช่องอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ล่องของซีไรส์ฮะคือเข้ามาลองลิสต์ช็อตลิสต์นี่ผมก็โอเคละแต่พอคือผมกะว่าน่าจะเป็นเล่มอื่นเท่าที่รู้มาแล้วก็กระแสก็ไม่ได้มาทางนี้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้นะว่าผมไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียแต่เท่าที่ผมอ่านนะฮะ
3: ครับ
4: เพราะงานแบบร่างแปลงเนี่ยมันติดความเป็นมันเพื่อชีวิตน้อยไปนิดนึงไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันมีมิติทางวิจารณ์สังคมไม่เต็มเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาซีไรส์เนี่ยเฉพาะเรื่องสั้นอะไรเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีฮะต้องมีวิจารณ์สังคมเยอะอะไรเงี้ยแต่นี่มันเล่นกับความรู้สึกเล่นกับความสยองขวัญแต่ไม่ใช่ผีนะฮะก็เลยแปลกใจแล้วก็ดีใจ
3: ถึง
4: แ
3: ม้
4: ที
3: ่
4: ก็ดีใจ
3: แล้วก็ถ้าถูกครั้งที่แล้ว
4: ถูพื้นต่อ
2: ถูพื้นต่อไป
3: อะไรนะ
2: ถูพื้นต่อเสร็จแล้วถูพื้นต่อรู้แล้วถูพื้นต่อไปทีนี้พอเอาคำประกาศมาให้ดูเนาะว่า คำประกาศนะคะเขาก็บอกว่าหนังสือรวมเรื่องสั้นร่างแปลนเนี่ยสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังและของคุณวิภาสีทองค่ะนำเสนอชะตากรรมของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยผ่านสภาวะวิกฤตของร่างกายและจิตใต้สำนึกผลักดันให้ตัวละครเนี่ยแปลกแยกและสูญเสียตัวตนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายความทรงจำความเจ็บปวดเสียงความว่างเปล่าและสิ่งที่ไม่อาจเรียกชื่อได้เนี่ยเข้ามาร่วมกำหนดตัวตนของมนุษย์เรื่องสั้นทั้ง8เรื่องมีเอกภาพทางความคิดผ่านกลวิธีทางวรรณศิลป์โดยการบรรยายด้วยน้ำเสียงนิ่งเงียบเยียบเย็นและทรงพลังค่ะก็เลยให้รางวัลเรื่องนี้ในปีนี้ค่ะของซีไรค่ะ
3: ทีนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณวิภาสเขียนขึ้นมาด้วยไอเดียอย่างไรคะสำหรับเรื่องนี
2: ้
3: แล้วโดยไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะต้องว่าจะต้องส่งหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอยากรู้ว่าเรื่องอาจจะน่าจะเขียนต่างกรรมต่างวาระกันแต่ว่าประเด็นที่หยิบมาเนี่ยคือทำไมถึงสนใจเรื่องนี
4: ้ผมสนใจผมอยากจะเขียนเรื่องบอดี้ฮอร์เรอร์มานานแล้วผมเป็นแฟนพวกตั้งแต่วัยรุ่นมั้งผมเป็นแฟนของโคเนนเบิร์กงานเดวิดโคเนนเบิร์กภาพยนตร์นะถ้ารู้จัก
3: ภาพยนตร์
4: ที่ล่าสุดที่ทำ The Substance แล้วก็วิดีโอโดรมอะไรเงี้ยผมชอบมากแล้วผมก็เขียนเรื่องสั้นไว้ชุดหนึ่งในนั้นก็เขียนกระจัดกระจายแล้วผมสังเกตว่ามันมีอะไรจุดร่วมอะไรบางอย่างที่มันน่าจะมารวมได
3: ้
4: อย่างเรื่องซากผมเขียนอาจจะเป็นเรื่องแรกที่ผมเขียนสมัยอายุ17มั้งครับ17 18สมัยอยู่มัธยมแล้วมันเป็นเรื่องฮอร์เรอร์แบบบอดี้ฮอร์เรอร์พอดีแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆผมเขียนเพื่อชีวิตบ้างเขียนเรื่องซีเรียสบ้างแล้วก็มันก็หนีไม่พ้นบอดี้ฮอร์เรอร์บางเรื่องที่มันออกมาผมก็เลยมันมีจำนวนเรื่องสั้นอยู่หลายเรื่องแล้วผมเราได้มาทำต่อตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์แล้วกันผมมีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องอยู่ในสต็อกทีนี้ก็เลยกะว่าถ้าจะเขียนเพิ่มก็เนี่ยเรามาทางสไตล์นี้ดีกว่ามันชัดเจนแล้วก็ผมเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่มีใครทำประเด็นนี้จริงๆครับ
3: จริงคนแคร์ก็แคร์ไฟไหม
4: ไม่ครับคนแคร์ไม่ได้เล่นกับบอดี้ร่างกายเท่าไหร่เล่นกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเสรีภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันอันนี้มันมีตุ๊กตาจริงๆก็คือต้องมีบอดี้มีร่างกายเป็นร่างกายจริงๆแล้วคำว่า body horror เป็นกว้างนะเพราะมีคนก็วิจารณ์กันเยอะไม่เห็นมันสยองเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นมันจะเลือดสาดอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันถ้าในสายตาผมนะมัน body horror มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนความสยองขวัญที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
3: ความ สูญ
4: สลายแล้วก
3: ็
4: การที่เราไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได
3: ้
4: ผมพยายามอย่างนี้แต่ว่าไอ้ดีกรีความสยองเนี่ยมันก็แล้วแต่คนพอคำว่า body horror เนี่ยคนจะคิดถึงดีกรีความสยองแบบสุดๆอ่ะแบบเลือดสาด
3: แ
4: ขนขาอะไร
3: แขนขา
4: ชีวิตว่าปาดอะไร
2: เ
4: งี้ยคือผมก็ลดดีกรีลงมาเพราะผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันกอกอ่ะ G O R มันน่ากลัว
3: แต่มันเป็นความร
4: ู้
3: ส
4: ึ
3: กหร
4: ือ
3: ว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกที่เรามีกับร่างกายอะไรแบบทำนองน
4: ั้
3: น
4: ครับเพราะผมเรียนทางสายแพทย์มาก่อนด้วยทีนี้ก็เลยก็มีความรู้ระดับหนึ่งก็เลยก็สังเกตเพราะว่าอย่างไฮโปคอนเดรียอะไรผมก็เรียนจิตเวชนั้นอยู่วอร์ดจิตแพทย์จิตเวชก็มีอย่างเงี้ย OPD เข้ามาม
3: ันก็เลยสมจริง
4: ไฮโปคอนเดรียก็คือโรคที่กลัวตัวเองฮะโรคกลัวตัวเองก็เลยเอามาใช้อะไรเงี้ย
3: ตอนที่ได้ตอนแรกที่หามานะหมายถึงว่าที่รวบรวมมาได้จากสิ่งที่ตัวเองเคยเขียนเนี่ยมันโอ้โหค่อนข้างจะต่างจำต่างวาระแต่แปลกที่เรียกว่าจุดสนใจมันค่อนข้างจะไปทางนั้นมาโดยตลอด
4: ใช่ครับเพราะผม
3: ม
4: ันเป็นคือที่เคยพูดไปแล้วมันเป็นออฟเซชันส่วนตัวความหมกมุ่นส่วนตัวในประเด็นนี้ก็ผมเขียนเพื่อจะลบทิ้งฮะพอเขียนเสร็จแล้วชุดนี้ออกไปแล้วผมจะได้ไม่ต้องมีคิดถึงมันอีกได้ไปเขียน
3: จริง
4: แต่ละไปทำประเด็นอื่นได้ละอะไรเงี้ย
2: เพรา
4: ะมันค้างในใจผมมานาน
3: ถามเพิ่มเติมค่ะว่าถามเพิ่มเติมแล้วกันว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้คือนอกเหนือจากความที่เคยเรียนแพทย์มาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเห็นความหมายของมันยังไงล่ะคะเรื่องของจิตใต้สำนึกเรากับร่างกายทำไมถึง
4: ข
3: ยาย
4: เอาแบบไม่ลึกนะก็คือผมชอบหนังแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ประเด็นเลยผมชอบอะไรที่มันผมเอนเตอร์เทนนิ่งของผมก็คือการได้ดูหนังสยองขวัญคืนวันศุกร์อะไรเงี้ยผมชอบผมเป็นคนเป็นแฟนสยองขวัญ ก็นี่ก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็อยากเขียนให้ได้แบบเขาอ่ะแต่ผมชอบพวกอย่างเชอร์รี่แจ็คสันเดอะลอตเตอรี่ถ้าเขียนเป็นนี้เป็นเรื่องสั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วมันมี
3: ลอตเตอรี่คลาสสิกมากไหม
4: บอดี้ฮอลเลอร์จริงๆแล้วมันมีของฝรั่งมีเยอะทำมาเยอะแล้วหลายๆคนเลยที่เป็นวรรณกรรมฮะจริงๆแล้วแม้กระทั่งอย่างแฟรงเกนสไตน์ก็ใช่นะบอดี้ฮอลเลอร์แฟรงเกนสไตน์นี่ก็คือเอาร่างกายมามีชีวิตใหม่จริงๆแล้วบอดี้ฮอลเลอร์เป็นเรื่องที่มันมีมาตั้งแต่อาจจะเป็นเรื่องการแต่งเรื่องที่เรื่องแต่งที่มีมาตั้งแต่แรกๆของการแต่งเรื่องแล้วฮะตั้งแต่แดกคูล่าก็ใช่ถ้าคุณวัดนะแดกคูล่าก็เป็นสไตล์บอดี้ฮอลเลอร์อะไรเงี้ยซอมบี้นี่ก็ใช่
3: ใช่
4: ทีนี้ถามเรื่องอันนี้เรื่องความเอนเตอร์เทนส่วนตัวชอบ
3: ออฟเซตของตัวเอง
4: แต่ว่าไอ้เรื่องทางจิตสำนึกอะไรก็ผมเขียนสไตล์นี้มาตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ผมแล้วฮะลายเซ็นผ
3: ม
4: ที่ต้องเขียนผมไม่ชอบเขียนแค่ประวัติตัวละครผมชอบเขียนตรงที่ฮิสตอรี่ของความรู้สึกตัวละครมากกว่าพัฒนาการของความรู้สึกตัวละครมากกว่าจะเป็นพัฒนาการของชีวิตตัวละครอะไรเงี้ยผมสนใจเพราะผมอ่านผมได้ดอสเซฟกี้อ่ะดอสเซฟกี้สอนผมเรื่องวิธีบรรยายอารมณ์ความนึกคิดแล้วก็ดอสเซฟกี้มันไม่ได้เขียนแบบอารมณ์ความนึกคิดแบบงานแบบวิกตอเรียหรือพวกแต่ดอสเซฟกี้เขียนอารมณ์มนุษย์ในแง่ที่แบบได้เห็นว่าเรามูดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเราไม่สามารถอย่างเช่นโกรธเกลียดรักอะไรเงี้ยมันไม่แค่โกรธเกลียดรักแต่ละเกลียดและโกรธเนี่ยมันจะมีดีกรีของมัน1ถึง10ก็ลอสเกมี่ทำให้ผมเห็นว่าจะเขียนยังไงที่จะสร้างดีกรี1 2 3อะไรเงี้ยมันทำให้อารมณ์ของมนุษย์นี่มันลึกขึ้นเพราะเราแค่ตีตาเกลียดโกรธอิจฉาจบผมว่ามันยังมีอะไรเยอะตรงนี้ที่ผมว่าผมได้เรียนรู้จากดอสเกนจากงานรัสเซียฮะที่เก่งเรื่องนี้เจเนฟอะไรเงี้ยแล้วก
3: ็
4: ครับส่วนใหญ่เป็นงานที่เขียนเรื่องอารมณ์เก่งๆที่แบบจะเป็นงานสมัยศตวรรษที่19ฮะพวกโทมัสฮาร์ดีไปจนถึงดอสเกนตอลสตอยแล้วก็บาลซักแล้วเนี่ยฮะจริงๆแล้วผมว่าทุกวันนี้นิยายเนี่ยมันถึงจุดยอดเนี่ยสมัยศตวรรษที่19นะ20อะไรก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าในแง่ความลึกแล้วก็ยังสู้ศตวรรษที่19ไม่ได้นะอันนี้ความเห็นผมนะ
3: ค่ะครับขอเพิ่มเติมแล้วกันขอเพิ่มเติมเรื่องของในก็พูดเรื่องของการบรรยายอารมณ์แล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังเขาฟังอยู่รู้สึกว่าเออผมก็ชอบทางนี้เหมือนกันอาจจะไม่ชอบบรรยายฉากไม่ชอบบรรยายอะไรที่เป็นกิริยาท่าทางเพราะว่าในเซตติ้งเนี่ยมันทำได้หลายอย่างในการอธิบายเนาะท
4: ี
3: นี้ถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะเขาสนใจเรื่องของการบรรยายอารมณ์ที่มันลึกซึ้งอะไรเมื่อกี้ก็พูดไล่มาละว่ามันอ่านได้จากงานของใครบ้างทำยังไงถึงจะให้เขารู้สึกว่าเขาบรรยายได้เก่งหรือว่าแบบเชี่ยวชาญในเรื่องของการบรรยายอารมณ์บ้างคะถ้าจะแนะนำ
4: ฝึกเปลือครับอย่างเดียวเลยมันฝึกสำคัญฝึกมือและสังเกตดีที่สุดก็คืออ่านเยอะดีอันดับสองก็คือเขียนไดอารี่หรือบันทึกความรู้สึกตัวเองแต่อย่าฟุ้งฟายอะไรเงี้ยอย่าเฟื่องฟุ้งฟายแต่พยายามจับให้มันแบบคิดว่าไอ้ที่เราบรรยายความรู้สึกเราเนี่ยถ้าคนอื่นอ่านเขาจะรู้สึกได้อย่างที่เรารู้สึกไหมทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยสองอย่างสำคัญเลยต้องอ่านแล้วฝึกเพราะว่าการอ่านมันทำให้เราสังเกตหรือขโมยเข้ามาได้ว่าวิธีการของเขาคืออะไรทีนี้ก็เราก็มาฝึกกับเราก็ด้วยการเขียนบรรยายเขียนในไดอารี
3: ่
4: บางคนอาจจะเขียนสเตตัสเฟซบุ๊กแต่ก็อย่าเฟ้อ
3: ค
4: ุ
3: ณ
4: ได้
3: เล่นเฟซบุ๊กไหมฮะหรือในโซเชียลมีเดียบ้างไหมไม่เล่น
4: ผมไม่มีเวลาครับเห็นแล้วผมว่าสงสารนักเขียนสมัยนี้น้องสารมันต้องมาทำคอนเทนต์ด้วยแค่เขียนนี่ก็เหนื่อยแล้วฮะต้องมาสร้างคอนเทนต
3: ์ไปโฟกัสที่งานเขียนดีกว่าทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่หนังสือละกันในบรรดา8เรื่องเนี่ยเรื่องที่เขียนในยุคใหม่เนี่ยมันคือสักกี่เรื่องคะที่เอามาเติม
4: โอ้ส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่
3: เลยใช่ไหมครับ
4: มีเรื่องเดียวที่เอาเรื่องเก่า
3: อ๋อโอเคใช้เวลานานไหมคะกว่าจะ8เรื่อง
4: อ๋อใช้เวลาประมาณรวมๆแล้วผมคิดว่ารู้สึกจะเท่าที่จำได้ประมาณ6เดือนครับ
5: ที่โฟกัสกับเรื่องที่จะรวมเนี่ยนะ
4: ครับครับ6เดือนเขียนแต่ละเรื่องผมใช้เวลาเรื่องนึงประมาณเกือบเดือนเสร็จแล้วต้องเก่าอีกผมไม่ได้ส่งที่ไหนเลยมันมีงานเก่าอยู่แล้วที่ตีพิมพ์อยู่ชิ้นเดียวเองกับเรื่องที่เขียนสมัยเด็กๆมี2เรื่องแล้ว6เรื่องนี้ผมต้องเขียนภายในเนี่ย6เดือนเสร็จแล้วต้องเก่าอีกแล้วก็เอามาขัดให้มันเข้ากันอีก
2: จริงๆเรื่อง2เรื่องที่เป็นเรื่องเดิมนี่เป็นเรื่องอะไรคะ
4: เรื่องซากครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสุสานชีวิตกับเรื่องอะไรนะเรื่องวิญญาณของยุพาตีพิมพ์ในกิเลสสตอรี่ครับก็มาเก่าใหม่แต่ว่าสุสานชีวิตนี่ผมยกเครื่องใหม่หมดเลยเพราะว่าผมเขียนตอนเด็กๆมันภาษามันประดับประเดิดมากแล้วก็อินโนเซนต์มากแต่ว่าโครงเรื่องมันดีมันแน่นแข็งแรงอยู่แล้วแล้วมาปรับภาษาปรับบริบทใหม่
5: เอ๊ะอยากถามเรื่องนึงจริงๆเรื่องที่คือฮานอกเหนือจากซีไรรอบนี้ก็คือเรื่องของคำของมิจุยสุนเลียงเนาะที่พูดถึงเรื่องบรรณาธิการกับหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากคุยเหมือนกันว่าแบบจริงๆตอนเขียนเล่มนี้เนี่ยคุณภาพได้ทำงานร่วมกันกับบรรณาธิการหนักไหมคะ
4: ผมทำกับสมมติมาหลายเล่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีภาษาเฉพาะของเราวิธีการคอมมิวนิเคชันค่อนข้างจะเข้าใจทำงานหนักนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนบก.จากคุณต้องปีวิทย์เป็นเอกคุณเอกสิทธิ์ก็แปลกดีแต่ว่าต้องก็อีกแบบหนึ่งวิธีการเขาเอกก็อีกแบบนึงแต่ว่างานนี้คือเอดิทน้อยมากเพราะว่าไม่รู้สิผมคุยแล้วก็คุยไม่กี่รอบก็ผ่านไม่ได้แก้อะไรมากมายไม่ได้แบบส่งโยนไปโยนมามากผมก็แปลกใจมันเร็วมากช่วงนี้แต่ว่าก็คือแต่เขาก็หลายๆอย่างหลายประเด็นที่ต้องปรับอะไรเงี้ยครับสำคัญครับยังไงบก.ก็สำคัญที่สุดผม
5: เล่มนี้ได้คุยอะไรกันแล้วรู้สึกว่ามันมีจุดไหนที่อยากเอามาแชร์ไหมคะว่ามันเป็นจุดที่คุณภาพเองก็ฟังแล้วก็เชื่อในคอมเมนต์ของบก.แล้วปรับแต่มันก็ดีขึ้นจริง
4: ๆอ๋อครับก็ปรับบางประเด็นในเรื่องเนื้อหานิดๆหน่อยแต่ไม่มากจริงๆแล้วงานนี้บก.เกรงใจผมมากเลยเขาไม่ค่อยแก้เท่าไหร
5: ่กลัว
4: เกรงใจที่จะบอกผมตั้งชื่อเองแล้วก็เขียนคำปลอยปกเองแล้วก็บอกว่าเป็นบอดี้เฮอร์เลอร์เองเพราะฉะนั้นเป็นความถ้าเกิดคนอ่านแล้วมันไม่เฮอร์เลอร์ก็ผมความผิดผมคนเดียวเพราะผมอาจจะมาร์เก็ตติ้งมากไปหน่อยเพราะงานผมขายไม่ได้ผมก็ว่าเฮอร์เลอร์มันน่าจะดึงความสนใจได้บ้างแต่ตอนนี้พวกเฮอร์เลอร์อะไรขายดีผมไม่คิดว่าเอาดึงมันซ้ำซะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาแค่วิพากษ์นี่ตายเลยเขาก็กลัวแล้วไม่อยากอ่าน
5: โอ้ตัวนี้มันก็เป็นความ
4: ผมก็เลย
5: เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะคุณโบเป็นความพอดีบก.ก็
4: แต่ว่า
5: น่าสนใจ
4: แต่เขาก็มีไอเดียรูปปกอะไรรูปแรกออกมาผมพอใจมากชอบมากทำให้ผมเห็นภาพชัดว่าผมบอกอะไรกับหนังสือเล่มบอกอะไรกับเรื่องนี้เล่มนี้มันชัดดีแล้วมันก็สื่อได้ตรงผมก็ต้องขอบคุณทางทีมงานสมมติบรรณาธิการด้วยครับทุกคนทุกชีวิต
5: เองทั้งกับทีม
2: ดีใจกันหมดเลย
5: ค่ะ
2: ทีนี้ทั้ง8เรื่องอะค่ะพี่วิภาสคิดว่าพี่วิภาสเองชอบเรื่องไหนมากที่สุดไหมคะ
4: ผมชอบก็ถ้าชอบในความสยองก็อาจจะเป็นเรื่องแรกที่เขียนเรื่องสุสานชีวิตแต่ถ้าชอบในแง่ความลึกของเรื่องราวผมชอบ2เรื่องก็คือเรื่องเดียวเรื่องวอยกับเรื่องวิญญาณของยุพา2เรื่องนี้ครับเพราะผมต้องใช้กำลังภายในมากในการบรรยายมีพัฒนาการตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วก็มันแทบจะเป็นเกือบนี่นี่ใหญ่ขนาดสั้นแล้วอย่างเรื่องวอยเนี่ยฮะเรื่องวอยนี่ยาว
5: มากเลยใช่ไหม
4: ผมก็พยายามจะตัดแต่ก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้แล้วก็แต่ว่าถ้าลงตัวที่สุดก็ได้เป็นวิญญาณยุพาที่มันลงตัวส่วนแล้วก็ครับแล้วก็ถ้าจะอ่านง่ายเรื่องแรกอ่านง่าย แล้วผมก็ว่าเรื่องแรกมันเป็นการอินโทรดักชันของหนังสือได้ชัดอ่ะอ่านเรื่องนี้ก็จะรู้แล้วมันจะไปทางไหนเซตโทนได้ระดับหนึ่งแล้ว
5: ค่ะ
4: หนึ่งครับ
5: เราเหลือ1นาทีคุณวิภาเดี๋ยวขอเบรกแล้วกันจะได้เอาตอบคำถามนี้ไปตอบในเบรกหน้าคำถามต่อไปที่จะต้องตอบในเบรกหน้าคือต้องกลับไปที่ชื่อเรื่องค่ะใครเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้และทำไมถึงเป็นชื่อนี้เด
2: ี๋
5: ยวไปตอบในเบรกหน้า
2: ใช่ๆแต่เดี๋ยวก่อนเบรกขออนุญาตพิธาสัมพันธ์นิดนึงค่ะพอดีมีฝากเงินผ่านมาเรื่องของ FM 96.5 เขาจะชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์3เมืองค่ะผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุดรก็อุตรดิษฐ์พิษณุโลกค่ะเป็นทริปเดียวที่จะพาไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนลิ้มรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์ค่ะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเขาจะไปกันในวันที่16-18พฤศจิกายนค่ะสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
1: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็ยังอยู่กับพี่วิภาสีทองค่ะเจ้าของงานวันรางวัลซีไรส์นะ2569ค่ะกับเรื่องร่างแปลงค่ะพี่ตุ๊กกลับมาคุยกันต่อนะว่าเรื่องของร่างแปลงเป็นยังไงบ้างพี่ตุ๊กกลับมาแล้วยังคะ
7: กลับมาแล้วค่ะอยากกลับไปที่คำถามที่ฝากไว้เบรกที่แล้วเลย
8: ชื่อใช่ไหม
6: ใช่ร่างแปลงมายังไง
8: ผมก็ตั้งไว้สี่ห้าชื่อก็คุยกับทางบกเขาก็เลือกเราก็เห็นด้วยกันชื่อนี้แต่จริงๆแล้วไอ้สมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังนี่ผมตั้งเป็นสโลแกนแล้วทีนี้มันคอมมูนิเคชันกันผิดเขาก็เลยเอาไปใส่ท้ายว่าเป็นชื่อด้วยจริงๆแล้วมันผมชอบหนังสือชื่อสั้นๆนะมันจำยากเหมือนคนแค่อะไรเงี้ยร่างแปลงอนุสาวรีย์หลงลบลืมศูนย์คนอะไรเงี้ยผมชอบสั้นๆ
6: ให้มันจำง่ายๆ
8: ใช่ครับผมไม่ชอบอะไรยาว
7: ยาวที่สุดน่าจะเป็นหลงลบ
8: ครับครับก็เลยก็เป็นความสื่อสารที่ผิดไปนิดนึงก็เลยแต่ไม่เป็นไรพอดีปกมันออกมาแล้วก็เลยโอเค
6: แต่ก็ดีอ่ะก็ดีไม่เป็นไรก็ยังดูเหมือนคำอธิบายต่อท้ายอีกทีนึง
7: ซึ่งก็เป็นที่นิยมของยุคนี้คือสั่งเขียนสั้นแต่ว่ามีอธิบายเพิ่มเติมเป็นซับเฮดไลน์ไปหน่อยนึงอ่ะแต่ว่าตัวของร่างแปลงนี่คือแบบมันก็สำหรับฟังแล้วมันก็เหมือนกับมันก็ครอบคลุมทุกอย่างเนาะ
6: ใช่ทั้งหมด
7: ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด
6: มีเรื่องไหนที่แบบว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบกว่าจะเขียนได้นี่มันแบบอาจจะยากหรือนานนิดนึงเลยไหมคะ
8: นานที่สุดเพราะแต่มันเพราะความยาวเรื่องวอยนี้เพราะว่ามันความยาวเกือบกับ70-80หน้ามันเหนื่อยแล้วก็ยาวเพราะมันต้องดีลกับตัวละครหลักๆ3ตัวแล้วก็ดีลในระดับลึกด้วยไม่ใช่แค่พัฒนาการทางเรื่องราวต้องมันเวลาเขาสอนการเขียนเขาจะบอกว่าในเรื่องอะไรนะ พัฒนาการตัวละครใช่ไหมฮะคำนี้จะใช้กันเยอะแต
9: ่
8: ผมไม่ค่อยใช้นี่ผมจะใช้คิดว่าทำให้ตัวละครมีชีวิตเนี่ยต้องมีพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครสำคัญกว่าพัฒนาการตัวละครความสัมพันธ์ของกันและกันเนี่ยแล้วพอดีมี 2-3 ตัวผมมันก็เลยยากที่จะไปถึงจุดนั้นให้เห็นพัฒนาการตัวละครแล้วก็เรื่องร่างแปลงเนี่ยหลายเรื่องนี้เนี่ยมันเล่นกับเรื่องที่แบบธรรมดาในไม่ใช่แบบแค่โลกภายนอกมาทำเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่เรื่องธรรมดาของเราตัวเราเองแต่มันอยู่มันแปลกขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องเอเวิร์มเนี่ยสมมติเรื่องเอเวิร์มก็มันก็ปกติที่เราได้ยินเสียงอะไรเงี้ยจิงเกิลเบลเสียงจากที่นู่นที่นี่เสียงโฆษณาอะไรเงี้ยทีนี้ก็พอมาแต่ในเรื่องเนี้ยไอสิ่งที่ธรรมดาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสิ่งแปลกยากก็ความยากก็คือจะทำยังไงให้คนเชื่อว่าคนวินส์ว่าไอเรื่องธรรมดาเนี้ยมันน่าแปลกแยกจริงๆมันน่ากลัวจริงๆไอตรงนี้มันยากเพราะเรื่องแบบนี้คนมันมองข้ามอยู่แล้วส่วนใหญ่คนเขามองข้ามเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องวอยนี่ก็ยากเพราะตรงนี้เพราะว่าจะทำยังไงให้คนเชื่อว่าอยู่ๆเราเชื่อว่ามีวอยอ่ะมีความว่างเปล่าอยู่ในช่องท้องอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะทำให้คนเชื่อคอนวินส์อะไรเงี้ยก็เหมือนว่าไอ้เอาพูดง่ายที่ผ่านมาผมเขียนเรื่องใหญ่เรื่องแรกจะทำไงให้คนเชื่อว่าไอ้หมอนี่จะคิดประหลาดที่จะเอาคนแค่มาขังมันต้องคอนวินส์ให้ได้อ่ะต้องทำให้คนเชื่อให้ได้ว่าแรงจูงใจมันสนับสนุนคนอ่านพอเพราะว่าเรื่องสยองขวัญเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากไม่ใช่เรื่องอยู่มีผีตัวมอนสเตอร์อะไรมาเนี่ย
7: เป็นความคิด
8: จริงแล้วความสยองขวัญมันต้องเริ่มจากตัวละครใช้ชีวิตธรรมดาม ันเจออะไรที่มันแบบพอคนวินบอกว่าตัวละครมีชีวิตมีจริงแล้วอะไรที่มันน่ากลัวอะไรคนค่อนข้างจะเชื่ออะไรหมดเราก็สามารถจะลากพาคนอ่านไปได้เสม
7: มีเรื่อง
8: ยากความยากครับ
7: คือจริงๆจะคุยต่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าบางทีอ่ะสิ่งที่สยองมันไม่ใช่การกระทำแล้วบางทีมันอยู่ที่ความคิดคนข้างในอ
8: ่ะใช่ครับ
7: ว่ามันทำไมคิดอย่างนั้นอย่างล่าสุดข่าวเอาแม่ไปฝากที่สวรรค์นั่นอ่ะ
9: ศูนย์
7: เราก็รู้สึกว่าบางทีมันความแปลก
9: มันก็มีความสยอง
7: ความอะไรบางอย่างมันอยู่ที่ข้างใน
8: ทราบข่าวเลยเหรอไม่ใช่
7: มันอยู่ในอยู่ข้างในแต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะคุยต่อเหมือนกันคือเนื่องจากคุณวิภาคไม่ได้สนใจเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรเลยเนี่ยแล้วก็โฟกัสที่การเขียนงานอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ผลิตงานได้ต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมคร
8: ับอ๋อมันเป็นเรื่องเป็นความจำเป็นเลยครับที่ผมไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะผมเป็นคนที่เซนซิทีฟถ้าใช้เซนซิทีฟถ้าไปใช้โซเชียลมีเดียนี่ผมคงกุมแน่นอนว่าคนจะวิจารณ์งานผมเยอะที่แบบอะไรเงี้ยอ่านยากอะไรเงี้ยผมจะเซนซิทีฟแล้วมันก็จะอยู่ในคลิปวนลูปอย่างนั้นอะเสียเวลา
7: อ๋อก็ดีนะ
8: ผมไม่อยาก
7: ก็ปิดไม่ต้องคนที่สนใจ
8: ผมเป็นคนที่สมาธิเสียง่ายฮะมันจำเป็นอะมันจำเป็นต้องปิดมันจำเป็นต้องมีบับเบิ้ลของตัวเองต้องสร้างบับเบิ้ล
9: จะได้ทำงานต่อไปได้
8: ทำงานได้ครับแล้วผมเป็นคนที่ทำงานช้าผมเป็นคนที่เสียสมาธิง่ายมันก็เลยจำเป็นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่รับรู้นะผมก็แอบส่องของแฟน
9: ไปส่องของเขาเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นถาม
7: ก็ดีนะ
9: อย่างนั้นถามเลยว่าอย่างที่บอกอะว่าเป็นคนเซนซิทีฟเนาะแล้วมองไหมคะว่าบางคนอย่างที่บอกเลยว่าบางคนมองว่างานพี่วิภาคอ่านยากอย่างเงี้ยอย่างร่างแปลงเนี่ยอ่านยากไหม
8: ก็คิดว่าเท่าที่ผมในความรู้สึกผมวิจารณ์งานตัวเองนะผมว่าเล่มนี้อ่านง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วที่ผมเขียนมาแล้วอย่างหนึ่งมันไม่มันมีน้ำมันมีขนมหวานอยู่อ่ะก็คือความสยองขวัญทำให้คนอยากรู้ว่าไงต่อไอเรื่องอื่นที่ผมเขียนส่วนใหญ่มันมีแต่อะไรหนักๆมันไม่ค่อยมีไม่มีน้ำตาลเลยอ่ะมันขมเยอะไปนิดนึงเพราะเรื่องนี้มันอาศัยเรื่องความเป็นสยองขวัญมันก็เลยทำให้คนลากอ่านไปได้เรื่อยๆได้แต่ว่าครับแต่ว่าเรื่องวิจารณ์ความหนักผมเฉยๆนะผมถือว่าคนอ่านคือเพื่อนอ่ะคนอ่านคือเพื่อนเขาวิจารณ์ยังไงก็เขาเป็นเขาก็คือเพื่อนเราแล้วก็เป็นไม่เ คือผมไม่พยายามไม่ดีเฟนตัวเองอ่ะสำคัญเลยนักเขียนมานั่งดีเฟนงานตัวเองเสียเวลาเพราะงานมันออกไปแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วเป็นสาธารณะไปละเราก็น้อมรับแล้วก็อย่าลืมว่าคนอ่านเนี่ยเขาเสียตังค์เสียเวลาที่มาอ่านงานเราเองนี่เป็นเพื่อนแท้ๆเลยเพื่อนเรายังไม่อ่านงานเราด้วยซ้ำ
7: คนอ่านเนี่ยสนับสนุนนะ
8: ครับเพราะผมว่าครับ
7: จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผลหรอกอันนี้ตัวว่านะแบบเขาอ่านเล่มนี้เขาอาจจะคิดว่ามันอ่านง่ายเนาะเขาจะอาจจะเริ่มจากเล่มนี้แล้วกันทีนี้พอเขาเริ่มเขาอยากจะไปดูเล่มอื่นล่ะคุณอยากแบบอยากย้อนกลับไปดูเฮ้ยแล้วคนนี้เขาได้ก่อนหน้านี้ได้เล่มไหนมาบ้าง
9: ไปอ่
7: านงานก่อนหน้านี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะตามกลับไปอ่านงานเก่าๆไหมคะว่าเขาควรจะ
8: ถ้าเล่นถ้าชอบสไตล์แบบดักดักครึมๆมีความสยองขวัญหน่อยก็เรื่องเล่มก่อนหน้าครับห้องเรโนฮะมันก็เป็น
9: ม
8: ันก็มีกลิ่นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าไม่ชอบถ้าเบื่อสไตล์แบบนี้แล้วผมก็ให้ไปอ่านผมแนะนำนะเพราะผมว่ามันสนุกดีแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือมาโวคนมันเป็นงานที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หนักมากแล้วก็พล็อตไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาแล้วก็มันมีจุดที่ดึงให้คนอ่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ถ้าแบบอยากลุยลึกๆไปเลยก็กลับไปหาคนแค่ครับแนะนำเลย
7: อันนี้เขาไล่ดีกรี
8: ให้มากครับ
7: ให้ไล่ดีกรีให้ละอ่านอะไรก่อน
8: เพราะว่าคนแค่นี่ซื้อแล้วคุ้มเพราะว่าอ่านเนี่ยหลายปีกว่าจะจบ
7: ไม่สิมันควรจะอ่านให้มันเร็วให้มันจบเร็วจะได้ไปเล่น
8: แล้วก็ไว้ออกว่าข้างหมอนก็ดีครับไว้หลับง่ายด้วย
7: อ
8: ่านแต่ละห้าหน้าก็หลับละ
7: เอาแต่ถึงแม้ว่ารู้ว่ามันเขียนออกมาแล้วอ่านยากอ่านนานกว่าจะจบอะไรเงี้ยแต่ในมุมของคนเขียนเองทำไมถึงอยากจะสื่อสารมันออกมาอีกการ
8: ผมเขียนงานที่ผมอยากอ่านนะผมชอบงานแบบนี้ก็เลยเขียนออกมาแบบนี้คือใจผมมานั่งเขียนงานที่ผมไม่อยากอ่านผมก็คือไม่ใช่เทสเราผมก็ไม่อยากทำอ่ะผมว่าครับ
7: มีเล่มไหนไหมที่แชร์ได้ไหมคะว่ามันเป็นเล่มที่เหมือนกับต้องต่อสู้มากๆเลยกว่าจะได้พิมพ์ออกมาอะไรเงี้ยมีบ้าง
8: จริงเรื่องที่ต่อสู้นะก็ที่สุดแล้วก็คือเรื่องคนแค่ครับเพราะผมใช้เวลากว่าจะตีพิมพ์เกือบ5ปีตั้งแต่เริ่มขบวนการจนถึงจบกว่าจะได้ตีพิมพ์5ปีเพราะว่าเขียนประมาณ2ปีฮะแต่ว่าไฟกับบก.เพราะเป็นเล่มแรกนิยายเล่มแรกของสำนักพิมพ์สมมุติด้วยเขาก็เพิ่งมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่างาน
7: เขาก็เสี่ยงเหมือนกัน
8: แปลกไปหน่อยแล้วมันยาวด้วยเขาก็เปลี่ยนบก.ไปเรื่อยให้คนนู้นอ่านคนนี้อ่านเขาก็โอเคอย่างน้อยเขาศรัทธาเราก็ลุยจนจบก็ออกมาจนได้เรื่องนี้ก็ลุยกันเพราะผมก็แทบจะลืมไปแล้วอ่ะว่าตกลงจะพิมพ์ไหมเนี่ยเพราะ3ปีใช้เวลานะ
7: พอมาเจอเล่มนี้6เดือนเขียนสะสมมาก็ถือว่าเวลาค่อนข้างต่างกันนะแต่ว่าม
8: ัน
7: เป็นเรื่องสั้นด้วยแหละ
9: ที่ไม่เป็นเรื่องสั้นแล้วเป็นนิยายคนคลาสคือนิยายเนา
8: ะ
9: ความที่เขียนเรื่องสั้นกับทั้งเขียนทั้งเรื่องสั้นและนิยายอ่ะพี่เวลาเขียนทั้งแต่ละอย่างเนี่ยพลังที่จะรวบรวมมาเขียนเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคะพี่วิภาค
8: ต่างกันครับแต่เพราะพลังมันใช้คนละแบบอ่ะมันถ้าพูดนิยายมันเหมือนพลังนี้ต้องวิ่งมาราธอนส่วนเรื่องสั้นนี้ก็เป็นพลังต้องวิ่งแบบ4คูณ100อะไรเงี้ยมันใช้กล้ามเนื้อคนละมัดฮะแต่ว่าคือเวลาอ่านสมมติเราเนี่ยเวลาอ่านนิยายเนี่ยมันจะมีคำนึงผมจำไม่ได้แล้วมีฝรั่งเรียกคุณว่าตัวโอเวลอะไรอย่างคือเขียนนิยายอ่านไปหน้าที่เท่าไหร่ที่จะทำให้เราจะหยุดอ่านไม่ได้บางเล่มมันอ่านสิบหน้าเอ้ยอ่านต่อบางเล่มกว่าจะเจอบางเล่มแรกเจอประโยคแรกเอ้ยอ่านได้เลยทั้งเล่
7: ม
8: ส่วนเลือกเพราะฉะนั้นเขียนนิยายเราก็ทำแค่ครั้งเดียวไงฮะให้คนอ่านได้จุดนั้นทำครั้งเดียวแต่เรื่องสั้นเนี่ยมันมี8เรื่องคุณต้องเขียนแต่ละเรื่องให้มีจุดนั่นอ่ะให้มันสั้นที่สุดจุดที่คนจะไม่เลิกอ่านจุดที่คนจะทำให้อ่านต่อหน้าที่สองหน้าที่สามหรือหน้าแรกมันต้องทำ8ครั้งอ่ะมันเหนื่อย
9: อ
8: ย่างนี้ทำครั้งเดียวแล้วคนจะตามเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณสร้างตัวละคร4ตัวเด่นๆละโอเคเดี๋ยวคนอ่านแน่นอนแล้วอ่านไป20บทก็ยังไม่อยากหยุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องสั้นนี่แต่ละเรื่องนี้คุณต้อง แนะนำฉากใหม่ตัวละครใหม่เหตุการณ์ใหม่ก็สงสารคนอ่านนะต้องมานั่งคุ้นกันใหม่คุณสังเกตว่าถึงเหตุผลว่าทำไมคนไม่ค่อยอ่านเรื่องสั้นเพราะมันเหนื่อยฮะอ่านชุดเดียวนี่มันเหนื่อยอ่านอลิสมอนโรลงดูสิอ่านรอบเดียวนี่เหนื่อยนะมากเลยนะผมว่าจะหาเล่มที่อ่านรวดเดียวเรื่องสั้นเนี่ยจบในรวดเดียวนี่น้อยมากก็ถือว่าเก่งมากเลยใครทำได้ขนาดนั้น
7: ทำไมมันถึงเหนื่อยคะมันเหนื่อยคนอ่านยังไง
8: แต่ละเรื่องมันต้องเริ่มเหตุการณ์ใหม่ไงฮะตัวละครใหม่ใช่ไหม
7: มันไม่ต่อเนื่อง
8: ตัวละครใหม
7: ่
8: เราก็สร้างความคุ้นเคยใหม่ๆไอการสร้างความคุ้นเคยแต่ละครั้งนี่มันใช้พลังงานนะเวลาอ่านนั่นคุณก็ต้องอ่านมี8เรื่องคุณก็ต้องใช้พลังงาน8ครั้งคุณอ่านเหนื่อย
7: อ
8: ่านนิยายมันง่ายครับอ่านรอบ10-20หน้าเราถึงเริ่มคุ้นเคยตัวละครแล้วอ่านได้ยาวละแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็กลับมาอ่านต่อได้ก็ลื่นไม่ต้อง
7: เรื่องนี้นะมันเป็นถ้าเกิดพูดถึงความสัมพันธ์คนอ่านคนเขียนมันแปลกดีนะนิยายเนี่ยคนเขียนนะรู้สึกยากว่ากว่าฉันจะอยู่กับมันเนี่ยกว่าจะเขียนไปจนจบกว่าจะวางโครงอะไรให้มันแน่นหนาพอเนี่ยยากคนเขียนอ่ะหลายคนอาจจะชอบการเขียนเรื่องสั้นเพราะตัวเองเหนื่อยน้อยกว่าแต่คนอ่านน่ะรู้สึกว่าการอ่านเรื่องสั้นเหนื่อยมากกว่าไปอ่านนิยายจะโฟลว์กว่ามันก็เป็นอะไรนะคนละมุม
8: ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นักเขียนจะเริ่มจากเรื่องสั้นก่อนนะเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่
9: ตัวพี่พาดเองชอบแบบนิยายหรือเรื่องสั้นเท่ากันในการเขียน
8: จริงๆมันชอบคนละแบบครับมันมีคนละกลิ่นกันมันเปรียบเทียบไม่ได้นิยายมันก็เหมือนกับว่าเราสร้างโลกทั้งโลกอ่ะมาให้คนอ่านมันมีความภูมิใจบางอย่างของการสร้างโลกตัวละครที่มีชีวิตได้ยืนยาวกว่า

0: เงี้ยก็อยู่กับเรานานพวกเนี้ยครับ
1: มีแผนอย่างการเขียนไหมคะคุณวิภาสว่าถ้าเป็นเรื่องสั้นอย่างเงี้ยมีนักเขียนหลายคนก็จะมีแผนการเขียนว่าปีนี้จะเรื่องสั้นซะหน่อยหรือว่าปีหน้าจะเป็นนิยายอะไรเงี้ยคุณวิภาส
0: ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นพวกถ้าตามสีไลท์มาบ่าวมั้งปีนี้นิยายปีหน้าสั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะวางแผนทุกก็คืออยากให้ปีนี้อยากเขียนนิยายก็อยากเขียนทุกปีละฮะอยากทำเพราะว่าผมเป็นนักเขียนวัยกลางคนละก็เป็นช่วง
1: ปลิดงาน
0: อยากอยากปล่อยงานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนมันจะไม่ไหวละก็อยากให้เขียนได้ทุกปีแต่มันก็ไม่ได้ง่ายถามว่ามีก็วางแผนแต่ก็อยากทำเรื่องสั้นต่อแต่ว่าอย่างที่ว่าพอมาเป็นนักเขียนใหม่ๆมันเขียนเรื่องสั้นง่ายกว่านิยายแต่พอเขียนเป็นนักเขียนนานๆแล้วมันกระเป๋ามันเริ่มหมดฮะตอนนี้เรื่องสั้นนี้มันต้องใช้พล็อตเยอะมันต้องใช้ไอเดียเพียบกิมมิกเยอะ
1: ขยายไปเลยดีกว่าม
0: ันกระเป๋าเราเริ่มเต็มเริ่มเกลี้ยงแล้วฮะมันต้องหาใหม่หายากทุกคนเองหมดหมดละ
1: ทีนี้อยากรู้เรื่องของการวางแผนการเขียนอะไรกันต่อให้เป็นเรื่องสั้นก็ตามอะไรเงี้ยแต่ละหมายถึงว่าเริ่มต้นได้ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างจากเล่มในเล่มนี้ที่รวม8เรื่องแล้วกันว่าแบบเช่นแต่ละวันอะแผนเป็นยังไงในการทำงานหรือว่าแบบ
0: มันไม่มีครับคืออย่างเดียวเลยคือตื่นเช้าตื่นมาแล้วก็ไปทำงานเสร็จเขียนมันจบเขียนไปเรื่อยๆเท่าที่เขียนได้ก
1: ็
0: ถ้าจะวางสโคปก็แค่เอาให้เสร็จภายในเดือนนี้ให้ได้แค่นั้นเองผมไม่ได้มีแผนแบบเป็นแปลนชัดเจนผมถ้าเรื่องสั้นขนาดยาวหน่อยก็วางเส้นเรื่องให้มันชัดขึ้นนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องสั้นอย่าง10หน้า15หน้าอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องวางเพราะเรารู้แล้วเราจะบอกอะไรแค่นั้นเอง
1: และการดูแลตัวเองหรือการวางแผนเขาเรียกอะไรการดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลความคิดการซึมซับงานเข้าไปหรือว่าการคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตงานเป็นยังไง
0: เรื่องปกติแล้วคือเราต้องอ่านหนังสือตลอดนะครับแต่บางคนเขาไม่อ่านเวลาเขียนผมแล้วผมอ่านทีสี่ห้าเล่มติดๆกันผมชอบอ่านหลายๆเล่มพร้อมๆกัน
1: แล้วไหนคืออ่านที่อ่านไปเรื่อยเลย
0: ผมแต่ถ้าพูดถึงโปรเจกต์ของการเขียนผมไม่มีแต่ผมมีโปรเจกต์การอ่านอย่างเช่นปีที่แล้วผมเน้นต้องอ่านเรื่องอาคาคริสตี้ทุกเล่มให้จบก็ทำได้แล้วจบอะไรเงี้ยผมชอบ
1: เขาเรียกว่ามีหมุดหมาย
0: ของการอ่านเพราะมันเยอะฮะจะได้จัดทิ้งพอเสร็จแล้วจะได้ลงชั้นไปเอาชั้นใหม่มาใส
2: ่
0: ไม่ไหวก็เลยต้องระบายครับต้องอ่านให้มันหมดก็เลยกล่าวว่าปีนี้ต้องอ่านปีนี้ต้องอ่านสยองขวัญเรื่องแบบเปเปอร์แบ็กอะเรื่องแบบสยองขวัญแบบตลาดมากอะไรเงี้ยยังปีนี้ผมเน้นพูลิเซอร์ไพรส์กับ National Book Award ของอเมริกาเอาให้หมดก็เลิกเกือบหมดแล้วครับอ่านมา
1: ปีนี้เหรอ
0: ครับพิลเลอร์เซอร์ไพรส์หมดเลยพูลิเซอร์ที่ของอเมริกาที่ได้แล้วก็ National Book Award ของอเมริกา
2: โอ้โห
0: กล่าวว่าปีหน้าครับก็เกือบจบแล้ว
1: ปีหน้าโนเบล
0: ปีหน้าก็กล่าวจะลองสาขาแบบทั้งอื่นแล้วอย่างนั้นอาจจะเป็นบุ๊กเกอร์ให้มันจบของบุ๊กเกอร์
1: ใช่มันจบ
0: เซอร์ไพรส์ครับพวกซินช็อตลิสต์อะไรเงี้ยหลายคน
1: เดี๋ยวขอกลับไปเรื่องนี้หน่อยคือวางแผนในการบางคนก็จะบอกว่าปีนึงอยากอ่านหนังสือให้ได้ร้อยเล่มหมดอะไรก็ได้ก็อ่านไปแต่ของคุณวิภาสนี่ตั้งเป้าเป็นประเภทเลยว่า
0: ประเภท
1: อากาธาปีที่แล้วฉันจะอากาธาใช่ไหมแล้วปีนี้คือเป้าของอะไรคะจะจบปีละ
0: อ๋อปีนี้เป็นเป้าของพูลิเซอร์ครับเกือบหมดละ
1: พูลิเซอร์
0: กับ National Book Award จะหมดละ
1: ค่ะ
0: ก็ได้เห็นเลยว่าไม่งานสไตล์อเมริกาเขาเขียนอย่างนี้บุ๊กเกอร์ที่เขาไม่ได้เขียน
1: หมายความว่ายังไงอ่ะกี่เล่มไป
0: อ๋อก็หลายเล่มครับเพราะว่ามันบุ๊กเกอร์พูลิเซอร์ที่มันกี่ปีแล้วฮะก็เกือบร้อยปีแล้ว
1: ไล่ไปเรื่อยเลย
0: ครับครับแต่เพิ่งได้ล่าสุดปีนี้ยังไม่อ่านยังเหลืออยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้เกือบหมดละ
1: โอ้ดีจริงเลย
0: ครับแล้วก็ National Book Award แต่ไม่รู้มัน National Book Award นี่เยอะมากผมก็เลือกเฉพาะที่มันแบบเด่นจริงๆค่อยอ่านพอเราผ่านNational Book Awardหรือพูลิเซอร์เยอะๆเราเริ่มเห็นแนวทางเขาอะอย่างที่เรากลัวโอ้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พออ่านแล้วก็เริ่มจับทางได้อ้อมันต้องอย่างนี้นะมันต้องพูดถึงเรื่องสีผิวมันต้องพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างเรเชลหรืออะไรเงี้ยก็เห็นมันก็เริ่มจับทางได้ก็มันก็ไม่ได้หลัก
1: มีนักเขียนคนโปรดไหมเนี่ยมีนักเขียนคนโปรดไหมที่อ่านมาแล้วสุดโอ้ยคนนี้อยากตามงานเขาไปอีก
0: ถ้านักเสียงห้าสิบทุกคน

0: นะครับผมอ่านแต่คนที่ผมนับถือที่สุดก็เป็นอะไรที่ number one ในตลอดกาลก็คือตอลสตอยครับ
1: เขาบอกนี่ก็คลาสสิกไปคลาสสิกยุคใหม่ไม่มีนะคะ
0: ยุคใหม่เหรอครับยุคใหม่ผมชอบที่อ่านแต่นี่ไม่ได้อ่านเพราะว่าแบบเป็นพอลิเทเชอร์นะอ่านเพราะที่สนุกก็มีเอียนแมกกอนชอบแล้วก็ล่าสุดไอริสเมอร์ด็อกครับโหสนุกมากชอบไอริสเมอร์ด็อกมีคนใหม่แล้วก็เอเวอร์ลินวอนล่าสุดดีๆที่สนุกมากเลยมีแปะมาก็แฮนด์ฟูลออฟดัสอะไรอย่างเงี้ยมีปีดินหนึ่งไฟมือสนุกมากครับ
2: พี่วิวอ่านงานแปลและอ่านเองภาษาอังกฤษด้วย
0: อ๋ออ่านอ่านภาษาอังกฤษครับส่วนใหญ่อ่านภาษาอังกฤษด้วย
1: แล้วก็มีแปลแปลแปลไม่ไหว
2: ไม่น่าจะแปลได้หมดหรอ
0: ไม่ครับไม่มีครับมีไม่มีน้อยครับ
2: แล้วก็
0: ผมวิ่งด้วยเวลาผมวิ่งนี่ผมก็เอาออเดียโอบุ๊กนี่ไปฟัง
2: อ๋อครับเห็นไหมพี่มีภาพอ่านงานไทย
0: บ้างไหมอ่านตั้งแต่ดอกไม้สดฮะอ่านหมดครับ
1: ดอกไม้สดนี่ผมชอบดอกไม้สดคือใจมาก
0: ดอกไม้สดนี่คล้ายออสเทนนะเจนออสเทน
1: ใช่เป็นยุค
0: เริ่ม
1: ยุคคลาสสิกทีนี้เดี๋ยวมันเดือดเวลาเท่าไหร่เหลืออีกนิดเดียว
2: ประมาณอีก3นาทีได
1: ้อยากแบบเป็นถ้าอยากจะฝากถึงนักเขียนที่อยากจะเขียนละกันแบบไม่ต้องเป็นทรงแรงบันดาลใจหรืออะไรแต่เป็นลักษณะของการแบบอยากจะฝากงานแบบให้หน่อยเนี่ยว่าแบบว่าอยากจะให้วงการเขียนมันเป็นแบบไหนหรือว่าให้เขาสนุกยังไงกับการเขียนต่อไปเป็นกำลังใจกับคนเขียน
2: เหม
1: ือ
2: นเด
1: ี๋
2: ยวนี้คนงานนักเขียนใหม่ๆเข้ามาเยอะ
0: ครับครับ
1: ใช่
0: เราก็เขียนได้เยอะมากผม
1: ใช่
0: ซึ่งในพลังโอ้ออกกัน
1: ในพลังคุยเลยฝากเลยว่าในสองสามนาทีนี้คือสิ่งที่อยากคุยกันค
0: ุ
1: ย
0: กัน
1: อย่างเป็นเรื่องก็ฝาก
0: อยากเขียนใช่ไหมฮะถ้าอยากเขียนก็อย่างที่บอกก็คงรู้กันอยู่แล้วคืออ่านมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็สังเกตทุกอย่างแล้วเขียนลงในไดอารี่ฝึกขโมยมาก็ได้ตอนแรกว่าวิธีการเขียนเขาทำทุกอย่างเรียนแบบไปเลยแล้วเราจะเจอเสียงตัวเองแล้วก็แนะนำก็คืออ่านเยอะๆแต่ว่าอย่าไปใช้ไปเล่นโซเชียลมีเดียมากเนี่ยพวกเนี้ยอย่าไปทำคอนเทนต์อะไรมากมันการเขียนมันมาจากตัวเราอะมันจากตัวเราเป็นตัวของเราเองแล้วการที่เรารู้จักตัวเองได้ดีที่สุดก็คือการคุยกับตัวเองมองโลกภายนอกแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็การคุยกับตัวเองก็คือการบางทีนะเขียนไดอารี่เขียนบันทึกไปผมมาจากตรงนี้จริงๆอันนี้วิธีอื่นนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมาจากแบบเนี้ยครับ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่ไหมคร
0: ับเขียนอยู่ตลอดครับผมเล่มที่33แล้ว
1: เขียนโอ้มีเรื่องมากมายที่จะคุยแต่ว่าเวลาไม่พอ
2: เวลาไม่พอแต่ว่าอยากให้ฝากแล้วกันสำหรับเล่มนี้ค่ะสำหรับร่างแปลงถ้าใครที่อยากจะอ่านพี่ให้พี่พาดฝากเล่มนี้ไว้เลยค่ะฝากเล่มนี้ไปเลย
0: ครับครับหนังสือหอมแล้วก็ให้ผมก็แปลกใจหนังสือเล่มนี้หอมที่สุดถ้าที่ผมพิมพ์มาสำหรับสำนักพิมพ์ก็อ่านสนุกครับแล้วก็ไม่ซีเรียสมากครับแล้วคงได้อะไรเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ความสยองขวัญมันจริงๆแล้วมันมาจากตัวเราเองที่แปลกแยกกับตัวเองมากกว่าประเด็นนี้ง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแล้วก็ถ้าฉบับจะอ่านให้สนุกที่สุดก็อ่านเรื่องแรกกับเรื่องสุดท้ายอ่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมเรื่องที่เหลืออยู่เพราะสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เอนเตอร์เทนสุดแล้ว
1: นี่มีการแบบแนะนำการอ่าน
2: ใช่ใช่ไหมที่สำนักพิมพ์สมมุติเน
1: า
2: ะ
1: สมมุติขอบคุณสำนักพิมพ์สมมุติที่เลือกแล้วก็กล้าที่จะตีพิมพ์เล่มนี้นะคะเราก็เลยได้อ่านงานดีๆอีกเล่มหนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เห็นว่าในช่วงบ่ายเนาะจะมีไปคุยของสมาคมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับที
2: ่ก็สามารถไปติดตามไลฟ์ได้ที่สมาคมนักเขียนด้วยเหมือนกันเน
0: า
2: ะตอนช่วงบ่าย
0: รู้เลยจะพูดเลย
2: ใช่ไปติดตามกันได้ค่ะได้ค่ะพี่พาขอบคุณนะคะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ค่ะพี่ตุ๊กไปพร้อมกันเลยเน
1: า
2: ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: พั
4: าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ไฟแนลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดจุดห้า FM ถึงที่เรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่มารับชมรายการไม่ว่าจะเป็นการชมหรือว่าฟังแบบสดเลยนะคะหรือว่าจะแบบดูย้อนหลังฟังย้อนหลังกันก็ได้ใช่ไหมคะคุณโบใช่ปะ
1: ใช่ก็ดูได้ทั้งฟังได้ทั้งวิทยุแล้วก็ไปดูทางไลฟ์ YouTube Facebook ก็ได้หรือว่าแบบถ้าใครไม่ทันก็สามารถไปย้อนกลับไปดูได้ที่ Facebook และ YouTube เหมือนกันค่ะพี่
4: ตามนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะรายการที่เรื่องของน้ำท่วมฝนนี่ก็ยังตกลุ้นหน้าดูเลยนะเพราะว่าอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเน
1: าะ IMF
4: International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings แล้วถ้าสภาพอากาศฝนยังตกอยู่กันนำน้ำท่วมนี่โอ้ยไม่มันจะยังไงเนาะมันจะยังไงอะคุณโบเอ้ย
1: ทำให้พยายามให้มันไม่ท่วมอะเพราะมันจะเป็นช่วง12-18เนาะมันก็คือทั้งสัปดาห์เลย
4: ใช่ใช่แล้วถึงขั้นที่ว่าสำคัญจนที่ว่าแบบว่าโรงเรียนก็ต้องออนไลน์กันไปทำงานใครทำได้ออนไลน์ก็คือรบกวนออนไลน์กันไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบิ๊กดีลมากอ่ะโอเคก็ fingers cross กันต่อไปคราวนี้เนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยกับการเดินทางเนี่ยสาหัสมากคุณได้ลุยน้ำบ้างไหมอ่ะช่วงสักสองสัปดาห์ที่ผ่าน
1: ลุยช่วงแรกที่แบบมันตกต่อเนื่อง3วันนะคะมีบ้านที่แบบว่าต้องออกไปซื้อของแล้วแบบบางจุดบางซอยมันท่วมนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสะพานควายก็คือไม่ได้ท่วมอะไรเยอะแต่ก็ถือเป็นโชคดีของเรา
4: ใช่ก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณอยู่โซนไหนกันนะคะแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็คือสายการบินกระเป๋าตกค้างก็คือการบินไทยนั่นเองนะเนาะแล้วเราก็เอาข่าวมานำเสนอด้วยเนาะว่ากระเป๋าตกค้างเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็เลยต้องลำเลียงกระเป๋าเนี่ยไปอีกตึกหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยไปที่ตึกนั้นไปรับสัมภาระใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยมันก็มีการแบบว่าไล่ออกCEO ของการบินไทยนั่นแหละเพราะเหตุการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมทุกสิ่งอย่างนี้เนา
1: ะ
4: เขาคือ former PTTEP exec เนี่ยย่อมาจาก executive นะคะ exec เขาเขียนสั้นๆเป็นการย่อ execuTIVE executive สำริดเหรอคุณสำริดนามสกุลอะไรคุณโบช่วยดิฉันได้ไหมภาษาอังกฤษสำเนียงปะ SAMNIANG former PTTEP exec สำริดสำเนียง named acting CEO tasked with resolving crisis คือคนนี้จะขึ้นมาแทนที่คนที่ถูกไล่ออกนะคะแล้วคนนี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ PTTEP เนาะ น่าจะ EP นี่ exploration หรือเปล่าแล้วคุณ scroll ลงมานี่เป็นข่าวที่มาจากแบงคอก post.com นะคะคุณเห็นภาพกระเป๋าที่มันตกค้างอยู่ป่ะ
1: ใช่เห็นแบบว่า
4: อืม
1: มันเยอะมาก
4: และอันนี้มันเป็นภาพเดียวเขาเขียนในแคปชั่นของภาพนะคะ thousandsOf pieces of luggage remain stranded at Suvarna Bhumi Airport in Samut Prakan Province after floods caused flight delays and staff shortages. ก็คือนอกเหนือจากน้ำท่วมแล้วก็คือน้ำท่วมนะมันก็ทำให้เที่ยวบินอะมันดีเลย์แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพนักงานอาจจะแบบเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือเปล่า
1: ใช
4: ่เพราะแถวระแวกนั้นอะอังนานุนสมุทรปราการเนี่ยเป็นเยอะเลยอ่ะคุณโบ
1: ใช่ค่ะพนักงานไม่สามารถออกมาทำงานได้
4: อืมนะคะ so let's look at this what caused Thai Airways CEO's dismissal อะไรเป็นจุดนะคะที่ทำให้CEO ของการบินไทยเนี่ยถูกไล่ออก so we're talking about คุณชัยชัยหรือคุณชัยเนี่ย
1: คุณชัย
4: คุณชัยEM Siri. He was dismissed by the airline's board following significant operational failures during heavy flooding in Bangkok. The board cited mismanagement of flight schedules, severe baggage backlogs, and broader ground service breakdowns as the primary reasons for his termination. ถูกไล่ออกเพราะว่ามีการบริหารแบบไม่โอเคเลยอะค่ะเนาะในเรื่องของตารางเที่ยวบินในเรื่องของกระเป๋าที่มันตกหล่นนะคะเขาเรียกว่า severe สาหัสเลยทีเดียว and broader ground service breakdowns ก็คือ ground staff อะในหลายๆประเด็นทุกอย่างมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะในการดำเนินงาน. The dismissal occurred as the airline struggled to handle a backlog of over 10,000 pieces of luggage. กระเป๋าตกค้างคือเป็นหมื่นใบคุณโบไม่ได้เป็นหลักพันหลักหมื่น over 10,000leading to the cancellation of numerous flights เที่ยวบินก็เลยแบบถูกยกเลิกไป in addition to the operational crisis a committee was established to investigate separate allegations regarding the procurement of 860,000 bottles of wine valued at over 800 million baht แล้วก็คือนอกเหนือจากเรื่องกระเป๋าแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะไปสั่งซื้อเล่ามา

0: 860,000ขวดก็คือไวน์นะไม่ใช่เหล้านะก็คือไวน์ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า800ล้านบาทคุณโบขาม ันคือยังไง Mr. Chai has strongly denied any involvement in corruption or interference regarding the wine procurement.The board has appointed Samrit Samniang as acting CEO to stabilize operations and restore public trust. สงสารจังเลยนะการบินไทยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นสายการบินแห่งชาติที่เราภาคภูมิใจอ่ะคุณโบใช่ไหมแบบการบินไทย safety track ก็ดีไม่มีเรื่องของแบบเครื่องบินตกหรือว่าคือมั่นใจได้อ่ะดิฉันจำได้นะเดินทางต่างประเทศอ่ะนะคะบางทีไปทำงานแบบ NHK อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะมันลุยออกไปชนบทไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเครื่องการบินไทยแล้วรู้สึกว่าการต้อนรับคือยังไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ว่าขึ้นไปบนสายการบินแห่งชาติแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นความเป็นไทยมาแล้วอะรู้สึกว่าฉันปลอดภัยรู้สึกว่าอยู่บ้านเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณโบแต่ช่วงหลังนี่ก็คือ1ตั๋วเนี่ยซื้อไม่ได้เลยราคาหนักมากแพงมากแล้วก็มาเจอแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกแบบคือประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ที่อ่านเนี่ยก็คือ CEO คนใหม่เนี่ยก็จะต้องมาพยายามที่จะคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกอะไอ้ trust in the airline reputation เนี่ยสำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่แค่การบินไทยนะคะทุกสายการบินเลยคุณโบคะกาตาร์แอร์เวย์สเนี่ยนะคะประเทศที่ฉันอยู่เนี่ยก็ติดอันดับ1ของสายการบินประชันธุรกิจเนี่ยนะมาประมาณ3ปีซ้อนแต่ช่วงหลังเนี่ยสงครามน้ำมันพุ่งทุกคนก็กลัวที่จะบินผ่านมาฝั่งนี้ก็เลือกที่จะไปแบบไปฮับไปต่อเครื่องที่ตรงอื่นอย่างเงี้ยคุณโบก็เลยตกลำดับนะแล้วดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้โดยสารที่ใช้สายการบินกาตาร์อยู่เรื่อยๆบินกลับไทยช่วงหลังนะคุณโบสัมผัสได้เลยอะว่าเขาเนี่ยลดต้นทุนไปเมื่อก่อนทุกเที่ยวบินนะคะคุณโบก็จะมีถุงให้ถุงนี่ก็จะมีแปรงสีฟันถุงเท้าแล้วหน้ากากเพื่อที่จะปิดนอน sleeping mask อะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ฉันขึ้นแบบว่าเอ๊ะหายไปไหนเขาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วค่ะคุณผู้หญิงขาไอ้เราก็แบบมองหน้าเหลือกมองแบบก็เข้าใจแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วบินกลับคุณโบหมอนก็เปลี่ยนหมอนนี่แบบหมอนแบบ disposable อ่ะใช้ครั้งเดียวสามารถทิ้งได้เลยอ่ะคือมันถอนหายใจสภาพโลกมันอยู่ยากขึ้นรอบทิศรอบทางมากๆ
1: จริง
0: พูดถึงสายการบินกันต่อนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่ม 1,000 บาทสำหรับ Air Departure เขาเรียกว่า Air Departure Tax นะคะ So Thailand floats idea of 1,000 baht Air Departure TaxFee would be in addition to 1,120 passenger service charge on international travelers. ก็คือใครบินเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศนะคะก็ต้องเสียตังค์ 1,120 บาทอันนี้เนี่ยสำหรับทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มมีการแบบกำลังดูนะว่าน่าจะบวกไปอีก 1,000 ไหมสำหรับคนที่เดินทางเข้าออกประเทศโดย เครื่องบินนะ So what is the current airport passenger service charge in Thailand? Well, the current 4 outbound international flights at 6 major Thai airports is 1,120. This charge is applied to travelers departing from Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai and Chiang Rai airports. ก็คือผู้โดยสาร

0: ที่เดินทางออกนะคะ outbound ออกจากสนามบิน6แห่งนี้เนี่ยจะต้องเสียตัง 1,120 บาทตายละดิฉันเสียมันบวกเข้าไปที่ไหนเนี่ย This service charge represents a 53% increase from the previous rate of 730 บาทซึ่งไอ้ 1,000 กว่าบาทนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 53% เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเสียกันแค่730บาท A move intended to generate an additional 10 billion baht annually for airport security and facility improvements ก็อันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการเหมือนแบบเก็บรายได้เข้านะเพื่อที่จะเนี่ย airport security facility improvements เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็คอยอัปเกรดดูแล facilities ที่สนามบินเนี่ยแล้วก็ดูแลความมั่นคงความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ของสนามบินนะคุณโบดิฉันอยากจะรู้จังเลยอะWhy are land and water travel exempt from the proposed departure tax? คราวนี้ทำไมถ้าเดินทางเข้าประเทศนะโดยรถยนต์หรือว่าเรือเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เนาะ So while the documents confirm that the revenue department's draft law would apply a 1,000 baht levyto air travel while exempting travel by land and water they do not provide the reasoning behind this specific distinction เขาไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมเดินทางเข้าประเทศโดยเรือหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ฝั่งใต้เราก็จะขับเข้ามาจากบาตังเปซาจากมาเลเซียเข้าไทยไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเริ่มใช้จริงหรือเปล่าเนาะนั่นแหละนะthis new fee ไอ้เพิ่ม 1,000 เนี่ยนะคะ would be collected by airlines or ticket agents alongside the airfare ก็คุณอาจจะงงว่าแล้วเขาไปเสียที่ไหนเราไม่ต้องยื่นตังค์ให้เพิ่มตอนเราไปเช็คอินมันก็บวกเข้าไปแล้วกับราคาใช่กับราคาค่าตั๋วหรือไม่ก็ถ้ามีเอเจนต์นะคะเราก็เสียให้ไปผ่านทางเอเจนต์นะคะพร้อมกันกับค่าตั๋วเนี่ยแหละ it is expected to be capped at a maximum of 5,000 baht per tripThe Revenue Department has stated that the primary objectives of the tax are to manage existing resources for maximum benefit, maintain fiscal discipline, and provide the government with increased flexibility to address emergencies. ก็คือมีเงินตรงนี้ไว้เนี่ยเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะรัฐบาลจะได้เอาเงินจากตรงนี้เนี่ยเอาไปช่วยเหลืออย่างเช่นเนี่ยแหละน้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆต่างๆนานาคุณโบตายละดิฉันบินทีก็36,000นะ
1: บวก
0: 35,000 36,000นี่เดี๋ยวก็จะต้องบวกไปอีกเนี่ยโอ้ยแม่เจ้าได้เวลากลับไทยแล้วมึงเนี่ยย่ายถอนหายใจพัชรีแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกแย่มากเลยนะในเรื่องของไอ้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ตัวเองนะงานก็รักงานก็อยากทำถ้าไม่ทำก็สติก็จะเพี้ยนกันไปอะไรประมาณนี้นะก็ mental health ก็หลายสิ่งหลายอย่างอ่ะโอเคมาดูข่าวเรื่องอันนี้กันต่อShrimpers under pressure from weather กับ import ban อาชีพเก็บกุ้งฟาร์มกุ้งนะออกไปตกกุ้งก็ถูกกดดันมากยิ่งขึ้นหลายอย่างเลยภัยธรรมชาติพร้อมกับการกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะ So shrimpersunder pressure ถูกกดดัน จากสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของ import ban อีกด้วย Consumers browse shrimp for sale at a Bangkok market ก็ตลาดกุ้งนะในโลละเท่าไหร่คุณโบกุ้งโลละ320
1: 320 300 220แล้วแต่ชนิดของกุ้งด้วยมั
0: ้งแล้วแต่ขนาดแต่ซื้อนี้ทำเองยังถูกกว่าไปกินที่ร้านเด้อ
1: จริง
0: ไปกินที่ร้านอาจารย์จานละ600แล้วแต่ร้านอะไรด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละนะ so let's get the news on this story the Thai shrimp industry faces challengesfrom the climate คุณเข้าใจบางขอโพสต์มากขึ้นหรือยังคือถ้าสมมติเราสครอลไปเราจะอ่านข่าวที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะคะคุณโบเขาไม่ให้เราอ่านเพราะเราก็จะต้องไปเป็นเมมเบอร์แล้วเราก็ต้องเสียตังค์ subscribe 299บาทต่อเดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเข้าไปจ่ายนะคุณโบเพราะเราใช้บ่อยนะเนี่ยเออจริงแต่ว่าไม่อย่างนั้นนี่อีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบ AI chat search engine อย่างเงี้ยมันก็จะกดเข้าไปสิว่าคุณอยากจะรู้อะไร What is the estimated Thai shrimp production in 2022ก็คือผลผลิตนะคะหรือว่ากุ้งที่เราได้มาในปี2022 How has Malaysia's shrimp import suspension affected Thai shrimp prices? Why is the Thai shrimp industry struggling with production challenges? เราอยากจะทราบประเด็นไหนเราก็คลิกเข้าไปเรามาดูวันนี้กันดีกว่าว่าทำไมอุตสาหกรรมกุ้งในไทยเนี่ยนะคะถึงต้องดิ้นรนนะSo the Thai shrimp industry is struggling due to a combination of severe weather conditions, disease outbreaks. Oh, ก็มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆด้วย International trade restrictions. ก็มีการจำกัดแล้วก็มีการบีบกันเรื่องของภาษีสำหรับสินค้าส่งเข้าส่งออกต่างๆนานาไงคุณโบที่ก่อนหน้านี้กับอเมริกาก็สาดกันไปสาดกันมาเหลือเกิน specifically the industry is dealing with extreme weather patterns แต่สิ่งที่อ่านข่าวแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอิมแพคที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ ก็คือเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งสภาพอากาศเนี่ยมันก็ทำให้โรคต่างๆเนี่ยมันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น white spot and early mortality syndrome white spot ก็คือเป็นจุดขาวไงที่ตัวกุ้งนะคะแล้วก็กุ้งก็ตายเร็ว early mortality syndrome as well as a temporary suspension of shrimp imports by Malaysia that has driven down local prices เขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ย ก็มีการแบนก็เขาอาจจะไม่มั่นใจไงกุ้งเรามีโรคนี้บริโภคเข้าไปมันก็ไม่ดีก็เลยมีการแบนซึ่งก็ทำให้ราคาของกุ้งบ้านเราตก climate related challenges such as fluctuating water temperatures อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันขึ้นลงซึ่งทำให้มันมีการแพร่ของเชื้อโรคระหว่างเนี่ยกุ้งแล้วก็กุ้งก็ไม่โตด้วย Additionally the industry is facing economic pressure โอเคก็เรื่องของ impact of Malaysia's import ban นั่นเองเนี่ยแหละคุณโบก็คือข่าวตามนั้นเลยเนาะข่าวอื่นๆยังมีอีกนะคะที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของ เกาหลีจำได้ไหมเราก็จะมีศิลปิน B2S จะเป็น BTS รถไฟละ
1: BTS จะถูกแล้ว BTS จะถูกแล้ว
0: B2S นั่นมันไอ้นี่จะซื้อกบเหล่าดินสอก็ไปคุณหัวเราะอยู่ทางเครื่อง B สรุปว่า BTS
1: ใช่ค่ะ BTS ถูกแล้ว
0: BTS คุณใส่เสียงสอเสือไปข้างหลังพูดใหม่อีกทีนี
1: ่ BTS นะ
0: เออค่อยอย่างชั่วต้องไหนปรับได้ปรับไปนะคะเนาะก็คือถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ยากมันใส่จิ๊ดS สอเสือเข้าไป ทำได้ทำไปเนาะเอออ่ะโอเคเอาใหม่สิวงอะไรนะคน
1: วง BTS ค่ะ
0: เออสวยงามเพราะพริ้งปรบมือก็คือจำได้ประสมาชิกกับ BTS มันถึงช่วงวัยที่เขาจะต้องไปเกณฑ์ทหารถูกป่ะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะ
0: แต่เขาก็คือดีเลย์โพสโพนไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็คือแบบว่ามันไม่ได้แล้วที่บ
1: าง
0: คือคุณจะสร้างคุณจะสร้างชื่อเสียงให้กับเกาหลีใต้คุณจะแบบเป็นศิลปินเนาะฮอตขนาดไหนรู้จักกันไปทั่วโลกไปพูดที่สหประชาชาติ General Assembly ไม่ได้คุณก็ต้องไปเกณฑ์อาหารในที่สุดเกณฑ์อาหารแล้วก็ออกมาแล้วนะมีนักกีฬาคนนึงนะคะเป็นนักกีฬาเกาหลีใต้เขาไม่ต้องไปconscription เดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าคุณโบตอนนี้เราพักกันก่อน
1: พักกันสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทอง

0: ย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจากชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะแหมปูพื้นกันไปถึง BTS แล้วก็มาจบลงที่ไหนนักกีฬาเหรอ
4: เออใช่อะคุณว่ามาข่าวนี้มันคือยังไงเราพูดกันถึงเรื่องของการเกณฑ์อาหารใช่ไหมคะว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันก็จะแบบผ่อนผันหรือว่า
3: คือบ้านเราแบบผ่อนผันได้แล้วก็บ้านเราอ่ะมันมีจับไงจับแบบใบดำใบแดงใบแดงก็คือโดนตัวอาหารใบดำก็คือไม่โดนของเราอ่ะนะคะ
4: ใช่
3: ประเทศไทยก็คือ
4: ไม่แต่มันมีซิกแซกกิ้งกว่านั้นอีกนะถ้าสมมติว่าเรารู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยมันได้ป่ะ
3: ไม่ได้มันต้องไปจับค่ะไปจับใบดำใบแดงยังไงเราก็ต้องจับ
4: ไม่จับ
3: เออใช่ค่ะ
4: เ
3: พียงแต่ว่าเข้าไปแล้วมันจะสบายหรือไม่สบายนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
4: อ่าฮะโอเคเป็นแบบนั้น
3: อัน
4: ที
3: ่
4: เกาหลีใต้เขาซีเรียสมาก
3: มาก
4: ก็คือ
3: ทุกคนต้อง
4: เป็นใครที่ไหน
3: ใช่
4: โอเคอ่ะขนาด B อะไรนะคุณ
3: BTS จ้ะBTS เขาก็ต้องเป็นนักแสดงซีรีส์เกาหลีอะไรทุกอย่างทุกคนเป็นหมดเลยค่ะยายก็ต้องเป็น
4: เออแต่มีเคสอันนี้ก็คือไม่ต้องเป็น
3: เหรอ
4: ใช่คุณก็คือ BB Sport เอามาลงค่ะว่า South Korean golfer Tom Kim has won gold at the Asian Games granting him an exemption from mandatory service in the militaryมันเป็นไปได้ยังไงอืม
3: ไม่ปกติไม่ค่อยเห็นเน
4: า
3: ะ
4: ก็นั่นน่ะสิที่ฉันเห็นข่าวนี้แล้วแบบว้าวคุณทอมคิมนี่คุณสุดยอดเลยนะนั่นแหละนะคะสรุปว่าเขาดีใจมากกว่าที่เขาแบบว่าไม่ต้องผ่านทหารดีใจยิ่งกว่าได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์เขาบอกว่าง่ายๆหมูเออSo the government rewards Asian Games champions and Olympic medal winners of any color with a service exemption bar basic training which lasts less than a month. ก็คือถ้าคุณศิลปินถ้าคุณเป็นแบบลิซ่าถ้าคุณเป็นแบบว่าน้องเนเน่อย่างเงี้ยเนี่ยนะยังไงก็ตามคุณก็จะต้องเป็นเกณฑ์ทหารถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนอิสราเอลนะผู้หญิงก็เกณฑ์นะผู้หญิงนี่ค่อนข้างที่แบบว่าเออจะต้องไปเกณฑ์ด้วยนะนี่คือแบบว่าถ้าเป็นด้านกีฬาเนี่ยคุณไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารคุณก็เล่นกีฬาหลักๆของคุณไปเออดีนะนั่นถ้าคุณไม่รู้คุณรู้แล้วนะอาชีพการเป็นนักกีฬาเจ๋งกว่าการเป็นศิลปินหรือว่าเป็น celebrity ในเคสนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไร it doesn't matter right
3: จริงๆเขามีข้อยกเว้นแต่เราไม่เคยรู้คือคนเกาหลีก็คือหนึ่งแหละที่แบบเป็นนักกีฬานานาชาติสร้างชื่อเสียงเนี่ยอย่างไปโอลิมปิกอะไรเนี่ยเอเชียนเกมอะไรเนี่ยก็คือเนี่ยอันนี้คือยกเว้นหรือคนที่เขามีปัญหาสุขภาพหรือร่างกายที่ไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอะค่ะว่าเอ้ยอันไหนที่มันเรียกว่าอย่างเป็นโรคร้ายแรงพิการเป็นมะเร็งในโพรงจมูกเนื้องอกในกระดูกโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะเราต้องพิสูจน์ให้ได้จริงๆว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นผู้ที่มีปัญหาสถานะทางสังคมหรือว่าครอบครัวพิเศษอย่างเช่นเป็นแบบลูกชายคนเดียวที่เป็นเสาหลักของบ้านยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแบบกรณีอื่นๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายเขากำหนดอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่ถือ2สัญชาติหรือว่าแบบสละสัญชาติเกาหลีใต้ไปแล้วอะไรเงี้ยต้องดำเนินแบบการสละสัญชาติก่อนอายุ18ปีบริบูรณ์เงี้ยอันนี้มันมีกฎแต่เราไม่เคยรู้เราก็รู้แค่ว่าทุกคนต้องเป็นอะไรเงี้ย
4: ใช่อ่ะโอเคก็ยังไม่ถึงช่วงของดิฉันเป็นยัง13เขาต้องไม่เกณฑ์กันอายุเท่าไหร่คุณโบรู้ป่ะ
3: 20 21ประมาณนี้มั้ยคะต้องได้รับ
4: ไม่แน่ใจ
3: 20
4: ดิฉันไม่แน่ใจดิฉันมองว่ามันยังยาวไกลสำหรับตัวดิฉันอยู่แต่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยเบนสูงกว่าดิฉันน่ะ
3: ต้องเป็นต้องเรียนรอดอนะไม่ต้องเป็น
4: ก็ไม่รู้คุณดิฉันกำลังปวดหัวกับเทนนิสเขาอยู่เมื่อวานนี้ก็ไปวีนอีพ่อของคู่ต่อสู้มันอะไรกันนักหนามาเถียงเออเถียงเด็กคือเบนเขาเล่นรอบคอนโซลเลชันเขาเล่นรอบคอนโซลเลชันแล้วคือเซตแรกกับมัน 3-3 แล้วมันก็ต้องไปเล่นไทเบรกก็คือเล่นถึง7คะแนนอีพ่อนี่มายืนพูดอยู่ข้างฉันว่ามันต้องเล่นถึง5เกมเอ้เราก็บอกว่าเออฉันไม่รู้กฎกติกาคุณไปคุยกับกรรมการแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆนี่ไปกันเองแล้วก็ยืนเนี่ยไอ้ฉันกำลังพิมพ์สคริปต์ของฉันจะต้องมางานไอ้ IMF World Bank กำลังตั้งใจตรงนี้อยู่ก็คืองานฉันเป็นหลักแล้วลูกก็คือมาคุมแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เราก็บอก excuse me please leave my space ก็คือความที่ฉันกำลังตั้งใจเสียงมันก็ขึ้นอยู่นิดนึงแล้วฮีก็บอกโอ้ยูเริ่ม aggressive แล้วนะ congratulations เอ๊ะแล้วก็ยูมา congratulate อะไรฉันแกออกไปจากพื้นที่ก็เลยเสียงดังฟังชัดเจนไปอีก 2-3 สนามข้างๆบอกยูออกไปจากพื้นที่ฉันอยู่นี้แม่เจ้าเออโอเคจบไปมันยังกอดอยู่เออ anywaysback to our story นะ so เรื่องนี้ดิฉันขอพูดเพราะว่าดิฉันอยากจะให้มันเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเรื่องของ Prime Minister revoking Thai citizen of Israeli businessman ดิฉันโอเคมากนะชาวอิสราเอลที่สุภาพที่ตามกฎไทยที่แบบไม่ disrespectful of ThaiPeople แล้วก็ซื้อบัตรเข้าชมนู่นชมนี่ไม่ใช่ว่าเออเอาแต่ของฟรีซื้อของไม่จ่ายตังคุณบ้าหรือเปล่านะคะก็คือมันก็ต้องมี common sense แล้วก็มีการ proper conduct อะไรอย่างนี้ป่ะคุณโบแต่คราวนี้ไอ้เรื่องของการมาสร้างสุสานบ้านเราเนี่ยคือตามที่ท่านอนุทินว่านะไปตายบ้านแกเถอะเนาะหรือว่าใครที่มาฉวยโอกาสนี่จะมองวางแผนอนาคตไกลไซนิเซิร์มอย่างเงี้ยดิฉันแอนตี้มากมากมากมากคุณโบรู้สึกว่าคุณแอนจี้อ่ะคุณแอนจี้ใช่ป่ะคุณแอนจี้นี่ก็คือไปแต่งงานย้ายไปอยู่คูเวตถูกป่ะแล้วก็ประเทศแถวนี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะโปรเทคสตรีเด็กที่ปาเลสไตน์ถูกป่ะก็พื้นที่เขาว่าคุณเข้ามายึดพื้นที่เนี่ยเข้าใจว่าคุณแอนจี้เนี่ยนะคะเขาก็เหมือนแบบลำเลียงอาหารหรือว่าหาทุนส่งไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำอ่ะใช่ป่ะแล้วก็โดนรัฐบาลของประเทศไอเนี่ยแบนผมก็จะมีแบนนะใครอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตามนั้นก็คุณอนุทินนะนายกอนุทิน has signed an order revoking the Thai citizenship of an Israeli-born man for failing to disclose and renounce other nationalities upon naturalization อันนี้ก็สอดคล้องกับที่คุณได้พูดไปนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคุณ dual nationality เนี่ยคุณก็จะต้องถอนอย่างเช่นคุณมารับสัญชาติไทยคุณก็จะต้องถอนสัญชาติอิสราเอลถูกป่ะอันนี้มันเป็นกฎซึ่งคนนี้เขาไม่ทำชื่ออะไรเนี่ย Ariel Bluestein เนี่ย a Bangkok-based gem and jewelry entrepreneur นะ after evidence revealed that he continued to hold and use his original Israeli passport after acquiring Thai nationality in 2019ก็คือได้สัญชาติไทยมาปี2019นะคะแล้วก็คืออันนี้เนี่ยคุณโบมันก็จะมี dual citizenship ปะนะแต่ถ้าคุณคุณจริงๆแล้วตามหลักเกณฑ์กับกฎหมายนี่คุณจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งบางประเทศเขาก็ไม่ได้ให้คุณต้องเลือกนะแต่ว่าประเทศไทยนี่ชัดเจนว่าคุณต้องเลือกอะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เป็น target หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบถือไปได้สองสัญชาติไงแต่พอมากรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็มี tension อยู่แล้วเนาะมันก็เลยสามารถที่จะใช้ กฎหมายนี้ได้ในการที่แบบว่าโอเคเรายึดคืนนะพาสปอร์ตไทยของคุณก็กลับไปใช้คราวนี้เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็สามารถเข้าออกได้แหละแล้วคุณก็จะต้อง apply visa ไปเพียงแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการที่มันอาจจะแบบว่านิดนึงยุ่งยากนิดนึงแต่เขาก็สามารถที่จะไปซื้อไอ้อีลิทไทยได้นะที่ว่าเสียตังค์1 ล้านอ่ะคุณโบแล้วมันก็คือเข้าออกทำธุรกิจอะไรอย่างงี้ได้ปลื้ดปลื้ดปลื้ดปลื้ดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวของการเป็นนักธุรกิจต่างๆนานาคุณจะซื้อก็ได้แต่แน่นอนอ่ะล้านหนึ่งมันก็เยอะไงแต่ถ้าคุณธุรกิจรุ่งมากล้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเศษตังค์ของคุณถูกป่ะตามนั้น So according to officials in 2019 Mr. Bluestein used his Israeli passport to travel to and from Hong Kong on the same day his Thai national identification card was issued which violates Thai naturalization conditions ก็คืออันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปจบข่าวก็คือที่ฉันพูดข่าวนี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันไปทายอินกับข่าวที่สหราชอาณาจักรเนาะนั่นก็ส่งไปให้คุณแล้วใช่ป่ะโอเคข่าวนี้ UK consulate in Jerusalem ceases operations ตอนนี้มันก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยมากขึ้นนะคะMove reflects tensions following decision by London to sanction trade with Israeli settlements คุณโบคุณเข้าใจป่ะเรื่อง Israeli settlements ในพื้นที่ West Bank
3: ไม่ได้เข้าใจขนาด
4: คือโอเคก็คือโดยพื้นฐานโดยแบบว่าง่ายๆเลยนะคะคืออย่างนี้รัฐบาลประเทศไอสั่งให้มีการเข้าไปตั้งหลักอาศัยในพื้นที่จุดต่างๆในเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์เข้าไปสร้างชีวิตเข้าไปทำไร่ทำนาเข้าไปคือเหมือนกับว่าก็เข้าไปอยู่อาศัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือส่งคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวทั่วๆไปนะคุณโบเข้าไปปักหลักสร้างชีวิตแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนไปเป็นเมนิสที่ใช้คำสุภาพสุดแล้วนะคือไปก่อกวนกับคนพื้นที่ก็คือก่อกวนคนปาเลสไตน์มันก็จะมีข่าวออกมาไปรังแกเขาไปกดดันเขาคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นฤดูที่จะต้องเก็บเกี่ยวต้นออลิฟใช่ป่ะปรากฏไปเผาของชาวปาเลสไตน์ซะอย่างนั้นเลยอะมันคือไลฟ์ไลน์ของพวกเขาว่าคุณโบเนี่ยแหละพวกเซตเทิลเมนต์พวกนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปแต่เขาก็มีมัสโซ่นะมีกล้ามมีแล้วก็ส่งเข้าไปคราวนี้เนี่ยตั้งแต่มีforeign minister คนใหม่เขาเรียกว่า foreign secretaryมินิแบนเนี่ยของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาเป็นชาวยิวนะเขาเป็นชาวยิวพ่อแม่เขาก็ลี้ภัยเขาก็หนีอพยพมารู้สึกว่าจะมีเสียชีวิตในฮอลโลคอสต์บ้างเหมือนกันแต่เขาเข้าใจอะค่ะว่าไอ้นี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรกระทำเขาก็เลยออกนโยบายว่าฉันมีนโยบายให้กับสหราชอาณาจักรนี่ว่าจะต้องแซงชั่นนี่ก็คือห้ามให้เข้าอังกฤษห้ามทำธุรกิจนู่นนี่ก็ไม่รู้นะว่า sanctions อะไรสำหรับพวกที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไอแล้วก็ส่งคนเข้าไปยึดพื้นที่ของปาเลสไตน์เนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยมีการตึงมีความ friction กับระหว่าง UK กับอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ2ประเทศมี friction กันแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นตัวแทนไปอยู่ตามประเทศเขาเนี่ยก็จะถอนตัวดึง staff กับ return staff send staff อะไรอย่างนี้ถูกไหมคุณโบก็เนี่ยแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะSo the visitors' entrance to the British consulate in Jerusalem, founded

0: ภารกิจละมีแค่กรมศุลกรมศุลนี่ก็จะเป็นระดับเล็กมาหน่อยถ้าเป็นสถานทูตนี่ก็จะเป็นอยู่เมืองใหญ่ๆแบบเทลอาวีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะอิมแพคที่เมืองเล็กก่อนนะเยรูซาเล็มเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีฟังก์ชันแล้วก็คือปิดไปได้แต่ว่านักการทูตทั้งหมด7ชีวิตสามารถอยู่ต่อได้เอาถ้าไม่มีฟังก์ชันอยู่ต่อได้ยังไงอยู่ต่อทำไมก็อาจจะต้องอยู่ต่อแล้วก็ช่วยเหลือนะคะชาวอังกฤษที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นSo there you go. All right. Why did Israel order the British consulate's closure? ก็เพราะว่า tensions เนี่ยแหละจบข่าวนี้คุณโบโอเคแล้วยังพอมีเวลาถูกป่ะ
1: ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ใช่แล้วยังพอมีเวลาอีกสักประมาณ9นาทีแล้วก็ตายละเมื่อกี้นี่ได้กลับไปช่วงแรกที่ที่ฉันบอกว่าเขาจะมีการเพิ่มมา 1,000 บาทนะคะคุณโบสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทาง Travel Agents เขาก็ออกมาต้านนะเขาก็ออกมาต้านโทษทีอันนี้มันเป็นข่าวอัปเดตที่ที่ฉันลืมพูดถึงเขาออกมาต่อต้านว่าห้ามมีเพิ่มเขาก็ต้องออกมาต่อต้านสิเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นแพงขึ้นถูกป่ะคะ
1: แล้วก็ทำให้คนอาจจะแบบตัดสินใจแบบอย่าง
0: ไปประเทศอื่นดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แย่เลยอันนี้ก็แย่เลยจริงๆเนาะปัญหาเราก็ต้องต่อสู้มันต่อไปป่ะคุณโบเอ้ย
1: เท่านี้อยู่ยากเนาะแต่ก็ต้องอยู่แหละ
0: มากก็ต้องอยู่แต่นี่จะบอกให้ยึดเพลงของ Kelly Clarkson ไว
1: ้
0: คุณรู้เพลงว่าเพลงอะไร
1: ไม่รู้เพลงอะไร
0: What doesn't kill you makes you stronger อะไรที่มันไม่ฆ่าคุณมันต้องทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคุณโบคุณยุดนี่ด้วยนะอะไรที่มันแบบว่าไม่ทำให้คุณ dead small เนี่ยมันจะต้องทำให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถต่อสู้กับทุก curveball ทุก challenge ทุก obstacle คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เข้าใจปะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะต้องเอามือกำปั้นมาตบที่อกฉันทำได้ตามนั้นนะคะโอเคอ่ะข่าวอื่นๆมีข่าวอะไรอีกล่ะมันมีข่าวที่มันสดใสบ้างไหมอะคุณโบ
1: มีค่ะ
0: อันนี้สิคุณได้ดูป่ะไอ้ภาพยนตร์ Crazy Rich Asiansโอ้ยดังมากเลยนะตอนนั้นนะกี่ปีแล้วล่ะก็เป็นภาพยนตร์นะคะเกี่ยวกับพวกคนรวยสิงคโปร์กับชีวิตไลฟ์สไตล์อาจจะแบบปาร์ตี้อาจจะแต่งตัวอาจจะวังหน่อยนะคะแต่ปรากฏว่าชาวโลกนี่ก็หันมาโอ้เอเชียนคัลเจอร์มันก็เก๋ดีแล้วก็โอ้ยถล่มทลายเลยคราวนี้เนี่ยนะคะเขาจะทำเป็นซีรีส์แล้ว Crazy Rich Asians set to return as new series with original movie stars reprising roles ก็จะดึงนักแสดงนะคะที่เล่นไปในภาพยนตร์นั้นเนี่ยกลับมาเล่นกันใหม่ในซีรีส์นี้ละค่ะก็น่ารักดีเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นภาพยนตร์ใสๆตลกดูแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรนะคะอันวายแล้วก็ลืมโลกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ดิฉันอยากจะแบรกนิดนึงนะคะเฮนรี่โกลดิงเนี่ยนักแสดงนำผู้ชายนะเฮนรี่โกลดิงเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษมาเลย์ค่ะดิฉันเรียนหนังสือกับน้องสาวเขานะที่มาเลเซียเจสสิก้าโกลดิงตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วนะคะนั่นแหละก็จะมีนะคะนักแสดงนำฝั่งผู้หญิงชื่อคอนสแตนซ์วูชื่อเพราะชื่อคอนสแตนซ์แล้วก็นักแสดงนำผู้ชายก็คือเฮนรี่โกลดิงนั่นแหละแล้วภาพยนตร์ Crazy Rich Asians 8ปีที่แล้ว broke new ground for Asian representation in Hollywood นี่นะคะก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยมันดังมากเลยแล้วก็คืออย่างที่บอกกันนะคะโลกก็จะรู้จักกับความเป็นเอเชียมากยิ่งขึ้นในฮอลลีวูดไง The blockbuster that became a cultural phenomenon is writing a new chapter แต่คุณโบสังเกตว่าไม่รู้สิคุณดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดบ้างหรือเปล่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าจะเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาจะต้องดึงเจ diversity

0: เข้ามาจะต้องมีคนผิวสีอันนี้ก็มีมาตั้งสักพักใหญ่แล้วนะคะคนผิวสีแต่นอกเหนือจากคนผิวสีแล้วเนี่ยจะต้องมี Asian representation คุณโบ
1: จริงๆจริงสังเกตค่ะสังเกต
0: คุณสังเกตอยู่ใช่ป่ะดิฉันสังเกตมานานแล้วนะเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นบทเล็กๆน้อยๆแวบมาหายไปแวบมาแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะคนเอเชียจะเริ่มรับบทบาทที่มันแบบเห็นชัดเจนไม่ใช่แบบว่าครึ่งวิหรือว่าสองวิแล้วนี่เป็นไงล่ะพลังของคนเอเชียแล้วก็เรื่องของการกีฬาต่างๆนานาเนี่ยนะคะAsians ก็ไม่แพ้ไม่น้อยหน้าใครโอ้โหแล้วจะต้องบอกสิอยู่น้องเนเน่ก็ Asian representation Thailand represents มากนะคะน้องลีซ่านี่ก็ใช่นะดูสิเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะหลุยวิตตองน้องอุรัสยาน้องยาย่าอีกนะคะไปเทียบไหล่กับแบบนักแสดงตั้งแต่เจเนฟเฟอร์คอนเนลลี่แล้วใครอีกล่ะก็กงเกาหลงเกาหลีนี่เอเชียนนี่คือแบบว่าทุกแวดวงการเลยนะcoming on strong มากๆมิเชลโยนี่ก็เป็นนักแสดงนำ
1: นานแล้วเนาะ
0: อยู่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ตั้งแต่เจมส์บอนด์แล้วก็มาอะไรนะวิกเก็ตเนี่ยกับอาริอานากรานเดนี่เธอน้ำหนักขึ้นหรือยังน้องอาริอานานั่นน่ะก็เป็นห่วงนางอยู่นะคะตามนั้นก็ภาพยนตร์นี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ซีรีส์จะออก HBO นะคะ Not Just Rich Crazy Rich น่ารักดีไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวนะแต่รวยบ้าบอคอแตกเลย
1: ดีใครอยากบอสมองอะไรเงี้ยนะดูสนุกสนุกเนาะขำขำอะไรเงี้ยก็ดูได้
0: จริ งจริงจริงนะคะโอเค alright what else is there what else is there that's Cornell Jane DoeOh my god อันนี้ก็ไม่ไหวมีอะไรอีกอ่ะนี่ก็ Ukraine strikes Russian strikes center หน่อยเอรี่นั่งอยู่ข้างๆเสียชีวิตไป33นี่ขอประกาศอะไรโอ้ผ่านนี้หน่อยได้ป่ะใครสามารถสอนภาษาไทยแบบเบสิกคุณโบสอนภาษาไทยได้ป่ะสอนแบบพูดอ่ะฮะ
1: สอนให้ใคร
0: เอรี่
1: จริงเหรอ
0: สอนให้เอรี่จริง
1: เขาพูดไทยอยู่แล้วนะ
0: เขาไม่พูดคุณเขาไม่พูดไอเราส่งไปทีว่ามามี่พูดภาษาอังกฤษไอไม่ใช่เขาบอก speak English speak English แล้วเริ่มหงุดหงิดด้วยซ้ำไปนั่นสายหน้า
1: ไม่เอาหรอก
0: ตินชาลูก
1: ไม่อยากเรียน
0: ไม่ได้ต้องบังคับเด็กไม่ได้รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างบางทีจะต้องบังคับคือว่าคือรู้นะยุคปัจจุบันนี้ต้อง child center เด็กจะเอาอะไรถึงให้อันนี้เนี่ยคุณจะต้องฟิลเตอร์ด้วยนะคือเด็กไม่เอาผักก็ไม่ต้องเอาผักให้เด็กกินเด็กไม่เรียนหนังสือก็ไม่ต้องให้เด็กมันไม่ได้คุณโบบางทีเนี่ยเรารู้ดีกว่าเราก็ต้องแบบว่าต่อรองแต่เราต้องหาวิธีที่เขาจะยอมรับมันก็คือครูที่ดีครูที่แบบว่า get along ด้วยการ chemistry มันไปได้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยดิฉันรู้แล้วล่ะดิฉันอยากจะพูดเรื่องอะไรมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะสอนอยู่ที่ Stanford ชื่ออาจจะยากนิดนึงเขาเนี่ยคิดค้นอันนี้ได้คือ brain cells เนี่ยนะคะมันจะเหมือนแบบติด switch เนี่ยดำไปคือเขาสามารถที่จะเขาปิดเปิดสวิตช์ไฟแยก brain cell เป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็รีเสิร์ชเพิ่มเติมด้านอัลไซเมอร์เขาดูเป็นเนิร์ดมากเลยนะแล้วลูกก็เป็นผู้ชายโตแล้วนะใส่กางเกงแบบเป็นกีตาร์ร็อกสตาร์ดิฉันบอกว่าเอามาให้น้องเนเน่ใส่หน้าสมองนั่นแหละแล้วก็เป็นคลิปที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาก็เข้าไปเก็บภาพนะคะว่าเขากลับบ้านไปบอกลูกสาว2คนบอกก่อนนะคะว่าเนี่ยพ่อได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะลูกก็ดีใจมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วบ้านก็แอบบอกว่าไม่ได้หรูหราอลังการแบบเล็กๆแบบ เห็นแล้วน่ารักคุณไปลองหาดูนะคะแล้วก็หลังจากที่บอกลูกสาว2คนก็ไปบอกลูกชายเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะก็กอดกันก็ฟิสบัมก็อะไรอย่างนี้ว้าว no way อะไรอย่างนี้น่ารักมากเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ประกาศผลโนเบลไพรส์มีแอนคาร์สันนะคะ a genre bending Canadian writer wins 2026 Nobel Prize in Literature Nobel Prize มีหลายแขนงมีเรื่องสันติภาพมีเรื่องของนวัตกรรมมีเรื่องหลายอย่างเคมีคุณอาจจะลองไปดูนะคะเพราะว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะเขาได้ในแง่มุมไหนอะไรอย่างนี้นะได้รีเสิร์ชอะไร
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วใช่พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะพี่วันนี้เราต้องไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: พร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้นเวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
6: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นTrust นะคะ Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นาทีถึง 14:30 นาทีท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the Fragmentนะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วย ทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991 ถึง 2026 นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 น.ถึง 15:30 น.รองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุปแบงคอกนะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
7: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF Rescues Thailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอัดดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือ ายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารทิศทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
6: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำ

0: อย่างท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวัน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
3: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่า น้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3 ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 1 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทมนะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ยร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สกนะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
0: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
3: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire นะคะตอนนี้ใกล้ไฟนอลแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปส ังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบ SDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภูมิภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากปภ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
3: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่เทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทง ที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อสินกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ่วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
0: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
3: ค่ะข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
0: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
3: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆ นะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถ ธนกุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
9: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
8: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @M-Court Academy
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Insight Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และ Stamp ทิติวัฒน
3: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Insight Cyber ครับผมประจำวันอาทิตย์ที่11นะครับเวลาเที่ยง34นาทีนะครับผมยังอยู่กับผมครับ Stamp ทิติวัฒน์ครับและพี่ Andy Liu Chiu IT ครับสวัสดีครับพี่ Andy
4: สวัสดีครับสแตนสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีนะครับผมเป็นไงบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่แอนดี
4: ้ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็วุ่นวายฮะเรื่องงานเหมือนเดิมฮะถ้าเป็นราชการก็เป็นช่วงเปิดปีประมาณก็จะเป็นเรื่องของการทำใหม่ๆนะก็ต้องจูนกันนิดนึงสแตนเป็นไงครับ
3: โอ้โหพี่แอนดี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่แอนดี้พี่ท่านผู้ฟังครับผมนี่ต้องกลับต่างจังหวัดนะสมุทรสงครามเพราะว่ามันมีฝนตกหนักทุกวันเลยแล้วก็น้ำท่วมน้ำหนุนด้วยนะครับก็กลับลากลับบ้านไปช่วยบ้านญาตินะครับคนของขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็บางของบางอย่างเนี้ยก็มาไว้ที่บ้านผมเพราะว่าที่บ้านผมจะอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยไม่ค่อยท่วมนะเมื่อวันศุกร์นะไม่ค่อยท่วมก็เลยเอามาของมาไว้นะครับผมซึ่งบ้านผมเองอ่ะไม่ได้เจอน้ำท่วมแต่ว่ามันจะมีน้ำหนุนที่แบบน้ำมันดันขึ้นมาอยู่แบบประมาณแค่หน้าบ้านไม่ได้ยังไม่ถึงรั้วบ้านนะครับก็คือยังไม่โดนปัญหาตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อผมกลับมาวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ฝนตกหนักอำเภอเมืองท่วมแล้วทีนี้ในตลาดท่วมแล้วครับเพราะว่าน้ำมันหนุนมาด้วยแล้วก็ตามที่ผมไปเช็คข่าวมานะครับตามกรมอุตุเขาบอกว่าในช่วงตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะแล้วก็ยาวไปถึง5วันก็เหลืออีกประมาณ4วันเนี่ยเขาบอกว่าจะกรมอุตุวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าจะเขาเตือนฝนตกหนักนะครับฉบับ4เนี่ยซึ่งพื้นที่ที่จะโดนเนี่ยเกือบทั่วประเทศไทยเลยครับพี่แอนดี้ท่านผู้ฟังครับโดยที่จะมีภาคเหนือที่จะยกเว้นนะครับก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่เนี่ยครับอันนี้ก็คือจะไม่โดนนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเสี่ยงพายุนะครับทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมมือรับ
4: เตรียมรับมือ
3: น้ำให้ดีเตรียมรับมือกับน้ำให้ดี
4: นี่ลุ้นอยู่ฮะเนี่ยดูข้างหลังนี่ยังแดดมาอยู่เลยเนี่ย
3: ครับพี่
4: กำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะ
3: คือคนที่อยู่สมุทรปราการผมอยู่สมุทรปราการเนาะเมื่อเช้าฝนตกแล้วพี่ดิเมื่อเช้าตกแล้วอันนี้เพิ่งหยุดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองครับคือแบบโอ้โหมืดแต่เช้าเลยแล้วก็ตกแล้วแล้วก็แต่โชคดีตอนนี้ก็หยุดแล้วแล้วก็ดูฟ้าตอนนี้ก็โปร่งอยู่แต่ว่าเมฆก็เยอะอยู่นะครับแดดก็ออกสิ่งที่อยากจะเตือนท่านผู้ฟังอีกทีนึงเราคุยกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือภัย ที่จะมากับเนี่ยแหละครับน้ำท่วมมิจฉาชีพที่จะมา เขาเรียกว่าเนียนกับสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆแล้วก็จะมาหลอกลวงหลอกลวงประชาชนอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมพี่แอนดี้มีอะไรบ้างครับพี่แอนดี้ครับที่จะแบบว่าเนียนมากับน้ำท่วมเนี่ย
4: อ๋อที่เราคุยกันที่แล้วเนาะก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการปลอมนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการปลอมคอนเทนต์นะฮะจะเป็นการปลอมเนื้อหาใน Facebook แล้วก็รับบริจาคหรือเป็นหน่วยเป็นมูลนิธิ
3: ครับ
4: อันนี้สิ่งที่เจอบ่อยที่สุด
3: ซึ่งก็โหไม่เว้นแต่คนดังก็เจอเนาะในเรื่องของเปิดมูลนิธิมาแล้วก็จะมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่แหละแต่เงินเนี่ยก็ไม่ได้ไปใช้ในสิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่เขียนไว้เพื่อให้คนบริจาคมานะครับเพราะฉะนั้นเช็คต้นทางดีๆนะครับแล้วก็เรื่อง SMS ที่ส่งตามลิงก์มาอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้ดีอย่าไปกดเข้ามั่วนะเพราะว่าบางทีกดเข้าไปบางทีข้อมูลอาจจะรั่วไหลได้นะครับผมพอพูดถึงข้อมูลรั่วไหลวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังกับพี่แอนดี้คุยเรื่อง PDPA ครับให้มันเห็นชัดกันเลยเพราะว่าจะเห็นเลยว่าน้ำท่วมเนี่ยมีการถ่ายคลิปน้ำท่วมหรือพื้นที่ที่แบบขนย้ายหรือรวมไปถึงนี่เลยพี่แอนดี้ล่าสุดผมไปเห็นมาผมก็ไปหาข่าวที่จะมาชวนพี่แอนดี้กับท่านผู้ฟังคุยนี่แหละไปเจอกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม ถ่ายพรีเวดดิ้งซึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องที่ช่างภาพเนี่ยถ่ายเจ้าสาวเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลงเพจตัวเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนเพื่อจะโปรโมตร้านตัวเองแบบโปรโมททีมงานตัวเองว่าเออเนี่ยรับถ่ายนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รับความยินยอมจากบ่าวสาวมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาพี่แอนดี้เรื่องแบบนี
4: ้งงเหมือน
3: แ
4: ด
3: ง
4: คนทำธุรกิจพ
3: รี
4: เวดถ่ายรูปพรีเวดดิ้งไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งเขาดูแลอยู่แล้วเหรอแล้วไปเผยแพร่หรือว่ายังไง
3: ไม่มันเป็นหน้าตาเขาไงครับแล้วก็เอาแบบไปลงเอารูปบ่าวสาวไปลงในเพจตัวเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตบ่าวสาวก่อนอย่างเงี้ย
4: แล้วบ่าวสาวเขามาจ้างคนนี้
3: จ้างคนนี้
4: หมายความว่าบ่าวสาวไปจ้างคนที่ทำธุรกิจนี้อยู่แล้วใช่ไหมจ้างแล้วแล้วก็แต่แล้วทีนี้อาจจะใช้ในภารกิจคือเรื่องของการทำพรีเวดดิ้งเฉพาะงานแต่งของเขาแต่เอาไปลงเนี้ยเหรอ
3: ใช่ครับไม่อารมณ์แบบประมาณผมเป็นทีมงานพรีเวดดิ้งนะมีเพจหนึ่งเพจของผมเองชื่อร้านสแตมป์พี่แอนดี้จ้างผมไปถ่ายพรีเวดดิ้งผมมาถ่ายให้พรีเวดดิ้งส่งรูปให้พี่แอนดี้เรียบร้อยแล้วแต่ผมเอารูปตรงนั้นอะมาโพสต์ลงเพจตัวเองโปรโมทร้านแต่ทีนี้มันก็เลยเป็นข้อวิพากษ์กันในกลุ่มว่าแบบว่าเอ้ยคุณไปเอารูปเขามาเนี่ยคุณขออนุญาตเขาหรือยังบางทีบ่าวสาวเขาไม่ได้ยินยอมนะอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกฎ GDPR นะอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ถ้าเป็นสูตรนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่อง GDPR นะก็คือหลักๆคือถ้าเราทำอาชีพใดก็แล้วแต่ที่ต้องไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเข้ามานะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางตรงนี่หมายความว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดชี้คนนี้แอนดี้ชี้คนนี้สแตมป์เนี่ยคือรู้เลยว่าคนนี้คือใครก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับข้อมูลเลขที่บัตรนะเลขที่บัตรนี้อาจจะยังไม่รู้เลยโดยตรงทันทีแต่ว่าสามารถไปตรวจสอบต่อได้นะหรือโทรศัพท์นะรู้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้คนแต่ว่าก็อาจจะไปเช็คกับผู้ให้บริการก็รู้ว่าใครจดทะเบียนนะทะเบียนรถก็เหมือนกันนะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าใครแต่พอเช็คทะเบียนรถมาก็รู้ของใครแบบเนี้ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ตามที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะไว้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PPA อย่างเช่น
3: ครับครับพี่เชิญๆครับขอนะครับ
4: อย่างเช่นหน่วยงานราชการที่เก็บข้อมูลคนที่ยืนยันได้ว่าเป็นตัวบุคคลเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม PPA เช่นเดียวกับห้างร้านอย่างเมื่อกี้นะถ้าเกิดเป็นช่างกล้องทำอาชีพในเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็มีหน้าที่ในการส่งมอบบริการคือส่งมอบพวกคลิปวิดีโอภาพต่างๆให้กับลูกค้าโดยตรงเนี่ยเราต้องเคารพข้อมูลของเขานะเพราะฉะนั้นในการจะทำอะไรข้อมูลของเขาเนี่ยจะต้องพูดคุยบอกกล่าวให้เขายินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายซะก่อนถ้าเกิดสมมติฟังดูเมื่อกี้คือเหมือนกับทำอาชีพแล้วปรากฏว่าไปเอาข้อมูลลูกค้าแล้วเอาไปเปิดเผยซึ่งการเปิดเผยที่ว่าเนี่ยมันทำให้รู้ตัวตนหรือว่าคือใครอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผิด PPA
3: ครับอันนี้ เพื่อขยายความเข้าใจของท่านผู้ฟังแฟนๆ 9.5 ของเราผมขอถามอย่างนี้เลยดีกว่าครับพี่แอนดี้ครับให้ทองแท้เลย PDPA คืออะไรครับพี่แอนดี
4: ้ PDPA เป็นกฎหมายที่ไม่ได้บังคับให้มีการห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับห้ามนะหมายถึงไม่ใช่กฎหมายที่ห้ามนะ
3: ครับ
4: แต่เป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยใครก็ตามที่มีหน้าที่ไปเอาข้อมูลของเขามาใช้ในภารกิจของตัวเองเนี่ยนะครับต้องให้ความเคารพสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับถ้าเกิดพี่เอกชนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วพี่ไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลของสแตมป์ไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าตาภาพข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่ที่บอกความเป็นสแตมป์เนี่ยที่ต้องเคารพต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าพี่จะทำยังไงกับข้อมูลสแตมป์นะครับสมมติถ้าอยากถ้าเปิดเป็นร้านพรีเวดดิ้งถ้าเกิดพี่อยากเอาข้อมูลสแตมป์ซึ่งพี่เป็นคนเก็บมาแล้วแล้วเป็นคนมาเอาข้อมูลมาตัดต่อแต่งเติมให้มันเป็นภาพสำหรับใช้ในงานได้เนี่ยเนี่ยถือว่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่ต้องดูแลข้อมูลสแตมป์ตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าเกิดพี่จะใช้ข้อมูลเนี้ยในการโปรโมทพี่ต้องบอกสแตมป์ก่อนสแตมป์เรื่องยินยอมนะนี่คือหลักการของ PDPA คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำให้คน2ฝั่งก็คือฝั่งที่เก็บข้อมูลใช้ข้อมูลเนี่ยกับฝั่งนึงที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับมีกติกากลางนะเพื่อที่จะให้มันเกิดการคุ้มครองระหว่างกันนี่คือ PDPA
3: PDPA เนี่ยมันมีผลกับใครบ้างครับประชาชนทุกคนเลยมั้ยที่เป็นคนไทย
4: คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลทุกคนซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดนะมันมีผลหมดเลยนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นฝั่งมีอิทธิพลกับเราแล้วมีการเอาข้อมูลเราไปใช้ประโยชน์นั่นคือคนฝั่งตรงข้ามนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยนะหรือว่าภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับที่มีอาชีพในการต้องทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบส่วนนี้
3: แล้วอย่างนี้นี่เขา กฎหมาย PDPA เนี่ยครับพี่แอนดี้ครับมันคุ้มครองข้อมูลประชาชนด้านไหนบ้างนะครับพี่นอกจาก
4: คุ้มครองคือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไงนะไม่ได้ด้านไหน
3: เลย
4: ข้อมูลอะไรก็ได้ที่บอกความเป็นตัวคนเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลนั้นพูดออกมาปั๊บนี่คือสแตมป์อันนี
3: ้คุ้มคร
4: องนะที่ละเอียดอ่อนอีกอย่างเช่นพวกแม้แต่ DNA สแตมป์เนี่ยนะฮะเนื้อเยื่อมีเหงื่อมีเส้นผมเส้นขนแล้วเอาข้อมูลของสแตมป์นะแล้วย้อนกลับไปได้เป็นสแตมป์นี่ก็ยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะมันกฎหมายคุ้มครองหมดฮะสแตมป์ไปคอนโดแล้วสแตมป์ก็ไปสแกนหน้าสแกนนิ้วอย่างเงี้ยครับก็จะคุ้มครองสแตมป์เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่กติกากลางระหว่างคอนโดกับสแตมป์อย่างเงี้ยต้องเอากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลไปจับนะเม้นไม่ว่าภารกิจราชการกฎหมายข้อมูลคนจะเกี่ยวข้องเสมอเลยนะยกเว้นนะมันจะมีอาจจะยกเว้นบ้างนะคือกฎหมายที่ประมาณว่าให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานตรงนั้นโดยตรงสมมติเช่นตำรวจเนี่ยนะครับเขาในการทำผิดถูกจับตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมืออย่างเงี้ยนะครับเก็บลายนิ้วมืออย่างเงี้ยตำรวจก็ทำสามารถทำตามหน้าได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม PDPA จะไปเกี่ยวตอนหลังนิดนึงคือข้อมูลที่มีการเก็บตรงนั้นเนี่ยนะต่อให้ไม่ต้องขอสแตมป์นะไปเก็บตามระเบียบของตำรวจได้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดผู้ร้ายเกิดตำรวจไม่มีเก็บข้อมูลว่าใครเป็นผู้ร้ายมันก็ไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องประชาชนได้ใช่ไหมครับมันต้องเก็บแล้วต้องรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็จะอยู่ใน PDPA เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเวดดิ้งเมื่อกี้อันนี้เต็มๆเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเรามีอาชีพในการทำธุรกิจแล้วปรากฏว่าเราได้เงินจากสิ่งนั้นแล้วเราเอาข้อมูลของเขามาใช้เนี่ยเราต้องเคารพเขาอันนี้คือเข้า PDPA
3: ครับแล้วพวกอันนี้ผมขอถามคือถ้ามันเป็นเรื่องของประวัติสุขภาพของเราอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกข้อมูลแบบลึกๆหน่อยที่มันแบบจะอยู่ตามอย่างที่พี่อันนี่บอกว่าอ่านมันอยู่ตามสถานีตำรวจตามข้อมูลทางโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เราทำงานอะไรเงี้ยครับสมมติถ้ามันหลุดไปอย่างเงี้ยพี่อันดี้ผมไม่รู้แหละว่าหน่วยงานนั้นเขาทำหลุดได้ยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเอาผิดอะไรได้บ้างหรือเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับข้อมูลที่มัน
4: ขึ้นอยู่กับคนเก็บตอนนั้นนะสมมติว่าถ้าเกิดเขาเก็บโดยที่เขาจะละเมิดหลัก PDPA หลัก PDPA มีหลายๆอย่างนะฮะสมมติว่าสแตมป์ไปโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลอะไรเดียแถวๆนี้โรงพยาบาลเดี๋ยวชื่อมันคล้ายแถวนี้เกินไป
3: โรงพยาบาลสแตมป์ก็ได้โรงพยาบาลพี่แอนดี้ก็ได้อะ
4: โรงพยาบาลสะพานใหม่แล้วกันไม่มีโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลสะพานใหม่นะสแตมป์เข้าไปแล้วเขาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสแตมป์ซึ่งมีโรคของสแตมป์ด้วยซึ่งสมมติว่าโรคของสแตมป์เป็นโรคที่แบบน่ารังเกียจคนอื่นรู้แล้วแบบไม่อยากคบหาเลยสมมตินะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งเขาต้องดูแลอย่างดีนะฮะต้องดูแลอย่างดีกว่าข้อมูลแบบปกตินะถ้าเกิดข้อมูล เป็นข้อมูลแค่เลขบัตรนะชื่อที่อยู่อย่างเงี้ยมันยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลสุขภาพอย่างเงี้ยถือว่าอ่อนไหวมากๆนะครับอันเนี้ยนะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะซึ่งเขาจะต้องมีขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเก็บต่างๆเลยว่าเขาจะต้องบอกสแตมป์อย่างชัดเจนว่าเขาจะเก็บนู่นเก็บนี่ยังไงนะมีวิธีการรักษาดูแลยังไงจนไปถึงกระบวนการลบทำลายเลยนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเสร็จแล้วทีนี้สุดท้ายนะถ้าข้อมูลนี้หลุดออกไปนะครับมันก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาเขาได้มีการทำตามหลัก PDPA แล้วหรือยังนะถ้าไม่มีเลยนะโทษก็จะหนักนะหรือว่าถ้ามีบ้างบางส่วนโทษก็จะเบาบางลงมานะฮะโทษสูงสุดอยู่ที่5 ล้านบาท
3: โอ้โหครับ แล้วถ้าเป็นกรณีอย่างเช่น pre-wedding อย่างเงี้ยสมมติขออนุญาตแล้วทางบ่าวสาวให้แล้วอาสาหรือว่าวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ลงตาม YouTube ต่างๆยูทูบเบอร์ต่างๆที่ถ่ายไปสัมภาษณ์ร้านนึงแล้วก็บอกว่าโอเคอนุญาตให้ลงแล้วหรือบ่าวสาวที่แบบอนุญาตให้แล้วแต่พอสมมติเราเผยแพร่ไปแล้วอย่างเงี้ยถ้า ถ้ามันเราไม่ได้มีเอกสารอะไรยืนยันเราแค่คุยกันปากเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเขามาเอาผิดเราทีหลังอย่างเงี้ยมันได้อย่างนี้มันก็ทำได้ไหมพี่อันดี้
4: คือมันได้แต่ว่าต้องพิสูจน์กันนะครับคือกฎหมายเขาก็ต้องคุ้มครองแบบแฟร์ๆนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอนุญาตเราอาจจะอนุญาตด้วยปากเปล่าตอนนั้นนะครับอาจจะบอกเอาเลยพี่อะไรซึ่งปรากฏว่าสมมติว่าเขาเอาข้อมูลเราไปปรากฏว่าเราเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยเอ้าตัวอะไรแล้วฮะนี้นะเดี๋ยวแฟนใหม่มาเห็นหรือว่าเดี๋ยวกลายเป็นเราก็เสียชื่อเสียงนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ยอมซึ่งสุดสมมติว่าทางร้านเขายืนยันบอกว่าเรายอมตอนนั้นนะครับซึ่งก็หมายถึงเรายอมจริงๆก็ต้องไปดูรายละเอียดกันว่าตกลงเนี่ยมันยอมจริงๆตอนนั้นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเพิ่งมาเกิดมารู้ที่หลังมาเลิกกับแฟนที่หลังแล้วก็มีปัญหา

0: มิจฉาชีพอ่ะเขาจะเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยมาหลอกลวงประชาชนยังไงได้บ้างสมมุติถ้าเขาได้ข้อมูล PDVA ของเราไปแล้วอ่ะครับ
1: คือการหลอกที่ได้ผลมีการวิจัยกันแล้วแต่ตัวเลขไม่ไม่มีรายละเอียดให้ดูตอนนี้คือเขาบอกว่าเป็นการหลอกที่พูดถึงข้อมูลข้อมูลส่วนตัวที่มันตรงกับเหยื่อนะเหยื่อจะรู้สึกคล้อยตามหรือรู้สึกยินดีมากๆที่จะเป็นถูกโน้มน้าวเพราะว่าข้อมูลมันเป็นข้อมูลจริงๆนะครับตัวอย่างนะครับอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องของกรมที่ดินหลายจะเคยได้ยินนะมีการออกข่าวด้วยนะครับก็มีการหลอกโดยที่บอกว่าให้ไปเสียภาษีที่ดินอย่างเงี้ยแล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของที่ตั้งที่ดินนะเลขโฉนดระวางต่างๆซึ่งมันเป็นข้อมูลที่แบบอาจจะอยู่ในกรมที่ดินอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่า เขาเชื่อนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทหุ้นส่วนคนนะถือหุ้นเท่าไหร่นะที่บริษัทเลขนิติบุคคลอะไรอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเวลามิจฉาชีพเนี่ยอ้างเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเหยื่อจะรู้สึกเฮ้ยใช่เป็นหน่วยงานนี้จริงๆนะครับก็จะทำให้ถูกหลอกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือข้อมูลส่วนบุคคลมันจะเป็นต้นทางที่สำคัญมากๆที่จะสร้างความน่าถือนะครับให้กับคนร้ายแล้วก็ตัวเหยื่อเองก็จะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อนะเพราะงั้นมันถึงสำคัญมากๆว่าทำไม PDPA ต้องคุ้มครองโดยเฉพาะสร้างกติกาให้กับคนที่เก็บใช้ข้อมูลนะในฝั่งคนอื่นนะฮะแล้วก็ทำให้มันเกิดความยุติธรรมกับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูล
0: แล้วอะไรที่ไม่ควรจะหลุดออกจากเราเลยอ่ะพี่อันนี้เข้าใจถามไหมครับคือข้อมูลบางคนต้องไปกรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่แบบว่าไม่ควรที่จะแบบปล่อยผ่านจุดๆนี้ให้มิจฉาชีพรู้เลยอ่ะ
1: คือต้องบอกว่าถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันยากเพราะว่าในการที่เราจะไปทำธุรกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันต้องยืนยันตัวนะครับมันต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละระดับนึงเลยที่เขาจะยอมรับนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันถึงขนาดต้องให้บางทีเป็นเรื่องของหน้าตานะเรื่องของการสแกนหน้าหรือเรื่องของตัวม่านตานะครับหรือบางทีเป็นเรื่องของตัว DNA ก็ยังมีนะฮะคือจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปนะครับอย่างที่เป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องให้นะครับถ้าเป็นไปได้เรื่องข้อมูลชีวมิติที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้รหัสนี้เปลี่ยนได้ใช่ไหมสมมติหลุดไปแล้วยังเปลี่ยนได้ถูกนะ
0: เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได
1: ้เบอร์โทรศัพท์ก็ยังเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยครับอาจจะก็อาจจะแค่เข้าใจแล้วก็บริหารความเสี่ยงคือแบบดูว่าอะไรที่มันให้เท่าที่จำเป็นพอไม่ต้องให้แบบทั้งหมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลชีวมิตินะครับที่เราต้องคิดดีๆนะอย่างเช่นที่ผ่านมาปีที่แล้วพี่ทำเรื่องสแกนม่านตาแล้วให้เหรียญเป็นเหมือนกับเป็นเหรียญคริปโตอ่ะนะครับเป็นสแกนม่านตาสมัครสมาชิกแล้วให้เหรียญคริปโตกลับมาตอบแทนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเงินมันมูลค่าแค่ประมาณ1,000 กว่าแลกกับม่านตาซึ่งมันแปลว่าคือเราแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือนะฮะหรือทะเบียนรถนะเพราะอันเนี้ยต้องระวังเพราะงั้นอันเนี้ยไม่ควรให้เลยถ้าเป็นไปได้ต้องไม่ให้เลยนะฮะ
0: ก็คือพวกเรื่องน้ำตาหรือว่าแสดงที่เป็นตัวเราจริงๆหลายนิ้วมืออะไรที่มันแบบไม่สามารถ
1: เปลี่ยนไม่ได
0: ้เป็นแบบว่าไม่ใช่ของภายนอกอะไรอย่างนี้เนาะสมมติถ้ามันหลุดไปแล้วอะพี่อันดีสมมติถ้ามีคนรับเหรียญคอยมาแบบที่พี่อันดีให้ไปหรือว่าเขาเอาไปใช้ในการสแกนหน้าเข้าออฟฟิศใช่ป่ะมันจะมีเรื่องของการสแกนหน้าสแกนหน้าตาสมมติถ้าคนนี้ที่มันหลุดไปแล้วล่ะพี่อันดี
1: คืออันดับหนึ่งคือก่อนหลุดไปแล้วเนี่ยเอาเองต้องรู้ตัวเองนิดนึงนะว่าที่ผ่านมาเราเคยให้ตรงนี้ไว้ที่ไหนนะบางท่านโชคดีในออฟฟิศอะไรต่างอาจจะเป็นแค่การติดบัตรก็ยังดี
0: ครับ
1: นะถ้าสมมติออฟฟิศไหนเป็นสแกนนิ้วแสดงว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงอย่างน้อยคือมีข้อมูลนิ้วเราเนี่ยนะฮะไปอยู่ในที่ละออฟฟิศหนึ่งที่นะฮะถ้าเรามี2-3-4ออฟฟิศก็4 ที่นะฮะแต่คนส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ไปหลายๆที่หรอกนะครับแต่ให้เราพยายามคิดว่ามันมีกี่ที่แล้วก็ที่ไหนบ้างนะอย่างเช่นคนทั่วไปจะตอนไปพาสปอร์ตใช่ไหมสแกนพาสปอร์ตไปทะเบียนราษฎร์อย่างน้อยเรารู้ละ2 ที่ใครมีออฟฟิศก็3 ที่แล้วนะเพราะเราให้เราติดตามข่าวแล้วเราต้องรู้ตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเอานิ้วเราเนี่ยนะครับไป อยู่บนระบบของ3 สถานที่ 3ออฟฟิศจากนั้นถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นต่างๆเนี่ยเราต้องติดตามแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นที่นี่นะครับหรือมันมีความระแวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ของเราได้นะฮะถามได้นะฮะว่าตอนนี้ข้อมูลของเรา

0: เป็นยังไงบ้างนะเก็บไว้ดีไหมนะนี่คือสิทธิ์ของเรานะฮะตามกฎหมายแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้นะครับเราสามารถทำได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันหลุดไปแล้วเราก็ต้องเตรียมการนะฮะว่าถ้าวันนึงมันมีคนปลอมตัวเป็นเราแล้วก็อาจจะแบบเอาลายนิ้วมือเราแล้วไปอ้างว่าที่เป็นเรานะครับเราก็ต้องแบบระลึกได้ทันทีว่าอันเนี้ยเราเคยไปมีการสแกนนิ้วที่ไหนบ้างมันก็จะทำให้เราสามารถสืบสาวเราเรื่องได้ครับกฎหมายมันถึงต้องกำชับให้ดีคือสำหรับคนที่ทำหน้าที่ไปเก็บใช้ข้อมูลของคนอื่นนะครับยิ่งเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนอย่างเช่นลายนิ้วมืออย่างเงี้ยนะครับต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเป็นพิเศษ
1: แต่มันก็จะยากไหมพี่อันดี้สมมติถ้าแบบว่าเรารู้แหละว่าเราเคยไปให้ลายนิ้วมือสมมตินะครับลายนิ้วมือกับเนี่ยออฟฟิศเนี่ยแล้วสมมติถ้ามันหลุดไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงเราไปถามเขาก็บอกว่าไม่ได้หลุดอย่างเงี้ยแล้วเราทำอะไรได้ต่อครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปอัน
0: นี้เป็นหน้าที่ของทางสปส.นะหน่วยงานที่พี่อยู่นะครับอันยิงส่วนนี้นะครับพี่ก็มีไอเดียว่าเราอยากจะทำเหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลกลางสำหรับบุคคลนะแต่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรมากหรอกแค่ว่า1คนเนี่ยนะครับเราเคยเอาข้อมูลของเราไว้ที่ไหนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับให้บันทึกไว้นะครับว่าเราเก็บข้อมูลเราส่วนบุคคลเรามีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยไปที่หน่วยงานนี้หน่วยงาน A หน่วยงาน B ไปเรียนพิเศษนะครับไปสมัครทำงานอะไรเงี้ยนะครับใส่เข้าไปจนให้เรารู้ว่าเราเคยเอาข้อมูลเราวางที่ไหนเวลามีเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมาเทียบดูนะครับว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยมันน่าจะมาจากที่ไหนแล้วเราก็สามารถไปร้องเรียนหรือว่าไปดำเนินการต่อในส่วนนั้นได้นะนี่คือเป็นไอเดียที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะทำยังไงให้มันมีสมดุลเนี่ยนะคือไม่เอาข้อมูลของคนอื่นมามากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันยังใช้เพื่อความปลอดภัยของเขาได้ด้วยนะแต่ทางที่ดีตอนนี้ไม่มีทำเองก่อนนะเป็นไปได้ก็หาอะไรโน้ตหรือจดบันทึกนะครับหรือว่าใส่ไว้ในอีเมลก็ได้นะประมาณว่าเอาข้อมูลอะไรบ้างนะไม่ต้องใส่รายละเอียดว่าข้อมูลนั้นมีอะไรหรอกแต่ใส่ว่ามันเป็นมีเลขบัตรมีเบอร์โทรใส่ไว้วันนี้ไปสมัครที่นี้นะวันนี้แล้วก็สมัครอะไรบ้างโดยให้ข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ใส่ไว้เรื่อยๆเราก็จะมีภูข้อมูลว่าอ๋อความเสี่ยงของเราในชีวิตเนี่ยเราใน20หน่วยงานแล้วระวังหน่อยนะเนี่ยครับ
1: ครบถ้วนครับสำหรับเรื่องของกฎหมาย PDPA นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราเนี่ยคุยถึงประเด็นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทาง Facebook FM 96.5 หรือว่า YouTube Thinking Radio นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเสนอได้นะครับที่แอดไลน์ Thinking Radio นะครับผมก่อนที่จะจบรายการกันไปขอฝากกิจกรรมดีๆของคลื่น FM 96.5 ครับชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์3เมืองผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนนะครับในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับทริปเดียวที่จะพาคุณไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนริมรถของอร่อยและสัมผัสเสน่ห์งานรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย2569ด้วยนะครับชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนนะครับท่ามกลางแสงประทีปการแสดงสีเสียงและลิ้วขบวนอันประการตานะครับผมก็จะพาไปย้อนเมืองมรดกโลกนะครับที่ศรีสัชนารัยนะครับผมแล้วก็ยังมีไหว้พระเสริมสิริมงคลนะครับยังมีการนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแลเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดนะครับผมก็เป็นภูมิปัญญาของบ้านหวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ยังมีการเรียนรู้วิถีเกษตรกรที่บ้านนาต้นจันนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ยังมีล่องเรือชมสวนฝรั่งที่สวนดีพิชัยฝรั่งจิมจูจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ร่วมเดินทางพร้อมกับอาจารย์นัทนะครับจุลภัทรสอนนะครับพนมวรรณอยุธยานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีนะครับที่จะพาคุณเที่ยวกันแบบเห็นสถานที่เข้าใจเรื่องราวและสัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่นะครับผม3วัน2คืนครับ3เมืองแห่งเสน่ห์ครบทั้งเที่ยวไหว้กินเรียนรู้และลอยกระทงครับ 16-18 พฤศจิกายนนี้นะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @ thinking radio ครับสำหรับวันนี้ครับ Inside Cyber ครบถ้วนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับพี่แอนดี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดย Andy Liu Chiu IT และสแตมป์ทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท.เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.5 FM คลื่น ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีควงพระนิยาตร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุชาติระดมทศหนึ่งเดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: สวัสดีครับมยทัศน์สำเสียงคร
4: ับ สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
5: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพบกัน3คนเลยนะครับพร้อมกับคลิปด้วยใช่ไหมคลิปเพื่อนๆเราด้วย2
3: คลิป
5: ครับดีจังดีจัง
3: วันนี้ก็โปรยหัวเรื่องไว้ก็ว่าทำให้วัยช่วงปลายชีวิตเป็นวัยที่งดงามได้อย่างไรบางคนก็เรียกว่าทำงานหนักมาช่วยชีวิตนะครับก็หวังว่าปลายชีวิตจะเป็นวัยที่งดงามทีนี้ประชากรของประเทศไทยตอนนี้คล้ายๆทั่วโลกครับมีสถานการณ์ที่น่าสนใจคือมีผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะระบบสาธารณสุขเราดีขึ้นคนก็ไม่ค่อยตายแล้วอยู่ยาวอยู่ยืน อยู่ทน ก็ทำให้สัดส่วนของผู้ที่ต้องเป็นผู้พึ่งพิงกับผู้ที่เป็นผู้ให้ที่พึ่งมันเริ่มจะไม่ค่อยได้สัดส่วนแล้วผู้ที่พึ่งพิงดูจะเยอะขึ้นทุกทีนะครับแล้วเมืองไทยเองก็ยังมีเหตุการณ์ที่ก็น่าสลดนะครับที่ลูกเอาแม่ไปฝากเลี้ยงในศูนย์ดูแลแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาเอาแม่ไปขังอยู่บนเตียงแล้วที่มีกรงครอบอีกทีหนึ่งก็ทำให้เรารู้สึกหดหู่ไม่น้อยนะครับภาพนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยผมก็เลยนำเรื่องนี้มาขึ้นคุยกันนะครับเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันดูหน่อยไหมว่าเอ๊ะเขาบอกว่าประเทศไทยนี่คนแก่เยอะมากมากจริงไหมแล้วคนก็ไม่ค่อยเกิดนะว่าจริงหรือเปล่านะครับก็ไปค้นดูนะครับว่าประเทศที่มีประชากรสูงอายุเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะมีประเทศอะไรบ้างไล่ไปตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบเลยครับคำว่าสูงอายุนี่เขาบอกว่าเอา65อัพเป็นเกณฑ์นะ60ยังไม่เอา65อัพปรากฏว่าใน20อันดับท็อปๆนะไม่มีประเทศไทยครับ วัฒนยาตัดใจไหมยังไม่มีประเทศไทยนะประเทศที่ติดอันดับหนึ่งก็โมนาโกนั่นอยู่ยุโรปนอนนะครับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเปอร์ตอริโกนี่อยู่ครับแคริบเบียนนะครับแล้วเป็นปอร์โตริโกในส่วนที่สหรัฐครอบครองอยู
5: ่
3: แล้วก็อิตาลีนะอิตาลีโปรตุเกสกรีซฟินแลนด์เยอรมันฮ่องกงเป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูผู้มีประชากรสูงอายุมากที่สุดไปแล้วนะมาดูซิว่าประเทศที่เกิดน้อย คือถ้ามีเด็กเป็นคนแก่เยอะแล้วคนเกิดเยอะก็ยังไม่เป็นไรนะถ้าเกิดน้อยด้วยนะเป็นยังไงก็มาดูนะครับอันดับหนึ่งมาเกาครับเกิดน้อย
5: โอ้
3: โหเขาก็มีคำที่บอกว่า fertility rate นะครับ total fertility rate ก็คืออัตราการเจริญพันธุ์ในภาพรวมในทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าต้องมี 2.1 นะ 2.1 ก็แปลว่า 2.1 ตัวเลขนะครับเป็นจำนวนของเด็กที่เกิดในช่วงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะเลยคู่สมรสนะก็ต้องมี 2.1 ก็คือทดแทนพ่อกับแม่แหละพ่อคนแม่คนทดแทนไปก็เป็น2บวก1บวกอีกจุด1ก็เป็น 2.1 2.1 คือเป็นตัวเลขที่ประชากรจะคงที่เกิดและตายใกล้เคียงกันแต่ประเทศที่มีการอัตราการเจริญพันธุ์สูงสูงไม่เป็นปัญหานะตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ต่ำเนี่ยมีอะไรบ้างก็เทียบมาดูนะครับก็มีมาเก๊านะครับมีฮ่องกงมีเกาหลีมีไต้หวันมีสิงคโปร์นะแล้วก็ยูเครนนะแล้วก็ยังมีประเทศที่อิตาลีสเปนปอร์ตุริโกแล้วก็จีนนะครับที่เกิดน้อยนะครับเกิดน้อยจีนนี่ไม่สงสัยเมื่อก่อนนี้เขาก็ให้เกิดเพียง1มีครอบครัวได้1ส่วนไทยอยู่ตรงไหนไม่มีอีกแล้วหมอปัญญาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับเราก็อยู่ในกลุ่มกลางๆแต่เราอ่ะมีแนวโน้มที่พุ่งไปทางการแก่เยอะขึ้นเกิดน้อยลงอ่ะทีนี้มาดูที่ประเทศที่มีเดี๋ยวครับนะครับประชากรเด็กนะประชากรเด็กน้อยที่สุดเมื่อกี้เกิดเนาะเกิดแล้วก็ต้องโตมาก็เป็นเด็กถามว่าเด็กนี่อายุไม่เกินเท่าไหร่ก็อายุไม่เกิน15 เอาว่าเป็นเนเน่แล้วกันถ้า16ไปอย่างเนเน่นี่ก็ไม่ให้เด็กนะนะปรากฏว่าประเทศที่มีเด็กนะครับน้อยนะเด็กน้อยสุดๆเลยเนี่ยก็ซ้ำๆกับเมื่อกี้นะครับเกาหลีใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นปอร์ตุริโกอิตาลีสิงคโปร์มอตานะครับทีนี้มันมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจครับคนสูงอายุกับเด็กเนี่ยมันต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะฮะประเทศที่มีประชากรสูงอายุเยอะประชากรเด็กน้อยนะครับนะเมื่อเทียบหักลบกลบหนี้กันเนี่ยนะเป็นนะครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยนี่นะไปทางแก่นี่ครอบเลยนะครับเมื่อลบตัวเด็กออก 18% อันดับ2เปอร์โตริโกอันดับ3ฮ่องกงนะอันดับ4อิตาลีแล้วก็อันดับ5โปรตุเกสนะฮะทีนี้เนี่ยก็คงจะพอเห็นภาพคร่าวๆว่าในทั้งหมดนี้ไม่มีประเทศไทยฮะนี่ประเทศไทยไม่ว่าจะแก่สุดไม่ว่าจะเด็กสุดไม่ว่าจะเกิดน้อยสุดแต่เราอยู่ตอนเส้นทางที่กำลังจะไปถึงสิ่งเหล่านั้นกำลังจะมีคนแก่มากขึ้นกำลังจะมีเด็กน้อยลงกำลังจะมีคนเกิดน้อยลงประชากรจะหดตัวลงนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการเสียชีวิต แต่ละปีประมาณ5,500แต่เกิดใหม่แค่400,000นิดๆนะเพราะฉะนั้นก็เราติดลบอยู่ประมาณแสนกว่าทุกปีทุกปีนั้นพอ 6-7 ปีก็หายไปล้านหนึ่ง4-5 ปีก็หายไปอีกล้านหนึ่งนะครับนั้นประชากรไทยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุนะครับในอนาคตเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำคุณประโยชน์ดูแลเลี้ยงดูเด็กมามากมายนะครับทีนี้หมอปัญญา
5: ครับ
3: ไปฟังคุณแป้นหน่อยไหมคุณแป้นนี่ก็ไวมากพอเราพูดเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยคุณแป้นก็มีเลยนะครับเล่า
4: ดีจะได้รู้ว่าออสเตรเลีย
3: เป็นยังไงนะฮะในผู้สูงอายุเนี่ยเขาดูแลกันยังไงเดี๋ยวผมจะได้เอาเปรียบเทียบของบางประเทศที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยมาให้เราเรียนรู้ด้วยว่าที่ไหนเขาทำยังไงกันบ้างเชิญรับฟังคุณแป้น5นาทีจากแคมเบิร์ตครับ
5: เชิญครับ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะหัวข้อวันนี้ที่อยากจะมาคุยด้วยก็คือเรื่องการสูงวัยอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุคือทุกคนเกิดมานะก็ต้องมีพอเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนะโดยเฉพาะเมื่อพออายุมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ทำยังไงสังคมแล้วก็รัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุซึ่งจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ได้อย่างมีความสุขคือไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเป็นเศรษฐีหรือว่าร่ำรวยเงินทองพอที่จะทำให้ชีวิตในบ้านปลายที่ต้องเผชิญกับความเจ็บเหล่านี้มันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ได้อ่านข่าวจากเมืองไทยเรื่องที่ลูกชายส่งแม่ไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมโดยไม่ใช่ความสมัครใจของแม่แล้วไอ้สถานที่ดังกล่าวมันก็ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะของผู้สูงอายุก็เพอเห็นข่าวก็ได้แต่หดหู่ใจแล้วก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่โครงสร้างด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับการปรับปรุงและดูแลจากรัฐบาลอย่างจริงจังสักทีคือก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างด้านและก็กฎหมายในด้านนี้เนี่ยที่เมืองไทยเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้จะขอมาแชร์เรื่องระบบผู้สูงอายุในออสเตรเลียให้ฟังนะคะระบบการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลียเนี่ยมันมีระบบที่เขาเรียกว่า My Age Care นะคะคือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถจะเข้าถึงระบบความช่วยเหลือของรัฐที่เรียกว่า My Age Care ได้นะคะโดยขั้นแรกเลยก็คือสมัครเข้าระบบเพื่อขอรับบริการเขาเรียกว่า Age Care Assessment โดยสามารถสมัครออนไลน์ให้ตัวเองหรือญาติผู้ใหญ่ในความดูแลก็ได้พอวิธีสมัครก็ไม่ได้ยากก็ใช้บัตร Medicare ซึ่งคนออสซี่ทุกคนต้องมีบัตรนี้ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระบบการของ Medicare เนี่ยก็จะมีประวัติการรักษาพยาบาลของทุกคนอยู่ในนั้นสำหรับผู้สูงอายุที่ทำออนไลน์ไม่เป็นนะคะหรือไม่มีโมบายไม่มีแอปอะไรก็แล้วแต่ก็ ก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรไปติดต่อได้หรืออาจจะนัดหมายให้เจ้าหน้าที่มาคุยด้วยตัวเองที่บ้านเลยก็ได้นะคะหลังจากที่ยื่นเรื่องสมัครแล้วเนี่ยทางหน่วยงานเขาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เรียกว่า assessment organization ซึ่งเขาจะมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็จัดลำดับความเร่งด่วนเขาเรียกว่า referral priority ซึ่งเขาก็จะดูว่ากรณีผู้สมัครเนี่ยเร่งด่วนขนาดไหนต้องได้รับความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วขั้นต่อไปเนี่ยพอเขาตอบรับมาแล้วทางผู้สมัครก็จะได้รับแจ้งรายชื่อบริษัทซึ่งมีหน้าที่ให้บริการคือบริการพวกนี้รัฐบาลไม่ได้ทำเองแต่เป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งได้รับการตรวจสอบและก็อนุมัติจากรัฐบาลนะคะเกี่ยวซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานเรื่องสถานประกอบการและก็ความสามารถของบุคลากรพอเลือกบริษัทแล้วบริษัทก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาคุยรายละเอียดแล้วก็ดูว่าเซอร์วิสที่เราได้รับอยู่ระดับไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุมากน้อยหรือมีโรคประจำตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะ

0: โดยที่เงินสนับสนุนนี่เขาไม่ได้จ่ายตรงให้กับเรานะเขาจะจ่ายเป็นค่าบริการให้กับ service provider นะคะบริการที่ได้รับนะก็แทบจะทุกอย่างเลยแหละเพื่อช่วยให้มีชีวิตอย่างมีความสุขได้เอายกตัวอย่างเช่นบริการรถรับส่งไปทำกิจกรรมต่างๆบริการช่วยเหลือในบ้านทำความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าบริการเรื่องส่วนตัวเช่นอาบน้ำแต่งตัวหรือว่าทำอะไรในบ้านที่ต้องเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนหลอดไฟตัดหญ้าทำสวนหรือว่าต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมเช่นว่าตอนนี้แบบเดินไม่ได้แล้วต้องติดตั้งราวจับในห้องน้ำหรือบันไดอะไรเงี้ยก็มีบริการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวเช่นที่นั่งในอาบน้ำหรือวอล์กเกอร์หรือวีลแชร์หรือแม้แต่เตียงปรับระดับหรือว่าโซฟาปรับระดับนะคะช่วยเหลือเรื่องการเตรียมอาหารด้วยสำหรับคนที่ทำอาหารเองไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีสามารถนัดหมายให้มีพยาบาลมาตรวจอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาดูแลเรื่องพาไปหาหมอนะคะหานักกายภาพบำบัดหรือจิตบำบัดแล้วก็แม้แต่ว่าพาไปคลับหรือผับนะคะเพื่อเข้ากิจกรรมทางสังคมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับถ้าเผื่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเอชแคร์เนี่ยนะคะเซอร์วิสเนี่ยมีแคร์เรอร์หรือมีผู้ดูแลประจำอยู่แล้วในกรณีที่แคร์เรอร์ต้องหยุดพักนะหยุดพักเขาก็จะส่งแคร์เรอร์เนี่ยมาดูแลช่วงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นระบบเอจแคร์ที่ยังไม่ใช่เนอร์ซิ่งโฮมนะคะยังไม่พูดถึงเนอร์ซิ่งโฮมแต่เป็นระบบที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่บ้านตัวเองได้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือส่วนเนอร์ซิ่งโฮมนี้จะขอเล่ารายละเอียดในครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยต่อจากเรื่องเอจแคร์เนี่ยนะคะก็คือเรื่อง nursing home กับระบบรถพยาบาลหรือ ambulance ซึ่ง2อันเนี่ยจะขอผูกไว้ด้วยกันสำหรับเล่าในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านเนี่ยอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องลำบากมากนะคะขอให้รัฐบาลได้หันมาดูแลเรื่องนี้กับผู้สูงอายุเนี่ยให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ
1: แม่ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับที่คุณแป้นเล่าดีมันเป็นตัวเปรียบเทียบที่ดีมากเลยนะว่าให้เรารู้ว่าอินฟราสตรัคเจอร์ผู้สูงวัยเนี่ยมีความจำเป็นต้องรีบเตรียมจัดการให้ดีนี่ฉะนั้นถ้ารอไปถึงจังหวะที่ผู้สูงวัยมีปริมาณมากอีกนิดนึงเนี่ยครับถึงจุดที่ครอบครัวช่วยไม่ได้ละไม่ไหวละลูกหลานเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะเลยอย่างเช่นที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับมีหน่วยงานเอกชนไปรับจ้างรับเลี้ยงรับดูเนี่ยครับนี่คือประเด็นเริ่มสตาร์ทแล้วนะเมืองไทยครับมีคนที่สูงวัยเกิน65ปีปัจจุบันนี้8ปีผ่านมาสำรวจนะโดยสตส.เพราะว่ามีคนที่สูงอายุ14ล้านคนแล้วนะปัจจุบันแต่คนเมืองไทย
2: เกิน65ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับคนเมืองไทยมีทั้งหมด67ล้านคนนะครับมีต่างชาติเข้ามาสะสมอีก3ล้านคนมาทำงานประเทศนู้นประเทศนี้นะครับ
2: รวม70
1: ล้าน70ล้านคนแต่ว่า7ล้านคนนี้มีคนไทย14ล้านคนที่สูงวัยเกิน65ปีครับและแถมเมืองไทยนี่ครับมีคนที่อายุเกิน100ด้วยนะเยอะด้วย
2: เยอะครึ่งแสนนะ
1: ครับคุณแม่บอยท่านก็อายุเกิน100จำได้นะครับเพราะว่าเราก็ร่วมถือท่านอยู่ปัจจุบันนี้จากสถิติของกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรายงานว่าเมืองไทยมีคนที่อายุเกิน100อยู่ทั้งหมด 56,000 คน
2: นี่โอ้เทียบ
1: อยู่ที่ประเทศอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างอยู่ในกทม.ส่วนหนึ่งครับ
2: พ่อ
1: โยกย้ายเข้ามาตามลูกเข้ามาลูกทำงานได้ดีก็ไปรับพ่อรับแม่มาอยู่ด้วย
2: อันนี้ดีอันนี้ดี
1: อันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆ
2: คร
1: ับ ที่สองคือนนทบุรีครับทำไมมีคนที่อายุเกินร้อยเยอะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของ
2: ใกล
1: ้เกษตรกรรมและใกล้การรักษาพยาบาลด้วย
2: ใกล้กรุงเทพ
1: เกษตรกรรมไทยและนนทบุรีมันเป็นสวนเยอะทั้งคนที่อยู่ก็คือคนเก่าคนแก่นั่นแหละเคยทำสวนใช้ชีวิตแบบที่กินสบายสบายอยู่สบายสบายในสวนเขาเองทำไม่มีปัญหาอะไรนะที่สามคือที่เชียงใหม่ครับเพราะว่าวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมแบบที่เขาจะดูแลครอบครัวกันอย่างเต็มที่นะครับด้วยน้ำใจต่างที่สามที่สุดท้ายคือนราธิวาสใครจะเชื่อสอสอร้อย

0: ศึกษาพบว่าอันนั้นก็ใช้วัฒนธรรมของศาสนาครับศาสนาที่ไทยก่อนเขาเชื่อที่ดีต่อลูกหลานเนี่ยทำให้เกิดความกตัญญูกตเวทีและดูแลพ่อแม่ตัวอย่างดีมากเลยนราธิวาสครับศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่นะนี่คือเห็นว่ามันมีอิทธิพลหมอท่านนะจากสิ่งที่รอบตัวเองเช่นการทำมาหากินแต่สามาอยู่ในสวนในเลือกในนาสวนเพื่อจะอยู่ในศาสนาที่มีความสำคัญจนทั้งปัจจุบันนี้ความเจริญมันเยอะขึ้นมาอยู่กับลูกหลานจนกระทั่งลูกหลานเนี่ยไปมุ่งที่ความเจริญทางด้านวัตถุมากเกินไปก็เลยเกิดปัญหาตามมาที่เราพูดคุยกันเริ่มต้นสตาร์ทมาแล้วตั้งต้นนะครับแต่เกิดปัญหากับทางด้านกฎหมายจากหลายอย่างเพราะว่าลูกก็ไม่มีเวลาอันนี้มันส่วนใหญ่นะไปคิดเคสที่หมอท่านยกมาเล่าแล้วนะอาจจะมีเรื่องอื่นเป็นเบื้องหลังอยู่บ้านก็ได้นะครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าเรากำลังเข้าสู่การสวนทางระหว่างผู้สูงวัยมากขึ้นแต่คนที่เกิดใหม่น้อยลงนะในภาพปีที่แล้วมีคนเกิดทั้งหมด100,000 คนต่อปีครับสถิติของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะ
1: เมื่อกี่ปีนะ
0: 15 ปีที่แล้ว
1: 15 ปีแล้วคนเพิ่ม
0: น
1: ี
0: ่ไหมลดไปเรื่อยทั้งหมดครับนะ
1: ลดลง
0: เหลือ500,000 แล้วปัจจุบันเนี้ยคนเกิดเด็กเกิดเนี่ยแค่4,000 คนนะ
1: 400,000
0: น้อยมากครับซึ่งทำให้ผมคิดว่าปัญหาแรงงานในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยแรงงานการใช้แรงงานเนี่ยจะยุ่งยากมากเพราะคนหนุ่มคนสาวที่มีพลังมันน้อยลงไปมากเนี่ยมีแต่คนสูงวัยนะครับซึ่งเราต้องเตรียมอินฟราสตรักเจอร์มากมายที่ปัจจุบันนี้ครับองค์กรหลายองค์กรที่ดูแลสุขภาพเช่นกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยสสสเองก็เคลื่อนไหวครับเพื่อรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนสูงวัยป้องกันการล้มแล้วกระดูกหักแล้วหมอกระดูกก็ต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเตรียมข้อเข่าเตรียมให้ทุกคนเพราะท่านให้ไม่เปลี่ยนให้ก็นอนติดเตียงแล้วสุดท้ายติดเชื้อในกระแสเลือดตายทุกรายนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ท่านฟังทราบว่าหน้าที่ของเราคือเป็นลูกเป็นเต้านะครับลูกชายลูกสาวหลานต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ครับใครก็ดูแลสู้สายเลือดเดียวกันไม่ได้นะครับท่านฟัง
1: คุณหมอคำศักดิ์มีอะไรจะเสริมช่วงนี้ไหมครับ
2: ฟังที่คุณสองคนพูดนี่นะมันได้ข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับประชากรเกี่ยวกับอะไรต่างๆรวมทั้งที่คุณหมอปัญญาพูดวันนี้แต่ในมุมหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดคือความเตรียมพร้อมที่จะมีสถานที่ที่จะรับผู้สูงวัยจริงๆที่มีปัญหาสุขภาพจนกระทั่งที่บ้านลูกเต้าอ่ะก็ไม่สามารถที่จะดูแลเองได้เพราะว่าถ้าจะดูแลเองก็หมายว่าจะงานของเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นมาหรืออาจจะเรางานมาดูดังนั้นก็ต้องพึ่งสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณแป้นก็พูดถึงอยู่แล้วก็มีข้อเสนอว่าทั้งรัฐและสังคมนะไม่ใช่รัฐอย่างเดียวรัฐสังคมต้องช่วยกันสร้างในระบบอันนี้นะระบบอันนี้ก็หมายว่ามีทั้งอินฟราสตรักเจอร์ที่เมื่อกี้คุณหมอปัญญาพูดถึงว่าต้องมีอินฟราสตรักเจอร์แล้วมันก็มีเรื่องของสแตนดาร์ดโปรเซสแล้วก็มีการวัดเอาขับออกมาด้วยนะเพื่อที่จะดูเรื่องคุณภาพต่างๆทีนี้ด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่เราขาดอย่างมากเลยก็คือเรื่องของ capacity buildingหมายความว่าความเชี่ยวชาญคนที่มีความเชี่ยวชาญที่จะมาดูผู้สูงวัยนะครับคือไม่ใช่ว่าใครจะดูแลก็ได้นะใครที่มีประสบการณ์เคยดูผู้ใหญ่มาแล้วถ้าเรามาเปิดสถานบริการอย่างเงี้ยไปไม่รอดนะบางทีก็มีพยาบาลก็มาเปิดก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าคนเหล่านี้ภูมิต้านทานจะต่ำมากแล้วจะมีเรื่องของการติดเชื้อในสถานบริการที่มันสูงมากเลยแต่เป็นเรื่องที่มันค่อนยากมากเลยในการที่จะป้องกันแต่มันต้องลงทุนสถานที่ลงทุนระบบอะไรมากมายซึ่งลำพังเอกชนสังคมทั่วไปเนี่ยที่อยากจะมีเมตตากรุณาที่จะทำเนี่ยถ้าไม่มีการอบฝึกอบรมหรือขาด capacity building ด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาที่เป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆหรือไม่เป็นข่าวแต่เขาไม่รู้หรอกว่าอาจจะยืดอายุได้ถ้าไม่ติดเชื้อเพราะหลายท่านนี่ไปเสร็จแล้วก็ไปติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเยอะแยะเลยตอนนี้เราต้องพักก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวฟังหมอสมศักดิ์แล้วยิ่งเครียดนะพักก่อนนะ

0: เกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวผมมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าจากบางประเทศที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับเราพักสักครู่ครับ
1: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
2: ครับฟังคุณหมอสมศักดิ์พูดเมื่อกี้เราก็เห็นภาพนะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีความรู้อยู่พอสมควรแต่ขนาดถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมันจะยากไปนะหมอสั่ง
3: ความหมายความเชี่ยวชาญผมไม่ได้หมายว่าต้องเป็นอย่างผู้บริทัศน์ที่เป็นเชี่ยวชาญผ่ากะโหลกผ่าสมองไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความเชี่ยวชาญของการดูแลผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานต่ำมากๆนะถ้าหากว่าไม่ล้างมือเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะและไม่ได้ออกแบบสถานที่ไว้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าอาจจะตกลงมาหรือว่าอาจจะอุบัติเหตุอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันที่เป็นข่าวก็ทำเหมือนโกงขึ้นมาเลยนะเพราะส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่มีคนที่จำนวนคนด้วยนะที่จะมาเฝ้ากันตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็คนไข้บางคนก็เรื่องสมองก็มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะดิ้นอาจจะตกมาได้อะไรหลายเนี่ยก็ว่าใช้วิธีแบบนั้นเลยมันดูน่าเกลียดมากที่เป็นข่าวอันนี้นะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าไม่พร้อมไงนะฮะที่ตอนที่ผมอยู่อเมริกานี่นะผมก็มีเพื่อนสัญชาติคนหนึ่งนี่นะครับเขาก็เชิญผมไปพักที่บ้านเขาตอนคืนเนี่ยเขามาเห็นตัวแล้วเขาเซ็นเช็คแล้วก็ถอนหายใจว่าเป็นอะไรเพื่อนว่าเนี่ยพ่อผมไอ้สูงอายุผมไปฝากไว้ที่เนอร์เซอรี่นะรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเรื่อยสูงมากเลยจนที่ว่าเขารายได้ก็อาจจะไม่บาลานซ์ก็ได้ก็เลยหนักใจมันแพงมากครับถ้าเอาจริงๆนะแต่บ้านเราเนี่ยถ้าแพงนี่ไม่มีใครลงไม่มีใครไป
2: โอเคครับแต่ฟังแล้วยิ่งเครียดเห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าแต่เดี๋ยวเพิ่งชวนผู้ฟังเครียดเราต้องตั้งสตินิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนำไปสู่ตัวอย่างของอีกประเทศหนึ่งเมื่อกี้คุณแป้นก็เล่าให้ฟังของออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนี่ยจริงๆประชาชนมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งก็คือการเสียภาษีที่ค่อนข้างแพงเขาก็จะมีเงินที่พอเพียงที่มาจัดสรรได้ทีนี้ประเทศที่ยกตัวอย่างนี่ก็ประเทศไม่ไกลครับประเทศญี่ปุ่นถามว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามียุทธศาสตร์

0: หรือว่า strategy ตามที่เราเรียกเนี่ยนะครับเขาใช้ยังไงก็บอกว่าเขาใช้คุณสมบัติที่เป็นความเป็นญี่ปุ่นของเขาเนี่ยก็คือ1ตัวบุคคลแต่ละคนนะฮะ2ก็คือวัฒนธรรมของชุมชนเขา3ก็คือกลไกของรัฐนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นภาครัฐตรงๆกับระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพของเขาลองมาดูนะครับอันว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อะไรอันแรกนี่ที่เกี่ยวกับนิสัยคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมหรือกิจกรรมชุมชนเนี่ยอันแรกคือการกินครับการกินนี่เป็นเรื่องที่ต้องกินทุกวันอยู่แล้วญี่ปุ่นมีลักษณะก็คือไม่ค่อยกินของมันแล้วก็กินแต่ของเรียกว่าครบหมวดหมู่ไปดูอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีพวกมีทั้งเนื้อทั้งโปรตีนไขมันแป้งผักผลไม้เกลือแร่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับอันนี้ญี่ปุ่นเขาเอาความได้เปรียบในอุปนิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยมาผนวกเข้ากับเรื่องอื่นๆนะอันที่สองเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมีคำหนึ่งเรียกว่ากินอิ่ม 80% ซึ่งอันนี้เราก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าการกินอิ่มไม่ให้อิ่มเกินทะลุ 100% เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วคนผอมเนี่ยก็ดูจะมีอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีกว่าคนที่อ้วนเกินนะอันที่สามครับคนญี่ปุ่นนี่ขยับเคลื่อนเคลื่อนกายอย่างธรรมชาติแล้วไม่อาศัยโรงยิมนะของเราพอบอกออกกำลังกายบอกว่าโรงยิมอยู่ไหนไปสมัครสมาชิกอันนั้นของญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับอันที่สี่เนี่ยเขามีระบบเป็นกระจายเสียงทั่วประเทศนะเชิญชวนออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศเพิ่งได้เคยได้ยินนะมีแบบนี้ด้วยเพราะนั้นทั่วประเทศก็พอถึงเวลาก็จะมาออกกำลังกายด้วยกันอันที่ห้านี่เราพูดบ่อยๆคุณแป้นก็ชอบมากเลยคำนี้อิคิไกฮะอิคิไกก็คือการมีเป้าหมายในชีวิตที่ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่นะก็ทำให้ชีวิตมีความหมายอันที่หกเนี่ยก็คือความผูกพันกันของคนในสังคมนะครับแล้วเขามีสถานที่พบปะสังสรรค์ที่เรียกว่าอิโคอิโนซารอนซารอนนี่มาจากภาษาอังกฤษว่าซาลอนหรือซาลูนนะถ้าดูหนังเขาบอยก็จะเจอซาลูนใช่ไหมซาลูนก็คือบาร์ที่คนเข้าไปดื่มไปดริงแล้วก็พบปะสังสรรค์กันหน้าที่7เนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธี relaxation ก็คือการผ่อนคลายที่อาศัยธรรมชาติก็คือเรื่องของการอาบน้ำร้อนแล้วก็ forest bathing forest bathing ก็คือไปอาบหรืออิ่มเอิบกับป่าไปนั่งหลับตาไปนอนหลับตาในกลางป่าเพื่อฟังเสียงกระซิบจากธรรมชาติก็ทำให้เขารีแลกซ์ได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของบุคคลของวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของรัฐบาลกับระบบสาธารณสุขนะครับเขาก็มีกองทุนอันหนึ่งนะที่เรียกว่า long term care insurance ก็เป็นระบบประกันสุขภาพเหมือนกับทุนหน้าแต่ว่าเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะครับกองทุนเนี่ยเขาสนับสนุนการดูแลกันเองของชุมชนซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากองทุนผู้สูงอายุของประเทศไทยเนี่ยมีกิจกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือจะมีแต่กิจกรรมแจกเงินไม่ใช่แจกเงินจัดสรรเงินนะฮะไปให้กับผู้สูงอายุให้เป็นคนๆแต่เนี่ยเขาจัดสรรให้กับชุมชนนะให้กับให้เพื่อให้ชุมชนมารวมตัวแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็สนับสนุนการป้องการเกิดโรคภัยต่างๆทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะมีเรียกว่า community based integrated care system ก็เป็นการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยในการดูแลภาพรวมของคนไข้ของผู้สูงอายุนะครับโดยในแต่ละจะถ้าเมืองไทยก็ต้องเรียกตำบลหรือหมู่บ้านเนาะเพราะว่าคนที่ดูแลในศูนย์เนี่ยต้องอยู่ในระยะที่เดินไปถึงได้ในแต่ละวันไม่ต้องขับรถไปซึ่ง ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านมากกว่านะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเหลือกันดูแลคนไข้สมองเสื่อมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีคนไข้สมองเสื่อมเยอะมากแล้วก็คนที่สถานบริการที่มีการดูแลคนไข้สมองเสื่อมนี่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็เป็นมาตรฐานให้พวกเราไปเรียนรู้ของประเทศญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับอันที่สี่เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าคัดกรองปัญหาสุขภาพประจำปีเรียกว่าเช็คอัพกันทุกปีอาจจะทุกปีหรือทุก6เดือนเพื่อค้นหาโรคต่างๆดูเฉพาะโรคเรื้อรังกับโรคที่รักษายากแล้วก็มีปัญหาแทรกซ้อนซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เรียกว่า Active Silver Human Resource Center เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ดูแลผู้วัยสีเงินผมเส้นผมคงจะเป็นสีเงินนะ Silver Human Resource Center วิธีมองของเขาเนี่ย แปลกดีนะเขารับคนที่มาดูแลเนี่ยทั้งเป็นอาสาสมัครทั้งมีลูกจ้างแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไปใช้บริการเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นคนไข้นะครับเขาถือว่าเป็นอาสาสมัครด้วยก็คือคนสูงอายุถ้ามีอะไรทำเท่ากับว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตให้เขาในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ไปร่วมดูแลไปร่วมพบปะสังสรรค์เจรจาพูดคุยกับผู้สูงอายุด้วยกันและนี่ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกคนจะมาแชร์กันก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากนะครับอีกอันนึงซึ่งทันสมัยไม่น้อยก็คือการใช้โรบอติกกับ AI ในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ถ้าเราเรียนรู้จากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างแล้วเราก็สามารถดัดแปลงอะไรที่ใช้ได้กับประเทศไทยของเราก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวนะครับหมอปัญญาจะเสริมตอนนี้ไหม
1: ครับผม
2: ยังไม่มีการหรือเปล่ากลัวจะไม่ทัน
1: เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่สำคัญขณะที่เข้ามาถึงจุดที่ปลายแล้วนะสำเร็จแล้วแต่เรากำลังเริ่มต้นเริ่มต้นนะคนไทยอ่ะเพราะว่าเรียนรู้แบบนี้เพราะว่าวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยครับใช้วัฒนธรรมของชาติตัวเองตัวหลักในการที่เมนเทนคนสูงวัยไม่ได้ใช้เงินทองมากมายนะตัวของญี่ปุ่นจะไปที่เราเลือกน่าจะเลือกใช้มากกว่าท
0: ุ
1: กลูกก็จะสามารถทำงานได้ดีขึ้นด้วยดูแลพ่อแม่ได้สะดวกด้วยระบบของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยจะทำให้เมืองไทยดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีแล้วกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละนะทำให้อันนี้ต้องมันมีเงินกองทุนผู้สูงวัยเป็น earmark tax นะครับภาษีบาปนำมาใช้กับผู้สูงวัยใช่ครับอันนี้ก็จะช่วยคนสูงวัยได้แล้วก็มันช่วยแบ่งเบารัฐบาลในการที่ทำให้เกิดเป็นเสียงของบาลมากเกินไปแต่เข้ามาควบคุมระบบต้องมีการเซตระบบที่บังคับใช้กฎหมายที่ตรงไปตรงมาสำหรับคนอื่นนะที่จะมาคอยดูซับอะไรคนที่จัดคน
0: เนี่ยครับต้องระวังใช
2: ่ครับแต่ไม่คิดถึงพูดถึงหุ่นยนต์แหนมเมื่อกี้บอกไว้ครับพูดถึ
0: งครับ
2: รู้ไหมว่าประเทศไหนเนี่ยที่ญี่ปุ่นสั่งหุ่นยนต์ไปช่วยเลี้ยงคนแก
0: ่ประเทศไทยเหรอ
2: เออไม่น่าเชื่อนะคือเมื่อก่อนที่ยุค AI นะประเทศไทยเราก็มีการทำหุ่นยนต์ที่ไปเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะที่ยิ้มย้อมมีตามีแป้นอยู่แป้นเดียวแล้วมีลูกตามีอะไรง่ายๆเลยนะปรากฏว่าญี่ปุ่นก็เอาลองสั่งไปดูแล้วใช้กับคนแก่เนี่ยเขาบอกว่าได้ผลดีมากเลยก็เลยมาออกข่าวนะครับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยก็บอกตอนนี้ยอดสั่งเยอะมากเลยนี่คือหลายปีที่แล้วนะก่อน AI น่าสนใจมากครับ
0: ครับดีครับโอเคครับเราก็พักเรื่องผู้สูงอายุไปก่อนเดี๋ยวจะแก่กันเกินไปตามๆกันมาฟัง
2: พี่เขาหมอเจมส์บ้างปัญญาไข่มุก
0: มาฟัง5นาทีจากคุณหมอเจริญยศกันบ้างนะครับวันนี้หมอเจริญยศนำเรื่องดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังเช่นครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอมายาทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอเจริญยศเป็นไงครับช่วงนี้พยากรณ์อากาศไม่เป็นไปตามที่คาดคิดนะฮะฝนไม่ตกเรายังท้าทายธรรมชาติกันต่อไปรอดตายกันไปนะครับจะไปพึ่งหน่วยงานราชการต่างๆก็ลำบากหน่อยนะฮะตอนนี้เราต้องร่วมใจกันปักตะไคร้กันละมั้งครับเพื่อจะได้กันไม่ให้ฝนตกอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะฮะทานอาหารก็ทานไม่ดีโรคอ้วนก็อาจจะถามหาได้นะครับพอพูดถึงโรคอ้วนแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสใหม่ของสังคมเราก็คือใช้ยาปักไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงบางคนก็ปักกันไปยาวนานเลยนะฮะบางคนก็ปักไปเอาให้มันพอเป็นกำลังใจแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายซึ่งกลุ่มนี้โอเคเรายังยอมรับกันได้แต่กลุ่มปักไปนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มหัวปักหัวปั้มกันแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าผลข้างเคียงจากยามันมีนะฮะยาทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มยาตัวนี้เนี่ยอยู่กันหลายครั้งแล้วนะฮะแต่คราวนี้ยังต้องพูดอีกนะฮะเพราะว่าความเข้าใจของคนในสังคมตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปคือทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบกระแสนิยมนะฮะกระแสว่ายังไงฉันไปตามนั้นโดยไม่ได้สนใจกันเลยจริงๆว่าเนื้อหาและข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันถูกปิดแค่ไหนนะครับหลายคนก็อาจจะได้ยาจากตัวเนี้ยจากพวกคลินิกหรือตามโรงพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยยาในกลุ่มที่เรียกว่าปักปากกาเนี่ยก็คือ GLP-1 receptor agonist ยาตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีฤทธิ์ต่อฮอร์โมนระบบประสาทระบบทางเดินอาหารนะครับเริ่มตั้งแต่กระตุ้นกำลังอินซูลินตามระดับน้ำตาลที่ตัวตับอ่อนนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะทำงานเฉพาะเมื่อตอนที่ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดมันถึงได้น้อยกว่าในกลุ่มอื่นๆอันที่สองเป็นมันไปยับยั้งการทำงานของกลูคาก้อนกลูคาก้อนนี่เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นทำให้น้ำตาลเราสูงขึ้นเอาไปใช้เป็นพลังงานสู้กับชีวิตนะฮะไอเจ้ายาตัวเนี้ยมันไปลดการหลั่งของฮอร์โมนกลูคาก้อนหลังมื้ออาหารทำให้ตับเนี่ยลดการสร้างและปล่อยน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดและข้อต่อไปก็คือมันสามารถชะลอการบีบตัวของกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกอิ่มแน่นนานขึ้นอาจจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสมองในส่วนของไฮโปทาลามัสที่ระงับความหิวได้ข้อดีอีก2 อย่างนะที่ชาวบ้านชาวช่องเราเชื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์ต่อหัวใจหลอดเลือดและไตก็คือมันสามารถจะขับปัสสาวะได้ลดความดันโลหิตได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบและการทำงานของเยื่อหลอดเลือดอย่างไรก็ตามไอ้ที่มันเป็นข้อดีมันก็อาจจะเป็นข้อเสียได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันจะมีการขับปัสสาวะรวมไปถึงโซเดียมมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำงานของไตหรือเกลือแร่ผิดเพี้ยนไปอาจจะทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะฮะจากการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ผิดปกติไปทำให้การขาดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอาจเสี่ยงต่อภาวะไตวายและระดับเอนไซม์ของตับอ่อนและตับอาจจะได้มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของดวงตานะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตีข่าวในอเมริกานะฮะว่ามีคนไข้เนี่ยได้รับยาเจ้า GLP-1 agonist แล้วเกิดภาวะที่เรียกว่า NAION Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy หรือว่าภาวะเส้นประสาทตาขาดเลือดแบบเฉียบพลันซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ตาเท่านั้นทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและก็ไม่สามารถรักษาได้นะครับก็มีการฟ้องร้องกันนะฮะในอเมริกาคนไข้ชื่อว่าทอดแองเกลตรงนี้เนี่ยเราพูดชื่อได้นะฮะเพราะว่ามันมาจากข่าวเป็นคนที่เกษียณแข็งแรงดีเริ่มใช้ยาโอเซมปิกเพื่อควบคุมเบาหวานนะครับใช้ไปได้ไม่กี่เดือนนะฮะตื่นขึ้นมาตาขวาบอดสนิทนะฮะในเวลานั้นเนี่ยแพทย์ก็ไม่สามารถจะเชื่อมโยงไอ้เจ้าโรคนี้กับยาได้ก็ฉีดยาต่อไปอีก 3-4 เดือนต่อมาข้างซ้ายก็บอดตามไปด้วยก็เกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่นะฮะทางบริษัทยาแล้วก็ทางหมอเองก็บอกว่าไอ้โรคเบาหวานโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคทางเมตาบอลิกทำลายหลอดเลือดทั้งร่างกายอยู่แล้วไม่น่าจะเกิดจากยาโดยตรงส่วนงานวิจัยก็บอกว่าภาวะเนี้ยมันน้อยมากจนแทบไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่คราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาของ FDA คือองค์กรเภสัชและยาในอเมริกานะฮะมีรายงานเกี่ยวเรื่องของเส้นประสาทตาที่มีปัญหาอยู่มากกว่า 1,000 รายนะฮะแล้วก็มีรายงานเรื่องของตับอ่อนอักเสบอีกเกือบ 2,000 รายนะครับที่อเมริกาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมการซื้อยาผ่านทางช่องออนไลน์มีทั้งการโฆษณาจำหน่ายยาเนี้ยผ่านทางโซเชียลมีเดียแพร่หลายมีหลายแพลตฟอร์มก็จ่ายยาลุยเลยนะฮะโดยปราศจากของการควบคุมของแพทย์บทเรียนที่เราเรียนรู้จากยาตัวนี้ก็คือไม่มีการรักษาใดๆในโลกนี้ที่ไร้ความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มใช้ยาอะไรให้เข้าใจยาตัวนั้นอย่างลึกซึ้งแค่ลดน้ำหนักเพื่อความสวยงามไปชั่งน้ำหนักดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันคุ้มไหมทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
0: หมอจิรยศก็พูดเรื่องยาสองตัวที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากนะครับสำหรับลดความอ้วนตัวหนึ่งก็มีชื่อที่หมอพูดถึงแบบโอเซมปิกนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นมันจาโรชื่อคล้ายๆภูเขานะคิริมันจาโรเนี่ย อีกอันหนึ่งก็ชื่อคล้ายๆกีฬาโอลิมปิกก็เป็นจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเป็นยาที่เขาใช้รักษาโรคเบาหวานซึ่งก็เป็นยาที่ได้ผลดีนะครับจ แต่ว่าในเวลาที่รักษาเบาหวานไปเนี่ยก็ทำให้คนไข้น้ำหนักตัวลดลงไปด้วยนั้นก็เลยมีคนที่จะเอายา

0: หลายหลายพันบาทเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะเรียกว่าถูกใจคนที่ต้องการที่จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามโดยไม่ต้องทรมานมากนะครับก็เลยเป็นที่นิยมอันนี้ข่าวนี้ก็คงทำให้เราต้องระมัดระวังแล้วก็มีการใช้ยาที่สมเหตุสมผลมากกว่าเดิมเพราะว่าการสูญเสียการมองเห็นของดวงตาทั้งสองข้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กสถิติของ FDA ของสหรัฐเองก็มีเก็บได้ตั้งเป็นพันรายก็ถือว่าเยอะไม่น้อยทีเดียวนะครับนี่คุณหมอปัญญาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกกำลังกายนี่คงจะเชียร์ให้ออกกำลังกายมากกว่าที่จะใช้ยานะครับซึ่งยาทุกอย่างก็มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้เสมอ
1: ครับเพราะว่าเรื่องออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จะมีข้อเสียน้อยมากเช่นบาดเจ็บบล็อกเวอร์ออกกำลังกายโอเวอร์เทรนนิ่งเกินไปนั่นเองนอกนั้นไม่มีข้อเสียตัวการปรับเรื่องการกินก็น่าจะควบคุมเรื่องน้ำหนักประการได้ดีกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับปัจจุบันนี้ก็ทำกันเยอะเช่นมีการผ่าตัดกระเพาะนี่เป็นตัวอย่างนะหลายเรื่องทำกันตัวที่ไม่ได้ถือว่าระยะยาวจะได้เกิดอะไรขึ้นตามมากับคนไข้คนนี้นะอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหาลดยาตัวใหม่หลายตัวอย่างเช่นหมอที่จะพูดถึงเนี่ยครับตอนนี้ก็สำคัญระมัดระวังด้วยครับในการที่จะใช้อะไรใหม่ๆใหม่เกินไปก็นะครับ
0: ก็ช่วงนี้เหลืออีกประมาณ 7-8 นาทีเราเปิดสายรับคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ022481657 022481657และ SMS 468-9933สัปดาห์ที่แล้วมีคำถามมา2คำถามนะครับวันนี้อาจจะช่วยกันตอบก่อนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของยาคลายกล้ามเนื้อกินบ่อยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
1: ค
0: ือ
1: ผมขออยากตอบคำนี้เพราะว่าจะใช้แล้วครับยาที่เป็นผมเชื่อมั่นจะใช้อยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่ระยะหลังๆนี่ครับพอรู้ว่ามันมีปัญหาใดๆก็เราใช้มาเจอปัญหาตามมาเยอะเนี่ยผมก็แค่พยายามจะหยุดใช้ถ้าจะใช้จริงไม่เกิน5วันเพื่อถอนยาออกให้ได้นะครับผลสำคัญก็คือว่ายาบางตัวในเมืองไทยก็มียาคลายกล้ามเนื้ออยู่แค่สองสามตัวที่ใช้กันอยู่นะเพราะว่าก็คุณหมอก็ชอบสั่งกันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ที่จะกินเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆก็จะใช้ยาคลายกล้ามเนื้อช่วยหวังให้มันไปคลายแต่เพิ่งฟังครับปริยุมากเกือบ60ปีไปแล้วเนี่ยหวังให้มันไปคลายแล้วไปคลายทั้งตัวเลยนะเพิ่งฟัง
0: คลายมากเกินไป
1: มากเกินไปใช่แม้กระทั่งคนที่ขับรถก็เป็นปัญหาว่ามันมีอาการง่วงในคนสูงวัย
0: นี่แหละ
1: ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตอนที่อยู่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วถ้าสัญญาคลายกล้ามเนื้อนานเกิน7วันเนี่ยต้องอธิบายว่าทำไมถึงใช้เกิน7วันเพราะการรักษาที่ตรงๆกว่านั้นมีอีกเยอะแยะวิธีการนะครับแทนที่จะกวาดให้แค่คนไข้มีการคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวคลายมันไม่ได้แก้ต้นเหตุนะครับคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันแค่ไปทำให้อาการมันคลายลงอะหมดฤทธิ์ยา9ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็จะมาอีกแล้วเกร็งใหม่ละกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่รักษาที่ต้นเหตุเป็นการสอนลูกศิษย์ทุกคนให้รู้ว่าการรักษาที่ต้นเหตุมีความสำคัญมากกว่าเพราะมันยั่งยืนกว่านี่คือตัวสำคัญนะครับส่วนเรื่องยากล้ามเนื้อนี่ครับก็มีข้อห้ามเช่นขนโรคตายแห้งไม่ให้ใช้นะครับผู้หญิงตั้งครรภ์ตั้งท้องไม่ให้ใช้เพราะมีปัญหากับเด็กในท้องได้บางทีคนผู้ชายก็คือพวกต่อมลูกหมากโตไงเป็นเหมือ
0: น
1: แต่ยิ่งมากขึ้นจะบวกต่อมลูกหมากโตนี่ไม่ให้ใช้ยากล้ามเนื้อผมก็เลยไม่ค่อยได้สั่งมากเท่าไหร่หลังเขียนบางทีนึกชื่อไม่ค่อยจะออกแล้วครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าการรักษาโรค กระดูกได้อยู่ดีเพราะว่ารักษาที่ต้นเหตุของมันว่าวิจัยว่าเป็นอะไรเข้ารักษานั่นเลยนะครับโรคอื่นหลายอย่างเช่นพวกต่อมลูกหมากผู้ชายที่สำคัญมากเลยนะครับผู้หญิงก็มีการตั้งครรภ์อย่างที่กล่าวนำไปแล้วรวมทั้งพวกกลุ่มที่มีเรื่องของดวงตาปัญหาเรื่องดวงตาเช่นต่อยี
0: น
1: เนี่ยมีปัญหามากแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมคิดว่ามียาบางตัวเช่นผสมยาเลยตัวนั้นเลยเช่นยาคลายกล้ามเนื้อบวกพาราเซตามอลอีกหนึ่งเนี่ยวันเดียวนั้นเลยนะครับนั้นถ้าคนกินคนแค่กินก็ไม่รู้ว่ามีผสมยาพาราเซตามอลแล้วเกิดมีอาการปวดเขากินพาราไปอีกสองเม็ดตามที่เขาคุ้นชิน
0: ก็เลยเกินเลย
1: ใช่ครับโอเวอร์โดสเป็นสามเม็ดซึ่งมันเวอร์กับตับแล้วครับมีปัญหาหลังนี้เองคือปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็ไม่เชียร์ถ้าจะกินจริงก็ใช้ประมาณสัก5วัน7วันแล้วก็น่าจะค่อยๆถอยออกนะครับ
0: โอเคขอบคุณครับอีกคำถามหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่มีเวลาตอบอันนี้ต้องหมอสมศักดิ์เลยครับโรคฉี่หนูจะมีอาการ

0: อย่างไรบ้างและต้องรักษาอย่างไรเพราะเดินลุยน้ำทุกวันของป่านี้อาจจะไม่เป็นหรือเป็นไปแล้วก็ไม่แน่ใจ
1: คร
0: ับสักครับ
2: ครับขอบคุณมากที่ถามคำถามนะครับถามนี้เพราะว่าเป็นโอกาสให้สามหมอได้อธิบายเกี่ยวกับโรคขี้หนูนะครับโรคขี้หนูนี่ก็มันเกิดจากตัวสไปโรคีดที่อยู่ในปัสสาวะ
0: เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
2: หรือแม้แต่หมาก็ได้นะทีนี้แต่ว่าในน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่เราเคยมีข้อมูลว่ามันเกี่ยวข้องกับที่ใดที่มีหนูเห็นหนูกวักไขว่เนี่ยให้ระวังให้ดีว่าเวลาเดินยาปีแผลให้มันเข้
0: า
2: ที่อาการมันเป็นยังไงระยะฟักตัวในประมาณ 2-14 วัน
0: โอ้ย
2: อาจจะเริ่มตั้งแต่2วันเลยก็ได้นะหรือไปถึง2อาทิตย์นั่นได้อาการเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เข้าไปในกระแสเลือดออกรุนแรงนะแล้วมีไข้สูงหนาวสั่นเลยไม่ใช่ไข้อ่อนๆนะเป็นไข้สูงหนาวสั่นทันทีเลยอาจจะมีอาการปวดหัวมากขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะฮะแล้วก็แต่อาการที่เรียกว่าเฉพาะโรคนี้เลยนะก็คือการปวดน่องอย่างรุนแรงนะฮะปวดน่องแล้วก็ต้นขาแล้วอาจจะเป็นที่ก้นด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าน่องมากกว่าทีนี้ถ้าหากว่าโชคดีเนี่ยมันก็อาจจะหายเองได้หรือว่าได้รับการรักษาเต้นๆนี่นะฮะมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ที่มันมีคนที่โชคร้ายเนี่ยระยะที่สองที่มันจะเป็นแทรกซ้อนตามมาก็คือว่ามันไปทำให้ทำลายตับได้นะก็เกิดต
0: ั
2: วตาเหลืองอย่างบ้างนะไตก็มีปัญหานะถึงการฉี่ไม่ออกปอดก็ได้นะไออะไรปอดอักเสบได้หลายแล้วมันไปได้หลายระบบของร่างกายแล้วก็อีกการที่มีลักษณะที่เฉพาะไปก็คือนอกจากตาเหลืองแล้วเนี่ยมันก็มีเลือดออกที่ใต้ตาขาวด้วยนะครับว
0: ่
2: าที่ตาเห็นแดงฉานเลยนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวทีเดียวตอนนี้อย่างที่เราเคยบอกแล้วว่ามีการศึกษาที่ในเมืองไทยของเราตอนที่น้ำท่วมทางใต้นะครับก็พบว่าการใช้ด็อกซี่ไซคลินแคปซูล100มิลลิกรัมนะกินผู้ใหญ่นะกินครั้งละ2แคปมันจะช่วยได้ถึงอาทิตย์นึงเลยนะครับถ้าสมมติว่าน้ำท่วมขังมันนานๆหลายอาทิตย์เนี่ยก็กินได้ไปเลยนะแล้วก็รับเป็นอาทิตย์แต่ถ้ามันท่วมแค่ไม่เกินอาทิตย์นึงเนี่ยกินครั้งเดียวก็พอนะฮะแต่ก็มีหลายท่านบอกไม่อยากให้กินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างปัญหาเรื่องเชื้อติดยาตามมาไม่ต้องคงต้องพิจารณาตามความเสี่ยงด้วยนะครับเช่นใหญ่มันอยู่ในใกล้ตลาดหนูเยอะเหลือเกินแต่เราก็มีแผลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการป้องกันดีครับคือป้องกันไม่ให้มีแผลถ้ามีแผลก็ปิดให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวลาไปต้องล้างให้สะอาดนะครับโอเคนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับนั่นท่านผู้ฟังที่ติดตามเรื่องของฉี่หนูมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมในบางพื้นที่ก็คงจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์นำไปใช้ต่อได้เลยนะครับแล้วอีกหนึ่งนาทีไม่พอแล้วนะครับคุณปัญญาจะแถมได้ไหม
1: ไม่มีอะไรครับ
0: นี่ครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับสามโมงรุ่งดีบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองครับคลื่นความคิดครับ FM 96.5วันนี้กลับลาไปก่อนนะครับนายแพทย์มยทัศน์สำเสนครับ
2: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
1: หมอปัญญาไข่มุกครับสวั
0: สดีครับ
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบกรจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลลิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงโจมตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Monica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: 1 สัปดาห์มี 7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:10 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเจียมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569ครับก็ใกล้เวลาของการมีการประชุมIMF และก็ World Bank นะฮะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาเรียกว่าเป็นหัวหน้านักการเงินและก็นักการธนาคารของโลกก็จะมาประชุมกันที่ประเทศไทยที่กรุงเทพของเราเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าภาพที่ดีกับการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับผมในฐานะที่เคย มีส่วนร่วมเป็นตอนนั้นเข้าทำงานใหม่ๆก็เป็นเด็กๆก็ไปร่วมนะฮะจัดกับเขาเนี่ยนะฮะก็ทำหน้าที่ของสมาคมธนาคารไทยก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนายธนาคารระดับโลกนะได้ดูอะไรต่ออะไรเป็นคนต้องคอยไปให้ความช่วยเหลือไปให้การเรียกว่าเป็นอะไรเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคนสนับสนุนการเดินทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็คอยช่วยก็ได้เรียนรู้ได้อะไรต่ออะไรหลายอย่างจากเรียกว่าเจ้าของธนาคารต่างๆนะที่มาประชุมกันที่ประเทศไทยนะฮะก็ตรงนั้นก็เป็นประสบการณ์นะฮะทำให้ได้เรียนรู้ต่างๆนะได้รู้จักผู้คนได้อะไรต่างๆนะปั๊บเผลอไม่นานนะก็กลับมาอีกครั้งมาประชุมกันอีกครั้งแล้วนะตอนนั้นก็ประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่ก็เพิ่งเปิดประชุมใหม่ๆด้วยตอนนั้นนะเปิดทำการใหม่ๆก็มีการประชุมครั้งนี้นะฮะช่วงนั้นรู้สึกเหตุการณ์ทางการเมืองจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่เหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหตุการณ์การเมืองในประเทศไทยเราก็ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพผมก็นึกอดเสียดายไม่ได้นะครับกับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านมีอะไรสิ่งหลายอย่างที่น่าจะแก้ไขกันผมต้องขอฝากตรงนี้ด้วยนะฮะว่าความจริงแล้วเนี่ยน่าจะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะให้ดีในการที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะไม่ต้องประชดประชันอะไรกันไม่ต้องไปอะไรกันมากนะก็เรารู้ว่ามีปัญหาแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยก็ทำได้ถ้าจะทำจริงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะตั้งท่าที่จะไม่ร่วมมือกันก็ผมรู้สึกเสียดายโอกาสนี้มากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลมีกำลังค่อนข้างเยอะนะฮะในสภานะก็แต่รู้สึกว่าท่าทีทางการเมืองเนี่ยจะไม่มีสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็รู้สึกเสียดายนะฮะไม่เหมือนกับน้องเน่ๆนะที่ไปไกลแล้วมีคนเอาใจช่วยไปทั่วโลกเลยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ก็เราก็ติดตามมาแล้วก็มีความรู้สึกคนเราที่เราติดตามเขาก็มีความเติบโตก้าวหน้าก็เป็นดีนะแต่บางกลุ่มที่คนทางการเมืองของเรานี่ก็ดูการติดตามแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าที่ควรฝากเท่านี้กันนะขอบคุณคุณกฤษคุณประจักษ์สิรินวลกุลนะฮะแล้วก็คุณอินทิราวิเชียรนนท์นะครับที่ทักทายมาทาง YouTube นะฮะสองท่านแรกเลยนะฮะหลายท่านก็อาจจะยังติดภารกิจต่างๆอยู่ยังไม่เข้ามานะครับแต่เรามีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าโอ้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกาก็มีใกล้ของการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่มาถึงเนี่ยนะโดนัลด์ทรัมป์ก็หาเสียงค่อนข้างจะมากนะครับก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คิดไม่ฝันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการที่ทรัมป์โปรโนมิกนะผมเรียกว่างั้นนะคือไปประกาศเลขซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียซึ่งปูตินซึ่งก็เป็นเพื่อนจะว่าไงก็ได้นะก็ขายให้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลดต่ำลงนะฮะก็ไม่งั้นก็ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นคนอเมริกันก็อาจจะเดือดร้อนนะฮะก็นี่ก็เป็นการที่ทำเรียกว่าเป็น artificial supply นะไม่ใช่ artificial demand นะตัวนี้ artificial supply ขึ้นมาให้มันนั้นแต่ที่เหนือไปกว่านั้นนะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยพอมองดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการทางด้านธุรกิจในขณะที่จีนเองก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าพยายามจะมีการแบ่งขั้วกันนะกับจีนกับสหรัฐเนี่ยนะเหมือนกันแต่ถ้า ทำไมวันดีคืนดีบริษัทควอลคอมของสหรัฐอเมริกาจึงยอมไปซื้อสิทธิบัตรจากบริษัทหัวเว่ยของจีนมันเกิดอะไรขึ้นน่าคิดนะเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เราที่ผมจะบอกให้ท่านฟังเนี่ยมาฟังเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สมภพ พนังรังสรรค์กันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทำไมวันดีคืนดีอยู่ๆบริษัทควอลคอมของอเมริกันถึงมาต้องมาซื้อสิทธิบัตรจากบริษัทหัวเว่ยของจีนนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการกลับตลบ
0: ตลบแล้วนะ
1: เพราะก่อนหน้านี้มีแต่หัวเว่ยเนี่ยจะไปซื้อไลเซนส์ซื้อพาเต้นมาจากควอลคอม
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกๆนะฮะที่หัวเว่ยเนี่ยขายพาเต้นให้กับควอลคอ
0: ม
1: ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ความร่วมมือกันในเรื่องของไอ้การใช้เทคโนโลยีของการเล่นกันใช้พาเต้นระหว่างกันเนี่ยหัวเว่ยทำมานานแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น cross licensing of patent นะก็คือคุณใช้ของฉันใช้ของคุณแต่แลกกันนะซึ่งหัวเว่ยก็ทำอย่างกว้างขวางแหละนะครับแต่ตั้งมาตั้งหลายปีแล้วนะครับนะเพราะอย่างที่เรารับรู้นะฮะว่าหัวเว่ยทุกวันนี้ทำไมจึงโด่งดังเรื่องของ patent เพราะอะไรครับเพราะหัวเว่ยเนี่ยมี patent อยู่ในมือนี่นะครับทั้งที่ออกมาใช้แล้วนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วยังอยู่ในกระบวนการจดพาเต้นอยู่นี่แหละครับนะคุณนิวต้องเดาอยู่ว่าเขามีทั้งหมดกี่พาเต้น
0: มีกี่พาเต้นบ้างสักประมาณสัก 2,000 พาเต้น
1: นะขาดไปนิดเดียวเดี๋ยวครบ 300,000 พาเต้น
0: โอ้คนละหน่วยกันเลยเนี่ยนะ
1: 290,000 กว่าพาเต้นนะฮะแล้วที่ออกมาแล้วเอามาใช้แล้วนี่นะครับแล้วก็ถือว่าสามารถที่จะขายได้หรือว่าคอร์สไลเซนส์กับคนได้เนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า 165,000 พาเต้นแต่เรียกว่าเป็นบริษัทที่มีมากที่สุดในโลกละนะว่ากันเลยนะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของเหลินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งหัวเว่ยนะครับเมื่อปี1987นะพอเราคงจำความจริงหัวเว่ยกับคอคอมเนี่ยตั้งมาไล่เลี่ยกันนะ
0: คร
1: ับ คอคอมเนี่ยตั้งมาก่อนสัก2ปีคอคอมเนี่ยตั้งมาในปี1985นะครับนะแล้วก็โครงสร้างของการก่อตั้งเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก็คือมาจากวิศวกรนะครับนะกับเพื่อน 5-6 คนมาร่วมกันลงขันแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับนะอย่างควอลคอมเนี่ยนะครับในปี1985เนี่ยนะฮะผู้มีบทบาทนำในการก่อตั้งก็คือเออร์วินจาคอบแล้วก็วิศวกรอีก6ท่านนะฮะนะครับตั้งขึ้นมาในปี1985นะครับแล้วก็การวิจัยแรกๆของควอลคอมก็คือเลยครับมันคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าโค้ดdivision multiple access หรือว่า CDMA คุณนายกฐานะที่ชอบเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับคุณครับ
0: ไอ้ CDMA นี่มันเป็น
1: นะครับ CDMA นี่มันคืออะไรครับ
0: มันเป็นระบบไอ้สื่อสารนะเนี่ย
1: นะครับมันคือระบบการสื่อสารไร้สาย
0: สื่อสารไร้สาย
1: ฉะนั้นแล้วถ้าเราดูถึงบทบาทของคอคอมเนี่ยคอคอมจะมีบทบาทอย่างมากในยุค 2Gแต่ซึ่งเป็นเริ่มเปลี่ยนจากยุคแอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยนะฮะสองทีก็อยู่ในจำง่ายอยู่ในศตวรรษที่1990นั่นแหละช่วงที่บิลคินตันขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการมี 2G หลังจากที่มันมี World Wide Web ก่อนนั้นไม่กี่ปีนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นไวเลสเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวพันกับ
0: เรื่องไร้สาย
1: คอมมิวนิเคชันนะอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวเว่ยเองเนี่ยตั้งขึ้นมาในปี1987นะคล้ายคลึงกันเลยนะก็หลินเจิ้งเฟยก็เป็นวิศวกรอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะก็ร่วมกับเพื่อนอีกสัก5คนนะกลายเป็น6คนแล้วคุณยูโรเมว่าหัวเว่ยตั้งขึ้นมาด้วยเงินทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ครับคุณยูครับน่าจะไปจัดตั้งบริษัทบ้างนะฮะชวน
0: น่าจะ
1: หลายเกินแก่นะครับนะ
0: หลายล้าน
1: ยังไม่สายเกินแกงนะฮะ
0: ยังไม่สายเกินแกงแก่เกินแกง
1: ตอนเริ่มต้นที่ใช้เงิน 21,000 หยวนครับคุณยูครับนะแล้วดมคนมาคนลงขันกันเนี่ยคนละ 3,500 หยวน
0: โอ้
1: นะหยวนใช่หยวนละ5บาทนะครับเหมือนทุกวันนี้นะครับก็คือ
0: คนละหมื่น
1: ลงทุนกันคนละหมื่นกว่าบาท
0: รว
1: มค่าเงินก็คือแสนบาทต้นๆนะฮะเป็นเงินทุนจัดทะเบียนจัดตั้งหัวเว่ยขึ้นมาในปี1ในปี1987ธุรกิจแรกๆของหัวเว่ยเขาทำอะไรครับคุณยูครับ
0: ทำอะไรครับหัวเว่ย
1: ขาก็ทำไปซื้อไอ้พวกสวิตนะไอ้พวกไอ้ระบบสวิตเนี่ยนะครับมาจากฮ่องกงแล้วเอามาขายนะครับนะพ่อหัวเว่ยเนี่ยโตมาจากเขาเรียกว่าไอ้สวิตของไอ้ระบบโทรศัพท์นั่นแหละตอนนั้นยังเนี่ยมือถือมันคงยังไม่เป็นเรื่องเวลาแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ทั่วไปใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ก็ซื้อมาหลังจากนั้นตั้งสามปีเขาก็เริ่มตั้งบริษัทแล้วก็ปิดไอ้ตัวสวิตโฟนสวิตเนี่ยนะครับนะ
0: เล็กๆอ่ะตัวเล็กๆที
1: ่แบบ
0: เน
1: ี้
0: ยปิดเปิดนะฮะคร
1: ับ แล้วเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหัวเว่ยก็คืออะไรครับหลินจิโร่บอกเนี่ยจีนจะต้องมีทีวีของตัวเองนะครับก็เลยส่งเสริมพัฒนาไอ้หน่วยงาน R&D ขึ้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตั้งบริษัทเลยนะฉะนั้นจะได้แปลกใจว่าทำไมหัวเว่ยจึงมีพาเทนต์ถึงร่วม 300,000 พาเทนต์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับใครครับในช่วงที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าเป็นระบบ cross licensing นะฮะ
0: ครับ
1: ผมลองไล่บริษัทให้คุณสมยศดูนะครับว่ามันไม่น่าเชื่อนะครับนะก็คือนะครับเขาจะมีความร่วมมือกับHP นะฮะ Hewlett Packard นะร่วมมือกับ Microsoft นะไอ้ licensing share หรือว่า cross licensing เนี่ยนะฮะร่วมมือกับ Sony ร่วมมือกับ Asus หรือ Acer ร่วมมือกับ
0: ไต้หวัน
1: นะครับ
0: อเมริกา
1: ไม่พอครับยังร่วมมือใครครับร่วมมือกับอีริกสัน
0: โอ้
1: ยุโรปนะเป็นคู่แข่งกันนะครับนะร่วมมือกับโนเกียร่วมมือกับซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ร่วมมือกับ Oppo ร่วมมือกับ Xiaomi ร่วมมือกับ Sharp นะแล้วก็ยังร่วมมือกับค่ายรถยนต์เช่น
0: Mercedes-Benz
1: ด้วย Audi ด้วย BMW ด้วยแล้วก็ Porsche ด้วยนะครับนะ
0: โอ้โหนี่บอกตามตรงคือไม่มีศัตรูเลยล่ะหมดทั่วโลกใครที่มาที่นั่นฉันเป็นมิตรหมดเลยฉันร่วมมือหมด
1: เพราะอะไรครับเพราะหัวเว่ยเนี่ยเก่งมากเรื่องของไอ้ครับไอ้ไวเลส Wi-Fi ที่ผมวิ่งไง
0: ครับไร้สาย
1: ซึ่งเขาจดพาเทนต์มูนี่ไว้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเป็นครับมันก็เลยแล้วเขาก็ร่วมมือกับQualcommมาตลอดเพราะว่าเขาร่วมมือกับQualcommมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วนะเพราะว่าQualcommเนี่ยก็เข้ามาในจีนเนี่ยแล้วก็เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในจีนผลประกอบการของQualcommทุกวันเนี่ยอย่างมากมายที่เป็นรายได้ก็มาจากประเทศจีนนะฮะนะครับเรียกได้เลยว่าQualcommไปขายจีนไม่ได้นะครับนะครับเป็นไงฮะแต่ว่าล่าสุดเองครับล่าสุดนอกจากไอ้ cross sharing หรือว่า cross licensing อย่างที่ผมกล่าวถึงกับQualcommซึ่งก็คงทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะล่าสุดนี่ไงครับปรากฏการใหม่ล่าสุดก็คืออะไรครับก็คือQualcommต้องซื้อ license จากHuaweiครับได้กล่าวว่าซื้อไปถึง680ลายเส้น
0: โอ้
1: ใช่ไหมครับเพราะเขามีอยู่เกือบ300,000ลายเส้น680ลายเส้นถือว่าเยอะไหมครับคุณนิยมครับ
0: นิดหน่อย
1: นะครับนะก็ไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามีสื่อต่างประเทศบางรายเขาไปวิเคราะห์ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าล้านยูเอสดอลลาร์นะครับนะมันก็เลยทำให้รายได้จากการขายลายเส้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นรายได้ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของหัวเว่ยนะครับน
0: ะ
1: ก็คือรวมกันแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มขายลายเส้นเป็นต้นมามีรายได้จากการขายลายเส้นไปแล้วเนี่ยร่วม7,000ล้านเหรียญสหรัฐนะก็สองแสนกว่าล้านบาทนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะฮะ
0: เยอะนะคร
1: ับนะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าต่อไปนี้นะครับนอกจากหัวเว่ยจะขายมือถือขายเทเลคอมซิสเต็มขายระบบขายอะไรอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไอ้เทเลคอมซิสเต็มไอ้พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาจะมาขายได้ด้วยครับเขาก็จะมาขายสิทธิบัตรนะให้คุณมาใช้สิทธิบัตรของไอ้ก็ปีไลน์ของเขานะครับที่เขาไปจดทะเบียนเอาไว้ต่อเรื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับนะเพราะว่าเขาเริ่มทำก็ปีไลน์เนี่ยเริ่มลงทุนR&Dเนี่ยตั้งแต่ในต้นศตวรรษที่1990นะนะหลังจากตั้งบริษัทได้ไม่นานทีเดียวครับนะนี่ก็ผ่านเลยมันกี่ปีแล้วร่วมก็ผ่านมากว่า3ศตวรรษจะไปแล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นจีได้แปลกอย่าได้แปลกใจว่าทำไมหัวไวจึงสามารถเป็นผู้นำเรื่อง R&D โลกนะฮะแบบที่เป็นอยู่นะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถเป็นผู้นำได้แล้วเนี่ยคุณจะไปมีไอ้ cross licensing กับบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่นี้มันแทบจะหมดโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับนะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในอเมริกาทั้งในญี่ปุ่นทั้งในเกาหลีนะครับแม้แต่ไต้หวันนะครับในยุโรปไปเลยการด้วยยักษ์โค้ดหมดเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่าต่อไปเนี่ยถึงยุคที่หัวเว่ยจะเริ่มมาขาย license นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจดทะเบียนไว้มากที่สุดในโลกถ้าคิดเป็นรายบริษัทเนี่ยนะไม่มีบริษัทไหนในโลกครับที่มีลายเส้นมากเท่ากับหัวเว่ยบริษัทเดียวนะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าหัวเว่ยขึ้นมาแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยฆ่าไม่ตายนี่แหละครับเหมือนแมวก้าวชีวิตเนี่ยเป็นพ่ออะไรครับคุณผู้ชมครับถ้าเราไปช่วยกันวิเคราะห์หน่อย
0: พ่ออะไรครับ
1: นะครับ ทั้งนี้เหลือชื่อเฟยเองก็อยู่เยอะแล้วนะครับนะโลก80แล้วนะนะแต่ตอนนี้ลูกสาวเมื่อวันโจที่เคยถูกจับขังคุกบ้านอยู่ที่แคนาดาอยู่ตั้งสองปีใช่ไหมครับนะโดยคำสั่งของชาติพี่มามนาจหมายเลขหนึ่งโลกนี่แหละไปสั่งให้จัสตินทูโรจับใช่ไหมนะครับนะครับแล้วเขายังสามารถที่จะยังไงครับทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้กลับไปเหมือนเดิมแล้วทำหน้าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะ
0: เขาบอกว่าคำฝันของเขาบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งในทุกสิ่งที่คุณได้ยินจงรู้จักตัวตนของเราด้วยตัวคุณเองอันนี้เป็นคำฝันของหัวเว่ย
1: หัวใจสำคัญเลยผมบอกได้เลยว่าที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาแบบทุกวันนี้ได้เนี่ย
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เพราะว่าเขาใช้จมูกตัวเองหายใจด้านไอดีและด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้หมดในขณะนี้และที่ตอนนี้ที่น่ากลัวมากนะครับก็คืออะไรครับก็คือการเอาไอเซนชิปเนี่ยมาขายนะที่เขาสามารถใช้ไอ้ระบบใช้ระบบเทคโนโลยีการติดชิปนะฮะที่ไม่ใช่ต้องไปพึ่งระบบแบบไอ้เครื่องมือแบบไอ้ลิโทกราฟีของ ASML นะอะไรทั้งหลายนี่นะครับเขามีคำว่าไอ้ทอรอเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดชิปแบบใหม่แบบที่หัวเว่ยเขาร่วมมือกับนะครับกับนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอินจิเนียร์ของตัวเองเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้นะฮะนะก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะนำเอาทั้งมีทั้งชิปของตัวเองนะครับนะที่สามารถผลิตมือถือได้ทั้งเครื่องนะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับยังมีระบบ OS ของตัวเองนะครับนะก็คือให้ไอ้นะครับไอ้เขาเรียกอะไรครับนะนะครับนะครับOperating Systemของ Huawei ที่เหมือนกับiOS เหมือนกับ Android นี่นะนะนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะแล้วก็ OS ของ Huawei ตอนนี้มีคนใช้แล้วร่วมร้อยล้านคนนะก็คงอยู่ในประเทศจีนนี่แหละใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ นะก็เพราะเราก็อยู่แล้วว่าไอ้ระบบ OS เนี่ยมันผูกขาดอยู่สองค่ายก็คือค่าย Android นี่มากที่สุดเพราะ Android มันเป็น Open Source ใช่ไหมครับนะแล้วก็รองลงมาก็คือ iOS ของค่าย Apple ซึ่งมีมาร์เก็ตแชร์สัก20%ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าตอนนี้หัวไหวเนี่ยครับขึ้นมาอย่างน่าตกตะลึงพอสมควรนะพอออกเปิดตัวเป็นแค่ปี2ปีเนี่ยตอนนี้มีคนมาใช้แล้วเนี่ยนะครับร่วมร้อยล้านคนนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าหัวไหวที่ขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยบอกได้เลยก็คือ1ก็คือ R&D investment อย่างมากมายมหาศาลนะและ2คืออะไรครับ networking managementก็คือการสร้างเครือข่ายไปทั่วทั้งโลกไงครับนะครับฉะนั้นจึงอย่าได้แปลกใจว่าทำไมเขายังมีไอ้ระบบ cross licensing ของอาร์เทนเนี่ยนะมาติดต่อมาไม่รู้กี่ปีแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับโอ้ยทั้งนั้นโอ้ยก็ไปเชื่อมโยงมันก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กที่ขยายตัวเติบใหญ่กันได้รับประโยชน์จากร่วมกันใช่ไหมครับนะก็ไม่ได้บ่มเพราะไอ้ความเป็นคู่แข่งกันถามว่าหัวไวแอปเปิลหรือว่าซัมซุงมองว่าหัวไวเป็นคู่แข่งไหมนะถ้ามองว่าเป็นคู่แข่งก็คงไม่เข้าไปร่วม
0: ด้วย
1: ไอ้ครอสไลเซนซิ่งแบบที่แบบที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าย่างก้าวสำคัญของหัวไวต่อไปนี่คือนะครับก็คือการเปิดฉาบ้านด้วยการขายไลเซนนะครับนะหรือว่าการให้เช่าไลเซนของเขานะที่เขาได้จดทะเบียนปาเต้นเอาไว้นี่นะเยอะแยะมากมายนี่นะครับอาจจะเรียกได้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยครับจีนจะไม่ใช่บริษัทนะครับ C&D นะครับเหมือนถูกเคยถูกค่อนขอค่อนขอดมายาวนานนี่นะครับนะเขาได้กลายเป็นประเทศที่เป็น R&D แล้วอย่างแท้จริงนะแล้วก็บริษัทนำหน้าของการใช้ R&D เป็นตัวกลุ่มทางในการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือหัวเว่ยนะฮะที่จีนเรียกใช่ไหมครับนะหรือว่าหัวไว้นะครับนะเราเรียกกันหัวไว้ก็เรียกแบบที่คนไทยคุ้นชินนะครับนะครับหัวไว้แปลว่าอะไรครับคุณดูนะครับ
0: แปลว่าอะไร
1: หัวไปว่าประเทศจีนไว้แปลว่าจีนทำได้นะครับ
0: อ๋อจีนทำได้นะ
1: ครับนะ
0: ปฏิบัติการ Harmony OS นะ Harmony OS ของหัวไว้
1: นั่นแหละครับนะครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ครับก็นะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเองครับมันก็เลยแสดงให้เห็นแหละว่าต่อไปนี้จีนก็คงก้าวย่างสู่สากลด้วยนะครับด้วยความเป็นเจ้าแห่ง R&D นะและจึงไม่น่าแปลกใจว่าอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้านี่นะครับ วงการ R&D โลกเนี่ยสะท้านสะเทือนแน่นอนถ้าจีนจะสามารถใช้ดมดูตัวเองหายใจได้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือว่าอย่างยิ่งอันบรรดาผลิตชิปมืออาชิปตาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะครับนะผลิตชิปเซ็ตทั้งหลายที่มีความก้าวหน้าเป็นชิปเซ็ตตัวเล็กๆทั้งหลายนี่นะซึ่งจีนเองขนาดนี้ก็เร่งพัฒนาแม้แต่ไอการพัฒนาไอพวกเครื่องลิโทกราฟีเองนะครับDUV เนี่ยจีนน่าจะปิดได้แล้วนะครับนะต่อไปนี้ก็คงจะมี UV แล้วก็ยังพัฒนาของเขาเองด้วยด้วยระบบที่ไม่ต้องใช้ระบบไอแสงแบบไอลิโทกราฟีแบบ ASML นี่นะครับซึ่งอาจจะพลังงานประหยัดพลังงานได้มากกว่าด้วยแรงต่างด้วยใช่ไหมครับนะนี่คือก้าวย่างที่น่าสังเกตละนะครับ
0: ครับครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะฮะใครลองดูนะบางทีก็เดี๋ยวนี้คนก็มีความเชื่อมั่นในของหัวเว่ยคนทั้งเยอะนั้นในเมืองไทยที่เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ชื่อหัวเว่ยโดยตรงเนี่ยก็พิสูจน์แล้วมีคุณภาพดีแล้วก็บางอย่างดีกว่า Apple เด้อซ้ำไปนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดเดมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM The New Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

14นาฬิกา35นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศเจมชอยครับวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ยังมีเมฆบางส่วนนะแล้วก็มีกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์นะว่าจะมีหรือว่ามีฝนตกอะไรเงี้ยนะมีพายุแรงแหมมาพอดีกับที่จะมีการประชุมเลยนะก็ช่วงนี้ก็ทางการทางรัฐบาลนี้ก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนะเพื่อให้หลีกเลี่ยงการที่จะการรถติดเพราะว่ามีคนมาประชุมค่อนข้างจะเยอะนะฮะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะฮะที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF และก็ World Bank Group นะฮะเป็น Annual Meeting นะครับซึ่งจะมีตัวผู้นำทางด้านการเงินของโลกเนี่ยก็มาประชุมกันนะฮะก็คนก็หลายคนก็ชอบนะมาประชุมที่ประเทศไทยได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวอะไรกันนะฮะสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าโอ้ผมก็ตื่นเต้นนะตอนเด็กๆตอนเป็นคนหนุ่มๆทำงานใหม่ๆก็เรียกว่าได้พบเห็นได้อะไรต่างๆได้เรียนรู้นะฮะก็ถือว่าตอนนั้นประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เพิ่งเปิดใหม่ๆด้วยนะฮะก็ได้ตอนนั้นรู้สึกก็ได้รู้จักกับคุณปุ้มนะคุณปุ้มอ๋อคุณสุรนันท์ด้วยชาชีวะเขาทำงานอยู่ที่นั่นศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะฮะก่อนหน้านั้นก็คุณพ่อก็ฝากคุณปุ้มไว้นะคุณปุ้มเขายังก่อนที่นั่นเขาทำงานอยู่สภาพัฒน์ก่อนผมรู้จักเขามาอย่างนั้นรู้จักกันมานานแล้วเนี่ยไปมานะครับย้อนความหลังไว้นิดหนึ่งต้องขอขอบคุณหลายท่านที่ติดตามทางYouTube นะฮะคุณวิกบวรสวัสดีมาแล้วคุณอินเทคุณอัธพรนิติสินสวัสดีมานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์นะมาทันแล้วเนี่ยคุณประสิทธิ์เพิ่งปิ้งมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่มาแล้วไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าในจังหวัดแพร่น้ำท่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรารับรู้กันบางทีก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะฟังดูแล้วเหมือนกับของการด้านเทคโนโลยีเนี่ยทางยุโรปทางสหรัฐอเมริกาทางญี่ปุ่นนี่น่าไต้หวันน่าจะนำหน้านะแต่ไปมาเนี่ยเรียกว่าทางจีนเองก็มีการพลิกกลับแล้วก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้การซื้อสินทรัพย์กันเปลี่ยนด้านจากที่ทางเอเชียเราต้องไปซื้อทางยุโรปอเมริกาเนี่ยนะกลับกลายเป็นอเมริกาต้องมาซื้อทางเราบ้างแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาของเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ทางอเมริกาก็เป็นคนเริ่มเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตชิปการผลิตวัสดุต่างๆที่ต้องใช้ความคงทนกับความร้อนสูงอะไรต่ออะไรเรื่องของมาแทนทรานซิสเตอร์ต่างๆเนี่ยในตัวชิปเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือแร่เอิร์ธนะฮะโอ้แต่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักหรอกพูดไปงั้นเองพูดจนหนวดกระดิก ครับกล่าวหาโอ้ยประเทศจีนมาขนแร่เอิร์ธที่ประเทศลาวนะฮะพูดเป็นอาจารย์ทรงเจ้าเข้าผีไปนะฮะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะตัวเองพูดภาษาลาวได้ก็คนก็เชื่อกันไปนะฮะจริงๆมันไม่ใช่แล้วโอ้ยราคากิโลนึงต้องเป็นแสนโอ้โหไอ้เป็นหมื่นบาทไม่ใช่คือไอ้ที่โหบางทีเนี่ยเป็นคันรถเนี่ยผลิตออกมาได้ก้อนเดียวไม่ถึงกิโลไม่ถึง10กรัมด้วยซ้ำไปนะจะไปย่อยสลายไปแล้วในแร่นะฮะมันต้องใช้กรรมวิธีค่อนข้างจะมากวิธีการผลิตแร่เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้ริเริ่มนะแล้วในเมื่อก่อนนี้ก็ผลิตในสหรัฐอเมริกาเขาต้องฉีดเยอะแร่เนี่ยนะฮะแร่เอิร์ธเนี่ยก็เอาไปจากประเทศไทยเรามาแทนทารั่มอะไรต่ออะไรก็เมื่อก่อนนี้ก็ขนจากประเทศไทยเราไปแล้วก็ไปถลุงไปผลิตเนี่ยแต่ตอนหลังนี่มันเกิดเรื่องมลพิษคนอเมริกันก็ต่อต้านไม่ให้มีการผลิตตรงนี้นะฮะอเมริกาก็เอาไปผลิตที่ประเทศอื่นนะโดยมันนี่ก็ไปผลิตที่ในประเทศจีนนะมีการผลิตจนจีนผลิตจนเก่งเลยเก่งแล้วก็จนสามารถครองตลาดแร่เอิร์ธโลกของได้โลกได้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นและสหรัฐตอนนี้ใช้อะไรในการตอบโต้เรียกว่าสงครามแร่เอิร์ธเนี่ยกับจีน

0: ตรงนี้น่าคิดนะสงครามแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ยอมลดละเรื่องของการที่จะหาแสวงหาเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยเพื่อจะได้เป็นอะไรนะความแสดงความได้เปรียบเชิงการผลิตนะให้ได้ให้ความมั่นใจกับบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกันเองมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุภพบรรณสันกันดีกว่าว่าสหรัฐอเมริกาใช้อะไรในการตอบโต้สงครามแร่เอิร์ธกับจีนอาจารย์ครับ
1: ก็เรียกได้เลยนะว่าสงครามแร่หายากเนี่ยนะซึ่งอาจจะรวมถึงพวกบรรดาแร่เชิงยุทธศาสตร์หรือว่าcritical mineral เนี่ยนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นศึกใหญ่แล้วก็ยืดเยื้อเรื้อรังระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะเรียกได้เลยว่าแต้มต่อหรือว่านะครับหรือว่าไม้ตะพดของจีนที่สำคัญในการนำไปสู่การต่อรองกับชาติอภิมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะที่ได้ผลที่สุดนะในบรรดาเครื่องมือต่อรองทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยได้ผลมากที่สุดนะ
0: ได้ผลที่สุดเลยนะ
1: ก็เรียกได้เลยว่าถ้าขัดแย้งกันทีไรแล้วจีนควบคุมหรือว่าห้ามส่งออกทีไรเนี่ยมีประเดือดร้อนกันทันทีนะครับนะ
0: คร
1: ับนะครับอย่างที่รับรู้กันอยู่นะและล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดเลิกนะและก็คลุกคลุนขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะครับก็คือความจริงเรื่องเนี่ยมันติดพันกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ค
1: ุณยุทธลงจำได้นะว่าเมื่อมันเริ่มเกิดสงครามกันช้าระหว่างอเมริกากับจีนนะในต้นปี2025ซึ่งเป็นปีแรกที่ทรัมป์ขึ้นมาบริหารในเทอมที่2นี่นะนะ
0: ค
1: ุณยุทธลงจำได้ว่าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยทรัมป์ก็ประกาศไอ้นะครับวิธีการที่จะเก็บภาษีนะแรกๆก็เก็บบรรดาชาติหลักๆก่อนแล้วต่อมาก็ประกาศไอ้รีซีโปโกทาลีฟเก็บไปทั่วโลกเลยนะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ภาษีต่อโต้นี่นะฮะนะครับเป็นไงครับและระหว่างที่พอไปประกาศเล่นงานจีนผมก็ตั้งแต่เดือนกุมภานะครับนะของ2ปีที่แล้วนะครับนะหลังจากที่ทรัมป์สาบานตนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ตั้งแต่วันที่20มกราคมใช่ไหมฮะนะ
0: คร
1: ับ ก็เริ่มมีการเก็บภาษีจีนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็อีกหลายๆประเทศแต่ที่เป็นคู่ค้าหลักของอเมริกานี่นะฮะจีนก็เลยตอบโต้ด้วยครับด้วยการใช้กลไม้ตายเรื่องแร่เอิร์ธนี่แหละ ก็คือการควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธตั้งในเดือนเมษายนเป็นไงครับแล้วอเมริกาเนี่ยใช้อะไรในการตอบโต้จีนครับคุณตุ้ยครับ
0: ใช้อะไรครับ
1: ไม้ตายอันหนึ่งที่อเมริกามาใช้ล่าสุดก็คือครับก็คือห้ามส่งออกชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องยนต์การติดเครื่องบินให้กับจีน
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วอันเนี้ยและล่าสุดอันนี้ก็คู่กุ่นขึ้นมาใหม่ในไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
0: เพราะจีนผลิตเครื่องบินได้เยอะขึ้นเนี่ยจีนของจีนเองแต่ไม่มีเครื่องยนต์ต้องไปใช้ของจีนอเมริกาน
1: ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องยนต์สำคัญที่เอามาใช้ในเครื่องบินนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดนี้จีนกำลังเริ่มให้โคแมทก็คือรัฐสายกิจที่เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตเครื่องบินภายในประเทศของจีนนี่นะฮะคือเดิมนั้นเขาผลิตไอ้นะครับไอ้ C909หรือว่า910นี่นะครับมันก็ไม่กระไรอยู่นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะบรรทุกคนได้ไม่กี่สิบคนนะลำนี้นะตัวอย่างคงใช้ระหว่างมณฑลใช้ภายในประเทศนั่นแหละนะครับนะหรือว่าใช้เพื่อกิจกรรมพิเศษเข้าไปในพื้นที่ที่มีสนามบินเล็กๆนะฮะนะอยู่นะคร
0: ับ เราเวียงจันทน์สุวรรณภูมินี่ก็ใช้อยู่ทุกวันบินทุกวัน
1: แต่ว่าพอจีนเนี่ยเริ่มขยับมาหากันจีนอะไรครับ C919
0: ครับ
1: นะ C919ก็คือครับก็คือเครื่องบินที่มันมีขนาดเหมือนกับ Airbus 320หรือว่าเหมือนกับ Boeing 737นั่นแหละ
0: โอ้
1: นะเวลาคุณนึกนั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่มันมีทางเดินกันตรงกลางแล้วก็มีที่นั่งสองข้างทางนะครับนะก็เรียกว่าซิงเกิลไอเอลนะครับนั่นแหละครับไอ้737ก็Airbus 320ซึ่งมันจะบรรทุกคนได้กี่คนครับคุณดูครับ
0: ร้อยกว่า
1: ไอ้เครื่องบินรุ่นที่ผมกล่าวถึงเนี่ย
0: คร
1: ับ มันก็ได้ประมาณสักกลมๆประมาณสักนะครับ160 ถึง 190
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนี้นะครับนะต่อลำนี้นะอันนี้คือเครื่องบิน919ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วแหละและเมื่อคุณต้องการใช้เครื่องบินรุ่นอย่างที่กล่าวนี้นะครับเป็นไงครับคุณก็ต้องใช้เครื่องบินที่มันเครื่องยนต์เนี่ยที่มันมีความซับซ้อนมีซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วไอ้คอมแม็กบริษัทของจีนเนี่ยก็ไม่ได้ไปตกลงกับบริษัทนะครับ ที่มันร่วมทุน

0: ็นระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสนะก็คือร่วมทุนกันระหว่างไอ้GE Aerospace นะGE เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินที่สำคัญใช่ไหมครับนะ
1: General Electric
0: บริษัทที่ว่าเนี่ยก็คือ CFM International ซึ่งมันเป็น Joint Venture ระหว่าง GE Aerospace กับเลยครับกับบริษัทฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าชื่อเซฟรันนะครับ
1: คร
0: ับ เพื่อผลิตเครื่องยนต์ที่มีชื่อรุ่นว่าอะไรครับคุณสุนทรซึ่งจำเป็นต้องเอาไปใช้ในไอ้รุ่นที่ผมกล่าวถึงเนี่ยคือ4919นี่นะก็คืออะไรครับก็คือเครื่องยนต์ที่มีชื่อว่านะครับนะLEAP นะครับ 1C นะครับนะนะครับนี่คือเครื่องบินที่LEAP ก็คือ LEAP นั่นแหละนะแล้วก็ขีดแล้วก็1 4นะครับนะคือไอ้เครื่องยนต์อันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทจอยเวนเจอร์ที่ผมเอ่ยถึงเมื่อครู่เนี่ยบริษัทร่วมทุนระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสนะแล้วก็มีสัญญากันมาตั้งแต่ปี2009ว่าจีนจะซื้อจากบริษัทเนี้ยนะครับนะฉะนั้นคุณดูนี่อย่าได้แปลกใจตอนที่ทรัมป์เดินทางไปจีนเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับนะเด็กครับมันก็มีไอ้ CEO ของไอ้ GE Aerospace ตามไปด้วยใช่ไหมนะก็ถือว่าเป็นลูกค้าสำคัญใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ตกลงอย่างนี้เลยมาเป็นไงครับแต่ว่าพอหลังจากที่จีนเนี่ยเปิดศึกทางด้านแร่เอิร์ธกับสหรัฐอเมริกาใหม่เพราะอเมริกาไปเก็บภาษีเขาก่อนใช่ไหมครับนะเป็นไงครับอเมริกาก็ตอบโต้ทันทีตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาของปีที่แล้วเป็นไงครับตอบโต้ว่าด้วยการห้ามส่งออกหรือว่าควบคุมการส่งออกไอ้เครื่องยนต์เครื่องบินอันนี้นะครับและมันไม่ใช่อย่างเดียวที่จีนต้องพึ่งพาอย่างอเมริกานี่นะครับว่าด้วยเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องบินอย่างเดียวอเมริกายังต้องพึ่งพาอเมริกาไว้ด้วยอะไรนะครับที่โยบายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบินเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งไอซี919นี่นะครับคืออะไรครับก็คือไอแลนดิ้งเกียร์ที่ใช้ในการแลนดิ้งนะครับนะแล้วก็ไฮดรอลิกฟลูอิดมันก็คืออาจจะเป็นไอ
1: พาร์ติ
0: เคิลอะไรสักอย่างนะที่มันหล่อลื่น
1: ระบบไฮดรอลิกกับเกียร์ครับระบบเวลาลงมันต้องมีตัวไฮดรอลิกกับเกียร์เนี่ยนะ
0: ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนยังต้องนำเข้าอยู่เป็นครับมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยควบคุมการส่งออกตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงในไออุปกรณ์ที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะนะไปให้กับจีนนะแต่ว่าพอควบคุมไปปั๊บเนี่ยจีนใช้ไม่เด่นอย่างนั้นตอบโต้อย่างไรครับคุณดูครับ
1: ทำไงครับ
0: นี่ต่อมาต้องจบศึกลงอย่างรวดเร็วนะพฤษภาปุ๊บเนี่ยไปพฤษภาก็จบศึกลงละจีนก็ยินดีส่งออกแรงเอื้อให้แก่อเมริกาเพิ่มขึ้นอเมริกาก็ลดทอนในการควบคุมการส่งออกไอชิ้นส่วนไอ้เครื่องบินอย่าง
1: เกียร์ไฮดรอลิก
0: อะไรนี่นะครับ
1: เป็นไงครับเกียร์ไฮดรอลิกครับ
0: นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องทบทวนยอดการสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งใหม
1: ่โ
0: อ้เพราะอะไรครับเพราะจากการศึกษาของไอ้บริษัทเงินทุนระดับยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ย
1: ครับ
0: เขาประเมินด้วยว่าใน20 ปีข้างหน้าเนี่ยจีนต้อง
1: ซื้อเครื่องบิน
0: ใช้เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่นี่นะครับอย่างน้อยก็คือไอ้เจ้าไง737ขึ้นไปนะหรือว่า Airbus 320ขึ้นไปนี่นะซึ่งมันก็เป็นพาณิชย์เนี่ยกี่ลำครับคุณดูครับ
1: 1,000ลำ
0: ต้องใช้ 8,000 ถึง 9,000 ลำในช่วง20 ปีข้างหน้า
1: ผม
0: จะได้เฉลี่ยแล้ว
1: 2,000 ลำนั้นเนี่ยนี่ 8,000 นี่จะ 10,000 ลำแล้ว
0: จีนจะต้องซื้อเครื่องบินโดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง20 ปีข้างหน้านี่นะก็คือประมาณ400ถึง450ลำ
1: โอ้
0: เห็นไหมครับไอ้ฉะนั้นแล้วไอ้ออเดอร์ที่ซ้ำได้จากจีนได้จากคำมั่นสัญญาของจีนว่าจะซื้อโบอิ้ง200ลำเนี่ยมันจิ๊บจ้อยเลยนะฮะเพราะว่า มันแค่ครึ่งเดียวของไอ้การสั่งซื้อเครื่องบินใหม่แต่ละปีของครึ่งปีเนี่ยของจีนใช่ไหมครับนะเพราะจีนก็ซื้อประมาณ400ถึง450ลำต่อปีใช่ไหมครับนะเป็นครับแต่แล้วอย่างนี้ปั๊บเป็นครับมันก็เลยสร้างความเดือดร้อนทำให้นั่งไม่ติดเก้าอี้ของผู้บริหารของโบอิ้งไงครับเพราะอะไรครับพอรองท่าจีนไม่ซื้อเนี่ยมันเรื่องใหญ่ไหมครับคุณดูครับ
1: เรื่องใหญ่
0: แต่เมื่อเขาไปตลาดเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นทศวรรษด้วยที่ก็ต้องการออเดอร์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้คนจีนยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะนะครับและต่อไปเนี่ยทั้งคนจีนเดินทางออกนอกประเทศต่างประเทศเดินทางเข้ามาในจีนเพราะจีนก็เริ่มเปิดการท่องเที่ยวเปิดอะไรต่างๆนี่ครับนะฉะนั้นการไปมาสู่ประเทศที่มีคน1,400 ล้านคนเนี่ยเราดูภาพดูว่าเขาต้องใช้เครื่องบินขนาดไหนเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนที่จะต้องเป็นล็อบบี้สภากองเกสนะครับให้ลดทอนกันการแซงชั่นจีนในการส่งออกไอ้

0: นะครับสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยสุดยอดปรารถนาที่ทรัมป์ต้องการก็คืออะไรครับก็ต้องการเลยต้องการให้จีนซื้ออะไรครับคุณดูครับ
1: ซื้ออะไร
0: สินค้าตัวหนึ่งที่ทรัมป์อยากได้มากๆหรือว่าอัมบัสเลยก็คืออะไรครับก็คือให้จีนซื้อถั่วเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอหลังจากสัญญาตกลงกันแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าสินค้าเกษตรจำนวนมากมายของอเมริกาที่ส่งไปขายจีนเนี่ยได้ลดภาษีกันทั่วหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวโพดข้าวสาลีบรรดานมเนยอะไรทั้งหลายนะครับรวมทั้งอาหารทะเลด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถั่วเหลืองเนี่ยยังถูกเก็บภาษี
1: 10%
0: มันแสดงว
1: ่
0: าตอนเจรจากันอยู่มันต้องมีอะไรที่ไม่ลงตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะจีนเขารู้ไงว่าสินค้าเกษตรเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เลยที่อเมริกาอยากจะขายให้ใหญ่จีนเนี่ยมันก็ไอ้ถั่วเหลืองนี่แหละและตอนนี้ถั่วเหลืองมันเริ่มเป็นฤดูถั่วเหลืองกำลังเริ่มออกสู่ตลาดด้วยตั้งแต่ปลายกันยายนที่ผ่านมานะฮะและจะออกตลาดอย่างมากก็คือตุลาพฤศจิกายนนี่นะครับนะฮะซึ่งมันตรงกับไอ้ช่วงใกล้เรื่องตั้งกลางเดือนพอดีนะฉะนั้นถ้าเผื่อขายถั่วเหลืองได้มากๆขายได้ราคาดีในช่วงระหว่างเนี้ยเป็นไงครับ
1: ก็มาคะแนนก็มาน
0: ะครับไม่ต้องไปหาเสียงคะแนนก็ขายเทมาใช่ไหมครับแล้วไม่อย่างยิ่งบรรดารัฐที่ปลูกถั่วเหลืองกันทั้งหลายใช่ไหมครับนะเป็นไงครับและอันเนี้ยน่าจะเจรจากันแล้วเนี่ยมีปัญหาหนึ่งก็คือแล้วก็คืออันนี้อเมริกาเนี่ยสงวนท่าทีในการส่งออกไอ้เครื่องยนต์เครื่องบินให้กับจีนใหญ่ที่ไปจำกัดในการควบคุมในการส่งออกนะและจีนก็นอกจากตอบโต้ด้วยการควบคุมการส่งออกไรเอิร์ธให้อเมริกาแล้วนี่นะพอเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่สีจิ้นผิงจะไปอเมริกาเพียงแค่ไม่กี่ที่นี่แหละก็ปรากฏว่าจีนก็ขายแร่เอิร์ธให้แก่อเมริกาลดลงไปตั้ง20%แต่เลี้ยงแค่เหลือเป็นแค่500 กว่าตันเองนะนะครับนะที่ขายแก่อเมริกาเนี่ยฉะนั้นไอ้ผู้จำเป็นต้องใช้แร่เอิร์ธในอเมริกามันก็เดือดร้อนสินะครับเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมแร่เอิร์ธเนี่ย 70% ของโลกแล้วก็ควบคุมแร่เอิร์ธที่มันถลุงแล้วนะครับพิวริฟายแล้วเนี่ย80%กว่าของโลกและที่คุมมากมากเลยแล้วก็คือคุมแม่เหล็กที่ใช้แร่เอิร์ธผลิตเนี่ย90%ของโลก
1: ยิ่งสำคัญที่สุด
0: เลยแล้วสินค้าในโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันไม่ใช้แมกเนตหรือว่าใช้แม่เหล็กที่ผลิตจากแร่เอิร์ธครับคุณเลื่อม
1: อย่างใช้หมด
0: ไม่ว่าคุณจะเรือดำน้ำก็ดีเครื่องบินเจ็ตที่เป็นเครื่องบินลบก็ดีเครื่องบินพาณิชย์ก็ดีมันต้องใช้แร่เอิร์ธทั้งนั้นนะนะแม้แต่รถยนต์ธรรมดารถยนต์นะครับสันดาปภายในหรือว่ารถยนต์อีวีเนี่ยมันต้องใช้แร่เอิร์ธทั้งนั้นใช่ไหมนะฉะนั้นเพื่อไปยิ้มอเมริกาก็เดือดร้อนและพยายามแก้เกมเรื่องนี้โดยการทำอะไรครับโดยการทำไงครับคุณเลื่อมเขาก็แก้เกมโดยพยายามที่จะหาทางผลิตแร่เอิร์ธในประเทศเองแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่กำลังเดือดร้อนมากก็คืออะไรครับ
1: ได้ไหม
0: ขาดแคลนวิศวกรแร่เอิร์ธอย่างยิ่งอย่าว่าแต่แร่เอิร์ธเลยนะแม้แต่ไอ้วิศวกรเหมืองแร่ทั่วไปก็หาไม่ได้
1: ตายแล้ว
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คณะมินเนอรัลเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีคนเรียนไง
1: ว่ามันเลิกไป
0: นะครับมันจะไปเรียนทำไมล่ะในเมื่อทุกวันนี้คุณไปเรียนอะไรเกี่ยวกับพันกันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องชิปเรื่องต่างๆไม่ดีกว่าเหรอนะเรื่องอะไรทั้งหลักนี่นะครับนะหรือไม่ก็ไปเรียนไอ้วิชาเรื่องการเงินเพื่อออกมาจะได้มาเก็งกำไรให้คล่องตัวใช่ไหมครับใช้ต่างๆนี่นะครับเรื่องเป็นเรื่องอะไรคุณต้องไปหน้ามอมแมมมือเปื้อนไปอยู่ในเหมืองใช่ไหมครับนะนะครับนะเป็นครับฉะนั้นคุณหาบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้เรื่องอันเนี้ยมีเต็มประเทศจีนไปหมดเลยคุณวิทยากรแอนแรงเอิร์ธอินจิเนียริ่งเพราะจีนเนี่ยเขาเปิดสาขาเนี่ยติดต่อกันมาแล้วเป็น10 ปีไหมครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ให้แก่คนเรียนเยอะแยะมากมายนะใช่แล้วจีนก็ห้ามส่งออกวิทยากรเหล่านี้ไปให้แก่ชาติคู่แข่งด้วยอะไรต่างด้วยอย่างนี้ครับนะอะไรต่างใช่ไหมนะครับแล้วเป็นไงมันก็เลยเป็นมันก็ทำได้แบบครึ่งกลางคือตอนนี้ผมว่าสิ่งที่มันทำให้ซ้ำกับทีมงานหัวเสียที่สุดใจเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามไปร่วมมือกับยุโรปร่วมมือกับกลุ่มประเทศ G7 ก็ดีร่วมมือกับประเทศในตะวันออกเช่นญี่ปุ่นก็ดีไต้หวันก็ดีหรือว่าเกาหลีใต้นะครับเพื่อจะมาหาทางพึ่งพาตัวเองเรื่องแร่เอิร์ธนะแต่ว่าผมคิดว่านะครับนะต่อให้ทรัมป์สิ้นสุดสมัยแล้วและกลับมาเป็นใหม่ได้ถ้าเบื่อว่าแก้รัฐมนูลได้ให้อยู่สมัยที่3ได้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าอเมริกาจะพึ่งพาตัวเองได้เรื่องใดได้หรือเปล่าอย่างน้อยคุณต้องใช้เวลาอีก5-6 ปีล่ะที่พอจะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เลยเองครับตอนนี้ก็เลยยังกลายเป็นไม้ตายของจีนอยู่ในขณะนี้นะที่นำไปสู่การใช้ไอ้ตัวแร่เอิร์ธเนี่ยในการแล้วตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นใหม่เพราะอเมริกาก็เริ่มกลับมาหาทางควบคุมการส่งออกเครื่องยนต์เครื่องบินนะครับแล้วก็ไฮโดรลิกฟลูอิดแล้วก็แลนดิ้งเกียร์เนี่ย

0: ให้กับจีนใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็คงต้องเจรจาต่อรองกันและผมว่าคงเจรจาต่อรองกันจนกระทั่งไปถึงอะไรครับประชุมไปถึงการประชุมเอเปคซัมมิตนี่แหละนะครับเพราะเอเปคซัมมิตก็อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วใช่ไหมครับนะ18-19กับพฤศจิกายนก็เหลือประมาณสักเดือนกว่าเล็กน้อยอยู่ประมาณสัก5 อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับเราก็จะมีประชุมกันฉะนั้นไอ้ตอนนี้นะครับเฮอร์รี่เฟิร์มเฮอร์รี่เฟิร์มกับสกอตเบสเซนนะครับไม่แน่ใจว่าสกอตเบสเซนที่ไม่มาเมืองไทยเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับนะคงต้องตั้งทีมเจรจากันยกใหญ่เลยนะครับนะเพื่อนำไปสู่นะเพราะว่าคุณจะรู้ใช่ไหมครับว่าสกอตเบสเซนไม่มาร่วมประชุมไอ้โบแบงก์ไอ้เบสนะ
1: ทีมไทย
0: ก็ทำให้เป็นไงครับเพราะว่าชาติ
1: กล่อย
0: แล้วสิกลางกับแบงค์ชาติของชาติที่ส่งที่บนที่สุดในโวแบงค์ไหนเอฟเป็นใครครับหรือครับ
1: ใครคร
0: ับ ผมว่าถ้าสกอตเบสเซนไม่มายังดีว่าเควินวอตส์เข้ามานะครับนะ
1: คร
0: ับ ก็ยังเพราะว่านะครับนะเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็คือไอ้แชร์แมนของเฟเดอรัลรีเซิร์ฟนี่นะครับนะถ้าไม่มาทั้งคู่เลยนะครับก็เรียกว่าไม่จืดเลยนะครับนะนะไม่จืดหรือว่าจืดสนิทครับคุณดูยุทธครับ
1: สนิทสิครับ
0: ครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับฉะนั้นก็ถามได้เลยว่าตอนนี้อเมริกากับจีนไม่มีทางที่จะสงบศึกในแง่ของสงครามบัญชาสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีกันได้นะคงต้องว่ากันไปเป็นระยะอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะเพื่อนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบเพิ่มความได้เปรียบลดความเสียเปรียบของตัวเองนะครับนะ
1: ครับโหนี่เป็นการเกทับมัฟแปลกกันชื่อว่าโหเนี่ยอาจารย์มาเปิดนี่ก็เรียกเป็นชุดที่เรามองเห็นเลยนะครับว่ารับกันไปรับกันมาซึ่งคนทั่วโลกคงต้องติดตามนะครับว่ามันอะไรมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่กระทบเรานะมันกระทบมาถึงประเทศไทยเราด้วยในแง่ของเราก็เป็นด้วยส่วนหนึ่งของการผลิตด้วยนะฮะดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแร่เอิร์ธเรื่องของการที่เราต้องใช้ด้วยนะประเทศไทยก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะเราก็มีการผลิตชิปอะไรของเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จีนเองก็เรียกว่ามีไม่ใช่เป็นจีนเหมือนเดิมแล้วล่ะจีนก็มีอำนาจต่อรองค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็สามารถที่ครองตลาดได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะทำวางตัวที่เป็นมหาอำนาจแบบเดิมคงจะไม่ได้ละคงต้องพึ่งพากันแล้วก็ต้องฟังดูมาตรการจากทางจีนด้วยแล้วแต่จริงแล้วอเมริกาจีนก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคนอเมริกันเขาก็สั่งซื้อสินค้าจากจีนไปนะไม่ใช่เหมือนของไทยเราไปพยายามที่จะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะคนอเมริกันเนี่ยเขาก็ยังผลิตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดกับอาจารย์ภพต่อนะครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา 16:00 น.และพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ 18:00 น.สำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมาขณะกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth.
6: พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 15:09 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทางเอฟเอ็ม 96.5 คืนความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศจำชอยครับคุณแอดทีที007Cสวัสดีจากทั้งสามมานะครับแล้วก็คุณกู๊ดแซม i5v เนี่ยนะฮะบอกว่าบอกช่อง 96.5 หาไม่เจออะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อดูทาง YouTube นะฮะผมก็ไม่ค่อยได้แจ้งท่านผู้ฟังด้วยผมก็ลืมตั้งแต่เปิดรายการมาอะไรนี่ไม่เคยพูดเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังจะมาฟังจะมาติดตามทาง YouTube ได้ที่ช่องไหนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหลายคนก็ไม่รู้นะฟังทางวิทยุอย่างเดียวก็อยากจะดูหน้าดูตาหรืออะไรเงี้ยดูมาถ้าจะดูเปิด YouTube เนี่ยนะฮะก็พิมพ์คำว่าเจาะตลาดแดนมังกรนะครับเจาะตลาดปุ๊บเนี่ยมันจะไปขึ้นอย่างอื่นต้องเจาะตลาดแดนมังกรนะครับมันจะขึ้นมาเลยฮะจะขึ้นมาทางจะเห็นผมแล้วก็ท่านเนี่ยแล้วก็จะมีย้อนหลังด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าท่านจะดูสดก็ให้กดไลค์นะฮะหรือไม่ก็ไปกดที่Thinking Radio นะฮะ Thinking Radio เนี่ยมันก็จะมีช่องของเจาะตลาดแดนมังกรนะฮะแต่ถ้าง่ายที่สุดคือพิมพ์คำว่าเจาะตลาดแดนมังกรทาง YouTube เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็จะเจอเลยโดยตรงนะฮะทาง YouTube นะฮะก็หรือทาง Facebook นะทาง Facebook ก็พิมพ์ไปที่ FM 96.5 นะฮะก็มันจะขึ้นช่วงไลฟ์สดเนี่ยก็จะมี Facebookนะครับที่เป็นของการ6.5 เดโตรนะนี่ก็บอกช่องทางกันหน่อยเพราะบางท่านเนี่ยบ่นมาจะฟังก็เอ๊ะไม่เห็นมีเลยนะก็ทำไงนะก็มีหลายท่านแชร์ให้นะทาง Facebook เนี่ยนะคุณไม่คุณอะไรเป็นคนแชร์ให้เนี่ยผมนึงเปิดดูไม่ได้เลยนะฮะก็มีคนแชร์ให้ละนะฮะก็ถ้ากดไลค์กดแชร์ได้ก็ดีนะทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ก็ดีนะฮะก็จะได้คนจะได้รู้ข้อมูลที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่บางทีเราไปฟังข้อมูลข่าวหรือข้อมูลจากคนอื่นที่เป็นนักวิชานักวิจารณ์ไม่ใช่นักวิชาการนะเป็นนักวิจารณ์นะอย่างผมเป็นนักวิชาการวิชาการจะต้องศึกษาทั้ง2ด้านดูทั้งเรียกว่า2ด้านเลยนะของเหรียญนะฮะบางคนเค้าเป็นนักวิจารณ์ก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะรู้ได้ไงเป็นยูทูบเบอร์เวลาพูดหนวดกระดิกเลยยูทูบเบอร์นะฮะก็จะดูมีแผ่นป้าย YouTube อยู่ข้างหลังเขาอ่ะเวลาออก YouTube แต่ช่องนี้ผมไม่มีนะฮะแม้ว่าผมจะเล่น Facebook เล่น Thread เล่น IG ต่างๆมียอดคนวิวก็ประมาณ10ล้านนะถ้ารวม2นั้นก็ผมไม่เคยรับเงินเขานะฮะก็ได้ดาวได้อะไรมาผมก็ไม่ได้ปื้มไม่ได้อะไรถือว่าเป็นการทำเพื่อความสนุกแล้วก็ทำเพื่อที่ตอบสนองกับสิ่งที่ผมตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราเรียนรู้หรือได้รับรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็เป็นบุญคุณอย่างหนึ่งที่เราได้มานะได้เรียนได้ทุนจากธนาคารก็เรียนฟรีมานะพวกเงินอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเออเราตอบแทนอย่างนี้ดีกว่านะฮะตอบแทนบุญคุณไปนะครับก็เป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็จะพยายามทำเป็นปฏิฐานที่ผมตั้งไว้ผมก็เล่น Facebook เล่นไลน์เล่นเทรดอะไรเงี้ยนะฮะก็คนก็มาวิวก็เป็นยอด10ล้านเนี่ยก็เฉยๆนะก็ถือว่าเราทำเพื่อสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากท่านฟังไว้ด้วยนะฮะผมไม่ได้มีความทางการเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้บางคนก็ยังชอบทางการเมืองเขาคิวก็หายทางการเมืองแต่ผมเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วเลยผ่านจุดนั้นไปแล้วนะเพราะเคยไปทำหน้าที่มาหมดทุกอย่างแล้วนะฮะผมถึงบ่นเรื่องของความเสียดายในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการที่มาของสวก็ดีเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีปัญหาเนี่ยร่วมมือกันนะครับอย่าไปรังแคลังคัดกันนะฮะและอย่าไปชิงดีชิงเด่นก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหมือนกับสมัยก่อนนี่เราเคยไปกักตัวคนชาวอุยกูร์ไว้40กว่าปีน่าสงสารมากเลยนะฮะจนเขาได้กลับประเทศของเขาไปแล้วเขารู้ว่าไอ้บ้านเมืองเขามีเสรีในการทำนู่นทำนี่ได้ในที่ประเทศจีนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศทำให้คนสูญเสียอิสรภาพไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียดายแล้วก็เสียดายโอกาสของเขานะที่จะทำกลับมาคุยกันต่อของเราเรื่องเราดีกว่าจริงๆนะที่ยังมีเรื่องของความการต่อสู้กันเนี่ยมันเกทับพับแหลกบับแหลกระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะมันสนุกนะคือมันมองเห็นชั้นเชิงกันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นชั้นเชิงการตลาดที่ต้องมอง มองให้ลึกนะการตลาดที่มันลึกล้ำมากเลยนะฮะมันไม่ได้ธรรมดาแล้วก็ผมคิดว่าที่อาจารย์สุภพวิเคราะห์เราฟังเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะมองไม่เหมือนกันในเกมในลักษณะอย่างนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราสะท้อนได้เห็นชัดก็คือเรื่องของพูดจีนไปทำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นยังไงตรงนี้น่าคิดนะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็โดนนั้นทำให้การต้อนรับอย่างโอ้โหเรียกว่าดีมากๆแต่ข่าวไม่ออกเมืองไทยก็คือคนสายที่ว่าสายต้อยค่าจีนก็ไม่ออกข่าวให้นะแล้วก็สื่อในจีนในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหากันก็ไม่ถ่ายทอดสดให้แล้วทูตสหรัฐทูตจีนไปทางสหรัฐเขามีความเห็นยังไงอาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับก็อันนี้ผมก็ลองประมวลมาจากหลายๆซอยของข้อมูลนะ
0: คร
1: ับ แต่ข้อมูลอันหนึ่งที่เป็นรูปธรรมมากก็คือสถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ได้จัดงานดินเนอร์การ่าดินเนอร์นะ
0: คร
1: ับนะครับฉลองครบรอบ77ปีของการก่อกำเนิดของจีนใหม่หรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนPeople Republic of China นะฮะก็คือตั้งแต่1ตุลาคมปี1949ครบ77ปีในปีนี้นะฮะนะครับฉะนั้นวันที่30กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการจัดงานในฉลองที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็ได้เชิญคนมาถึงประมาณสัก800คนได้ในงานฉลองที่ว่านี่นะฮะฉะนั้นเซียฝงซึ่งเป็นทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาปราศรัยถึงความร่วมมือถึงความก้าวหน้าแล้วเขาก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนในช่วงเวลาเป็นไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจนะไม่เทียบกับชุดในช่วงที่ผ่านมานะครับนะแล้วเขาได้พูดถึงเรื่องอะไรต่างอะไรบ้างนะครับว่าความสำเร็จล่าสุดนะโดยอย่างยิ่งการที่ประธานาธิบดีซัมเองก็ไปเยือนจีนในเดือนพฤษภาและขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีกับมาดามเผิงลี่หยวนก็ไปเยือนสแตนวิสิตนะที่อเมริกาในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับมันสามารถสรุปออกมาซึ่งอันนี้อยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกานะฮะ
0: คุ
1: ณก็ต้องเข้าไปดูได้นะเข้าไปเปิดเข้าไปดูนะถึงนโยบายของจีนที่ไปต่ออเมริกานี่นะแล้วไอ้อันเนี้ยมันเป็นชาร์ตที่ดูง่ายๆนะครับนะดูแล้วจะเข้าใจได้ง่ายนะว่าจีนมองอเมริกาอย่างไรและอันเนี้ยเควินลัสนะฮะซึ่งเป็นนะครับนายกตรี2สมัยของออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาเปิดเว็บเปิดต่างๆออกมาพูดทุกวันนะเรียกได้เลยว่าไม่มีอดีตนายกคนไหนที่ขยันเท่ากับเควินลัสนะ
0: ครับเขาไปทำงานเป็นอะไรเควินลัสเน
1: ี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาน
0: ะไปอยู่อเมริกาไปรับตำแหน่ง
1: เป็นก็รู้สึกจะเป็นประธานของโคประธานหรือว่าโคแชร์แมนของในเอเชียโซซิตี
0: ้อ๋อครับเอเชียโซซิตี้คร
1: ับนะครับที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีนั่นแหละก
0: ่
1: อนหน้านี้ก็เคยเป็นทูตใช่ไหมครับเป็นทูตอเมริกาประจำไปชูสูตรออสเตรเลียประจำอเมริ
0: กา
1: สหรัฐอเมริกาแล้วก็เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็กลับไปเรียนปริญญาเอกที่มหาลัยออกฟอร์ดใหม่นะแล้วทำวิทยาผลเกี่ยวกับเรื่องจีนเป็นเฉพาะเลยทั้งที่เกวินลัสเองเนี่ยทำเรื่องจีนมาตั้งแต่เรียนปริญญาตรีนะฮะฉะนั้นจึงเป็นนายกตรีออสเตรเลียที่พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วเหมือนคนจีนนะครับรู้ภาษาจีนอย่างแตกฉานฉะนั้นตอนนี้เขาก็มาเปิดเว็บไซต์เปิดไอแพลตฟอร์มของเขานี่นะครับออกรายการดูฟังกันไม่ไหวนะครับนะแล้วก็เขียนจะยืดยาวนะครับเรียกว่าตอนนี้กำลังพีอาร์เต็มที่นะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าลองสรุปนโยบายของจีนผ่านสถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาที่ออกมาในเว็บไซต์แล้วก็คือวินรัชก็ออกก็เอามาโค้ดต่อนี่นะฮะมันคืออะไรนะมันมาจากคำสั้นๆว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยคนจะต้องมีนะครับคนจะต้องมี constructive strategic stability ก็คือครับก็คือจะต้องมีความสร้างสรรค์ในแง่ของยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่ความมีเสถียรภาพนะ constructive strategic stability นี่คือศัพท์ที่ฐานทุกจีนเขาใช้นะฮะนะที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ ที่หลายๆคนไปดูแล้วก็ไปโค้ดมานะครับนะมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าเขาบอกว่าอเมริกากับจีนมันก็อาจจะมีเลยครับมีมันก็คงจะนะมีการแข่งขันกันนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการแข่งขันกันของอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรอบนะมันจะต้องไม่ออกไปจนกลายเป็นความขัดแย้งที่บานปลายใหญ่โตนะก็ว่า competition with inbound นะแล้วก็เลยครับแล้วก็เลยครับ peace within reach ก็แปลว่าอะไรครับเราจะต้องบรรลุความมีสันติภาพของความสัมพันธ์ของสองฝ่าย peace within reach นะแล้ว differences under control ก็คือความแตกต่างจะต้องได้รับการควบคุมนะ control ได้นะแล้วก็ต้องมีแล้วมี cooperation as the main track ก็คือการร่วมมือกันจะต้องเป็นถนนสายสำคัญระหว่างความร่วมมือระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายconstructive strategic stability นะอาจจะฟังยากแปลยากหน่อยนะจะต้องมี3แนวทางในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวก็คือนะครับ1คือจะต้องมี mutual respect นะคือจะต้องนับถือซึ่งกันและกันนะ2จะต้องมีคำว่า peaceful coexistence ก็คือการดำรงอยู่อย่างสันติร่วมกันนะแล้วก็ข้อที่3คือจะต้องมี win-win cooperation ก็คือความร่วมมือที่นำไปสู่การได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็น zero sum game เป็น win loss อย่างที่มักจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับนะและนี่แหละคือเป้าหมายหลักนะที่สถานทูตจีนประจำอเมริกาเองเขาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเขานะและข้อสำคัญคือครับเขาได้มีการสรุปกันว่าการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์จากการไปสเตทวิสิตที่อเมริกาในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันตกลงกันได้ใน8ข้อหลักๆนะที่ตกลงกันได้ทั้งของสองฝ่ายนี่นะครับนะซึ่งก็มีคนมาพูดแล้วแหละแต่ว่ามันพูดไม่เคยครบถ้วนนะว่าไอ้8ข้อจริงๆที่มันเป็นทางการจริงๆที่เป็นที่ยอมรับเพราะไม่งั้นเขาคงไม่มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใช่ไหมครับนะว่า8ข้อเนี่ยที่อเมริกากับจีนได้บรรลุร่วมกันแล้วถือว่าได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านนะแต่ด้วยกันทั้งคู่นี่นะครับก็คืออะไรครับนะตัวข้อแรกนี่นะครับนะก็คืออะไรครับทั้งคู่เนี่ยจะต้องสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็น strategic stability นี่แหละนะครับที่จะต้อง respect มี fairness แล้วก็มี reciprocity ก็คือเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเป็นการกระทำแบบตามอำเภอใจฝ่ายเดียวหรือว่าเป็น unilateral ใช่ไหมครับมันจะต้องเป็น reciprocity นะครับนะนี่ข้อแรกอาจจะฟังกว้างๆหน่อยนะครับนะข้อที่สองคืออะไรครับก็บอกจีนกับอเมริกาเนี่ยจะต้องร่วมมือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในการจัดประชุมใหญ่ของโลกอีก2ครั้งในช่วงปลายปีนี้1ก็คือAPEC Summit สองก็คือ G20 Summit ซึ่ง APEC Summit จีนก็จะจัดที่เซินเจิ้นในวันที่18-19พฤศจิกายนใช่ไหมครับขณะที่ G20 Summit ทรัมป์ก็จะจัดที่มาอามีในวันที่14-15ธันวาคมนะติดกันเลยใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็การให้ความสำคัญแก่ทั้งสองอันนี้ก็หมายถึงทรัมป์เนี่ยนะครับคงจะมีโอกาสจะเดินทางมาจีนนะเพราะว่าค่อนข้างจะแน่นอนไปที่เซินเจิ้นดีนะครับและขณะเดียวกันปูตินก็จะมาด้วยนะครับปูตินเนี่ยไม่ได้มาประชุมในเวทีเดียวกับทรัมป์มานานมากแล้วนะครับนะพบกันครั้งล่าสุดก็ที่แองเกอร์เรดที่ที่อลาสก้าใช่ไหมครับนะตกลงกันดิบดีแล้วต่อมาก็วุ่นวายไม่รู้ว่าใครเบี้ยวใครใช่ไหมครับนะนะครับเป็นไงครับและครั้งเนี้ยถ้าเผื่อว่าปูตินมาทรัมป์มานะครับแล้วแน่ๆเนี่ยผมว่าปูตินกับทรัมป์คงจะต้องมีไบแลทเทอรัลก็คือการเจรจาแบบชื่อว่าทวิภาคีแล้วถ้าเผื่อ
0: ซื้อน้ำมันไปแล้วนี่ครับอาจารย์ได้น้ำมันไปแล้ว
1: ล่าสุดเซนเนอร์ที่นั่งไปเซนเนอร์ที่นั่งมาติดเก้าอี้ใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ เป็นอย่างนี้ครับก็คือทรัมป์ไปตกลงกับปูตินว่าให้ส่งออกไอ้ดีเซลสำเร็จรูปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นล้านตันเลยใช่ไหมครับนะที่ให้ส่งออกได้นี่นะครับนะครับรู้ว่าเป็นล้านบาร์เรลเลยใช่ไหมครับนะ
0: เข้าอเมริกาด้วยฮะ
1: แล้วครับแล้วอันนี้เป็นการเซนเนอร์ที่เป็นไงครับแฮปปี้ไหมครับคุณนี่ครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะเซเลนิกี้เนี่ยมีไม้เด็ดในการต่อสู้กับรัสเซียหนึ่งแต่เราสังเกตดูคืออะไรครับ
0: อะไรคร
1: ับ ก็เลยก็คือการเอาไอ้โดรนเอาขีปนาวุธไปถล่มไอ้แหล่งผลิตน้ำมันของรัสเซียไง
0: ครับ
1: นะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วทรัมป์ไปตกลงกับปูตินอย่างเงี้ย และเทคโนโลยียังกล้าไปถล่มไอ้แฟคทอรี่ตี้ว่าด้วยการแปรรูปน้ำมันของรัสเซียอีกต่อไปไหมครับ
0: ไม่ครับไปทำเขาได้ไงเพราะ
1: แต่ว่าขณะเดียวกันปูตินเขาไม่ได้สัญญาว่าเขาจะไม่ถล่มกรุงเคียฟไงหรือว่าเมืองอื่นๆนะครับทั้งหลายนี่นะครับเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็คงจะแล้วทั้งก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้พูดมาตั้งกี่ครั้งแล้วว่าอยากให้สงบศึกกันแต่มาสงบไม่ได้สักทีไงนะถึงขนาดล่าสุดมีการออกมาเอ่ยดิซ้ำไปอันนี้ให้คุณสุยศไปช่วยเช็คนะฮะว่าทำพูดจริงหรือเปล่าแบบไปดูในทวิตเตอร์โซเชียลนะครับพอถึงเวลาที่ยูเครนต้องเปลี่ยนตัวผู้นำแล้วนะ
0: ซึ่ง
1: ไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าฝากคุณยศไปถาม AI ด้วยนะครับนะ
0: ดูแล้วมีพูดจริงแล้วเพราะเขาบ่นว่าเขาไม่ได้รางวัลโนเบิลไพรส์เนี่ยเขาหงุดหงิดครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องต่อมาแหละนะครับก็วันนี้ทั้งคู่เนี่ยและถ้าเผื่อว่ามีการประชุมตายภาคีระหว่างรัสเซียผู้นำรัสเซียคือปูตินแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยนะโอ้โหอันนี้สถานโลกไหมครับคุณคร
0: ับสถานส
1: ิครับถ้าในเซนเซอร์เขาจัดขึ้นมาได้เนี่ยนะซึ่งโอกาสจัดได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสนะอยู่ไม่ใช่น้อยแหละบางคนถึงขนาดพูดว่าทรัมป์จะมีโอกาสได้เจอคิมจองอึนหรือเปล่าใช่ไหมครับนะนะ
0: ค
1: ือทรัมป์ไปใช่ไหมครับนะแล้วขนาดแล้วตอนนี้คิมจองอึนก็ยิงขีปนาวุธทุกวันใช่ไหมครับนะนะครับนะทำไมคิมจองอึนยิงถี่เหลือเกินในช่วงนี
0: ้
1: ให้คุณยศไปถามชัดจีพีทีต่อด้วยนะครับนะ
0: ยิงแล้วเขามีไอ้ของเขาก็มีคุณภาพสูงด้วยนะแล้วก็ทางไอ้ของเขาอ่ะรู้สึกมีความแม่นยำสูงแล้วไปได้ไกลมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมทุกทีเลยของคิมจองอึนนะ
1: ครับเอาล่ะคราวนี้เมื่อกี้เราได้กี่ข้อแล้วครับเมื่อกี้ได
0: ้5
1: สามสองคำก้อใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็อะไรครับก็ข้อต่อมาข้อที่สามคืออะไรครับคือทั้งคู่ก็คือทั้งผู้นำทั้งคู่ก็คือทั้งผู้นำจีนและอเมริกานะฮะจะต้องอะไรครับจะต้องหาทางนำไปสู่การเกิดการยุติการสู้รบในอ่าวเปอร์เซียเพื่อทำให้อ่าวเปอร์เซียเองสามารถที่จะลำเลียงน้ำมันได้ตามปกตินะครับนะก็คือต้องการเห็นการยุติการสู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านนี่แหละพูดง่ายๆนะครับนะนะจะลงเอยโดยละเอียดยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมครับนะนี่คือข้อที่สามนะและข้อที่สี่ครับโอ้โหข้อนี้นะครับผมว่าญี่ปุ่นเห็นแล้วคงจะไม่เคยแฮปปี้นะก็คือเลยครับก็บอกทั้งคู่เนี่ยนะครับได้ล้ำลึกถึงว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเคยเป็นมิตรร่วมรบกันในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและอันนี้ทรัมป์ก็ไปพูดในสเตทดินเนอร์ในคืนวันที่24กันยายนว่าไงครับก็บอกเนี่ยหน่วยพยัคฆ์เหินหรือว่า Flying Tiger หรือว่านักบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปกระโดดล่มนะครับลงไปในประเทศจีนเพื่อไปช่วยจีนลบกับญี่ปุ่นลบในสงครามโลกครั้งที่2ก็ลบกับญี่ปุ่นนี่แหละคงไม่ได้ไปลบกับไอ้เยอรมันใช่ไหมครับนะนะครับในเยอรมันคงลบอยู่ในยุโรปอยู่ไหมครับนะครับและอันเนี้ยก็บอกเนี่ยก็มีข้อที่4เลยครับก็บอกทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกชื่นชมนะเมื่อนำลึกถึงความร่วมมือกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับเป็นมิตรร่วมรบกันนะครับนะนั่นคือข้อที่4นะครับและข้อที่5คืออะไรครับก็บอกเนี่ยทั้งอเมริกาและจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อการปรึกษาหารือกันว่าด้วยความขัดแย้งทางการค้าหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนี่นะครับที่มักจะดำรงอยู่และเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่ครับนะและเพื่อนำไปสู่การเกิดความร่วมมือกันนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เลยครับนำไปสู่การจัดตั้งคำว่า Board of State นะซึ่งมันรวมก็คือการมีบอร์ดประจำหรือว่ามีไอ้คณะกรรมการประจำเพื่อนำไปสู่การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการนะและอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอระหว่างทั้งสองฝ่ายมันไม่จำเป็นว่า head of state หรือว่าผู้นำระดับประเทศจะต้องมาคุยกันเองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปมีบอร์ด of state ขึ้นมาเพื่อมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นไอแพลตฟอร์มในการพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับนะนี่ก็เป็นเรื่องต่อมาแล้วนะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็ข้อตกลงว่าด้วยการลดภาษีระหว่างกันและกันมูลค่า 30,000 ล้านเหรียญของแต่ละฝ่ายอันนี้เราเคยคุยกันบ้างแล้วไม่ฟังแล้วใช่ไหมครับนะนี่ก็รวมอยู่ในข้อตกลงข้อที่5ด้วยข้อที่6คืออะไรครับนะก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยจะร่วมกันต่อต้านการใช้ยาเสพติดนะ หรือว่าการลักลอบยาเสพติดหรือว่าการใช้ยาเสพติดของโลกโดยไปอย่างยิ่งการลักลอบนำยาเสพติดทั้งหลายนี่นะครับเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะครับจะต้องมีagreementเนี่ยร่วมกันนะครับและข้อที่7ครับก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยจะต้องตั้งไอ้หน่วยงานเพื่ออะไรครับเป็นแดนหลอกของคำว่าอะไรครับUS China AI Dialogue ก็คือคณะการปรึกษาหารือกันเป็นทางการทางด้าน AI ซึ่งมันมีทั้งผลบวกและด้านลบอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะเป็นไอ้หลอกที่เป็นงานถาวรและในเดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้านี่นะครับไดอะล็อกนี้ก็จะพูดคุยกันก็คงจะเป็นการพูดคุยกันก่อนที่มีการประชุมซัมมิตของไอเอเปกที่เซนเจอร์นี่นะครับนะนั่นคือข้อที่7นะและข้อที่8ข้อสุดท้ายคืออะไรครับนะก็บอกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หมีแพนด้าอีก2ตัวได้กลับไปสู่นะครับสวนสัตว์ที่แอตแลนต้าที่จอร์เจียนะครับมันชื่ออะไรครับคุณผู้ชมครับและชื่อมันถือความหมายเลยครับมีแพนด้า2ตัวที่จีนส่งกลับไปที่แอตแลนต้าหรือว่าที่รัฐจอร์เจียใหม่เนี่ยชื่ออะไรครับ
0: ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อผิงกลับไปเลยครับ
0: ผิงอะไรตัว
1: กับอะไรส่วนเขาอย่างนะครับแปะคือแปลว่าสันติภาพอ่ะนะแต่แสดงว่าจีนเนี่ยตั้งชื่อผิงแพนด้าก็คือต้องการให้มีการประชีเนี่ยมีสันติภาพต่อกันสามารถพูดคุยกันได้อย่างปรึกษาหรือก็ดีอย่างราบรื่นเวลาที่มีความขัดแย้งกันนะครับนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็น8ข้อแหละครับนะที่ทูตจีนเองได้เปิดเผยนะครับนะแล้วก็นำมาพูดในกาลาดินเนอร์นะครับในวันที่คืนวันที่30กันยายนเนื่องในวันฉลองวันชาติของจีนครบปีที่77ด้วยนะครับนะกับอันนี้คือเราก็จะเห็นภาพล่ะว่าอเมริกากับจีนในเวลาต่อไปเนี่ยนะถึงแม้จะมีบางช่วงที่ขัดแย้งกันเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าเขาคงจะมีเวทีมีอะไรต่างที่จะต้องพบปะพูดคุยกันนะก็คงไม่ถึงขนาดที่หลายคนมองแล้วว่านะครับจะต้องนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดเอาอาวุธร้ายแรงมาถล่มกันนะครับนะก็ขอให้คุณยศนอนหลับได้อย่างสบายขึ้นเราไม่ต้องพึ่งยานอนหลับนะครับนะ
0: ครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: จุด5 FM 30 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถพลางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:36 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งครับฟังกันสบายๆนะบ่ายๆอย่างนี้แต่เรื่องที่มาพูดคุยก็ไม่สบายหรอกฟังแล้วอาจจะเครียดบ้างนะเป็นธรรมดานะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในช่องอื่นไม่มีอย่างนี้ในสื่ออื่นไม่มีอย่างนี้เราพูดที่ไม่เหมือนกับเรียกว่าการสื่อสารในด้านหลักนะฮะด้านอื่นนะฮะก็จะคนอาจจะเป็นนักวิจารณ์อะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะแนวทางก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนก็โอ้รู้คือพูดภาษาลาวได้ฟังภาษาลาวได้ก็ไปวิเคราะห์ประเทศลาวอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่หรือบางทีบางประเทศเนี่ยเอาข้อมูลของฝ่ายค้านของอีกประเทศหนึ่งมาพูดนะครับมาใช้ซึ่งมันไม่ตรงนะเหมือนกับประเทศบางประเทศเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็เอาข้อมูลของฝ่ายค้านไปใช้เอานำมาใช้เป็นประโยชน์ซึ่งมันผิดหลักผมคิดว่าอย่างนั้นไม่ถูกต้องผมจะไม่ใช้วิธีอย่างนั้นนะคือผมจะใช้ที่เป็นออฟฟิเชียลมากกว่านะเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ก็มีหลักฐานยืนยันเป็นเหมือนบางคนอาจจะไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเราไม่ชอบก็เป็นส่วนตัวของเราแต่โดนัลด์ทรัมป์คนอเมริกันเลือกเข้ามาคนสนใจเลือกเข้ามาเราก็ต้องยอมรับเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็มีอำนาจใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ฟังเขาแล้วคุณจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับเขาก็เป็นคนมีอำนาจก็ทำไปด้วยนี่ได้สั่งให้ไปจับตัวประธานาธิบดีที่เวเนซุเอลายังทำได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็น่าแสดงว่าเขามีอำนาจนะครับนี่ก็เราถือว่าเราต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาว่าเขาเป็นคนมีอำนาจจริงๆนะฮะบางคนก็ไปว่าอะไรอย่างนี้นะเหมือนกับไปวิเคราะห์อย่างประเทศลาวผู้นำใหม่เป็นไงกบไปเรื่อยเปื่อยนะครับที่ผมก็ในฐานะที่ติดตามเรื่องของทำเจาะเรียกว่าเปลี่ยนสนามรถเป็นสนามมวยค้ามาเนี่ยผมเขียนงานวิจัยนี่มาตั้งแต่ปี2531นู่นน่ะนานมากแล้วก็จนหลายคนเอาไปทำเป็นวิทยานิพนธ์นะมีคนก็เป็นผมก็เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกให้นะก็ต้องขอขอบคุณนะที่ให้ความสนใจและการติดตามดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องติดตามให้ดีบางทีบางคนก็วิเคราะห์ไปเรื่อยนะงั้นเราฟังก็ต้องรู้เขารู้เรานะฮะผมก็จะพูดตลอดเวลานะวันนี้ไม่ได้พูดนะรู้เขารู้เราเนี่ยนะฮะและสิ่งหนึ่งก็ที่เราเห็นได้ก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์น้อยใจนะไม่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์มีคนอื่นได้รับรางวัลไปเขาก็น้อยใจมากเลยบอกโอ้โหเขาเนี่ยสามารถที่จะยุติสงครามมาได้ถึง8ครั้งนะแล้วก็กำลังจะยุติอีก2ครั้งเนี่ยนะช่วยยุติสงคราม8ครั้งเนี่ยก็มีไทยกัมพูชาในประเทศอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ยกในอินเดียปากีสถานอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันอะไรต่างๆมากมายแต่ไม่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์แหมผมอยากไปอยู่ใกล้ๆไปกระซิบบอกท่านอย่าไปเอาเลยเพราะว่าอันนั้นน่ะเป็นของพรรคเดโมแครตเขาคุณไม่เขาไม่ให้คุณหรอกนะรางวัลนั้นน่ะขนาดโอบามาเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนกว่ายังได้รับเลยนะยังไม่มีผลงานอะไรนะก็อันนั้นเป็นของเดโมแครตเขาคุณอย่าไปเอาเขาเลยคุณอยู่รีพับลิกันนะครับฝากอย่างนี้ไปเดี๋ยว YouTube ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ฟังได้นะครับนี่ก็ฟังกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์มีการมอบเหรียญรางวัลให้กับคนเก่งตอนนี้ประเทศไทยเรามีคนเก่งเยอะเหมือนกันเก่งระดับโลกเยอะอย่างน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะน้องรัติการอัมพรอัมรอยเนี่ยนะก็เก่งระดับโลกใช่ไหมครับแล้วยังมีพวกนักวอลเลย์บอลหญิงนะที่ได้เข้านักวิ่งนะฮะที่ทำลายสถิติโลกนะฮะโอ้โหเนี่ยมันเรามีคนเก่งๆเยอะแน่ในเมืองไทยเราตอนเนี้ยนะฮะแต่บางทีเราก็ในสหรัฐอเมริกาก็มีเหมือนกันนะคนที่เก่งในด้านวิทยาศาสตร์โดนัลด์ทรัมป์ก็มอบเหรียญให้นะแล้วก็มีการมอบเหรียญให้กับเรียกว่าเป็นเหรียญอะไรเหรียญ National Medal of Science นะฮะให้กับคนอเมริกัน4คนแต่4คนนั้นน่ะมี2คนที่เป็นคนเชื้อสายจีนนะเป็นใครบ้างมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ากับอาจารย์สมภพมนังสรรค์อาจารย์สมภพครับ
1: เท่ากับพูดถึงรางวัลโนเบลปีนี้นะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากสาขาสันติภาพแล้วเนี่ยอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสาขาฟิสิกส
0: ์
1: นะครับและที่น่าภาคภูมิใจและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะก็คือโปรเฟสเซอร์ท่านนี้นะฮะที่ชื่อนะครับฟรานซิสฮาวเซนนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อเมริกันเป็นเยี่ยมผมจริงเป็นคนเป็นเยี่ยมนะฮะเรียนจบปริญญาเอกจากเป็นเยี่ยมเลยซ้ำไปแล้วก็เป็นสอนสื่อที่มหาวิทยาลัยวิคอนซินแมดิสันนะครับตั้งแต่ปี1972นะแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มโครงการนะครับที่คุณยศเคยถามผมที่ผมรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็บอกเมื่อ2ปีที่แล้วคุณคงจำได้ใช่ไหมครับว่าโครงการกู้โลกใต้นะครับไอคิวเนี่ยนะครับก็คือการสร้างน้ำแข็งก้อนขนาดใหญ่เพื่อเป็นสถานีเพื่อตรวจจับนะครับอนุภาคที่มีชื่อว่านิวทีโน่นะครับที่คูโรกใต้นี่นะครับนะก็เป็นงานที่ริเริ่มโดยนะครับหน่วยงานก็คืออินสติทูตที่ท่านโปรเฟสเซอร์ท่านเนี้ยเป็นประธานอยู่นะคือจะไปชื่อ elementary นะครับ particle physics นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการทำโครงการนานาชาติที่มีชื่อว่า The IQ นะครับนะครับ Observatory ขึ้นมาที่โคโลไซนี่นะครับนะใช้เวลาดำเนินการยาวนานมากคือดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณสักผมว่าประมาณสักหลายสิบปีที่แล้วนะครับนะเริ่มก่อสร้างมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักปี 2006-2007 ใช้เวลาก่อสร้างก็6ปีนะฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปี2011นะไอ IQ laboratory ก็คือสถานีวิจัยว่าด้วยการจับไอ้นิวทริโนมันคืออะไรครับคุณตุ้ยครับสัมพันธ์ยังไง
0: มันเป็นไงฮะ
1: นิวทริโนมันเป็นอนุภาคนะที่โอ้ที่พิเศษมากบางคนเรียกว่าเป็นอนุภาคผีเพราะอะไรครับเพราะมันตรวจจับได้ยากที่สุดนะครับ
0: จับคั่วไม่ได้
1: เพราะอะไรครับเขาบอกเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปนะไอนิวทริโนนะนะครับมันเคยผ่านร่างกายคุณขนาดนี้นั่งจัดรายการอยู่ด้วยทับไปนะ
0: คร
1: ับ คือมันผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้สึกมันสามารถผ่านทะลุโลกได้ต่างๆได้นะครับนะมันจะแตกต่างจากกรณีของอนุภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงลาแกมมาก็ดีคอสมิกก็ดีเลยอะไรก็ดีนี่นะมันสามารถตรวจจับได้ง่ายกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถมันมีกายภาพมีแรงต่างที่ตัวสัตว์ได้ง่ายกว่าม
0: ัน
1: นิวทริโนนะครับแต่ว่านิวทริโนเนี่ยทำไมเขาจึงมีการความจริงมันศึกษากันมายาวนานแล้วนะครับนะสถานีตรวจจับนิวทริโนเนี่ยในจีนก็มีในญี่ปุ่นก็มีนะครับในแคนาดาก็มีในสหรัฐอเมริกาก็มีแต่ว่าทำไมเขาต้องไปสร้างอยู่ที่กุโรกใต้ครับคุณครับ
0: ทำไมต้องไปสร้าง
1: เพราะว่าไอ้ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีขนาดถึง1ลูกบาศก์กิโลเมตร
0: โอ้
1: 1ลูกบาศก์กิโลเมตรที่ใหญ่โตไหมครับคุณดูครับ
0: ใหญ่สิครับทั้งกิโล1นะครับ1กว้างกิโลยาวกิโลเนี่ย
1: นะครับแล้วก็มันก็ฝังลงไปในใต้น้ำแข็งเนี่ยด้วยความลึกประมาณสัก 1.5 ถึง 2.5 กิโลเมตรด้วยกัน
0: คร
1: ับ นะครับไอ้โครงการอันเนี้ยที่ผมบอกว่าที่น่าภาคภูมิใจก็คือครับก็คือไทยเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เรามีการเซ็น MU กันใช่มั้ยครับในหลายหน่วยงาน
0: มีคนไทยเรา
1: และหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็คือสถาบันการจัดการปัญญายอดใช่มั้ยครับคุณจำได้ที่เราคุยกันอยู่สั้นๆในเมื่อ2ปีที่แล้วนะแต่ PIM เองสถาบันการจัดการปัญญายอดเนี่ยก็เข้ามีได้รับเกียรติให้เข้าไปร่วมเซ็น MU ด้วยแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายคนนะครับเข้าไปร่วมอยู่ในโครงการนี้เป็นที่ปรึกษาของไทย IQ นะฮะก็เรามี IQ ประจำประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับนะซึ่งร่วมกันมือกันในหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็หลายสถาบันนะครับนะรวมทั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับนะด้วยนะครับนะครับก็เป็นไงครับก็บอกว่าท่านโปรเฟสเซอร์ท่านเนี่ยที่มีชื่อว่าฟรานซิสฮาวเซนนะครับก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาฟิสิกส์ในปีนี้นะครับแล้วก็ได้เดี่ยวด้วยนะครับมันไม่เคยได้เดี่ยวมาติดต่อมาแล้วต้อง34ปี
0: ปกติได้คู่ตลอด
1: ความจริงไอ้ฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นรางวัลโนเบลที่สำคัญมากมันมีตั้งแต่เริ่มต้นเพราะรางวัลโนเบลไพรส์มันมีตั้งแต่ปี1901นะฮะมาถึงปัจจุบันมีมาแล้วเนี่ยประมาณ120ครั้งด้วยกันนะแต่ว่าที่มันได้เดียวๆเนี่ยมันไม่เคยได้เลยนะครับในช่วง34ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี92นะฮะไม่เคยได้นะครับนะส่วนใหญ่มันจะได้คู่บ้าง3คนบ้างอะไรต่างๆบ้างใช่มั้ยครับนะแต่ว่าได้จริงๆครั้งเนี้ยโอเซนีนี่ได้เดี่ยวเลยนะนะครับก็คือสามารถไปจับไออนุภาคหรือว่าพาร์ติเคิลที่มีชื่อว่านิวตริโนนี่ได้นะโดยใช้ไอ IQ นี่แหละอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะและที่มันสำคัญมากเพราะอะไรครับ IQ ที่ไอนิวตริโนนี่ครับถ้าคุณจับมันได้ศึกษามันได้แล้วก็คืออะไรครับคุณจะสามารถไขความลับเกี่ยวกับจักรวาลได้อีกมากเพราะอะไรครับเพราะคุณจะต้องคุณสามารถที่จะเพราะอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นสารที่มันหาร่องรอยจับร่องรอยได้ยากมากใช่ไหมครับนะมันเล็กกว่าอะตอมนะมันสามารถผ่านแรงต่างไปได้โดยที่มันไร้ร่องรอยไม่มีแสงไม่มีอะไรต่างใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อมันเบามากมันเล็กมากแล้วก็มันไร้ร่องรอยอย่างที่ว่านี้นะฮะเวลามันมาจากแหล่งกำเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสุริยะจักรวาลหรือว่ามาจากไอ้คอสมอสอื่นๆจักรวาลอื่นๆนี่นะครับเมื่อมันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันก็จะเดินทางด้วยเส้นตรงไงนะเพราะเลยครับถ้ามันเป็นคอสมอสหรือว่าเป็นไอ้พวกรังสีซิกมาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนะแกมมาทั้งหลายเนี่ย
0: มันสะท้อน
1: มันก็จะสะท้อนมันก็จะผ่านมันก็จะปะทะกับอะไรต่างมันก็จะเลี้ยวอะไรต่างใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมาคำนวณอะไรต่างมันก็คำนวณได้ยากขึ้นถึงแม้มันจับได้ง่ายขึ้นก็ตามเนี่ยนะแต่ว่านิวตริโนมันจับยากก็จริงแต่ว่ามันไม่กระทบอะไรเลยไงอย่างที่เรากล่าวถึงเนี่ยว่าจนได้รับฉายาว่าอนุภาคผีนี่นะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจับมันได้แล้วศึกษามันได้เนี่ยคุณก็จะรู้ไงว่าแหล่งกำเนิดของจักรวาลที่มันมาจากไหนมันมีพัฒนาการมายังไงนะเพราะมันเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับนะคุณจะสามารถคำนวณได้ระหว่างระยะทางระหว่างโลกกับไอจักรวาลอื่นๆเนี่ยมันห่างไกลขนาดไหนเพราะมันเดินทางมาเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วไอ IQ เนี่ยที่มีขนาด1ลูกบาศก์กิโลเมตรเนี่ยนะฮะที่มันใหญ่โตมากนี่นะครับที่มันฝังอยู่ในคู่โลกใต้นี่นะครับนะก็เป็นไงครับมันก็สามารถใช้ไอ้เลเซอร์ต่างๆ 5,000 กว่าตัวนะครับนะเพื่อไปจับไอ้ตัวนิวตริโนตัวนี้หรือว่าอนุภาคตัวนี้นะและเมื่อมันจับได้แล้วเป็นไงครับก็สามารถจับได้นะครับนะโดยผ่านไอ้น้ำแข็งนี่แหละนะครับนะเป็นไงครับจับได้แล้วคุณก็สามารถที่จะศึกษาต่อได้ไงนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมโปรเฟสเซอร์ฟันซิสฮาวเซนเนี่ยจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เดี่ยวเลยในปีนี้นะครับนะ
0: ครับโอ้โหยังสามารถยิงทะลุไอหลุมดำอะไรต่ออะไรได้เลยเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับคุณสามารถคำนวณอะไรได้แม่นยำขึ้นมากขึ้นแหละนะและเป็นไงครับตอนนี้ก็เลยเราจะเห็นแล้วว่าไอการตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันตื่นตัวอย่างมากนะและผู้ที่นำกันตื่นตัวก็ไม่ใช่ใครคือใครครับนะก็คือประเทศจีนนะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนหรือว่ามันในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้มีประวัติการที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเรื่องหนึ่งเลยครับ
0: เรื่องอะไรครับ
1: ก็คือเอาประวัติและภาพของบรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาขึ้นบิลบอร์ดครับนะบิลบอร์ดขนาดใหญ่แทนที่จะขึ้นรูปภาพของนักร้องออกมาเต้นเหยียงๆกันร้องเพลงอะไรต่างๆให้คนฟังนะครับนะเป็นไงครับจีนเขาเอาภาพของอดีตนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีคุณูปการต่อจีนเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ในบิลบอร์ดต่างๆแล้วก็ตามสถานีรถไฟตามสี่แยกตามอะไรทั้งหลายดีนะครับนะทั่วหมดเลยนะเป็นการยกย่องตัวอย่างเช่นเลยครับภาพของเฉียนซูเซนนะครับนะซึ่งเป็น founding father of China missile and space program นะโปรเฟสเซอร์เฉียนซูเซนเนี่ยนะครับนะแล้วก็เติ้งเจียเสียนนะเป็นนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่โด่งดังมากของจีนระดับโลกเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีหยวนหลงผิงหยวนหลงผิงเนี่ยเราเคยคุยมาในรายการของเราอยู่บ้างแล้วในก่อนหน้านี้คือเลยครับเป็นบิดาแห่งพันธุ์ข้าวสมัยใหม่ไฮบริดไรท์นี่นะฮะซึ่งสามารถทำให้1ไร่ของการทำนาข้าวเนี่ยให้ผลผลิตได้3-4ตันนะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะหยวนหลงผิงนะฮะต่ออายุ90กว่านะแล้วยังมีตู้โยโย่นะอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงจีนนะฮะได้รับรางวัลโนเบลไปช่วงก่อนนะนี่คือรางวัลโนเบลว่าด้วยการแพทย์นะนะ
0: คร
1: ับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นผู้ค้นพบยาที่เอามารักษาโรคมาลาเรียได้นะครับนะครับตู้หยงโหยเนี่ยครับแล้วมีนะครับมีหยางเฉินหนิงนะครับนะก คนนี้ก็เป็นนักฟิสิกส์นะซึ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ตั้งแต่ปี1957เป็นคนจีนเหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่จีนเขายกย่องและหลังๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยยกย่องนักวิทยาศาสตร์อย่างมากจนกระทั่งล่าสุดไปเปิดเลยครับไปเปิดทำเนียบขาวนะครับเพื่ออะไรเพื่อแจกเหรียญสองเหรียญนะครับนะไม่ใช่แค่

0: แล้วก็มาแจกกันสมัยแรกในสมัยของของเคนเนดีนะปี1963ซึ่งก็คือปีเดียวกับที่เคนเนดีถูกรอบสังหารนั่นแหละนะครับนะแล้วก็เป็นกันแล้วก็มีการเลื่อนมาแต่เขาไม่ได้แจกทุกปีนะฮะอาจจะรวมมาหลายๆปีแจกทีนึงแต่ซ้ำแจกอันเนี้ยเป็นเรียกว่าหน้าเป็นครั้งแรกล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปี2016เนี่ยโอบามาก็เคยแจกและตอนที่โจไบเดนขึ้นไปแล้วแล้วดีก่อนทรัมป์ 2.0 เนี่ยก็เคยแจกเหมือนกันนะฮะแต่ครั้งเนี้ยแจกไปทั้งหมด6คนนะครับโดย4คนได้เหรียญ National Model Model ว่าด้วยทรายนี่นะและอีก2คนได้รางวัลเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ขอแล้วครับ
0: อีก2คนได้ National Model ว่าด้วยนะครับว่าด้วย Technology and Innovation ซึ่งมันมาทีหลังไอ้เหรียญใน National Model of Science นะฮะนะครับเพราะอะไรเพราะมันตั้งขึ้นมาในปี1980นะแล้วก็ตั้งขึ้นมาโดยมีการออกพรบ.รองรับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2007เนี่ยสมัยจอร์จ W. Bushเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่นี้ชื่อว่าอเมริกา Compete Act of 2007ยกระดับขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นเหรียญที่เป็นทางการที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้ให้เกียรติมากนะครับนะฉะนั้นแล้ว6คนในทั้งหมดที่ได้รับเหรียญนี่นะครับที่มันน่าแปลกมากเลยครับปรากฏว่า6คนเนี่ย5คนเนี่ยไม่ได้เป็นคนอเมริกันมาก่อนครับและก็ไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา5คนนี้นะครับใน
1: ใน
0: คนนี้นะฮะ
1: อ๋อ5ใน6นะ
0: และไอ้5คนใน6คนเนี่ย2คนเป็นคนเชื้อสายจีนก็คือเจนเล่นหวงกับลิซ่าซูนะครับทั้งคู่ก็ไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันมาก่อนนะนะฉะนั้นนั่นน่ามหัศจรรย์มากใช่ไหมครับนะมีแค่คนเดียวที่เกิดในอเมริกาแล้วก็สัญชาติอเมริกามาแต่ดั้งเดิมมันก็คือไมเคิลเดลนะเจ้าของไอเดลเทคโนโลยีที่เป็นไอพีซีโด่งดังนี่นะครับเดลนี่นะครับนะครับฉะนั้นไอ6คนนี้มีใครบ้างครับคุณผู้ชมครับ
1: ใครบ้างครับ
0: คนแรกก็คือเซอร์เกย์บรินคนนี้มีความสำคัญยังไงครับเซอร์เกย์บรินชื่อสายรัสเซียเกิดรัสเซียโตรัสเซียแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็มาร่วมมือกับแลรี่เพลทเนี่ยตั้ง Google ขึ้นมาไงในปี1998คงจำได้ใช่ไหมครับแล้ว Google โด่งดังแล้วต่อมาก็มาซื้อ Android นะครับก็แล้วก็มีบริษัทแม่ต่อมาก็คือไอ้ Alphabet ใช่ไหมฮะนะดังนั้นเซอร์เกย์บรินเนี่ยก็เป็นคนชื่อสายรัสเซียนะแล้วก็เกิดรัสเซียนะครับนะแล้วคนที่2คือใครครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนที่2นี่ทรัมป์นี่ยกย่องเป็นพิเศษเลยก็คืออีลอนมัส
1: ก์
0: แต่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันรุนแรงใช่ไหมครับนะฮะแต่เดี๋ยวเราเพิ่งมาอยู่แต่อีลอนมัสก์ตอนนี้โอ้โหได้รับเป็นชื่นชมทรัมป์นี่แถลงยาวเป็นวาเป็นสองเลยนะฮะยกย่องเพราะว่าทำความสำเร็จในหลายๆเรื่องเรื่อง SpaceX ก็ดีเรื่อง Starlink ก็ดีเรื่องรถยนต์ Tesla ก็ดีเรื่องของไอ้ XAI อะไรทั้งหลายเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะเรื่องของไอ้ Optimus หุ่นยนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยทรัมป์ก็เลยยกย่องเป็นพิเศษแล้วก็เปรียบเทียบไปถึงใครครับต้องโยงไปถึงอดีตลุงของตัวเอง
1: ไปถึง
0: ก็คือจอร์นก็คือจอร์นทรัมป
1: ์ไปถึงญาติตัวเองได
0: ้เออไปถึง
1: ไปถึงญาติตัวเองได้ญาติผู้ใหญ่ตัวเองได
0: ้แล้วก็แล้วพูดถึงลุงเองยืดยาวนะแล้วยังเอาคลิปของลุงตัวเองมาฉายให้ดูด้วยเพราะจอร์นทรัมป์นี่มีบทบาทยังไงครับคุณจอร์นครับ
1: เป็นไงฮะ
0: เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ใน MIT อยู่52ปี
1: โ
0: อ้และเป็นผู้เบิกพัฒนาเรื่องระบบเรดาร์ที่เอาไปสู้กันในสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐอเมริกานะผลิตไอ้เครื่องฉายรังสีไอ้รักษาโรคมะเร็งนี่นะนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นทรัมป์ภาคภูมิใจในลุงคนนี้มากนะ
1: ก็น่าภาคภูมิใจ
0: นะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลแบบนี้แบบเหรียญแบบนี้ก็
1: ได
0: ้มาก่อนตั้งสมัยโรนัลด์เรแกนนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทรัมป์เนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็เปรียบแล้วก็ยกย่องลุงของตัวเองแล้วก็มายกย่องอีลอนมัสโดยบอกว่ามัสอีลอนมัสควรจะได้รับยกย่องไปว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับว่าโทมเป็นโทมัสเอลวาเอดิสันสมัยใหม่มอเดิร์นเอดิสันนะมีบทบาทเหมือนเอดิสันเลยนะนะครับและอีลอนมัสเองเดิมเป็นสัญชาติอะไรครับคุณผู้ชมครับ
1: แอฟริกาใต้นะ
0: สาวแอฟริกาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาอยู่แคนาดาในก่อนที่จะอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยและคนต่อมาคือใครครับคนที่สามครับ
1: ค
0: นที่สามก็คือเจนเซนหวงนะนะก็ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ9ขวบใช่ไหมครับนะนะก็ไม่ได้เป็นคนเกิดในอเมริกาเหมือนกันนะครับและคนที่สี่ครับลิซ่าซูนะไปอเมริกาตั้งอายุ3ขวบไปจากไต้หวันนี่นะครับตามพ่อแม่ไปใช่ไหมครับนะและคนที่ห้าคือครับคนที่ห้าก็คือไมเคิลเดลนะครับ โมเคเดลเนี่ย

0: สี่คนแรกที่ผมเอ่ยชื่อมาสักครู่เนี่ยได้ National Medal ว่าด้วยทรายนะครับนะซึ่งเป็นรางวัลเก่าแก่ของสหรัฐนี่นะและก็พอมาถึงคนที่5ไมเคิลเดลเนี่ยก็ได้National Medal ว่าด้วยนะครับว่าด้วยเทคโนโลยี and innovation และคนสุดท้ายครับนะคนสุดท้ายนี่คือใครครับคุณครับ
1: ใครครับ
0: ก็คือซัตชานนาเรลดานะครับก็คือ CEO หรือว่าแชร์แมนคนปัจจุบันCEO คนปัจจุบันของใครครับของ Alpha ของ Microsoft ใช่มั้ยครับนะก็คืออินเดียก็เกิดแล้วโตอินเดียนะครับก่อนมาเรียนต่ออเมริกาแล้วก็มาเป็น CEO ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างทุกวันเนี่ยนะฉะนั้นกล่าวได้เลยนะว่า6คนที่ซ้ำยกย่องครั้งนี้เนี่ยเป็นสายพวก IT เกือบล้วนๆเลยนะจะมีสายอื่นน้อยมากนะครับนะซึ่งแตกต่างจากกรณีของไอ้รางวัลนี้ในอดีตซึ่งเขาให้รางวัลแก่นักฟิสิกส์นักเคมีนักชีววิทยานักคณิตศาสตร์นะครับนะทั้งหลายนะครับที่ได้รางวัลก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่ของอเมริกาทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแต่งวดเนี้ยเน้นเรื่องเรื่อง IT เรื่อง AI เนี่ยล้วนๆเลยนะครับเกือบทุกคนจะเป็นอยู่ในสายนี้ก็หมดเลยนะครับก็ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทรัมป์จึงเปลี่ยนชื่อ AI เป็นSI นะเปลี่ยนจาก artificial intelligence เป็น super intelligence อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นะครับนะ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำเองก็ครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับน่ามาพบกันครับก็เป็นเรื่องราวที่ตัวทรัมป์เองก็พยายามที่จะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นนะเขาพยายามสร้างดิฟเฟอเรนเชียตทั้งด้านการเมืองทั้งด้านหลายๆอย่างนะฮะก็ผมดูหนังเรื่องนี้ยังวอชิงตันนะก็เขาแบบดูเหมือนน่าจะเอาใจทรัมป์นะหนังเรื่องนี้หนังใหม่เนี่ยนะฮะที่ลงไปเนี่ยก็มันก็จะเอาใจโดนัลด์ทรัมป์นะว่าเชื้อประวัติของจอร์จวอชิงตันก็คล้ายๆกันกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็พยายามจะไปให้สลับรูปปั้นรูปไอ้ภูเขานะฮะที่หินหน้าผาที่เป็นรูปหน้าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นรูปเขาบ้างเหมือนกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โดนทรัมป์ก็ใฝ่ฝันแล้วก็เขาไม่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์สาขาสันติภาพอีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้รับก็น้อยใจนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่งบ่นมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะครับวันนี้รายการเจาะตลาดเต็มคอนหมดเวลาลงพอดีนะครับผมสมยศเชิญชอยและดร.สุพจน์ บรรณังสรรค์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลน่ากอร์เกวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันตินิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นขับมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับเราจะมาพบปะพูดคุยกันแบบนี้ครับทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับบอกเล่าเรื่องราวสบายๆเกี่ยวกับเรื่องของจีนเกี่ยวกับเรื่องของโลกให้เข้าใจกันง่ายๆว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข่าวอะไรที่เราควรจะอัปเดตกันบ้างและเหมือนเดิมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์หลี่มิ่งขวัญครับสวัสดีครับอาจารย์หลี่ครับ
3: สวัสดีค่ะครูพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะครูป๊อปครูพี่ป๊อปก็หายหน้าไปนานนะคะ
2: ครับก็ไม่นานหรอกแม่อาจารย์หลี่สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกัน
3: อ๋อเหรอคะโอ้เพราะว่า
2: ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ครับ
3: แต่ได้ข่าวว่าก็เดินทางไปไม่รู้ไปทำงานหรือไปเที่ยวนะ
2: ไปทำงานครับชีวิตผมก็มีแต่งานจะไปพักผ่อนตอนไหนล่ะอาจารย
3: ์ก็ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเที่ยวไปด้วยแต่รู้นะเอคนที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นแบบทำงานวงการสื่อมวลชนอ่ะชีวิตก็คืองานงานก็คือชีวิต
2: ถูกต้องนี่อาจารย์เวลาคนเขาถามผมว่าวันหยุดไปเที่ยวไหนนะผมก็จะบอกถ้าผมหยุดจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้เห็นผมไปไหนหรอกผมหยุดนี่นะคือผมจะอยู่บ้านออกกำลังกายเลยนะฮะ
3: เหมือนกันที่เวลาว่างที่อยากจะทำเรื่องเดียวก็คืออยากจะนอนค่ะแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับเพราะว่าตั้งแต่คือมันวีชัทมันดังตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าผู้ร่วมงานผู้ที่อยู่ในวงการทำงานเขาไม่รู้ว่าคุณจะนอนกี่โมงจะตื่นกี่โมงใช่ไหมคะเขาก็จะมาติดต่องานเรื่องนู่นนี่ตั้งแต่7โมงเช้าเลยอ่ะทั้งที่บางทีอาจจะนอนตีเขาเรียกว่านะตี5โมงเช้าบางทีตัดต่อคลิปอะไรเนี่ยค่ะทำงานทำข่าวทีวีนอนดึกแต่ตื่นเช้าแล้วก
2: ็คนไทยเนี่ยถ้าไปทำงานกับคนจีนแล้วเนี่ยคนไทยจะตกใจกลัวครับส่วนมากนะอาจารย์หลี
3: แล้วคุณก็เป็นตกใจอยู่หรือเปล่า
2: ผมเหรอก็จะว่าชินก็ชินนะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเขาพาผมไปเมืองจีนทีไรเนี่ยก็อดที่จะแบบยังไงอ่ะ
3: ก็คืออยากไปแต่ก็กลัว
2: ไม่ไปทุกครั้งนะก็กลัวทุกครั้งแล้วก
3: ็
2: กลัวว่าคือเขาพาเราไปเนี่ยก็คือกินดีอยู่ดีนะจารี
3: ต้องตอบแทนเขาด้วยการตัดต่อคลิปทำค
2: อนเทนต์แต่ทุกวันทุกคืนเนี่ยเขาก็แบบว่าให้เราแบบว่าเที่ยวเต็มที่อ่ะดูเต็มที่อ่ะกลับถึงโรงแรมก็บางทีก็เที่ยงคืนนะ
3: อ๋อเอากลัวเที่ยวเหนื่อยเกินไปเหรอ
2: เที่ยวเหนื่อยเกินไป
3: เที่ยวเหนื่อยมันมีอะไรน่ากลัวไอ้ที่กลัวก็คือเขาต้องมีแบบต้องมีการบ้านวันหนึ่งต้องทำหนึ่งคลิปหนึ่งคอนเทนต์อะไรไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: โอ้อาจจะมีก็ได้
3: ที่ไม่กลัวหรอกเออเที่ยวเหนื่อยงานที่ก็ชอบทำงานเหนื่อยฝ่ายจริง
2: ใช่อย่างผมเนี่ยในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปที่หนานหนิงนะฮะไปจริงแล้วก็หนานหนิงไปจริงแล้วก็เชียงกางมาเก๊านะฮะ
3: เชียงกางมาไปเชิญไปการท่องเที่ยวเชิญไปเหรอคะ
2: ใช่ครับท้องถิ่นของฝั่งโน้นเองเหมือนกัน
3: แสดงว่าตอนนี้กลายเป็น KOL influencer ดังใหญ่ท็อปของไทยเขาก็เลยเชิญไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหมดเลยอ่ะ
2: ก ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมทุกวันนี้ผมก็พึ่งบารมีอาจารย์หลี่ฮะเขารู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หลี่เขาเลยเชิญ
3: ก็ททก็พาพี่ไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันแหละ
2: ครับครับแต่ถ้ารู้ถ้าททพาไป
3: เหมือนกันตอนนี้การท่องเที่ยวแต่ละเมืองแต่ละประเทศอะทำงานไอเดียคล้ายคลึงกันก็คืออาศัยบารมีไม่ใช่บารมีอิทธิพลของพวก KOL influencer ผู้ติดตาม follower เยอะจริง
2: ๆครับ
3: แต่มันก็เป็นดาบสองคมนะ
2: ยังไงฮะยังไง
3: influencer อยู่บนโซเชียลมีเดียก็เหมือนไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นมาบ่อยขึ้นถี่ขึ้นก็คือคนจีนที่หายตัวในเมืองไทยเมื่อก่อนนี้ก็คือสักเดือน2เดือน3เดือนสักครั้งนึงไลน์นึงโอ้โหตอนนี้ต่อเนื่องกันเกือบเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายไลน์แล้วก็ต่อเนื่องกันมาทุกวันเลยอะ
2: นี่มันมีข่าวล่าสุดอีกเหรอหรือว่าผมไม่
3: มีข่าวล่าสุดเมื่อวานก็หายไปอีก2คนค่ะแล้ววันก่อนวันนั้นก็ครูดนตรีก็หายไปมันต่อเนื่องกัน 2-3 วันแล้วค่ะ
2: คนจีนเหรอครับ
3: คนจีนค่ะที่มาเที่ยวก็คือเข้ามาในเมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยวก็หายสับสนไปหายตัวไปแล้วก็ญาติก็อยู่ทางบ้านที่จีนเนี่ยก็แบบโอ้โหแบบกังวลมากเลยก็หาตัวไม่เจอก็แจ้งตำรวจแล้วก็มาติดต่อสถานทูตจีนแล้วก็อันดับแรกตอนนี้ที่เขาอยากจะทำก็คือดันให้ข่าวนี้กลายเป็นข่าวดังในโซเชียลมีเดียของจีน
2: ครับ
3: อย่างเมื่อวานนี้ยังอ้างว่าเป็นช่างภาพจาก CCTV หายตัวไปถูกหลอกไปเมมาแล้วพี่ก็เห็นแล้วก็ตกใจอะไรวะช่างภาพของ CCTV นั่นเป็นไปได้ยังไงพอ
2: ซึ่งจริงใช่ไหม
3: ข่าวคือเขาอาจจะเคยรับเชิญเคยรับจ้างมีส่วนช่วยทำงานให้กับสารคดีสักอะไรสักลายนึงค่ะสักเรื่องนึงของอาจจะเคยช่วยทำแต่ว่าไม่ได้ฐานะไม่ใช่เป็นช่างภาพของ
2: ซีซีทีวีของซีซีทีวีตรง
3: แต่ว่าญาติอ่ะที่เขาแบบใจร้อนอ่ะเขากลัวค่ะเขากังวลอ่ะเขาอยากจะดันให้มันกลายเป็นฮอตออฟฮอตของข่าวภายในประเทศจีนเพราะว่าถ้าขึ้นไปบอร์ดอันดับต้นๆของข่าวดังข่าวร้อนของมันนั้น
2: สถานทูตในจีนในประเทศไทยก็ต้องช่วยเหลือ
3: ใช่กดดันสูงแล้วก็มันช่วยเหลือออกมาได้ทุกรายอ่ะก็คือความเป็นจริงค่ะแต่ว่าล่าสุดครูดนตรีก็เดินทางกลับไปแล้วแต่ว่าอีก2คนที่เพิ่งกระจายข่าวเมื่อวานเนี่ยก็เขาต้องมาพึ่งพาความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนแน่นอนสถานทูตจีนก็ต้องไปแจ้งกับตำรวจไทยแล้วในที่สุดก็จะต้องก็ช่วยกลับมาก็ช่วยกลับมาแบบระบุหัวระบุชื่อเลยอะไรแบบนั้นมันแต่ว่ามันถี่เกินไปมันทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยมากเลยอ่ะ
2: มัน
3: เกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่ามันเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียมันจริงไม่จริงมันก็คือเรื่องจริงแหละแต่ว่าสาเหตุมันมีหลายอย่างที่ทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันอยู่ที่ไหนถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อไปใครจะกล้ามาเมืองไทยล่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ย KOL เนี่ยสำคัญมาก
3: สำคัญ
2: พอ KOL พูดเนี่ยมันส่วนมากนะคนที่พูดเนี่ยก็คือมีจริงบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่แต่งเติมเพื่อทำให้มันเร้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้ยอดวิวนะครับอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะฮะหลายสื่อก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยจมหายไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนหน้านั้นนะคือมันพูดอะไรให้มันโอเวอร์ไปหมดอะสังเกตดูบางทีสื่อไทยเนี่ยพูดถึงคนจีนเนี่ยก็จะเรียกรวมว่าจีนเทานะฮะทีนี้มันก็ทำลายภาพลักษณ์ของคนจีนที่มาทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตในประเทศไทยนะครับ
3: เป็นส่วนใหญ่
2: ใช่เหมือนกันเวลาเราพูดถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยทั้งที่มัน 99.9% ปลอดภัยแต่ว่าไอ้ 0.01% เนี่ยเขาเอาไปขยายความในทางที่ไม่ดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการป้องกันก็คือเราจะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐที่สามารถที่จะให้ข่าวที่มันน่าเชื่อถือได้แล้วก็มี power เพียงพอนะครับแต่ปัญหาก็คือภาครัฐของเราเนี่ยไม่มีการสื่อสารไปถึงต่างประเทศได้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารให้จีนได้รู้เลยว่า เอ๊ะเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้นะเราตอบสนองทันทีนะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วขอให้สบายใจได้อะไรอย่างเนี้ย
3: ภาพลักษณ์ของไทยเขาทำค่ะเขาทำตลอดค่ะแล้วก็ผ่านสื่อทุกสื่อของจีนด้วยเขาขออ้อมวอนให้สื่อจีนช่วยเผยแพร่ข่าวพวกนี้เขาทำค่ะแต่ว่าสภาพความเป็นจริงที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของจีนกับที่ภาครัฐของไทยที่อยากจะเผยแพร่มันเป็นเส้นขนาดกันมันคนละเส้นกันมันคนละภาพค่ะแล้วคนจีนเขาจะเชื่อใครค่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นสื่อของรัฐเนี่ยเราจะรายงานข่าวยังไงคือทั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่ามันเรื่องจริงแต่ทางนี้ก็บอกว่ามันไม่จริงมันปลอดภัยคือเราทำหน้าที่แบบนี้มันลำบากมากเลยอ่ะ
4: แล้ว
3: ที่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าต้นตอของการเกิดปัญหาค่ะไม่ได้รับการแก้ไข
2: คนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากก็จะเชื่อ KOL มากกว่าหน่วยงานภาครัฐนะ
3: แต่ตอนนี้คือ KOL เขาก็แพร่ข่าวจากต้นตอที่มันเป็นความจริงแต่ว่าอาจจะพูดให้มันแบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความจริงค่ะ
2: อืม
3: แล้วก็สื่อบางทีอาจจะป้อนสื่อที่อยากจะให้ผู้รับสื่อเขาอยากจะให้เขาทราบตามที่เขาต้องการที่เขาทราบอะไรแบบนั้นค่ะก็คือบางปัญหามันซับซ้อนมากมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขจากต้นต่อถ้าไม่ได้แก้ไขจริงๆข่าวถึงสื่อเนี่ยมันคือปลายทางแล้ว
2: ครับ
3: คือถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจากต้นต่อมันก็จะไปเรื่อยๆในที่สุดพังภาพลักษณ์ของไทยพังตอนนี้พังแล้วค่ะตอนนี้บอกกัน
2: แล้ว
3: ค่ะ
2: ตอนนี้พังแล้วใช่ไหมความเป็นจริงคือตอนนี้พังแล้วใช่ไหม
3: มันไม่เชิงกับพังทุกอย่างแต่ว่ามันหลายปีแล้วค่ะก็คือคนจีนพอพูดถึงเมืองไทยอ่ะเขาก็จะถามอย่างเช่นถ้าพี่กลับไปประเทศไทยกลับไปจีนคือเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรเขาก็จะมาถามเอ๊ะเมืองไทยยังไปได้ไหมยังปลอดภัยไหมแต่เรื่องพวกนั้นมันจริงไหมแล้วพี่ก็ต้องบอกเขาว่ามันเรื่องจริงพอเป็นเรื่องจริงก็ต้องอธิบายสาเหตุว่ามันเพราะอะไรแล้วทุกคนฟังแล้วก็คือมันก็ยังน่ากลัวค่ะคือไม่รู้มันคือพี่ขนาดพี่อยู่ตรงนี้คือพี่ไม่รู้จะทำข่าวแบบนี้ยังไงคือเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วไอ้วันที่สองก็หายอีกแล้วก็อีกประเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้ว
2: แล้วมาหายที่เมืองไทยคือต้นเหตุเนี่ยอย่างเช่นใครเป็นคนที่ลักพาตัวเข้าไปเราเจอไหมเราจับได้ไหม
3: หลอกกันไปหลอกเรื่องนี้มันซับซ้อนมากเรามาพูดกันตรงนี้ไม่ค่อยได้ค่ะมันคือในเมื่อ okay. ทางการเขายังไม่ได้เปิดเผยก็เราก็พูดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายหลายมันหลายอย่างมันซับซ้อนมากเลย
2: ครับครับคร
3: ับ แต่ว่าการที่จะกลายเป็นข่าวฮอตประเทศไทยก็คือคนจีนที่หายตัวในประเทศไทยกลายเป็นข่าวร้อนข่าวฮอตติดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของจีนมาตลอดอ่ะคิดดูสิคะภาพลักษณ์ของไทยมันจะเป็นยังไง
2: ผมว่าสงสารคนทำงานเพื่อประเทศชาตินะสงสารผู้ประกอบการสงสารประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเราก็หลายฝ่ายก็พยายามที่จะทำภาพลักษณ์ให้มันดีมาโดยตลอดนะฮะพอมันดีปุ๊บมันก็เกิดเรื่องขึ้นเหมือนการบินไทยอ่ะพอมันเพิ่งจะแบบดีนะฮะดีมากแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้นะฮะหลายคนก็เลยรู้สึกผิดหวังนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรที่จะทำให้กฎหมายของเรามันเข้มแข็งและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นมันก็มาที่เรื่องกฎหมายอาจารย์หลี่ถ้าหากว่ากฎหมายเราแข็งแรงนะคนที่มันกล้าก่อเหตุมันก็จะน้อยลงไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาจากทั่วโลกรู้สึกว่ามาก่อเหตุในเมืองไทยง่ายอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นประเทศแบบง่ายๆมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยไปนะ
3: ใช่ใช่
2: ครับ
3: คือพี่ก็ไม่อยากให้ก็คือพี่ก็รู้สึกประเทศไทยทุกอย่างมันก็ปกติอยู่ค่ะเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแบบมาท่องเที่ยวจริงๆอ่ะ
2: ไม่ก็เพราะเราอยู่ใน
3: ปัญหาอะไรเพราะ
2: พื้นที่ที่มันปกติ
3: จนถึงปัจจุบันจีนคนจีนก็เข้ามาในประเทศไทยปีนี้นะคะก็หลายล้านคนแล้วค่ะประมาณ3 ล้านกว่าคนแล้วสี่ล้านคนก็คือสิหลายล้านคนก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไอ้ที่หนึ่งในหลายล้านอ่ะเกิดปัญหา
2: พูดง่ายหนึ่งในล้านที่มีปัญหาเนี่ยมันทำให้เสียมาก
3: ใช่ใช่อันนี้สิ่งที่น่าคิด
2: อันนี้คือสิ่งที่ถือว่าอาจารย์หลี่เตือนมาเพราะว่าอาจารย์หลี่เนี่ยเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ทำงานสายสื่อมวลชนแล้วก็อยู่ในประเทศไทยมาหลายสิบปีเผลอๆเท่าอายุผมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หลี่ก็รักเมืองไทยไม่น้อยไปกว่าผมนะฮะ
3: ใช่
2: ที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นห่วงครับนะฮะเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆว่าอย่าทำให้เสียภาพลักษณ์ไปมากกว่านี้จริงๆคนที่ไม่ได้ทำผิดเนี่ยก็มัวแต่ถามกันว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะช่วยได้ยังไงนะฮะผมว่ากฎหมายแหละถ้ากฎหมายแข็งแรงไม่มีใครกล้าทำอะไรผมดูตอนนี้ประเทศจีนเขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนะถึงแม้ว่าคนเขาจะเยอะขนาดไหนก็ตาม
3: เ
2: ขาปลอดภัยเพราะว่าผมว่ากฎหมายนะอาจารย์
3: ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวค่ะก็คือผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะ
2: ถูกต้องใช่
3: กฎหมายทุกประเทศทุกประเทศกฎหมายมันเข้มงวดหมดเลยค่ะทุกประเทศกฎหมายโอ้โหเมืองไทยกฎหมายนี่ละเอียดมากเลยค่ะ
2: ขึ้นอยู่กับว่าใช้หรือเปล่าก
3: ฎหมายไม่มีปัญหาค่ะคืออย่าทำให้
2: ม
3: ันปัญหาที่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ค่ะ
2: ครับที่จีนเนี่ยตอนนี้คือเนื่องจากว่ากฎหมายเขามีการบังคับใช้จริงนะฮะยังประหารชีวิตนี่ที่จีนก็ยังมีอยู่ไหมฮะ
3: มีค่ะ
2: มีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะ
3: มีอยู่เรื่อยๆก็คือมันตามโทษฐานค่ะ
2: หมายถึงว่าก็คือทำผิดประหารก็คือประหารจริงใช่ไหมไม่มีแบบว่ารอเก็บไว้สักสิบปีอะไรเงี้ยมีไหมฮะ
3: ก็อาจจะมีบางกรณีมันขึ้นมันเป็นเรื่องกฎหมายค่ะกฎหมายมันซับซ้อนมากมันเป็นวิชาชีพแต่ก็มันมีค่ะประหารชีวิตมีค่ะมี
2: คือตอนนี้สังคมไทยมัน
3: แต่ตอนนี้
2: ผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว
3: ตัดสินประหารชีวิตที่เมืองจีนคือแบบต้องระมัดระวังต้องแต่งตองต้องแบบรอบคอบมากมากเลยอ่ะต้องผ่านหลายๆขั้นหลายๆต้องศาลสูงต้องไล่จนถึงศาลสูงสุดอะไรแบบนั้นนะคะ
2: ครับ
3: เข้มงวดมากเลยไม่ใช่แบบโกงประกาศก็ไปเอาไปลากไปประหารไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เบาบุญจีนไม่ใช่สมเบาบุญจีน
2: แต่อย่างของไทยเนี่ยนะบางทีตัดสินประหารชีวิตแล้วเนี่ยยังเก็บไว้จนกระทั่งหลุดออกมาเลยนะอาจารย์
3: ตอนนี้ไม่เคยได้ยินเมืองไทยมีประหารชีวิตตัดสินประหารชีวิตเลยค่ะ
2: มาหลายสิบปีแล้วค่ะแปลว่าโทษประหารแต่ก็ไม่ได้ประหารหรอก
3: มันอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะ
2: ครับไม่เป็นไรพอพูดถึงเรื่องเมืองไทยแล้วก็เครียดนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังยืนยันว่าพวกเราก็พยายามที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนั้นดีอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เดินทางไปเมืองจีนเนี่ยเราก็เดินทางไปในฐานะอย่างผมไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะฮะบางทีเนี่ยผมก็ต้องพรีเซนต์ความเป็นไทยนะฮะเราต้องปกป้องความเป็นไทยอย่างเขาให้ผมใส่ชุดไทยเนี่ยอาจารย์หลี่เชื่อไหมชุดที่ผมใส่นี่เหมือนกับเขมรเลย
3: ที่เขาที่เขาตัดให้ใช่ไหมคะ
2: ชุดไม่ใช่ผมเอาไปเองเนี่ยแต่เขมรเนี่ยเขาก็เอาชุดไทยไปนะฮะแล้วผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยของผมเนี่ยชุดไทย
3: ของเขาเป็นชุดไทยเหรอ
2: ใช่คือชุดมันออกมาเหมือนกันเลยผู้ชายผู้หญิงเขาก็ใส่สบงสบายอะไรเหมือนเรา
3: ใช่มันคล้ายคลึงกัน
2: ครับผมอันนี้คือเรื่องของเครื่องแต่งกายก็อย่างหนึ่งนะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยบ้านผมเนี่ยเมืองพุทธนะเขาก็บอกบ้านเขาก็เมืองพุทธเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วผมก็บ้านผมนี่สวัสดีนะบ้านเขาก็สวัสดีเหมือนกันเสร็จแล้วผมก็บอกว่าม
3: ีกระบาดไหมคะ
2: ไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยบ้านผมเนี่ยควรที่จะต้องปลอดภัยกว่าเขานะฮะ
3: แล้วบ้านเขาจะพูดอย่างนี้กับเขาเหรอคะ
2: ผมไม่ได้พูดหรอกผมไม่ได้พูดแต่ว่าผมบอกว่าในฐานะคนไทยเนี่ยอย่างน้อยเราควรที่จะทำให้โลกรู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันปลอดภัยนะฮะไม่ใช่ให้ทุกคนทั่วโลกเขารู้สึกเหมือนกับว่า
3: ใช่
2: เราไปคล้ายเขมรอย่างเงี้ยไม่ได้คล้ายกันก็ไม่ได้
3: อ๋อคือใช่แต่ละประเทศมันดูเหมือนกันค่ะดูคล้ายคลึงกันแตกต่างกันมากเลยอ่ะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละประเทศต่างกันสิ้นเชิงเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ถ้าคุณเดินลองเดินทางไปที่พนมเปญจะมาเทียบกับกรุงเทพมหานครนะได้ไหมแล้วใช่ไหมฮะ แต่เราอย่าทำให้คนที่เขาไม่เคยไปคิดว่าเหมือนกันนะฮะเพราะยังมีอีกหลายคนที่เขมรก็ไม่เคยไปไทยก็ไม่เคยมานะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้น่ากลัวหมดเลย
3: ช่
2: น่ากลัวเอ้าทำไมน่ากลัวเอ้าเขมรคนหายไทยก็คนหายถูกไหมฮะเออถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำลายภาพลักษณ์อย่าว่าแต่เรื่องของคนจีนหายตัวไปเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยยังมีเรื่องของคนไทยที่หายตัวไปอ่ะจับเข้าบ้านพักคนชราจาหลีไม่รู้ว่าได้ดูข่าวเปล่า
3: อ๋อเหรออ๋อ
2: โอ้น่ากลัวมากนะฮะก็แสดงว่าไม่ใช่แค่คนจีนหายนะคนไทยหายก็มี
3: แต่หายคนละอย่างใช่ไหมคะหายคนละแบบ
2: ไม่แบบเดียวกันเลยก็คือถูกจับตัวไปนี่แหละ
3: บ้านพักคนชราก็จับคนชราไปเหรอ
2: ไม่เขาถูกจับไปขังไว้ในบ้านพักคนชราแล้วก็เป็นบ้าน
3: ได้ข่าวแต่มันคนละแบบค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนละเรื่อง
2: คนละเรื่องแต่ก็เลวร้ายเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาจับไปเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็คิดว่าหายไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการวางแผนก็คือจากลูกตัวเองแท้ๆเนี่ยวางแผนจับแม่ตัวเอง
3: เอาไปขัง
2: ใช่ไปขังไว้ในบ้านพักคนชรา
3: เป็นทรัพย์สมบัติของครอบครัวของแม่มา
2: ถูกต้องแล้วไอ้บ้านพักคนชราเนี่ยก็โอ้โหดูแลเนี่ยแย่ยิ่งกว่าหมาแมวอีก
3: อยู่ในกรง
2: ใช่ไปนอนอยู่ในเตียงปาปิ้งเนี่ยผมเห็นแล้วผมกลัวมาก
3: เตียงเหล็ก
2: เห็นเตียงเขาไหม
3: ที่มีฝาเหมือนกรงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ก็คือลุกยืนยังไม่ได้เลย
3: ใช่มันเออยิ่งแย่กว่ากรงหมากรงแมวค่ะ
2: โอ้ยแย่กว่าโอ้ยอย่ามาเทียบกับหมาแมวที่ผมเลี้ยงเลยนะฮะแล้วไอ้นี่เอาแม่ตัวเองไปได้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เออเลวร้ายมาก
3: มันเกิดอะไรขึ้นคือสำคัญอยู่ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เราเห็นน่ะมันคือผลลัพธ์มันคือที่เราเห็นแต่ว่าทำไมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพวกนี้ขึ้นแล้วก็ปัญหามันเกิดจากไหนมันวิธีการแก้ปัญหายังไงโอ้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก
2: แล้วจัดการยังไงลงโทษยังไงตั้งแต่ขั้นตอนการลักพาตัวเลยใครเป็นคนสมรู้ร่วมคิดบ้างใครลักพาตัวบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการนี้คือคนไทยทุกคนเนี่ยก็จะรอไอ้ขั้นตอนการลงโทษแต่ว่าข่าวส่วนมากที่ออกมาในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าโยโถไหมเว่ยนะคือมีที่มาแต่ว่าไม่มีที่ไปไม่เห็นผลลัพธ์ว่าสรุปแล้วมันจบยังไงแล้วมันก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดนะฮะ
3: แล้วตอนไปเมืองจีนเนี่ยเขาไปตั้งคำถามให้กับครูป๊อปไหมว่าเมืองไทยปลอดภัยไหมอะไร
2: ก็คือเขาก็มีมารยาทพอที่จะไม่ถามผมในที่พับลิกกุ้งถังเขินน่ะเขาก็ไม่ถามหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยนั่งแบบว่าเหลียวแชร์คุยกันเองเนี่ยเขาก็ถามนะว่าตอนนี้แล้วคือคนจีนส่วนมากที่ถามผมเนี่ยไม่เคยมาเมืองไทยนะถ้าคนที่เคยมาไม่ถามหรอกนะคนที่ไม่เคยมาเนี่ยก็จะบอกโอ้ได้ยินว่านะส่วนมากจะใช้ขึ้นต้นด้วยคำว่าชัวทิ้งชัวฉันได้ยินมาว่านะแล้วเขาก็ถามว่าเมืองไทยตอนนี้ยังไปได้ไหมเราในฐานะคนไทยเนี่ยพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกสะอึกนะแล้วเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าไปได้สิทำไมจะไปไม่ได้นะฮะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันต้องแบบว่าคู่เชียงหลีเจนะฮะยิ่งไม่ทำเหมือนผู้เหลียวเจเขาไม่ได้รู้จักบ้านเมืองเราดีแต่ว่าพอสื่อที่เขาเสพเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำให้รู้สึกว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเขาถามมาว่าแล้วมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงไหมเราก็ต้องตอบว่าจริงใช่ไหมแต่ว่าไอ้หลังจากนั้นน่ะทำไมถึงเกิดยังไงเราไม่ต้องไปอธิบายหรอกเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วเขารับรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงว่ะ
3: จริง
2: ว่าไม่ไปดีกว่า
3: ใช่ไหมก็ไม่อยากให้ตกอยู่ในวัฏจักรแบบนี้แล้วก็คือมันกลายเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วรู้สึกช่วงนี้มันถี่ขึ้นค่ะ
2: มัน
3: มีแนวโน้มสะท้อนให้เห็นว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์มันกลับมาฟื้นฟูอีกทีแล้วค่ะ
2: เหรอกลับมาตั้งหลังใหม่แล้วเหรอ
3: คิดว่าค่ะมันตัดไม่หมดเลยอ่ะมันเป็นธุรกิจมันเป็นจักรวาลธุรกิจไปแล้วค่ะ
2: ครับอย่างผมคุยกับท่านผู้ว่าท่านพี่กลางอ่ะท่านถาปณีเนี่ยททนะฮะเจอผมทุกครั้งเนี่ยท่านก็จะน้องป๊อปเราทำยังไงกันดีน้องป๊อปต้องช่วยนะคือผมก็จะเห็นเลยว่าท่านเนี่ย กังวลมากแล้วท่านพยายามมาก
3: กังวลสิ
2: เ
3: พราะว่าท่านเป็นคนที่ต้องรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่
2: แล้วเวลาพอท่านทำดีๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องการบินไทยเดี๋ยวก็นักท่องเที่ยวหาย อะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเหมือนละลายน้ำทิ้งไป
3: ใช่ใช
2: ่
3: ใช่ใช่ใช
2: ่เราเชียร์ฮอกเก็กซิมซี่เนี่ยฟังแล้วมันก็แบบว่าเครียดอะเก็กซิมอะ
3: ตอนพูดอย่าเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วกูเจอมาหลายรายแล้วแล้วตัวทางฝั่งจีนสำนักงานใหญ่เขาก็สนใจทุกครั้งเขาก็จะตัดจองว่าไอ้นี่เรื่องด่วนรีบไปเช็คกับสถานทูตเลยอะไรทำตรงนี้แรกๆสถานทูตยังตอบนะแต่หลังๆนี้ก็คิดหนักเลยอะ
2: อ๋อตอนนี้สถานทูตจีนขยับอะไรสถานทูตจีนนี่ก็ระมัดระวังเหมือนกัน
3: มันต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าสถานทูตใดทำตามหน้าที่ค่ะต้องทำตามหน้าที่ต้องไปช่วยแต่ช่วยได้ในขนาดในระดับไหนในขนาดยังไงเธอ
2: มัน
3: บางทีขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยนะ
2: ครับ
3: โ
2: อ้ยไม่แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะผมไปที่มาเก๊าอ่ะนะอาจารย์ล
3: ี
2: เป็นเมืองที่แบบไม่เคยหลับไหลเลยนะ24ชั่วโมงแล้วหลายคน
3: ก็มาเก๊าก็คือเมืองพนันนะคะใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องนะฮะแล้วหลายคนก็คิดว่าหมาเก๊าเนี่ยเป็นเมืองการพนันเนี่ยแล้วมันจะน่ากลัวไหม
3: ไม
2: ่นะฮะโอ้โหมันปลอดภัยมากนะครับแล้วก็อย่างไอจะไปถ้าไปเทียบกับลาสเวกัสนะตรงนี้นี่คือแบบปลอดภัยมากๆแล้วผมก็เห็นไปเดินดูร้านรวงของเขานะไอ้พวกร้านนาฬิกาเนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะฮะถูกจัดการไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตำรวจก็ไม่เยอะนะอาจารย์ลีไม่ต้องมาไม่ต้องเดินถือปืนแบบในรัสเซียนะไม่จำเป็นนะฮะแต่ว่ากล้อง CCTV เยอะมากนะ
3: เต็มไปหมด
2: ทุกที่เลยแต่รู้สึกว่าบ้านเมืองเขาสงบเรียบร้อยแล้วถ้าใครคิดว่าแบบหลังจากที่ส่งมอบเกาะฮ่องกงมาเก๊านะฮะกลับคืนสู่ประเทศจีนแล้วเนี่ยเจริญน้อยลงอันนี้ผมคิดว่าไม่จริงผมไปดูแล้วเนี่ยเฟื่องฟูมากนะฮะ
3: เกี่ยวกับการจัดการบริหาร
2: ถูกต้องแล้วความปลอดภัยสูงมากผมรู้สึกว่าสิ่งนี้โลกตะวันตกเอาไม่อยู่นะฮะหลายคนที่เชิดชูระบอบเดโมคราซีตะวันตกเนี่ยอาจจะต้องไปคิดใหม่ว่าอะไรที่เหมาะสมในการจัดการนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันสักหน่อยแม่อาจารย์หลี่เราบ่นกันมาเยอะแล้ว
3: โอเคค่ะ
2: นี่นะนี่นะอาจารย์หลี่เริ่มข่าวที่หนึ่งเลยเอาอะไรดี
3: ข่าวที่หนึ่งเราพูดถึงเรื่องมาดามเฟิงลี่หยวนใช่ไหมคะ
2: โอเค
3: มีกล่าวคำปราศรัยสำคัญในพิธีมอบรางวัลด้านการศึกษาด้านสตรีและก็เด็กหญิงสำหรับองค์การยูเนสโกค่ะปี2026เพราะว่าทุกคนเราก็รู้จักมาดามเฟิงลี่หยวนในฐานะที่เป็นภริยาใช่ไหมคะจัตรีหมายเลขหนึ่งของจีนภริยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าจริงๆท่านก็สวมบทบาทอีกหลายบทบาทค่ะอย่างเช่นเป็นเขาเรียกว่าเจ้าเทื่อสก็คือทูตพิเศษด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและก็สตรีส่งเสริมเด็กหญิงและส่งเสริมการศึกษาเด็กหญิงและสตรีขององค์การยูเนสโกค่ะก็คือได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญในพิธีมอบรางวัลมอบรางวัลให้กับบุคคลและองค์กรที
2: ่
3: สร้างคุณูปการหรือมีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาการศึกษาของเด็กหญิงและก็สตรีทั่วโลกซึ่งสิ่งนี้ก็คือมีโมร็อกโกและก็เปรูค่ะก็ได้รับจากสองประเทศนี้ได้รับรางวัลมาดามเฟิงลี่หยวนก็กล่าวแสดงความยินดีและก็พูดถึงนโยบายของประเทศจีนในด้านการส่งเสริมภารกิจด้านส่งเสริมการพัฒนาของเด็กหญิงและก็สตรีโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาพี่จำคำหนึ่งว่าถ้าสตรีได้รับการศึกษาสูงมีคุณภาพสูงประเทศชาติครอบครัวก็จะดีค่ะเพราะว่าในครับถ้าในครอบครัวครอบครัวหนึ่งถ้าคุณแม่คุณภาพสูงมีการศึกษาสูงก็จะทำให้ครอบครัวนี้มีคุณภาพดีเพราะว่าคุณแม่เป็นคนแรกเลยแหละคุณสำคัญในการอบรมลูกและกับหลาน
2: แม่
3: สร้างระเบียบของครอบครัว แต่เนี่ยสำคัญมากมากเลยในครอบครัว
2: ครับครับครับพ่อแม่นี่ก็คือครูคนแรกเนี่ยแหละ
3: ใช่บางทีเขาบอกว่าหัวหน้าครอบครัวคือพ่อคือผู้ชายแต่จริงๆหัวหน้าครอบครัวแม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกันถ้าภรรยาดีสามีก็จะเป็นคนดี
2: แม่ก็จะภรรยาดีสามีจะเป็นคนดีอันนี้ผมว่าไม่เสมอไปนะ
3: ไม่เสมอไปใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าไม่ว่าภรรยาหรือสามีที่ดีเนี่ยก็เปลี่ยนอีกคนนึงไม่ได้หรอกนะฮะมีอิทธิพลบ้างแต่จะไปเปลี่ยนอีกคนคงไม่ได้ใช่
3: แต่อย่างน้อยต้องเป็นคนดีคนดีมาจากอะไรการศึกษาต้องดีค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้
2: แต่ที่แน่ๆคือแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อลูกอย่างยิ่ง
3: เลยอ่ะ
2: ครับครับ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วมาดามถึงลิงนั้นก็เรียกร้องอ่ะให้สตรีและก็เด็กหญิงทั่วโลกนะคะก็คือเป็นฝ่ายที่ได้รับการมีโอกาสร่วมการแบ่งปันผลประโยชน์ของการพัฒนาอย่างเช่นด้านการไฮเทคเทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้ค่ะใน数字技术的使用者和受益者数字不是数字数字智能技术数字只是数字 big data แล้วก็ปัจจัยเทคโนโลยีใช่ไหมฮะก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่ะทำให้อย่าทำให้สตรีและก็เด็กหญิงเนี่ยก็คือล้าหลังนี่ก็ต้องล่าใช่อย่าทอดทิ้งค่ะพวกเขาค่ะ
2: ผมทำให้ผมเนี่ยเห็นภาพของจีนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับถ้าเรารู้ก็คือสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าจุ้งหนันฉิงหนือนะเราให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวนะครับยิ่งถ้าโบราณมากกว่านั้นอีกเนี่ยอย่างถ้าสมัยรุ่นก่อนอาม่าผมนะอาจารย
3: ์
2: เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้รู้หนังสือเลย
3: แต่อาม่าก็มีความรู้นะเพราะว่าเล่านิทานอะไรนะใช่ไหมคะสั้นอะไร
2: อาม่าผม
3: ตอนเด็กๆ
2: อาม่าผมเนี่ยโชคดีนะฮะท่านได้เรียนหนังสือท่านรู้หนังสือเยอะแต่ว่าผู้หญิงยุคนั้นน่ะหลายคนส่วนมากใช้คำว่าส่วนใหญ่นะฮะอาจจะเป็นเฉพาะในพื้นที่ของผมก็ได้ไม่มั่นใจนะจะไม่ได้รับการเรียนหนังสือ
3: ใช่
2: แล้วใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงแม่อาจารย์
3: เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแล้วสมัยก่อนผู้หญิงก็ต้องห่อเท้าเล็กๆห้ามออกจากบ้านเลยอ่ะยิ่งไม่ต้องถึงได้รับการศึกษา
2: แล้วเราดูนะสมมุติถ้าดูหนังจีนเนี่ยหนังจีนนี่ก็สร้างมาจากเรื่องจริงว่าไอ้พวกเคล็ดวิชาต่างๆเนี่ยเขาจะถ่ายทอดให้กับลูกชายเท่านั้น
3: นะใช่ใช่ใช่สมบัติอะไรก็ถ่ายทอดให้กับลูกชายเท่านั้น
2: ถูกต้องบางทีไม่มีลูกชายมีลูกสาวก็ไม่ถ่ายทอดให้ต้องไปหาลูกบุญธรรมเป็นผู้ชายมาเราจะเห็นในหนังเยอะแยะเต็มไปหมดที่ผมพูดเนี่ยคือให้เห็นภาพชัดเจนว่าจีนตอนนี้เนี่ยปรับตัวให้เข้ากับโลกได้ยังไงนะฮะคือมันภาพลักษณ์เก่าๆนี่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันมาสู่เรื่องของความเท่าเทียมนะฮะบางทีเนี่ยฝรั่งเริ่มต้นแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะแต่วันนี้มาดามเผิงพูดแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยควรที่จะต้องมีความรู้ไม่แพ้ผู้ชายยี่ก็ต้องกุลาใช่ไหมเรื่องAI อะไรเนี่ยต้องให้ผู้หญิงเขาเรียนด้วยแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมก็เห็นผู้หญิงในประเทศจีนเนี่ยออกมาทำงานเองบางหลายส่วนมากนะมีรายได้ไม่แพ้ผู้ชายนะอาจารย
3: ์ผู้หญิงในบางส่วนนี่ทำงานเก่งกว่าผู้ชายอีกอะในบางไทยก็เหมือนกันแหละค่ะใช่ไหมคะต้องยอมรับความเป็นจริงค่ะใช่ไหม
2: ในเมืองไทยเนี่ยเหรอ
3: ขยันมากเลยอะขยันกว่าผู้ชายอีกอะจริงอันนี้
2: ใช่ใช่ก็คือผู้หญิงดีๆที่ยังตั้งใจทำมาหากินเองก็มีเยอะนะแต่เลือกทาง
3: สมัยมันแล้วแต่นโยบายและก็สภาพแวดล้อมและก็ความก้าวหน้าของยุคสมัยค่ะกว่าจะได้ก้าวหน้าถึงทุกวันนี้มันก็ผ่านเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีใช่ไหมคะ50-60ร้อยปีและก็ทำให้ทั่วโลกตอนนี้ยอมรับว่าอย่างตามที่มาตามเผิงลี่หยวนเขาบอกว่า女童和妇女的教育水平是衡量人类文明进步的重要标尺ทั่วโลกยอมรับแล้วนะคะก็คือ
2: การ
3: ระดับการศึกษา
2: ระดับการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะมีผลต่อ
3: และ
2: ม
3: ี
2: ผลต่อมาตรฐาน
3: ของความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
2: ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยควรที่จะมี มีความรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมมารยาทประเพณีการศึกษาในการที่จะถ่ายทอดไปสู่บุตรหลานได
3: ้
2: ถูกไหมฮะ
3: เขาเป็นแม่พิมพ์ให้กับลูก
2: ถูกต้องโอ้นี่ถือว่าคิดได้ดีมากเพราะว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยถ้าต่อให้พ่อแม่เก่งขนาดไหนนะบางทีไม่เลี้ยงลูกเองนะเด็กก็ออกมามีปัญหาเหมือนกัน
3: ใช่
2: นะครับบางทีเงินนี่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดนะฮะ
3: ใช
2: ่ครับอันนี้เรื่องของมาดามมีอะไรอีกไหมครับอัปเดตเรื่องมาดาม
3: แล้วก็ลูกพูดถึงเรื่องในช่วงวันหยุดวันชาติจีนวันหยุดยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องภายในการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะจะปังจริงค่ะรับรองนักท่องเที่ยวค่ะโอ้2,345,000 คนเกือบจะเท่ากับเกือบจะครึ่งปีของทั้งประเทศไทยเลยนะเฉพาะ
2: เบอร์หนึ่งนะ
3: ยี่สิบสามล้าน
2: แค่เจ็ดวันเนี่ยนะคนเดินทางเนี่ยมากกว่าเดินทางเข้าไทยเท่าตัว
3: นะแล้วพี่อยากจะเอ่ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปักกิ่งค่ะอันดับ10ต้นๆน่ะผู้พบเคยไปมั้ยหวังฝูจิ๋งเคยไปแน่ใช่มั้ยคะ
2: หวังฝูจิ๋งเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับเราจะมีสถานีรถไฟใต้ดินหวังฝูจิ๋งนะฮะแล้วก็เป็นถนนคนเดินเป็นเส้นที่เก่าแก่ที่สุดเส้นหนึ่งมีเมื่อก่อนนี้จะมีรถไฟเขาเรียกว่ารถราง
3: แล้วก็ที่มีไอ้ที่มีสายอยู่ข้างบนอ่ะ
2: ครับถูกต้องเขาเรียกรถรางถูกต้องไหมฮะใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าเป็นการวิ่งโชว์เฉยๆไม่ใช่รถรางที่วิ่งแบบใช้รางจริงๆแต่ใช้
3: สมัยก่อน
2: หวังฝูจิ
3: ๋งเป็นย่านการค้าที่คนต่างมณฑลไปปักกิ่งแล้วต้องไปแต่ฮะถนนด้านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของปักกิ่งขึ้นชื่อมากก็อยู่ใกล้ๆจัตุรัสเทียนอันเหมินเนาะ
2: ใช่ๆทุกคนก็คือ
3: เลี่ยงหลาเหลอกัวจีฟึ่งฉิงสวยอ่านตรงนี้ครูก็อาจจะไม่เคยไปเขาพากันไป
2: ทะเลดูถูกผมเกินไป
3: ดูถูกจริงๆที่ยังไม่เคยไปเลยอ่ะคราวนี้กับปักกิ่งยังไม่ได้ไปเลยอ่ะครูก็พาไปนั่งเรือแล้วใช่ไหมคะ
2: งั้นอาจารย์หลีไม่ต้องเล่าเดี๋ยวผมเล่าเอง
3: โอเค
2: เลี่ยงมาเขอเนี่ยนะฮะท่านสามารถที่จะเดินทางไปขึ้นเรือได้ที่เขาเรียกว่าหลังเซอร์กังวานอันนี้คือดีนะเมื่อก่อนเนี่ยไอโซลาน่าเนี่ยโซลาน่าภาษาจีนเรียกหลังเซอร์กังวานจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะฮะของคนทั่วๆไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่าเอ๊ในปักกิ่งเนี่ยไม่มีแม่น้ำเลยนะฮะแต่ไม่มีแค่ทะเลสาบไอ้ตรงสลิดหัวนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เลี่ยงหมาเหอเนี่ยเวลาเขาทำแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นใช้คนขุดนะฮะคนขุดเครื่องขุดเนี่ย
3: เป็นคลอง
2: ขุดขึ้นมาเป็นคลองแล้วสวยมากระหว่างคลองนี้พอท่านขึ้นไปนั่งเสร็จปุ๊บนะเรือก็จะล่องไปเรื่อยๆอาจารย์ลีแล้วครั้งหนึ่งก็เข้าอุโมงค์ในอุโมงค์เนี่ยจะเป็นแบบ 3D เลยมีมังกรอะไรออกมาแบบสวยงามมากในระหว่างที่ท่านนั่งลอดไปเนี่ยนะท่านก็จะได้เห็นโชว์แสงสีเสียงและยิ่งกว่านั้นทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราดูข่าวไอ้พวกคลองปานามาคลองสุเอซหรือว่าตอนนี้คลองที่ดังที่สุดเลยเช่นช่องแคบฮอร์มุสเวลาเขาเอาเรือผ่านหน้าจารีเขาก็จะมีระบบแบบปิดประตูกั้นน้ำแล้วก็ยกเรือขึ้น
3: อ
2: าจารย์รู้ไห
3: ม
2: เขาเอามาทำในเลี่ยงหมาเขอเนี่ย
3: โอ้จริงเหรอ
2: จริง
3: อลังการขนาดน
2: ั้
3: น
2: อลังการมากเรือนี่ยกขึ้นยกลงได้นะฮะถูกต้องเพราะนั้นถ้าท่านไปเนี่ยแนะนำนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่ง destination ที่ท่านจะต้องไปตาขาเลี่ยงหมาเขือ ครับ
3: แล้วก็มีที่นึงก็คือโอลิมปิกเขอกงหยวนสวนสาธารณะโอลิมปิกก็น่าจะแถวรังนก
2: อยู่ใกล้ๆกับไอ้สนามกีฬารังนกถ้าท่านไปสนามกีฬารังนกอ่ะลงที่สถานีไอ้เหนียวเถาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินไปต่อที่สวนป่าโอลิมปิกได้เลย
3: แล้วก็มีถนนย่านการค้าซีตันแล้วก็จัตุรัสเทียนอันเหมิน
2: ครับ
3: เฉียนเหมินตาเจีย
2: อืม
3: เทียนถังกงหยวน
2: ครับ
3: สุท่าหายฟึ่งจิ๋งชุย
2: ครับ
3: นันหลัวปู่เซียง
2: ครับ
3: แล้วก็พระราชวังฤดู
2: ร้อน
3: ที่เขาอยู่อันนี้คือโอ้เขาได้ยินชื่อแล้วก็คุ้นๆใช่ไหมคะก็แบ

0: รู้สึกโอนนึกถึงวันลาที่เคยอยู่ปักกิ่ง
1: นึกถึงวัยหนุ่มนะฮะตอนนี้แก่แล้ว
0: แต่ตอนนี้ทางปักกิ่งเขาก็ตั้งใจทำพวกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะก็คือเอาพวกสูท่องอ่ะออกมาประดับตาเหมือนทำเป็นถนนทรงวาดค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปพี่ก็คราวนี้กลับไปก็ไปหลายซอยค่ะก็ไปเดินไปกินไปก็ดูไปก็มันก็สนุกดีค่ะ
1: แล้วถ้าหากว่าท่านเดินทางไปช่วงเนี้ยเดือน11เนี่ยนะอากาศจะดีมาก
0: เดือน11เริ่มตอนนี้เริ่มเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วค่ะ
1: เริ่มเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วแต่มันยังไม่หนาวเกินไปถ้า12เนี่ยโอ้โหหนาวเกินไป
0: แล้วก็มีตัวเลขบอกว่าช่วงวันชาติจีนวันหยุดวันชาติจีนเนี่ยหัวในแต่票房คือ11.65 ล้านแต่อันนี้ค่ะถึง
1: 1,000 กว่าล้าน
0: 1,000 กว่าล้านอยู่คูณ5คือบาทนะคะ
1: ครับ
0: 1,000 กว่าล้านอยู่อันนี้ยังคือเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วยังลดลงมาเยอะเลยค่ะ
1: เพี้ยวฝังนี่คือโรงหนังเหรอฮะ
0: โรงหนังไอ้ทำเงินจากการโรงหนังค่ะจากการฉายหนังและมีผู้เข้าไปชมภาพยนตร์ในช่วงนั้นนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: เกือบ3,200,000
1: ครับผม
0: 12 ล้านคน
1: ครับ
0: คือก็ถือว่าเยอะนะคะแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็จริงๆก็ยังลดลงช่วงนี้ก็คือใครที่จะซื้อเอาควักเงินไปซื้อตั๋วซื้อบัตรเข้าไปชมหนังในโรงหนังนี่ก็ถือว่าเขารักหนังจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ใช้มือถือเนี่ยไอ้พวกละครสั้นอะที่ดูฟรีอะใช่ไหมมันเนื้อหามันก็ดึงดูดมันเยอะไปหมดเลยอะเกิดทำให้กลายเป็นไอ้พวกธุรกิจภาพยนตร์
1: เริ่มจะซบเซาลงทั่วโลก
0: ใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำหนัง AI มันถูกลงเรื่อย
1: ๆโอ้เนี่ยผมยังเวลารัฐบาลจีนเขาพาผมไปเนี่ยเขาพาผมไปดูอุตสาหกรรมหนังสั้นด้วยนะอาจารย์ล
0: ี
1: ว่าเขาทำ AI ออกมาอย่างเงี้ยยังไงต้นทุนเท่าไหร่นะฮะแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้นทุนถูกมากนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ได้มหาศาลเลยเขาเก็บเงินคนจีนอย่างเงี้ยนะฮะเช่นสัปดาห์ละ2 หยวนต่อคนอย่างเงี้ยโอ้โหมันมหาศาลน่ะจันนี่แล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็ดูได้แล้วเขาไม่ต้องไปเสียเงินจ้างดารา
0: ไม่ต้องไปเสียเงินสร้างฉากที่มันอลังการยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนใช้เงินเพียงแต่ว่าสามารถที่จะสร้างออกมาเหมือนจริงเลยค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องได้รับรางวัลประกวดหนัง AI ในระดับโลกแล้ว
1: ครับ
0: เป็นคนรุ่นใหม่เขาสร้างเป็นผู้ผลิตหนัง AI ค่ะก็มันก็เป็นธุรกิจใหม่ค่ะ
1: ก็ทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงนะมีดีมีเสียเช่นสมมติว่าถ้าหนัง AI มันบูมมากเนี้ยนะฮะก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเช่นโรงหนังนะฮะแล้วก็ดารานักแสดงจริงๆจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องหาทางแก้กันไปเพราะมันมีบางอย่างที่ AI ก็ยังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้เต็มที่นะครับยกตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยที่ทำกันออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยสื่อทันจริงนี่คืออะไรฮะ
0: อะไรนะ
1: เนี่ยมันมีหนังเนี่ยหลายเรื่องเหมือนกันนะอาจารย์ลี
0: ใช่ในช่วงวันชาติจีนเขาใช้หนังใหม่ๆหลายเรื่องค่ะ
1: ซึ่งเป็นหนังจีนถูกต้องไหม
0: มีทั้งหนังจีนมีทั้งนำเข้าจากเขาเลยทางอเมริกาก็มีค่ะ
1: หนังจีนนี่เรื่องอะไรครับ
0: หนังจีนหลายเรื่อง
1: ห
0: นังมากแล้วก็มีอะไรหลงช่างกวนแล้วก็มีหนังที่แบบเหมือนกับสืบสวนสอบสวนอะไรก็ได้รับความนิยมค่ะหนังอเมริกาด้วย
1: ครับนี่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อได้ไหมอาจารย์น
0: ะฮะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ2 นาทีเดี๋ยวผมกับอาจารย์ลีจะมาเมาส์กันต่อขออนุญาตตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัด

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับเมื่อกี้นี้ผมกับจาหลีนี่ยังเมากันมันเลยนะฮะเรื่องของภาพยนตร์นะฮะว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ยังไงนะครับแต่ว่าในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเพี้ยวฝังแม้ว่าจะลดลงบ้างเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ก็ยังถือว่าคึกคักหนาแน่นนะฮะแต่เมื่อเราดูเนื้อหาสาระของภาพยนตร์จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบวงการภาพยนตร์จีนนะอาจารย์เพราะว่าเนื้อเรื่องที่เขาถ่ายทำออกมาเนี่ยมันจะสอดแทรกเรื่องของหนึ่งมีคำสอนตลอดเวลาเลยนะฮะเรื่องของ
4: ใช่
3: เรื่องของความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีความรักชาตินะ
4: ใช่
3: ทุกเรื่องอะอย่างสมัครทุกเรื่องเลยนะผมรู้สึกว่าหน่วยงานที่ดูแลวัฒนธรรมของเขาอะทำงานอย่างดีมากในการที่จะปล่อยภาพยนตร์ออกมาแต่ละเรื่องคือเขาแทรกแบบเนียนๆด้วยนะแทรกแบบคนดูไม่รู้
4: เนียนเนียนก็มีไม่เนียนก็โอเคค่ะ
3: คือไม่เนียนก็มีแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่แล้วผมชื่นชมเนี่ยคือ
4: มัน
3: ยังเนียน
4: ตื่นเต้นเล้าใจมันความรักชาติมันเกิดมาจากกุ้นบึ้งหัวใจเลยใช่ไหมพอดูมันคือไม่ใช่แบบตั้งแต่ต้นก็คือแสบสอแทรกความรักชาติเข้าไปก็คือมันผ่านไปเกือบจะในปลายๆอ่ะมันก็จะแบบถึงจุดสุดยอดเลยอ่ะมันเหมือนกับระเบิดออกมา
3: แล้วคนดูนี่ดูไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำตาไหลแล้วดูเสร็จแล้วเนี่ย
4: ใช่ใช่
3: เขาเก่งมากคือเขาทำให้แบบเดินออกจากโรงแล้วก็อยากจะโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ไว้ไปหากงอาม่าไว้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยถึงขนาดแบบต้องตีตั๋วรถไฟความเร็วสูงรีบเดินทางกลับไปดูทันทีเลย
4: เยี่ยมพ่อแม่เลยนะ
3: ไฟแรงขึ้นมาเลยเพราะว่าหลายที่เนี่ยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาถิ่นที่อยู่นะคือทำยังไงให้บ้านเกิดของเราดีขึ้นเพราะว่าเมืองจีนเขาไม่ได้มีแค่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะเขาก็อยากจะทำให้พื้นถิ่นของเขาเนี่ยดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหนิงเซียหุยจูหรือว่าเวยอู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
4: ก็เคยดูหนังพวกนี้เหรอคะ
3: โอ้โหดูฮะผมอยู่บนเครื่องบินเนี่ยผมนั่งทำกันบ้างตลอดอาจารย
4: ์ค่ะเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำไมการมีละครระบำที่ชื่อไอ้สิงโตตื่นแล้วก็อิงเกลือแล้วพี่ก็จะรีบโทรชวนครูป๊อปเลยค่ะ
3: ครับครับ
4: จะชอบดูแน่แล้วถ้าดูหนังน้ำตาไหลนะครูป๊อปคาดคิดถึงหรือเปล่าว่าคนดูละครระบำอ่ะยังน้ำตาคลอเลยค่ะ
3: เชื่อ
4: คือเขาเรื่องไว้แบบดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ระดับไม่ว่าจะแต่งเรื่องสอดแทรกสตอรี่เข้าไปแล้วย้อนไปสู่ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามฟินช่วงต่อต้านกับการลุกลามจากต่างชาติแต่ว่าเขาใช้วิธีศิลปะแล้วก็ใช้ท่วงท่าของนักแสดงนี่สุดยอดมากๆ
3: ครับครับ
4: คือแบบเป็นนักแสดงที่

0: าจะระดับสูงมากแล้วทำให้ดูแล้วในถึงสุดท้ายเรารู้สึกอืมเรื่อเชื่อเฟยถึง
1: คือแบบนี้รักชาตินี่มันเดือดปุดปุดเลย
0: เดือดปุดใช่เดือดปุดปุดเลยค่ะก็คือแล้วก็ด้วยมันผสมผสานกับศิลปะสุดยอดมันไม่ใช่แบบแข็งๆดื้อๆค่ะคือ
1: มัน
0: ต้องชื่นชมกับการแสดงของนักแสดงแล้วก็สตอรี่กับการวางเรื่องก็คือทุกคนแบบตกมือแบบโหแบบไม่อยากไปเลยอ่ะแล้วพี่ก็ไปสัมภาษณ์ทั้งหัวหน้าทั้งผู้บริหารของคณะนาฏศิลป์ค่ะแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นมากเลยเขาจริงๆเขาเอาละครระบำสองเรื่องนี้ออกมาเนี่ยซึ่งได้รับรางวัลในประเทศจีนเพียบเลยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เขาสามประเทศแรกก็คือซินหมาไทยสิงคโปร์มาเลเซียกับประเทศไทยเขาก็อยากจะเอาเรื่องละครระบำที่ได้รับรางวัลระดับชาติแบบรักแนวรักชาติแนวศิลปะรักชาติเนี่ยในเทศผู้ชมต่างประเทศเขายอมรับไหม
1: ครับครับ
0: เมื่อวานพี่เจอใครรู้ไหม
1: ผู้ชมเจอใครครับ
0: อาจารย์รัตเกล้า
1: ครับ
0: นักแสดงที่อาจารย์รัตเกล้าค่ะนักแสดงที่ชื่อเสียงของไทย
1: ครับครับคนไทยรู้จักท่านอยู่แล้ว
0: อาจารย์ใช้เงินค่ะใช้เงินซื้อตัวเองไปดูค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์จะบอกหูชื่นในฐานะที่เป็นศิลปินด้วยกันอยู่ในวงการเขารู้สึกชื่นชมมากเลยค่ะต้องมีโอกาสคุณต๊อกต้องไปแน่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์หลีต้องชวนผมมาอีกนะเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจนะครับ
0: อันนี้ก็คือแนวโน้มของการที่จะปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่คนจีนเนี่ยเขาเกิดความรักชาติผสมผสานกับศิลปะระดับสุดยอดและก็ถ่ายทอดไปที่เป็นมรดกวัฒนธรรมวิถีชนของจีนระดับชาติด้วยทั้งเชิดสิงโตทั้งเต้นเขาเรียกว่าอิงเกลือแองโกล
1: อิงเกลือแองโกลสำเนียงคนไทยเรียกแองโกล
0: ใช่ๆคิดว่าถ้าจะเป็นลูกหลานชาวจีนลูกหลานคุณซัวเถาเต้เจียวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปดูแล้วก็จะดูย้อนยุคไปสู่อดีตอากงอาม่าของครอบครัวตัวเองเขาจะยังไงคือความรู้สึกเป็นยังไงอ
1: ันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องเรียนรู้นะฮะก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมกับอาจารย์หลี่ก็จะไปช่วยกันทำให้วงการบันเทิงของไทยอาจจะดีขึ้นรักชาติมากขึ้นนะวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ต้องขอไปด้วยแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์หลีมากและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันดังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณี

0: ณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิจิรัคคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีกหนึ่งรูปให้ได้ปลอดภัยเร็วๆพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจัญญาแก้วน้อยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: คาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
5: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
6: 17นาฬิกากับอีก8นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับวันนี้11ตุลาคม69ถ้าเขียนเป็นตัวเลขก็11 1069ครับวันนี้ประเด็นที่จับตากันส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการเลือกตั้งบอร์ดประกาศบอร์ดประกาศสังคมแล้วนะครับประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตั้งแต่อยู่ในโซนภาคตะวันตกลงไปถึงภาคใต้ตอนบนเลื่อยลงไปกำลังถูกจับตากำลังเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อให้ได้เห็นสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเห็นสถานการณ์นะครับคุณมาเนตหรือพี่มาเนตผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานอยู่ในสายกับเราครับที่เพชรบุรีเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเพชรบุรีเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ามืดฝนตกนะครับแล้วก็เรียกว่าตกต่อเนื่องกันตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึงสิบโมงเช้าแล้วก็บางช่วงบางจุดนะครับมีน้ำท่วมขัง เพชรบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปลายทางน้ำของแม่น้ำเพชรด้วยแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพี่มานิตครับอยู่ในพื้นที่อยู่ในสายกับเราครับพี่มานิตครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับผมมานิตอยู่เพชรบุรีนะครับ
6: เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่เพชรบุรีตอนนี้ครับ
7: บรรยากาศที่เพชรบุรีนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับถึงเช้าวันนี้มีฝนตกหนักมากเลยครับคราวนี้ปริมาณน้ำฝนมันมากจริงๆคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่า20ปี30ปีน้ำในบริเวณเมืองไม่เคยล้นขนาดนี้เลยครับ
6: ครับ
7: อันนี้ในส่วนที่น้ำท่วมในเมืองเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำฝนอย่างเดียวครับไม่ใช่น้ำป่าเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยตอนนี้ถึงจะมากจริงถึง102%อยู่ที่แก่งกระจานนะครับ
6: ครับ
7: ป่าจะผ่านมาทางเขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรจะเป็นคนบริหารจัดการน้ำให้ลงมาตามแม่น้ำเพชรคราวนี้น้ำที่ลงของแม่น้ำเพชรเนี่ยยังน้อยมากจนคือยังสามารถควบคุมไม่ให้น้ำลดจากคลองล้นได้แต่ที่มันท่วมจริงๆตอนนี้คือเกิดจากน้ำฝนครับเพราะในเมืองนี่ท่วมหมดเลยในเมืองนี่ครับท่วมสูงมาก
6: ครับ
7: บริเวณทางลอดเพชรเกษมนี่รถลอดผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็ถนนหลายสายถนนพาณิชย์ถนนชีสเอง

0: ครับ
1: ถนนดำเนินเกษมหลายสายในเขตเศรษฐกิจเนี่ยท่วมจนรถเล็กวิ่งไม่ได้เลยครับคุณมนตรีครับ
0: นี่ท่วมตั้งแต่ตอนที่ฝนตกเช้ามืดเลยเหรอครับพี่มานิดจนกระทั่งถึงตอนนี้เหรอหรือว่าตอนนี้คลายคลี่คลายหรือยัง
1: ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วคลี่คลายแล้ว
0: คร
1: ับ และน้ำก็กำลังจะลดลงเรื่อย
0: ๆคือ
1: เพชรเกษมท่อระบายน้ำเพชรเกษมมีบางช่วงที่ยังท่วมขังที่อำเภอเขาย้อยครับ แต่รถเข้าไปรถเล็กเขาผ่านได้แต่ไม่มากคือช้ารถวิ่งด้วยความเร็วน้อยครับ
0: ครับเอาว่าถ้าผมลงใต้เนี่ยเข้าจากเพชรบุรีไปประจวบเนี่ยนะยังไปได้ถูกไหมฮะชนบทเพชรเกษมไปได้ปกติไม่มีช่วงอะไรติดขัดครับ
1: ขาล่องใต้นี่ยาวตลอดเช่นปานบุรีประจวบเลยครับ
0: ครับเพชรบุรีแต่นี้ที่มันท่วมขังอยู่ก็คืออยู่ในโซนตัวเมืองแหละในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับคือถ้าจะว่าครับเชิญพี่ก่อน
1: ครับว่าไงนะครับ
0: แต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยท่วมขังเมื่อเช้าแล้วก็ลดลงไป
1: ไม่ได้ยินนะครับว่าไงนะครับ
0: เมื่อเช้าเนี่ยท่วมขังขึ้นมารอบหนึ่งแล้วก็ลดลงไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ลดลงแล้วครับแต่ก็ยังเดินทางผ่านเฉพาะในเขตในเมืองนะครับ
0: ครับครับตัวทางเทศบาลหรือทางจังหวัดประเมินยังไงพอรู้ไหมพี่มานิดครับว่าเอ๊ะมัน
1: ตอนนี้เขาพยายามจะอุดคือป้องกันไม่ให้น้ำมันจากแม่น้ำขึ้นมาท่วมบ้านเรือนเลยครับ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าปิดช่องทางระบายน้ำไม่ให้น้ำในคลอง
0: ครับ
1: ขึ้นมาสมทบกับน้ำบนพื้นผิวถนน
0: ครับครับ
1: อันนี้นึกออกนะครับ
0: ครับครับแต่นี่ถึงขั้นต้องอพยพไหมครับมีการอพยพไหมต้องย้ายคน
1: ในเมืองนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าน้ำในแม่น้ำเพชรเนี่ยยังมีปริมาณน้อยมาก
0: ครับ
1: คือไม่ใช่น้อยมากครับมันมากจริงแต่ที่เขื่อนเพชรเนี่ยเขาควบคุมได้สามารถออกไปทางคลองดีเก้าได
0: ้ครับครับ
1: ถึงแม้ว่าจะล้นสปริงเวย์ก็จริง แต่เขาสามารถบริหารจัดการให้น้ำลงทะเลไปได้ไม่มากระทบกับในเมืองในเขตในเขตอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองหรือบ้านแหลมเนี่ยตรงนี้กระทบเรือนน้อยมากเลยว่าแทบไม่มีเลยนอกจากบ้านแหลมที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: ทำครับผม
0: แล้วตอนนี้สุดท้ายพี่มานิดตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมครับมีเขาม ี
1: หยุด
0: ท่าทีอยู่ไหมครับ
1: แต่มันมืดครึ้ม
0: มืดครึ้มครับ
1: ครับผม
0: แล้วครับขอบคุณพี่มานิดครับ
1: จะมีบ้างครับ
0: ได้ครับขอบคุณพี่มานิดครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับเราอัปเดตพี่มานิดรักแสงรักพานิดแสงซึ่งเป็นที่ผู้สื่อข่าวก็อยู่ที่เพชรบุรีนะครับความจริงมันก็มีการสื่อสารออกมาว่ามันไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่มาขนาดนี้ความจริงมีน้ำท่วมนะครับ เพชรบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมใหญ่มาก่อนเหมือนกันนะครับในระยะไม่น่าจะเกิน10ปีที่ผมไปทำข่าวที่เพชรบุรีเนี่ยก็น้ำท่วมหนักมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยมิติว่ามันไม่มีน้ำท่วมหนักในระยะ10ปีมาแล้วเนี่ยอันเนื่องมาจากน้ำฝนล้วนๆเท่านั้นเองคือหมายความว่ามันไม่ได้มีฝนตกแช่แบบเนี้ยในระยะเกือบ10-20ปีฝนตกแช่ที่เดียวเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกรุงเทพหรือเหมือนที่น่านก่อนหน้านี้คือมันเป็นคล้ายๆกับเรนบอมนะครับซึ่งมันก็ยังวิเคราะห์กันไม่ถูกแหละว่าเป็นเรนบอมเลยไหมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นฝนตกแช่อยู่ที่เดียว อยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่เพชรบุรีเนี่ยมันก็จะมีปัจจัย2อย่างก็คือว่าทั้งน้ำฝนนะครับแล้วก็มาจากน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานอันนี้คือเป็นสิ่งที่ติดตามกันอยู่นะครับอันนี้ปัจจัยอย่างที่ฟังเนี่ยก็คือเหมือนจากฝนอย่างเดียวล่ะตอนนี้นะครับแต่ว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานยังไม่ใช่ปัจจัยหลักในตอนนี้ยังอยู่ในข่ายที่ควบคุมได้นี่ถ้าฟังจากคุณมานิดในตอนนี้นะครับแต่ว่าอีกท่านที่อยู่ในสายกับเราซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกก็คือกาญจนบุรีมาราชบุรีมาถึงที่เพชรบุรีรวมถึงการคาดการประเมินนะครับจากนี้ไปในส่วนภาคใต้เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ฝนเปลี่ยนผ่านร่องมรสุมลงภาคใต้มากขึ้นนะครับคุณชายันเมืองสงครับท่านเป็นเลขาธิการสทช. อยู่ในสายกับเราครับท่านเลขาครับสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: เห เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ประชุมอัปเดตสถานการณ์อยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเรื่องสถานการณ์น้ำครับ
1: ครับครับก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามทั้งข้อมูลฝนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ประสานกับหน่วยงานถ้าเกิดมีบางจุดที่เราดูว่ากลุ่มเมฆต่างๆที่เราดูจากเรดาร์แล้วก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบก็จะได้แจ้งมาในกลุ่มไลน์กับพพ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลน้ำกับข้อมูลฝนที่เราอ่านค่าต่างๆมันไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับ
0: ครับครับเอาว่าตอนนี้ใน 3-4 จังหวัดที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่3จังหวัดในโซนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับกาญจนบุรีเห็นผู้สื่อข่าวเองก็ส่งมาเป็นบางจุดเหมือนกันแล้วก็มีเพชรบุรีแต่ว่ากลุ่มฝนไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นแล้วถ้าดูจากเรดาร์ในตอนนี้ครับ
1: คือต้องดูเรดาร์ณเวลานี้มองไป3ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะไปทางใต้นะครับตั้งแต่สุราษฎร์ทางนครเพื่อลงสงขลาทางโน้นไปแต่จากข้อมูลณวันนี้ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราชบุรีไปเยอะสุดนะครับ200กว่ามิลแต่ว่าจากการที่ประชุมกับทีมงานเมื่อกี้ก็เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่ได้รับผลกระทบส่วนเอกสารที่เราเป็นห่วงในห่วงของวันที่11แล้วก็ห่วงในวันนี้นะครับก็ฝนได้ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนเอกสารเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝนมาตกในทุกด้านตัวเมืองนะครับตรงนี้เองเราก็ในส่วนของแม่ประจันก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เกิดผลกระทบไปยันในตัวหน้าเขื่อนเพชรที่เราต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนประจันจากแม่ประจันมาเนี่ยน้ำต้องประมาณสัก320ถึงจะบริหารโดยเข้าระบบชลประทานเดินเข้ามาผ่านตัวเมืองโดยที่ผ่านตัวเมืองต้องไม่เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงจะไม่เกิดผลกระทบนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่จากที่ข้อมูลจากการประชุมเมื่อกี้ก็ฝนตกในพื้นที่ตัวเมืองเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ40เซนแต่ก็ยังต่ำกว่าเฉลี่ยประมาณ2เมตรนะครับในของตัวเพชรบุรีนะครับ
0: ครับครับคือเพชรบุรีเชิญครับเชิญครับ
1: แต่ช่วงนี้เราก็ต้องติดตามข้อมูลฝนนะครับเพราะว่าฝนมันช่วง12-13นี่มันก็ยังทวิงไปทวิงมาเพราะว่าอากาศหนาวเริ่มใกล้มาแต่ถ้าหลังจาก18เป็นต้นไปหลังจาก17เนี่ยตอนภาคกลางเนี่ยฝนจะตามที่ตู่คาดการณ์ก็จะเบาแทบจะไม่มีเพราะฝนจะลงไปภาคใต้เป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อฝนก็อาจจะทวิงขึ้นทวิงลงในช่วงของภาคใต้ตอนล่างภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างแล้วก็อาจจะบางส่วนของทางภาคใต้เป็นช่วงๆแล้วแต่หย่อมด้วยนะครับ
0: ครับก็เหมือนเป็นช่วงฝนที่จะเคลื่อนตัวลงภาคใต้แต่ว่ามันยังสวิงอยู่ยังแต่ไม่นิ่งชั่วทีเดียว
1: คือค่ามันเปลี่ยนไปเกือบทุกวันในช่วงนี้ช่วงของภาคใต้ตอนบนกับภาคกลางตอนล่างนะครับเมื่อวานเราดูว่าจริงๆตั้งแต่วันที่13เนี่ยมันน่าจะเบาไปแล้วแต่พอดูวันนี้พรุ่งนี้มันก็ยังมีถ้าเราดูจากตามกลุ่มแม่ที่ ECM ได้คาดการณ์ก็จะมีสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างคือถ้าสีเหลืองก็จะเข้มขึ้นถ้าออกสีแดงก็จะเข้มขึ้นอีกแต่ห่วงของวันที่25 26 27ช่วงนั้นจะเป็นสีม่วงเลยครับที่เกิดผลกระทบในแถวกรุงเทพมหานครแถวจังหวัดเชียงแถวนครนายกแถวเมืองการนะครับ
0: ผมย้อนกลับไปที่เพชรบุรีนิดนึงฮะข้อมูลน่าจะตรงกันกับทางผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นก็คือว่าคราวนี้ที่ท่วมเป็นท่วมขังเนี่ยนะฮะในตัวเมืองก็กระจายถึงแม้จะไม่สูงแต่ว่าก็ครอบคลุมพื้นที่ในตัวเมืองแต่ว่าก็เป็นน้ำฝนหลักเลยคือน้ำฝนซึ่งจะแตกต่างจากหลายปีก่อนหน้านี้ซึ่งทำข่าวในโซนนั้นก็จะมาจากแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานนะจะเป็นปัจจัยหลักผ่านการควบคุมโดยเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยนะครับแต่คราวนี้เป็นน้ำฝนล้วนๆเลยถูกไหมฮะ
1: ครับคือจริงๆตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานน้ำมันประมาณ102ซึ่งตอนนี้เราก็ให้ลดการระบายเพราะว่าที่เราประสานกับกรมชลเพราะว่าฝนตกในตอนล่างแต่ปีเมื่อปี56หรือปี60กว่าก่อนหน้านี้น้ำจากเขื่อนตอนบนมาเยอะทำให้จำเป็นต้องระบายผ่านเขื่อนเพชรค่อนข้างเยอะพอระบายเขื่อนเพชรที่ผมเรียนนะครับว่าตัวเมืองรับได้ประมาณ150ใช่ไหมครับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเข้าระบบเดิมของชลประทานได้ประมาณ160-170เพราะงั้นสองอันที่อยู่หน้าเขื่อนเพชรต้องไม่เกิน320
0: ครับ
1: นะครับครับแต่ถ้าเกินปั๊บมันก็อาจจะระบายเพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลกระทบเป็นจุดๆไปครับ
0: ครับครับเพราะนั้นแต่ณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าโอเคแล้วมีฝนตกแหละแต่มันฝนตกอยู่ ไม่ได้ลงในเขื่อนเพราะนั้นมันปัจจัยในการที่จะควบคุมเขื่อนจึงยังไม่น่ากังวลเพราะว่ามันไม่ได้มีน้ำเติมในอ่างแต่ว่าด้านล่างก็ต้องเป็นเรื่องของการระบายน้ำภายในพื้นที่แหละเทศบาลเองหรือเมืองเองที่ต้องระบายน้ำที่มาจากน้ำฝนนะฮะแล้วกลุ่มทางเชิญฮะ
1: ครับคือจริงๆแล้ว2-3วันนี้ที่ผ่านมาทางสธช.เองก็ได้ประสานกับทางจังหวัดนะครับที่ให้เร่งระบายในพื้นที่ตอนล่างรองรับไปก่อนด้วยนะครับเพื่อลดกลัวว่าฝนตกตอนบนเยอะในห่วงนั้นนะครับก็ในห่วง2-3วันที่ผ่านมาเราก็ให้เร่งระบายในช่วงของที่จะออกสู่ทะเลนะครับเพื่อเร่งระบายเพื่อรองรับแล้วตอนนี้ฝนก็ไม่ได้ตกเหนือเขื่อนที่ตามที่เราคาดการณ์แต่มาตกด้านท้ายก็ทำให้ไม่เกิดผลกระทบเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: เช่นครับ
0: ครับทางฝั่งภาคตะวันออกเป็นไงบ้างครับท่านเลขาครับตอนนี้ดูทั้งกลุ่มฝนและประเมิน
1: ก็ที่เราคาดการตามข้อมูลของชิดด้าแล้วก็ดูแล้วก็คิดว่าช่วงปลายเดือนนี้น้ำน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติน่าจะช่วงปลายตุลาแต่ที่ผมติดตามข้อมูลนะครับก็ในตัวแถวบางน้ำเที่ยวนะครับน้ำลดลงจากที่เคยเกิดขึ้นสูงสุดนะครับประมาณ20%นะเรียกว่ามันเป็นขาลงนะนะครับที่ตัวเมืองบางปะกงก็ลดลงจากเคยขึ้นสูงสุดก็ประมาณสัก15%แสดงว่าน้ำมันเริ่มลงออกสู่ทะเลตอนนี้ที่เราได้ไปเร่งดำเนินการก็ไปติดตั้งเครื่องฝายดันน้ำนะครับในส่วนของตรงสะพานบ้านโพแถววัดสีสุนทรุไอสะพานสีสุนทรุหานะครับ40เครื่องที่เราวางแผนไว้กับกรมสะพานแต่รู้สึกว่าตอนนี้ติดได้ประมาณ30เครื่องแล้วที่จุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำมาประกงตรงนั้นทับเรือไปติดในห่วงแรกติดไป10เครื่องแล้วจะเอาจากจุดอื่นๆที่น้ำลดแล้วไปเพิ่มอีก16เครื่องตอนนี้ก็จะพยายามเร่งระบายนะครับก็ในห่วงที่คือในภาคตะวันออกเนื่องจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำมาจากปราจีนบุรีจะรวมตัวแถวบ้านสร้างแถวบางแตนนะครับตอนนี้ตอนนั้นทำให้ตรงนั้นท่วมหนักแต่ตอนนี้เราพยายามเร่งระบายก็ได้ติดตามข้อมูลน้ำจากที่เคยเกิดขึ้นสูงสุดก็มีพิธามเป็นในพิธามที่น้ำลงนะครับ
0: คร
1: ับ ก็ติดตามไม่ทิ้งได้ก็บินอยู่ด้วยก็ที่คาดการณ์ก็คิดว่าประมาณ15วันเมื่อ2วันก่อนก็คิดว่าปลายเดือนน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่วันนี้ผมว่าทิ้งได้แจ้งข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เขาลงไปอัปเดตใหม่อีกครั้งนะครับ
0: อือวันนั้นก็ยังมีสัญญาณแหละว่าภาคตะวันออกถ้านับจากนี้ไปก็15วันก็วันนี้ก็วันที่11เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ตีว่าปลายเดือนพอดีแหละ
1: ครับ
0: ปลายเดือนพอดีสุดท้ายท่านเลขาครับประเมินทั้งเรื่องโซนภาคใต้ตอนล่างลงไปครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทางสธช.เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆได้รับมือเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมเรียนว่าในภาคใต้เองท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประชุมพพช.ใช่ไหมครับท่านก็ได้สั่งการในทุกจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็ติดตามเตรียมพร้อมก็จริงๆแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่แล้วท่านก็ได้สั่งการในเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ แล้ว โทษนะครับแล้วเมื่อวานท่านเองก็ได้ลงไปประชุมที่ปัตตานีก็ได้สั่งการเน้นย้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เราก็ติดตามในเรื่องของอ่างขนาดใหญ่อ่างขนาดกลางของทั้งของกรมชลประทานของการไฟฟ้าที่จะเตรียมการอย่างไรแล้วดูข้อมูลฝนเพราะว่าในการบริหารอ่างใหญ่ๆก็ต้องดูเผื่อว่างถ้าเกิดฝนไม่เป็นไปตามที่คาดการเกิดหน้าแรงน้ำไม่เพียงพอพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนอีกก็ต้องดูให้สมดุลกันนะครับนะครับเพราะตรงนี้ต้องดูข้อมูลซึ่งทางผมเองก็ประสานกับกรมอุตุเอาข้อมูลมาดูล่วงหน้า15วันแล้วก็มาดูรายวันที่ให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดดูข้อมูลฝนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็ต้องดูจากเรดาร์เห็น3ชั่วโมงข้างหน้าว่ากลุ่มเมฆอยู่จุดไหนอย่างไรนะคร
0: ับ ครับครับก็เลยค่ะครับอีกสักหนึ่งคำถาม
1: ครับครับเป็นครับครับ
0: ในเชิงปรากฏการณ์ของสภาพดินฟ้าอากาศมันมีอะไรแปลเปลี่ยนไปจากเดิมมากไหมครับโอเคแหละมองภาพกว้างเราเห็นปรากฏการณ์ที่ในปานที่น้ำหลากลงนี่นะครับรวมกระทั่งมาถึงปรากฏการณ์น้ำที่เรามักจะเรียกว่าเรนบอมตั้งแต่หาดใหญ่มาครับที่เรามาน่านมากระทั่งถึงกทม.ก็ตามแต่เนี่ยครับมองในเชิงปรากฏการณ์เหล่านี้ครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศด้วยไหมครับท่านเลขา
1: ครับผมว่าตั้งแต่ปี67เนี่ยผมว่าตั้งแต่67 68 69ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงที่ฝนตกหนักเป็นจุดๆคือผมเรียนว่าตั้งแต่ผมเรียนจบด้านช่างชลประทานมานะครับ
0: ครับ
1: ปี67ฝนตก เยอะที่สุดที่บางที่ยะลาเกือบ600มิลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เก็บข้อมูลมา
0: 67
1: ครับแล้ว
0: ครับ

0: ครับคือตอนนั้นต่างจังหวัดภาคใต้เกิดความเสียหายเยอะนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็มาที่น่านมาที่ปัวกันนะที่ปัวตอนเย็นผมนั่งประชุมกันแบบที่ท่านได้ถามผมเมื่อกี้ครับก็ไม่มีเขาข้อมูลว่าฝนจะตกหนักที่ปัวแต่ผมมาดูตอนเช้าโ
1: อ
0: ้ฝนตกเกือบ300มิลใช่ไหมครับเกิดความเสียหายที่ปัวและที่น่านคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วในกรุงเทพมหานครที่ตกวันเดียวเกือบ300มิล200กว่ามิลกระจายเกือบทุกจุดผมเรียนว่าที่เดี๋ยวเอาลองดูที่เขื่อนสียัดตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำสียัดมาตั้งแต่ปี2542น้ำเต็มอ่างครั้งเดียวแต่เมื่อวันที่25-26น้ำไหลลงอ่างวันเดียว170ล้าน170ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ขนาดอ่างสียัดสามวันเต็มอ่างเลยขนาดอ่างสียัดดักไว้เกือบ400ล้านแล้วยังเกิดผลกระทบขนาดนี้ครับห้วยสมงหรือว่ากระแสตอนก่อนหน้านี้พวกผมต้องเร่งสูบน้ำเพื่อช่วย EEC ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนบอกซูเปอร์เอลนิโญ
1: ครับตัวจะขาดน้ำ
0: ใช่เพื่อไม่ขาดน้ำแต่พอฝนตก3วันทุกอย่างเปลี่ยนพลิกทุกอย่างหมดเลยครับคือเราต้องมาดูเรื่องการระบายน้ำเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ในส่วนตอนบนก็พยายามน้ำไหลเข้าอ่างเท่าไหร่ก็พยายามเก็บแล้วก็พยายามไหลให้เท่ากับน้ำเข้าไหลเข้าแต่น้ำออกนะครับเพื่อจะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำแต่ถ้าช่วงปลายพอจะสิ้นฤดูฝนก็จะพยายามเก็บให้มากที่สุดเพื่อไว้ใช้ในห่วงฤดูแล้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยในภาครัฐคงดำเนินการอย่างที่ฟังจากท่านเลขาพูดแต่ในภาคประชาชนท่านจะมีคำแนะนำหรือมีความเห็นว่ามันควรจะเตรียมตัวอย่างไรไม่ใช่ในแง่ของเฉพาะการรับมือกับน้ำที่จะท่วมบ้านของตัวเองนะแต่ว่ามองในภาพรวมว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรที่เคยรับมือได้มันอาจจะรับมือได้ยากขึ้นแล้วนะอะไรที่เคยคิดว่าบ้านเราน่าจะแล้งปีนี้ไม่น่าจะรอดแต่ว่าอยู่ดีๆฝนก็ตั้งเขามาปุ๊บปั๊บโดยที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าหรือไม่เคยท่วมก็ท่วมอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะท่านเลยครับ
0: คือผมเรียนอย่างเงี้ยคือเหมือนของ25-26-27เราก็เห็นแล้วว่ากลุ่มเมฆเยอะเราก็ประชุมแล้วก็แจ้งเตือนเราก็ได้ประสานกับกรมชลประทานในพื้นที่ฝั่งสมุทรปราการแถวคลองริมชายทะเลไอ้สูบให้น้ำไม่ต่ำสุดที่ระดับลบ 0.3 ของกรุงเทพมหานครก็บอกให้พร่องน้ำให้หมดเพื่อสร้างวัดที่ระดับต่ำสุดเพื่อเตรียมฝนที่ตกแต่ว่าพอฝนตกมันมากครับแล้วตรงนี้เองพอเราสูบมากๆไอ้บางทีการส่งต่อเนื่องจากดินมันอิ่มน้ำแล้วก็ในพื้นที่เขตเมืองมันฝนตกในมันแทบจะเป็นน้ำเกือบทั้งหมดนะครับต้องมาเป็นคอนกรีตใช่ไหมครับลองนึกภาพดูเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเป็นอันน้ำมากในจุดต่ำมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเยอะบางจุดที่ในกรุงเทพที่เป็นหมู่บ้านต่ำๆเพราะตอนนี้น้ำเองเนี่ยอาจจะยังออกไม่หมดนะครับตอนนี้ก็เรียนว่าเกิดผลกระทบเยอะแต่ในการเตรียมการผมเรียนว่าเรียนต้องไอ้ทางเราเองก็พยายามจะพัฒนาโครงการไม่ว่าที่โครงการในหน้าข่าวไทยที่เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะตัดยอดน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกสู่ทะเลโดยตรงซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนก็คือตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมเนี่ยจะเกิดผลกระทบหรือไม่เกิดผลกระทบนะครับเกิดผลกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราทำเสร็จสร้างเสร็จตรงนี้ก็จะช่วยแล้วในระหว่างกลางทางเนี่ยเราสามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงน้ำสมมติว่าฝนไม่ตกด้านเหนือแต่ฝนตกแถวมีนบุรีเยอะเราก็สามารถดึงน้ำจากในรูปตรงนี้ซึ่งมันเป็นแอ่งท้องกระทะเข้าคลองสายหลักออกสู่ทะเลได้ตรงนี้มันก็จะเกิดประโยชน์แต่ว่าการดำเนินงานก็ต้องใช้เวลาต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินต่างๆนะครับส่วนพี่น้องประชาชนผมว่าก็ต้องฟังข้อมูลภาครัฐแล้วก็ต้องเตรียมการผมเรียนว่าที่เราถอดบทเรียนอันใหญ่นี่เคยที่ผมยกตัวอย่างว่าโลหนึ่งเราไปสร้างที่460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการระบายน้ำปี43ปี53เกิดฝนตกหนักเราปรับปรุงจาก460เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอปี58ที่ผ่านมาน้ำรวมทั้งหมดที่ไหลลงสู่ทะเลเกือบ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: คร
0: ับที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์ที่เราจะไปพัฒนาก่อสร้างใหญ่มากอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการที่เราต้องประเมินว่าฝนตกครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่ต้องเตรียมการอพยพคือต้องอยู่กับน้ำไม่ได้ครับแล้วต้องเตรียมการเรื่องกระแสไฟฟ้าว่าถ้าเกิดระดับนี้แล้วระบบโทรศัพท์ต้องใช้ได้แล้วใครต้องรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้ทางสตช.ได้ร่วมทุกหน่วยงานได้ทำข้อมูลในส่วนของจังหวัดสงขลาที่ใหญ่แล้วก็สามจังหวัดภาคใต้นะครับภาคใต้เราทำเป็นภาษายาวีไว้ด้วยที่จะให้พี่น้องประชาชนในที่เป็นชาวมุสลิมได้รับทราบข้อมูลด้วยตรงนี้เราได้ทำข้อมูลไว้ร่วมกับสบต.ด้วยครับ ตรงนี้เราก็เตรียมการได้เตรียมการไว้แล้วครับ
1: ครับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่หาดใหญ่สักเล็กน้อยท่านเลขาคือปกติหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมาจากทางฝั่งคลองที่โยนมาฝั่งจากคลองอุตภาหรือไล่มาจากทางฝั่งชายแดนไทยมาเลมาถึงต้นน้ำเนี่ยนะครับหาดใหญ่ก็มักจะอันมาจากสะเดามักจะมักจะเห็นสัญญาณมาก่อนอย่างน้อยวันสองวันที่ผ่านมานะมักจะเห็นสัญญาณแบบนั้นแต่ว่าอย่างปีที่แล้วหาดใหญ่มันอยู่ที่คลองอยู่ที่เขาคอหงซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้แล้วก็เกิดจากฝนกระหน่ำแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาไม่มีความแตกต่างทั้งด้านทิศทางการไหลของน้ำและการเพิ่มขึ้นหรือจำปริมาณน้ำที่มากกว่ากันจะเห็นชัดเจนแบบนี้มีผลด้วยไหมครับท่านเลขา
0: ครับคือผมเรียนนะครับนี่คืออาจจะมีสองปัจจัยก็คือน้ำที่ฝนตกที่จากด้านบนนะครับทั้งมาทุกทิศทางนะครับทั้งสามด้านทั้งด้านบนทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาแบบนี้ที่ท่านว่านะครับแต่แล้วก็มันตัวเมืองอยู่ค่อนข้างต่ำน้ำมาเร็วตกหนักสองสามวันติดต่อกันถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด3วันกับ600มิล นะครับแล้วตรงนี้เองด้วยความมั่นใจที่ทุกคนคิดว่าคลองรอหนึ่งน่าจะสามารถระบายได้เพราะเราพัฒนาไปกว้างจาก460เป็น 1,200 ก็เกือบ3เท่าผมก็ยังโทรไปที่คุยกับทีมงานที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นลูกน้องเก่าที่อยู่ที่สงขลาตอนแรกน้องก็บอกว่ายังระบายได้ดีครับตอนหลังจากนั้นอีกสัก3ชั่วโมงก็บอกเต็มไปหมดแล้วก็ด้วยความที่มาน้ำมาเร็วนะครับแล้วอาจใหญ่ก็เป็นท้องกระทะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะในห่วงนั้นแต่ผมเรียนว่าอาจใหญ่ฝนก็มาทุกทิศทางแล้วก็แช่อยู่ณจุดนั้นเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับครับเอาละครับมีประเด็นที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสทช.จนได้ภาพที่ค่อนข้างจะชัดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพรวมถึงการพยายามปรับตัวฟังดูท่านชยันพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าจริงๆ25-26กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสัญญาณว่าจะมีฝนละอันนี้จอดจมมาที่กทม.ก่อนนะครับมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้พร่องน้ำให้ได้โดยเร็วถูกไหมฮะในตอนนั้นถ้าพร่องได้เร็วก็เป็นการเตรียมรับฝนแต่ว่าข้อจำกัดก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ครับคือตอนนั้นเราประชุมเราก็จะให้แจ้งกรมชลประทานรีบต้องน้ำเพราะว่าคลองชายทะเลจะลดได้ระดับต่ำสุดลบ 0.3 และต่ำจากนั้นดินอาจจะสไลด์ได้นะครับเพราะว่าครับแล้วหัวสูบน้ำก็ต่ำกว่านั้นมากก็จะสูบไม่ได้เยอะเพราะว่ามันจะมีระยะที่ต้องน้ำเลี้ยงหัวสูบน้ำด้วยครับ
1: ผมนึกออก
0: คลองชายทะเลเพราะนั้นก็ออกที่จะออกทะเลแถวสุขุมวิทเส้นเก่าครับ
1: ครับครับนึกออกครับ
0: ครับคร
1: ับ แต่นี่พร่องน้ำมาเร็วกู้ปั๊บไม่ได้เลยนะเพราะว่าคลองซุดเลยนะตลิ่งพังเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดเคยเจอแบบนี้
0: ครับ
1: โอเคครับผมครับขอบพระคุณครับท่านเลขาครับวันนี้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการเตรียมการรับมือครับขอบพระคุณครับท่านชยันครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับขอบคุณนะครับคุณชยันเมืองสงครับเลขาธิการสทนชนะครับซึ่งมาเห็นภาพรวมที่กาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีก็เลยคุยต่อเนื่องนะครับยาวมากระทั่งถึงการประเมินว่าภาคตะวันออกจะคลี่คลายลงเมื่อไรในระดับที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับก็คืออย่างน้อยน้ำก็จะลดลงไปปกติจากการประเมินของข้อมูลของท่านเลขาธิการสทนชนะครับก็คือปลายเดือนนี้ปลายเดือนตุลาเนี่ยแหละครับซึ่งปลายเดือนนี้คือน้ำลงนะยังไม่นับเรื่องของการใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกนะครับซึ่งไม่ใช่น้อยๆนะครับต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับรวมถึงการประเมินในส่วนพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรนะครับและภาพรวมของสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ทั้งประชาชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนทับในมุมมองของเราที่ทำข่าวมานานก็คงจะว่ากันด้วยเรื่องของการยกเครื่องการปรับปรุงทั้งเรื่องการเตือนภัยและเครื่องไม้เครื่องมือในการรับมือนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปนะครับพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมอาจจะท่วมขึ้นมาได้พื้นที่ที่เคยท่วมประจำอาจจะแล้งได้ในบางปีนะครับหลังจากนั้นก็มันก็แปรปรวนคาดการณ์ได้ยากจากสภาพอากาศเพราะนั้นความคล่องตัวในการที่จะเตรียมการรับมือได้เร็วนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามคุยกันต่อถึงสถานการณ์การเตรียมรับมือไม่ใช่กันจะมีการฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพด้วยนะครับรวมถึงบรรยากาศนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผลของการเลือกตั้งบางพื้นที่บางโซนมีการนับคะแนนมาแล้วท่าน ปลัดกระทรวงแรงงานคุณพันตำรวจท่านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์เพิ่งจะแถลงไปนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตมาพูดคุยกันครับสักครู่ครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงศ์
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking RadioFM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
4: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตการเลือกบอร์ดประกันสังคมซึ่งจบไปแล้วนะครับมันเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับว่าปลัดกระทรวงแรงงานที่แถลงมีรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ว่าต่อเนื่องมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับวันนี้มีการเปิดเผยโพลของสวนดุสิตโพลครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องน้ำท่วมในปี2569ซึ่งมีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างไป 1,254 คนเป็นการสำรวจทางออนไลน์แล้วก็ลงสนามนะครับสำรวจจริงระหว่าง 6-9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับหัวข้อการสำรวจหัวข้อที่1ถามว่าท่านได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดมีอยู่ 49.84% ครับที่ตอบว่าติดตามเป็นประจำถือว่ามากทีเดียวนะครับเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งนะครับมีอยู่ 1.20% ที่บอกว่าไม่ได้ติดตามมี 42% ที่บอกว่าติดตามบ้างนะครับแล้วก็อีก 6.46% ไม่ค่อยได้ติดตามนะครับมีคำถามว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักท่านได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างไรหรือไม่นะครับมีอยู่28%นะครับที่บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าญาติและเพื่อนคนรู้จักได้รับผลกระทบอีก26%ได้รับผลกระทบทางอ้อมครับคือไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่ว่าเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะครับตัวเองไม่ได้ถูกน้ำท่วมหรอกครับเช่นอยู่ในชุมชนที่ไม่ถูกน้ำท่วมแต่พื้นที่รอบข้างอาจจะได้รับผลกระทบนะครับอีก 24% นะครับได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นบ้านหรือที่ทำงานพื้นที่ทำกินเนี่ยถูกน้ำท่วมอันนี้ซึ่งรวมถึงผมด้วยนี่นะครับอยู่ในโซนสีแดงเลยในรอบนี้นะครับแถวๆบางกะปิเนี่ยนะครับแล้วก็อีก 20% ไม่ได้รับผลกระทบและคนรอบข้างก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะนั้นตัวเลขของผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับ28 26 24แล้วก็20อยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณนี้ถ้าเทียบกับปี2554น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพแทบจะเรียกว่า 100% ก็ว่าได้นะครับไม่ร้อยละแต่เกือบร้อยนะครับเพราะว่าในปี2554เนี่ยมีอยู่4เขตในกทมที่น้ำไม่ท่วมและครั้งนี้ก็มีอยู่4เขตที่น้ำไม่ท่วมเช่นกันแต่ความจริงรอบเนี้ยมีพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมมากกว่า4เขตนะครับเพียงแต่4เขตนี้รวมอยู่ในน้ำปี54ที่น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับเพราะว่า54นั้นท่วมเกือบหมดเหลืออยู่4เขตรอบนี้4เขตนี้ก็รอดนะครับแต่ว่ายังมีเขตอื่นๆด้วยที่รอดเหมือนกันในรอบนี้นะครับมีคำถามจากการสำรวจว่าในภาวะครองชีพค่าครองชีพการประกอบกับช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ในวงเงิน1,000บาทเนี่ยนะครับได้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของท่านมากน้อยเพียงใดตัวเลขบอกว่า 44.66% บอกว่าช่วยได้บ้างตัวเลขบอกว่าช่วยได้น้อยเนี่ย 25.52% ที่บอกว่าช่วยได้มากเนี่ย 12.20% ที่บอกว่าไม่ช่วยเลยเนี่ย 6.30% และไม่ได้ใช้สิทธิ์และไม่ได้มีสิทธิ์ 11.32% อันนี้คือคำถามจากการสำรวจว่าไทยช่วยไทย plus วงเงิน 1,000 บาทเนี่ยช่วยได้ไหมในช่วงน้ำท่วมนะครับและคำถามข้อที่4จากการสำรวจบอกว่าท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคล หน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้มากน้อยเพียงใดคะแนนเต็ม10นะฮะเอาคะแนนเต็ม10ต่อว่าให้คะแนนทหารในพื้นที่ 6.37 นะครับนี่เกินครึ่งมาอยู่นะนะครับให้คะแนนผู้ว่าราชการจังหวัด 5.44 นี่ก็เกินครึ่งมาเล็กน้อยนะนะครับ 5.44 ให้คะแนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.73ให้คะแนนผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย 4.63 นะครับให้คะแนนฝ่ายค้าน 4.56 ให้คะแนนกรมชลประทาน 4.35 ให้คะแนนสสในพื้นที่ 4.23 ให้คะแนนกรมอุตุนิยมวิทยา 4.19 ให้คะแนนรัฐบาล 3.34 และให้คะแนนนายกรัฐมนตรี 3.03 ครับถ้าเกินครึ่งจริงๆมีทหารในพื้นที่ที่ 6.37 นะครับและคาบเส้นพอดีเลยครับเกินเส้นไปนิดเดียวนะครับให้คะแนนผู้ว่ากทม. 5.44 ที่เหลือต่ำ5ลงมาเลยนะครับอันนี้เป็นผลสำรวจในคำถามนี้นะครับว่าท่านให้คะแนนการทำงานของบุคคลและหน่วยงานต่อไปนี้ในการรับมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกี่คะแนนนะครับอันนี้ในมุมผมนี่ไม่เกี่ยวกับผลสำรวจนี้แล้วนะแต่อ้างอิงเฉยๆว่าเวลาที่เราตอบว่าทหารในพื้นที่ก็แน่นอนผมเห็นด้วยนะครับที่จะตอบคำถามแบบนี้แต่ว่ามันก็มีปัจจัยอยู่อย่างนะครับถ้าเราย้อนไปดูข้อคำถามบอกว่าในการรับมือเนี่ยโดยหลักหน่วยที่มีหน้าที่ในการรับมือแท้ๆเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ทหารในพื้นที่ในการรับมือในกรณีวิกฤตแบบนี้นะครับในการวางแผนล่วงหน้านะครับแต่ว่าเราจะเห็นทหารจากการที่มียานพาหนะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือและมีกำลังผลเมื่อเกิดวิกฤตการในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเช่นเวลาน้ำท่วมสูงอย่างเช่นในโซนที่ผมไปทำข่าวแล้วเจอพื้นที่ประสบภัยเนี่ยนะครับรถยนต์ทั่วไปเข้าไม่ได้แหละครับยังไงก็ต้องใช้รถยนต์ GMC ของทหารนะครับกำลังพลที่จะมาใช้ในการขนกระสอบทรายเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำซึ่งต้องใช้กำลังพลจำนวนมากกำลังคนจำนวนมากเนี่ยนะครับลำพังคนทั่วไปเนี่ยระดมพลได้ยากเพราะนั้นการมีทหารเข้ามาช่วยในพื้นที่นะครับจึงสามารถช่วยได้มากทีเดียวนะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราได้เห็นผลสำรวจแบบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับความจริงที่เกิดขึ้นว่าเวลาที่เกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีทหารอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับที่มาคอยรับมือและไม่ช่วยเหลือให้มันบรรเทาคลี่คลายไปได้นะครับในคำถามข้อที่5บอกว่าท่านคิดว่าอะไรที่ทำให้การรับมือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีเท่าที่ควรครับคำตอบบอกว่า74.80% คือการแจ้งเตือนล่าช้าและไม่ทันการ 68.58% คิดว่าการระบายน้ำล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพและ 63.96% การช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้าไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้ถ้าย้อนกลับไปก็คงจะสอดคล้องกับการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีประเด็นเรื่องการสื่อสารการแจ้งเตือนที่มักจะบอกว่าทำให้เข้าใจยากไม่กระชับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการ alert นะครับซึ่ง

็เลยถูกเปรียบเทียบกับเพจเอกชนเพจของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับว่ามีความเขาเรียกว่าอะไร alert ตื่นตัวในการสื่อสารนะครับซึ่งก็ทำให้ทางกรมอุตุเองก็สื่อสารออกมาใน2แบบนะครับแบบที่1คือพยายามจะย้ำว่าหน้าที่ของกรมอุตุไม่ใช่หน้าที่ของการเตือนภัยโดยตรงเพราะเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ว่ากรมอุตุมีหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศในการที่จะให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้สื่อสารต่อนะครับแต่ขณะเดียวกันกรมอุตุก็รับไว้ในแง่การสื่อสารด้วยเหมือนกันก็เลยพยายามปรับตัวเรื่องการสื่อสารให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับกระชับแล้วก็เจาะจงในแง่ของพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับข้อสุดท้ายของแบบสอบถามหรือแบบสำรวจเนี่ยนะครับของโพเนี่ยนะครับของสวนดุสิตโพถามว่าถ้าตัวท่านเองต้องรับมือการรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่านจะรับผิดชอบอย่างไร 73% บอกว่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและทั่วถึงนะครับ 60% นะครับบอกว่าจะขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบระบายน้ำและ 57.66% ครับบอกว่าจะเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้าวางแผนป้องกันระยะยาวนะครับจริงๆทั้ง3ส่วนเนี่ยสำคัญพอๆกันเลยนะครับถ้าเกิดฟังจากท่านเลขาธิการสทช.ให้สัมภาษณ์กับเราไปเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าในภาวะที่ยังไม่เกิดน้ำท่วมในภาวะที่น้ำท่วมมันคลี่คลายไปแล้วแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรจะทำมันน่าจะอยู่ในส่วน 60% และ 57% นั่นก็คือการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบระบายน้ำและเตรียมความพร้อมอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นการรับมือแต่ว่า 70% ที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นการช่วยเหลือเยียวยานะมันเป็นช่วงของการเกิดวิกฤตการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตการไปแล้ว 73% เห็นด้วยที่ต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าน้ำไม่ท่วมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าพอหน้าแล้งหมดฝนไปแล้วนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำงานด้านการรับมือในอนาคตเช่นการขุดลอกคูคลองการเคลียร์พื้นที่ที่กีดขวางทางน้ำนะครับให้คล่องตัวไว้เพื่อรองรับน้ำฝนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ดีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งพยายามจะสื่อสารว่าขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างในพื้นที่กทม.และพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับโดยทางปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้แจ้งเรื่องการกระจายกำลังลงพื้นที่ฟื้นฟูที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปินะครับมีการเก็บกวาดขยะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับมีการแยกพื้นที่นะครับโดยที่เคหะร่มเกล้ากับที่เขตลาดกระบังเนี่ยนะครับทีมศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีได้ร่วมกับเขต2สุพรรณบุรีและเขต16นะครับที่ชัยนาทนะครับที่ระดมพลมานะครับคือเอาปภ.เขตแต่ละเขตมารวมกันนะครับเพื่อช่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับผสมกับเขตในกทม.ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่ามาช่วยนะครับเหมือนทางผู้ว่าบอกว่าใช้เขตบัดดี้ก็คือว่าเขตฝั่งคุณเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใช่มั้ยก็เอากำลังคนของคุณมาช่วยฝั่งที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยในเขตลาดกระบังเนี่ยเขตบัดดี้มาจากเขตบางขุนเทียนนะครับที่มาร่วมเคลียร์พื้นที่เก็บขยะและเส้นทางหลักที่เขตร่มเกล้า21รวมถึงที่ลานกีฬาอเนกประสงค์เขตคลอง2ต้นนุ่มนะครับต้นนุ่มนะครับส่วนที่ศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรลิกขนาดท่อส่ง12นิ้วที่บริเวณชุมชนข้างโรงเรียนมาเรียไลที่แขวงทับยาวเขตลาดกระบังนะครับซึ่งมีการกระจายกันนะครับออกพื้นที่นะครับตามโซนต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับแก้ปัญหานะครับที่เขตสายไหมมีทีมศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกครับเข้าไปจัดการเคลียร์ขยะในเขตสายไหมแล้วก็โดยเฉพาะการจัดการขยะชิ้นใหญ่ๆเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมแล้วประชาชนก็นำมาทิ้งนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะครับที่เขตบางกะปินะครับศูนย์ปภ.เขต7สกลนครระดมคนมาฟื้นฟูเก็บขยะในเขตบางกะปินะครับกระจายตามชุมชนต่างๆก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับส่วน ในเขตโซนอื่นๆนะครับมีการกระจายทั้งรถฉีดน้ำนะครับเอามาทำความสะอาดนะครับในบรรดาตรอกซอกซอยนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถกลับเข้าสู่พื้นที่หรือการใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเพราะว่ามันยัง

ะครับแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็น้ำหลากจากที่ลาดเชิงเขานะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะครับให้ประชาชนหมู่6หมู่7หมู่8ที่ตำบลทับปริกและตำบลกระบี่ใหญ่นะครับชุมชนร่วมใจนะครับชุมชนท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาเพื่อเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทับปริกนี่ก็เป็นพื้นที่ประจำเลยพวกทำข่าวเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับก็จะได้รับผลกระทบอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลามันเคลื่อนลงใต้แล้วเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เวลามันท่วมมันกระจายกันหลายพื้นที่มากนะครับตั้งแต่ถ้าไล่แต่เพชรบุรีลงไปเนี่ยครับเราจะเห็นตัวเมืองเพชรบุรีนะครับถ้าตัดหนักจริงๆก็จะตัดขาดถนนเพชรเกษมนี่ก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าลงไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีหลายพื้นที่ของสุราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอทุ่งสงก็โซนหนึ่งนะครับที่มักจะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ที่เป็นการเตรียมการล้วนเราคาดการได้ยากแต่ว่าเรารู้ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสภาพภูมิประเทศลุ่มต่ำเนี่ยมีโอกาสจะเกิดได้ง่ายนะครับอย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยแทบจะหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชิงเขานะครับกระทั่งถึงตัวเมืองนะครับไล่ไปถึงพัทลุงอันนี้ก็ในตัวเมืองด้วยนะครับและอำเภอต่างๆที่อยู่เชิงเขาด้วยรอยต่อไปยังจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ไปสู่สงขลาแล้วก็สามจังหวัดทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางใต้เนี่ยอย่างสามจังหวัดนะครับพอถึงช่วงปลายปีนะครับก็มักจะเป็นช่วงมรสุมเช่นเดียวกันนะครับมันจะขนาดข้างด้วยฝนที่ตกทั้งพื้นที่จังหวัดยะลานะครับจากเทือกเขาฮาลาบาลานะครับแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนบางลางถ้าเขื่อนยังพอกักเก็บได้นะครับเราก็จะช่วยบรรเทาได้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันล้นทะลักจริงๆอย่างที่ท่านเลขาธิการสทช.พูดถึงในปี67เนี่ยนะครับว่าในยะลาเนี่ยช่วงปี67เนี่ยมันท่วมหนักมากๆถึงขั้นที่ตัวเลขสถิติมันขึ้นมาแป๊บเดียว 2-300 มิลเนี่ยนะครับทำให้ท่วมหนักในรอบ 20-30 ปีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ขนาบข้างไปด้วยแม่น้ำสายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีนะครับแล้วก็จะทำให้พื้นที่3จังหวัดเนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าเขม็งเกลียวหรือว่าเจอศึกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนบ้างน้ำสายบุรีสูงบ้างนะครับแล้วก็แม่น้ำปัตตานีนะครับหนุนสูงแม่น้ำบางนาราหนุนสูงอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้พื้นที่3จังหวัดนั้นประสบปัญหานะครับพร้อมๆกันเพราะการกระจายกำลังคนก็จะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะฟังจากทั้งเลขาธิการสทช.อัปเดตข้อมูลให้เราฟังเมื่อสักครู่นะครับเพราะนั้นเรื่องน้ำก็คงจะประเมินกันแบบนี้แหละครับว่าภาคกลางนะครับตอนบนไล่จากเจ้าพระยาลงมาน่าจะคลี่คลายแม้จะยังมีฝนอยู่บ้างในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะลงสู่ภาคใต้แต่ประเมินจะว่าหลังปลายตุลาเนี่ยนะครับน่าจะหมดฝนโดยแท้นะครับภาคเหนือภาคกลางเพราะว่าบางจังหวัดส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือทางโดนโซนภาคตะวันออกก็คือที่ปราจีนบุรีนะครับที่บ้านสร้างที่จะเชิงเซานะครับรวมถึงที่นครนายกคาดการณ์กันว่าประมาณปลายตุลานี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับในแง่ของน้ำนะครับและหลังจากนั้นการฟื้นฟูจนป่าจะเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกสักระยะหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของส่วนภาคใต้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตัวเลขการอัปเดตการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการยืนยันนะครับจากทางพันตำรวจโทวรรณพงษ์นะครับคชรัตซึ่งเป็นปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีบางเขตนะครับบางหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วเสร็จแบบ 100% นะครับแล้วก็อีกที่เหลือนะครับอยู่ในระหว่างการนับมีปัญหาในหลายหน่วยก็จริงแต่ทางปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนได้เกือบครบทุกคนในการที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับส่วนหน่วยนับคะแนนอื่นๆนะครับมีการขึ้นคะแนนนะครับให้ทราบผลแบบ real time นะครับถ้าฟังจากคนที่อัปเดต

0: ข้อมูลตอนนี้นะครับคะแนนก็จะเห็นชัดนะครับทั้งในกลุ่มเมืองนะครับรวมถึงคะแนนในโซนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานนะครับก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นแล้วคิดว่าน่าจะเห็นคำตอบได้ไม่นานนะครับเพราะว่าวันนี้ในแง่ของการสื่อสารทั้งฝั่งประกันสังคมนะครับก็ค่อนข้างออกมาชัดนะครับว่าผู้ที่เรียกว่าขับเคี่ยวกันนะครับเรื่องของคะแนนนั้นนะครับจะมีฝ่ายใดระหว่างผู้ที่พยายามจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเลขาประกันสังคมเองบอกว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับได้อัปเดตข้อมูลรวมถึงการเตรียมการแจ้งผลคะแนนให้นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้คำตอบเรื่องผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับมีประเด็นอัปเดตเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับท่านคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับหลังเคารพธงชาติเช่นเคยในช่วงเวลาเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตโอ้ครึ้มนะเชอรี่คือกรมอุตุเขาเตือนว่า9ถึง13แล้วก็จะมีกรุงเทพมหานครคือ10กับ11ผมไม่แน่ใจว่าในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกบ้างไหมเพราะว่าที่บ้านผมอยู่นนทบุรีเนี่ยที่ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยครึ้มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ครึ้มทั้งวันเมื่อวานยังมีแดดนะแดดแรงด้วยแต่วันนี้ไม่มีแดดแต่ครึ้มแบบแต่ก็ไม่ตกนะเชอรี่
5: ค่ะแต่ว่าวันนี้เชอรี่อ่ะพาคุณพ่อไปหาคุณหมอที่แถวๆไอคอนสยามเป็นสิริราชโซลูชั่นน่ะอีกพาร์ทนึงของสิริราชแต่พี่ป๋องแถวฝั่งนนทบุรีตอนแรกก็คิดว่าฝนตกเหมือนกันเพราะว่าฟ้าครึ้มค่ะค
4: ิ
5: ดว่า
4: ใ
5: ช่ใช่ฟ้าครึ้มค่ะแต่ถามว่าตกไหมไม่ตกนะอันนี้คือฝั่งทนดิฉันอยู่แถวๆไอคอนสยามไม่ตกแต่ว่าคืออากาศมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวอะค่ะคือสังเกตดูประมาณวันสองวันเนี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะมีแดดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าถามฝนตกเนี่ยในช่วงตอนเย็นเนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเป็นช่วงสักประมาณไม่แน่ใจว่าเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าที่มันมีฝนตกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ค่อยมาหลายเทลาและในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มที่จะรู้สึกถึงอากาศร้อนอบอ้าวแล้วนะคะแต่ว่าท้องฟ้าเท่าที่ดูมันเหมือนจะตกแต่มันไม่ตกพี่ป๋อง
4: เน
5: า
4: ะ
5: อย่างบ้านนนทบุรีบ
4: ้
5: านนนทบุรีเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็แอบสังเกตตอนนี้ค่ะแม้ว่าฝนจะไม่ตกแต่ว่าน้ำเหนือมาแล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวเกาะเกร็ดพี่ป๋องเคยไปไหมที่มี
4: เจดีย์เทีย
5: นนะคะแล้วเขาจะม
4: ีภาพสีแดงมีนั่งเรือไปด้วย
5: ใช่ใช่จะต้องนั่งเรือข้ามฟากด้วยนะเอารถไปจอดที่วัดแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากคือตอนนี้เนี่ยนะคะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแทบจะปิดอ่ะไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่าผู้สื่อข่าวหลายที่ไปทำเนี่ยคือณตรงนั้นมันเป็นเกาะนะที่เราม ันค่อนข้างที่จะเป็นสภาพพื้นที่ต่ำพี่ป๋องเวลาน้ำเหนือมาหรือเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้สภาพอากาศแปรปรวนมันก็จะส่งผลกระทบก็คือเกิดน้ำท่วมนะคะแถวชุมชนเกาะเกตหรือว่านอกคันกั้นน้ำอย่างแถวบ้านดิฉันสะพานพระนั่งเก้าพี่บอกใต้สะพานเนี่ยจะเป็นชื่อว่าวัดน้อยนอกตรงนั้นก็จะมีชุมชนด้วยมีโรงงานไม้อัดด้วยแล้วก็ตรงที่วัดน้อยนอกเนี่ยทางที่จะเข้าวัดเนี่ยที่ติดกับริมถนนรัตนาธิเบศรอ่ะคือหลังจากที่เราไปกลับรถที่ใต้สะพานพระนั่งเก้าพอขับออกมาเลยมานิดนึงมันจะมีทางเข้าของวัดน้อยนอกอะเนาะปรากฏว่าตรงนั้นปิดเลยพี่ป๋องไม่ให้เข้าเลยดิฉันก็เลยแอบมองเข้าไปเพราะแถวนั้นมันจะมีร้านสเต็กเล็กๆริมทางอะเนาะก็เลยมองเข้าไปโอ้โหพี่น้ำมันล้นหมดเลยทั้งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า
4: ในวัดนี่เหรอ
5: ในวัดเลยพี่จำได้ไหมว่าตอนที่เคยไปงานศพคุณยายดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยหรือใครที่เคยไปงานศพแต่แถวญาติของดิฉันเนี่ยคือทุกคนก็จะนึกไม่ออกแต่เขาอยู่ริมน้ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นคลองอะค่ะพาดผ่านนั่นแสดงว่าคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเข้ามามันก็เลยทำให้วัดเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยคือไม่ใช่น้อยๆนะพี่ป๋องนะมันเลยเข่าเกือบเอวเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยเขาก็เลยปิดถนนตรงนั้นเลยเนื่องจากว่า คือรถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้อันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเลยไปจากสะพานพระนั่งเกล้าไปที่ท่าน้ำนนท่าน้ำนนก่อนหน้านี้ก็จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเนาะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ดิฉันได้ไปแถวไอคอนสยามอย่างที่บอกอะแล้วก็ไปทานอาหารแล้วเผอิญว่ามองลงมายังพอเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มองไปอีกฝั่งนึงอะค่ะพี่ป๋องเวลาเราสังเกตเห็นเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าน้ำเนี่ยมันมาถึงทางตรงไอคอนสยามแล้วหรือยังแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าบ้านเรือริมน้ำที่มันมีลักษณะของกำแพงและมันมีคาบน้ำอะพี่ป๋องมันยังไม่ถึงคาบน้ำที่เราเห็นยังมีลักษณะสูงอยู่ประมาณเกือบ2เมตรอยู่เหมือนกันเนี่ย ก็เลยนั่งคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะแสดงว่าน้ำเหนือเนี่ยในระลอกเนี้ยมันยังไม่มาถึงในส่วนของตรงธนบุรีหรือเปล่าอันนี้คิดเองนะเพราะว่ามันยังมีรอบน้ำในขณะที่เราได้เห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากทางน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่มีการระบายลงมาอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปดูก็จะดูในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมพี่ป๋องก่อนหน้าน
4: ี
5: ้ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำเนาะก็คือหมายความว่าถ้าในช่วงแล้งอะไรก็แล้วแต่เขื่อนก็ไม่ค่อยจะระบายสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำเหนือมาแล้วเนี่ยมันก็จะระบายค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะลดการระบายน้ำแล้วเพื่อที่จะลดผลกระทบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้ำมันยังท่วมอยู่หู
4: อ
5: ่างทองนะพระนครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะคะปทุมธานีนะคะก็ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็มานนทบุรีกรุงเทพมหานครมันอาจจะเป็นจุดเดิมบางจุดมันก็แห้งไปแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรียกว่าไงล่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
4: ก็ตอนนี้อย่างที่เชอรี่บอกแผนการระบายน้ำมีการลดลงเรื่อยๆสำหรับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการระบายน้อยลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า 2,500 แล้วค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ตั้งแต่ 20 นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่อะไรชวนคุยอากาศเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคือกรุงเทพมหานครเนี่ยครึ่งฟ้าครึ่งฝนก็จริงแต่ไปทางจังหวัดภาคตะวันตกเมืองการเมืองเพชร
5: อ
4: ันเนี้ยตอนเนี้ยเขาประสบปัญหาของฝนตกหนักและฝนตกนานด้วยตกแช่ด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเมืองกาญและเมืองเพชรเดี๋ยวเราจะไปเพราะอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยเรื่องของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ว่าเอ๊ฝนตกหรือเปล่าเนื่องจากว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอ่ะมันจะมีการประชุมใหญ่ไง IMF ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพ35ปีมาละเรามีโอกาสเป็นครั้งที่2เพราะว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังระดับโลกทีเดียวที่ผู้ว่าการธนาคารโลกทั้งในส่วนของรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆไม่ว่ารัฐมนตรีคลังสกอตแบนเซตของสหรัฐจะไม่มาก็ตามทีเนี่ยเขาจะมาประชุมกันไงแล้วทีเนี้ยคนมากกว่า191ประเทศผู้แทน10,000กว่าคนน่ะ 15,000 ถึง 17,000 ที่เขามีการคาดการเขาก็เลยมีการกลัวๆหลังจากที่กรมอุตุเขามีการพยากรณ์และคาดการณ์ว่า11เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพน่าจะมีฝนตกเขาก็เลยมีแผนต่างๆก่อนหน้านี้ที่ออกมาเพื่อที่จะรองรับเรื่องของถ้าเกิดฝนตกแล้วน้ำท่วมจริงๆเนี่ยแล้วน้ำเยอะเนี่ยจะมีการขนส่งกันยังไงบ้างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอะไรต่างๆอันนี้เขาก็มีแผนในการรองรับไว้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยต้องดูว่าทิศทางมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่างานใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกวันที่14แต่ถ้าเกิดว่าประชุมใหญ่เลยจริงๆเนี่ยคือ16เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในประเด็นตรงนี้ทั้ง IMF นะทั้งในส่วนเรื่องของวันนี้อีกวันหนึ่งนะที่เราเห็นไม่เคยเห็นเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่คนให้ความสนใจขนาดเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเชียงใหม่เนี่ยคนเยอะแล้วรอต่อคิวคนถึงขั้นวิ่งทีเดียวอ่ะในการเพื่อไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายลูกจ้างทั้งฝ่ายนายจ้างอ่ะเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนว่าคนให้ความสนใจกับสิทธิ์ของตัวเองพึงมีในเรื่องของการเลือกตัวแทนของเราในเรื่องของประกันสังคมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงประเด็นใหญ่ๆวันนี้ที่เราเห็นกันว่าพรุ่งนี้ต้องตามกันต่ออยากถามว่ายกมือใครสามารถบอกได้บ้างว่าพรุ่งนี้ใครได้ work from home บ้างหรือเปล่าเพราะว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยเขากำหนดให้12 14 15 work from home ใช่ไหมฮะ13นี่วันหยุดอยู่แล้ววันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ส่วน16ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยและปริมณฑลเขากำหนดไม่แน่ใจว่าปริมณฑลหรือเปล่านะแต่กรุงเทพมหานครแน่ๆเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดราชการไปเลยนะครับดังนั้นวันที่16เนี่ยไม่ต้องสแกนนิ้วสแกนหน้าหรือรูดบัตรนะอะไรแต่อย่างใดอ้าวสัปดาห์หน้าคือตั้งแต่วันจันทร์นี้ไปใครได้ work from home บ้างนะครับส่งมาบอกกันหน่อยเราเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงประเด็นต่างๆกันไป
5: แต่เราสองคนไม่นะเรายังคง
4: ข่าวข่าวต้องทำ
5: เราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละจะต้อง
4: มีการโฟกัสข่าวเยอะกว่าเดิมอีกต่างหากเพราะต้องไปโฟกัสที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยอ่ะเรื่องของอากาศเรื่องของน้ำท่าก่อนดีกว่าวันนี้เชิญเลย
5: เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องฝนสักนิดนึงได้ไหมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าไปดูตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามันก็ตรงเป๊ะนะพี่ป๋องว่าภาคใต้เนี่ยมันเริ่มมาแล้วเริ่มในจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยนะคือสายรายงานมาจากที่บ้านที่เมืองเพชรเขาบอกว่าที่ชะอำเนี่ยฝนไม่ตกนะแต่พอเข้าเมืองเพชรเนี่ยตกน้ำท่วมด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ5โมงเย็นที่ผ่านมาเองนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบเนี่ยทั้งภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟังให้ดีนะคะแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยฝนจะลดลงก็ตามแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงสถานการณ์น้ำด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้ประชุมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้สิ่งนึงที่ท่านกำชับก็เลยบอกว่าอย่ารอให้เหตุการณ์เกิดก่อนแต่ขอให้ทำก่อนหรือว่าทำทันทีนะนั่นหมายความว่าอะไรก็คือเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นทีมในส่วนของการเฝ้าระวังและสิ่งที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่คือการสื่อสารมันสำคัญไงพี่ป๋องทำยังไงให้มันโชะแล้วรู้สึกว่าประชาชนเชื่อและพร้อมที่จะอพยพอย่างในกรณีที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี69อ่ะต้องใช้อย่างนี้เลยนะครั้งนี้เลยเนี่ยในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยจนจะต้องมีการปรับในเรื่องของการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐเลยก็คือเรื่องของการใช้ภาษานั่นเองนะคะก็คือสั้นกระชับนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าในส่วนของหลายพื้นที่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีลักษณะของฝนตกมากแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะก็มีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมขังเส้นทางสำคัญหลายสายทีเดียวถนนราชดำเนินน้ำท่วมสูง 15-30 ซมนะคะบอกว่ารถยนต์เล็กต้องลดความเร็วยังสามารถสัญจรผ่านไปได้แต่ว่าก็ถือว่าได้รับความลำบากมากทีเดียวนะคะมีเพจ Facebook เพชรบุรีนิวเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีประชาชนเนี่ยติดค้างด้วยอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคีรีวงศ์มี4คนด้วยกันหญิง3คนชาย1คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนคือดูจากภาพแล้วอ่ะพี่ป๋องไม่น่าเชื่อฝนตกแป๊บเดียวแต่ว่ากระแสน้ำมันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำป่าเลยอ่ะพี่ป๋องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเร่งด่วนทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกรุงเทพเลยพี่ป๋องคือฝนตกหนักน้ำท่วมมันไม่ใช่ล้นมาจากในส่วนของแม่น้ำเพชรนะคืออ่ะถ้าเรามองภาพแผนที่ของจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะมีเขื่อนที่สำคัญเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรบุรีใช่ไหมเขื่อนเพชรแต่ถ้าเกิดว่าเหนือขึ้นไปอะแม่ประจันมันจะเป็นลักษณะของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยมันก็จะมีการระบายมาจากบนภูเขาก่อนจากแม่ประจันแล้วก็มาที่เขื่อนเพชรนะคะเขื่อนเพชรเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคลองที่มันไหลมาคืองี้ตัวเมืองเพชรมันเป็นลักษณะของเมืองอกแตกอะค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องหมายความว่ามันเป็นเมืองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่น้ำเพชรอะค่ะพาดผ่านอยู่ตรงกลางเลยคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นน้ำท่วมขังหลายวันของเมืองเพชรเนี่ยเนื่องมาจากว่าเขามีการระบายน้ำจากในส่วนของเขื่อนเพชรแล้วมันไหลลงแม่น้ำเพชรมันก็เลยมีการล้นตลิ่งเข้ามาในส่วนของพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการระบายน้ำต่อเนื่องและจำได้ไหมมีโครงการน่าจะเป็นคลองร.9อะค่ะ คือมันสามารถที่จะตักยอดน้ำจากเขื่อนเพชรแล้วก็ลงไปที่ในส่วนของทะเลได้เลยแต่ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวมันมีลักษณะของคลองที่มันจะตัดยอดน้ำที่จะเข้าสู่เมืองเพชรได้แล้วแล้วทำไมน้ำมันท่วมบอกแบบนี้ค่ะเมืองเพชรเนี่ยนอกจากเมืองอกแตกแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพี่ป๋องคือแอ่งกระทะอ่ะคล้ายๆกรุงเทพมหานครมันเจริญแล้วตึกราบ้านช่องค่อนข้างเยอะแล้วเวลาฝนตกหนักอ่ะมันไปไหนไม่ได้พี่ป๋องมันก็เลยเรียกว่าล้นอยู่แบบนั้นเนี่ยคล้ายๆคือนึกภาพง่ายๆเลยเวลาฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วน้ำมันรอการระบายไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมที่เมืองเพชรเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นนั่นเองก็คือปริมาณฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักๆในแถวสารกลางเพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากคือรถแต่ยังสัญจรผ่านไปมาได้อย่างรถมอเตอร์ไซค์อะไรยังคงผ่านได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นลักษณะของน้ำนะคะรอการระบายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ลงสู่ทะเลค่อนข้างที่จะแต่อันนี้มันจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเป็นวงกว้างในส่วนของตัวเมืองเพชรบุรีนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันก็เดี๋ยว12 13เห็นกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวฝนจะไปตกหนักพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะเริ่มเนี่ยแหละที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นไปอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะ
4: แต่ว่าวันนี้แค่ตกไม่กี่ชั่วโมงก็ท่วมแล้วนะเมืองเพชรเนี่ยหลายๆพื้นที่ทีเดียวของเมืองเพชรคุณผู้ฟังฮะคือพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนว่าโอ้แล้วน้ำท่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วฝนเริ่มลงใต้อย่างที่บอกไปว่าถ้าพ้นจากในช่วงของวันสองวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนก็จะเริ่มลงใต้แล้วซึ่งกรมอุตุเขาก็บอกไว้ว่าฝนเนี่ยจะเริ่มลงใต้ตั้งแต่วันที่12คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงต้องเฝ้าระวังอย่างหลายอำเภอผมสรุปให้ละกันนะเพชรบุรีเขาบอกฝนตกฝนถล่มถึง8ชั่วโมงเลยนะน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เขาว่าฝนตกตั้งแต่4ที่ผ่านมาของในเช้าของวันนี้เอามีพื้นที่ไหนกันบ้างที่หนองยับปล้องนะครับเขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเส้นทางบายพาสเชื่อมกับหนองยับปล้องกับที่อำเภอท่ายางนะครับมีที่เขาย้อยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมช่องทางคู่ขนานของถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพด้วยนะครับเป็นระยะทางยาวด้วยนะเขาบอกว่ารถเนี่ยชะลอตัวและการจราจรติดขัดมากๆในส่วนของอำเภอเมืองเพชรเองเนี่ยนะครับเขตเทศบาลเมืองได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมในถนนหลายสายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนราชวิถีถนนคีรีรัตยาถนนบันไดอิฐถนนสักอินนะครับราชดำเนินอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยระดับน้ำท่วมผิวการจราจร 30-40 ซมเลยนะถ้า 30-40 ซมเนี่ยรถเล็กนะอันเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงนะครับเพราะว่าที่เมืองเพชรเนี่ยฝนถล่ม8ชั่วโมงโอ้โหก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อนุมานการหน่อยละกันไม่ไกลกันสักเท่าไหร่กาญจนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝนตกหนักแล้วต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเขาบอกว่าอย่างใครที่ไปกรุงเทพเราใช้มอเตอร์เวย์ M81 หรือ81เนี่ยเข้าสู่เมืองตัวเมืองกาญจนบุรีเขาว่าลงไปแล้วเนี่ยเจอน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวถนน1ช่องจราจรเขาบอกทำให้รถที่ลงจากมอเตอร์เวย์แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองการเนี่ยใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงแค่1ช่องทางเดียวเท่านั้นเองนะช่องทางเดียวเท่านั้นเพราะอีกช่องนึงเนี่ยน้ำท่วมเรียบร้อยนอกจากนี้บริเวณถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมผิวถนนประมาณ30ซมน้ำจากถนนอู่ทองก็ยังไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทั้งชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองนะครับชุมชนวัดเหนือแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองด้วยเขาบอกตอนนี้ระดับน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นน้ำเริ่มล้นท่วมผิวถนนแล้วก็บริเวณริมถนนหน้าเมืองด้วยเอามาบอกกล่าวเพราะว่าคือทางฝั่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางด้านจะลงใต้ด้วยไงเราก็ต้องรอดูนะเมืองเพชรแล้วเมืองการน้ำท่วมราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่วันนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของราชบุรี
5: ค่ะค่ะคือกรมอุตุเนี่ยเขาเตือนอย่างวันนี้ทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้แต่วันพรุ่งนี้เนี่ย12ตุลาคมเนี่ยโฟกัสไปในพื้นที่ภาคใต้ภาคเดียวเลยนะพี่ป๋องที่กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะคะถัดไป13ตุลาคมค่ะก็จะกลับมามีฝนตกหนักอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคใต้แล้วถ้าดูตามแผนที่เนี่ยนะคะก็คือมีภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะคือเท่าที่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าหลายพื้นที่เห็นน้องสาวเราที่รู้จักกันเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่จังหวัดนครนายกเพื่อบอกว่าเหมือนจะมีลมเย็นมาเหมือนกันนะเช้าวันนี้แล้วก็มีรายงานที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เหมือนที่จะมีลมเย็นลมหนาวมาแล้วนะคะคือถ้ามันเริ่มจับสัญญาณแบบนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นปลายฝนต้นหนาวกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะแต่อากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยกรมอุตุบอกว่าค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังสุขภาพแต่ถ้าเมื่อใดที่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะคะภาคใต้เต็มตัวเฝ้าระวังเลยทั้งที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้เต็มที่นะพี่ป๋องแต่ฝนเนี่ยมันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรมอุตุประกาศเมื่อไหร่และยิ่งหนาวมันก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองอันนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอันนี้ก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคะตื่นตระหนกแต่ว่าเราตื่นตัวกันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะพูดยังไงดีล่ะใครจะเคยคิดล่ะอ่ะฝนฟ้าในกรุงเทพมันจะมหานครจะตก30กว่าชั่วโมงกับ40ชั่วโมงอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะแล้วก็เฝ้าระวังติดตามข่าวสารถ้าเขาแจ้งว่าให้ขนของให้อพยพดิฉันว่าอพยพเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญเราเข้าใจแหละบางทีผู้เฒ่าผู้แก่ห่วงบ้านเนี่ยพี่ป๋องก็อยากที่จะอยู่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองเขาก็มีศูนย์อพยพไปย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยดีกว่าเนาะพอถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วมันติดขังอยู่ในบ้านจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยการที่จะอพยพณถึงตอนนั้นแล้วมันเหตุฉุกเฉินแล้วมันค่อนข้างที่จะลำบากนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่กันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สรุปภาพรวมแต่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีน้ำยังท่วมขังรอการระบายเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า38วันนะกว่าจะระบายลงสู่ทะเลได้หมดอันนี้ก็ต้องฝากส่งกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่ยังได้รับผลกระทบจากกรณีของน้ำท่วมท่วมขังแล้วก็หนักยาวนานแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเนี่ยพี่ป๋องมลพิษน่ะโรงงานอุตสาหกรรมมาเห็นไหมที่ปราจีนบุรีอ่ะมันจะมีลักษณะน้ำที่มันเคลือบฟิล์มอ่ะพี่ป๋อง
4: เป็นด้านบนเป็นน้ำใสรุ้งอ่ะ
5: เออทีนี้ที่ออกมาเป็นแบบนั้นน่ะนะคะแต่มันก็ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ถ้าเขาให้ลงทะเบียนเรื่องของเงินช่วยเหลือเห็นไหมเราก็พยายามติดตามอยู่เหมือนกันบางคนยังไม่ได้เงินแล้วดิฉันเห็นทางอธิบดีปภ.เองก็ทำคลิปออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลนะที่แต่ละจังหวัดรวบรวมมาแล้วเนี่ยมาถึงยังปภ.แล้วปภ.สมมติทำข้อมูลวันนี้ใช่ไหมพี่ป๋องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาบอกว่าเงินก็จะโอนส่งถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในวันรุ่งขึ้นได้เลยจากที่ก่อนนั้นเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะไงแล้วท่านนายกก็เหมือนมากำชับว่าคนที่เขาเดือดร้อนน่ะเขารอแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นน่ะโอนได้ไหม
4: ตอนนี้พยายามเข้าไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาอย่างที่เชอรี่บอกนายกบอกให้เร่งใช่ไหมแต่ดูสื่อว่ามันอาจจะ
5: ม
4: ัน
5: ย
4: ัง
5: ต้องไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจ
4: ปภ.เขารายงานเอาตัวเลขเมื่อวานนี้ล่าสุดแล้วกันนะ10ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วคุณผู้ฟัง 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า302ล้านบาทอ่ะอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เขาส่งมานะครับสำหรับเรื่องของปภ.ก็ย้ำก่อนนะสำหรับปภ.นี่เขาจ่ายแบบนี้ 9,000 สำหรับจังหวัดที่ถูกน้ำท่ว
5: ม
4: ส่วน 5,000 นี่คือจังหวัดที่โดนน้ำล้อมรอบสองราคานะแต่จริงๆแล้วนะทั้ง 9,000 ทั้ง 5,000 บางทีมันไม่พอหรอกแต่ว่ามันคืออย่างน้อยๆอ่ะมันก็ช่วยในการเยียวยาได้ในบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องความเสียหายหลายๆคนเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยคืออย่างน้อยมันก็ยังมีเงินมาหมุนน่ะเอาง่ายๆเรามันไม่สามารถที่จะกลับมาชดเชยได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่ายังไงก็ตามทีก็ขอใ แต่ละคนมีกำลังใจนะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแล้วกันส่วนหลายพื้นที่อย่างที่เชอรี่บอกภาคตะวันออกอย่างฉะเชิงเทราอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกบ้านสร้างเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณเกือบถึงสิ้นปีเลยนะกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติแม้ว่าจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเพราะว่าเส้นทางของน้ำต่างๆน้ำมันไม่มีทางที่จะไปแล้วไงเพราะน้ำแม่น้ำก็เต็มล้นกันตรงแบบนี้นะครับอ่ะก็ยังไงในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ต้องรอรับกับน้ำฝนที่จะลงในพื้นภาคใต้แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนเหนืออีสานกรุงเทพมหานครเริ่มมีมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็ฝนก็จะน้อยลงไปในที่สุดนะครับบางชุมชนบางบ้านที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะแถบๆทางด้านของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างทางด้านของร่มเกล้าลาดกระบังหรือจะเป็นคลองจันเนี่ยในพื้นถนนในเส้นใหญ่ๆเนี่ยแห้งแล้วแหละแต่ในชุมชนบางชุมชนจริงๆเนี่ยที่ยังคงประสบปัญหาอยู่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะขณะนี้เรามาดูเรื่องนี้กันต่อแล้วกัน
5: เพราะว่าเนปาลได้ไหมพี่บอก
4: เนปาลเชิญเชิญ
5: คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เนปาลเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นน้ำจากทานน้ำแข็งที่มันไหลลงมาจำได้ไหม
4: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นณจุดเดิมคือความเสียหายเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เหมือนครั้งก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเกิดเหตุอีกแล้วเช้ามืดของวันนี้นะคะน้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำบุทิคันดากีนะคะทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเนี่ยเขาบอกว่าคือส่งผลให้เกิดความเสียหายเนี่ยรุนแรงต่อบ้านเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะน้ำคราวนี้ที่มาเนี่ยคือเชอรี่เข้าไปดูในภาพเนี่ยมันเป็นน้ำป่านะแล้วมาปรากฏว่าพี่ป๋องมันเป็นโคลนสีดำเลยนะไหลทะลักพัดทำลายบ้านเรือนเนี่ยประมาณ35ถึง40หลังคาเรือนนะคะในพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอีกกว่า150หลังในพื้นที่ท้ายน้ำที่อารุขาดเนี่ยถูกน้ำท่วมมีรายงานสะพานอย่างน้อย6แห่งเนี่ยถูกพัดพังทลายด้วยนะคะมีสะพานรถยนต์คอนกรีต2แห่งได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายอย่างน้อยอีก5ถึง10คนด้วยกันคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่พักอยู่ในเพิงริมน้ำนะกองทัพเนปาลเองก็ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยประมาณ36ถึง49คนนะคะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวคือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของดินถล่มในพื้นที่ตอนบนนะคะใกล้ๆกับภูเขาที่เนปาล นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันทำให้เศษดินแล้วก็หินเนี่ยไปกีดขวางทางน้ำไหลของลำน้ำสาขาก่อนที่ทำนบดินธรรมชาติเนี่ยมันพังทลายลงมาอย่างกระทันหันแล้วก็เกิดเป็นลักษณะของกำแพงน้ำโคลนเนี่ยทะลักลงสู่แม่น้ำบุทีคันดากีทั้งในพื้นที่ตอนบนนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานฝนตกหนักในเวลานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ในส่วนของเนปาล นะคะมันเกิดขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันภัยน่าจะไม่ถึงไม่แน่ใจว่าครั้งแรกเนี่ยจนถึงครั้งนี้มันรวมกันแล้วได้เดือนนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
4: ก็ถือว่าเหมือนกับธรรมชาตินะธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นได้เสมอๆในเรื่องของสิ่งที่ถ้าเราใช้แล้วไม่ดูแลเขาอะในเรื่องของธรรมชาติเหมือนเขาเอาคืนพูดคำเดียวมันไม่เอาคืนหรอกมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์อะไรต่างๆหลายคนก็บอกในแนวในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างโลกร้อนทำให้น้ำแข็งมันละลายอะไรแบบเนี้ยมันก็เกิดจากเรื่องของการที่เราไม่ระวังเรื่องของรักษาธรรมชาติถูกไหมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องยนต์การใช้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยทั้งของเสียปล่อยทั้งมลพิษออกมันก็มีส่วนเหมือนกันดังนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดปรากฏการณ์ต่างๆร้อนน่าควรจะร้อนแต่กลับหนาวไม่ควรมีฝนกลับมีฝนอะไรแบบนี้เราจะปรากฏการณ์แบบนี้กันบ่อยมากขึ้นนะครับขณะที่เราเคยเป็นกังวลว่าเอ๊ะ11เนี่ยฝนจะตกไหมแล้วเรามีการประชุมใหญ่ World Bank ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้12ถึง18เนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะโล่งอกโล่ง จ่ายกันได้แล้วนะครับเรื่องของว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น่าจะมีเรื่องของสภาวะคือน้ำท่วมเพื่อที่จะรบกวนการประชุมสำหรับการประชุมผู้ว่าการเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับจะขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2แล้วนะครับจากครั้งแรกที่เป็นไปเนี่ยเมื่อปี34มาถึงวันนี้คือ35ปีแล้วที่เรามีโอกาสได้กลับมาเป็นเจ้าภาพใหม่นะครับเอามาดูตารางงานกันหน่อยนะครับก็ตารางงานเนี่ยเขาจะเริ่มวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆในหลายๆหัวข้อนะครับถ้าไปดูในส่วนของอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุม World Bank Group นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Global นะแล้วก็มีการเสวนาหลักของธนาคารโลกในเรื่องของ small AI แล้วก็ real jobs ด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการที่เป็นเวทีเสวนาหลักของธนาคารโลกเนี่ยจะเริ่มจริงๆในวันพุธที่14ตุลาคมนะครับก็14 15เนี่ยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของพัฒนาการของธนาคารโลกส่วน16เลยเนี่ยจะเป็นการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะ16นะครับวันศุกร์นี้ annual meetings plenary session นะครับส่วน17ก็จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศและ18ก็พิธีปิดแล้วก็แถลงข่าวผลสรุปการประชุมหลายคนบอกโอ้ฟังแล้วมันดูเหมือนไกลตัวจังเลยอ่ะ IMF ผู้ว่าการธนาคารโลกรัฐมนตรีคลังเขามาคุยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวนะคุณผู้ฟังฮะอย่างการประชุมในครั้งเนี้ย191ประเทศเป็นผู้แทนที่มาร่วมในการประชุมเนี่ยอย่างน้อยๆคือคนที่มาประชุมเขาต้องมีผู้ติดตามเขาก็ต้องมีสื่อตามมามันก็สามารถสร้างเรื่องของเม็ดเงินจากในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของเราได้เช่นเดียวกันแน่นอนที่สุดว่าอุตสาหกรรมอ่ะรถต้องมาแหละถูกไหมรถในการรถเช่ารถในการที่จะเดินทางต่างๆเนี่ยของกินของใช้โรงแรมมันสามารถที่จะสร้างรายได้กับผู้ประกอบการได้เหมือนกันในภาวะที่ตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะตึงๆหน่อยมันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะให้เม็ดเงินเนี่ยมันกระจายในธุรกิจทางด้านของโรงแรมด้วยท่องเที่ยวด้วยหรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในการสร้างมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาได้มันก็เลยดูเหมือนอ่ะเรื่องอัดประชุมอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอู้ไกลตัวไปหน่อยแต่เรื่องของปากเรื่องของท้องเนี่ยเราได้ประโยชน์จากตรงนี
5: ้ใช่ค่ะแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดคือไม่แน่ใจนะคือมันมีข่าวเมื่อวานเนี่ยอ่านในโซเชียลบอกว่ารัฐมนตรีคลังอะค่ะของสหรัฐติดภารกิจไม่มาเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีแต่ว่าสิ่งที่คือแน่นอนค่ะสื่อยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คนก็จะไปอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กันค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวบางคนก็อาจจะไม่ได้ work from home หรือว่าหยุดแต่อย่างใดเนี่ยนะคะถึงแม้อาจจะมีการขอความร่วมมือก็ตามทีนี้เรามาโฟกัสกันที่เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026กันหน่อยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครก็มีการเผยจากทางนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในช่วงการประชุมก็คือ12ถึง18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่16รู้สึกว่าจะเป็นวันไฮไลท์อย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อ
4: สัก
5: ครู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคือแน่นอนแหละว่าตอนนี้ค่ะพี่ป๋องเด็กนักเรียนส่วนใหญ่สอบเสร็จกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะพี่ๆมัธยมก็จะหยุดเรียนไปแต่เนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการจราจรได้เช่นเดียวกันกับน้องๆประถมหรือว่าชั้นเด็กเล็กก็น่าจะหยุดกันไปแล้วเพราะว่าเส้นทางการจราจรก่อนหน้านี้ในกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปที่แถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อย่านกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีการควบคุมแล้วก็ปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถนะผู้ที่เข้าประชุมนั่นเองนะคะก็แนะนำสำหรับอย่างเช่นประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็ขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องของการปิดถนนแล้วก็เส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะคะอย่างเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีประมาณ5เส้นทางพี่ป๋องก็คือถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะคะยาวเลยนะถนนสุขุมวิทก็จะเป็นช่วงนานาอโศกแล้วก็พร้อมพงตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงด้วยนะคะเช่นเดียวกันถนนพระราม4โดยเฉพาะที่คลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันนี้หลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะคะส่วนพื้นที่ของสวนเบญจกิติเนี่ยเขาบอกว่าปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวกำหนดประตูเข้าออกจำกัดการนำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ไปใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทแล้วก็พระราม4ซึ่งก็อาจจะมีการจัดการจราจรก็บอกเป็นลักษณะของพิเศษนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมนั่นเองเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้ใช้รถใช้ถนนคือจำเป็นจะต้องไปทำธุระจริงๆหรือไปทำงานแถวนั้นจริงๆเนี่ยนะคะเผื่อเวลาการเดินทางกันสักนิดหนึ่งหรือติดตามข้อมูลตำรวจจราจรจากกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะ
4: โอ้ฟังแล้วนะทางจับแถบคุณผู้ชมคิดง่ายๆศูนย์สิริกิติ์อยู่ตรงไหนรอบๆบริเวณนั้นแหละจะเป็นจุดที่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะเส้นทางต่างๆเอ๊ะตรงศูนย์ศิริกิติ์ไปไหนพระราม4คลองเตยใช่ไหมฮะตรงนั้นอโศกมนตรีรัชดาภิเษกอ่ะก็ยังไง5เส้นทางที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่นะครับวางแผนการจราจรกันให้ดีเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดช่วงของขบวนของรัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปิดการจราจรในบางเส้นทางหรือว่าบางเลนนะครับอาจจะไม่ได้ปิดกันทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเป็นบางช่องทางที่เป็นช่องทางพิเศษให้กับกระบวนรถของคนที่มาเป็นตัวแทนการประชุมนะครับอาจจะไม่สะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่แถบบริเวณนั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
5: มีเบอร์โทรศัพท์นะพี่ป๋อง1197
4: ครับ
5: 1197โทรไปสอบถามเส้นทางการจราจรได้แต่ตำรวจเขายืนยันเขาบอกเขาไม่ได้ปิดเส้นทางแต่ว่าคือมันอาจจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถนนบางเลนอะไรประมาณนี้ค
4: ่
5: ะ
4: ด้
5: วยการจราจรเนี่ยมันเขาเรียกว่าคล่องตัวสำหรับในส่วนของรถผู้นำทางด้านการเงินการคลังเศรษฐกิจต่างๆของแต่ละประเทศให้มันเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองภาวนาอย่างเดียวพี่ป๋องที่เรากลัวที่สุดก็คือฝน
4: น่าจะรอดไหม
5: น่าจะรอด
4: เพราะว่าม
5: ีภาคใต้
4: ใช่ลงใต้ถ้ากรมอุตุแม่นนะแต่เขาก็แม่นนะ
5: แม่
4: ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประกันสังคมกันหน่อยโอ้โหวันนี้ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้กันมาก่อนเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
6: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
8: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
12: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
11: ร่วมทริ ริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์สองทุ่มที่ Thinkingวิดีโอทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
4: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปัทมาพรหานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับที่วันนี้พูดคุยกับเราเข้ามาในบรรยากาศช่วงเย็นๆที่อึมครึมเรื่องของสภาพอากาศกันนิดหนึ่งนะครับทั้งคุณชวนันท์เนี่ยทักทายมาทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคุณอะไรนะบอกแบบนี้ว่าฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์เสรีในช่วงเที่ยงบอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครรอดฝนตกหนักรอบ2แล้วจันเสรีน่าจะเป็นจันเสรีสุภราทิพย์นะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของน้ำก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ฝนไม่มาซ้ำเติมพี่น้องกรุงเทพนะครับแล้วเรามีงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับขณะที่คุณวินัยก็ทักทายมารวมถึงคุณทองวันนะครับที่ต้องขออภัยด้วยที่ทักทายเรามานะครับจากหลากหลายช่องทางในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำวันอาทิตย์มาดูการเลือกตั้งประกันสังคมกันหน่อยวันนี้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างคนมีสิทธิ์ก็คือคนที่ส่งประกันสังคมตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับที่จะมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงคนคึกคักคือมีข่าวว่าบางคนนะกลับไปยังภูมิลำเนาที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการมีเสียงเลยนะวิธีการเนี่ยว่าเช็คง่ายๆว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมที่ไหนเนี่ยเข้าไปในแอปของ SSO ของประกันสังคมแล้วเขาจะระบุเลยว่าเราอ่ะจะไปต้องไปเลือกในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับแต่ทีนี้คือได้เห็นภาพหลายๆคนพยายามออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่อู้ตื่นตัวแบบไม่เคยมีมาก่อน
5: ต่อแถวพี่
4: ต่อแถวแล้วพยายาม

0: วิ่งไปให้ถึงให้ถึงจุดที่เป็นเขตเลือกตั้งของประกันสังคม
1: คือเขาบอกว่าแบบนี้
0: เขากลัวแล้วเขากลัวปฏิทินเหรออ
1: ่านี้ดิฉันเข้าไปดูมาในเพจพอดีมันขึ้นดึ๋งขึ้นมาคือดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยนะแต่เขามีการเปรียบเทียบแบบนี้เอาไปดูคุณไอซ์รัชนกเนี่ยพยายามในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรียกร้องให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เรื่องของเนี่ยเลือกผู้ประกันตนเนี่ยนะคะทำมาตั้งนานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทำกันอย่างแข็งขันต้องบอกแบบนี้สำหรับในส่วนของพรรคประชาชนแต่มีอยู่บุคคลท่านหนึ่งค่ะเป็นคนธรรมดาเป็นคุณลุงที่อายุเยอะและชื่อว่าคุณมนัสไทยล้วนค่ะเขาบอกว่า
0: พนัส
1: พนัสค่ะไทยล้วนปลุกพลังเลือกตั้งประกันสังคมแล้วคนก็มาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันได้ไหมว่าเพราะว่าเขาก็มีแบบวัฒกรรมนะแบบเด็กอมมือว่างี้เขาบอกว่าต้องขอบคุณคุณพนัสนะที่ทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าคือล้นหลามและไม่ได้เป็นเมื่อก่อนนะคะเขาบอกว่าภาพรวมอย่างวันนี้พี่ป๋อง
0: ใช
1: ่มีผู้มาใช้สิทธิ์ราวประมาณ 670,000 คนเพิ่มขึ้นเขาบอกไม่ใช่ 100% พี่ป๋อง 330% จากปี2566ถูกไหมแล้วก็นายจ้างใช้สิทธิ์กว่า8,900 คนเพิ่มขึ้นถึง 512% พี่ป๋อง
0: โอ้โหคือมันเป็นตัวเลขที่อยากให้การเลือกตั้งใหญ่บ้านเป็นอย่างนี้จังคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 330% น่ะคุณผู้ฟังสำหรับในฝ่ายของผู้ประกันตนนะที่เขามาเลือกกันเนี่ยขณะที่ในส่วนของนายจ้างเนี่ย 512%คือคนแบบให้ความสนใจกันอย่างมากทีเดียวก็เขาปิดหีบกันไป16:00 น.หลายคนที่เขาบอกวิ่งแล้วไปรอแถวต่อคิวเนี่ยหลายคนคิดเอ๊ะเหมือนเลือกตั้งทั่วไปไหมไปปิดหีบกัน17:00 น.ไม่ใช่คือมันปิดหีบตอน16:00 น.ไงคนเขาก็เลยวิ่งกันแบบตุ่มตับเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์กันให้ได้เต็มที่นะครับก็เอาเป็นว่าเราคงต้องติดตามกันต่อหลัง16:00 น.ตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มส่งคะแนนกันแล้วอย่างบางหน่วยเขานับคะแนนครบ 100% กันแล้วนะอย่างที่กรุงปีนังที่ยะลาเขาจะส่งคะแนนไปในภาพของแดชบอร์ดผมก็เลยเข้าไปดูในแดชบอร์ดของประกันสังคมมันก็น่าสนใจว่าคะแนนคือณขณะเนี้ยคะแนนมันวิ่งแบบค่อนข้างที่จะห่างกันมากพอสมควรทีเดียวก็คือเขาจะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มก้าวหน้าใช่ไหมประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาจะเป็นแพ็คของเขาเนี่ยแล้วจะเว้นอยู่หมายเลขกลางๆอยู่หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็คะแนนก็จะเกาะกลุ่มกันมาหมดเลยนะเหมือนกับคนแบบตั้งใจจะเลือกเนี่ยพันตอนเนี้ยนับไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยนับไปแล้ว 3.87% นะครับของผู้ประกันตนนับไปแล้ว 1.25% คะแนนนับรวมแล้ว 15,000 กว่าคะแนนที่ตรวจสอบแล้วคือคะแนนมันห่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ7ที่นั่งของประกันสังคมเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็คือเขาจะเกาะกลุ่มกันเลยสำหรับประกันสังคมก้าวหน้า 1,500 นี่คะแนนต่ำสุดนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ถัดลงมาเนี่ยจะร้อยกว่าคะแนนเนี่ยเชอรี่พอจะร้อยกว่าคะแนนเนี่ยทำให้คะแนนของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะนำห่างหลายเท่าตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้คือแค่เฉพาะบางหน่วยดังนั้นถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกหน่วยดังนั้นก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาในส่วนของประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาเกาะกลุ่มกันใน7อันดับแรกเนี่ยคือคะแนนทิ้งนำเลยคะแนนทิ้งนำไปเลยมันจะต่างจากในส่วนของอันดับ8มาเนี่ย 1,500 กับ148คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนต่างกันเยอะ
1: คือเขาบอกว่าให้ดูเขตโรงงานตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นฐานของอินทรีย์พนัสว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องดูกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคนมาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะล้นหลามมากทีเดียวบางจุดเนี่ยพี่ป๋องโอ้สีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ 200,000 คนเลยนะนะหน่วยเลือกตั้งเจเจมอนะคะก็มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ 200,000 คนเช่นเดียวกันสมุทรปราการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ 200,000 คนเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยร่วมสังเกตการด้วยในการนับคะแนนในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขั้นตอนการยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งเนี่ยสามารถทำได้ก็คือภายใน7วันหลังประกาศรายชื่อผู้ชนะแล้วก็จะมีการพิจารณาให้เสร็จสิ้นก็คือภายใน30วันนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยครั้งนี้เนี่ย

0: นะคะ
1: ก็ประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เป็นประกันเดียวนะที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะประกันตัวเองเราเป็นกองทุนที่ใหญ่เงินมูลค่ามหาศาลทีเดียวคือตอนนี้ฝ่ายทางด้านของพอมีประเด็นข่าวที่ทางนั้นต้องยอมรับว่าทางประกันกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาทำงานมาเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยเขาออกมาบอกเหมือนกันเรื่องของการใช้เงินอันนี้น่าจะอุดรูรั่วถ้าเราเปลี่ยนจากเงินเอาไปทำตรงนี้ไปทำตรงอื่นมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าไหมอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินอย่างเราๆที่ต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยนะครับนายจ้างถ้าเกิดมาตรา33เนี่ยนายจ้างลูกจ้างช่วยกันแต่มาตรา39หรือละ432เนี่ยก็จ่ายกันไปนะครับมาตรา40อีกที่จะจ่ายเป็นผู้ประกันตนคือคนเริ่มตระหนักเรื่องของคุณค่าและเม็ดเงินของเราไงว่าเราเป็นกลุ่มเดียวของประกันสังคมที่ต้องจ่ายเงินเพื่อประกันตนเองขณะที่กลุ่มอื่นๆอย่างใครมีบัตรทองรัฐก็ดูแลถูกมั้ยใครเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการไปไม่ต้องควักอะไรนะก็จ่ายแค่ภาษีไปนั่นคือรัฐก็เอาไปดูแลตรงนั้นแต่ประกันสังคมนอกจากจ่ายภาษีเงินได้แล้วเนี่ยยังต้องจ่ายเงินเพื่อประกันตนเองด้วยไงเลยเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จ่ายเงินเพื่อที่จะรักษาดูแลตัวเองดังนั้นตอนนี้เขาก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดการใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าเพราะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ประเด็นตึกสกายไนที่ซื้อไปเกินราคาประเมินกันแบบโอ้โหหลายเท่าตัวทีเดียวการนำไปใช้บางอย่างที่มันอาจจะไม่ในประโยชน์ส่วนรวมมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้และคนก็มองว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขหรือเป็นการป้องกันใหม่เพื่อจะไม่ให้ในส่วนของกองทุนประกันสังคมมันล่มสลายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่หลายคนห่วงและกังวลเป็นอย่างมากตอนเนี้ยคนอายุยืนมากขึ้นไงเชอรี
0: ่
1: เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผู้สูงวัยผู้สูงอายุกันเยอะมากขึ้นแล้วการที่สังคมคนที่สูงอายุเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บและการรักษาตัวเพราะว่าเราใช้ร่างกายกันมาหนักหน่วงหลายสิบปีมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยแล้วยิ่งใครถ้าเกิดไม่ดูแลตอนที่ยังมีพละกำลังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรค NCD นะเบาหวานความดันหัวใจอะไรเงี้ยมันมาหมดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการดูแลตัวเองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนที่สุดพอคุณมีประกันสังคมคนอายุยืนมากขึ้นกองทุนที่เคยส่งไปเนี่ยเราก็ต้องจะเกิดว่ากลับมาดูแลในค่ารักษาพยาบาลแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่มีการดูแลเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยกองทุนอาจจะล้มได้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนเนี่ยจะอายุยืนมากน้อยแค่ไหนไง
0: มันเหมือนแบบนี้ด้วยพี่ป๋องอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากผู้ใช้สิทธิประกันตนนะในการประกันแลรักษาตามโรงพยาบาลเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงอย่างมากก็คือเราใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินเหมือนมันเงินเกษียณส่วนหนึ่งเนาะแล้วเงินในการดูแลรักษาพยาบาลแต่เขาบอกว่าสิทธิที่มันได้รับเนี่ยในส่วนของประกันสังคมแล้วไปโรงพยาบาลของรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับบริการที่ไม่โอเคคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเขาบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคก็จะดีกว่าเสียด้วยซ้ำเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันแบบนี้ไงคนก็เลยมีการแบบอยากจะให้มันเกิดการปฏิรูปปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็ต้องการที่จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามอย่างที่เราต้องการ
1: อ
0: ะตามคุณภาพชีวิตที่เราจ่ายไปอะ
1: เคยลองไปใช้สิทธิ์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะเป็นผู้หนึ่งที่ลองไปใช้สิทธิ์ไปครั้งเดียวบอกเลย1ครั้งถ้วนแล้วก็จับไม่ไปอีกเลยใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลใหญ่เลยใกล้บ้านไปประกันสังคมตอนนั้นสุเอสเราคล้ายๆกับอาการเหมือนจะเป็นแบบกรดไหลย้อนไหมนะเพราะว่าโอ้โหเวลากินไปถ้าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยล้มตัวลงนอนไม่ได้ขนาด1ชั่วโมงขนาดยืนนั่งเดินเนี่ยมันยังเหมือนมาอะไรที่จุกอยู่ที่คอตลอดเนี่ยก็ลองไปดูนะโหคุณผู้ฟังเราเคยเห็นภาพจำของโรงพยาบาลรัฐ30บาทบัตรทองเนี่ยที่มีคนเอารองเท้ามาต่อคิวต่อแถวต่อแถวเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย พอมาดูประกันสังคมโอ้ไม่ต่างกันเลยแม้ว่าจะไม่ได้ถอดรองเท้าเรียงกันเนี่ยน่าจะคนอุ่นหนาฝาข้างมากที่นั่งไม่พอต้องยืนอ่ะยืนแล้วยืนรอแล้วบอกกว่าจะเรียกไปเนี่ยไม่เป็นไรกัดฟันเราก็ไปช่องทางปกติเสียเงินเอาแล้วกันเต็มรูปแบบไปคือจนท้อเองอ่ะไปดูบัตรคิวแล้วโอ้อันเนี้ย2ชั่วโมงไม่น่าจะถึงอ่ะแต่คนเขาก็พยายามแต่กับเพื่อนผมนะคนเขาเป็นเรื่องของโรคเลือดที่เวลาเลือดออกแล้วเลือดไหลไม่หยุดน่ะเขาจะต้องเขาจะ

0: ต้องแบบระวังในเรื่องของอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็เริ่มจากตรวจประกันสังคมนี่แหละแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเขาถูกแทงเรื่องขึ้นไปเป็นโรคเฉพาะทางปุ๊บปวดนี้ง่ายอันนี้โฟลว์สบายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปนัดหมอเฉพาะทางเขาเองที่ไม่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับประกันสังคมด้านล่างไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคเฉพาะเจาะจงที่จะไปทางโรคเฉพาะทางแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขั้นตอนปกติที่ไปรอแบบโอ้วันนึงเนี่ยคิวกันเยอะแยะมากมายแล้วการบริการขอโทษนะเราเห็นใจพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นนะที่ต้องคนแบบรับอารมณ์แบบคนที่มาเยอะแยะมากมายร่างกายไม่สบายแล้วแล้วยังมันต้องนั่งรอนานจิตใจอีกไม่มีที่ลงหรอกก็พยาบาลนี่แหละที่เป็นที่ลงที่ดีเราเห็นใจมากๆเรามองสภาพเราคือถ้าเขามีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้เอาง่ายๆมีประกันสังคมที่หนึ่งนะที่เพื่อนผมเนี่ยที่เป็นโรคเฉพาะทางโรคเลือดที่เลือดไหลไม่หยุดเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาขึ้นกับโรงพยาบาลเนี้ยแต่พอโรงพยาบาลเนี้ยเต็มศักยภาพที่เขาจะรักษาได
1: ้
0: เขาก็จะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องแล้วให้เราไปเลือกเองว่าเราจะไปโรงพยาบาลไหนที่เขาโคกันได้ไอ้อย่างเพื่อนบอกว่าชื่ออยู่โรงพยาบาลเอกชนดีนะแต่พอไปดูว่าโรงพยาบาลเนี้ยเต็มศักยภาพแล้วสิ่งที่เขาไปทำเขาไปเลือกโรงเรียนแพทย์เขาจะไปศิริราชไปรามาก็จะคนเยอะหน่อยเขาเลยไปวชิรพยาบาลเขาบอกนะเล่าให้ฟังว่าระหว่างประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลประกันสังคมของวชิรพยาบาลเนี่ยวชิรพยาบาลจัดการดีมากแม้คนจะจำนวนไม่ต่างกันเลยนะโอ้โหมีระบบการจัดการที่เยี่ยมยอดมาก
1: ๆวช
0: ิ
1: ระเลิศมากพ
0: ี่โอ้โหจริงๆเขาบอกว่
1: า
0: สุดท้ายตอนนี้เขาไปขึ้นกับวชิรพยาบาลเขาบอกหน้ามือกับหลังมือเลยอะ
1: อีกอันนึงได้ไห
0: ม
1: ที่หนึ่งได้ไหมวันนี้เพิ่งพาคุณพ่อไปที่คือตอนนี้โรงพยาบาลนะต้องปรับตัวพี่ป๋องถูกต้องไหมดิฉันพาคุณพ่อไปที่ศิริราชโซลูชันตรงไอคอนสยามอะค่ะเขาก็จะเหมือนกระจายการรักษาพยาบาลมาในพื้นที่ฝั่งธนบุรีอย่างเงี้ยพี่ป๋องให้อีกจุดหนึ่งให้กับคนที่ไปรักษาคือเราก็โทรจองก่อนนั่นแหละนะต้องจองเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกประมาณนั้นได้ประมาณเป็นอาจารย์หมออาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ได้ละโอ้พี่ป๋องเข้าไปนะบรรยากาศนะอย่างกับโรงพยาบาลเอกชน
0: ราคาเป็นไง
1: พี
0: ่ราคา
1: เอาบอกตรงๆเลยแล้วมันเป็นกระดูกและเอ็กซเรย์ด้วยนะและเอ็กซเรย์ไม่ใช่จุดเดียวคุณพ่อเคยไปเอ็กซเรย์ที่หัวเข่า
0: ไปแล้วหมดแล้ว
1: โรงพยาบาลเอกชนน่ะแค่ด้านเดียวแต่ที่เนี้ยนะ2ด้านเอ็กซเรย์700บาทค่าหมอ500บาทดิฉันโดนเสียไป 2,200 บาทอ้าวแล้วมีได้ยาด้วยไงได้ตรวจด้วยนี่ไม่ได้อะไรจากเขานะแต่คือแค่จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลรัฐเขามีการพัฒนาแล้วทันสมัย
0: นี่เราให้ฟังคือมันก็ต่อเนื่องมาจากประกันสังคมส่วนผลยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการสรุปข่าวสารนะครับว่าตกลงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นแบบไหนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับประธานพันธ์ผ่านชาญชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ตการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าที่สัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: กิ้งเรดิโอ
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดบรรณุพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทุกท่านค่ะวันนี้ห้องรับแขกขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบบสดๆกันนะคะเจ้าของห้องรับแขกดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราภรณ์ชมกลิ่นรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
5: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราภรณ์ชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะ
4: ค่ะวันนี้นี่เรามีแขก2ท่านเป็น2หนุ่ม2วัยค่ะพี่บุ๋มค่ะ
6: ได้ไปส่งไหม
4: ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพี่บุ๋มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะต้อง คุยกันเรื่องน้ำท่วมนะคะเพราะว่าลงพื้นที่มาแล้วโอ้โหดราม่ามาเต็มเลยใช่ไหม
5: ใช่นะคะก็ดราม่าไม่พอกำลังใจห้ามถอยจริ ง
4: ๆดราม่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมของช่วงนี้มีโลกโซเชียลก็ต้องมีดราม่านิดนึงก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยสำหรับการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจริงๆนะเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราก็อาจจะได้รับอันตรายมีหลุมมีบ่อมีเสาไฟมีรถอะไรกีดขวางการจราจรก็ใช้ความระมัดระวังกันส่วนคนในพื้นที่ถ้ารู้เรื่องหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็คุยกันดีๆนะคะพี่บุ๊ค
5: ใช่ไม่แต่โดยปกติเวลาลงพื้นที่เราไปกับพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบุ๋มมีทีมพัทยาไปก่อนบุ๋มแล้วเขาก็สำรวจมาแล้วแล้วเขาก็เป็นคนนำทางบุ๋มดังนั้นก็เขาอาจจะไม่ได้เห็นเป็นบุ๋มมั้งที่ไปรายงานตัวนะคะก็เลยน่าจะเฉพาะเจาะจงกับดาราคนนี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วถามว่าเราเป็นคนนอกอ่ะเราจะไปรู้ยังไงซอยอยู่ตรงไหนถูกไหมพี่เก่งเราไม่มีทางอยู่แล้วไงแต่ทีนี้ไอ้บางคนก็กวนอ่ะกวนประสาทบอกแฮชแท็กท้ายแปดริ้วอ่ะซึ่งแบบอีฉันนะกวนแปดริ้วจะมาท้ายแปดริ้วอะไรจะได้หัวแปดริ้วเลยซ้ำเอออย่างนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าไปแต่พยายามจะเคลียร์ก็ทุกอย่างก็จบนะจบก็คือจบเราก็ทำงานของเราต่อณวันนี้นะคะทีมงานก็ยังอยู่ที่แปดริ้วอยู่วันนี้ลงพื้นที่บางกระดานนะคะบางกระดานเป็นพื้นที่ที่คนไม่พูดถึงวันนี้ถุงเราก็ยังเป็นถุงแรกพี่เก่งที่ดูตั้งแต่วันเดือนที่แล้วอ่ะ
4: ค่ะ
5: วันนี้เป็นถุงแรกที่เราเข้าไป
4: งงไหมมันเยอะไงพื้นที่มันเยอะแล้วมันเริ่ม
5: กว้างมากพื้นที่มันกว้างมากใช่เราก็เลยจะไปพื้นที่อื่นๆบ้างเงี้ยค่ะก็พยายามไปในพื้นที่ที่คือพอเขาเป็นวันก่อนบุ๋มไปที่ฉะเชิงเทราไปตำบลดอนทรายของตัวเองอะเนาะเพราะเดี๋ยวหาว่าช่วยแต่ชาวบ้านไม่ช่วยบ้านตัวเองก็เลยเอาไปที่ดอนทรายแล้วปวดเขามาเมนว่ามาบางกระดานบ้างยังไม่เคยได้อะไรเลยอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็จัดทีมไปซึ่งแบบโอ้น้ำลึกมากค่ะ
4: พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีวอร์รูมให้เห็นใช่ไหมเริ่มมีผู้ว่าลงพื้นที่เริ่มมีการจัดการเป็นระบบแต่พื้นที่น้ำท่วมขังจำนวนมากยังต้องการคนไปขุดลอกท่อระบายพี่เก่งเห็นคลิปชาวต่างชาติมาเดินเก็บขยะตรงปากฝาท่อพอดึงขยะที่ฝาท่อออกปุ๊บน้ำไหลพลั่งพลูลงรูไปหมดเลยใช่ไหม
5: ฮีโร่ของเรา
4: เออน่ารักมาก
5: น่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการช่วยเหลือดูแลคนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆแต่ก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆหมู่บ้านที่น้ำท่วมขังจนกลายเป็นน้ำเน่านะคะเขาก็เครียดกันด้วยกลิ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งแล้วก็ฝนก็ยังมาอย่างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเนี่ยนะคะเดาทางไม่ค่อยออกเลยค่ะ
4: ค่ะมันก็มีเว็บไซต์ที่ให้ดูล่วงหน้า3ชั่วโมงแต่3ชั่วโมงก็คงไม่ทันอ่ะพี่บุ๋มใช่ไหมถ้ามันจะยกของหนีน้ำอ่ะตอนเนี้ย
5: จริ ง
4: เมื่อวันก่อนได้ยินมีทีมเฉลียงเขาแซวบอกว่ายกของขึ้นสูงเนี่ยแต่เจ้าของบ้านเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วไม่มีอะไรจะสูงกว่าหลังคาที่จะขนของได้ก็ส่งความห่วงใยไปนะคะเราก็ไม่อยากให้เครียดเพราะว่าผู้ประสบภัยหลายท่านนี่ก็เริ่มซึมเศร้าแล้วนะพี่บุ๋มใช่ไหม
5: จริงค่ะก็หลายคนคือไม่เหลืออะไรเลยอย่างที่บุ๋มลงพื้นที่ก็หลายคนบอกว่ากุ้งเพิ่งลงเอง2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทสำหรับชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่มันเยอะนะ
4: ใช่
5: ใช่เขาก็หวังของเขาเอามาแค่2วันเขาก็เอาตะข่ายพี่เก่งเขาเอาตะข่ายเนี่ยสูงกว่าเมตรคือ50นะคะประมาณเมตร50เนี่ยขึงจากขอบบ่อขึ้นไปนะคะกันแบบน้ำมันล้นมากุ้งกระโดดออกผลปรากฏน้ำอ่ะสูงเข้าขอบสูงไป3เมตรน่ะ
4: ค่ะ
5: น้ำขึ้นไป3เมตรแต่อุตส่าห์ขึงตะข่ายไปเมตร50แล้วน่ะน้ำสูงไป3เมตร
4: ปลาจะให้รอดใช่ไหมกะว่าจะให้มันอยู่ในตะข่ายปรากฏว่ามันเกินความคาดที่เขาเตรียมการเอาไว้อะใครจะไปคิดอะใช่ไหมเตรียมจะขายเมตร50นั่นก็สูงแล้วนะ
5: น้ำมา3เมตร
4: เนี่ยแล้วหลายข่าวหลายคลิปอะคือพอลงเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อะเขาเห็นคลิปเหล่านั้นแล้วเขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะว่าท่อที่จะเป็นทางระบายน้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยควรจะเร่งกันยังไงเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวแต่เรื่องทำคลองสายใหม่ใช่ไหมจัดงบให้คลองสายใหม่แล้วแต่ตอนนี้เอาคลองที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะระบายน้ำออกกันให้ไม่ขังเน่ายังไงนะคะก็ฝากท่านผู้มีอำนาจและก็มี power ช่วยประชาชนตาดำๆกันด้วยเนาะ
5: ค่ะใช่ค่ะ
4: ทีนี้พี่บุ๋มค่ะนอกจากเรื่องราวที่เราส่งกำลังใจเรามีฮีโร่ในทุกวงการเลยนะฮีโร่กู้ภัยฮีโร่ข้าราชการฮีโร่คนในเครื่องแบบตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่น้องลิซ่าก็ดังกันไปแล้วพี่เก่งได้ลูกชายคนใหม่ค่ะพี่บุ๋ม
5: โ
4: อ้น้องนอร์ตันโอ้โหเป็นขวัญใจคนที่ทั่วโลกเขามองเลยว่าเฮ้ยน้องอายุ16ตีชนะอดีตมือหนึ่งของจีนของโลกอ่ะมันก็มีความแบบว้าวกันนะแล้วน้องติดเอเชียนเกมปีนี้ปีแรกเราก็เลยเชิญคุณแม่ต่อสายตรงให้น้องนอร์ตันก่อนที่จะไปแข่งที่สนามอื่นตอนนี้น้องเขาแข่งเสร็จที่จีนนะคะก็ไปเก็บคะแนนตามประเทศต่างๆเสร็จเอเชียนเกมปุ๊บก็บินไปจีนต่อน้องนอร์ตันนะเป็นที่ได้รับความสนใจมากเลยอายุ16อ่ะก็ชนะ3เกมรวดเลยสำหรับการที่จะแข่งในประเภททีมชาติไทยแต่คะแนนรวมเนี่ยแม้เราจะไม่ได้แชมป์แต่1ต่อ1ที่น้องนอร์ตันแข่งกับอดีตมือหนึ่งของจีนอ่ะมันก็แบบตื่นตาตื่นใจแล้วอ่ะเพราะนั้นเป็นดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองก็เลยเชิญมาคุยกันประมาณ20นาทีนะคะเป็นสัมภาษณ์พิเศษสดๆจากสนามบินเลยก่อนขึ้นเครื่องค่ะพี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มก็ได้คุยกับน้องไปด้วยเมื่อสักครู่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็ต้องว่าน้องต้องเป็นเจเนเรชันใหม่อะนะก็จะเขินๆหน่อยนิดนึงอะนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ดาราเนาะแต่น้องก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจต้องชื่นชมทั้งน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่พาน้องมาถึงจุดนี้ได
4: ้น้องจะพูดไม่เก่งแล้วก็อาจจะยังไม่ชินกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่บุ๋มมากก็เรียกว่าคนดังน้องเต้น
5: ไม่
4: กำลังจะขึ้นเครื่องด้วยแหละ
5: ใช่ค่ะ
4: เลยขออนุญาต นำเสียงมาฝากให้คุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังถ้าชมทาง Facebook หรือ YouTube นะคะก็จะเห็นภาพสถิติของน้องเขาในการแข่งเอาเรียกว่าตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีค่ะแข่งคู่ผสมกับน้องพลอยก็เลยนำมาฝากกันไว้เพื่อจะได้ตามเชียร์น้องในแมตช์ต่อไปนะคะเชิญไปฟังสัมภาษณ์พิเศษกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะตอนนี้เป็นสัมภาษณ์พิเศษเนาะเราก็อยู่กับโอ้โหเด็กคนที่ทำให้สื่อต่างประเทศฮือฮากันทั้งสนามเอเชียนเกมเลยค่ะพี่บุ๋มค่ะน้องนอตันทิตพัฒน์ปรีชาญาณนักเทเบิลเทนนิสนักปิงปองทีมชาติไทยอายุ16ปีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะน้องนอตัน
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ถามสักนิดหนึ่งดังนี้หนึ่งรู้ว่าแข่งมาเหนื่อย
5: ต้องนอตันถามสักนิดหนึ่งย้อนความหน่อยเริ่มเล่นเทเบิลเทนนิสหรือเนี่ยเป็นปองเนี่ยตั้งเมื่อไหร่
0: เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบครับ
5: เจ็ดขวบตอนนั้นคือชอบเองหรือว่ามีชมรมหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจคะ
0: เล่นตามพี่ชายครับพี่ชายเล่นก่อน
5: อยากเล่นกับพี่ชายแล้วทีนี้ในส่วนของการเรียนแล้วการฝึกอะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยมองตัวเองไงว่าเอ้ยฉันอยากจะมาเป็นนักกีฬาแล้ว
0: ก็ตอนแรกก็ตีสนุกครับแล้วก็โค้ชก็เห็นว่าตีได้ก็เลยชวนมาตีครับ
5: เราเริ่มจุดเริ่มต้น
4: โค้ชเห็นแวว
5: จุดเริ่มต้นก็คือจากระดับโรงเรียนก่อนไหมหรือเราไต่ยังไงคะ
0: ก็โค้ชก็พาแข่งระดับประเทศไปเรื่อยๆครับ
5: ในจุดนี
4: ้แรกเหรอ
5: แมตช์แรกคือไประดับประเทศเลยเหรอลูก
0: ใช่ครับ
5: ว้าว
4: โอ้
5: แสดงว่ามีแวว
4: แล้ว
5: อย่างนี้หนูแบ่งเวลาฝึกยังไงกับการเรียนยังไงคะ
0: ครับก็ตอนแรกซ้อม3วันต่อสัปดาห์ครับหลังเลิกเรียนแต่ว่าแม่ก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนโฮมสคูลครับแล้วก็ซ้อมเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งก็5วันครับ
5: โหคุณแม่ครอบครัวก็ทุ่มเทจริงจังมากแล้วเนี่ย
0: ครับ
4: แล้วตอนซ้อมอะถ้าถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซ้อมเล่นกับพี่ชายแต่พอมาซ้อมจริงจังเนี่ยพี่ชายไปด้วยไหมลูก
0: พี่ชายไปด้วยครับพี่ชายก็เป็นนักกีฬาเหมือนกัน
5: ค่ะคุ้มค่ากับการนั้นเรามีแบบช่วงเวลาวัยรุ่นน่ะเนาะลูกเนาะมีไหมแบบอยากเหนื่อยอยากพักงอแงมีบ้างไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีครับก็สนุกกับปิงปอง
5: โอ้แสดงว่าเขาชอบปิงปองจริงๆนะจริงจังมากเลยอ่ะสำหรับการแข่งระดับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นระดับใหญ่ครั้งที่เท่าไหร่ของหนูแล้วลูก
4: เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกถูกไหมแต่ระดับโลกยุทธเยาวชนนี่หนูไปมาแล้วหลายเวทีใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับครับ
4: เอเชียนเกมครั้งแรกค่ะพี่บุ๋มค่ะ
5: เอเชียนเกมครั้งแรกครั้งนี้มีหนักใจประเทศไหนมากสุดไหมคะ
0: ไม่ถึงประเทศไหนก็ประเทศไหน
5: ไม่ถึงประเทศไหนที่เรารู้สึกประเทศนี้เราต้องระวังนิดนึง
0: ครับก็มีจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับที่เขาเก่งอยู่แล้ว
5: อ๋อเพราะเขาส่วนมากเขาก็จะมาคว้าแชมป์ตรงนี้วันที่ไปแข่งรอบไฟนอลตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นครับ
5: ในตอนนั้นมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราจะชนะ
0: ไม่มีครับ
5: อ้าวจริงเหรอลูกโอ้เอ็นดู
0: ไม่คิดอะไรเยอะครับ
5: แข่งอย่างเดียวเลยแข่งอย่างเดียวตอนที่เรารู้ผลเบียดบี้เข้ามาตอนนั้นกดดันตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่กดดันครับตีเหมือนไม่มีอะไรจะเสียก็เลยไม่รู้สึกอะไร
4: คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหม
0: ครับ
5: ไม่ต้องกดดันตัวเองมากดังนั้นพอประกาศผลแบบอึ้งพอเราตบปุ๊บแล้วเราชนะช็อตนั้นฟิลนั้นมันเป็นยังไงอ่ะลูก
0: ก็ช็อกครับ
5: จริงเหรอ
0: แกก็ชนะไ
5: ปตอนที่รับเหรียญ แล้วเพลงชาติไทยดังความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเราให้ป้าๆฟังหน่อยเพราะว่าป้าๆไม่มีโอกาสยืนตรงนั้นแน่นอนรู้ไ
0: หมอย่างแบบแบบไหนคร
5: ับ แบบแบบที่เราชนะเลยอะค่ะ
0: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ไม่คิดว่าถึงตรงนี้แล้ว
5: มองตัวเองไประดับไหนคะจากวันนี้ไป
0: ก็มองเป็นแรงหนึ่งโลกแล้วก็ได้แชมป์ลิมปิกครับ
5: ไปให้ถึงนะลูกไปให้ถึงส่งกำลังใจให
7: ้ตอนที่น้องนอตันซ้อมแล้วก็เก็บคะแนนระดับชาติระดับโลกไปเรื่อยปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เป็นแชมป์โลกเยาวชนนะถูกไหมอายุไม่เกิน15ปีไปแข่งมาแล้วเป็น ITTF World Youth Championship ปีที่แล้วทีนี้ปีนี้เราต้องไปตามเก็บแชมป์อีกไหมลูก
0: ใช่ครับต้องแต่ว่าต้องตามเก็บคะแนนแบบสะสมคะแนนโลกก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปแข่งอีกรอบอ่ะ
7: แล้วในเวทีปิงปองอ่ะพี่บุ๋มอย่างโอเคโอลิมปิกนี่มันคือที่หนึ่งแหละถูกไหมแล้วมันก็มีภูมิภาคเอเชียนเกมและจริงๆในระดับยุโรปในระดับโลกที่รองจากโอลิมปิกลงมาเนี่ยมันคือเวทีไหนคะที่น้องนอตันอยากไป
0: ก็อยากไปชิงแชมป์โลกรุ่นโตครับแล้วก็เอเชียนเกมครั้งต่อไปนี่แหละ
7: แล้วมีวางแผนมาได้ข่าวว่าไปซ้อมที่จีนคุณพ่อคุณแม่ดูแลกันยังไงเนี่ยไปซ้อมที่จีนตลอดเลย
0: ก็ไม่ดูแลจะส่งเงินไปให้ผมก็ตั้งใจซ้อมความแข็งมาดูกับโค้ด
7: ค่ะนี่กระซิบถามหน่อยโค้ดดุไหมคะซ้อมกัน5วัน5คืนเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงลูก
0: อันละ6ชั่วโมงครับ
7: โหพี่บุ๋มวันละ6ชั่วโมงนี่กี่โมง
5: 6ชั่วโมงนี่คือเหมือนทำงานฟูลไทม์เลยนะเนี่ย
7: เออ
0: ครับ
7: แล้วเป็นช่วงเช้ายังไงหนูช่วยเล่าให้นิดนึงว่ากิจวัตรประจำวันเวลาไปเข้าแคมป์ที่จีนเนี่ยเออเขาฝึกเรายังไงครับ
0: เขาก็ฝึก9โมงถึงเที่ยงครึ่งครับแล้วก็พักยาวถึงประมาณบ่าย3ถึง6โมงครับแล้วก็มีฟิตเนสหลังซ้อมนิดนึง
7: ฟิตเนสนี่คือเขาสร้างมวลกล้ามเนื้ออย่างเดียวหรือว่าต้องมาฝึกอย่างอื่นพิเศษมั
0: ้ยแล้วก็จะเป็นแล้วแต่วันนะครับบางวันก็เป็นสร้างกล้ามเนื้อบางวันก็ยังสไลด์ขาวิ่งอะไรเงี้ยครับ
7: พี่บุ๋มฐานะนักกีฬาเก่าแล้วพี่ก็ชอบปิงปองมากๆเลยนะเนี่ยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากได้คุยกับน้องตันว่าเป็นเด็กที่แบบเหมือนเนเต้เหมือนลิซ่าคือแบบตั้งแต่เด็กอะใช่ไหมอันนั้นมีความรักในกีฬาอีกคนหนึ่งรักในดนตรีคนหนึ่งรักที่จะแบบเป็นนักเต้นน่ะโอ้แล้วยิ่งตอนนี้นะทั้งน้องเนเน่ก็ดังน้องลิซ่าก็ดังมาเจอน้องนอตันนี่ก็แบบเป็นขวัญใจอยากให้เล่านิดนึงว่ากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยเรา9ปีเต็มนะ
5: นั่นแหละสิแล้วตอนหลังการซ้อมเป็นยังไงซ้อมร่างกายยังไงคะ
0: ครับก็ซ้อมร่างกายทุกวันนี้ก็ซ้อมแต่เหมือนเดิมครับซ้อมแต่เก้าโมงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ซ้อมเป็นกองมาตลอดแบบต่อเนื่องตลอดครับแล้วก็เข้านอนให้ตรงเวลาอะไรนะครับจะได้ไม่บาดเจ็บ
7: พูดถึงบาดเจ็บเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือบาดเจ็บอะไรครั้งไหนที่รุนแรงพอจะเล่าได้ไหมจากการแข่งอะไรพวกนี้การซ้อมมีไหมคะ
0: เคยเอ็นอักเสบตรงแขนขวาครับก็ต้องพักฟื้นอยู่ประมาณ2เดือน
7: เพราะว่าวงสวิงของเราแขนขวาซ้อมบ่อยๆมันก็ช้ำใช่ไหมคะอักเสบเลยเนาะ
5: นี่แล้วถ้าเกิดคนที่ฟังรายการเราอยู่แล้วแบบโอ้อยากจะมาเส้นทางของน้องนอตันเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นที่จากอะไรดีคะ
0: ก็เริ่มให้สนุกครับถ้าสนุกแต่ว่าจะไปได้ง่ายครับ
7: เอาให้สนุกใช่ไหมไม่
5: เรื่องจริง
7: เครียดกดดัน
5: อันนี้เรื่องจริงเห็นด้วยถ้าสนุกอ่ะมันจะไปได้ต่อเยอะแต่ทีนี้อยู่ที่ครอบครัวเองก็ต้องเป็นซัพพอร์ตด้วยนะเพราะว่าการที่น้องนอร์ตันมาอยู่ในจุดนี้ได้ต้องขอชื่นชมนะคะต้องชื่นชมครอบครัวของน้องนอร์ตันด้วยที่ซัพพอร์ตน้องมาขนาดนี้นะคะ
7: น้องน้องนอร์ตันอยากพูดถึงครอบครัวยังไงบ้างเออพูดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ชายหน่อยสิ
0: ครับ
7: ซัพพอร์ตยังไง
0: ก็อยากขอบคุณครับแต่ก็ขอบคุณอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็แล้วอยากบอกว่าดีใจครับที่ประดับสมุนครับ
7: แล้วนี่แข่งล่าสุดที่จีนเป็นยังไงคะน้องนอตันค่ะ
0: แล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มครับชนะจีนกับมาเลเซียครับแต่ว่าแพ้ไทเปครับ
7: ตอนนี้คู่แข่งที่เราเห็นอยู่เนาะเขาต้องพัฒนาไปล้ำหน้าอีกแน่นอนเลยเราจะกลับมาวางแผนเก็บตัวหรือว่าฝึกซ้อมอะไรเป็นพิเศษไหมคะน้องนอร์ตันคะ
0: แล้วก็จะฝึกร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นครับเพราะคิดว่าต้องประเทศอื่นเขาโตไวมากครับผมไม่ต้องโตให้ทัน
7: โอเคมาพูดถึงตรงนี้นะครอบครัวก็สำคัญเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณแม่คุณแม่ก็อยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ
0: คร
7: ับ น้องนอตันก็เดินทางไปแข่งที่จีนแล้วนี่มีโปรแกรมไปแข่งที่ไหนยังไงอีกต่อคะ
0: ครับเดี๋ยวมีไปแชมป์เอเชียที่อุซเบกครับอันนี้รุ่นโตครับแล้วก็มีไปยูธโอลิมปิกที่เซเนกัลครับครับ
7: เดินทางตลอดเลยนะครับมีใครไปบ้างเนี่ยพี่บุ๋มอย่างปกตินางงามก็ต้องมีพี่เลี้ยงใช่ไหมของน้องนอตันนี่มีพี่เลี้ยงไหมลูก
0: มีโค้ชครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีม
7: เพื่อนร่วมทีมนี้คู่ผสมเป็นยังไงคะได้ข่าวว่าโอ้โหเราก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคว้าแชมป์โลกคู่ผสมมาเนี่ยค่ะน้องพลอยใช่ไหม
0: คร
7: ับ ได้ไปแข่งด้วยกันอีกไหมครับปีหน้า
0: ครับยังมีต้องมีแมตช์แข่งด้วยกันเรื่อยๆครับแบบสะสมคะแนน WTT ครับก็หลายแมตช์ลง
7: พูดถึงโปรแกรมการซ้อมไปแล้วครอบครัวซัพพอร์ตไปแล้วแล้วก็มีโปรแกรมที่จะแข่งใหม่อีก2เวทียักษ์เลยแล้วก็เขาจะต้องคัดตัวโอลิมปิกกันด้วยนี่พี่บุ๋มเนาะระวัง
5: แล้วมีคัดยังไงบ้างคะถ้าจะไปจุดนั้นนะคะ
0: อ๋อก็คัดโอลิมปิกก็ต้องตามไปเก็บคะแนนสะสมของแมตช์แต่ละแมตช์ของทั่วโลกครับให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ไปแข่งครับก็น่าจะต้องถึง1ถึง30ของโลกครับแรงกิ้งถึงจะได้ผ่านเข้าไปแข่ง
7: ตอนนี้ของเราก็มาใกล้แล้วใช่ไหมอันดับของเราไต่ขึ้นตอนนี้อันดับล่าสุดเท่าไหร่แล้วคะน้องนอร์ตันคะ
0: อันดับล่าสุดตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ50ครับเหลืออีกไม่ถึงอันดับแต่ว่าถ้ารุ่นใหญ่อยู่ที่275ครับ
7: เพราะฉะนั้นนี่เชื่อได้ว่ายังมีเวลาเรียกว่าสปีดเร่งฝีมือของเราแต่ไม่กดดันถูกไหมน้องนอตัน
0: ครับ
7: ให้น้องนอตันคุยกับพี่บุ๋มเลยสิบอกรู้จักพี่บุ๋มกับพี่เก่งไหมเนี่ย
5: ยังไงต้องส่งกำลังใจให้น้องนอตันก้าวสู่เส้นทางระดับโลกต่อไปนะคะอยากจะขอบคุณใครบ้างคะลูก
0: อยากขอบคุณครอบครัวครับแล้วก็โค้ชครับที่สนับสนุนผมทุกเรื่องเลย
7: โค้ชอยู่ใกล้ๆไหมลูกเนี่ย
0: ไม่ครับไม่เดิน
7: ไม่ได้อยู่ใช่ไหม
5: มีช่องทางโซเชียลหรืออะไรให้แฟนๆติดตามดูไหมคะว่าน้องจะไปแข่งที่ไหนหรือทำอะไรบ้างเนี้ยค่ะ
0: ก็ติดตามดูได้ที่เพจในเฟซบุ๊กของผมครับคือจิตภัทรตรีชายานภาษาอังกฤษครับ
7: ค่ะจิตภัทรตรีชายานแล้วก็ขีดนอร์ตันเนาะอันนี้เป็นเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลเลย
0: ครับ
7: มีไอจงไอจีไหมสาวๆตามอยู่ไหม
0: ม
7: ีชื่อเดียวกันไหมลูก
0: ไอจีชื่อนอร์ตันครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์พิตาพันธ์ครับ
7: ไอจีนอร์ต้านันทสกอร์ทิตพัฒน์นะคะเดี๋ยวสาวๆไปตามกันได้ให้กำลังใจน้องนอร์ตันกัน
5: ยังไงส่งกำลังใจแน่นอนนะคะแล้วก็จะคอยตามดูเส้นทางการแข่งของน้องนะคะ
0: ขอบค
7: ุ
0: ณ
7: ขอบคุณน้องนอตันมากๆเลยแชมป์โลกคู่ผสมอายุไม่เกิน15ปีของปีที่แล้วนะคะ ITTF World Youth Championship 2025แล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงในเอเชียนเกมในการติดทีมชาติของน้องซึ่งมาลงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนี่เขาก็ถือว่าชนะอดีตมือหนึ่งโลกจากจีนไปได้อะพี่บูมโอ้โหทำเอาสื่อทั่วโลกเขา
5: สนใจแน่นมากเลยใช่ค่ะข่าวดังมากเลยค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทำให้น้องได้เป็นที่เขาเรียกว่ารักแล้วก็เป็นลูกชายแห่งชาติอีกหนึ่งคนนะคะหลังจากเรามีลูกสาวหนึ่งแห่งชาติกันไปแล้วสองคนนะขอบคุณน้องนาตันมากๆครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะ
7: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: พี่บุ๋มค่ะเดี๋ยวเราก็กลับเข้าสู่รายการภาคปกติอันนี้เป็นการพิเศษก่อนน้อง
5: ได้ค่ะ
4: ค่ะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะหอมปากหอมคอ20นาทีเพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าน้องต้องบินกลับมาแล้วก็จะต้องไปแข่งขันอีกก็เลยนำมาฝากกันนะคะคนที่เป็นแฟนคลับอยากให้ลูกหลานรักกีฬาหรือรักดนตรีก็ไปดูเพจของน้องนอตันได้มีรูปเด็ดๆมีรูปดูแล้วแบบโอ้โหได้พลังมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่บุ๋มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของห้องรับแขกค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
8: ก้าวสู่จุดห้า FM ทีวีเรดิโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
10: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
9: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
11: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์สองทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

กลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่าย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOTAcademy
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มค่ะแฟนๆที่ติดตาม IG น้องนอตันนะเดี๋ยวพี่เก่งไปโพสต์ลิงก์ไว้ให้ที่ Facebook นะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้ให้ลูกหลานไปดูเนาะว่าน้องเขาซ้อมกันตั้งแต่9ขวบ7ขวบใช่ไหมพี่บุ๋มโอ้โห
6: ใช
5: ่สุดยอดจริงๆค่ะ
6: น้องสู้มากแล้วก็อยากให้ส่งกำลังใจกับเยาวชนคนเก่งรุ่นใหม่ของคนไทยนะคะ
5: ค่ะแล้วก็เรื่องระบบการศึกษานะคะพี่เก่งเห็นด้วยกับเรื่องโฮมสคูลอ่ะคือถ้าเขารักเขาชอบในเรื่องกีฬาเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนทุกวันถูกไหมเพราะไม่งั้นนะโอ้โหทำการบ้านไม่ทันแต่การเรียนการสอนในระบบโฮมสคูลเนี่ยเชื่อว่าเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็น่าจะให้ความสำคัญกับระบบการเรียนแบบโฮมสคูลเพิ่มขึ้นนะคะในสังคมยุคปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่นะคะก็เข้าใจระบบการเรียนการสอนเยอะขึ้นค่ะ
6: คือถ้าน้องรู้แบบตัวเองมาแนวนี้ใช่แล้วก็ลุยเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะก็เหมือนกันว่าถ้ามีเยาวชนหลายๆคนรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรอยากไปเป็นจิตอาสาแบบพี่บุ๋มพี่บุ๋มก็มีจิตอาสาเด็กมัธยมต้นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: เห็นว่ากำลังจะเดินทางไปเข้าอบรมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของน้องเขา
5: ใช
6: ่พี่เก่ง
5: น่ารักที่สุดเลยค่ะเด็กเก่งๆเราก็จะมายกย่องชื่นชมเชิดชูกันนะคะเห็นมีน้องอีกคนหนึ่งที่ไปชนะฟิกเกอร์สเกตไอสเกตค่ะก็น้องฮีโร่พี่ก็ชอบดูไอสเกตอยู่นะคุณผู้ฟังถ้าไปติดตามก็ให้กำลังใจน้องๆพวกนี้ได้นะคะเด็กเรียนเก่งเด็กที่ไปแข่งโอลิมปิกฟิสิกส์เคมีชีวะเลขอะไรพวกนี้ก็ดีได้ข่าวว่าต่างประเทศนี่เขาขึ้นเป็นแบบโอ้โหพิพิธภัณฑ์ยกย่องเชิดชูนักวิทยาศาสตร์คนที่สร้างมูลค่าประเทศกันต่อไปเราก็คงจะมีเพิ่มขึ้นนะพี่บุ๋มเนาะ
6: ได้ค่ะพี่เก่งซึ่งเราก็อยากจะให้เด็กเก่งๆมาพัฒนาตัวเองเจอเป้าหมายของตัวเองลุยๆเลยเนาะไปข้างหน้าม
5: ันมีช่องทางให้มากขึ้นนะสมัยเรานี่กูกว่าจะไปค้นคว้าต้องไปห้องสมุดใช่ไหมพี่บุ๋มหอสมุดแห่งชาติเดี๋ยวนี้เด็กจะค้นคว้าอะไรล่ะคะมือถือเครื่องเดียวค่ะ
6: จริงค่ะ
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีคนเก่งเยอะขึ้นแต่ก็มีความห่วงเหมือนกันนะเรื่อง AI ว่ามันจะทำให้เราติดนิสัยถามตอบโดยไม่ต้องค้นเองหรือเปล่าใช่ไห
6: ม
5: ว่าคนจะสงสัยอะไรก็จะไปใช้แต่โปรแกรม Gemini Chat GPT ให้คิดให้ตอบให้เราต่อไปเราอาจจะแทบไม่ต้องคิดแต่จริงๆมันทำได้มากกว่านั้นมันทำให้อาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมันลึกรอบด้านและเร็วมากขึ้นทำงานยากๆได้ง่ายขึ้นแ อย่าให้คนหยุดคิดเพราะไม่อย่างนั้นคนจะกลายเป็นทาส AI เพราะนั้นก็เลยฝากกันเอาไว้ว่าติดตามรายการของคลื่นความคิดวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะการประชุม IMF และ World Bank Annual Meeting 2026นะคะพี่บุ๋มขาจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อสมทและคลื่นความคิดไปเกาะติดรายงานทุกวันเลยค่ะ
6: เราก็ต้องคอยติดตามเราให้ได้นะคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็หัวข้อที่เขาคุยกันนะเขาคุยกันเรื่อง sustainability คุยกันเรื่องว่า AI จะช่วยโลกมนุษย์หรือว่ามนุษย์ควรจะใช้ AI ช่วยให้โลกเนี่ยรอดพ้นจากความหายนะยังไงไม่ใช่ให้เป็นแค่ user หรือใช้แค่แชทตอบคำถามเป็นเพื่อนคุยเล่นเฉยๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เขาบอกว่าเป็นงานโอลิมปิกทั้งโลกการเงินและการธนาคารนะคะได้มาจัดที่เมืองไทยนี่รู้สึกโอ้โหภูมิใจมากเลยคนเกือบ 20,000 คนค่ะพี่บุ๋มค่ะจะมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรก่อนค่ะพี่บุ๋มพรุ่งนี้ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็เช็คเส้นทางได้ที่ในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาบอกว่าการที่จะขอความสะดวกในการจราจรนี้ก็อาจจะมีผู้บริหารของพวกองค์กรการเงินและหวังประเทศระดับโลกมาเยอะแยะเลยที่เขาขอความร่วมมือเลยหลีกเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงเส้นสุขุมวิทหลีกเลี่ยงเส้นรัชดาหลีกเลี่ยงเส้นพระราม4หลีกเลี่ยงเส้นถนนที่อยู่ระหว่างพระราม4กับสุขุมวิทค่ะพี่บุ๋มค่ะเพราะว่าโซนนั้นน่ะคนทั่วโลกมาเกือบ 20,000 คนน่ะเขาก็ไปพักอยู่แถวนั้นเพราะจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะทีมงานก็จะต้องรีบไปแล้วก็ใครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนั้นนะคะก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไปเปิดขึ้นทาง MRT ได้แต่ต้องขึ้นมาด้านนอกเข้าไปในประชุมศูนย์สิริกิติ์ไม่ได้ต้องขึ้นมาริมถนนแล้วก็มารายงานตัวเอาบัตรประจำตัวเนี่ยแสดงตัวเข้าไปในพื้นที่ทำงานค่ะเพราะตอนนี้ภายใต้การดูแลของ IMF และ World Bank นะคะควบคุมพื้นที่มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกค่ะพี่บุ๋มเครื่องสแกนอาวุธเครื่องสแกนระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบ 6,000 นายโดยไม่รวมในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบจากท้องที่อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เฉพาะกิจเลยนะเนี่ยค่ะและทราบข่าวว่างานลอยกระทงพี่บุ๋มมีคิวว่างหรือเปล่า
6: โอ้ยังไม่รู้เลยณวันนี้อยู่กับลูกอย่างเดียวเลยว่าหายไปกับน้ำท่วม2สัปดาห์ไงพี่เก่ง
5: ค่ะ
6: ก็เลย
5: อเล็กกับอาเธอร์จะจำหน้าคุณแม่ได้อยู
6: ่จะจำหน้าแม่ไม่ได้ก็เลยเนี่ยแหละเราก็เลยต้องขออยู่กับลูกก่อน
5: ค่ะแต่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะพี่บุ๋ม
6: ค่ะ
5: นี่ค่ะก็มีกิจกรรมดีๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเก็บกระเป๋าไปกับเรา3วัน2คืนนะคะศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกมีไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่กราบพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องราวของวัดจันฝั่งตะวันตกเขามีชื่อวัดจันตะวันตกแล้วก็ได้ไปสัมผัสเรื่องราวเมืองลับแลนี่พี่เก่งเกิดเมืองลับแลนะบอกสัก
6: คนอ๋อนี่สาวเมืองลับแลไปมาเองนะทำเป็นเล่นแต่ไม่ได้ไปฝั่งนี้ไทยแปดริ้ว
5: แต่ไม่ได้ไปให้คุณโบวริศราอริศราประดิษวรรณไปดูแลคุณผู้ฟังแทนนะคะแล้วก็มีไปสวนพิชัยฝรั่งกิมจูไปบ้านวังส้มซ่าไปบ้านนาต้นจันทร์คือพูดง่ายๆว่า3เมือง3จังหวัด3เรื่องเล่าแล้วก
6: ็
5: มีดีเจร่วมคณะไปมากมายนะคะดีเจน้อง
6: อาจารย์นัทจุลพัฒน์สอนขนมวันณอยุธยา
5: ทริปนี้อาจารย์นัทไม่ได้ไปด้วย
6: ค่ะต้องแน่นอนต้องไปกันให้ได้นะคะเห็นสถานที่เข้าใจเรื่องราวและสัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่ย้ำค่ะ3วัน2คืน3เมืองแห่งเสน่ห์ครบทั้งเที่ยวไหว้กินเรียนรู้และลอยกระทง 16-18 พฤศจิกายนนี้นะคะยังไงก็@thinking radio
5: ทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวพี่เก่งว่าจะไปเช็คก่อนว่าอาจารย์นัดติดคิวหรือไป
6: มาอย่างมาอย่าง
5: มาเดี๋ยวคอนเฟิร์มกันอีกทีนะคะว่าอาจารย์นัดไปกับกลุ่มนี้ของเราได้พิเศษเลยไหมสามเมืองเสน่ห์สามเมืองประวัติศาสตร์เขาบอกว่าลับแลนี่ไม่ได้แลลับนะคะไปแล้วติดใจทุกคนพิษณุโลกพี่เก่ง
6: ตัวติดอาจารย์นัดหรือยังเนี่ย
5: อ๋อวันนี้อาจารย์นัดไม่ได้เข้าเดี๋ยวเข้าวันอื่นค่ะส่วนวันนี้เนี่ยอาจารย์ปอมาด็อกเตอร์ป
6: ออ๋อดร.ปอมายังมายัง
5: ดร.ปอกำลังเข้าซูมประมาณทุ่ม50จ้ะทุ่ม50ดร.ปอเขาจะมาคุยกันเรื่องรายการที่จะมีสัปดาห์หน้าค่ะพี่บุ๋มค่ะสัปดาห์หน้านี่เราจะมีรายการใหม่3รายการเลยนะคะรายการแรกคือบ้านพักคนชราป้าจีแล้วก็คุณแหม่มเพชรีผมช่วยจากออนทีวีจะมาสู่ออนเรดิโอแล้วเราก็จะจัดออนกราวกันเร็วๆนี้ให้แฟนคลับได้มาเจอป้าจีป้าจีนี่ขึ้นเขาวัดทักซังมาแล้วนะคะที่ภูฏานพี่เก่งยังคิดกันอยู่ว่าคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าที่จะไปภูฏานเนี่ยจะขึ้นถึงวัดทักซังได้กี่ท่านนะคะแล้วก็ป้าจีกับพี่แหม่มมาในรายการบ้านพักคนชราวันเสาร์4โมงเย็นค่ะรายการที่2ค่ะก็เป็นรายการถอดรหัสความคิด @96.5 โดยดร.ปอดร.ภากรกัจฉลีนะคะท่านทำงานในกรรมาธิการของสภาหลายชุดเลยพี่บูมแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มช.ท่านไปเรียนทั้งโทและเอกที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นแล้วก็สนใจด้านงาน AI สนใจงานด้านนวัตกรรมต่างๆเรื่องการศึกษาท่านก็สนใจแล้วก็มีข้อมูลที่จะมาถอดรหัสกับคุณผู้ฟังกันทุกวันเสาร์2ทุ่มค่ะหลังรายการถกประเด็นส่วนวันอาทิตย์แฟนๆถามมาว่าเรามีรายการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมหลายเรื่องแล้วตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องพลังงานแห่งอนาคต Green Energy Green World Green Business และรถ EV เนี่ยมันควรจะมีคนมาพูดคุยกันแล้วเราก็เลยเชิญพี่ยอดมนูพมรมนตรีค่ะซึ่งท่านขับรถไฟฟ้ามาแล้ว EV มาแล้ว3คันเลยนะคะพี่บุ๋มเพราะฉะนั้นท่านมีประสบการณ์ในการรู้องค์ประกอบฟังก์ชันห้องคนขับแล้วก็ปัญหาต่างๆหรือเรื่องราวที่นักขับรถในรถ EV นั้นควรรู้ค่ะไม่รู้ว่าขับรถ EV ลุยน้ำแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังมารอฟังได้วันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ต่อจากรายการห้องรับแขกเลยค่ะ2ทุ่มทุกวันอาทิตย์ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
6: โอ้เรามีคนมาร่วมงานกับเรานี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะ
5: ใช่ๆเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังได้ความคิดได้ไอเดียได้ข้อมูลกลับไปใช้ประกอบในการใช้ชีวิตประจำวันใช้ในการทำธุรกิจแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะทั้งการเศรษฐกิจการเงินการลงทุนการออมแล้วก็ด้านวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทันโลกอย่างดร.สมเกียรติที่เดินทางไปภูฏานครั้งนี้ท่านก็จะจัดรายการเช้าทันโลกสดมาจากภูฏานเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังรอฟังดีๆนะตีห้าของเรานะคะก็จะเป็นกี่โมงของภูฏานต้องไปรอฟังและชมกันนะคะแล้วก็พี่บุ๋มค่ะพี่บุ๋มวางแผนจะลงพื้นที่เมื่อไหร่อย่างไร
6: ตอนนี้คือเนื่องจากว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเซตตัวเรียกว่ามั่นคงถาวรนะคะหมายถึงว่าทีมของเราอ่ะแกร่งมากเราก็เลยยังลงพื้นที่อยู่เป็นประจำโดยที่บุ๋มอ่ะจะรับของคือบุ๋มต้องมานั่งรับของเพราะว่าทางผู้ใหญ่อย่างพี่เขาก็ต้องมี CSR ไงพี่เก่งเราก็ต้องมาหลับฝั่งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งทีมงานปฏิบัติการก็ลุยด้านหน้าไปทีมรถก็แพ็คทางฝ่ายแพ็คก็แพ็คกันไปค่ะตอนนี้ทำงานกันเป็นโรงงานเป็นต่อเป็นทอดๆไปค่ะส่วน
5: ใหญ่
6: น่าจะอยู่เป็น
5: ก็ไปแพ็คของที่มูลนิธิได้ใช่ไหมพี่บูม
6: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราก็ยังแพ็คกันอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการวันนี้ก็แบ่งพื้นที่แม้กระทั่งดิฉันเริ่มใช้ดาราคนอื่นแล้วนะคะ
5: คุณลูก
6: หล
5: าน คนเดียวใช้ไปรอด
6: แยกล่างไม่ทันแล้วพี่เก่งก
5: ็
6: เลยใช้พี่นกลำยองค่ะในการแบบ
5: ดิฉันก็อยากจะไปโคลนนิ่งเป็นคุณบุ๋ม AI ไปช่วยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไหว
6: ใช่นะคะแต่ก็2สัปดาห์กว่าอย่างที่เห็นนะคะตั้งแต่สุรินทร์มาเลยขออยู่กับลูกเนี่ยวันครึ่งนะคะก็เลยอยากอยู่กับเขาบ้างเพราะเดี๋ยวแหมบริหารประชาชนได้แต่บริหารครอบครัวไม่ได้นี่ก็โดนประชาชนดุอยู่ดี
5: ใช่ต้องจับอาเธอร์กับอเล็กลองฝึกปิงปองดูซิหรือเทนนิสหรือว่ายน
6: ้
5: ำ
6: อันนี้น่าจะแนวก่อสร้างมั้ง
5: หรือ
6: ชอบมากเลย
5: หรือสร้าง
6: ใช่รถแท็กเตอร์ชอบมากนะคะก็คงจะมาแนวนี้ค่ะพี่เก่ง
5: แนววิศวกรนะคะตอนนี้อาจารย์ปอของเราดร.ภากรกัจฉลีพร้อมแล้วที่จะมาคุยบอกเล่าเรื่องอัปเดตนวัตกรรมหน่อยเพราะตอนนี้เขาบอกว่าหลายคนห่วงใยว่า AI จะทำให้พวกเราเนี่ยสมองฝ่อกันไหมหรือว่าไม่แก้ปัญหาเลยอ่ะกลายเป็นว่าใช้ AI แต่เราจะใช้ให้มีประโยชน์ยังไงนะคะสวัสดีค่ะดร.ปอ
7: ครับสวัสดีครับผมครับ
5: ค่ะรายการใหม่ก็จะเริ่มวันเสาร์หน้าแล้วนะคะ
6: ค่ะ
7: ครับผมครับ
6: แนะนำท่านผู้ฟังเลยค่ะนะรายการเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ
7: ครับก็รายการนะครับถกประเด็นเนี่ยครับผมก็จะคุยกันเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องราวนะครับทั้งนับจากจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีเอเชียนะครับแล้วก็เป็นนับประเด็นที่น่าจับตามองนะครับในขณะนั้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของดับเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยอย่างในตอนเนี้ยที่เรากำลังจะมีการนะครับประชุม IMF นะครับ World Bank นะครับก็อย
5: ่
7: างประเด็นอย่างเนี้ยเราก็จะมาคุยกันว่านะครับทำไมไทยเราถึงควรที่จะนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับ AI นะ AI แล้วสำคัญกับเศรษฐกิจอย่างไรอะไรเงี้ยครับเราก็จะเอามาคุยกันในรายการครับผมใช่ครับ
5: ของรายการอาจารย์ปอนี่ชื่อถอดรหัสความคิดแอด 96.5 อยู่หลังรายการถกประเด็นอยู่หลังจากรายการให้จบถกประเด็นก่อน
7: โอเคครับขอไปพูดจริงรายการ
5: ไปดูรายการก่อนหน้านะคะถกประเด็นแค่หนึ่งทุ่มของอาจารย์นี่สองทุ่มค่ะพี่บุ๋มถ้าพูดถึงนะว่าเรื่องการกังวลการจะใช้ AI อ่ะเราจะเอา AI มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนา SME ยังไงเนี่ยก็หน้าที่จะต้องเป็นวาระแห่งชาติกันไหมอาจารย์ปอเพราะอาจารย์ปอเป็นกรรมธิการในสภาหลายคณะเลยใช่ไหมคะ
7: ครับตอนนี้เป็นอนุกรรมธิการในส่วนของตัวห่วงโซ่อุปทานเพื่อสินค้าการเกษตรนะครับผมก็กำลังทำในส่วนของตัวรายงานนำเสนอเนี่ยในส่วนของการเครือศึกษาครับแล้วก็ที่ตอนนี้เพิ่งได้รับแต่งตั้งก็คือเป็นในส่วนของกับที่ปรึกษาในอนุกรรมธิการAI นะครับเพื่อแรงงานนะสร้างสรรค์นะครับก็คือตอนนี้ก็คือในคณะกรรมการกันคณะเศรษฐกิจอะครับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องของAI นะกับแรงงานโดยเฉพาะในส่วนของน้ำสายเคียร์ทีฟนะครับเพราะอย่างบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าณบ้านเราเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของงานสร้างสรรค์อย่างเช่นพวกงานในสายอินเทอร์เทนเมนต์งานทางสายบันเทิงหรือว่างานที่เป็นงานรับการคราฟอะไรพวกนี้ครับผมแล้วพอ AI เข้ามาเนี่ยเราจะมีในเรื่องของนะครับศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบว่ามีรับผลกระทบยังไงรวมถึงรับการละเมิดเกิดทรัพย์สินทางปัญญาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะศึกษากันเรื่องนี้นี่แหละนะเพราะว่า AI เนี่ยพอเข้ามาเราก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะ AI เข้ามาแล้วนะครับคนจะหายไปไหนหมดไหมแล้ว AI จะเข้ามาทำแทนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเข้าไปคุยในแบบ ChatGPT เราพิมพ์ไปแค่ประโยคเดียวแล้วมันตอบมาได้หมดเลยนั่นแต่จริงแล้วอ่ะเราก็อย่าลืมนะว่าจริง AI ที่มันทำมาได้มันก็เกิดมาจากคนเราเนี่ยแหละดังนั้นอ่ะเราต้องดูว่าเราจะมีการให้ข้อมูล

0: ไปอะครับถ้าให้ AI เข้ามาทำแทนทั้งหมดแล้วมันจะมีการพัฒนาไหมอันนี้ก็เป็นผลทบอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีการระมัดระวังนะครับอย่างง่ายๆเลยอย่างในส่วนของอย่างในเมืองจีนเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็มีการแบบพูดคุยกันเนาะว่า AI เข้ามาแล้วคนตกงานแล้วทำไงต่ออะไรอย่างเงี้ยทางจีนเขาก็มีการออกสาขาใหม่ๆอะครับเหมือนที่เราคุยกันคราวก่อนอะว่าเขาก็มีการออกสาขาใหม่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนจะยังแบบหายไปนะครับก็คือเป็นสาขา AI ที่เอามาประยุกต์ครับนะครับแต่ว่าพวกโนว์ฮาวพื้นฐานต่างๆก็ยังเป็นคนอยู่อย่างเช่นคนทำบัญชีคนขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการใช้ AI ที่แตกต่างกันกับคนที่อีกสาขาหนึ่งดังนั้นผมมองว่าต่อไปอ่ะเราต้องมีการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของ AI ตามแบบบริบทนะครับอย่างเช่นคุณเอาไปใช้ทำอะไรคุณก็ควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็การลงทุน AI ตอนนี้เริ่มเข้ามาในเมืองไทยอย่างมากแล้วอย่างเช่น Data Center ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะวางอย่างไรอย่างเช่น Data Center จากเมืองจีนเขามีการทำเป็นโซนนิ่งนะคือเขาแบ่งเป็นโซนนิ่งคือถ้าสมมติว่าเขาตั้งในเมืองเลยอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเรียนรู้จากตรงนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่าง IMF เนี่ยที่จะเริ่มประชุมกันในนะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้แล้วเนี่ย
1: พรุ่งนี้
0: ใช่ครับก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองนะเพราะว่าคือจะมีในส่วนของการแบบเสวนากันในเรื่องของแบบบทบาทของ AI ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทและข้อจำกัดของประเทศกำลังเครือพัฒนาเนี่ยผมว่าเนี่ยคือเหมาะกับบ้านเรามากเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เลยเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้
1: ค
0: ือเราต้องดูในเครือบริบทและขีดความสามารถอย่างเช่น AI ที่ใช้ในอุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมก็ไม่เหมือนกันนะเราอย่ามองเป็นในส่วนของเครือก้อนเดียวกันนะครับเราต้องมองว่าเราจะใช้ให้ถูกกับบริบทอย่างไรแล้วมันจะสามารถใช้ได้แบบเติมประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้อย่างผู้ที่อยู่ในวงการ SME เนี่ยที่เขาบอกว่ารอดแร่รุ่งริ่งกันเนี่ยนะฮะก็จะถูกโยงเข้าไปสู่ Green Business ด้วยใช่ไหมอาจารย์ปออืม
0: ครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยคือเราก็คือล้อไปตามเทรนด์โลกเนาะนะครับคือในเทรนด์โลกก็คือจะเป็นเรื่องในเรื่องของตัวความยั่งยืนนะครับ SDG แล้วก็มีเรื่องของ Green Economy
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันก็มีประเด็นเหมือนกันเนาะอย่างของบ้านเราเองอะเราต้องดูด้วยว่าทางผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของตัวนะครับกรีนมากแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เพราะเท่าที่ผมเคยให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการมองและบางคนมองว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือเปล่านะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นคำว่าต้องให้เข้ากับบริบทจริงๆครับคืออะถ้าสมมติว่าเราจะมีการพัฒนาเป็นกรีนอีโคโนมีจริง
1: ๆ
0: มันต้องวางตั้งแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร
1: ์
0: โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับไม่ใช่แค่กับ SME ด้วยนะครับแต่กับประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละครับใช่ครับเพราะไม่งั้นถ้า SME ไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่ามันเป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาและถ้าสมมติว่าผู้บริโภคไม่เข้าใจผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ
1: แพง
0: ไม่ใช้ใช่แล้วก็สุดท้ายมันก็กลับมาในสิ่งที่มันไม่ใช่กรีน
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะงานประชุม IMF กับ World Bank ที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะพี่บุ๋มค่ะเราไปประชุมกับทางผู้จัดงานเนี่ยซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเน้นเป็นกรีนมีติ้งเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยต้องไม่เป็นขยะคือจะเอาไปรีไซเคิลไปรียูสไปอัพทำให้เป็นงานใหม่ขององค์กรใหม่หน่วยงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นป้ายนิทรรศการทุกอย่างเลยเพื่อลดการใช้วัสดุครั้งเดียวทิ้งลดการสร้างขยะให้โลกลดการสร้างมลพิษคาร์บอนเนาะ
0: ครับ คือจริงถ้าทำได้คือดีมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเทรนด์โลกก็คือจีนตอนนี้ก็กำลังทำอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าจีนก็ไม
1: ่
0: แต่ว่าจีนก็ไม่ได้ทำสำเร็จในวันสองวันนะเขาคือเขาก็วางมาอย่างยาวนานอย่างเช่นเซินเจิ้นค
1: ือ

0: ซับเจิ้นเมื่อก่อนนี้เรามองว่าเป็นเมืองแห่งการก๊อปปี
1: ้
0: แต่ตอนนี้กลายว่าเขาเป็นเมือง
1: ไปก่อนอาจารย์ปออุบไปเสาหน้าเวลาหมดเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ปอในถอดรหัสความคิดช่วงวันเสาร์2 ทุ่มวันนี้เวลาห้องรับแขกหมดแล้วขอบคุณอาจารย์ปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณพี่บุ๋มและแฟนๆท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากจุดไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนุษย์พมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทางอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับก็มีนัดพบกันตอนนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเรื่องดินฟ้าอากาศก็ต้องติดตามตามที่พยากรณ์อากาศนะครับว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะแต่ดูรูปการที่ตกเมื่อวานนี้ในหลายๆพื้นที่กรุงเทพแล้วก็คงจะแตกต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับที่ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะซึ่งอาจจะเป็นฝนส่งท้ายฤดูฝนก่อนที่ฝนก็จะลงไปทางภาคใต้แล้วก็ต้องไปเตรียมรับสถานการณ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้กันต่อไปนะครับฤดูกาลก็หมุนเวียนกันอย่างนี้แม้ว่าจะมีความวิปริตเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็ตามนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์อนุสรณ์ครับ
7: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับ
7: เป็นกิตติมศักดิ์เลยฮะ
6: คุณไพศาลก็ให้ทราบว่าท่านอาจารย์ช่วยสละเวลามาช่วยสละเวลามานะฮะไม่ได้มี
7: คือถ้าไม่ได้กิตติมศักดิ์เนี่ยมันจะดูแบบเจ้าขุนมุนนายไปนิดนึงเนี่ย
6: โอ้ละ
7: เอาเป็นวิทยากรธรรมดาก็ได
6: ้โอเคโอเคแล้วต้องการจะเน้นตรงนี้ว่าท่านอาจารย์ก็อุตส่าห์ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันแม้ว่าจะมีภารกิจที่รัดตัวอยู่มากนะในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็วันนี้เนี่ยได้คุยกับท่านอาจารย์นอกรอบก่อนจะเข้ารายการกันว่าก็อยากจะหยิบยกประเด็นที่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะผ่านการรำลึก นะซึ่งเป็นช่วงครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะและพร้อมกันนั้นอาจารย์ก็จะเลยนำเอาเหตุการณ์ซึ่งจริงๆแล้วก็ครบรอบเป็นปีที่16ไปแล้วในปีนี้ตั้งแต่ช่วงผมเข้าใจว่าตั้งแต่พฤษภาคม
7: ใช่ครับ
6: ของต้นปีที่ผ่านมาของเรานะครับก็คือเหตุการณ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากวางจูอัพไลซิ่งนะการลุกขึ้นสู้ของประชาชนชาวเมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เกิดการสังหารเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเกาหลีใต้นับตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีเป็นต้นมาเลยนะก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมีอะไรคล้ายๆกับเหตุการณ์6ตุลาบ้านเราอยู่เพราะว่ามีลักษณะของการล้อมปราบสังหารหมู่ครั้งใหญ่อยู่แต่ว่าผลดูจะต่างกันพอสมควรใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่ผลต่างกันค่อนข้างชัดเจนฮะอย่างกรณีที่เหตุการณ์ที่เมืองกวางจูเนี่ยที่จัดงาน46ปีครบรอบ46ปีเนี่ยก็รัฐบาลก็มีบทบาทเป็นเจ้าภาพด้วยนะฮะเป็นรัฐพิธีด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือความแตกต่าง
6: ครับ
7: ของ6ตุลา50ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องของภาคประชาชนเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาผู้รักประชาธิปไตยร่วมกันจัดนะ
6: แล้วก็คนที่เขาอยู่ร่วมเขาเคยมีบทบาทหรือมีประสบการณ์ตรงอยู่ในเหตุการณ์นะอาจารย์
7: ใช่ครับ
6: เขาก็จะมารวมตัวกันครับ
7: ครับแต่ของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการชำระประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนนะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์แล้วก็รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เลยนะเพื่อให้รำลึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็มีรางวัล นะฮะมีการจัดรางวัลให้กับนักต่อสู้ประชาธิปไตยจากทั่วโลกนะครับซึ่งก็มีหลายท่านของไทยเนี่ยที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากกวงจูนะฮะแล้วก็นอกจากมีการชำระประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็มีการสั่งฟ้องนะฮะบรรดาผู้นำกองทัพผู้นำรัฐบาลเผด็จการที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะฮะก็ถูกลงโทษอย่างชัดเจนแต่ว่าในที่สุดก็มีการให้อภัยนิรโทษกรรมแต่ว่าทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดคนที่ก่อเหตุในการสังหารหมู่เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีหมดนะฮะแต่ในกรณีของไทยเนี่ยมันไม่มีการดำเนินคดีนะครับไม่มีการดำเนินคดีใดๆคนที่ก่อเหตุความรุนแรงนะแต่ว่าคนที่เป็นผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนักกิจกรรมผู้นำนิสิตนักศึกษาก็ถูกดำเนินคดีอ่ะก็เป็น
6: ที่ถูกจับกุมได้ก็ดำเนินคดีเข้าใจว่าติดคุกอยู่แต่น้อยๆก็น่าจะคนละ2ปี
7: สองปีใช่ครับ
6: ก่อนที่จะนิรโทษ
7: ใช่ครับแต่ช่วงเหตุการณ์นี่ก็จับติดคุกหมดอ่ะ 3,000 กว่าคนอ่ะใช่ไหม
6: ที่กวางจูใช่ไหม
7: ไม่กรณีของ
6: 6ตุลา
7: เนี่ย6ตุลาเนี่ย
6: อ๋อ
7: คือนักศึกษาทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมอ่ะที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะก็ถูกจับติดคุกหมด 3,000 กว่าคนแต่ว่าให้ประกันตัวใช่ไหมฮะให้ประกันตัว
6: เหลือเฉพาะแกนนำ
7: ใช่ครับแต่ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ในช่วงสงครามเย็นคือมันอยู่ในช่วงที่โลกยังแบ่งฝ่ายออกเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู
6: ่
7: นะแล้วก็ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเนี่ย คือจริงๆก็ไม่ได้เสรีหรอกก็หลายประเทศก็เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารถูกไหม
6: ครับ
7: ว่าต้องการให้มาสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของสังคมลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต
6: ์
7: คือมันอันนี้คือสภาพแวดล้อมบริบทมันเป็นอย่างนั้นนะทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันก็คือ6ตุลา19เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนประมาณ4ปีใช่ไหมครับก็เกิดเหตุการณ์ที
6: ่ก็เกิด2523
7: ใช่ครับซึ่งมันก็ยังมีความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่อนข้างมากอยู
6: ่
7: ซึ่งวันนี้ก็ยังมีความตึงเครียดอยู่ด้วย
6: ใช
7: ่ๆ
6: ตอนนั้นก็ยังไอ้สงครามเย็นก็ยังอยู่นะสองขั้วทั้งสหรัฐกับรัสกับโซเวียตก็ยังเขม็งเกลียวกันอยู่
7: ใช่ครับแล้วของเรานี่ก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย
6: ก็เป็นคอมมิวนิสต์ละ
7: ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะอันนี้มันก็เป็นบริบทแวดล้อมที่มันมีผลด้วยนะนอกเหนือจากเหตุปัจจัยภายในนะฮะแต่ถ้าเราดูในกรณีของ6ตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผมมองว่ามันเป็นการนองเลือดที่ใหญ่ที่สุดนะในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่กระทำต่อผู้ที่ไม่มีอาวุธผู้รักสันติแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใจกลางเมืองหลวงเลยแล้วเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาคือมหาลัยธรรมศาสตร์นะ
6: ครับ
7: คือจากการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41คนแต่จริงๆน่าจะมากกว่านี้นะอาจจะมีคนสูญหายที่ไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดีอย่างไรนะซึ่งมันนานขนาดนี้แล้วก็คือก็คงเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็บาดเจ็บประมาณ100กว่าคนนะฮะแล้วก็ปัญหาความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นเนี่ยมันก็มีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกนะฮะเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกผลกระทบของเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทำให้ระบบรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยซึ่งเพิ่งจะผีดอกออกผลหลังเหตุการณ์14ตุลา16ที่มีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็สะดุดลงทันทีนะฮะแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นน่ะวันเย็นกันเย็นวันที่6ตุลา19เนี่ยก็มีการทำรัฐประหารนะฮะมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นรัฐบาลที่อ่อนแอเพราะว่าตอนนั้นการเมืองไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยเป็นรัฐบาลผสมเพราะว่าประชาธิปไตยมันเพิ่งจะผิดดอกออกผลเองคุณไพศาล
6: ครับ
7: หลังจากที่ระบอบเผด็จการทหารเนี่ยก็ปกครองมายาวนานหลังการรัฐประหารปี2500ถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: ก็คือยาวนาน16ปี
6: 16
7: ปีแล้วก็เพิ่งจะมีประชาธิปไตยช่วงสั้นๆ3ปีฉะนั้นมันจะไปคาดหวังให้ระบอบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคือพอหลังการสิ้นสุดลงของระบบรัฐสภานี่คณะรัฐประหารเนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลที่ขวาจัดซึ่งเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดแบบถอยหลังเยอะมากอะครับจนกระทั่งคณะรัฐประหารเองซึ่งเป็นนายทหารเนี่ยก็ยังยอมรับไม่ได้เลยคือ มันถอยหลังเยอะเกินไปก็คือมันก็ผมมองว่ามันก็เป็นยังไงอะมันสวิงอะสังคมมันสวิงใช่ไหม
6: ครับ
7: มันสุดขั้ว
6: ตอนหลังก็ต้องมา
7: ผ่อนคลาย
6: ทำรัฐประหารกันซ้ำอีกทีหนึ่ง
7: ซ้ำอีกทีใช่
6: เพื่อที่จะปรับโทนนโยบายให้มันดูใช้การเมืองนำการทหารมากขึ้น
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็ทำให้ก็สามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์มาเป็นลำดับนะ
7: ใช่ครับ
6: จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์อีกทีก็นู่นรัฐประหารอีกรอบหนึ่งปี 3-4
7: เลย
6: 3-4 นู่นนะ
7: 3-4เลยใช
6: ่
7: รัฐประหารเนี่ยรสช.
6: ครับ
7: ประหารปี 3-4
6: ไอ้ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะพอดีเราเป็นเจ้าภาพ World Bank IMF พอดีด้วยใช่ไหมตอนนั้น
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: รัฐประหารตัดหน้าเลยนะคุณอนันต์ก็เลยต้องมาเป็นนายกในช่วงของการประชุม
7: ประชุม IMF World Bank
6: อันนี้เราก็กำลังจะปนมารอบที่สองแล้ว
7: ใช่ครับ
6: แต่ว่าคงสถานการณ์ของต่างถึงจะมีอะไรเหมือนกันในเรื่องของการประชุมแต่ว่าคงต่างกันพอสมควร
7: คราวนี้ก็เจอน้ำท่วมไงฮะ
6: เจอแต่น้ำท่วม
7: คราวนี้เจอน้ำท่วมคราวนี้แล้วเจอรัฐประหาร
6: ครับ
7: แต่จริงถ้าเราไม่มีปัญหาพวกนี้พวกรัฐประหารพวกอะไรเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากกว่านี้เยอะเลยนะมันสะดุดตลอดใช่
6: คือเกาหลีใต้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กวางจูแล้วก็ทำให้ไอ้การเมืองมันเรียกว่าพลิกโฉมเลยนะประชาชนเขามีสิทธิ์มีเสียงผ่านพรรคการเมืองผ่านตัวแทนผ่านระบบการเลือกตั้งแล้วก็องค์กรของภาคประชาชนนี่ก็ขึ้นมามีบทบาทสำคัญเลยมีพลังพร้อมๆกับทางฝ่ายกองทัพก็ในเรื่องการเมืองเขาก็เรียกว่าลดธงลงไปเกือบหมดเลยนะก็ทำหน้าที่ด้านความมั่นคงเป็นหลักเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนไหมที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยก็ก้าวรุดหน้าในทางในไม่ใช่แต่การเมืองอย่างเดียวในทางเศรษฐกิจด้วย
7: ใช่ครับเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยพุ่งทะยานเลยเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมเนี่ยมันมีลักษณะของการที่มันปกครองโดยกฎหมายอ่ะคือมันมีรั้วร
6: อ
7: คือใครทำผิดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
6: จาก
7: นั้นแม้จะมีอำนาจมากมายอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้มีความชัดเจนอ่ะคือถ้ามองในมุมของเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย มันก็ทำให้เห็นว่ากฎระเบียบมันถูกบังคับใช้อ่ะไม่ใช่ว่ามีข้อยกเว้นคือถ้ามันมีข้อยกเว้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการปกครองโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช่ไหมฉะนั้นกฎระเบียบนโยบายอะไรมันก็จะไม่มีความหมายแต่พอเรื่องกฎระเบียบเรื่องนโยบายมันมีความหมายเนี่ยมันปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมันมียึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนักลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีความชัดเจนใช่ไหมฮะมีความชัดเจนตรงไปตรงมาโปร่งใสมันก็ทำให้สามารถที่จะพุ่งทยานได้นะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี้ยงบประมาณทางทหารเนี่ยมันก็ลดลงจำนวนหนึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมันก็ถูกจัดสรรไปยังการลงทุนทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการศึกษานะแต่ระบบสาธารณสุขก็ไม่เท่าไหร่นะจริงๆระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยยังดีกว่าอีกนะแต่การศึกษาเรื่องวิจัยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยนะ
6: เยอะทุกเกินมาก
7: แล้วเขาชำระประวัติศาสตร์นะคุณไพศาลเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่สุสานแห่งชาตินะคือเขามันเป็นสุสานแห่งชาติเลยเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเป็นคนดูแลคือมัน
6: ไม่ใช่ชื่อกวางจูเลยใช่ไหม
7: ใช่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของขบวนการประชาธิปไตยเรื่องของภาคประชาสังคมเรื่องของประชาชนใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศแล้วบรรดาแกนนำบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยตอนหลังบางคนก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีไงแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะคือมีบทบาททางการเมืองอ่ะมันก็เลยทำให้มันมีสถานการณ์ที่เราเห็นได้ชัดว่าอำนาจรัฐเนี่ยยอมรับเหตุการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะครับ
6: อย่าง
7: กรณีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เป็นตำนานเนี่ยอย่างคิมแดจุงกับคิมยังซัมเนี่ยนะครับคือคิมยังซัมนี่ข้ามขั้วถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ตอนหลังเขาข้ามขั้วมาจับมือปณิปนอมกับรัฐบาลอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผู้นำทางทหารเขาก็ผ่อนคลายเยอะในการที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งเปิดให้มีเสรีภาพบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้เต็มรูปแบบคิมยองซัมก็เป็นประธานดีก่อนคิมแดจุงถูกไหม
6: เขาเป็นพลเรือนคนแรกหลังการรัฐประหารของชุนดูวาน
7: ใช่ครับแล้วก็คิมแดจุงก็มาเป็นแล้วคิมแดจุงเนี่ยเขาก็ยังไงเขาแอสโซเชตตัวเองกับขบวนการต่อสู้ของเมืองควงจูด้วยใช่ไหมฉะนั้นพอเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วในสุสานแห่งชาติเนี่ยที่เมืองควงจูเนี่ยมันจะมีข้อความหนึ่งก็คือการรำลึกถึงผู้วายชนและการสืบสานเจตจำนงของพวกเขาเริ่มต้นจากการค้นหาและจดจำความจริงที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์คือเกาหลีใต้เนี่ยมันมีการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันมีการชำระว่าใครทำอะไรยังไงถูกบันทึกเรื่องราวไว้ทั้งหมดแต่ว่ากรณี6ตุลาเนี่ยมันยังบางอย่างมันยังเหมือนปิดลับอ่ะคือมันไม่ได้ถูกเปิดเผยไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่การบันทึกเนี่ยมันก็ต้องบันทึกทุกมิตินะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคือมันจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้เป็นบทเรียนที่ป้องกันไม่ให้สังคมเนี่ยก้าวไปสู่ความรุนแรงอีกในอนาคตนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็เหมือนกรณีเยอรมันก็เหมือนกันถูกไหมฮะกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเนี่ยเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีชำระประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้วก็มีการทำพิพิธภัณฑ์ทำอะไรต่างๆให้มันเป็นการเป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนให้ผู้คนในยุคหลังนะว่าอย่าไปทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: อันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
6: แต่ผมดูเนี่ยช่วงนั้นมันรัฐประหารกันติดๆถึง2ครั้งเลยใช่ไหม18พฤษภาแล้วก็มา12ธันวาในปีเดียวกันเลย1980
7: ครับ
6: เพราะว่ามันเป็นช่วงการเมืองที่
7: อลหม่านใช่ครับ
6: ของเกาหลีเพราะว่าปักจุงฮีที่ครองอำนาจมายาวนานถูกสังหารนะ
7: ครับใช่ครับ
6: ถูกหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองคิมแจเกียวใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตปักจุงฮีนะผมเรียกเขาปักจุงฮีแต่ว่าถ้าเขียนสมัยใหม่ว่าพักชองฮี
7: พักจุงฮีใช
6: ่อันนี้ปักจุงฮีนี
7: ่ลูกสาวก็มาเป็นประธานาธิบดีไง
6: แล้วก็ถูกฟ้องติดคุกอยู่
7: ใช่ครับ
6: เรื่องคดีสินบนใช่ไหม
7: คดีสินบนใช่คร
6: ับ รับสินบนจากไอ้ซัมซุงอ่ะ
7: ครับใช่ครับ
6: ก็จริงๆแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีการรวมตัวเคลื่อนไหวชุมนุมเนี่ยเกือบทุกเมืองในเกาหลีใต้แต่ว่าที่เข้มแข็งแล้วไม่ยอมเลยเนี่ยก็คือกวางจู
7: ครับ
6: สู้แบบเด็ดเดี่ยวเลยนำ
7: ปิดเมืองสู้เลยพูดง่าย
6: แล้วก็คือพอมีการสังหารเนี่ยเขาก็มีอะไรได้ใกล้มือก็เอามาต่อสู้หมดลุกขึ้นต่อสู้เต็มที่เลยแล้วมีรายงานข่าวว่าตำรวจในเมืองเอาด้วย
7: ใช่ครับเข้าร่วมด้วย
6: กับประชาชนมันก็เป็นลูกหลานคนในเมืองนั่นแหละใช่ไหมโดนทหารล้อมยิงก็ต้องยิงสู้กันไป
7: คือมันความไม่พอใจมันสะสมมานานผมมองนะฮะคือมันถูกกดทับมานานถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: แล้วอีกอย่างมันก็มีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือด้วยมันก็หลายอย่างมันก็ทำให้คนเนี่ยมันรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิต
6: ครับ
7: ก็อยากจะให้ก้าวข้ามพ้นสิ่งนี้ไปใช่ไหมครับ
6: หัวหน้าทำรัฐประหารหลังจากที่พรรคชองฮีถูกยิงเสียชีวิตแล้วการเมืองมัน โอลมานก็คือชุนดูวันเป็นหัวหน้าตำแหน่งเขาเป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับกองทัพบกก็ร่วมมือกับนายพลโนแทอู
7: แม่ทัพโลแทวูใช่ไหมมันถึงจำเสียงโลแทวู
6: ครับแม่ทัพที่คุมกองกำลังชายแดนเกาหลีเหนือสองคนยึดอำนาจแล้วก็ขึ้นเป็นประธานดีทั้งสองคนเลยนะ
7: ใช่แล้วก็ถูกดำเนินคดีทั้งสอง
6: แล้วก็พอพ้นไปเนี่ยแล้วก็กระบวนการประชาธิปไตยเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยก็ทางประธานดีพลเรือนคนแรกที่ขึ้นมาได้ก
7: ็ตั้งคณะตั้งให้มีการสอบสวน
6: ไต่สวนคิมยองซัมอ่ะ
7: คิมยองซัมใช่ครับ
6: คิมยองซัมก็ได้นำคดีสังหารประชาชนที่กวางจูขึ้นสู่ศาลในเดือนมีนาคม2539ศาลอาญาประจำโซก็ตัดสินเมื่อ26สิงหาคม1996ลงโทษประหารชีวิตนายพลชุนดูวันจำเลยที่1และจำคุกโดแตอูนะจำเลยที่2 22ปี6เดือนนายพลอื่นๆเนี่ยถูกจำคุกด้วยนะอีก13คน
7: ใช่ครับ
6: นะ
7: ซึ่งอันนี้มันก็ทำให้การรัฐประหารไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะหลังจากนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะ
6: ปิดฉากเลย
7: ปิดฉาก
6: ครับ
7: แต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ถูกประหารชีวิตนะครับในที่สุดก็มันก็มีการเ
6: หมือ
7: น
6: อภัยโทษใช่ไหม
7: อภัยโทษประนีประนอมกันเพราะว่าชนดูวานเขาก็มีพรรคพวกไงคือถ้ามันไม่ประนีประนอมกันเลยก็อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงนะแต่ว่ากรณีของไทยนี่ตรงกันข้ามนะคุณไพศาลไม่เคยจับใครได้แล้วไม่เคยมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราไม่ต้องพูดถึง6ตุลา19ก็ได้นะเราพูดถึงอย่างเอากรณีใกล้เคียงล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีสังหารคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์เนี่ยใช่ไหมตั้งอันนั้นก็ตั้ง99คนนะฮะเสียชีวิตไปแล้วก็ใช้พลแม่นปืนยิงด้วยคือเราก็คือสังคมไทย
6: โดยเฉพาะจะดีก็ยกไปหมดแล้วมั้ง
7: ใช่ฮะก
6: ็ยกฟ้อง
7: ไปหมดกรรมหมดอ่ะคือของเราเนี่ยมันก็คือชนชั้นนำผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอีกแบบนึงก็คือวัฒนธรรมแบบให้ลืมกันไปนะให้ลืมกันไปนะแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดนะถ้าคุณมีอำนาจคุณสามารถกำหนดอะไรบางอย่างได้คุณก็ไม่ผิดถึงแม้คุณจะทำในสิ่งที่ชั่วร้ายหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆแต่ก็สามารถพ้นผิดได้สังคมมันก็จะไม่มีมาตรฐานเรื่องความยุติธรรมสังคมแบบเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันสะสมความขัดแย้งและความรุนแรงหรือปัญหามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะแตกสลายได้ง่ายมากคุณไพศาลมันจะพังทลายลงมาเลย
6: มีการสะสมเชิงปริมาณมาเป็นลำดับนะ
7: ใช่ครับแต่ถ้าสังคมที่มันยอมเจ็บปวดอ่ะคือคุณต้องชำระประวัติศาสตร์แล้วก็ดำเนินการให้มันถูกต้องเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งขึ้นมาบ้างจากการที่ใช้วิธีการที่เด็ดขาดใช่ไหมฮะแต่ว่าในที่สุดนี่มันจะดีกว่าคือมันจะมีหลักยึดอ่ะพูดง่ายๆมันจะมีหลักยึดนะก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกเส้นทางแบบไหนนะฮะ
6: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: FM 9 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ตระการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่

0: กิ้งเรดิโอเมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตต่อนะครับอาจารย์สอนครับคุยต่อนะครับ
4: ครับคุณไพศาลครับ
3: ได้50ปี6ตุลาก็เท่ากับผู้ที่เป็นผู้นำนักศึกษาหรือผู้ที่ร่วมเคลื่อนไหวนี่ก็อายุปีนี้ก็70มีบวกลบนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ70ไปละเป็นส่วนใหญ
3: ่เพราะว่าถ้าตอนนั้นก็อายุสัก20ก็ปีนี้ก็70ใช่ก็ถ้าเรียนปี2ปี3ก็ยังไม่จบก็น่าจะเกิน20กันเป็นส่วนใหญ่แล้วด้วยน่าจะถึงนะ
4: ก็คนรุ่นนี้คนรุ่นเดือนตุลาเนี่ยที่เรียกว่าคนเดือนตุลาเนี่ยเป็นคนรุ่นที่มีพลังมากนะฮะคือมีบทบาทมีความสำคัญต่อทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอายุ30กว่าก็คือเหตุการณ์พฤษภา35เพราะว่าจริงม็อบมือถือเนี่ยพลังส่วนหนึ่งก็มาจากคนเดือนตุลาแต่เป็นคนเดือนตุลาที่
3: เป็นผู้ใหญ่แล้ว
4: ที่อยู่ในวัย30กว่า
3: ทำงานทำการพอมีฐานะกันเป็นจำนวนหนึ่งพอมีฐานะบ้างละ
4: ใช่ครับซึ่งก็อยู่ในวัย30กว่า40ถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี49ก่อนรัฐประหารปี49ความขัดแย้งเหลืองแดงเนี่ยก็คนเดือนตุลานะ
3: ครับอยู่ทั้งสองฝั่ง
4: อยู่ทั้งสองฝั่งใช่ครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทอ่ะต่อพัฒนาการของประเทศนี้นะ
3: ครับคือจริงๆคนตุลาเนี่ยเขาก็กึ่งแบ่งในเรื่องของงาน14ตุลางาน6ตุลานะผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่เขาดูจะมีประสบการณ์ตรงอยู่กับเรื่องของ6ตุลาเนี่ยเขาก็เคยรู้สึกขัดข้องใจอยู่นะที่ว่าไอ้การจัดรำลึกในช่วงแรกๆเนี่ยพวกเขาจะต้องไปรวมอยู่กับเหตุการณ์14ตุลานะ
4: ครับ
3: ก็จะเป็นการจัดรวมกันไปครับรำลึกถึงทั้ง6ตุลา14ตุลาแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสักน่าจะอย่างน้อยน่าจะประมาณน่าจะ 10-20 ปีหลังนี่แหละอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่มีสงครามสี
4: ครับ
3: อันนั้นอ่ะ6ตุลาเขาจะมีการจัดแยกออกมาแล้วก็เฉพาะเลยเพราะว่าไอ้ช่วงสงครามสีก่อนจะมีรัฐประหารปี49เนี่ยมันทำให้คนเดือนตุลาเขาแตกกันเป็นเสี่ยงนะอาจารย์นะ
4: ครับ
3: ที่เคยมีแนวคิด
4: จุดร่วมกัน
3: ที่ดูจะร่วมกันอยู่เนี่ยมันก็อาจจะตอนนั้นสมัยนั้นผมก็จำได้มันก็มีถ้าจะถกเถียงกันมันก็เป็นเรื่องของภายในปีกซ้ายด้วยกันเถียงกันโจมตีกันว่าใครเป็นสังคมนิยมแท้ใครเป็นลัทธิแก้อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู
4: ่ก็จริงๆความแตกต่างทางความคิดเนี่ยหรืออุดมการณ์ในบางมิติเนี่ยมันก็มีมาผมมองว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นวัยรุ่นแล้วล่ะถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่ ความขัดแย้งมันไม่ชัดเพราะว่ามันมีศัตรูร่วมกันอยู่ก็คือเผด็จการทหารถูกไหม
3: ครับ
4: แต่ว่าพอมันเหตุปัจจัยหรือบริบทมันเปลี่ยนเนี่ยมือความเป็นตัวตนของตัวเองมันก็แสดงออกมาชัดขึ้นแล้วพอทุกคนเนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนก็มีสถานะมีผลประโยชน์มีตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะก็มันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นผมว่ามันเป็นธรรมชาตินะมันที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ
3: ครับ
4: แล้วก็แต่ว่าคนที่จะเปลี่ยนน้อยเนี่ยเปลี่ยนน้อยหน่อยก็คือคนที่มาทำงานทางสายสื่อมวลชนหรือเป็นสายวิชาการหรือ NGO อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเข้าสู่การเมืองเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันบางคน
3: ใช่เพราะว่ามันเบ้าหลอมัน
4: คนละแบบ
3: มันเพื่อที่จะให้ทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่มีบทบาททางการเมืองได้ต่อไปเนี่ยมันก็ต้องทำหลายๆอย่างนะแล้วก็ต้องอาจจะไม่ทำหลายๆอย่างด้วย
4: ใช่ครับ
3: เป็นสิ่งที่ต้องแลกแล้วหลายคนก็ยอมที่จะแลกเพื่อให้มีอำนาจ
4: แต่บางคนก็เป็นโมฆะบุรุษไปอ่ะคุณไพศาล
3: เยอะเยอะ
4: คือบางคนเนี่ยต่อสู้มายาวนานพอสมควรแล้วเสร็จวันดีคืนดีเนี่ยคือยูเทิร์น180องศาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโมฆะบุรุษแน่นอนใช
3: ่
4: ไหมแล้วมันก็ทำให้เกิดความสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาไปเลยนะเพราะว่ามันก็ทำให้เข้าใจได้ว่าที่ทำมาเนี่ยเพื่ออะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่บางคนเขาก็ยังรักษาอุดมการณ์จุดยืนอะไรได้ดีอยู
3: ่อย่างง่ายๆนี่แล้วกันเมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลา19จริงๆแล้วสถานการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าไอ้ความตึงเครียดของความขัดแย้งระหว่างขวาจัดกับปีกซ้ายเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันก็มีการ
4: รอบสังหาร
3: กัน
4: ผู้นำนักศึกษา
3: อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการทยอยเข้าป่ากันเนี่ยน
4: ะ
3: ไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
4: คือการรอบสังหารผู้นำนักศึกษาเนี่ยผมว่าอำนาจรัฐเผด็จการเนี่ยพวกจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยเขาหวาดระแวงมากเกินไปนะคืออย่างนักศึกษาผู้นำศึกษาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอะใช่ไหมที่แบบมีความคิดเพื่อสังคมเพื่อประชาธิปไตยการไปลอบสังหารเขาเนี่ยมันแสดงถึงความโหดร้ายและโหดเหี้ยมอย่างมากเลยนะใช่ไหม
3: ก็ยุคทหารนำการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนเหล่านี้ก็ผ่านการสู้รบในป่ามา
4: ไ
3: งมันก็มีการเข่นฆ่าอะไรกันมาแล้วก็คิดว่ามันก็ไอ้ฝั่งที่อยู่ในเมืองเคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็เหมือนกับที่เขาสู้อยู่ล่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาในป่านั่นแหละ
4: อ
3: ืมไอ้ความคิดเนี่ยว่าไอ้อยู่ในป่าเขายังต้องยิงทิ้งเลยไอ้อยู่ในเมืองมีโอกาสก็ทำได้ก็ต้องทำมันก็ไม่ผมดูแล้วนะว่ามัน
4: แต่มันเป็นการยิงคนที่ไม่มีทางสู้ไงแล้วเป็นลักษณะรอบสังหารด้วยคือมันไม่คือมันไม่ใช่คือถ้าสมมุติต่อสู้กันแบบสงครามแบบในป่านี่มันก็ยังใช่ไหมมันคือมันก็ยังดูไม่ดูแบบดูขี้ขาด
3: ไอ้ตอนนั้นตอนนั้นมันไอ้เรื่องของความขัดแย้งมันรุนแรงมากอาจารย
4: ์หรือเราผักตกรถไฟอย่างเงี้ยโอ้มันทำแบบ
3: คือเราเอาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรืออะไรต่างๆมาจับเนี่ยแทบจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลย
4: หรืออย่างกรณีเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเหตุ6ตุลา19เนี่ยอย่างปลายเดือนกันยายนปีนั้นน่ะก็มีพนักงานการไฟฟ้า2คนใช่ไหมที่เขาก็แค่ไปช่วยแจกใบปลิวแค่นั้นเองใช่ไห
3: ม
4: แจกใบปลิวต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมใช่ไหมแล้วก็โดนจับฆ่าแขวนคอเลยนะแล้วการกลับมาของจอมพลถนอมเนี่ยก็มี การวางแผนไว้นะเพื่อให้กลับมาแล้วก็จะได้มีการชุมนุมประท้วงจะได้เข้าเงื่อนไขของเขาที่จะปราบปรามก็มีการวิเคราะห์อย่างนั้นคืออยู่ดีๆจะกลับมาทำไมอ่ะใช่ไหมกลับมาแล้วก็บวชเป็นสัมมาเน
3: น
4: ใช่ไหมฮะ
3: แต่ละอย่างก็ผมเห็นด้วยอาจารย์ว่ามันต้อง
4: วาง
3: การ
4: เอาไว้อะ
3: มันต้องมีมันควรจะมีการชำระประวัติศาสตร์นะเพื่อมันให้มันเกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนของแต่ละเรื่องราว
4: ครับ
3: ว่ามันมาจากเรื่องอะไรยังไงอะไรที่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายไหนอะไรยังไง
4: หรือการแสดงละครในการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยแล้วไปแต่งฟิล์มทำไมใช่ไหมแล้วใครไปรับแผนมาไปแต่งฟิล์มให้เกิดการเอาไปปลุกระดม มันเหมือนมีขบวนการนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าขบวนการเนี่ยมันชัดๆมันคือกลุ่มไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องจริงๆถ้าในบางประเทศเขาก็ต้องชำระประวัติศาสตร์ให้หมด
3: ครับ
4: จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก่อนที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนแบบขวาจัดเนี่ยขึ้นมาจำนวนมากใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเนี้ยก็สลายตัวไปหมดละไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงนวพลใช่ไหมกลุ่มลูกเสือชาวบ้านบางส่วน
3: ก็จะพูดถึงว่าชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไปพร้อมกับเหตุการณ์หมด
4: ครับ
3: นะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าบทบาทเหล่านี้หมดไปนะมันก็ว่ากันมาตามยุคสมัย
4: ใช่ครับเขาก็ยังมีบทบาทอยู่บ้างบางคนนะ
3: ครับก็ผมที่ผมพูดถึงเรื่องอายุอ่ะ
4: 70
3: ว่า70
4: 70
3: บวก70แต่70เกินหมดก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าล้ำลึกอีกสัก20ปีเนี่ยก็คงจะหายกันไปตามอายุไขนะแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดกระแสที่ชำระประวัติศาสตร์อะไรต่างๆผม
4: เหตุการณ์นี้มันก็จะคุมเครือต่อไป
3: มันผมว่ามันจะยิ่งเลือนไปมากขึ้นเรื่อยๆนะ
4: ใช่ครับใช่
3: ม
4: ัน
3: จะเลือนไปมากขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับ
3: คนรุ่นหลังอาจจะมีการหยิบยกมาพูดถึงบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เหมือนตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง
4: 247
3: เหตุการณ์24 24แต่24 2475เนี่ยมันก็แบบมันก็เหมือนหลับตาแล้วก็คำช้างอ่ะนะอาจารย์นะเจอตรงส่วนไหนของช้างแล้วก็บรรยายตรงส่วนนั้นกันอะไรนี้เป็นต้นนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
3: มันก็น่าอาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้ที่อยากทำได้เดี๋ยวเวลามันก็จะช่วยทำให้ทุกคนก็ลืมกันไป
4: ก็อันนี้มันก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งไง
3: เหมือน24มิถุนายนี่ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใครมาลำลึกแล้วนะอาจารย์นะ
4: ก็มีฮะยังมีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์สำคัญไง
3: แต่ว่าก่อนหน้านี้เอาว่าสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นงาน
4: กิจกรรมที่ใหญ่
3: กิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มีคนเข้าร่วมกันอะไรกันต่างๆเนี่ยก็สำคัญนะแต่ว่าดูแล้วมันค่อยๆเงียบลงไปเป็นลำดับผมจึงยกว่าเอ๊ะถ้าไอเหตุการณ์ที่มันห่างกันมาต้องนาน2475เนี่ยดูแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วน่าจะเป็นความตั้งใจนะที่อยากจะทำให้ทุกคนก็ค่อยๆลืมกันไปเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาก็อาจจะในท้ายที่สุดก็จะไปนะครับเนาะในทิศทางเดียวกันก็เป็นไปได้
4: ซึ่งเราก็ไม่ควรจะทำให้เกิดเช่นนั้นนะนะเพราะไม่งั้นสังคมมันก็จะไม่พัฒนาก้าวหน้าต่อไปแล้วก็มันก็จะไม่มีหลักอะไรที่ยึดเหนี่ยวอ่ะผมมองนะใครมีอำนาจใครสามารถที่จะเขียนประวัติศาสตร์ได้ก็เขียนเพราะชนะ แต่ว่าไม่ได้ยึดความจริงไงมันก็ผมว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีในระยะยาวแล้วไม่ดีครับจริงๆเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยยังทิ้งมรดกที่เป็นปัญหามาจนถึงวันนี้เลยนะก็คือเรื่องการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยหลังการยึดอำนาจ6ตุลา19เพียงไม่กี่วันเนี่ยคณะรัฐประหารก็ออกคำสั่งของคณะรัฐประหารนะในการแก้ไขมาตรา112คือเดิมเนี่ยมาตรา112เนี่ยโทษมันจะไม่หนักเท่านี้นะแล้วก็ขอบเขตของโทษเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าวันเนี้ยซึ่งกฎหมายอันนี้ยังใช้อยู่นะคุณประสานผ่านมา50ปีนี่ยังใช้อยู
3: ่ครับ
4: เดิมเนี่ยคือโทษไม่เกิน7ปีไม่เกิน7ปีก็หมายความว่าถ้าศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีเจตนาที่เป็นอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย
3: ์
4: แต่ว่าแก้โทษเนี่ยก็แก้เป็น3ถึง15ปี

0: นที่ถูกกล่าวโทษมาตรา112
1: ไม่รวมนี้มั้งก็จะรวมก็ถ้าพูดง่ายๆว่าก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผู้นำคดีการเมืองตั้งแต่ยุคพันธมิตรยุคนปช.แล้วก็ยุคอะไรคุณสุเทพเนี่ย
0: ครับ
1: อะไรกปปส.อะไรพวกนี้นะเป็นเรื่อยๆมาของปี63 64ของพวกเด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะได้นิรโทษถ้าไม่ใช่เป็นคดี12
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นคดีชุมนุมคดีอะไรเนี่ยจริงเป็นคดีถ้าเป็นเรื่องการเมืองนะไม่ใช่คดีอาญานะถ้าเป็นส่วนคือเป็นคดีอาญาหมายถึงว่ามีเรื่องของการทำร้ายการต่อสู้ทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ว่าไปส่วนนึง
0: ก็จะเป็นก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพวกนั้น
1: ก็สภาชุดนี้ที่เขาสภาส่วนใหญ่แล้วผมก็คิดว่าก็มาจากคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนครอบกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวมา
0: ใช่ครับ
1: ก็มันเป็นส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยถ้าดูอดีตเขาที่เขามีบทบาทอยู่ในมีอำนาจทางการเมืองปัจจุบันนะทั้งในสภาผู้แทนทั้งในสภาวุฒิสภาแล้วก็ในรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาจากการเมืองแบบบ้านใหญ่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อนใช่ไหมอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็พูดง่ายๆเป็นเครือข่ายระบบอุปถัมภ์เป็นเครือข่ายระบบอุปถัมภ์กับทางกลไกรัฐ
0: แล้วส่วนมากก็มอง
1: ผู้รับเหมาม
0: องประโยชน์เฉพาะหน้า
1: เป็นผู้รับเหมาทำการค้าทำธุรกิจเข้าสู่การเมืองเพื่อที่จะ
0: ปกป้องธุรกิจตัวเองด้วย
1: เพิ่มพูนไอ้มูลค่าทางการค้าแล้วก็ปกป้องธุรกิจของตัวเองแล้วก็ขยับขึ้นมาจากการเมืองท้องถิ่นขึ้นมาเป็นการเมืองระดับชาติเพราะเราดูจากฐานแล้วเนี่ยมันไม่มีฐานไม่มีฐานคิดหรือว่าไม่มีฐานอุดมการณ์อะไรเลยที่จะไป
0: ค
1: ิดอ่านในเรื่องที่จะทำให้
0: วางระบบวางระบบให้ประเทศ
1: ให้ทำยังไงให้ประชาชนมีอำนาจมีเสียงของประชาชนคือเสียงที่จะตัดสินใจ
0: ครับ
1: อะไรต่างๆไม่ได้ปูพื้นไม่ได้เคยแสดงภูมิในเรื่องเหล่านี้กันเลย
0: ก็เป็นส่วนมากเป็นธุรกิจรับเหมาเยอะฮะคุณไพศาล
1: ใช่เข้ามา
0: เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มส่งลูกหลานเข้ามาก็จะเป็นผู้ที่มีการศึกษามากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ
1: แต่ยังอยู่ในกงสีอ่ะยังอยู่ในกง
0: มากใหญ่ใช่ครับ
1: กงสีของธุรกิจที่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่กินค่าเช่าทางเศรษฐกิจใช
0: ่ไหมใช่ economic nation
1: ใช่มาก็จะเป็นอย่างนี
0: ้ก็ยังต้องใช้เวลาครับก็ตอนนี้คนเดือนตุลาก็อายุ70แล้วใช่ไหม
1: 70ไป
0: ก็ถ้าก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอ่ะอยู่สัก90อัพอ
1: ่
0: ะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่อ่ะต้องใช้
1: ได้ออกจากบ้านไปเรียกร้องอะไรกันต่อใช่ไหมอย่าลืมใส่ฟันปลอมไปด้วยนะ
0: ทุกอย่าง
1: ต้อง
0: ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลา
1: ครับเอาวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม

0: 10ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

เย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกล

ของขวัญตะวันไว้คราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าละวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าละวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าละวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชดำรัสไว้เมื่อปีพุทธศักราช2538เริ่มจากการเข้าใจและแก้ไขที่รากฐานจึงจะยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่แต่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษาในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2503ความว่าครูเปรียบเสมือนเส้นทางสู่ประตูแห่งความรู้เป็นแกนหลักสำคัญของการเรียนรู้เป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดความเอาใจใส่ส่งเสริมและจัดการให้ผู้เรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้เติบโตเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้และความคิดเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและมีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตเพื่อเปิดประตูสู่อนาคตข้างหน้าครูไม่เพียงแต่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังสั่งสอนให้ศิษย์มีทักษะชีวิตมีทักษะทางสังคมการทำงานการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับลูกศิษย์ของเราในการที่จะไปสู่การดำเนินชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ตามสมควรและสามารถที่จะปรับตัวให้ซึ่งเป็นบทบาทของครูไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ครูยังเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ผู้จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตถือเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างคนดีสู่อนาคตของชาติบ้าน

านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
2: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: เศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆจากอาจารย์นามอุโคตหวังหงเลี่ยงแห่งมหาวิทยาลัยชิงหัวที่เยี่ยมยอดมากๆครับยามจิตใจสงบนอนลงไตร่ตรองคิดดูดีๆการดำรงชีวิตอยู่นั้นไม่ใช่ง่ายแม้รู้ดีแน่ชัดว่าต่อไปหลังจากนั้นก็ต้องตายก็ยังพยายามที่จะมีชีวิตอยู่สังคมที่สับสนวุ่นวายจิตใจคนที่ยากแท้อย่างถึงความผูกพันที่ไม่อาจปล่อยวางสุขทุกข์ที่ไม่จบสิ้นหนทางยากลำบากที่ไม่รู้จบความเบื่อหน่ายที่ไม่รู้จบสิ้นวันวานที่ไม่อาจลืมวันนี้ที่แสนจะวุ่นวายวันพรุ่งนี้ไม่อาจคาดเดาสุดท้ายไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อใดนี่คือชีวิตของคนเราดังนั้นไม่ว่าจะเหนื่อยจะยุ่งวุ่นวายเท่าไหร่อย่าลืมที่จะรักตัวเองทำเพื่อตัวเองบ้างในบางครั้งใช้เงินเมื่อมีโอกาสไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้ดีก็เหมือนสภาพอากาศพยากรณ์ได้แต่ก็มักจะมีสิ่งเหนือความคาดหมายไม่ว่าสุขสดใสหรือเศร้าหมองจิตที่เป็นสุขคือทรัพย์สมบัติที่ใครก็ไม่อาจแย่งเอาไปได้ทำทุกวันให้ดีที่สุดดูแลร่างกายหนึ่งเดียวของเราคือการดูแลรักษาที่ดีที่สุดนิ่งเมื่อประสบความสำเร็จอดทนเมื่อล้มเหลวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวาสนาคือการใช้ชีวิตเปิดใจกว้างแต่ฌานฉลาดของทัศนคติต่อชีวิตเราทุกคนนั้นต่างก็มีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นควรให้อภัยแค่แก่กันและกันทุกคนล้วนมีข้อดีดังนั้นควรชื่นชมซึ่งกันและกันทุกคนล้วนมีนิสัยส่วนตัวดังนั้นควรอ่อนข้อให้กันและกันทุกคนล้วนแตกต่างดังนั้นควรยอมรับซึ่งกันและกันคนล้วนมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจดังนั้นจึงควรปลอบโยนซึ่งกันและกันคนล้วนมีความสุขจึงควรแบ่งปันซึ่งกันและกันเพราะเรามีบุญวาสนาจึงได้มาพบกันดังนั้นขอให้ทนุถนอมทุกคนในครอบครัวเพื่อนฝูงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันปีหลังจากนี้ท่านเอารถยนต์เบนซ์ BM ปัจจุบันให้แก่ลูกๆพวกเขาก็จะพูดว่ารถเก่าไปแล้ว10ปีหลังจากนี้ท่านให้ Apple iPhone 11s แก่ให้แก่ลูกๆพวกเขาก็จะพูดว่าอย่ามาล้อเล่นเลย10ปีหลังจากนี้ท่านนอนป่วยบนเตียงกอดกองสมุดบัญชีเงินฝากต้องให้ลูกชายลูกสาวเทอุจจาระปัสสาวะลูกๆของท่านก็จะพูดว่าจ้างแม่บ้านเถิด10ปีหลังจากนี้หากเรายังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงยังสามารถไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆออกกำลังกายหรือเต้นรำลูกๆของพวกเราก็คงจะต้องพูดว่า
พ่อและแม่นี้เป็นคนฉลาดมากๆของขวัญให้ลูกๆที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพ่อแม่ตลอดชีวิตของคนเรามีสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานไม่ให้เป็นภาระของสังคมเรื่องที่สองดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้เป็นภาระแก่บุตรหลานผ่านไปอีกไม่กี่ปีพวกเราก็ล้วนต้องจากไปหากจะพูดถึงโลกนี้พวกเราล้วนไม่มีความหมายอะไรเราต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิตยึดมั่นทั้งชีวิตล้วนไม่อาจนำติดตัวไปได้เกิดมาชาตินี้ไม่ว่ายากดีมีจนล้วนต้องเดินมาจนถึงสุดท้ายเมื่อตายจากไปเมื่อหันกลับมามองตลอดชีวิตของเราล้วนเป็นความว่างเปล่าดังนั้นนับแต่บัดนี้เราต้องตั้งใจใช้ชีวิตมีความสุขกายสบายใจในทุกวันเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ชั่วพริบตาเดียวต่างล้วนจากไปหาประโยชน์อันใดไม่ได้จงทำดีต่อทุกคนชีวิตหนึ่งสั้นนักคนเคยสัญญากันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไปแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเหลือเป็นเพียงอดีตสัญญากันไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยบางคนนัดกันไว้ว่าพรุ่งนี้พบกันนะแต่พอตื่นขึ้นมาพบว่าต้องอยู่กันคนละโลกดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่อย่าพลาดโอกาสในการที่จะได้พบปะกับคนที่เรารักเพื่อนที่ร่วมสู้กันมาเพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานรักกันเมื่อยังมีโอกาสโอบกอดกันเมื่อยังทำได้อย่าปล่อยมือที่จูงกันมาไปเที่ยวเล่นเมื่อยังสามารถไปได้ดูแลเอาใจใส่คนรอบกายอย่าโกรธกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัยอย่าละเลยกับคนที่คุณรักไม่มีคนที่โง่ที่สุดมีแต่คนที่แกล้งโง่เพื่อคุณให้อภัยคุณเพราะไม่ต้องการเสียคุณไปความซื่อสัตย์จึงอยู่ด้วยกันยาวนานรู้จักทนุถนอมจึงสมควรที่จะได้รับเมื่อได้รับประโยชน์จงอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลอย่าลืมที่จะให้อภัยคนอื่นเมื่อเก่งกว่าก็อย่าหัวเราะเยาะคนอื่นเก่งเกินไปนั้นมีแต่คนรังเกียจจู้จี้จุกจิกเกินไปมีแต่คนรำคาญเย่อหยิ่งเกินไปมีแต่คนหลีกหนีเราเกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ว่างเปล่าทำไมจึงต้องหมกบุ่นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อาจปล่อยวางพูดมากไปก็ทำร้ายคนอื่นเครียดแค้นเกินไปก็ทำร้ายจิตใจไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายจิตใจนั่นก็คือการปล่อยวางชั่วชีวิตนี้ขอเพียงรู้จักปล่อยวางเป็นตัวของตัวเองไม่ทำเรื่องที่ระอายใจโลกนี้ล้วนมีเหตุขัดแย้งมากมายเอาชนะแล้วสูญเสียศรัทธาผู้คนผลประโยชน์บนโลกนี้มากมายพอเพียงก็พออย่าเห็นผลประโยชน์มีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ใจเป็นสุขวันเวลาก็ผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองชีวิตนี้จึงจะมีค่าคิดมากไปทำให้กังวลใส่ใจมากไป
ก็จะถูกครอบงำมุ่งหวังมากไปก็จะเป็นทุกข์ดูแลทนุถนอมคนที่อยู่ข้างกายเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือเปล่าในชาติหน้ารู้จักหาความสุขกับปัจจุบันเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกวันขอมอบปรัชญาชีวิตที่ดีนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อนร่วมงานของท่านคนที่รักท่านและคนที่ท่านรักผมเชื่อว่าท่านได้สัมผัสกับความจริงแห่งชีวิต

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

0: E 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M-Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงจริงเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
5: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศนะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ค่ะวันนี้นะอาจารย์เขียนบทความแล้วก็มีซีนารีโอต่างๆแล้วถือว่าเป็น worst case scenario ที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลกได้เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราในฐานะนักลงทุนก็จะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ต้องเตรียมการนะถ้า worst case นั้นๆซีนารีโอนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คะค
6: ่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะแต่ว่
5: า
6: จินตนาการไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเนี่ย
5: ค่ะ
6: มันน่าจะออกมาในรูปไหนนะแล้วก็คงไม่ถูกต้อง 100% นะอาจจะถูกต้องบางส่วนนะก็ต้องมีหลายซีนาริโอไงเผื่อว่าจะครอบคลุมพอดูๆแล้วถ้าจะเกิดก็เกิดแบบนี้แหละนะแต่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไม่รู้นะแต่โอกาสเกิดถามว่ามีไหมน่าจะมีนะ
5: อาจารย์ค่ะก่อนที่จะเข้านิดนึงค่ะอาจารย์พอดีมีคำถามเข้ามาด้วยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ตามเวียดนามอยู่แล้วเพราะว่า GDP ไตรมาส3เวียดนามเขาออกมาสั้นๆเดี๋ยวถามอาจารย์โตมากเลยอาจารย์เฉียด 10% เลย 9.9% อาจารย์มองยังไงคะอันนี้ถือว่าร้อนแรงไหมบางคนก็บอกว่ามันร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ภาพหลังจากนี้รวมถึงเซกเตอร์และการลงทุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มองยังไงคะสั้นๆ
6: เศรษฐกิจเขาดีมากนะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางเลยที่จะรับอานิสงส์จากอะไรหลายๆเรื่องนะ
5: จ
6: ีวาโพลิติกเลยอะไรเลยเนี่ยถ้าคนอยากจะติดเนี่ยก็ต้องมาเวียดนามแล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะรองรับได้แล้วของเขาเนี่ยได้จริงนะฮะของเราเองก็บอกว่าเยอะแต่ว่าหลายคนก็พูดบอกว่าเอ๊ะจริงๆลงทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าขอไว้เฉยๆนะขออนุญาตขอ BOI ไว้ก่อนแต่ว่าถึงเวลาจะไม่เคยลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะตอนขอมันไม่ยอมเสียแค่ทำเรื่องนิดหน่อยเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะแต่ของเวียดนามเข้ามาจริงใช่ไหมแล้วตอนหลังนี่ก็เริ่มบอกว่าเขาจะเริ่มบุกอีกแนวหนึ่งละคือจะทำเซมิคอนดักเตอร์เลยนะทำชิปทำอะไรเลยคือของเขาคิดใหญ่มากนะแล้วเขาคิดว่าคนของเขาทำได้ศักยภาพของแรงงานเขาเนี่ยเก่งทางด้านนี้นะเขาก็จะได้พวกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เศรษฐกิจก็บูมแหลกเลยแต่ว่าตลาดเวียดนามเนี่ยนาทีเนี่ยคือต่างชาติยังเข้าไม่ได้คือเข้าได้เหมือนกันแต่น้อยมากใช่ไหม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แค่ของฟิสซี่ MSCI ยังไม่มา
5: MSCI
6: แต่ว่าแล้วเขายังมีปัญหาอื่นเช่นสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยตึงเพราะลงทุนเยอะเกินใช่ไหมลงทุนเยอะเกินมันก็ตึงพอเงินตึงเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นหายากคนที่มีเงินสดส่วนใหญ่เขามีฐานะเขาก็ไปลงทุนแต่ real investment ใช่ไหมจะลงทุนทำโรงงานเลยซึ่งมันมีโอกาสเยอะมากจำได้ว่าประเทศไทยสมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือคนที่มีเงินทั้งหลายทำโรงงานรวยเร็วนะกำไรดีรวยเร็วเพราะว่าเขาได้เปรียบไงนะผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่ำเพราะนั้นเขาก็สามารถจะส่งออกได้มโหฬารก็เลยทำให้นาทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ฐานวิ่งเท่าไหร่นะของตลาดนี่นะทั้งที่ต่อให้กำไรดียังไงเนี่ยมันก็ไม่มาเพราะว่าคนเขาแบบเอาไปซื้อหุ้นไงถ้าคนไม่ซื้อหุ้นมันก็ไม่รู้ขึ้นยังไงต่างชาติที่เป็นองค์กรใหญ่ๆจะมาสถาบันใหญ่ๆต้องเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดีเลยนะก็คือทรงๆอ่ะยังติดลบอยู่สัก 2-3% จากต้นปีแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ได้มาตั้งแต่หลายปีก่อนละเพราะนั้นดัชนีเขาก็ยังพันใกล้ๆ1,800อยู่1,700กว่าลงมาหน่อยแต่ว่าก็ต้องรอต่อไปดูพื้นฐานจริงๆนะก็ใจเย็นๆแล้วก็คิดว่าเมื่อสถานการณ์เงินดีขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นดอกเบี้ยลดลงหรืออะไรก็ตามหรือต่างชาติเข้ามาได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะถึงตอนนั้นอาจจะพุ่งเลยเพราะมันต้องรอถ้ารอไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงแต่ผลอะไรเขาก็ใช้ได้นะคือรอก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะก็นี่ความเห็นผมนะ
5: ค่ะอย่างหุ้นขอถามอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันอาจารย์อย่าง FPT อย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจารย์ก็ยังรอแม้แล้วก็วันนี้ดีอาร์ในบ้านเรามีทำโลด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์สั้นๆ
6: ก็จริงๆก็ผมไม่ทำอะไรเราลงทุนระยะยาวเรามองไกลมาก
5: ค่ะ
6: คือตัวเนี้ยมันลงมาหนักเพราะว่าคนกลัวกันว่ามันจะถูกดิสรัปโดย AIใช่ไหมอีกหน่อยก็คนจะเลิกเขียนโปรแกรมคนจะไม่จ้างคุณหรือจ้างถูกๆอะไรคุณก็ไม่มีกำไรแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่เขายังกำไรดีอยู่นะแล้วก็เติบโตด้วยคือมีแบ็คล็อกสูงขึ้นอะไรคือมีคนมาจ้างเขาเพิ่มอ่ะโครงการก็ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นการบอกว่าAI อาจจะใช้ได้กับพวกเล็กๆอ่ะนะคุณกิจการเล็กๆคุณก็สั่งมันเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้แต่บริษัทจับใหญ่ระดับของข้อระดับโลกนะเช่นสายการบินโบอิ้งไม่ใช่ ผู้ผลิตเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยอย่างใหญ่อย่างโตนะพวกเนี้ยผลิตเครื่องบินใหญ่ๆซึ่งโหเอาบริษัทใหญ่พวกเนี้ยมันอาศัยมันดับออกให้สั่ง AI ทำเนี่ยพาขึ้นมาคุณตายหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยคุณทำเสร็จคุณใช้ AI สั่งปุ๊บเนี่ยว่าหลัง AI มันมาแฮกคุณมันรู้แล้วว่ามันเป็นคนคิดเองเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรคือมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาก็เลยยังได้โครงการใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าอนาคตที่จะอะไรยังไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดจะมาเกิดแค่ไหนผมก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เราเป็น VI ระยะยาวก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปทำอะไร
5: ค่ะ
6: นะ
5: ค่ะอาจารย์ก็รอต่อเราก็รอได้นะแต่เราก็เชื่อมั่นในศักยภาพอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
6: ์
5: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนั้นมาเข้าประเด็นเรื่องของฉากทัศน์ซีนาริโอเวอร์สเคสที่มีโอกาสจะเกิดดีกว่าเนาะอาจารย์ทำมาให้หลายมุมเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอาจารย์
6: ก็ทำเป็นดับเหมือนกับหนังซีรีส์เลยนะทีนี้เอพิโซด1 2 3 4อะไรบ้าไปน
5: ะ
6: ก็ผมคิดว่าถ้ามันจะเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันมี2-3 4ในซีนาริโอแรกนี้ก็คือเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำไรที่น่าผิดหวังนะ
5: ค่ะ
6: คือไอเนี้ยเป็นตัวก่อให้เกิดวิกฤตนะกำไรที่น่าผิดหวังของบริษัท AI ทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็ยังดีเยอะดีเลิศหมดนะดีเลิศจนกระทั่งว่าถ้าเกิดคุณแย่ลงปุ๊บเนี่ยคนจะตกใจแล้วอาจจะเปลี่ยนแล้วก็เทขายหุ้นเพราะหุ้นมันแพงมากใช่ไหม
5: ค่ะ
6: นี่ก็คือเริ่มเป็นอย่างนี้ว่านาทีเนี่ยฉากแรกเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยตอนกำลังวิ่งแบบใช่ไหม10 ปีเนี่ย5%กว่าละ5%เกือบครึ่งละซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรซึ่งรุนแรงแล้วก็ผมเองนะเรานั่งอยู่ที่เมืองไทยนะถ้าคุณมีความเรียกว่าโอกาสลงทุนไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมถ้าคุณถ้ารัฐบาลไทยออกบอก5%กว่าโอ้โหจะ30 ปี6%อะไรเงี้ยมันบ้าไหมผมบอกซื้อเลยแล้วก็เก็บเลยคุณมีเงินก้อนนี้คุณคูณออกมาแล้วว่าภายใน30 ปีข้างหน้าหรือ10 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยเด็ดเลยนะ5-6%นะคุณเอาไหมโอ้โหแย่งกันนะตอนนี้คนอเมริกันก็เริ่มนะเริ่มซื้อแล้วนะพวกรายย่อยพวกบุคคลธรรมดาเพราะเขาบอกว่าไม่มีแล้ว อย่างเงี้ยแล้วคุณล็อกไว้อะไรคุณไม่ขายไม่อะไรคุณได้ทุกปีปีละเกือบ 5-6% ใช่ไหมไม่มีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเงินดอลลาร์อย่างเราถ้าไปซื้อนี่เรายังเสี่ยงนะว่าถ้าวันไหนถ้าเวลาผ่านเป็น10ปีของตัวนี้ดอลลาร์มันตกนู่นนี่คุณขาดทุนแต่เขาไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จับตาดูกันอยู่ว่ามันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวแรกที่น่ากลัวที่สุดนะอันที่สองเนี่ยการลงทุน AI ฉากที่สองมาก็ยังเห็นเลยว่าโอ้โหลงทุนแบบ5-8 บริษัทที่ทำ AI ใหญ่จังเนี่ยกู้เงินอาจจะไม่กู้ออกพันธบัตรบ้างอาจจะมีเงินส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใช้เงินเป็น10 ล้านล้านเหรียญบ้าเลย300 กว่าล้านล้านบาทอย่างเงี้ยเท่ากับก็เรียกว่างบประมาณประเทศไทย100 ปีอะไรแบบบ้านะมันระดับนั้นเนี่ยมันก็ใช้เงินกันอุตลุดเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าต้องลงเพราะมันจะเป็นฟิวเจอร์ใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าคุณคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจะมาในอนาคตเพราะคนจะใช้กันทั้งโลกแต่ตอนนี้มันก็เริ่มปรากฏการณ์ว่าราคามันถูกลงใช่ไหมคุณอะลงทุนไปก็หวังว่าจะขายได้ราคานี้จะมาแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าปริมาณก็ยังเพิ่มเยอะนะแต่ราคาเริ่มลงนะต่อหน่วยเริ่มลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแข่งกัน 6-7 บริษัทนะแถมฟรีแจกฟรีลดราคานู่นนี่เต็มไปหมดปรากฏว่ายอดขายมันโตช้ากว่าที่คิดตอนนี้อาจจะยังนะแต่ว่ามันจะเริ่มละถ้าคุณเริ่มแข่งไปแล้วคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ลดลงละเพราะว่าเขาใช้แล้วไงจะเดิมทีไม่ได้ใช้มันก็เข้ามาใช้ก็เพิ่มพอถึงจุดนี้อย่างผมถามหลายคนมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหม ChatGPT มีนู่นนี่นี่จ่ายตังค์กัน3-4 อัน
5: ค่ะ
6: แต่ผมว่าตอนนี้จะเอาอีกไหมก็แบบพอแล้วมันเยอะพอแล้วก็จะหยุดนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะในขณะที่ตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าให้คุณลงทุนเนี่ยมันต้นทุนมันเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในขณะที่รายได้เนี่ยจับไม่เพิ่มเท่ากันมาร์จิ้นมันก็จะเริ่มลดใช่ไหมเริ่มลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คนก็เริ่มเห็นแล้วว่าไอ้กำไรไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยมาเพราะต้นทุนมันเพิ่มเยอะผลประกอบการไม่ค่อยดีก็จะตั้งคำถามแล้วว่าเอ้นี่มันคุ้มค่าใช่ที่จะไปลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยนะที่บริษัทพวกนี้จะลงทุนกันขนาดนี้ทั้งที่ว่าถึงวันที่คุณเปิดใช้จริงๆเนี่ยต้นทุนเพิ่มมหาศาลแต่รายได้เพิ่มน้อยกว่าเยอะก็ยิ่งแข่งกันแล้วก็อนาคตจะมีโอกาสว่าคุณก็เพิ่มราคาไม่ได้หรอกเพราะว่านอกจากคู่แข่งของคุณแล้วเนี่ยมันยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นของจีนจะมาถูกกับกันเยอะใช่ไหมอีกหน่อยว่าบริษัทก็บอกเฮ้ยเราใช้ต้นทุนเยอะก็ใช้ของจีนใช่ไหมคือคุณภาพมันอาจจะต่ำกว่าแต่ว่ามันพอใช้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่างเช่นที่ว่าคือคนจะใช้แอปพลายเข้าไปเยอะไปทุกอย่างในชีวิตประจำวันจะใช้ AI หมดเพราะนั้นมันจะใช้โมโหลานแต่ถ้าจริงๆมันไม่เป็นถึงขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาก็บอกว่าผมจะเอามันเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ทำไมมันพอแล้วนะใช่ไหมแล้วทุกวันนี้อย่างผมเนี่ยผมใช้เฉพาะให้มันตอบคำถามบางอย่างแต่ไม่ได้หลายคนก็บอกนะอีกหน่อยอ่ะมันจะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ในนู่นในนี
5: ้ค่ะ
6: นะทุกชิ้นทุกอย่างในบ้านคุณจะมีAI บอกหมดเลยเปิดตู้เย็นออกมาปุ๊บรู้เลยว่าไข่จะหมดอะไรสั่งได้อะไรในข้อเท็จจริงอ่ะมันอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีหรอกคนอ่ะมันไม่ต้องความต้องการขนาดเพอร์เฟคขนาดนั้นนะไข่มันจะหายไปสักวัน2วันไม่เป็นไรคือเลิกจะใช้ไปทำไมถ้ามันแพงถึงบอกผมตกจะไม่แพงนะแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้ทำไมมันก็เป็นต้นทุนนะผมก็เนี่ยชีวิตก็แค่นี้ก็พอที่คนบอกว่าโอ้ต่อไปมันจะทำอะไรมันบอกได้เลยว่าของหมดอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องทำมันสั่งงานในระบบเฮ้ยไม่เอาว่าผมกลัวเหมือนกันนอกจากเสียค่าใช้จ่ายยาซึ่งไม่จำเป็นเนี่ยนะผมก็ยังอยากจะพูดง่ายๆผมก็อยากจะออกกำลังบ้างอาจจะเอาจะคิดมากแล้วอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันดูแบบมันไม่ใช่อ่ะนะ ยังไม่มีใครรู้นะยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะค่อยๆลดค่าลดราคาลงซึ่งทุกอันก็เป็นอย่างนี้นะคุณบิวในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมาเนี่ยจะมาราคามันจะตกสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์นะเดือนหนึ่งเสียโอ้ต้องเท่าไหร่หลายพันบาทเครื่องไป
5: ขา
6: ดลดอะไรเลยแต่มันถึงมันจะใช้เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้เยอะเพียงพอถ้าคุณไปลงทุนเยอะเกินไปใช่ไหม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นี่เป็นที่ผมดูนะทีนี้ก็เลยแบบว่าพอถึงจุดนึงนะมันก็ต้องกู้เงินเพิ่มเรื่อยนะจำนวนเงินกู้ก็เพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็วันหนึ่งก็แบบว่าโครงการยักษ์บางโครงการเนี่ยของบริษัทใหญ่ๆบางทีบอกว่าโครงการตัวนี้ต้องหยุดละเพราะเขาก็รู้ว่าสร้างเสร็จไปมันไม่ capacity มันก็เหลือแล้วมันก็จะอ้างว่าไฟไม่พอนู่นนี่อะไรก็ว่าไปเรื่อยนะมันจะเริ่มขุกขักละนะบางตัวก็บางโครงการก็เริ่มไม่คุ้มค่านะเริ่มมาอย่างนี้นะใช่ไหม
5: ค่ะ
6: จะถึงฉากอีกฉากหนึ่งที่หนักเลยมันเริ่มเห็นใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆเลยนะ disappoint เลยคือประกาศงบประมาณแล้วเฮ้ยโอ้โหตั้งโตแต่ว่าโตน้อยไปเยอะ
5: ค่ะ
6: ต่อมาประกาศอีกไตรมาสต่อมาก็ยังลดลงพอทีนี้คนมันก็เริ่มแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้ว
5: ขาดความเชื่อมั่น
6: ขาดความเชื่อมั่น
5: การขายออกมา
6: ขายหุ้นนะขายหุ้นนะพวกมาจิ้นก็เริ่มโดนกันละเพราะใช้มาจิ้นกันเยอะใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ได้ถึงจุดหนึ่งก็เงินเรื่องเงินละใช่ไหมเรื่องเงินว่านี่จะต้องมีปัญหาเพราะว่ามันขาดทุนมันนู่นมันนี่ไอ้ขาดทุนนี่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้บริษัทไอ้คนที่ให้กู้อ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะเรามี exposure เขาเยอะเลยหยุดก่อนมันก็จะเริ่มมีปัญหาว่าระดมเงินใหม่มาทดแทนเงินกลับไม่ได้เพราะหนี้พวกนี้มันไม่ยาวตลอดชีวิตอย่างบางทีก็3ปี10ปี5ปีมันถึงก็ดิวถึงดิวเนี่ยแล้วคนใหม่เขาบอกโอ๊ยพอดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจแล้วตอนนี้กำไรมันลดลงแต่ราคามันแข่งกันบ้าเลยใช่ไหมทีนี้มันก็เริ่มบริษัทเริ่มมีปัญหาสักแห่งเดียวเท่านั้นผมไม่รู้นะมี7บริษัทอย่างเงี้ยอาจจะมีบริษัทหนึ่งบอกมันไม่สำเร็จเลยหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมคนใช้น้อยคนทิ้งคนอะไรคนก็จะเลือกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอมีปัญหาปุ๊บทีเนี้ยเสร็จเลยนะฆ่ากันเลยทีเนี้ยล้มเงินก็จะเหลือผู้ชนะแล้วผมก็คิดว่ามันจะในอนาคตเนี่ยไม่มีบริษัทไหนหรอกที่คอนโทรลในเรื่องของ AI เต็มที่มันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละจุด Facebook อาจจะเชี่ยวชาญ AI แบบนี้ที่ทำอะไรไอ้นี่ก็พูดคลอสอาจจะบอกเชี่ยวชาญพวก professional คนที่เป็นสถาปนิกคนที่เป็นอะไรที่จะต้องคำนวณที่อะไรก็จะใช้พวกนี้มันก็จะมีแยกไปจ้า
5: ค่ะ
6: แล้วก็อย่างเงี้ยคือหุ้นก็จะตกมา 40% เป็นวิกฤตแต่ตอนนั้นอ่ะตัวธุรกิจ AI แต่การใช้ AI ไม่มีลดเลยนะเพิ่มตลอดดีตลอดแต่ว่ามันไม่ได้เงินขนาดนั้นและหลายตัวเนี่ยบริษัทก็เจ๊งด้วยง่ายต้องจัดหนี้ศูนย์ไปอะไรไปลงทุนไปแล้วมันไม่ได้เงินใช่ไหมมันก็จะแย่บริษัทก็จะเลือกแล้วไม่ใช่เลือกอ่ะตลาดเลือกเองว่าตัวไหนจะชนะ AI ทางด้านไหนตัวนี้ชนะทางด้าน physical AI ตัวนี้ชนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ professional อันนี้บุคคลธรรมดาใช้กันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวบริษัทที่ยังอยู่รอดก็จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาจากราคาหุ้นผมไม่รู้สมัยที่ปี2000เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ตกไป 80-90% เลยใช้เวลา10ปี20ปีจะกลับมาที่เก่าไม่มีใครรู้ซีนาริโอตัวนี
5: ้ต่อให้เราเลือกผู้ชนะแล้วผู้ที่แข็งแรงที่สุดแล้วมันก็ลงมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ
6: คืออย่างนี
5: ้
6: ต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่มีผู้ชนะที่เป็นเด็ดขาดหรอกมันจะน่าจะพกเซกเตอร์ไอ้5-7บริษัทเนี่ยจริงๆอยู่รอดหมดอาจจะอยู่รอดหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่เด่นแล้วไงมันจะบอกว่าเฮ้ยที่เขาเด่นเนี่ยอย่าง Facebook ก็จะบอกว่าพวกโซเชียลพวกอะไรอันนี้เขาเด่นแต่ที่อื่นเนี่ยสู้ไม่ได้ละมันจะมีบริษัทอื่นอย่างเช่น Tesla เขาก็จะบอกว่าเขาเก่งทางด้านรถยนต์อะไรก็ว่ากันไป ใช่ไหมทุกคนก็จะมีอะไรล่ะก็เหมือนปัจจุบันเนี่ย Google ก็เก่งทั้งด้านอะไรนู่นนี่อันนี้ก็ Microsoft เป็นอย่างนี้ Apple เป็นอย่างนี้มันก็จะแยกแยกกันไปมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่บอกชนะทุกอันมันไม่มีหรอกมีบริษัทเดียวแล้วชนะทุกอันเนี่ยอันนี้คือต้องใหญ่กว่าคนอื่นเยอะทุกวันนี้7บริษัทนี่มันแข่งกันทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันก็จะฆ่ากันนะช่วงที่มันกำลังฆ่ากันอยู่เนี่ยวุ่นกับระเบิดเน่าเลยแต่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับ AI นะมันเติบโตตลอดอ่ะมันยังไงมันก็เติบโตตลอดโลกนี้ขาดมันไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่า AI หายไปแล้วเขาเลิกนิยมมันไม่มีหรอกนะเขาก็เอาไปใช้ไปเลยแล้วก็ถึงวันนั้นก็คนก็จะเริ่มรู้แล้วว่า AI ไอ้เนี่ยเซกเตอร์เนี่ยมันทำเงินเท่าไหร่มันอะไรเท่าไหร่ไม่เท่ากันนะไอ้นี่มันบอกว่ามันจับได้เฉพาะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้มันเล็กกว่าเลยมันก็จะเริ่มเห็นแล้วแยกแยะได้แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะดีทุกอย่างใช่ไหมจะดีทุกอย่างแล้วก็โลกก็จะกลับมาเป็นประเด็นว่าทุกวันนี้ก็เรื่องของ AI มันก็ไปเรื่อยๆของมันละไม่มีการไปทุ่มเทลงทุนบ้าบอเต็มไปหมดละแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มหากินกำไรก็ไปกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัดไอ้ตัวเน่าๆทิ้งหมดแล้วเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โลกก็เจริญขึ้นนะไม่มีปัญหานะแต่มันไม่มาแทนมนุษย์หรอกความรู้สึกผมเนี่ยมันไอ้ไม่มาแทนหรอกที่บอกว่าคนจะตกงานหมดอะไรหมดคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมก
5: ็
6: คือคนก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ดูว่าเราทำงานอะไรแล้วก็ใช้ AI ตรงไหนแล้วก็เอา AI มาช่วยเพราะนั้นแผนกจะใช้คนไม่เยอะหรอกคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้คนที่ทำกับโฆษณาคนที่ทำกับมาร์เก็ตติ้งอะไรเขาก็จะมี AI ของเขาใช้ AI ไม่สามารถจะไปสั่งอะไรบอกไม่ต้องใช้คนแต่มันใช้คนน้อยลงเยอะนะแล้วก็คนคนนั้นก็ค่อยยังอยู่เขาตอบคนที
5: ่
6: ส่วนเกินก็ต้องไปหาชื่อใหม่ๆที่เข้าไปทำนี่คือ development ของไฮเทคที่ผ่านมาตลอดนะ
5: มัน
6: ค่อยเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงที่ยกตัวอย่างเช่นไอ้เขียนโปรแกรมเนี่ยอย่าง FPT เนี่ยเขาก็จะมีซิสเตอร์ของเขาที่บอก AI มันแทนไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าถึงเวลามันหนูก็เฮ้ยคุณใช้ AI ทำวันหนึ่ง AI มันก็แฮ็กคุณง่ายๆเลยเพราะมันรู้หมดแล้วมันสั่งอะไรมาหมดแล้วมันพอมันฉลาดขึ้นมันบอกว่าแฮ็กได้แล้วจะแฮ็กมันไปเลยถ้าคุณกล้าเลยใช่ไหมถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าที่บอกเอเจนต์ AI อยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างมันจัดการสั่งต่อชอตต่อนะเช่นขายหมดมันสั่งขายมาให้เลยคุณไม่ต้องพิจิตรมันมาส่งที่หน้าบ้านยังไม่ต้องทำอะไรขายดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ไงอาจจะเป็นบอกว่าให้โลกมันก็อย่างเดิมแหละเพียงแต่ว่าเครื่องมือของคนที่ทำเนี่ยมันเยอะมากและประสิทธิภาพสูงมากแต่การตัดสินใจการที่จะสั่งขายจะอะไรเนี่ยเขาก็ยังสั่งเองแล้วก็ไม่ให้ AI ทำอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือก็เหมือนกับที่โลกพัฒนาแล้วเราก็พูดง่ายๆทำงานใช้คอมพิวเตอร์มันก็เลยเร็วขึ้น10เท่าแต่คนก็ยังต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ก็เลยอันนี้เป็นซีนาริโอที่ผมก็พยายามวาดนะทีนี้ไอ้นี่ตะกี้นี้เรียกว่าซีนาริโอที่หนึ่งนะใช่ไหมซีนาริโอที่สองที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นมาอีกด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งคือผมเรียกมาว่าซัพเพิลเบสsudden death นี่คือตายเร็วทันที คนตกใจเลยภายในเวลาแบบ 2-3 เดือน5 เดือน 7 เดือนปึ้งเลยนี่คือ เรื่องที่เกิดทางด้านของการเงินนะ
5: ค่ะ
6: เป็นเรื่องของด้านการเงินแต่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมัน เป็นอะไรซึ่ง
5: ตอนนี้ก็มีเขาเหมือนกันนะอาจารย
6: ์ใช
5: ่ไหมให้สันเล่าดูจากพอร์ตยิวดูจากอะไร
6: น่ากลัวส่วนที่เกิดจากการเงินเนี่ยเกิดปุ๊บพังเลยเพราะว่าการเงินมันเร็วมากไงมันโอนเงินปั๊บๆถ้ามันดูดปั๊บๆถ้ามันไม่ปล่อยเงินกู้ปั๊บๆตายเลยทั้งที่ทุกอย่างยังดีแต่เงินไม่มีขาดความมั่นใจนี่คือเกิดสิ่งที่เกิดมาตลอดส่วนใหญ่นะที่เกิดวิกฤตจริงๆอ่ะการเงินโดยเฉพาะเวลาสถาบันใหญ่ๆล่มสมัยก่อนเลมันบาร์เดอร์ล่มตัวเดียวคนตกใจปั๊บพอการเงินล่มเนี่ยพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยเงินเขาจะยึดกู้ไปกู้มาเป็นใยแมงมุมใหญ่มากทั่วโลกนะมันจะเป็นอย่างนั้นพออันหนึ่งตัดโชคปุ๊บเนี่ยทุกคนหยุดหมดพอหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่มันฐานะการเงินไม่ดีเนี่ยต้องกู้เขาเนี่ยมันตาย พอมันตายก็ยิ่งทำให้หยุดทุกอย่างหยุดเพราะเขาไม่กล้าปล่อยกู้กันเองนะกรณีนี้ผมก็พูดเลยว่าหนึ่งมันเริ่มต้นจากมันควรจะเริ่มต้นจากแบบดอกเบี้ยขึ้นแรงเลยไม่หยุดเลยใช่ไหมเงินเฟ้อก็ไม่หยุดเลยคือโอกาสที่จะดอกเบี้ยลงอ่ะยากเลยอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็พอเกิดเงินช็อคเนี่ยพวกไอ้อินฟราสตรักเจอร์ที่มันกู้เยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้นทุนไม่ไหวมันเยอะนะเพราะพวกนี้กู้หนักมากนะดอกเบี้ยจาก3เคยบอกว่ามันคุ้มค่าตอน 3% ตอนวางโครงการอยู่ๆมันเพิ่มประมาณ 5-6% พุ่งขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยทีนี้ไอ้คนที่จะตายก่อนเนี่ยก็คือพวกที่เรียกว่า private investor กองทุนนะมันมีกองทุนในโลกนี้นะที่ปล่อยเงินกู้นะคุณบิวเคยมาติดต่อผมบ้างอะไรบ้างมันจะมาเลยบอกเอาไหมอย่างผมเคยเจอเนี่ยเขาบอกแล้วอาจารย์มีหุ้นตัวนี้ใช่ไหมเอามาวางปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปใช้ได้ตลอดเลยไม่มีการเรียกเงินอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไม่มีการบอกว่าไอ้ตอนนี้ต้องเรียกมาจิ้นคือพวกนี้เขาจะดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยแต่เขาบอกว่าเขาให้แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเร็วข้ามคืนให้ได้เลยคุณเอาเงินมาวางเอาหุ้นมาวางปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปเลยใช่ไหมแล้วก็ทั้งมันลงมาจนกระทั่งอะไรค่อยคือมันมากมาจิ้นคอเนี่ยมันอะไรเยอะมากเลยคือคุณไม่ต้องห่วงมันลงมายาวต่อให้มันลงมายาวคุณก็ถือได้อะไรเงี้ยใช่ใช่อย่างนั้นนี่ก็พวกหุ้นพวกกองทุนเอกชนที่ให้เงินกู้เนี่ยจะโดนก่อนเลยจะมาเพราะถ้าโครงการมันเจ๊งจะมาไม่มีปัญญาเข้าดูแลหมดสภาพในการที่จะกู้เงินเขาก็ถอนเขาก็อะไรแบบหรือไม่ให้เพิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โป๊ะเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรอบต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆเลยนะมันจะเริ่มเห็นสภาพคล่องว่าคนก็จะมากู้สถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือว่าต้องไปอะไรต่างๆเพราะว่าไอ้พวกนี้เขากู้ทั้งเอกชนกู้เหมือนกู้นอกระบบอยู่อะไรอยู
5: ่
6: พวกกู้นอกระบบมันไม่ให้แล้วมันดึงกลับมันก็จะกระทบกับพวกสถาบันใหญ่ๆใช่ไหม
5: อัน
6: นี้ก็เริ่มปุ๊บก็อย่างที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาขาดความมั่นใจละว่ามันจะไปได้ป่ะแบงก์ก็จะหยุดแล้วถ้าแบงก์ใหญ่สักตัวนึงแบงก์ใหญ่สักตัวนึงในเน็ตเวิร์กใหญ่ๆที่กู้กันบ่อยกันเต็มนะมันมีปัญหาโผล่เลยปัญหาบอกตอนนี้ขาดสภาพคล่องมันโดมิโนเลยเพราะทุกคนหยุดปุ๊บจะเนี่ยทีเนี้ยล่มสลายเลยแล้วก็พวกที่มีหุ้นก็ต้องขายหุ้นเพื่อจะเอาเงินพอขายหุ้นตกไอ้พวกโดนมาจิ้นพวกที่ซื้อหุ้นโดนมาจิ้นถูกเรียกมาจิ้นโอ้ทีนี้ไปกันใหญ่เลยถล่มทลายนะนี่คือเน้นทางด้านการเงินเป็นหลักเลยนะว่าถ้าการเงินมีปัญหาเนี่ยมันจะเร็วมากทันทีนะนี่คือ sudden death คือ scenario นี้อันที่3เนี่ย scenario ที่3เนี่ยคือประกอบกันเลยทั้งด้าน
5: ทั้ง1ทั้ง2มาพร้อมกัน
6: ทั้ง1ทั้ง2มารวมกันคือทั้งสถาบันการเงินก็มีปัญหาทั้งบริษัทที่ทำ AI ก็เริ่มมีปัญหาที่กำไรน้อยลงและบางแห่งต้องเลื่อนโครงการต้องหยุดต้องอะไรต่างๆแบบต้องมาในโกเชียอะไรแล้วสถาบันการเงินสุดท้ายก็ล่มส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าตัวใหญ่ล่มตัวเดียวอ่ะโอ้โหทีเนี้ยตันป่วนหมดเลยนะมันก็จะตามแห่กันไประดับรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยอะไรต่างแล้วมันก็จะกลับสภาพนี้แหละก็คือแบบเดียวกับปี2000ที่แบบว่าพอมันล่มไปเนี่ย 3-4 ปีก็จะมีตัวรอดให้ตัวรอดค่อยๆได้มาเก็บแชร์ลดต้นทุนค่อยๆกินก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยเขาครองละเพราะเขาแข็งแกร่งตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้เราก็จะต้องดูต่อไปว่าตกลงมันจะรอดมันคือใครจะได้อะไรทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะประกาศทีนึงไอ้นี่ก็ประกาศคอร์สปุ๊บโอ้โหชนะ Open AI Open AI โต้กับด้วย GPT นู่น GPT
5: ไอ้นี่ก็กันอยู่เห็นภาพไม่ชัด
6: ก็คือไม่รู้ว่าใครจะชนะนะพูดตรงๆใช่ไหมเราก็ใช้มันไปเรื่อยตอนเนี้ยสมัยก่อนก็เหมือนกันนะคนก็ใช้ Yahoo ต่อมาก็มี Google ออกมาม าแข่งนู่นนี่ Yahoo ก็ค่อยๆตายไปไอ้นี่ขึ้นมาแทนไอ้นี่อะไรขึ้นมาใช่ไหมใช้เวลายาวนะแล้วก็ รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากบริษัทมันไม่แข็งมากหรอกบริษัทแอร์ไม่คือเป็นบริษัทเล็กหน่อยแล้วก็เงินทองก็ไม่รวยขนาดเดี๋ยวนี้เพราะนั้นมันก็พอตายเนี่ยตายแบบประเภทแบบดูถูกไป 95% น่ะคิดดูใช่ไหมเออขนาดนั้นนะแอมไมซอนเนี่ยแหละคิดดูเนี่ยใช่ไหมแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็พอคนอื่นตายพอการแข่งขัน
5: กลับมาได
6: ้พอการแข่งขันหายไปเพราะว่ามันมีคนเน่าคนตายไปอันนี้จะเป็นจุดถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าตกลงใครจะชนะแต่ไม่มีทางที่จะแบบชนะเด็ดขาดทุกการนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็คิดกันเองแล้วกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยคือเรียกว่าอะไรมันต้องเติบโตต่อไปแน่แต่สิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดนะว่าเดี๋ยวมันจะทำอะไรทำลายโลกเลยใช่ไห
5: ม
6: ทำให้โลกคือถ้าคิดทางทฤษฎีนะมันก็ใช่อ่ะแต่ผมก็กลัวๆเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวนะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันจะฆ่าคนร้อยล้านคนภายในสามภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะถ้าถามว่าทางทฤษฎีเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมเขาบอกเช่นตัวอย่างบอกว่าผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มเขาบอกว่าเข้าไปใช้ AI คิดเชื้อโรคประหลาดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเชื้อโรคนี้เชื้อโรคนี้พอเข้าถึงคนมันก็ระบาดเหมือนกับไอ้โควิดแต่มันแรงกว่าเพราะมันผลิตขึ้นมาอะไรต่างๆก็ฆ่าคนไปร้อยล้านเออมันก็พูดได้นะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายมันก็ล้างโลกแต่พวกนี้ก็ฟังไว้แต่ว่าอย่าไปกลัวเกินไป
5: อันนี้เหมือนในหนังเลยฮอลลีวูดเลยนะคะอาจารย
6: ์แต่ว่าในหนังเนี่ยมันพูดถึงขนาดว่ากองทัพโรบอทก็แบบใช่ไหมแต่ไอ้นี่นานนะเพราะว่ากองทัพโรบอทเนี่ยมันไปจับปืนไปยิงไปอะไรไม่ตายแล้วไล่ฆ่าคนเนี่ยมันก็เป็นอะไรซึ่งมันดูแบบเป็นอะไรเลยงั้นเราไปดูสตาร์วอร์เลยมากมายใช่ไหมคนก็ไปคิดอย่างนั้นใช่ไห
5: ม
6: คือของพวกนี้มันอิมเมจินได้อะในภาวะที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงรุนแรงมันก็อิมเมจินไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ขอให้ล้างจานให้เป็นซะก่อนก่อนจะมาฆ่ามันเพราะทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆนะมันไอเก่งขนาดไหนก็ตามแต่มันยังล้างจานไม่ได้มันอาจจะบอกว่ามันทำทิศเรื่องอะไรสูตรสมการอะไรที่เป็นแบบว่านักคณิตศาสตร์คิดไม่ออกมาร้อยปีแต่มันล้างจานไม่ได้นะล้างจาน
5: โดนน้ำไม่ได้
6: ไม่ใช่มันแตกหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่านิ้วมันไม่นิ่มใช่ไหมมันไม่เคยสัมผัสมันไม่เคยเรียนรู
5: ้
6: มันไม่มีข้อมูลจะมาเรียนรู้ว่าเวลาจัดจานเนี่ยใช่ไหมต้องจัดยังไงนิ่มอะไรขนาดไหนมันยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟิสิกอลเนี่ยยังอีกนานแล้วมันก็ไม่คุ้มด้วยนะค่าผลิตหุ่นด้วยตัวนึงกับค่าผลิตมนุษย์คนนึงมันยังห่างกันเยอะนะมนุษย์เนี่ยแบบบางทีแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้แล้ว
5: ค่ะ
6: โอเคต้องเลี้ยงหลายปีแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งอะไรมากเกินไปตอนนี้ทุกอย่างมันดีแล้ว
5: อาจารย์ค่ะถ้าซีนาริโอมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ใน3ฉากทัศน์ที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะมากลับมาที่มุมการลงทุนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเราจะต้องเตรียมยังไงบ้างในมุมอาจารย์คะถ้ามันมีโอกาสจะเกิดเนี่ยไม่ว่าจะช้าจะเร็วอะไรอย่างเงี้ย
6: ผมคิดอย่างเดียวเลยคือหุ้นเราเนี่ยมันต้องถือต่อได้ถ้าตอนเนี้ยนาทีเนี่ยเกิดวิกฤตเมื่อไหร่นี่นะต่อให้คุณบอกคุณไม่โดนไม่กระทบมันต้องโดนกระทบอยู่ดีเพราะเม็ดเงินน่ะมันถอนพอมันถอนมันก็ถอนหมดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาเฉพาะไอ้ที่มันถูกกระทบจะมาหุ้นถูกกระทบเพราะนั้นจริงๆก็คือว่าถ้าคุณจะลงทุนเอาที่มันมีปันผลดีๆที่คุณบอกว่าถือไปได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนหรอกจะมาราคามันจะลงมาแล้วก็ถือหุ้นไปนะแล้วก็รอปันผลเดี๋ยวที่ปีนึงผ่านไปบางตัวทุก6เดือนก็จ่ายปันผลแล้วถ้าจ่ายทีนึง 2% 3% ก็มีจ่าย 3%ไอ้ถ้าคุณเอาเงินคุณไปอยู่ธนาคารมันครึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณก็ถือไปได้แล้วก็รอจังหวะว่าพอมันเริ่มลงมาถึงพื้นละเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตัดสเตเบิลเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นไปใช่ไหมเพราะนั้นตอนเนี้ยเอาคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ต้องมีปันผลนะต้องมีปันผลที่ค่อนข้างดีหรือคาดการได้แล้วกำไรก็ไม่ลงนะถ้าเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยกำไรต้องไม่ลงคุณขายของกินของใช้มันยังไงคุณต้องใช้ มันไม่ลง
5: ค่ะ
6: เพราะนั้นคุณก็รอปันผลไปนะครับ
5: ข่
6: าวกับกลุ่มนี
5: ้ครับเน้นปันผลเพราะจริงๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดมันต้องกระทบทั้งหมดอยู่ละแต่ว่าถ้ามีปันผลแล้วก็ธุรกิจยังไปต่อได้ไม่ได้อิงกับอันนี้มากนักเป็น AI มากนักใช่ไหมคะอาจารย์
6: แล้วก็ถือต่อไปแล้วก็เผื่อเอาเงินที่มีเพิ่มซื้อไปอีกถ้ามันลงมานะ
5: เป็นจังหวะ
6: ปันผลมันยิ่งดีขึ้นไงเวลาหุ้นราคาหุ้นมันลง
5: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันอีกค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
5: ลากันไปเลยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัย
8: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
0: อ้าวสายต่อไป
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ประการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการ

0: ัง
1: มูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: วันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
2: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
3: Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
2: ์ค่ะช่วง Money Clinic วันนี้ฉันเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะวันนี้โค้ชชวนคุยเรื่องของแผนการเงิน100ปีเดี๋ยวไปคุยกันตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแผนการเงิน100ปีบอกแล้วนะ100ปีนี่คืออายุบางคนตกใจไม่ได้อยากอยู่ถึง100ปีแต่ว่าไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวเลขทุกวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่เราจะอายุยืนยาวขนาดนั้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะ
4: ใช่ครับนะครับคนที่ประเมินนี่มันไม่ใช่พวกเราเองนะแต่ว่ามันก็มีการเก็บข้อมูลนะตอนนี้อายุเฉลี่ยของการของคนไทยอายุไขอยู่ที่77
2: ค่ะ
4: นะฮะแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชายหญิงก็มีความเหลื่อมกันนิดนึงนะชายก็70กว
2: ่
4: าผู้หญิงก็80เศษ
2: 83
4: หรือประมาณเนาะ77กับ83นะแล้วก็เขาก็มีการประเมินแล้วว่านะครับคนที่คิดไม่ใช่เรานะฮะนะครับก็มีพวกWorld Bank เขาก็ประเมินว่าเรามีโอกาสที่ต้องอยู่กันนานขึ้นนะครับอยู่กันนานขึ้นอยู่กันยาวขึ้นนะความน่ากลัวของการอยู่ยาวไม่พอนะ มีเรื่องอื่นด้วยนะอยู่ยาวนะครับมีคนรุ่นใหม่เกิดน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นผลกระทบต่อพวกระบบบำนาญต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลองตั้งตัวกับตัวเองแล้วกันว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้จบที่70ล่ะไม่ได้จบ80ล่ะไม่ได้จบ90ล่ะเนาะถ้าต้องอยู่กันยาวๆจะอยู่กันยังไงนะครับ
2: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะ
4: เดียวครับนะมีหลายเรื่องที่ต้องเรียนนะครับ
2: ค่ะใช่ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นการเคลื่อนตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบบำนาญหรือการดูแลคนในผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็ดูมีการขยับปรับกันอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการหรือหาวิธีทางใช่ไหมคะให้แต่ละคนเนี่ยมีการสะสมแล้วก็ดูแลเงินของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็อีกมุมนึงที่น่าสนใจคืออายุไขเฉลี่ยเนี่ยเราคุยกันเนาะว่าอายุไขเฉลี่ยที่คุยเนี่ยคืออายุไขเฉลี่ยแต่ว่าอายุที่อยู่ได้อย่างสุขภาพดีอันนี้ก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันต่ำลงมากสมมติเราอยู่ได้สัก70-80แต่เราสุขภาพดีเนี่ยบางที60กว่าเริ่มมีละโรคประจำตัวมาละแล้วก็ต้องอยู่กันไปยาวๆถ้า80 100ปีเท่ากับต้องป่วยไปอีก10 20ปี30ปีโอ้นี้หนักนะคะทั้งเรื่องสุขภาพกายใจแล้วก็เงินทองที่จะรักษาอันเนี้ยน่ากลัวมากใช่ไหมคะค่ะ
4: นั่นแหละฮะเป็นเวลาเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่ามีโอกาสที่เราจะอยู่กันนานขึ้นถึง100ปีเนี่ยตอนนี้กลุ่มที่น่าจะมีความอย่าเรียกว่าความเสี่ยงเลยเรียกว่ามีโอกาสจะอยู่แล้วกันถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มในวัยสัก30 40ในปัจจุบันเนี่ยเน
2: า
4: ะโดยว่า30มีโอกาสอยู่ได้ยาวถึงตอนนั้นจริงเพราะว่าเรื่องของการแพทย์เรื่องของอะไรต่างๆเนา
2: ะ
4: นะครับที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยดูแลชีวิตเราเรื่องที่เราจะต้องดูแลนะครับในส่วนของการวางแผนอยู่กันแบบ100ปีเนี่ยแน่นอนอันดับ1ก็คงจะต้องเป็นเรื่องเงินนะที่คนก็ต้องมาประเมินกันว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้ตลอดที่ยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ยังไงล่ะถ้าต้องอยู่ยาวเงินจะพอไหมนะครับความเสี่ยงที่กลัวกันมากก็คือเงินหมดตอนชีวิตสิ้นสุดนะครับในทางการเงินนี่เขาเรียกว่า longevity list นะครับนะ longevity นี่หลายคนน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแล้วเนาะ
2: อ
4: ันที่สองก็คือแบบที่
2: เป็นคำยอด
4: สุขภาพ
2: ค่ะ
4: อยู่นานอยู่ดีไหม
2: นานแบบป่วยนี่ก็ไม่ไหวนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆนานาโอ้แล้วเหล่านี้คือค่ารักษาการดูแลมากมายนะคะเป็นเงินพอสมควร
4: พอบอกอยู่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่ต้องเอามารักษานะครับอยู่ไม่ดีเราก็ไม่มีความสุขด้วย เนาะ
2: ใช่
4: เรียกว่า
2: ใ
4: จเอาแต่คำนี้เอาภาษาแบบโบราณหน่อยเดินเหินไม่สะดวก
2: เห็นภาพมาก
4: เดินเหินไม่สะดวกเนี่ยใช่ไหมเราก็หงุดหงิดตัวเองแล้วล่ะนะยิ่งสมัยทำงานอยู่เป็นคนที่กระฉับกระเฉงเนี่ย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะโหพอเจออย่างนั้นก็เบื่อๆเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับมีความเสี่ยงด้านอื่นๆนี่นะครับอย่างเช่นทักษะเนอะทักษะคำว่าทักษะสำคัญยังไงก็คือว่าในยุคต่อไปร้อยปีเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานกันนานขึ้นครับบิวเขาอาจจะจ้างงานเราจบที่60หรืออาจจะสั้นกว่านั้นเป็นไปได้แต่เราเองอาจจะยังต้องมีรายได้ทำมากินต่อได้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยการมีทักษะที่จะใช้ได้ยาวนานเนาะก็ยังสามารถทำให้เราหาเงินได้นะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ที่เท่าที่ดูเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ทำอาหารเป็นได้เปรียบนะไอ้ความรู้ทางด้านการเงินของคนหนุ่มวันนึงก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะผัดกะเพราเนี่ยยังต้องกินไปตลอดนะอะไรเงี้ยทักษะพวกเนี้ยถ้ามันเป็นทักษะที่มันยังทำมาหากินได้อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เรื่องของที่อยู่อาศัยนะบ้านปลอดภัยไหมอะไรต่างๆความสัมพันธ์นะฮะพออายุมากขึ้นการอยู่กับครอบครัวมันจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็กำลังดูกันอยู่ว่าเราอาจจะต้องอยู่แยกเดี่ยวไหมเพราะลูกหลานเขาก็สร้างครอบครัวกันขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขาประเมินกันนะครับก็คือความสามารถในการตัดสินใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงวัยถึงถูกหลอกเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีอะไรหรือเปล่าแต่มันมีงานวิจัยกับบิวเขาบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยความมั่นใจกับทักษะความสามารถในการตัดสินใจในสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยมันลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับพูดง่ายๆคือมั่นใจมากขึ้นน่ะแต่ความสามารถในการตัดสินใจแย่ลงอันนี้เป็นธรรมชาติอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าด้วยวัยที่สูงขึ้นดังนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็เลยเห็นว่าถูกหลอกถูกอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะฟังแล้วดูยากหมดเลยเนาะ
2: ใช่ดูทุกมิติเลย
4: สุขภาพก็ต้องดูแลเอ๊ะใครจะมาหลอกอีกหรือเปล่าเพราะความสามารถ
2: ใช่ถ้ามาปลุกคนหลอกอีก
4: ครอบครัวจะทิ้งเราไหมเนี่ยนะ
2: ค่ะไม่ทุกอย่างจัดการได้แล้วต้องให้กำลังใจเดี๋ยวฟังดูแล้วหดหู
4: คือมันเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงแล้วต้องใช้คำนี้ฮะก็คือว่าจากที่เขาประเมินกันหรือทำการศึกษาวิจัยกันเนี่ยเขาใช้คำนี้เขาบอกว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้แน่นอน 100% ว่าวางแผนแบบทรงไหนออกมาแล้วมันจะดีที่สุดเพราะเราก็ยังไม่เคยเข้าสู่สภาวะนั้นกัน
2: ใช่
4: เนอะก่อนหน้านั้นคนรุ่นก่อนหน้านี้ทำงานโอ้ประมาณสัก50นี่คือขออภัยนะฮะรุ่นเบบี้บูมเนี่ย50ก็คือดูแก่แล้วอ่ะพอ60ก็อยู่ได้สักพักนึงแล้วก็จากไปแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วเนอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ค่ะ
4: นะฮะก็สำหรับเรื่องการเงินฮะเขาก็มีบทหรือมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการออกแบบแผนสำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะต้องจัดกันใหม่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการถ้าจะวางแผนการเงินสิ่งแรกที่ต้องสำคัญมากก็คือการกำหนดเส้นเวลาโอ้ฟังแล้วยากมากนะเส้นเวลาที่เรากะว่าเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเนาะ
2: ค่ะเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ซึ่ง
2: เขาเผื่อไว้เยอะๆ
4: เขาก็มีคนบางคนก็บอกว่าเผื่อไว้เยอะเดี๋ยวไปไม่ถ
2: ึ
4: งนะ
2: แต่บางคนก็มีนะว่าเผื่อไว้นะก็มีดก็เมียนเผื่อแล้วถึงเวลาอ่ะแล้วไม่ได้ใช้แล้วใครใช้ต่อยิ่งยุคนี้หลายคนก็ไม่ได้แบบว่ามีลูกหลานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็มีคนตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันพอสมควร
4: ครับเขามีงานวิจัยเขาบอกว่าเวลากำหนดเส้นเวลาในยุคใหม่ถ้าเมื่อก่อนวางแผนเกษียณนะทำงานเกษียณ60จากไปสัก80อย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นต้องทำเป็น3เส้นครับเส้นแรกเรียกว่า best case best case นี่คือดีเลยอย่างดีกรณีอย่างดีก็คืออายุคาดหมายเนี่ยเป็นไปตามคาด
2: ร้อยปี
4: ไม่เป็นไปตามคาดแบบว่าเรากล่าวว่าอยู่20ปีแล้วก็อยู่20ปีนี่คือเบสเคส
2: เป็นไปตามพาสเบสเคสโอเคเบสเคส
4: เราได้อยู่ตามนี้จริงๆเนาะนะก็ต้องเผื่อเป็นลองไลฟ์เคสก็คืออยู่ถึง100นะอันนี้ฝากถึงน้องๆอายุ30นะนะครับคนหนุ่มคงไม่ร้อยฮะไปแล้วอีกอันนี้ก็คือสเตสแบบที่แบบว่าเครียดเลยนะกดดันมาสเตสแคสก็คือมองว่าอาจจะได้ถึง105แล้วมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงพักช่วงพึ่งพิงพักพิงครับช่วงพึ่งพิงพักพิงหมายความว่ามีบางคนผู้สมรสคนหนึ่งเนี่ยอยู่ยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญเนาะอยู่ยาวกว่าที่คาดไว้โอ้แล้วเอาเงินที่ไหนก็ต้องไปพึ่งพิงคนในครอบครัวประมาณ 3-7 ปีก่อนจากไป
2: ค่ะ
4: นะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของสแตนฟอร์ดซึ่งเขาก็ซีเรียสเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อย
2: ๆนะก็ยาวเนาะค่ะ
4: เออนะครับอุ้ยเรา
2: 3-7 ปีแล้วยิ่ง
4: ปีแล้ว
2: เราคือตอนนี้มันมี
4: นะเออโอเค
2: นะมันมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะพี่หนุ่มที่หลายๆคนนะดูแลตัวเองดีๆอ่ะอีกใจนึงก็รู้สึกว่าโอ้ดูแลตัวเองดีมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ยาวไปหรือเปล่ามีคนคิดแบบนี้เหมือนกันก็อยากจะดูแลตัวเองแบบกำลังดีกลัวจะอยู่ยาวมากไปแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยหรือเป็นภาระคนข้างหลังไม่ได้มีลูกหลานใดๆเนี่ยก็มีคนเริ่มคิดเรื่องนี้ก็เยอะนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆกันนะคะ
4: ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นที่มาเนื้อของที่มีกฎหมายใหม่ๆอ่ะอย่างเช่นกฎหมายที่บอกให้เราสามารถตัดสินใจอะไรกับชีวิตและร่างกายของเราได้เนาะในช่วงตรงนั้นนะฮะก็เข้าใจได้เนาะเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าฟังมาถึงเนื้ออาจจะพอเข้าใจได้ทีนี้เรื่องการเงินเนาะเขาก็บอกว่าพอวางเส้นเวลาแล้วเนี่ยก็ให้ทำงบชีวิตแบบ3ระดับโดยการแยกรายจ่ายออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มจำเป็นนะซึ่งได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคสุขภาพพื้นฐานอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะซึ่งวิธีการหาเงินก็คือประเมินรายได้จากรายได้ที่คาดการได้นะครับเช่นเงินบำนาญเงินงวดตลอดชีพสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำก็เอามาอยู่กับการใช้จ่ายจำเป็นตรงนี
2: ้
4: นะครับนั่นหมายความว่าเอาแ

0: ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นอย่างข้าราชการเนาะก็จะเป็นแบบนี้พอจำเป็นคือเงินบำนาญ
1: ค่ะ
0: คุณน่ะควรจะมีบำนาญคุณมีบำนาญกินแล้วก็ควรจะกินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าไปต้องผ่อนหนี้อะไรจากนั้นคุณมีกบขซึ่งเป็นพอร์ตลงทุนคุณเอาอันนี้
1: พอร์ตลงทุน
0: เดี๋ยวเล่าให้เป็นแบบนี้จะได้เห็นภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วยังต้องมีอันเงินที่3ครับเงินที่3เมื่อกี้จำเป็นแล้วคุณภาพชีวิตแล้วที่3คือเหตุการณ์ใหญ่ Big Event นะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นโหต้อง
1: เงิน
0: ซ่อมบ้าน
1: เหมือนเงินสำรองฉุกเฉินที่เราต้องใช้ก้อนใหญ่มาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเน
0: า
1: ะอ
0: ยู่เราอยู่นะมีโอกาสได้เจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยบ
1: ่
0: นะครับซ่อมทีใช้เงินนะช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องสำคัญภัยพิบัติอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเงินสำรองหรือเป็นประกันที่เหมาะสมนะฮะมันอาจจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับประกันทรัพย์สินประกันอะไรต่างๆไว้หรืออาจจะมีเงินเก็บไว้สำหรับเงินก้อนนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วอ่ะเนาะมันแบบต้องการเงินว่ากินแน่ๆ1ก้อนเงินที่เอาไว้เติมไลฟ์สไตล์ก็ไลฟ์สไตล์ก็อีกอันนึงแล้วก็เผื่อความเสี่ยงก็เหมือนกับชีวิตคนที่ทำยังใช้ชีวิตทำงานอยู่เลยอ่ะครับก็ต้องเตรียมไว้แบบเพราะมันยาว
1: ใช่
0: นะฮะนะครับอันที่3ครับนะก็ลองมาประเมินเงินที่จะต้องเตรียมนะครับโจทย์ก็คือว่าเราวางแผนเกษียณเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมว่าเงินทุนณวันที่เริ่มถอนเนี่ยมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่ซึ่งว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกฎ 4% นะครับว่าเราเก็บเงินไม่ได้เป็นก้อนนึงณวันเกษียณก็คิดเป็น 100% วันเกษียณเราก็ทยอยตัดออกมาจ่ายเอามาใช้จ่ายเดือนปีละ 4%นะครับ
1: เงินจะไม่หมด
0: ต้องบอกว่า
1: ที่เหลือบางส่วนก็ลงทุนต่อไปค่ะ
0: คราวนี้มันไม่ได้แล้วนะครับพอ Morningstar เขาก็มีการประเมินในปีล่าสุดในปี2025เขาบอกว่าเลข 4% ล่ะจะต้องใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเราอยู่เกินขึ้นอยู่ยาวขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่สัก
1: จะหมดก่อน
0: ไม่ใช่20ปีต้องเป็นตัวเลข 3.5 นะหรือ 3.3
1: ถอนได้น้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนที่มีต้องใหญ่ขึ้นมันถึงจะเพียงพอในการนี่ยังเงินเฟ้ออีกเนาะใช่ไหมคะมันต้องบวกอนาคตเงินเฟ้อเข้าไปอีกค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ยาวกันแบบร้อยปีจริงๆเนาะตัวหารว่าจะเป็นแค่ 3% เอาตีกลมๆง่ายจะลดจาก 4% มาเป็น 3% นะ
1: คร
0: ับซึ่งก็ทำให้มีโอกาสเพราะอย่างเมื่อกี้บอกว่าประมาณ 20,000 เนี่ยเราต้องมีเงินตั้งต้นเนี่ยประมาณ4.8 ล้านจบไหมถ้าอยู่20ปีแต่พอถ้าเหยียบไปอยู่สักประมาณ40ปีก็คืออยู่ใกล้ๆร้อยเนี่ยเราต้องมี7 ล้านกว่าบาทก็ขยับไปจะเท่าตัว
1: นะฮะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อาจจะต้องก็เป็นความยากที่มากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเขาก็มีงานวิจัยหรืออะไรต่างๆด้วยว่าสูตรแบบเดิมครับแทนที่บอกว่าตั้งใจทำงาน 30-40 ปีเก็บเงินก้อนแล้วก็ทยอยเอาเงินก้อนนั้นมาทยอยกินเนี่ยสมมติฐานนั้นก็คือวางไว้สำหรับ20ปีเนาะงั้นเขาก็บอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนว่า40ปีการทำงานก็เก็บออมรอบริบนะมีเงินอยู่ก้อนนึงเกษียณแล้วก็ยังทำงานต่อนะครับทยอยดึงเงินก้อนที่เก็บมาใช้ทีละน้อยนะครับการที่ยังมีรายได้หลังเกษียณก็ทำให้เราดึงเงินมาใช้น้อยลงแล้วก็ทำให้เงินมันอยู่ได้ของเรานานขึ้นนะครับไอ้สูตรที่เคยบอกว่าเปลี่ยนทุนร่างกายเป็นทุนสินทรัพย์อ่ะนะครับก็เราอาจจะได้ใช้ร่างกายกันนานขึ้นอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเขาก็ใจว่าเราอาจจะต้องเตรียมเงินออกมาเป็นพอร์ตสัก5ขั้นนะครับก็มีภาษาอังกฤษนิดนึงอ่ะเล่าให้ฟังเร็วๆคร่าวๆแล้วกันพอร์ตแรกก็เรียกว่าเป็นพอร์ต liquidityก็เรียกว่าเป็นสภาพคล่องแล้วกันอันนี้คือใช้จ่ายแล้วก็เหตุฉุกเฉินระยะสั้นนะครับเครื่องมือก็คือพวกเงินสดนะฮะสินทรัพย์สภาพคล่องสูงนะฮะอันนี้คือมีเงินสักอันหนึ่งเป็นกันชนไว้หน่อย2ก็คือ income floor นะฮะก็คือครอบคลุมตัวรายจ่ายที่จำเป็นนะครับเครื่องมือตัวนี้อาจจะเป็นพวกบำนาญรายได้ตลอดชีพนะครับอะไรก็ตามที่สร้างกระแสเงินสดได้นะครับ

0: ป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีพอเป็นแพสซีฟอินคัมเล็กๆที่พอสำหรับการกินใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ในการสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้เข้ามาใช่ไหมคะเราเอาตัวนี้ไปกินใช้พวกปันผลพวกอะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสมมติเราบอกว่าเราอาจจะต้องกินใช้เดือนละ 20,000 นะเราก็อาจจะมองการพอร์ตการสร้างแพสซีฟอินคัมสัก 20,000 แต่ว่า 20,000 เนี่ยคือการกินใช้ที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเราอยากจะอู้ฟู่หรูหราขึ้นมาอีกหน่อยนึงยังไงก็อาจจะต้องมีเงินเก็บอีกก้อนนึงก้อนใหญ่ๆแล้วก็ลงทุนไปนะครับพอร์ตที่3เราเรียกว่าเป็นแบบ stability นะครับเป้าหมายของพอร์ตนี้ก็คือลดการขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดขาลงนะครับก็ต้องมีการไว้ในเป็นการจัดการเงินก้อนแล้วนะครับเงินก้อนส่วนแรกเนี่ยให้เอามาใส่กับพวกตราสารหนี้คุณภาพนะครับเพื่อจะสะสมไว้นะวันที่เงินก้อนเกิดวิกฤตใช่ไหมฮะมูลค่ามันลดลงเราก็ยังจะเอาก้อนนี้ไปกินใช้ได้นะครับจะสังเกตนะว่าจะมีทั้งพอร์ตทั้งโกรทแล้วก็พอร์ตทั้งอินคัมนะฮะ
1: ใช่อ
0: ันที่สี่
1: ดูมีรายละเอียด
0: เดี๋ยวพอร์ตโกรทก็คือรักษากำลังซื้อในอีกหลายทศวรรษนะครับโอ้ยงานวิจัยเขาอ่านแล้วสะท้อนใจเหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องมีเงินก็ไอ้เงินก้อนเมื่อกี้บอกแบ่งไว้ใน stability แล้วเงินก้อนใหญ่ๆก็ต้องไว้ในสินทรัพย์ที่เติบโตแล้วก็กระจายประเทศนะฮะกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันสุดท้ายครับแล้วแต่คนจริงๆก็คือ legacy จะทิ้งไว้ให้เป็นมรดกหรือเปล่าสำหรับคนข้างหลังก็คือส่วนที่เป็นพวกประกันต่างๆ อะไรแบบนี้
1: ค่ะโอเคดูแล้วเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่เอาเป็นว่าเราก็ปรับมาปรับใช้กับเราให้เหมาะสมแล้วก็วางแผนอาจจะต้องอย่างที่พี่หนุ่มบอกเนาะแผนเขาต้องวางแผน3เส้นนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตเราจะยาวนานขนาดไหนถ้าเราไปยึดเส้นใดเส้นหนึ่งไปยึดว่าฉันจะอยู่แค่นี้แต่ถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยอันนั้นมันจะมีปัญหาละใช่ไหมคะมันก็ต้องวางแผน3ส่วนเอาไว้ด้วยเนาะแล้วก็เงินต้องแบ่งเป็นก้อนอันนี้ชัดเจนทั้งกินใช้ทั้งลงทุนทั้งบิ๊กอีเวนต์ในชีวิตอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะโอเค
0: โอ้นะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แม่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าหู100ปีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่มันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงที่มันจะไปถึงตรงนั้นอาจจะไม่ได้มองถึง100ปีสมมติว่าคนอยู่ในวัยสัก40เนี่ยผมว่ามองว่าจะอยู่กัน80เนี่ย85เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงมากแล้วอะนะครับส่วนน้องๆอายุเลข3เนี่ยจะมองไปไกลแล้วครับว่าโหหรือเลข2
1: อาจจะยาวกว่านั้น
0: ว่าได้8ใน90กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการใส่ใจเรื่องการเงินเนาะแบบโจมันเรื่องนี้ก่อนนะเวลาเราคุยกันแบบนี้หลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยไกลมากนะอยากจะบอกอย่างนี้ฮะมันต้องเริ่มที่การวางแผนวันนี้อันนี้สำคัญมากนะครับต้องรู้จักวางแผนตั้งแต่วันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกและที่สองก็คือจะเริ่มวางแผนเรื่องพวกนี้วันนี้ได้ก็ต่อเมื่อการจัดการสภาพคล่องของคุณในวันนี้มันดีเพราะถ้าวันนี้คุณยังพลเป็นคนกินหมดกินไม่เหลือคุณก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอก
1: ค
0: ิดก็ไปทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจงคิดและทำอะไรได้นั่นก็คือเราต้องเป็นคนที่บริหารจัดการสภาพคล่องในชีวิตประจำวันได้ดีเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องหลายๆอย่างทั้งความสุขในวันนี้ความสุขในอนาคตต่างที่เราต้องมองนะครับแต่เชื่อว่ามันเริ่มมีงานวิจัยกันหลายส่วนแล้วนะครับนี่เห็นงานวิจัยของไทยก็ออกมาเหมือนกันก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่กังวลแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะรอระบบนะอย่างเช่นเรื่องระบบบำนาญข้าราชการนะครับในอนาคตลดลงแน่นอนครับลดลงแน่นอน
1: จะไม่เหมือนมันมีแน่นอนละ
0: เนาะบำนาญเห็นภาพชัดว่าแต่ก่อนก็คือเราจ่าย 100% ตอนนี้บำนาญระบบกบขก็สูงสุดแค่70ของเงินเดือนสุดท้ายนะเห็นคราวหน้าเราจะได้เห็นครึ่งเดียวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารัฐก็อาจจะแบ่งเรื่องพวกนี้ไม่ไหวในขณะที่บำนาญประกันสังคมนะก็ต้องบอกว่าไม่พูดถึงการบริหารจัดการเขานะฮะนะครับยังไง11อย่าลืมไปเลือกตั้งนะท่านนะครับไม่เปลี่ยนแปลง
1: 11ตุลาก็เลื่อนมาแล้วนะจากน้ำท่วมใช่ไหมคะจากกันยา
0: ทีนี้คนเกิดใหม่น้อยอ่ะมันกำลังกลายเป็นพีระมิดฐานคว่ำอ่ะนะคนส่งเงินเข้าระบบน้อยลงนะครับแล้วคนอยู่ข้างบนนานขึ้นเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นระบบบำนาญพื้นฐานกำลังจะแยกกันหมดเลย นะครับถ้าท่านไม่ได้เตรียมตัวของตัวเองไว้แล้วก็หนีแน่ๆนะครับ
1: ค่ะเราจะมาหวังพึ่งพิงเงินจากสวัสดิการหรือว่าหน่วยงานต่างๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราคุยกันเสมอว่ายังไงก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็ต้องเก็บออมในส่วนของตัวเองด้วยแล้วจริงๆพอเราคุยกันใช่ไหมคะโค้ชคะถึงเนี่ยอายุ100ปีต้องอยู่อีก40ปี30ปีเนี่ยโหต้องเก็บเงินเหนื่อยมากแต่ว่าพอถอยกลับมาถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่เราอายุ30ตั้งแต่เรามองเรื่องนี้ถ้าน้องๆเนี่ยถือว่ามีแต้มต่อโชคดีถ้าตระหนักถึงเรื่องนี้เร็ว20กว่าตั้งแต่เริ่มทำงานหรือใดๆเนี่ยมันมีเวลาอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะในการที่เราจะสะสมโดยที่เราไม่เหนื่อยอะสำหรับ 3-40 ปีที่เราจะใช้อะแต่ถ้าเรามองวันนี้มันดูเหนื่อยแต่ถ้าเราเก็บตั้งแต่วันเนี้ยมันอาจจะผ่อนเบาไม่ได้มีนัยยะมากใช่ไหมค่อยๆทยอยเก็บไปก็ได้โดยที่ไม่หนักจนเกินไปสำคัญคือเริ่มเร็วนั่นเองใช่ไหมนี่อิจฉาน้องๆเลยที่แบบอุ้ยดีจังได้เริ่มเร็วนะค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นรู้ไว้คิดไว้เตรียมการไว้นะครับอย่างน้อยถึงตรงนั้นมันอาจจะขาดเหลือเนาะแต่มันก็จะไม่น้อยจนถึงขั้นดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็สิ่งที่สุดถ้าเกิดดูแลตัวเองไม่ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเกษียณนะครับไม่ต้องเอาอายุยืนนะเอาแค่เริ่มต้นเกษียณเนี่ยมันจะเป็นภาระพึ่งพิงของลูกๆซึ่งก็อยู่ในวัยสร้างตัวมันก็จะลำบากกันต่อเนื่องเป็นรุ่นเป็นเจเนอเรชันนะครับแต่ก็เริ่มคิดไว้ก็ไม่เสียหายครับ
1: ใช่แล้วก็ต้องคิดไว้แบบต้องมีความรู้เนาะในเรื่องของการเงินด้วยอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยระหว่างทางมันต้องเจออะไรอีกหลายอย่างมากๆนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้มีพื้นฐานเข้าใจแก่นหลักต่างๆเพราะมันเดี๋ยวมันต้องมีอาจจะเรื่องของต่อยอดเรื่องลงทุนเรื่องความผันผวนระหว่างทางอะไรอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่เราต้องเรียนรู้เอาไว้ด้วยนะสำหรับความรู้เรื่องการเงินการลงทุนใช่ไหมคะโค้ช
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะโอเคอ่ะสุดท้ายฝากหน่อยโค้ชครับหลายคนรอเจอแล้ววันเสาร์นี้นะคะที่เราจะเจอกันน
0: ้
1: ำงานใหญ่ใช่ไหมคะThe Money Freedom 2026นะคะค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึง
0: ค่ะใครที่มีบัตรนะครับก็ไปเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับนะก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่9โมงนะฮะก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาในงานก็จะมีทั้งวิทยากรที่มาพูดคุยนะครับแล้วก็
1: ม
0: ีลานกิจกรรมซึ่งโอ้โหมีกิจกรรมไว้มากมายนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัตรเข้างานนะครับก็แต่มีบัตรที่เป็นบัตรชมไลฟ์สตรีมก็คือชมสดจากที่บ้านถ่ายทอดจากท
1: ั้
0: งสองฮอลล์ไอคอนสยามมาที่บ้านเลยเนี่ยนะครับก็นะครับก็อยากให้ล็อกอินเข้าระบบนะครับตอนนี้ก็จะมีอีเมลแจ้งไปแล้วสำหรับคนซื้อบัตรนะฮะนะท่านก็ล็อกอินรอตั้งแต่9โมงครึ่งนะชงกาแฟให้เรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะเพราะยาวๆไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะยาวๆไปทั้งวันนะครับก็ดูสลับ2ฮอลล์ได้เลยนะครับแล้วก็บัตรทั้ง2แบบนะครับสามารถดูย้อนหลังได้90วันนะครับสำหรับบัตรไลฟ์บัตรเข้างานตอนนี้หมดไปนานแล้วนะครับแต่ว่าบัตรไลฟ์ฟรียังมีจำหน่ายอยู่นะครับก็ไปสามารถไปดูที่หน้าเว็บนะหน้าเพจของ Money Post ได้ครับไปที่ Facebook Money Post ได้ครับนะครับก็ยังสามารถซื้อได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันใช่ไหมคะวันเสาร์นี้นะคะแอนดี้โค้ชบอกเลยนะคะโอเค
0: คร
1: ับวันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องแผนการเงิน100ปีนะที่เราคุยกันด้วยคือสำคัญมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: มันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
5: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะจะคุยกันนะคะคุณกาญจนาหงทองพร้อมกับแขกรับเชิญในช่วง Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
5: ค่ะช่วงคุณแม่ในวันนี้นะคะเรื่องภาษีแบบนี้จะเป็นใครเป็นซะไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับคุณเทิร์ดนะคะคุณพิชญ์รัตน์เตรียมบุพภาค่ะ Director IWS Wealth Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจค่ะครูพิชญ์ที่ปรึกษาธุรกิจแอนการเงินนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามนะคุณเทิร์ดได้เลยตอนนี้ไปทักทายกันคุณเทิร์ดแล้วก็พี่การอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะคุณเทิร์ดค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เทิร์ดบิวคุณผู้ฟังด้วยค่ะของพี่วันนี้เสียงกล้องนิดนึงพอดีที่อยู่สนามบินค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อโอเคชัดเจนเลยค่ะพี่การแต่หัวข้อวันนี้ทำให้หลายคนตาโตนะเพราะเราไม่อยากเสียเงินแสนคุณเทิร์ดพี่การ
8: จริงๆมีหลายประเด็นเลยค่ะมีหลายประเด็นเลยที่อยากจะมาบอกในหัวข้อนี้ค่ะเพราะว่าพอคนไม่รู้กับรู้อะต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเสียเงินหลักแสนนี่คือหลักแสนจริงๆนะคะ
5: ค่ะโอเคอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าคุณเทิร์ดอยากรู้แล้วมีอะไรบ้าง
8: ข้อแรกเลยเธอเลือกมาเป็นข้อที่หนึ่งเพราะว่าเธอเชื่อว่าคนรู้น้อยมากนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทรัพย์สินร่วมกันและมีการรับรายได้ร่วมกันระวังว่าจะกลายเป็นหสม.หสม.คืออะไรคือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนี่มันต่างยังไงความหมายคือเมื่อกลายเป็นหสม.แล้วเนี่ยกฎคือเมื่อมีรายได้หักค่าใช้จ่ายได้กำไรนั้นนะคะต้องแบ่งสมมติว่ามีหสม.สองคนแบ่งคนละครึ่งแล้วเอากำไรนั้นอะมารวมเป็นรายได้ยื่นภาษีอีกหนึ่งรอบแต่ว่าถ้าเมื่อกลายเป็นหสม.จะเสียภาษีสองครั้งคือเสียภาษีที่หสม.แล้วหนึ่งครั้งกำไรจาก
5: ภาษ
8: ี
5: ส่วนตัวด้วย
8: ใช่ต้องเอามาเสียภาษีบุคคล40.8หักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยนะคะ
7: อ
8: ัน
7: นี้ก็ต้องรู้นะบิว
8: ถูกต้องแล้วน่ากลัวมากเพราะอะไรเช่นพี่น้องไปซื้ออาคารพี่น้องนะคะร่วมกันไปซื้ออาคารปล่อยเช่าก็ทำชื่อร่วมเพราะว่าช่วยกันซื้อผลปรากฏว่าถ้าเป็นแบบนี้ค่าเช่าได้มานะคะก็คือหักค่าใช้จ่ายค่าเช่าใช่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวหลังจากนั้นซื้อค่ารถยนต์อะไรไม่ได้เพราะว่าหสม.ไม่ใช่บุคคลนะคะพอได้กำไรมากำไรนั้นอะเอามาคำนวณภาษีรายได้บุคคลอีกทีนึงนะคะ
5: ค่ะ
8: มีกรณี
5: ค่าใช้จ่ายไม่ได้ด้วยเลย
8: ไม่ได้เลยหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย
7: สองเด้งเลยนะ
5: เหมือนเสียสองเด้ง
8: คือว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะสรรพากรทำมาเพราะว่าสมัยก่อนนะคะมีคนตั้งหอสมอเนี่ยเยอะมากเพราะว่าสมมติว่ามีรายได้10ล้านบาทเอาจะเข้าตัวเองคนเดียวก็ไม่เข้าก็เลยตั้งหอสมอมาเยอะๆๆๆเพื่อที่จะกระจายหน่วยภาษีทีนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาก็ปล่อยผ่านแต่ว่าพอมาวันนึงสรรพากรก็บอกว่าไม่ให้แล้วนะ
7: บอได้แล้ว
8: ไม่ให้แล้วนะ
7: คุณจะเปิด
8: คุณจะเปิดก็เปิดเถอะแต่ว่าต่อไปเนี้ยกำไรจากหอสมอคุณต้องย้อนกลับมารวมเป็นเงินได้และเสียภาษีอีกหนึ่งรอบนะคะกรณีนี้ทำไมถึงดึงขึ้นมาเช่นบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเช่นพ่อกับลูกเปิดบัญชีร่วมกันแบบเนี้ยอันนี้ก็กลายเป็นหอสมอนะ
6: ค่
8: ะ
6: ใช่มีหลายคนทำแบบนั้น
8: ใช่ค่ะ
6: ใ
8: ช่พ่อกับลูกแม่กับลูกแบบเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นหอสมอนะคะกรณีที่ไม่เป็นหอสมอคือพ่อเปิดกับลูกแม่เปิดกับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือพ่อเปิดบัญชีเพื่อลูกแม่เปิดบัญชีเพื่อลูกอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่หอสมอแต่ว่าถ้าพ่อเปิดบัญชีกับลูกที่บรรลุนิติภาวะแบบเนี้ยถือว่าเป็นหอสมอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีกรณีแบบเนี้ยให้ระวังเพราะว่าอยู่ๆอาจจะกลายเป็นหอสมอโดยไม่รู้ตัวและกำไรจากหอสมอต้องเอากลับมาเป็นรายได้บุคคลเสียภาษีอีกหนึ่งรอบค่ะ
6: ค่ะคุณเทิร์ดนี่ถามแบบไม่รู้เลยนะเราเข้าใจว่าหอสมอเนี่ยเราต้องไปจดเหมือนกับจดห้างหุ้นส่วนจดบริษัทนี่แค่เปิดบัญชีก็ถือว่าเป็นหอสมอโดยอัตโนมัติเลยค่ะ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลดังนั้นเมื่อทำธุรกรรมร่วมมีรายชื่อร่วมมีรายได้ร่วมถือเป็นหอสมออัตโนมัตินะคะเรื่องนี้ต้องระวัง
6: ค่ะ
8: ค่ะ
6: ค่ะโอเคเพราะคนเข้าใจว่าฉันต้องไปจดอ่ะพี่การต้องไปจดเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะหอสมอไม่ใช่
8: อันนี้น่ากลัวมากแล้วคนก็ไม่รู้เลย
7: คนไม่รู้อีกเยอะมากเลยนะเธอเรื่องเน
8: ี้ยใช่ค่ะ
6: ใช่
8: ค่ะ
6: ใช่
8: แล้วก็ลองเอามาคำนวณเล่นๆนะคะอย่างหอสมอเนี่ยขออธิบายลงรายละเอียดเช่นค่าเช่าได้มา3ล้านเป็นชื่อพี่กับน้องนะคะหัก 30% เพราะว่าค่าเช่าเนี่ยหักเหมือนบุคคลนั่นแหละก็คือเหมา 30% ก็หักไป9 แสนพอหักไป9แสนแล้วอ่ะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้1อันคือหักค่าลดหย่อนส่วนตัวคนละ 60,000 แต่หอสมอมี2คนก็หักไป 120,000 ทีเนี้ย3ล้านลบ 90,000 ลบ 120,000 เนี่ยเอ้ย3ล้านลบ 900,000 ลบ 120,000 อ่ะค่ะเหลือ1,980,000 บาทนำมาคิดภาษีคือ 360,000 แสดงว่า 360,000 หาร2หาร2แล้วนำส่วนนี้ไปคิดภาษีของบุคคลไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะคะเรื่องนี้ต้องระวังค่ะเรื่องแรกค่ะเป็นงานเสียเงินหลักแสนหลักแสน
7: จริงๆจริงๆแล้ว
6: แค่เรื่องแรกก็อึ้งแล้วพี่การเครื่องแรกหลายคนอาจจะอึ้งเฮ้ยฉันทำแบบนี้จริงด
8: ้
6: วยแสดงว่าซึ่งสรรพากรก็จะเห็นข้อมูลเราอยู่แล้วใช่ไหมคุณเทิร์ดเพราะว่าธนาคารสถาบันการเงินจะต้องส่งเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่นำมายื่นเลยเพราะเข้าใจว่ามันจบไปที่หอสมอแล้ว
8: ไม่นำมายื่นได้ค่ะเอาใหม่ไม่กี่เสียภาษีหอสมอรอบหนึ่งเราค้างกำไรอยู่ที่ 360,000 แสดงว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากดึงกำไรออกเราก็ยื้อไปต่อกำไรเนี่ยก็จะสะสมไปปีถัดไปเอาอีกสมมติว่ามีรายได้จากหอสมออีกก็ต้องทำบัญชีประกอบนะคะพอปีหน้ามีอีก 360,000 ก็บวกกันทบไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการแบ่งกำไรปีนั้นแหละถึงได้มาเสียภาษีนะคะบางคนพอรู้เรื่องเนี้ยเขาก็เลยไปดึงออกตอนเกษียณเก็บไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก
6: ็โอเคจะต้องเสียภาษีเมื่อดึงออกจากบัญชีถูกไหมคะคุณ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาถึงวางแผนไปดึงตอนที่รายได้น้อยแล้วหรือว่าตอนที่เกษียณแล้วเพื่อให้ภาษีบุคคลไม่สูงมากแบบนี้ค่ะค่ะ
7: โอ้อันนี้ก็เทคนิค
8: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมอหลายคนหรือว่าดารานักแสดงที่เคยเปิดหอสมอตอนนี้ก็เกลี้ยงเลยค่ะไม่มีใครเปิดแล้วเพราะว่าเสียภาษีซ้อนแต่หลายคนก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดงานมันเป็นเองก็คือแค่มีชื่อร่วมมีทรัพย์สินร่วมมีรายได้ร่วมก็เป็นหอสมอแล้วค่ะ
7: หอสมอก็นะอึ้งไปแล้วยังมีอีก4ข้อ
6: ค
8: ่
6: ะ
8: ข้อแรกดึงมาเพราะว่าน่าจะคนรู้น้อยค่ะข้อถัดมาคือข้อที่สองข้อที่สองอะคนน่าจะรู้แต่ว่าก็มีคำถามเยอะมากคือเงินออกจากงานเงินออกจากงานเนี่ยคนสับสนมากคือหนึ่งโดนให้ออกสองออกเองเงินออกจากงานออกเองกับโดนให้ออกหลายคนก็จะงงแล้วก็คำถามเรื่องนี้ถามเยอะจริงๆก็จะถามว่าแบบเนี้ยเมื่อได้เงินก้อนมาแล้วอะเสียภาษียังไง
6: เสียภาษีไหม
8: เสียภาษียังไงเสียอยู่แล้วเสียแน่นอนแต่ว่าเสียยังไงเสียยังไงก็นับแบบนี้ค่ะว่าถ้าอายุงานทั้งสองประเภทนะคะทั้งให้ออกกับออกเองถ้าเกิดอายุงานเนี่ยยังไม่ถึง5ปีเงินก้อนนั้นต้องรวมเป็นรายได้คำนวณภาษีไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกแต่ถ้าอายุงานเกิน5ปีค่ะเงินก้อนนั้นที่ได้มาเนี่ยมีสิทธิ์คำนวณแยกนะคะอันนี้หลายคนที่ถามกันมานะมีสิทธิ์คำนวณแยกนะคะแยกยังไงถ้าโดนให้ออกเช่นสมมติว่าเลิกจ้างแล้วอายุเกษียณแล้วเลิกจ้างก็เลยได้เงิน400วันมาเป็นเงินก้อนอันนี้เงินเลิกจ้างนะคะถ
6: ้
8: าเงินเลิกจ้างอ่ะจะได้หักเพิ่มมาก็คือหักไป 600,000 เงินก้อนนั้นน่ะหัก 600,000 นะคะแล้วเอามาหักก็คือเขาจะมีสูตรคำนวณคือ 7,000 คูณอายุงานอันนี้หักก้อนที่2หักก้อนที่3คือหารไปอีก 50% ค่ะยกตัวอย่างเช่น
6: ได้400วันออกมา
8: ได้400วันออกมาได้เท่าไหร่ดีล่ะได้มาสัก10ล้านอ่ะ10ล้าน10ล้านเยอะไปป่ะ10ล้านเยอะไปกี่ล้าน
6: อ่ะล้านนึงได้มั้ย
8: ล้านเดียว
6: ล้านนึงล้านนึง
8: อ่ะจากงานได้มาล้านนึงอ่ะ1ล้านบาทแสดงว่าล้าน
7: 10ล้านนี่คุณเทิร์ดใช่ไหมของคุณเทิร์ด
6: คุณเทิร์ดต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่กู
7: เทิร์ดเลยหรอกว่า10ล้านเนี่ยจะเทิร์ดนี้ไม่ได้
8: อันล้านก่อนสู้ว่าได้พันล้านหนึ่งวิธีการคิดถ้าอันนี้เป็นการให้ออกนะเราไม่ได้ออกเองให้ออกก็เลยได้ค่าเฉลี่ยมา400วัน400วันอันเลสเซล้านหนึ่งลบไปค่ะ 600,000 ใครฟังอยู่จุด
6: นี้
8: ไปลบไปเลย 600,000 เหลือ 400,000 ตั้งต้น 400,000 ตั้งต้นเสร็จแล้วเขาเอา 7,000 นี่เป็นสูตรนะคะไม่รู้ว่า 7,000 มาจากไหนเขาเอา 7,000 ตั้งคูณด้วยอายุงาน
6: อ
8: ายุงานตอนนี้10ปีอ่ะ10ปี10ปีต้อง400วันได้แล้วล่ะ10ปีก็คือลบไปอีก 7,000 ถูกไหมคะก็แสดงว่า 400,000 ลบ 7,000 อันนี้เป็นสูตรนะคะ7ไม่ใช่ 7,000 70,000 ลบ 70,000 เท่ากับ 300,000 3 303หาร 50% นะคะหาร 50% อันนี้เป็นสูตรนะคะ303หาร2อ่ะเท่ากับ106,000อ่ะถึงเอาไปคำนวณ นะคะก็จะเสียภาษีน้อยมากเลยคือไม่มีเวฟพันแสนห้าคำนวณที่35%เลยเท่ากับคูณ 5% แสดงว่าได้เอ้ยอันนี้ดีนะได้มาล้านหนึ่งเสียภาษีแค่ 8,250 บาทนะคะ
6: ค่ะแต่ว่านี่คือเคสต้องอายุงานเกิน5ปีขึ้นไปถูกไหมคุณเธอ
8: ใช่ถูกต้อง
6: ค่ะ
8: แสดงว่าทำไมอันนี้ถึงเสียหลักแสนเพราะคนไม่รู้เรื่องเนี้ยกลายเป็นไม่รู้แล้วไม่รู้เยอะมากกลายเป็นเอาเงินก้อนเนี้ยไปรวมกับรายได้พอรวมกับรายได้เราไปคำนวณภาษีเลยกลายเป็นเสียฐาน 20-25% สูงมากเป็นหลักแสนแต่ผลปรากฏว่าถ้ารู้สามารถเอาก้อนเนี้ย1ก้อนแยกคำนวณได้อันนี้เราคำนวณออกมาแล้วเมื่อกี้ก็คือ1ล้านเสียแค่ 8,250 บาทนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันถ้าอายุงานเกิน5ปีสามารถเลือกเป็นการแยกคำนวณและใช้สูตรแบบนี้ได้ค่ะ
6: ซึ่งดีเลยเนาะเพราะช่วงเวลานี้คนออกจากงานคนให้ออกจากงานเยอะนะพี่การช่วงนี้ถ้าใครที่ตามข่าวกัน
8: ใช่ค่ะแต่ถ้าเราออกเองไม่สามารถลบ 600,000 ได้แต่ทุกอย่างคำนวณเหมือนเดิมถ้าให้ออกลบ 600,000 ถ้าออกเองไม่สามารถลบ 600,000 ได้สตาร์ทที
6: ่สุดเดิม
8: 7,000 ถูกต้อง 7,000 คูณอายุงานได้มาแล้วหารครึ่งและคำนวณภาษีนะคะก็จะต่างกันระหว่างการโดนให้ออกกับออกเองจะการคำนวณจะต่างกันนะคะ
6: ค่ะ
8: ช่วงนี้คนถามเยอะมากก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาแจ้งเพื่อให้รู้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแยกคำนวณไม่ต้องเอาไปรวมกับรายได้เสียภาษีค่ะ
7: จริงแหละช่วงนี้เหมือนคนออกจากงานเยอะ
6: ค่ะใช่มีทั้งให้ออกมีทั้งออกเองก็เยอะใช่ใช่ค่ะ
8: เมื่อกี้นะคะเราได้1ล้านถ้า1ล้านอ่ะให้ออกเสียภาษี 8,250 บาทแต่ถ้า1ล้านออกเองคำนวณมาแล้วเสียภาษี 31,500 บาทก็ถือว่ายังโอเคสำหรับ1ล้านไม่ว่าจะโดนให้ออกหรือออกเองถ้าแยกคำนวณอ่ะยังไงก็ยังเสียภาษีในเรทที่หลับได้มากกว่าที่จะเสียเป็นหลักแสนนะคะอันนี้คือข้อที่2
6: นะเพราะว่าถ้าเทียบกับล้านหนึ่ง 30,000 ก็โอเคเนาะเพราะว่าอันนี้เราออกเองด้วยใช่ไหมคะเราไม่ได้ถูกให้ออกค่ะ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
7: สองข้อแล้วนะ
8: ข้อที่3ค่ะข้อที่3ขอพูดถึงประกันบ้างคนก็ถามเยอะมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวให้เทคนิคด้วยพอคนทำประกันเนี่ยประกันมีข้อเสียคือต้องจ่ายต่อเนื่องจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้เช่นน้ำท่วมคนก็เสียหายไปเยอะเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวแล้วว่าจ่ายไม่ไหวแล้วทำไงดีบางคนก็เลยเลือกที่จะไม่จ่ายไปเลยแล้วก็ปิดเวรคืนเขาเรียกว่าเวรคืนกรมธรรม์นะคะผลปรากฏว่าหลักของประกันอ่ะเขาบอกว่าต้องถือซื้อและถือเนี่ยถือดีกว่าเพราะว่าบางอันมัน5ทับ10ก็คือแค่ซื้อ5ปีถืออย่างน้อย10ปีนะคะพอปิดเวรคืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสรรพากรเขาจะตีว่าคุณไม่เคยซื้อประกันตัวนี้มาก่อนแสดงว่าเขาจะย้อนกลับไปว่าถ้าไม่มีประกันตัวเนี้ยในรายได้ของคุณน่ะไม่มีการหักประกันน่ะคุณจะเสียภาษีเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยต้องเสียภาษีส่วนต่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าซื้อไปแสนหนึ่งแล้วกันค่ะตัวเลขกลมๆแสนหนึ่งอ่ะลบไป 20% เท่ากับ 20,000 แสดงว่าเขาก็จะย้อนกลับไปว่า 20,000 บาทต้องคืนพร้อมกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะคะดังนั้นวิธีการค่ะบอกไปเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนไม่โดนวิธีการเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าต้องถืออย่างน้อย10ปีเขาไม่ได้บอกนี่ว่าเราต้องถือเท่าไหร่ถูกปะ
6: ค่ะ
8: เราก็ลดเลยค่ะจ่ายไม่ไหวเราลดให้กลายเป็นทุนขั้นต่ำลดทุนเป็นขั้นต่ำสุดเพื่อให้เบี้ยต่ำสุดเช่นจากเสีย 100,000 อ่ะอาจจะเสียแค่หมื่นเดียวต่ำสุดแบบเนี้ยค่ะถ้าตราบใดที่คุณยังเสียแต่เสียต่ำกว่าเดิมอันเนี้ยไม่ถือว่าผิดสัญญาไม่ต้องคืนภาษีนะคะวิธีการแก้ให้ทำแบบนี้เพราะว่าบางคนไม่จ่ายก็คือเวรคืนไปเลยหรือว่าเขาทำว่าเป็นมูลค่าเวรคืนอะไรเงี้ยไปปรับรูปแบบของกรมธรรม์อันนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งหมดแต่ว่าถ้าลดทุนและจ่ายเบี้ยน้อยลงอันนี้ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ผิดเงื่อนไขนะคะอันนี้คือข้อที่สาม
6: ค่ะค่ะโอเคอ่ะไปข้อที่4กันต่อคุณเทิร์ดข้อที่4เป็นเรื่องอะไรคะที่อาจเสียหลักแสนได้ค่ะ
8: ข้อที่4กับข้อที่5อยากยกเป็นภาษีนิติบุคคลบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอันนี้เรื่องมาแค่2ข้อในภาษีนิติบุคคลที่คนผิดเยอะๆนะคะเพราะว่ากังวลแทนถ้าผิดแล้วนี่น่าจะเสียหายเยอะนะคะข้อที่4ค่ะคือการเปิดเป็นบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดหจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือบริษัทจำกัดกับหจก.นะคะต่างกันตรงที่ว่าหจก.เนี่ยเดี๋ยวเล่าแบบนี้ก่อนพอช่วงหลังเนี่ยได้คุยกับเจ้าของธุรกิจเนี่ยพบว่าหลายธุรกิจอ่ะยังเปิดเป็นหจก.อยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเปิดเป็นบริษัทเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด7คนถึงสามารถเปิดได้แต่ว่าหจก.เนี่ยใช้แค่2คนก็สามารถเปิดได้แล้วนะคะพอเป็นแบบนั้นน่ะคนอยากเริ่มทำธุรกิจที่ไม่ใช่บุคคลเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดหจก.ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพอคุยกับเคสหลายเคสหลายเคสก็ยังเป็นหจก.อยู่นะคะทีนี้หจก.กับบริษัทต่างกันยังไงหจก.เนี่ยจะต้องระบุห้างหุ้นส่วนผู้จัดการอย่างน้อย1คนที่รับผิดไม่จำกัดแสดงว่ามีความเสี่ยงสูงมากในการทำธุรกิจเพราะว่าจะต้องมี1คนอย่างน้อย1คนที่รับผิดไม่จำกัดแสดงว่าถ้าเกิดธุรกิจอ่ะ มีความเสียหายแล้วเกิดเรียกร้องขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเรียกร้องหุ้นส่วนผู้จัดการคนนี้ได้ไม่จำกัดนะคะหลายบริษัทเนี่ยใส่ไปเลย2คนห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ2คนแสดงว่า2คนนี้รับผิดไม่จำกัดทีนี้ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยรับผิดจำกัดแค่ทุนจดทะเบียนต่างกันมหาศาลเลยแสดงว่าสมมติเธอเป็นเจ้าหนี้อ่ะเธอชอบนะห้างหุ้นส่วนเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นน่ะสามารถเรียกร้องหุ้นส่วนผู้จัดการได้ไม่จำกัดไม่มีลิมิตไม่จำกัดเลยในขณะที่ถ้าเราทำกับบริษัทเนี่ยจะรับจำกัดแค่ทุนจดทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของตอนนี้อยากให้กลับไปเช็คว่าตัวเองอ่ะได้เปิดเป็นบริษัทจำกัดหรือขอจดกองนะตอนนี้นะ
6: โอ้
5: ค่ะ
8: แล้วก
6: ็แปลว่า
8: ค่ะ
6: ถ้าดูแบบนี้บริษัทจำกัดก็น่าจะโอเคกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดใช่ไหมคุณเถ
8: ิ
6: ด
8: ใช่ค่ะ
6: ถ้าฟังดูเรื่องของการรับผิดตรงนี้ค่ะ
8: ไม่ใช่ดีกว่าคือหมายความว่าดีกว่าแบบการทำธุรกิจอะทำให้ความเสี่ยงน้อยลงมหาศาลเพราะว่าไม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหรือบางคนใส่ไป2คนอย่างเงี้ยใส่2คนเนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าเขาระบุแค่อย่างน้อยคนเดียวแต่ใส่ไป2คนแต่ว่า2คนเนี่ยรับผิดไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้น
6: โอเค
8: ใครฟังอยู่ตรงนี้แล้วทำบริษัทเข้าใจได้ว่าสมัยก่อนอยากเริ่มต้นธุรกิจแล้วแหละก็เลยจดเลยโดยหามา2คนก็จดได้แล้วแต่บริษัทมันต้องหารถึง7นะคะปัจจุบันบริษัทเนี่ย3คนก็จดได้แล้ว2คนณปัจจุบันตอนนี้เลยอ่ะแค่2คนก็จดได้แล้วแสดงว่าไม่ได้ต่างกับขจก.เลยนะคะแต่ความรับผิดอ่ะต่างกันมหาศาลและณปัจจุบันก็ยังเจอเยอะมากจริงๆก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครยังเป็นขจก.อยู่ให้ไปทำเรื่องเปลี่ยนเป็นบริษัทนะคะซึ่งสามารถทำได้ค่ะ
6: อืมค่ะโอเคก็คือสามารถทำได้เลยถูกไหมคะถ้าเป็นหอจกอยู่แล้วเป็นห้างหุ้นส่วนอยู่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบริษัทได้เลยที่คุณเธอบอกเพราะว่าในมุมในมุมของความรับผิดเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าชัดเจนมากๆเน
8: า
6: ะคุณเธอใช่ไหม
8: ใช่เพราะว่ารับผิดจำกัดแค่ทุนจดทะเบียนแบบเนี้ยค่ะ
6: ค่ะ
8: ถ้าเป็นบริษัทนะคะ
6: ค่ะ
8: อ่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายทางนี้เรามาพูดในส่วนของบริษัทบ้างนะสิ่งที่เจอเยอะมากเลยในบริษัทคือเขาเรียกว่าเงินกู้ยืมกรรมการเงินกู้ยืมกรรมการเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากว่ายกตัวอย่างเช่นเยอะมากนะที่เจ้าของคิดว่าตัวเองและบริษัทเนี่ยเป็นคนเดียวกันเวลาเขาหารายได้เนี่ยเขาบางอันเข้าส่วนตัวบางอันเข้าบริษัทเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวกันดังนั้นเวลาที่เขาดึงเงินออกจากบริษัทเนี่ยเขาก็ดึงออกมาเลยโดยไม่มีหลักฐานนะคะส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากประเด็นนี้แหละพอไม่มีหลักฐานเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีใบเสร็จนะคะบัญชีเนี่ยพอเวลาเขาบันทึกบัญชีเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะบันทึกอะไรเขาก็เลยไปบันทึกเป็นว่ากรรมการอ่ะกู้ยืมเงินบริษัทไป90อยากจะบอกว่า 99% ของบริษัทในประเทศไทยมีเงินกู้ยืมกรรมการหมดและหลายคนเจ้าของเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีนะคะ
7: ทีนี
8: ้ไม่รู้ว่าตัวเองมีด้วยนะไม่รู้ว่าตัวเองมีเพราะว่าพอดึงเงินออกมาไม่มีหลักฐานก็ไปโปะไว้ว่ากรรมการยืมเงินบริษัทไปนะคะทีนี้สมาชิกชอบไหมชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าพอไปตรวจเนี่ยจะพบว่า 1. ไม่มีสัญญา 2. ไม่คิดดอกเบี้ย 3.ไม่คิดอากรสแตมป์ 4. ไม่คิดภาษีธุรกิจเฉพาะพอเขาเจอเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถตีกลับเป็นรายได้และเสียภาษีได้ซึ่งตรงนี้น่าจะเกินแสนไปเยอะเป็นหลักล้านก็มีนะคะสำหรับคนที่โดนตรวจแล้วก็พอพบว่าไม่มีทั้งสัญญาไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดภาษีธุรกิจเฉพาะไม่มีอากรสแตมป์ด้วยนะคะก็ให้ระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเงินกู้ยืมกรรมการหรือใครยังไม่รู้ตัวกลับไปดูงบค่ะถ้าสุดท้ายแล้วยังไม่คืนอ่ะให้ทำสัญญานะคะว่าเป็นการกู้ยืมระหว่างกรรมการกับบริษัทให้คิดดอกเบี้ยถ้าเกิดบริษัทมีไป OD ก็ต้องคิดดอกเบี้ยเท่า OD คือหมายความว่าไปกู้ยืมเหมือนกัน 5% ก็ต้องคิด 5% ถ้าไม่กู้ยืมคิดเท่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 2% นะคะคิดภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% คิดอากรด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทยอยให้ทยอยคืนเงินกู้ยืมกรรมการนะคะมีแต่เรื่องที่เสียเยอะทั้งนั้นแล้วก็เป็นประเด็นที่เจอกันเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะ
6: ค่ะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคุณเธอใช่ไหมคะซึ่งประเด็นเรื่องของเงินกู้ยืมกรรมการจริงๆเรื่องภาษีนิติบุคคลนี้ก็มีหลายดีเทลเหมือนกันเนาะพี่การที่อาจจะต้องระมัดระวังด้วย
7: เยอะเลยแหละดีเทลเยอะเลยแหละ
6: ค่ะแต่ว่าเราฟังกันดูแล้วเนี่ยเราได้5ข้อแล้วนะคะที่จะต้องระมัดระวังกันนะแล้วก็จริงๆเนี่ย5ข้อเนี่ยเท่าที่คุณเธอเจอเนี่ยข้อไหนที่เจอเยอะที่สุดคะที่มักจะแบบผิดกันแล้วก็ไม่รู้จริงๆอะไรประมาณเนี้ยอ๋อนี่ผิดพลาดเยอะสุดเนี่ย
8: ข้อ5ค่ะเงินกู้ยืมกรรมการอันนี้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของเจอเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของแล้วฟังอยู่ตอนนี้ก็คือลองไปเช็คงบค่ะมันก็จะมีตัวเงินกู้ยืมกรรมการขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้รีบจัดการค่ะไม่ว่าจะทยอยคืนหรือว่าทำสัญญาถ้าเกิดว่ายังคืนไม่ครบนะคะ
6: ค่ะโอเค
8: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลก็เจอขสม.เยอะเพราะว่าคนไม่รู้แค่ไปทำธุรกรรมร่วมก็เป็นขสม.แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวว่าคุณเสียภาษีสองเด้งละเสียขสม.ส่วนหนึ่งเสียบุคคลส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือในถ้าไม่รู้ตัวค่ะ
7: งั้นวันนี้สิ่งที่ทุกคนควรทำคืออะไรไหมไปเช็คก่อนว่าไอ้ที่ตัวเองจะตั้งขึ้นอ่ะหอสอมอบอจอกอห้างหุ้นส่วนอะไรต่างๆนานาถูกไหมเธอ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องไปเช็คค่ะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยมีตรงไหนที่อาจจะเป็นประเด็นอยู่หรือการเว้นคืนกรรมการทันหลายคนก็เว้นไปแล้วอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายังไม่ครบ10ปีนะคะ
6: ค่ะจริงๆเราสามารถตรวจถ้าบางคนจะตรวจเช็คอย่างนี้คุณเธอพระบิวเคยเจอว่าเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเนาะคุณเธอรู้แหละมันต้องมีเบี้ยปรับแต่ถ้าเทียบกับเขาอยากจะเทียบว่าเบี้ยปรับอ่ะมันจะมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับภาระที่เขาส่งต่อไปไม่ไหวจริงๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าแม้จะรู้อยู่แล้วนะว่าต้องมีเบี้ยปรับอ่ะแต่ฉันยอมหรืออะไรเงี้ยคุณเธอจะให้คำแนะนำยังไงดีสำหรับใครที่อยากจะคำนวณก่อนว่าจริงๆเราต้องเสียมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณเทิดคะเราเช็คได้ยังไงได้บ้าง
8: คำนวณได้โดยสมมติว่าซื้อตัวเนี้ยมาแล้ว5ปีนะคะ5ปีสมมติว่าซื้อ10,000แล้วกัน10,000บาท10,000บาทเนี้ยได
6: ้ลด
8: ภา
6: ษีปีละ
8: 10,000แต่ว่าฐานภาษีสัก 10% แล้วกันสมมติฐานภาษีสัก 10% แสดงว่าคุณซื้อตัวนี้ไปเนี่ย10,000บาทคุณได้เซฟภาษีประหยัดภาษีไป1,000บาทต่อปี 1,000 บาท 1,000 บาท 5 ปีก็คือ 5,000 5,000 บาทที่คุณประหยัดภาษีไปทีนี้ผลปรากฏว่าคุณผิดเงื่อนไขสิ่งที่เป็นบทลงโทษก็คือเขาจะย้อนหลังเนี่ยเรียก 5,000 บาทที่คุณได้ประหยัดภาษีคืนพร้อมกับคำนวณกลับไปว่าโดนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเบี้ยปรับเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เงินเพิ่มอ่ะคือ 1.5 คูณกับจำนวนเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็ตีซะว่าคิดง่ายๆว่าตีซะว่าคุณไม่เคยมีประกันเล่มเนี้ยดังนั้นคุณเลยเสียภาษีน้อยไปก็โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มคิดไปเลยค่ะว่า ปีที่1ก็ย้อนไปเลย5ปีคุณไปเลย5ปี 1,000 เนี่ยเซฟไป 1,000 คูณ 1.5 คูณ5ปีแบบเนี้ยค่ะ
6: ค่ะ
8: แล้วก็เล่มที่2ก็คือ 1,000 คูณ 1.5 คูณ4ปี 1,000 คูณ 1.5 คูณ3ปี 1,000 คูณ 1.5 คูณ2ปีบวกกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากจนถึงบอกว
6: ่
8: า
6: เยอะก็เยอะนะคุณเธอเยอะ
8: เลยว่าปรับได้ไหม
6: ขนาดว่าปีละ10,000เองนะปีละ10,000แต่ว่าถ้าผิดตามหมายถึงว่าเราส่งแค่ปีละ10,000ทั้งหมด 50,000 แต่ว่ามาดูเบี้ยปรับเยอะนะพี่การเนี่ยถ้าสมมติเราต้องคิดทุกปีอ่ะใช่ไหมคะแล้วยังต้องโดนไอ้ตัวภาษี 5,000 ที่ลดไปอ่ะใช่ไหมคือ
8: โดนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการถึงบอกว่าถ้าคิดแล้วอ่ะลดดีกว่าเช่นสมมติว่า
6: ไปคุย
8: ตัวเนี้ย
6: กับตัวแทน
8: ใช่
6: ไหม
8: ใช่สมมติว่าตัวเนี้ยสามารถลดลงเหลือเบี้ย 2,000 บาทสมมติเลเซจาก 10,000 บาทเนี้ยลดทุนประกันชีวิตลงลดความคุ้มครองลงเหลือ2,000ได้ไหมล่ะ2,000จ่ายไหม ถ้า 2,000
6: จ่ายหมื่นนึงอะเนาะจาก 10,000 เหลือ 2,000 มันก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะซึ่งคุยกับตัวแทนได้นะใช่มั้ยคะ
8: ถูกต้องซึ่งดีกว่าที่จะไปโดนคืนภาษีแล้วโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังค่ะ
6: ค่ะและเดี๋ยวนี้เขาเช็คได้สบายมากเลยด้วยนะไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยอดีตหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันก็เคยไม่เห็นจะโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วเน
8: า
6: ะคุณเธอ
8: ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวของบริษัทประกันนะทุกครั้งที่คุณทำอ่ะเขาออโต้ส่งเลยออโต้ส่งให้กับกรมสรรพากรเลยหรือว่าใช่ออโต้ส่งออโต้ส่งหรือว่าคุณติ๊กว่าคุณยินยอมให้ส่งมันก็ออโต้ส่งแล้วถ้าเกิดคุณเคยติ๊กว่าคุณยินยอมส่งข้อมูลก็ออโต้ส่ง
6: ค่ะโอเคเพราะอย่างนั้นอย่าหยุดไปเฉยๆเพราะคุณเจอแน่ๆเราเจอเยอะด้วยพอยไปคุยกับตัวแทนแล้วก็เราสามารถลดระยะเวลาลดวงเงินส่งได้โดยที่อภาระอาจจะน้อยลงพอสมควรที่คุณเธอบอกเมื่อกี้เนาะมันอาจจะลงมาจาก 10,000 อาจจะลงมาเหลือแค่สัก 2,000 อะไรเงี้ย
8: ก็ส่งไป5ปีก็ครบ10ปีแล้วเมื่อกี้จดเมื่อกี้คือเราส่งเรา5ปีเราไปลดเหลือ 2,000 แล้วเราส่งไปอีก5ปีก็ครบ10ปีถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราค่อยไปหยุดตอนปีที่10แบบนี้ค่ะก็จะไม่ผิดเงื่อนไขเลย
6: ก็ความคุ้มครองก็ยังอยู่เนาะมองอีกมุมนึงด้วยนะคุณเพิร์ทความคุ้มครองก็ยังอยู
8: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: ค่ะ
8: ดีกว่า
6: ค่ะอย่างนี้ต้องฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเป็นกันเยอะเหมือนกันเพราะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆในหลายๆเรื่องเนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยการส่งเบี้ยประกันก็อาจจะเป็นภาระสำหรับหลายๆคนได้เหมือนกันใช่ไหมคุณเธอแล้วอาจจะตัดสินใจอ่ะอย่างนั้นฉันตัดภาระนี้ออกไปเอาแต่มันมีเงินคืนกับไอ้เงินที่เราต้องจ่ายอีกเยอะเลยนะ
8: ใช่ค่ะโดนปรับเพราะฉะนั้นไปลดดีกว่าค่ะลดเท่าที่จ่ายไหวแล้วยอมจ่ายไปให้ครบ10ปีดีกว่าค่ะ
6: ค่ะโอเคอวันนี้เราครบแล้ว5ข้อ5เรื่องภาษีตัดสินใจผิดครั้งเดียวอาจเสียเงินหลักแสนวันนี้ต้องขอบคุณคุณเทิร์ดมากๆใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้นะไว้เราเชิญคุณเทิร์ดมาอีกนะคะค่ะงั้นวันนี้เรา3คนก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Moneyรู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
11: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
12: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
2: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเย็นจิติมาทวาเรศนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะวันพระสวัสดีภาพของบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่ตอนนี้ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ดูเหมือนว่าหลายคนจะค่อนข้างห่วงนะแล้วก็กลับมาเป็นแรงกดดันกับบรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบกันพอเห็นบอนด์ยิลด์สหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นนะในรอบ24ปีเลยอ่ะหมอนัทสูงมากๆจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะเราจะคุยเรื่องดอกเบี้ยกันเนาะหมอนัททิศทางดอกเบี้ยเราก็เห็นแล้วมันเริ่มขยับเป็นสเต็ปขาขึ้นพอเป็นบอนด์ยิลด์เนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วบอนด์ยิลด์เวลาที่เขาจะขึ้นมาสูงขนาดนี้เวลาเขาลงเนี่ยเขาใช้เวลาไหมเหมือนกับดอกเบี้ยไหมที่มันต้องใช้เวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัท
3: ครับก็จริงๆบอนด์ยิลด์เนี่ยจะตอบสนองค่อนข้างไวกว่านะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะครับก
2: ็ค่ะ
3: ขึ้นอยู่กับตลาดนะว่าตลาดตอนนั้นน่ะเขามองยังไงนะครับถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าเอ้ยบอนด์ไม่ค่อยน่าถือแล้วนะครับทิ้งราคาบอนด์ลงมาหมายความว่าขายบอลออกมาเร็วหน่อยนะครับก็ทำให้บอลยิวเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาสูงได้เร็วเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือภาวะของตลาดเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีเรื่องของภาวะดอกเบี้ยนี่แหละก็มีผลเหมือนกันจริงแต่ว่าปัจจัยในช่วงนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงของตลาดมากกว่าที่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนพอร์ตแล้วก็มีเรื่องของการมองว่าเอ๊ะในอนาคตจะเป็นลงทุนอะไรดีนะครับเอาเงินออกจากบอลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมคิดว่าภาพน่าจะเป็นลักษณะของภาพเร็วเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการที่เป็นเทรดพวกบอลเนี่ยมากกว่านะครับครับ
2: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวหมอนัทมีความกังวลใจไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ดูเหมือนกังวลใจแล้วเขาไปดูสถิติก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะแนวโน้มสูงต่อเนื่องเหมือนกันสำหรับตัวบอลยูเองอะค่ะหมอนัทคะหมอนัทมองยังไงคะในส่วนตัว
3: ผมโดยส่วนตัวนะฮะเอาแบบคำง่ายๆนะคุณยูผมว่ายังไม่ใช่ไฟไหม้แต่ว่าแค่สัญญาณเตือนมันเริ่มดังนะฮะ
2: มัน
3: เริ่มแบบมีสัญญาณกิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ว่าเรายังไม่เห็นไฟยังไม่เห็นควันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการที่อย่างที่ผมบอกเขาเปลี่ยนพอร์ตก็คือขายพันธบัตรพร้อมกันทั่วโลกนะครับก็แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเราก็เห็นนะขึ้นมาสูงสุดเนาะในรอบ20กว่าปีเลยใช่ไหมครับอันนี้อังกฤษเหมือนกันนะครับสูงสุดตั้งแต่ปี1998อ่ะตอนนี้ขึ้นมา 6% แล้วนะครับบอนด์ยิลด์30ปีของอังกฤษนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นมาอันนั้นเป็นพันธบัตรนะฮะขึ้นมาประมาณสัก10ปีทะลุ 3% ไปแล้วนะครับฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเหมือนกัน 4.96 เหมือนกันทุกที่ขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะครับคราวนี
2: ้
3: มองว่าอย่างนี้เลยต้องบอกว่ายังไม่วิกฤตมากอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอะไรนะรัฐบาลหลายๆที่เนี่ยออกมาบอกว่าการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยจริงๆโดยเฉลี่ยของแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลที่เป็นหนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยราคาเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของที่เขาจ่ายที่อยู่เนี่ยมัน 3.4 นะครับ 3.4 ซึ่งมันยังเรียกว่า GDP ที่โตเนี่ยมันยังเยอะกว่านิดหนึ่งยังเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็น GDP โตแบบไม่หักเงินเฟ้อนะครับก็อยู่มาสัก8.5เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเขาใส่ดอกเบี้ยเนี่ยเขาสามารถหนี้เนี่ยมันยังไม่โตเร็วกว่า GDP เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันยังไปได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นก็เลยยังไม่เชิงเหมือนว่าโอ้โหภาระหนี้สูงจนเกิดวิกฤตทั้งประเทศอะไรเงี้ยคงยังไม่ใช่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังดูแข็งแรงเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มองในลักษณะของเศรษฐกิจของทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากกว่านะครับคราวนี้แต่ว่ามันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าค่าเฉพาะค่าดอกเบี้ยของอเมริกาอย่างเดียวเฉพาะเดือนหน้าเนี่ยที่ต้องจ่ายเดือนหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านล้านครับดอลลาร์นะครับถือว่าเยอะนะฮะเยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไปกระทบตัวรายได้ในอนาคตอีกสักปี2ปีข้างหน้าของตลาดแหละนะครับเพราะว่าถ้าจะจ่ายพวกนี้หยบดอกเบี้ยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับคือตอนนี้ครับท่านผู้ฟังมีฝ่ายนึงก็บอกว่าดอกเบี้ยเฉลี่ยมันยังต่ำอยู่ แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกเฮ้ยแต่ดอกเบี้ยที่มันรอจ่ายในอนาคตเนี่ยด้วยบอลยูขนาดนี้เนี่ยคุณจะไหวหรออะไรเงี้ยนะก็อันนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบฟันธงเนาะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะแก้เกมเศรษฐกิจยังไงนะครับอยากให้ทุกท่านฟังภาพอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้อยู่นะครับแต่ว่ารายได้เรายังโคเวอร์หนี้อยู่นะนะครับแต่หนี้ตอนนี้ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันปรับขึ้นเนาะอยากให้เรานึกเรากำลังผ่อนบ้านอยู่เราผ่อนบ้านอยู่ปัจจุบันเราผ่อนได้นะแต่ในอนาคตอีกสักสองสามปีข้างหน้าเนี่ยถ้ารายได้เรายังแบบเป็นแบบนี้อยู่และดอกเบี้ยมันยังแพงอยู่เนี่ยอาจจะจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้แล้วนะครับยังเราจะจ่ายหนี้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเขามองกันประมาณแบบนี้ครับ
2: ค่ะซึ่งตอนนี้อีกตัวนึงนะซึ่งเดี๋ยวให้หมอนัทค่อยๆไล่เรียงให้ก็คือมันก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะที่ออกมาเรื่อยๆเนาะหมอนัทซึ่งจะเป็นตัวฟ้องเป็นตัวส่งสัญญาณนะในเรื่องของทิศทางข้างหน้าด้วยสำหรับในเรื่องของภาพเศรษฐกิจอะตอนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะต้องมอนิเตอร์บ้างแล้วมีตัวไหนที่มันออกมาแล้วมันสอเขาดีขึ้นหรือบางตัวสอเขาที่อาจจะต้องติดตามน่ากังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทให้ไกด์ไลน์หน่อยเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ไปตามกันด้วยว่าต้องดูตัวไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมนัสค่ะ
3: ครับถ้าเราไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณบิวครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยก็คือพูดง่ายๆการดูว่าเอ๊ะถ้าคนไม่ทำเกษตรเนี่ยแล้วทำงานในโรงงานบ้างในสถานที่ทำงานปกติบ้างเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะก่อนหน้านี้โอ้โหเพิ่มขึ้นทีประมาณ 80,000 ตำแหน่งนี่ซึ่งมา 20,000-30,000 ตำแหน่งเองนะครับเป็นยังถามว่าดีไหมตัวเลขดีแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่จากการว่างงานเนี่ยก็เยอะขึ้นนิดนึงนะไม่ได้เยอะนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงหุ้นคือขึ้นช่วงสั้นๆนะคุณดิวเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ก่อนนะครับ
2: ใช่เขาเชื่อว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ละอาจจะโน่นไปธันวาเลยอะไรหลายคนก็มองแบบนั้นใช่ไหมคะจากตัวเลขที่ออกมา
3: ครับแต่ว่าก็พอมาวันนี้เนาะยิวก็กลับตัวกลับมาขึ้นนิดน
2: ึ
3: งทุกคนก็บอกงั้นโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยไว้เนี่ยผมว่ารอบหน้าวันที่20-28ที่เราประชุมที่จะมีประชุมตัวเฟดใช่ไหมครับก็อาจจะคงดอกเบี้ยไปก่อนแล้วก็อาจจะไปขึ้นเดือนธันวาไปขึ้นเดือนธันวามากกว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็แล้วก็เหลือเดือนเดียวที่จะขึ้นแล้วก็คือเดือนอื่นเดือนพฤศจิกาไม่น่ามีอะไรแล้วก็คือไปดูเดือนธันวาเลยนะครับว่าจะขึ้นอะไรนะครับจะขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าภาพรวมคือระดับดอกเบี้ยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่าระดับดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะสะท้อนที่บอลยูแหละนะครับว่าความมั่นใจของนักลงทุนหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะยังไงแล้วเขาจะย้ายเงินต่อไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องดูที่สักไตรมาสหนึ่งก็คือไอ้สักเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับ
2: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มอนิเตอร์กันก่อนอย่าเพิ่งมองภาพลบไปซะทีเดียวนะบางทีเพราะว่าถ้าบอลยูที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่เวลาเขาปรับตัวเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่อาจจะเร็วกว่าดอกเบี้ยนะถ้าเทียบกันใช่ไหมคะหมอนัทคะเพราะฉะนั้นถ้าสัญญามันกลับมาดีมันก็อาจจะดีได้เร็วขึ้นกว่าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็มอนิเตอร์กันไปก่อนเนาะตรงนี้แต่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณอย่างหุ้นไทยอย่างเงี้ยก็เห็นฟันโฟไหลออกจากกับซื้อสุทธิมาตลอดก็เริ่มเป็นฝั่งขายอะไรอย่างเงี้ยหมอนัทมันก็เลยอาจจะทำให้ลึกๆนักลงทุนก็กังวลใจอะนะใช่ไหมคะหมอนัท
3: ใช่ครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นแหละครับก็กังวลได้ครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นไฟแหละแต่สัญญาณมันดังแล้วก็ระมัดระวังไว้หน่อยละกันครับ
2: ค่ะขออีกหนึ่งสินทรัพย์เนาะลืมไปมีคุณผู้ฟังฝาก

0: ผมให้หินท่านผู้ฟังไม่ได้หินหรอกก็คือจริงๆก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ละสินทรัพย์สั้นๆก็ได้นะครับถ้าบอลอยู่เป็นขึ้นเน
1: ี่
0: ยพวกพันธบัตรระยะยาวเนี่ยระยะยาวนะฮะพวกบอลอยู่กองบอลทั้งหลายเนี่ยน่าจะเจ็บสุดนะพวกนี้เพราะว่ามันขึ้นมาแรงนะครับก็อาจจะติดลบได้ประมาณแบบ 5-6% อะไรเงี้ยถ้าไปเจอพันธบัตรอเมริกาแรงๆหน่อยที่ยาวๆหน่อยก็เจอประมาณลบประมาณ 8% เป็นอันนี้เป็นไปได้นะครับต้องระมัดระวังครับอันที่2คือหุ้นที่บริษัทดอกเบี้ยนะก็คือพวกหุ้นเล็กนะครับหรือพวกกองวีททั้งหลายกองอสังหาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้น่าจะโดนนะครับหุ้นเทคเป็นไปได้นะครับอาจจะลงบ้างแต่ว่าช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันร้อนแรงอยู่ก็เป็นโมเมนตัมอยู่ก็ปล่อยกันไปแต่ว่าถ้าโดยปกติเนี่ยถ้ายิวขึ้นขนาดนี้หุ้นเทคน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็พวกบ้านใครซื้อบ้านใครซื้ออะไรกันพวกนี้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับอันสุดท้ายคือทองเนาะทองเนี่ยผมคิดว่าถูกกดดันเพราะว่าบอลยิวมันสูงคือท่านผู้ฟังต้องนึกภาพว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำไมทองมันลดเพราะว่าคนปรับพอร์ตแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าบอลยิวมันสูงเนี่ยเขารอเก็บเงินไว้เนี่ยเพื่อไปซื้อบอลตอนที่ดอกเบี้ยมันพีคดีกว่านะครับพอทองไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยหาจังหวะเข้านะเงินตอนนี้คนก็จะถือเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คิดว่าทองที่มันลดลงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็แข็งด้วยเลยด้วยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยทองเนี่ยผมมองยังไงก็คือถ้าเงินเฟ้อยังสูงผมว่าทองมันมาได้ก็คือกลับมาได้นะครับนักลงทุนทุกท่านอย่างนี้ครับจังหวะที่มันร่วงลงมาในตอนที่บอลยิวสูงแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะนะจะทยอยเข้าก็ได้
1: เป็นโอกาส
0: ใช่
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนเห็นละว่าบอลยิวขึ้นแบบนี้มันกระทบกับสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะแต่สินทรัพย์เหล่านี้ก็อาจจะมีความแฝงได้เพราะว่าถ้าบอลยิวขยับปรับเปลี่ยนได้เร็วหรือลดลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทโอเคค่ะอันนี้เราคุยกันในเรื่องของภาพเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยต่างๆแต่ว่าหมอนัทจะมีอะไรทิ้งท้ายอีกหน่อยไหมก่อนที่เราจะไป ETF กองทุน ETF ที่น่าสนใจเอามอนัทจะทำกันบ้านมาฝากเราแทบทุกสัปดาห์แล้วก็ฟังแล้วเราก็จะว้าวตลอดเลยนะว่าแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยมีกองนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: ครับผมว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยอันเนี้ยอยากให้ระมัดระวังเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันมันไปไกลแล้วนะฮะไปแบบร้อย
1: ใช่ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแล้วเราก็จะเห็นราคาน้ำมันบ้านเรามันก็จะเริ่มขึ้นนะครับผมว่าอันนี้กระทบเศรษฐกิจเราครับนะด้วยเงินเฟ้อที่มันจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานดูเหมือนมันขึ้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ากนง.คงดอกเบี้ยไปก่อนแหละจนจบปีนะครับแต่ว่าถ้าด้วยขนาดนี้เนี่ยคือดอกเบี้ยนโยบายเรา1เนาะแต่เงินเฟ้อเราไป2แล้วอะแสดงว่าดอกเบี้ยเราติดลบอยู่กัน 1.8 นะครับ1.8 นะครับเพราะการติดลบมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะถูกมั้ยฮะเพราะว่าคืออยากให้ดึงภาพเนาะเราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1ใช่มั้ยแต่เงินเฟ้อมันไปไกลแล้วตอนนี้เราฝากเงินเราโอ้โหเงินเราติดลบเยอะมากนะครับประมาณนั้นเนาะจริงๆก็ต้องควรขึ้นดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันก็ไม่เหมาะกับประเทศไทยตอนนี้นะผมว่าประเทศไทยตอนนี้เหนื่อยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับครับผม
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมามอนิเตอร์กันเป็นระยะเนาะทุกสัปดาห์แบบนี้อยู่แล้วที่หมอนัทจะเอามาฝากเรานะคะแต่ตอนนี้เราไปกองทุนที่หมอนัทเตรียมมาฝากดีกว่าสำหรับกองทุน ETF ที่น่าสนใจนะคะบางกองก็ฟังดูก็ยังงงๆเหมือนกันเนาะหมอนัทอย่างกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ยังไม่มีหุ้นให้ซื้ออย่างเงี้ยคือยังไงนะคะหมอนัทที่หมอนัทโน้ตมาให้อ่านแล้วก็ยังไงนะค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณบิวจริงๆมันมีกองทุนหนึ่งชื่อกองฟรุตนะครับฟรุตนะครับ FURT ครับไม่มี I นะครับแต่ว่ามันอ่านฟรุตได้เหมือนกันนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ยังไม่มีหุ้นในนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ดีมีหุ้นบางส่วนแหละเดี๋ยวผมเล่าฟังคอนเซ็ปต์ก่อนกันคืออย่างนี้ฮะมันเพิ่งเปิดขายขึ้นมาเมื่อตอนเดือนสิงหาเองผมก็เพิ่งไปดูนะเป็นกองทุนเปิดใหม่แล้วกันผมไปหาเปิดใหม่ใน ETF ในต่างประเทศเนาะแค่ไปเจอกองนี้ฮะไปเจอกองฟรุตนะครับซึ่งเป็นบริษัทออกETF เนี่ยมันชื่อยอร์กวิลเล่นะครับออกโดยยอร์กวิลเล่อเมริกานะครับออกโดยบริษัทเนี้ยนะครับเป็นปตจ.นะครับเป็นบริษัทที่ทำ ETF ขึ้นมาครับชื่อ Trust Social นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกแบบในหุ้นต่างๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่ว่ามันมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือกองฟรุตเนี่ยจริงๆมันล้อคำว่าแมงโก้มาครับดีว่ะแมงโก้เนี่ย
1: อ๋อผลไม้เนี่ยเหรอคะมะม่วงเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ฮะมะม่วงนี่มันย่อเล่ามาจากคำว่านี่เมตาครับเมตาเอนโทรปิกเอ็นวีเดีย
1: อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละ
0: Google
1: ค่ะ
0: แล้วก็ Open

0: ป็น Open AI แล้วก็ SpaceX
1: Open AI
0: พูดง่ายว่าเขากำลังเอากลุ่มบริษัทที่น่าสนใจเนี่ยเอามารวมกันครับที่เป็นแบบ Big Tech แบบโหแล้วไปเป็น Tech แบบต่างแบบเรียกนะเป็น AI อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยก็คือ Meta เนาะก็คือFacebook ใช่ไหมครับ Anthropic เนาะอันนี้ก็คือ Cost เนี่ยที่เราใช้งานอยู่ Nvidia ใช่ไหมฮะ Google OpenAI สังเกตว่า4ตัว5ตัวเนี่ยก็ใช้ AI หมดเลยรวมถึง SpaceX ด้วยมี SpaceX ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของอะไรอ่ะพวก AI แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อะไรเงี้ยทั้งหลายนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือพวกSandisk นะครับ Marvel Micron Intel Dell แล้วก็ AMD แล้วก็ Broadcom ด้วยก
1: ็
0: คือพวกเนี้ยไอ้กลุ่มที่ทำชิปทั้งหลายเนี้ยก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะเป็น ETF ที่แบบเฉพาะทางพอสมควรที่เกี่ยวข้องกับ AI พวกนี้โดยเฉพาะก็เลยเรียกว่าฟรุตเพราะว่ามันมี Mango อยู่ในนี
1: ้ค่ะโอเคเข้าใจเห็นภาพ
0: มันถึงน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยตอนที่ออกตอนที่กองนี้มันออกมาเนี่ย31สิงหาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้นะครับตัวหุ้น2ตัวเนาะคือ OpenAI แล้วก็Anthropic เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นครับ
1: ใช่
0: ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้น
1: ยังไม่ได้ IPO ค่ะ
0: แต่ว่ากองนี้ออกมาแล้วแล้วบอกว่ามี OpenAI แล้วก็มี Anthropic อยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนก็งงเฮ้ยไปหาหุ้นมาจากไหน หาหุ้นมาจากไหนนะคือเขาบอกกองทุนเนี้ยมันเก่งมากเลยมันไปทำเป็น swap เป็น swapเป็น swap นะฮะเป็นสัญญา total return swap นะฮะโดยใช้ราคาอ้างอิงนะครับจากฟิวเจอร์มาแทนครับนะฮะก็มันใช้พวกเนี้ยมันใช้บนโลกคริปโตนะมันใช้หลังบ้านเป็นบล็อกเชนเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถือหุ้นโดยการผ่านพวกสินทรัพย์ที่เป็น swap พวกนี้ขึ้นมานะฮะก็คือใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแหละเป็นตัวทำขึ้นมานะครับก็เหมือนไปถือหุ้นเงาไปถือหุ้นที่ยังไม่มีจริงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนั้นเลยนะฮะก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงทั้งถือหุ้นที่มันก็เสี่ยงสูงแล้วนะแล้วก็ยังต้องไปถือคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงพอสมควรถ้าเกิดคู่สัญญาเขาเบี้ยวไม่ยอมเอาหุ้นเข้าพอร์ตให้ตอนที่สมมติหุ้นมันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาทำสัญญาสวอปอยู่เนี่ยมันสามารถเอาหุ้นจริงเนี่ยเข้ามาได้ในพอร์ตได้แต่ว่ากองนี้ก็ไม่รู้ไปทำสัญญากับใครนะก็ไม่ได้บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงเกิดอีกสัญญาอีกคู่สัญญาหนึ่งไม่เอาหุ้นเข้าผ่อนให้นี่สวยละนะมีปัญหาละนั้นอันนี้คือที่มาที่ไปมันนักลงทุนเนี่ยบางคนไปซื้อ ETF เนี่ยไม่รู้มีกลไกแบบนี้อยู่แล้วหยิบมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยบางกอง ETF เนี่ยยังไม่มีหุ้นในพอร์ตนะเขาเอาสัญญาสวอปมาใส่ให้เรานะครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะโอเคดูเหมือนมีความเสี่ยงเนาะแต่เวลาที่ performance ถ้าสมมุติว่ามองขาในเรื่องของเอาเหมือน high risk high return ไหมหมอนัทเวลาเขาได้ผลตอบแทนสูงกองพวกนี้จะได้สูงพอกองปกติด้วยไหมคะหมอนัทคะเพราะเราดูเหมือนความเสี่ยงมากกว่าเนาะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ
0: คือจริงๆความเสี่ยงสูงมากกว่าในมุมอื่นคือถ้าในมุมหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเขา swap ในราคาหุ้นเท่าที่ซื้อมาในตลาดอยู่แล้วอยากจะซื้อมาในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นไปมากกว่าเดิมไม่ได้มีเกียร์ลิงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าความน่ากลัวของเกียร์ที่ผมบอกก็คือมันเป็นการเบี้ยวที่ไม่เอาหุ้นมาเข้าในพอร์ตของกองทุนให้มากกว่าก็คือ third party ที่เขาไปทำเรื่องของ swap ด้วยเนี่ยอันนั้นน่ะผมว่าต้องให้ความระมัดระวังตรงนั้นมากกว่านะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะนี่คือกองแรกคือฟู้ดนะคะกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่อาจารย์ไม่ได้มีหุ้นให้ซื้อกองที่สองอันนี้ก็น่าสนใจนะคือยังไงครับหมอนัทคะฮาร์โร่ ETF เหรอคะ
0: ใช่ฮะคืออันนี้เล่าให้ฟังก่อนกองแรกเนี่ยผมหยิบมาเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยแล้วนักลงทุนเนี่ยจะต้องรู้เนาะว่าไส้ในอ่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เราลงทุนกับสินทรัพย์ที่ยังไม่มีที่ยังไม่เข้ามาในพอร์ตได้เนี่ยแสดงว่าความต้องการ AI มันสูงมากนะครับต้องมันบอก2เรื่องนะความต้องการ AI สูงแล้วก็ลงทุนบทสิทธิ์บนสินทรัพย์ยังไม่มีได้นั้นต้องระวังนะครับ
1: อ
0: ันนี้พอความต้องการของ AI มันสูงมากๆเนี่ยเลยเอากองที่2มาคุยกันมันชื่อ Halo ETF นะครับ Halo เนี่ยย่อมาจากคำว่า Heavy Asset นะครับ Low นะครับobsolescence นะครับหมายความว่าอะไรคือมันเป็นลงทุนกับสินทรัพย์ที่เป็น hard asset หมายความว่าเป็นเหมือนสินทรัพย์จริงๆแล้วก็ล้าสมัยมากๆ
1: ค่ะ
0: ไปแล้วก็คือเป็น
1: ใช้คำว่าล้าสมัยเลย

0: ออปูลิตก็คือพูดง่ายว่าสินค้าที่มันแบบเขาไม่ค่อยทิ้งพวกนี้มันเก่าแล้วนะแต่มันก็เขาก็ไม่ค่อยทิ้งกันหรอกนะครับประมาณนั้นมันเป็นคู่ตรงข้ามกับตัว AI เลยตรง
1: AI โอเคอันนี้เป็นอะไรใหม่ที่เติบโตส่วนอันนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นธุรกิจอะไรที่เก่าๆเป็นโอกับนิวได้ไหมคะหมอนัทเทียบกับฝั่งโออีโคโนมีกับนิวอีโคโนมีเลยได้ไหมถ้าเป็นกองแบบนี้จะเห็นภาพชัดไหมคะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับแต่ว่ามันมีคำว่าหนักอยู่คือเป็นสินทรัพย์เขาเรียกว่าไงนะจับต้องได้จริงๆนะเป็นของจริงๆแต่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สร้างใหม่ไม่แทบไม่ได้แล้วคุณบิวยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรถไฟรถไฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพวกเหมืองพลังงานหรือว่าเป็นอะไรที่แล้วแต่ที่มันไม่สามารถมีเพิ่มได้แบบง่ายๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปลงกลุ่มอีกกลุ่มนึงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงเป็นอีกมุมนึงถ้านักทุนช่วงเนี้ยผมก็แปลกใจเพราะว่าไอกองนี้ที่ผมเอาหยิบมาคุยเนี่ยมันเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะอยู่ดีก็ขึ้นมาใกล้ๆกับกองพวกเทคก็ผมไปอ่านเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยไอกองพวกนี้เนี่ยนะมันเหมือนคนนักลงทุนเนี่ยเขาจะวางแผนว่าอยากจะลงทุนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน AI ที่มันเข้ามานะครับเพราะพวกโรงไฟฟ้าต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็เป็นโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะสร้างใหม่ไม่ได้แล้วอ
1: ย่างนี้ก็เอามาไว้ในพอร์ตเพื่อคานกันระหว่างกับกลุ่ม AI ที่โอเคมันยังเติบโตยังโกรธแหละแต่ว่าลึกๆเราก็รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งฝั่งนี้ก็จะมาช่วยยันเอาไว้ได้บอกแบบนั้นได้ไหมครับหมอนัทถ้าจะมี
0: มองว่าเป็นอย่างนั้นจัดพอร์ตมองว่าเป็นอย่างนั้นก็เราก็ถือว่ายังไงนะแต่ว่าผมก็น่าสนใจเพราะว่าโปรไฟล์มันเริ่มกลับขึ้นมา
1: performance ดีไหมหมอนะต่อปีนี้ประมาณเท่าไหร่คะกองที่แบบธุรกิจเดิมๆ heavy แบบเนี้ยค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันควรอยู่ประมาณสัก 7-8% นี่ขึ้นมา10กว่าแล้วผมก็ยังแบบทำไมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่ามันคงเป็นกระแสแหละเพราะว่าไอ้คนที่มันออกกองเนี้ยออกกองในฮาร์โรเนี่ยนะครับมันคือรอสฮิลนะฮะนะฮะราวฮิลเสียดราวฮิลนะครับราวฮิลเนี่ยเขาออกกองก่อนหน้านี้เขาออกกองที่เป็น AI ETF ที่โตเร็วมากๆอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาออกกองนี้มาด้วยคนคงคิดว่าคนก็คงแบบไปเชื่อแล้วก็ซื้อด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะกองที่2โอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้มีกองแปลกๆจริงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเหมือนกันเนาะถ้าดูแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกระจายความเสี่ยงนะไปอีกฟากนึงเลยเหมือนกันนะซึ่งในพอร์ตอาจจะมีกลุ่ม AI อยู่แล้วแต่ก็มีอันนี้มาคอยคานไว้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะ ETF ตัวที่3โอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะ ETF ตามผลงานทีมฮอกกี้ใช่มั้ยหมอนัทเป็นยังไงนะคะ
0: คืออย่างงี้ฮะจริงๆต้องเล่าเหมือนเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วแหละว่าที่ยิงกีฬาที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันไปเชื่อมกับเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยเป็นธุรกิจที่มันแบบใหญ่มากนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประจำชาติของอเมริกามันมีอยู่ 3-4 อันนะมีบาสเกตบอลเนาะ NBA ใช่ไหมครับแล้วจะมีแบดมินตันเนาะ NFL
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีเบสบอลเนาะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่คนชอบมากๆอันที่4ก็คืออะไรฮอกกี้ครับ
1: ก็คือฮอกกี้
0: ก็คือ NHS NHL นะครับมันไม่ใช่ NFL นะเป็น NHL นะครับก็ต้องบอกว่ากีฬาฮอกกี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ไอ้การกีฬาที่เราเคยคุยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครั้งก่อนๆเนี่ยก็ขายได้นะครับพวกเบสบอลบาสเกตบอลไอ้ตัว NFL นะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ขายได้ค่อนข้างดีร่วมถึงการฮอกกี้ด้วยเหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันมีเดือนก่อนก็เป็นกองใหม่ IPO เหมือนกันชื่อ Volatility Share นะครับเป็นบลจ.หนึ่งชื่อ Volatility Share นะครับเปิดกองใหม่ครับETF ที่ติดตามทีมฮอกกี้ครับดูว่าก็ฮอกกี้เหล่านี้ทีมฮอกกี้เหล่านี้ performance เนี่ยเป็นยังไงทำผลงานได้ดีไหมการซื้อขายในตลาดอะไรอ่ะเหมือนเปลี่ยนมือผู้จัดการหรืออะไรพวกนี้เอารวมกันให้หมดเลยรายได้ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นคือเหมือนซื้อบริษัท32บริษัทคืออ
1: ๋อแต่ไม่ได้ลงบริษัทใดบริษัทไม่ได้ลงทีมใดทีมหนึ่งถูกไหมคะหมอนัทคะเป็นเหมือน
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือ ETF อันนี้เนี่ยกลต.เนี่ยยืดไปอยู่นี้ยังไม่ออกมานะผมทุกทางก่อนนะยังไม่ออกกลต.ยืดไปอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันควรออกได้แล้วแต่ว่า กองทุนเนี้ยมันเหมือนติดที่เรื่องกลตมองว่ามันเป็นการพนันหรือเปล่า
1: อ๋ออยู่ก็กำลังจะถามเลยหมอนะเพราะจริงๆมันมีเส้นบางๆเนาะเวลาเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยใช่ไหมคะเออมันจะมีเส้นบางๆค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่านี้เวลากองเนี้ยเขาออกเขาบอกว่าเวลาวัดผลจีพ็อกกี้ก็คือเขาจะตั้งเซตจะอยู่ว่าทุกฤดูกาลเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นชนิดจุดเริ่มต้นอยู่ที่มันเจ็ดพันห้าร้อยจุดแล้วก็ถ้าทุกคนไอทีมนี้ขึ้นไปตรงนั้นขึ้นจะเป็นกี่จุดลงมาเหลือกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาให้นักลงทุนเนี่ยได้ลองเงินทำนายผลเนาะแล้วก็กำไรของบริษัทหรืออะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจดีแต่ว่าก็กึ่งไม่รู้เป็นการพนันหรือเปล่าอยู่ในระหว่างการรออนุมัติอยู่นะครับกลต.ก็เบรกไว้อยู่ตอนแรกจะซื้อแหละจะซื้อขายจริงช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาแต่ว่ากลต.ยืดออกไปนะครับแล้วก็มีเลเวอเรจด้วยนะก็คือถ้าเห็นว่ามันเป็นจังหวะดีก็ซื้อได้คูณ2ก็มีเลเวลเลทคูณ2ด้วยนะฮะ ผมว่ายิ่งเหมือนการพนันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็เลยชะลออยู่นะครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่าก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเราเข้าใจว่าโอ้ถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นสายที่ก็เป็นสายกีฬาสายกองเชียร์อยู่แล้วเป็นแฟนบรรดาทีมต่างๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้แล้ว ETF แบบนี้ก็ตอบโจทย์เนาะกลุ่มนี้เป็นพวกแฟนคลับกีฬาของอเมริกาก็มีหลากหลายเลยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถเลือกลงทุนได้ค่ะกึ่งๆเราสนใจอะไรก็ลงทุนสิ่งนั้นตามไปด้วยอะไรประมาณนี้เลยเนาะถ้าเรามีความชอบด้านนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเค
0: ผมอยากสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าส่วนที่มันสำคัญมากๆของวันนี้ที่เราอยากทำให้ฟังก็คือ ETF มันเยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยว่ามันเป็นแบบโอ้ยปลอดภัยเป็นลงทุนตามตลาดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเวลาเราไปดูเนี่ยมันมีขายทุกอย่างที่คุณบิวบอกเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำว่า ETF อยู่เนี่ยเรายังมองว่ามันเป็นการลงทุนอยู่เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยต้องมาระวังแล้วตรงนี้เหมือนเราไปลงทุนกับอะไรก็ได้แล้วบนโลกนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมาระวังแล้วกันนะครับ
1: ค่ะเพราะในดีเทลอ่ะมันก็มีความน่าสนใจแล้วต้องศึกษาเนาะเหมือนที่หมอนัทบอกเนาะบางกองมันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงโดยผู้ลงทุนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีโปรดักต์เยอะสิ่งสำคัญที่คนลงทุนจะต้องทำก็คือต้องทำการบ้านแล้วก็รู้ไส้ในเหมือนกับยังคงเหมือนกับกองทุนเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะที่เราต้องดูไส้ในดีๆเหมือนกันสำหรับตัว ETF เหมือนกันเนาะแต่ก็หลากหลายมากขึ้นนะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะซึ่งหมอนัทจะเอามาฝากเราแบบเนี้ยสม่ำเสมอเนาะถ้าใครตามมาช่วงหลังเนี่ยจะมีช่วงท้ายที่จะมีกอง ETF ที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็อัปเดตกันตลอดแบบนี้ทุกวันพฤหัสนะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวลุ้นหุ้นไทยสิว่าจะมีโอกาสนะคะที่จะพลิกมีแรงซื้อกลับหรือเปล่านะคะตอนนี้ 1,581.07 จุดนะลบอยู่ 3.56 จุดค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: ูทแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับเช่นเคยอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตโอ้ครึ้มนะเชอรี่คือกรมอุตุเขาเตือนว่า9ถึง13แล้วก็จะมีกรุงเทพมหานครคือ10กับ11ผมไม่แน่ใจว่าในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพมหานครนี่ฝนตกบ้างไหมเพราะว่าที่บ้านผมอยู่นนทบุรีเนี่ยที่ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์เนี่ยครึ้มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ครึ้มทั้งวันเมื่อวานยังมีแดดนะแดดแรงด้วยแต่วันนี้ไม่มีแดดแต่ครึ้มแบบแต่ก็ไม่ตกนะเชอรี่
5: ค่ะแต่ว่าวันนี้เชอรี่อ่ะพาคุณพ่อไปหาคุณหมอที่แถวๆไอคอนสยามเป็นสิริราชโซลูชันน่ะอีกพาร์ทหนึ่งของสิริราชแต่พี่ป๋องแถวฝั่งธนบุรีตอนแรกก็คิดว่าฝนตกเหมือนกันเพราะว่าฟ้าครึ้มค่ะคิดว่า
4: ใ
5: ช่ใช่ฟ้าครึ้มค่ะแต่ถามว่าตกไหมไม่ตกนะอันนี้คือฝั่งธนดิฉันอยู่แถวๆไอคอนสยามไม่ตกแต่ว่าคืออากาศมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวอะค่ะคือสังเกตดูประมาณวัน2วันเนี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะมีแดดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าถามฝนตกเนี่ยในช่วงตอนเย็นเนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเป็นช่วงสักประมาณไม่แน่ใจว่าเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าที่มันมีฝนตกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยไม่ค่อยมาหลายเพลาและในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มที่จะรู้สึกถึงอากาศร้อนอบอ้าวเลยนะคะแต่ว่าท้องฟ้าเท่าที่ดูมันเหมือนจะตกแต่มันไม่ตกพี่ป๋อง
4: เน
5: า
4: ะ
5: อย่างบ้านนนทบุรีบ้านนนทบุรีเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็แอบสังเกตตอนนี้ค่ะแม้ว่าฝนจะไม่ตกแต่ว่าน้ำเหนือมาแล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวเกาะเกร็ดพี่ป๋องเคยไปไหมที่มี
4: เจดีย์ยังไงคะ
5: แล้วเขาจะมี
4: นั่งเรือไปด้วยมีนั่งเรือไปด้วย
5: ใช่ใช่จะต้องนั่งเรือข้ามฟากด้วยนะเอารถไปจอดที่วัดแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากคือตอนนี้เนี่ยนะคะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแทบจะปิดอ่ะไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่าผู้สื่อข่าวหลายที่ไปทำเนี่ยคือณตรงนั้นมันเป็นเกาะนะที่เรามันค่อนข้างที่จะเป็นสภาพพื้นที่ต่ำพี่ป๋องเวลาน้ำเหนือมาหรือเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้สภาพอากาศแปรปรวนมันก็จะส่งผลกระทบก็คือเกิดน้ำท่วมนะคะแต่แถวชุมชนเกาะเกร็ดหรือว่านอกคันกั้นน้ำอย่างแถวบ้านดิฉันสะพานพระนั่งเก้าพี่บอกใต้สะพานเนี่ยจะเป็นชื่อว่าวัดน้อยนอกตรงนั้นก็จะมีชุมชนด้วยมีโรงงานไม้อัดด้วยแล้วก็ตรงที่วัดน้อยนอกเนี่ยทางที่จะเข้าวัดเนี่ยที่ติดกับริมถนนรัตนาธิเบศรอ่ะคือหลังจากที่เราไปกลับรถที่ใต้สะพานพระนั่งเก้าพอขับออกมาเลยมานิดนึงมันจะมีทางเข้าของวัดน้อยนอกอะเนาะปรากฏว่าตรงนั้นปิดเลยพี่ป๋องไม่ให้เข้าเลยดิฉันก็เลยแอบมองเข้าไปเพราะแถวนั้นมันจะมีร้านสเต็กเล็กๆริมทางอะเนาะก็เลยมองเข้าไปโอ้โหพี่น้ำมันล้นหมดเลยทั้งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า
4: ในวัดนี่หรอ
5: ในวัดเลยพี่จำได้ไหมว่าตอนที่เคยไปงานศพคุณยายดิฉันเมื่อก่อนเนี่ยหรือใครที่เคยไปงานศพแต่แถวญาติของดิฉันเนี่ยคือทุกคนก็จะนึกไม่ออกแต่เขาอยู่ริมน้ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นคลองอะค่ะพาดผ่านนั่นแสดงว่าคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเข้ามามันก็เลยทำให้วัดเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยคือไม่ใช่น้อยๆ นะพี่ป๋องนะมันเลยข่าวเกือบเอวเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยเขาก็เลยปิดถนนตรงนั้นเลยเนื่องจากว่าคือรถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้อันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเลยไปจากสะพานพระนั่งเก้าไปที่ท่าน้ำนนท์ท่าน้ำนนท์ก่อนหน้านี้ก็จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเนาะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ดิฉันได้ไปไอคอนสยามอย่างที่บอกอะแล้วก็ไปทานอาหารแล้วเผอิญว่ามองลงมายังพอเห็น แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะพี่ป๋องเวลาเราสังเกตเห็นเนี่ยที่ฉันไม่แน่ใจว่าน้ำเนี่ยมันมาถึงทางตรงไอคอนสยามแล้วหรือยังแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าบ้านเรือริมน้ำที่มันมีลักษณะของกำแพงแล้วมันมีคาบน้ำอะพี่ป๋องมันยังไม่ถึงคาบน้ำที่เราเห็นยังมีลักษณะสูงอยู่ประมาณเกือบ2เมตรอยู่เหมือนกันก็เลยนั่งคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะแสดงว่าเอ๊ะน้ำเหนือเนี่ยในละลอกเนี่ยมันยังไม่มาถึงในส่วนของตรงธนบุรีหรือเปล่าอันนี้คิดเองนะเพราะว่ามันยังมีรอบน้ำในขณะที่เราได้เห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากทางน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือที่มีการระบายลงมาอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปดูว่าจะดูในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมพี่ป๋องก่อนหน้าน
4: ี
5: ้ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำเนาะก็คือหมายความว่าถ้าในช่วงแล้งอะไรก็แล้วแต่เขื่อนก็ไม่ค่อยจะระบายสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำเหนือมาแล้วเนี่ยมันก็จะระบายค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะลดการระบายน้ำแล้วเพื่อที่จะลดผลกระทบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้ำมันยังท่วมอยู่หู
4: อ
5: ่างทองนะพระนครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะคะปทุมธานีนะคะก็ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็มานนทบุรีกรุงเทพมหานครมันอาจจะเป็นจุดเดิมบางจุดมันก็แห้งไปแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเรียกว่าไงล่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
4: ก็ตอนนี้อย่างที่เชอรี่บอกแผนการระบายน้ำมีการลดลงเรื่อยๆสำหรับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้อัตราอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการระบายน้อยลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า 2,500 แล้วค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ตั้งแต่ 20 นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่อะไรชวนคุยอากาศเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคือกรุงเทพมหานครครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็จริงแต่ไปทางจังหวัดภาคตะวันตกเมืองการเมืองเพชร
5: อ
4: ันเนี้ยตอนเนี้ยเขาประสบปัญหาของฝนตกหนักและฝนตกนานด้วยตกแช่ด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเมืองการและเมืองเพชรเดี๋ยวเราจะไปเพราะอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยเรื่องของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ว่าเอ๊ะฝนตกหรือเปล่าเนื่องจากว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอ่ะมันจะมีการประชุมใหญ่ไง IMF ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพ35ปีมาละเรามีโอกาสเป็นครั้งที่2เขาว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังระดับโลกทีเดียวที่ผู้ว่าการธนาคารโลกทั้งในส่วนของรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆไม่ว่ารัฐมนตรีคลังสกอตแลนด์เซตของสหรัฐจะไม่มาก็ตามทีเนี่ยเขาจะมาประชุมกันไงแล้วทีเนี้ยคนมากกว่า191ประเทศผู้แทนหมื่นกว่าคนน่ะ 15,000 ถึง 17,000 ที่เขามีการคาดการณ์เขาก็เลยมีการกลัวๆหลังจากที่กรมอุตุเขามีการพยากรณ์และคาดการณ์ว่า10-11เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพน่าจะมีฝนตกเขาก็เลยมีแผนต่างๆก่อนหน้านี้ที่ออกมาเพื่อที่จะรองรับเรื่องของเอ๊ะถ้าเกิดฝนตกแล้วน้ำท่วมจริงๆเนี่ยแล้วน้ำเยอะเนี่ยจะมีการขนส่งกันยังไงบ้างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอะไรต่างๆอันเนี้ยเขาก็มีแผนในการรองรับไว้เหมือนกันดังนั้นเราเลยต้องดูว่าเอ๊ะทิศทางมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่างานใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกวันที่14แต่ถ้าเกิดว่าประชุมใหญ่เลยจริงๆเนี่ยคือ16เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในประเด็นตรงนี้ทั้ง IMF นะทั้งในส่วนเรื่องของวันนี้อีกวันหนึ่งนะที่เราเห็นไม่เคยเห็นเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่คนให้ความสนใจขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเชียงใหม่เนี่ยคนเยอะแล้วรอต่อคิวคนถึงขั้นวิ่งทีเดียวอ่ะในการเพื่อไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายลูกจ้างทั้งฝ่ายนายจ้างเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนว่าคนให้ความสนใจกับสิทธิ์ของตัวเองพึงมีในเรื่องของการเลือกตัวแทนของเราในเรื่องของประกันสังคมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงประเด็นใหญ่ๆวันนี้ที่เราเห็นกันว่าพรุ่งนี้ต้องตามกันต่ออยากถามว่ายกมือใครสามารถบอกได้บ้างว่าพรุ่งนี้ใครได้ work from home บ้างหรือเปล่าเพราะว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยเขากำหนดให้12 14 15Work from home ใช่ไหมฮะ13นี่วันหยุดอยู่แล้ววันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ส่วน16ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยและปริมณฑลเขากำหนดไม่แน่ใจว่าปริมณฑลหรือเปล่านะแต่กรุงเทพมหานครแน่ๆเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดราชการไปเลยนะครับดังนั้นวันที่16เนี่ย ไม่ต้องสแกนนิ้วสแกนหน้าหรือรูดบัตรนะอะไรแต่อย่างนั้นอ้าวสัปดาห์หน้าถึงแต่วันจันทร์นี้ไปใครได้ work from home บ้างนะครับส่งมาบอกกันหน่อยเราเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงประเด็นต่างๆกันไป
5: แต่เราสองคนไม่นะเรายังคง
4: ข่าวข่าวต้องทำ
5: เราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละจะต้องมีการโฟกัส
4: ข่าวเยอะกว่าเดิมอีกต่างหากเพราะต้องไปโฟกัสที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยอ่ะเรื่องของอากาศเรื่องของน้ำท่าก่อนดีกว่าวันนี้เชิญเลย
5: เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องฝนสักนิดนึงได้ไหมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าไปดูตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยามันก็ตรงเตะนะพี่ป๋องว่าภาคใต้เนี่ยมันเริ่มมาแล้วเริ่มในจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยนะคือสายรายงานมาจากที่บ้านที่เมืองเพชรเขาบอกว่าที่ชะอำเนี่ยฝนไม่ตกนะแต่พอเข้าเมืองเพชรเนี่ยตกน้ำท่วมด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ5โมงเย็นที่ผ่านมาเองนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบเนี่ยทางภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟังให้ดีนะคะแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยฝนจะลดลงก็ตามแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงสถานการณ์น้ำด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้ประชุมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้สิ่งนึงที่ท่านกำชับก็เลยบอกว่าอย่ารอให้เหตุการณ์เกิดก่อนแต่ขอให้ทำก่อนหรือว่าทำทันทีนะนั่นหมายความว่าอะไรก็คือเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นทีมในส่วนของการเฝ้าระวังและสิ่งที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญก็คือการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่คือการสื่อสารมันสำคัญไงพี่ป๋องทำยังไงให้มันโชะแล้วรู้สึกว่าประชาชนเชื่อและพร้อมที่จะอพยพอย่างในกรณีที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี69อ่ะต้องใช้อย่างนี้เลยนะครั้งนี้เลยเนี่ยในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยจนจะต้องมีการปรับในเรื่องของการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐเลยก็คือเรื่องของการใช้ภาษานั่นเองนะคะก็คือสั้นกระชับนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าในส่วนของหลายพื้นที่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีลักษณะของฝนตกมากแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะก็มีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมขังเส้นทางสำคัญหลายสายทีเดียวถนนราชดำเนินน้ำท่วมสูง 15-30 ซมนะคะบอกว่ารถยนต์เล็กต้องลดความเร็วยังสามารถสัญจรผ่านไปได้แต่ว่าก็ถือว่าได้รับความลำบากมากทีเดียวนะคะมีเพจ Facebook เพชรบุรีนิวเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีประชาชนเนี่ยติดค้างด้วยอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคีรีวงมี4คนด้วยกันหญิง3คนชาย1คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนคือดูจากภาพแล้วอ่ะพี่ป๋องไม่น่าเชื่อฝนตกแป๊บเดียวแต่ว่ากระแสน้ำมันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำป่าเลยอ่ะพี่ป๋องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเร่งด่วนทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกรุงเทพเลยพี่ป๋องคือฝนตกหนักน้ำท่วมมันไม่ใช่ล้นมาจากในส่วนของแม่น้ำเพชรนะคือถ้าเรามองภาพแผนที่ของจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะมีเขื่อนที่สำคัญเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพชรบุรีใช่ไหมเขื่อนเพชรแต่ถ้าเกิดว่าเหนือขึ้นไปอ่ะแม่ประจันมันจะเป็นลักษณะของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยมันก็จะมีการระบายมาจากบนภูเขาก่อนจากแม่ประจันแล้วก็มาที่เขื่อนเพชรนะคะเขื่อนเพชรเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคลองที่มันไหลมาคืองี้ตัวเมืองเพชรมันเป็นลักษณะของเมืองอกแตกอะค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องหมายความว่ามันเป็นเมืองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่น้ำเพชรอะค่ะพาดผ่านอยู่ตรงกลางเลยคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นน้ำท่วมขังหลายวันของเมืองเพชรเนี่ยเนื่องมาจากว่าเขามีการระบายน้ำจากในส่วนของเขื่อนเพชรแล้วมันไหลลงแม่น้ำเพชรมันก็เลยมีการล้นตลิ่งเข้ามาในส่วนของพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการระบายน้ำต่อเนื่องและจำได้ไหมมีโครงการน่าจะเป็นคลองร.9อะค่ะคือมันสามารถที่จะตัดยอดน้ำจากเขื่อนเพชรแล้วก็ลงไปที่ในส่วนของทะเลได้เลยแต่ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวมันมีลักษณะของคลองที่มันจะตัดยอดน้ำที่จะเข้าสู่เมืองเพชรได้แล้วทำไมน้ำมันท่วมบอกแบบนี้ค่ะเมืองเพชรเนี่ยนอกจากเมืองอกแตกแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพี่ป๋องคือแอ่งกระทะอ่ะ คล้ายๆกรุงเทพมหานครมันเจริญแล้วตึกราบ้านช่องค่อนข้างเยอะแล้วเวลาฝนตกหนักอ่ะมันไปไหนไม่ได้พี่ป๋องมันก็เลยเขาเรียกว่าล้นอยู่แบบนั้นเนี่ยคล้ายๆคือนึกภาพง่ายๆเลยเวลาฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วน้ำมันรอการระบายไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมที่เมืองเพชรเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นนั่นเองก็คือปริมาณฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะถนนสายหลักๆในแถวสารกลางเพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากคือรถแต่ยังสัญจรผ่านไปมาได้อย่างรถมอเตอร์ไซค์อะไรยังคงผ่านได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นลักษณะของน้ำนะคะรอการระบายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ลงสู่ทะเลค่อนข้างที่จะแต่อันนี้มันจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเป็นวงกว้างในส่วนของตัวเมืองเพชรบุรีนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันก็เดี๋ยว12 13เห็นกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวฝนจะไปตกหนักพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะเริ่มเนี่ยแหละที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นไปอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะ
4: แต่ว่าวันนี้แค่ตกไม่กี่ชั่วโมงก็ท่วมแล้วนะเมืองเพชรเนี่ยหลายๆพื้นที่ทีเดียวของเมืองเพชรคุณผู้ฟังฮะคือพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้หลายคนว่าโอ้แล้วน้ำท่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วฝนเริ่มลงใต้อย่างที่บอกไปว่าถ้าพ้นจากในช่วงของวันสองวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนก็จะเริ่มลงใต้แล้วซึ่งกรมอุตุเขาก็บอกไว้ว่าฝนเนี่ยจะเริ่มลงใต้ตั้งแต่วันที่12คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงต้องเฝ้าระวังอย่างหลายอำเภอผมสรุปให้ละกันนะเพชรบุรีเขาบอกฝนตกฝนถล่มถึง8ชั่วโมงเลยนะน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เขาว่าฝนตกตั้งแต่4ที่ผ่านมาของในเช้าของวันนี้เอามีพื้นที่ไหนกันบ้างที่หนองยับปล้องนะครับเขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเส้นทางบายพาสเชื่อมกับหนองยับปล้องกับที่อำเภอท่ายางนะครับมีที่เขาย้อยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมช่องทางคู่ขนานของถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพด้วยนะครับเป็นระยะทางยาวด้วยนะเขาบอกว่ารถเนี่ยชะลอตัวและการจราจรติดขัดมากๆในส่วนของอำเภอเมืองเพชรเองเนี่ยนะครับเขตเทศบาลเมืองได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมในถนนหลายสายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนราชวิถีถนนคีรีรัตยาถนนบันไดอิฐถนนสักอินนะครับราชดำเนินอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยระดับน้ำท่วมผิวการจราจร 30-40 ซมเลยนะถ้า 30-40 ซมเนี่ยรถเล็กนะอันเนี้ยถ้าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงนะครับเพราะว่าที่เมืองเพชรเนี่ยฝนถล่ม8ชั่วโมงโอ้โหก็เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อนุมงการหน่อยละกันไม่ไกลกันสักเท่าไหร่กาญจนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝนตกหนักแล้วต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเขาบอกว่าอย่างใครที่ไปกรุงเทพแล้วใช้มอเตอร์เวย์ M81 หรือ81เนี่ยเข้าสู่เมืองตัวเมืองกาญจนบุรีเขาว่าลงไปแล้วเนี่ยอาจเจอน้ำป่าไหลหลากท่วมผิวถนน1ช่องจราจรเขาบอกทำให้รถที่ลงจากมอเตอร์เวย์แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองการเนี่ยใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงแค่1ช่องทางเดียวเท่านั้นเองนะช่องทางเดียวเท่านั้นเพราะอีกช่องนึงเนี่ยน้ำท่วมเรียบร้อยนอกจากนี้บริเวณถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมผิวถนนประมาณ30ซมน้ำจากถนนอู่ทองก็ยังไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนทั้งชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองนะครับชุมชนวัดเหนือแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองด้วยเขาบอกตอนนี้ระดับน้ำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นน้ำเริ่มล้นท่วมผิวถนนแล้วก็บริเวณริมถนนหน้าเมืองด้วยเอามาบอกกล่าวเพราะว่าคือทางฝั่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางนั้นจะลงใต้ด้วยไงเราก็ต้องรอดูนะนะเมืองเพชรแล้วเมืองการน้ำท่วมราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่วันนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของราชบุรี
5: ค่ะค่ะคือกรมอุตุเนี่ยเขาเตือนอย่างวันนี้ทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้แต่วันพรุ่งนี้เนี่ย12ตุลาคมเนี่ยโฟกัสไปในพื้นที่ภาคใต้ภาคเดียวเลยนะพี่ป๋องที่กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะคะถัดไป13ตุลาคมค่ะก็จะกลับมามีฝนตกหนักอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคใต้ละถ้าดูตามแผนที่เนี่ยนะคะก็คือมีภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะคือเท่าที่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าหลายพื้นที่เห็น น้องสาวเราที่รู้จักกันเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่จังหวัดนครนายกแล้วบอกว่าเหมือนจะมีลมเย็นมาเหมือนกันนะเช้าวันนี้แล้วก็มีรายงานที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เหมือนที่จะมีลมเย็นลมหนาวมาแล้วนะคะคือถ้ามันเริ่มจับสัญญาณแบบนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นปลายฝนต้นหนาวกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะแต
4: ่
5: อากาศมันจะเป็นอย่างนี้กรมอุตุบอกว่าค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังสุขภาพแต่ถ้าเมื่อใดที่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะคะภาคใต้เตรียมตัวเฝ้าระวังเลยทั้งที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้เต็มที่นะพี่ป๋องแต่ฝนเนี่ยมันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรมอุตุประกาศเมื่อไหร่และยิ่งหนาวมันก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองอันนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอันนี้ก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคะตื่นตระหนกแต่ว่าเราตื่นตัวกันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะพูดยังไงดีล่ะใครจะเคยคิดล่ะอ่ะฝนฟ้าในกรุงเทพอาจจะมหานครจะตก30กว่าชั่วโมงเกือบ40ชั่วโมงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะแล้วก็เฝ้าระวังติดตามข่าวสารถ้าเขาแจ้งว่าให้ขนของให้อพยพดิฉันว่าอพยพเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญเราเข้าใจแหละบางทีผู้เฒ่าผู้แก่ห่วงบ้านเนี่ยพี่ป๋องก็อยากที่จะอยู่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองเขาก็มีศูนย์อพยพไปย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยดีกว่าเนาะพอถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วมันติดขังอยู่ในบ้านจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยการที่จะอพยพณถึงตอนนั้นแล้วมันเหตุฉุกเฉินแล้วมันค่อนข้างที่จะลำบากนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่กันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สรุปภาพรวมแต่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีน้ำยังท่วมขังรอการระบายเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า38วันนะกว่าจะระบายลงสู่ทะเลได้หมดอันนี้ก็ต้องฝากส่งกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่ยังได้รับผลกระทบจากกรณีของน้ำท่วมท่วมขังแล้วก็หนักยาวนานแล้วมันมีปัญหาเรื่องเนี่ยพี่ป๋องมลพิษน่ะโรงงานอุตสาหกรรมมาเห็นไหมที่ปราจีนบุรีอ่ะมันจะมีลักษณะน้ำที่มันเคลือบฟิล์มอ่ะพี่ป๋อง
4: เป็นด้านบนเป็นน้ำใสรุ้งอ่ะ
5: เออคือไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นน่ะนะคะแต่มันก็ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ถ้าเขาให้ลงทะเบียนเรื่องของเงินช่วยเหลือเห็นไหมเราก็พยายามติดตามอยู่เหมือนกันบางคนยังไม่ได้เงินแล้วดิฉันเห็นทางอธิบดีปภ.เองก็ทำคลิปออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลนะที่แต่ละจังหวัดรวบรวมมาแล้วเนี่ยมาถึงยังปภ.แล้วปภ.สมมติทำข้อมูลวันนี้ใช่ไหมพี่ป๋องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาบอกว่าเงินก็จะโอนส่งถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในวันรุ่งขึ้นได้เลยจากที่ก่อนเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะไงแล้วท่านนายกก็เหมือนมากำชับว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขารอแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นน่ะโอนได้ไหม
4: ตอนนี้พยายามเข้าไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาอย่างที่เชอรี่บอกนายกบอกให้เร่งใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันอาจจะ
5: ม
4: ัน
5: ย
4: ัง
5: ก็ไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจ
4: พอเขารายงานเอาตัวเลขเมื่อวานนี้ล่าสุดแล้วกันนะ10ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วคุณผู้ฟัง 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า302ล้านบาทอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เขาส่งมานะครับสำหรับเรื่องของปภ.ก็ย้ำก่อนนะสำหรับปภ.นี่เขาจ่ายแบบนี้ 9,000 สำหรับจังหวัดที่ถูกน้ำท่ว
5: ม
4: ส่วน 5,000 นี่คือจังหวัดที่โดนน้ำล้อมรอบสองราคานะแต่จริงๆแล้วนะทั้ง 9,000 ทั้ง 5,000 บางทีมันไม่พอหรอกแต่ว่ามันคืออย่างน้อยๆอ่ะมันก็ช่วยในการเยียวยาได้ในบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องความเสียหายหลายๆคนเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยคืออย่างน้อยมันก็ยังมีเงินมาหมุน
5: อ
4: ่ะเอาง่ายๆเรามันไม่สามารถที่จะกลับมาชดเชยได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่ายังไงก็ตามทีก็ขอให้แต่ละคนมีกำลังใจนะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแล้วกันส่วนหลายพื้นที่อย่างที่เชอรี่บอกภาคตะวันออกอย่างฉะเชิงเทราอย่างปราจีนบุรีเนี่ยเขาบอกบ้านสร้างเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณเกือบถึงสิ้นปีเลยนะกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ว่าจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเพราะว่าเส้นทางของน้ำต่างๆน้ำมันไม่มีทางที่จะไปแล้วไงเพราะน้ำแม่น้ำก็เต็มล้นกันตรงแบบนี้นะครับอ่ะก็ยังไงในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ต้องรอรับกับน้ำฝนที่จะลงในพื้นภาคใต้ละตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนเหนืออีสานกรุงเทพมหานครเริ่มมีมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็ฝนก็จะน้อยลงไปในที่สุดนะครับบางชุมชนบางบ้าน

0: ที่ยังคงมีน้ำเอ่อท่วมอยู่นะแถบๆทางด้านของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอย่างทางด้านของร่มเกล้าลาดกระบังหรือจะเป็นคลองจันเนี่ยในพื้นถนนในเส้นใหญ่ๆเนี่ยแห้งแล้วแหละแต่ในชุมชนบางชุมชนจริงๆเนี่ยที่ยังคงประสบปัญหาอยู่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนณขณะนี้เรามาดูเรื่องนี้กันต่อแล้วกัน
1: เนปาลได้ไหมพี่บอก
0: เนปาลเชิญเชิญ
1: คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เนปาลเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นน้ำจากธารน้ำแข็งที่มันไหลลงมาจำได้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นณจุดเดิมคือความเสียหายแน่นอนว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เหมือนครั้งก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเกิดเหตุอีกแล้วเช้ามืดของวันนี้นะคะน้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำบุทิคันดากีนะคะทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเนี่ยเขาบอกว่าคือส่งผลให้เกิดความเสียหายเนี่ยรุนแรงต่อบ้านเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะน้ำคราวนี้ที่มาเนี่ยคือเชอรี่เข้าไปดูในภาพเนี่ยมันเป็นน้ำป่านะแล้วมาปรากฏว่าพี่ป๋องมันเป็นโคลนสีดำเลยนะไหลทะลักพัดทำลายบ้านเรือนเนี่ยประมาณ35-40หลังคาเรือนนะคะในพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอีกกว่า150หลังในพื้นที่ท้ายน้ำที่อารุขาดเนี่ยถูกน้ำท่วมมีรายงานสะพานอย่างน้อย6แห่งเนี่ยถูกพัดพังทลายด้วยนะคะมีสะพานรถยนต์คอนกรีต2แห่งได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายอย่างน้อยอีก 5-10 คนด้วยกันคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่พักอยู่ในเพิงริมน้ำนะกองทัพเนปาลเองก็ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยประมาณ36-49คนนะคะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวคือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของดินถล่มในพื้นที่ตอนบนนะคะใกล้ๆกับภูเขาที่เนปาลนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันทำให้เศษดินแล้วก็หินเนี่ยไปกีดขวางทางน้ำไหลของลำน้ำสาขาก่อนที่ทำนบดินธรรมชาติเนี่ยมันพังทลายลงมาอย่างกระทันหันแล้วก็เกิดเป็นลักษณะของกำแพงน้ำโคลนน่ะทะลักลงสู่แม่น้ำบุทีคันดากีทั้งในพื้นที่ตอนบนนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานฝนตกหนักในเวลานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ในส่วนของเนปาล นะคะมันเกิดขึ้นถึง2ครั้งด้วยกันภัยน่าจะไม่ถึงไม่แน่ใจว่าครั้งแรกเนี่ยจนถึงครั้งนี้มันรวมกันแล้วได้เดือนหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ก็ถือว่าเหมือนกับธรรมชาตินะธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นได้เสมอๆในเรื่องของสิ่งที่ถ้าเราใช้แล้วไม่ดูแลเขาอะในเรื่องของธรรมชาติเหมือนเขาเอาคืนพูดคำเดียวมันไม่เอาคืนหรอกมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์อะไรต่างๆหลายคนก็บอกในแนวในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างโลกร้อนทำให้น้ำแข็งมันละลายอะไรแบบเนี้ยมันก็เกิดจากเรื่องของการที่เราไม่ระวังเรื่องของรักษาธรรมชาติถูกไหมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องยนต์การใช้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยทั้งของเสียปล่อยทั้งมลพิษออกมันก็มีส่วนเหมือนกันดังนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดปรากฏการณ์ต่างๆร้อนน่าควรจะร้อนแต่กลับหนาวไม่ควรมีฝนกลับมีฝนอะไรแบบนี้เราจะปรากฏการณ์แบบนี้กันบ่อยมากขึ้นนะครับขณะที่เราเคยเป็นกังวลว่าเอ๊ะ10/11เนี่ยฝนจะตกไหมแล้วเรามีการประชุมใหญ่ World Bank ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้12-18เนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะโล่งอกโล่งใจกันได้แล้วนะครับเรื่องของว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น่าจะมีเรื่องของสภาวะคือน้ำท่วมเพื่อที่จะรบกวนการประชุมสำหรับการประชุมผู้ว่าการเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับจะขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2แล้วนะครับจากครั้งแรกที่เป็นไปเนี่ยเมื่อปี34มาถึงวันนี้คือ35ปีแล้วที่เรามีโอกาสได้กลับมาเป็นเจ้าภาพใหม่นะครับเอามาดูตารางงานกันหน่อยนะครับก็ตารางงานเนี่ยเขาจะเริ่มวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆในหลายๆหัวข้อนะครับถ้าไปดูในส่วนของอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุม World Bank Group นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Global นะแล้วก็มีการเสวนาหลักของธนาคารโลกในเรื่องของ

0: AI แล้วก็ Real Jobs ด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการที่เป็นเวทีเสวนาหลักของธนาคารโลกเนี่ยจะเริ่มจริงๆในวันพุธที่14ตุลาคมนะครับก็14 15เนี่ยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของพัฒนาการของธนาคารโลกส่วน16เลยเนี่ยจะเป็นการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะ16นะครับวันศุกร์นี้ annual meetings plenary session นะครับส่วน17ก็จะเป็นการประชุมของคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศและ18ก็พิธีปิดแล้วก็แถลงข่าวผลสรุปการประชุมหลายคนบอกอู้ฟังแล้วมันดูเหมือนไกลตัวจังเลยอ่ะ IMF ผู้ว่าการธนาคารโลกรัฐมนตรีคลังเขามาคุยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวนะคุณผู้ฟังฮะอย่างการประชุมในครั้งนี้191ประเทศเป็นผู้แทนที่มาร่วมในการประชุมเนี่ยอย่างน้อยๆคือคนที่มาประชุมเขาต้องมีผู้ติดตามเขาก็ต้องมีสื่อตามมามันก็สามารถสร้างเรื่องของเม็ดเงินจากในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของเราได้เช่นเดียวกันแน่นอนที่สุดว่าอุตสาหกรรมอ่ะรถต้องมาแหละถูกไหมรถในการรถเช่ารถในการที่จะเดินทางต่างๆเนี่ยของกินของใช้โรงแรมมันสามารถที่จะสร้างรายได้กับผู้ประกอบการได้เหมือนกันในภาวะที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันอาจจะตึงๆหน่อยมันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะให้เม็ดเงินเนี่ยมันกระจายในธุรกิจทางด้านของโรงแรมด้วยท่องเที่ยวด้วยหรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในการสร้างมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาได้มันก็เลยดูเหมือนอ่ะเรื่องอัดประชุมอาจจะเป็นสิ่งที่เราอู้ไกลตัวไปหน่อยแต่เรื่องของปากเรื่องของท้องเนี่ยเราได้ประโยชน์จากตรงนี
1: ้ใช่ค่ะแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดคือไม่แน่ใจนะคือมันมีข่าวเมื่อวานเนี่ยอ่านในโซเชียลบอกว่ารัฐมนตรีคลังอะค่ะของสหรัฐติดภารกิจไม่มาวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีแต่ว่าสิ่งที่คือแน่นอนค่ะสื่อยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คนก็จะไปอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กันค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวบางคนก็อาจจะไม่ได้ work from home หรือว่าหยุดแต่อย่างใดเนี่ยนะคะถึงแม้อาจจะมีการขอความร่วมมือก็ตามทีนี้เรามาโฟกัสกันที่เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026กันหน่อยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรอบๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครก็มีการเผยจากทางนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในช่วงการประชุมก็คือ 12-18 ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่16รู้สึกว่าจะเป็นวันไฮไลท์อย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อ
0: ช่ว
1: งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าคือแน่นอนแหละว่าตอนนี้ค่ะพี่ป๋องเด็กนักเรียนส่วนใหญ่สอบเสร็จกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะพี่ๆมัธยมก็จะหยุดเรียนไปตอนนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการจราจรได้เช่นเดียวกันกับน้องๆประถมหรือว่าชั้นเด็กเด็กก็น่าจะหยุดกันไปแล้วเพราะว่าเส้นทางการจราจรก่อนหน้านี้ในกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปที่แถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหรือว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อย่านกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีการควบคุมแล้วก็ปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถนะผู้ที่เข้าประชุมนั่นเองนะคะก็แนะนำสำหรับอย่างเช่นประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็ขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องของการปิดถนนแล้วก็เส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะคะอย่างเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีประมาณ5เส้นทางพี่ป๋องก็คือถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ์นะคะยาวเลยนะถนนสุขุมวิทก็จะเป็นช่วงนานาอโศกแล้วก็พร้อมพงษ์ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงด้วยนะคะเช่นเดียวกันถนนพระราม4โดยเฉพาะที่คลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันนี้หลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะคะส่วนพื้นที่ของสวนเบญจกิติเนี่ยเขาบอกว่าปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวกำหนดประตูเข้าออกจำกัดการนำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ไปใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทแล้วก็พระราม4ซึ่งก็อาจจะมีการจัดการจราจรก็บอกเป็นลักษณะของพิเศษนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วม

0: ประชุมนั่นเองเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้ใช้รถใช้ถนนคือจำเป็นจะต้องไปทำธุระจริงๆหรือไปทำงานแถวนั้นจริงๆเนี่ยนะคะเผื่อเวลาการเดินทางกันสักนิดหนึ่งหรือติดตามข้อมูลตำรวจจราจรจากกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะ
1: โอ้ฟังแล้วนะทางจับแถบคุณผู้ชมคิดง่ายๆศูนย์เศรษฐกิจอยู่ตรงไหนรอบๆบริเวณนั้นแหละจะเป็นจุดที่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะเส้นทางต่างๆเอ๊ะตรงศูนย์ศิริกิติ์ไปไหนพระราม4คลองเตยใช่ไหมฮะตรงนั้นอโศกมนตรีรัชดาภิเษกอ่ะก็ยังไง5เส้นทางที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่นะครับวางแผนการจราจรกันให้ดีเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดช่วงของขบวนของรัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เขาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปิดการจราจรในบางเส้นทางหรือว่าบางเลนนะครับอาจจะไม่ได้ปิดกันทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเป็นบางช่องทางที่เป็นช่องทางพิเศษให้กับขบวนรถของคนที่มาเป็นตัวแทนการประชุมนะครับอาจจะไม่สะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่แถบบริเวณนั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
0: มีเบอร์โทรศัพท์นะพี่ป๋อง1197
1: ครับ
0: 1197โทรไปสอบถามเส้นทางการจราจรได้แต่ตำรวจเขายืนยันเขาบอกเขาไม่ได้ปิดเส้นทางแต่ว่าคือมันอาจจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถนนบางเลนอะไรประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ด้วยการจราจรเนี่ยมันเขาเรียกว่าคล่องตัวสำหรับในส่วนของรถผู้นำทางด้านการเงินการคลังกิจต่างๆของแต่ละประเทศให้มันเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองภาวนาอย่างเดียวพี่ป๋องที่เรากลัวเหมือนก็คือฝน
1: น่าจะรอดไหม
0: น่าจะรอดเพราะว่ามีภาคใต้
1: ใช่ลงใต้ถ้ากรมอุตุแม่นนะแต่เขาก็แม่นนะ
0: แม่
1: นพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประกันสังคมกันหน่อยโอ้โหวันนี้ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้กันมาก่อนเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
3: 95 FM Radio Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชาญชัย
1: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปฐมาภรณ์หานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับที่วันนี้พูดคุยกับเราเข้ามาในบรรยากาศช่วงเย็นๆที่ตึมครึมครึมเรื่องของสภาพอากาศกันนิดหนึ่งนะครับทั้งคุณชวนันเนี่ยทักทายมาทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับคุณอะไรนะบอกแบบนี้ว่าฟังสัมภาษณ์ของอาจารย์เสรีในช่วงเที่ยงบอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครรอดฝนตกหนักรอบ2แล้วอาจารย์เสรีน่าจะเป็นอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนาะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของน้ําอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ฝนไม่มาซ้ําเติมพี่น้องกรุงเทพนะครับแล้วเรามีงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับขณะที่คุณวินัยก็ทักทายมารวมถึงคุณทองวันนะครับท่านที่ต้องขออภัยด้วยที่ทักทายเรามานะครับจากหลากหลายช่องทางในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำวันอาทิตย์มาดูการเลือกตั้งประกันสังคมกันหน่อยวันนี้ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างคนมีสิทธิ์ก็คือคนที่ส่งประกันสังคมตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับที่จะมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงคนคึกคักคือมีข่าวว่าบางคนนะกลับไปยังภูมิลำเนาที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการมีเสียงเลยนะวิธีการเนี่ยว่าเช็คง่ายๆว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมที่ไหนเนี่ยเข้าไปในแอปของ SSO ของประกันสังคมแล้วเขาจะระบุเลยว่าเราอ่ะจะไปต้องไปเลือกในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับแต่ทีนี้คือได้เห็นภาพหลายๆคนพยายามออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่อู้ตื่นตัวแบบไม่เคยมีมาก่อน
0: ต่อแถวพี่
1: ต่อแถวแล้วพยายามวิ่งไปให้ถึงจุดที่เป็นเขตเลือกตั้งของประกันสังคม
0: คือเขาบอกว่าแบบนี้
1: เขากลัวอะไรเขากลัวปฏิทินเหรออ
0: ันนี้ดิฉันเข้าไปดูมาในเพจพอดีมันขึ้นดึงขึ้นมาคือดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปไม่มีสิทธิประกันสังคม

0: ันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันได้ไหมว่าเพราะว่าเขาก็มีแบบวาทกรรมนะแบบเด็กอมมือว่างี้เขาบอกว่าต้องขอบคุณคุณพนัสนะที่ทำให้คนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าคือล้นหลามและไม่ได้เป็นเมื่อก่อนนะคะเขาบอกว่าภาพรวมอย่างวันนี้พี่ป๋อง
1: ใช
0: ่มีผู้มาใช้สิทธิ์ราวประมาณ 670,000 คนเพิ่มขึ้นเขาบอกไม่ใช่ 100% พี่ป๋อง 330% จากปี2566
1: ถ
0: ูกไหมแล้วก็นายจ้างใช้สิทธิ์กว่า 8,900 คนเพิ่มขึ้นถึง 512% พี่ป๋อง
1: โอ้โหคือมันเป็นตัวเลขที่อยากให้การเลือกตั้งใหญ่บ้านเป็นอย่างนี้จังคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 330% น่
0: ะ
1: คุณผู้ฟังสำหรับในฝ่ายของผู้ประกันตนนะที่เขามาเลือกกันเนี่ยขณะที่ในส่วนของนายจ้างเนี่ย 512% คือคนแบบให้ความสนใจกันอย่างมากทีเดียวก็เขาปิดหีบกันไป 4:00 น.หลายคนที่เขาบอกวิ่งแล้วไปรอแถวต่อคิวเนี่ยหลายคนคิดเอ๊ะเหมือนเลือกตั้งทั่วไปไหมไปปิดหีบกัน5โมงเย็นไม่ใช่คือมันปิดหีบตอน
0: 4โมงเย็น
1: 4โมงเย็นไงคนเขาก็เลยวิ่งกันแบบโอ้โหตุ่มตับเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์กันให้ได้เต็มที่นะครับก็เอาเป็นว่าเราคงต้องติดตามกันต่อหลัง4โมงเย็นตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มส่งคะแนนกันแล้วอย่างบางหน่วยเขานับคะแนนครบ 100% กันแล้วนะอย่างที่กรุงปีนังที่ยะลาเขาจะส่งคะแนนไปในภาพของแดชบอร์ดผมก็เลยเข้าไปดูในแดชบอร์ดของประกันสังคมมันก็น่าสนใจว่าคะแนนคือณขณะเนี้ยคะแนนมันวิ่งแบบค่อนข้างที่จะห่างกันมากพอสมควรทีเดียวก็คือเขาจะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มก้าวหน้าใช่ไหมประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาจะเป็นแพ็คของเขาเนี่ยแล้วจะเว้นอยู่หมายเลขกลางๆอยู่หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็คะแนนเขาจะเกาะกลุ่มกันมาหมดเลยนะเหมือนกับคนแบบตั้งใจจะเลือกเนี่ยพันตอนเนี้ยนับไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยนับไปแล้ว 3.87% นะครับของผู้ประกันตนนับไปแล้ว 1.25% คะแนนนับรวมแล้ว 15,000 กว่าคะแนนที่ตรวจสอบแล้วคือคะแนนมันห่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ7ที่นั่งของประกันสังคมเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็คือเขาจะเกาะกลุ่มกันเลยสำหรับประกันสังคมก้าวหน้า 1,500 นี่คะแนนต่ำสุดนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ถัดลงมาเนี่ยจะร้อยกว่าคะแนนเนี่ยเชอรี่พอจะร้อยกว่าคะแนนเนี่ยทำให้คะแนนของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะนำห่างหลายเท่าตัวดังนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้คือแค่เฉพาะบางหน่วยดังนั้นถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกหน่วยดังนั้นก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาในส่วนของประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาเกาะกลุ่มกันใน7อันดับแรกเนี่ยคือคะแนนทิ้งนำเลยคะแนนทิ้งนำไปเลยมันจะต่างจากในส่วนของอันดับ8มาเนี่ย 1,500 กับ148คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนต่างกันเยอะ
0: คือเขาบอกว่าให้ดูเขตโรงงานตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นฐานของอินทรีย์พนักว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องดูกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคนมาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างที่จะล้นหลามมากทีเดียวบางจุดเนี่ยพี่ป๋องโหสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ 200,000 คนเลยนะนะหน่วยเลือกตั้งเจเจมอนะคะก็มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ 200,000 คนเช่นเดียวกันสมุทรปราการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ 200,000 คนเช่นเดียวกันและตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยร่วมสังเกตการด้วยในการนับคะแนนในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขั้นตอนการยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้งเนี่ยสามารถทำได้ก็คือภายใน7วันหลังประกาศรายชื่อผู้ชนะแล้วก็จะมีการพิจารณาให้เสร็จสิ้นก็คือภายใน30วันนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคนเนี่ยตื่นตัวมาใช้สิทธิ์กันค่อนข้างเยอะเหมือนตอนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเขาจะปิดหีบ 17:00 นใช่ไหมคือคนที่เข้ามาอยู่ในเขตแล้วอ่ะในเขตที่มีการจัดการเลือกตั้งแล้วอ่ะนะคะแล้วเวลาคือเข้ามาถึงก่อนนะ16:00 แบบเนี้ยหรือจะเป็น16:00เลยเนี่ยนะคะคุณก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่คนที่เลยเวลาแล้วนอกเขตเลือกตั้งอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าเลื่อนออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะกรุงเทพมหานครประสบปัญหาเกี่ยวกับเร
1: ื่อง
0: น้ำท่วมอย่างหนักจึงต้องมีการเลื่อนออกมานะคะ
1: ก็ประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เป็นประกันเดียวนะที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะประกันตัวเองเราเป็นกองทุนที่ใหญ่เงินมูลค่า

0: สารทีเดียวคือตอนนี้ฝ่ายทางด้านของพอมีประเด็นข่าวที่ทางนั้นต้องยอมรับว่าทางประกันกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาทํางานมาเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยเขาออกมาบอกเหมือนกันเรื่องของการใช้เงินอันนี้น่าจะอุดรูรั่วถ้าเราเปลี่ยนจากเงินเอาไปทำตรงนี้ไปทำตรงอื่นมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าไหมอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินอย่างเราที่ต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยนะครับนายจ้างถ้าเกิดมาตรา33เนี่ยนายจ้างลูกจ้างช่วยกันแต่มาตรา39เดือนละ432เนี่ยก็จ่ายกันไปนะครับมาตรา40อีกที่จะจ่ายเป็นผู้ประกันตนคือคนเริ่มตระหนักเรื่องของคุณค่าและเม็ดเงินของเราไงว่าเราเป็นกลุ่มเดียวของประกันสังคมที่ต้องจ่ายเงินเพื่อประกันตนเองขณะที่กลุ่มอื่นๆอย่างใครมีบัตรทองรัฐก็ดูแลถูกไหมใครเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิ์ข้าราชการไปไม่ต้องควักอะไรก็จ่ายแค่ภาษีไปนั่นคือรัฐก็เอาไปดูแลตรงนั้นแต่ประกันสังคมนอกจากจ่ายภาษีเงินได้แล้วเนี่ยยังต้องจ่ายเงินเพื่อประกันตนเองด้วยไงเลยเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จ่ายเงินเพื่อที่จะรักษาดูแลตัวเองดังนั้นตอนนี้เขาก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดการใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าเพราะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ประเด็นตึกสกายไนที่ซื้อไปเกินราคาประเมินกันแบบโอ้โหหลายเท่าตัวทีเดียวการนำไปใช้บางอย่างที่มันอาจจะไม่ในประโยชน์ส่วนรวมมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้หลายคนก็มองว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขหรือเป็นการป้องกันใหม่เพื่อจะไม่ให้ในส่วนของกองทุนประกันสังคมมันล่มสลายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่หลายคนห่วงและกังวลเป็นอย่างมากตอนนี้คนอายุยืนมากขึ้นไงเชอรี
1: ่
0: เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมีผู้สูงวัยผู้สูงอายุกันเยอะมากขึ้นแล้วการที่สังคมคนที่สูงอายุเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บและการรักษาตัวเพราะว่าเราใช้ร่างกายกันมาหนักหน่วงหลายสิบปีมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยแล้วยิ่งใครถ้าเกิดไม่ดูแลตอนที่เต็งมีพละกำลังเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรค NCD นะเบาหวานความดันหัวใจอะไรเงี้ยมันมาหมดอะไรเงี้ยดังนั้นการดูแลตัวเองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนที่สุดพอคนมีประกันสังคมคนอายุยืนมากขึ้นกองทุนที่เคยส่งไปเนี่ยเราก็ต้องเกิดว่ากลับมาดูแลในค่ารักษาพยาบาลแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่มีการดูแลเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยกองทุนอาจจะล้มได้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนเนี่ยจะอายุยืนมากน้อยแค่ไหนไง
1: มันเหมือนแบบนี้ด้วยพี่ป๋องอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากผู้ใช้สิทธิ์ประกันตนเนอะในการเข้าแลรักษาตามโรงพยาบาลเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงอย่างมากก็คือเราใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินเหมือนมันเงินเกษียณส่วนหนึ่งเนาะแล้วเงินในการดูแลรักษาพยาบาลแต่เขาบอกว่าสิทธิ์ที่มันได้รับเนี่ยในส่วนของประกันสังคมแล้วไปโรงพยาบาลของรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนได้รับบริการที่ไม่โอเคคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเขาบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคก็จะดีกว่าเสียด้วยซ้ำเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันแบบนี้ไงคนก็เลยมีการแบบอยากจะให้มันเกิดการปฏิรูปปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็ต้องการที่จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามอย่างที่เราต้องการ
0: อ
1: ะตามคุณภาพชีวิตที่เราจ่ายไปอะ
0: เคยลองไปใช้สิทธิ์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะเป็นผู้หนึ่งที่ลองไปใช้สิทธิ์ไปครั้งเดียวบอกเลย1ครั้งถ้วนแล้วก็จะไม่ไปอีกเลยใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลใหญ่เลยใกล้บ้านไปประกันสังคมตอนรู้สึกเราคล้ายๆกับอาการเหมือนจะเป็นแบบกรดไหลย้อนไหมนะเพราะว่าโอ้โหเวลากินไปถ้าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยล้มตัวลงนอนไม่ได้ขนาด1ชั่วโมงขนาดยืนนั่งเดินเนี่ยมันยังเหมือนมาอะไรที่จุกอยู่ที่คอตลอดเนี่ยก็ลองไปดูนะโอ้โหคุณผู้ฟังเราเคยเห็นภาพจำของโรงพยาบาลรัฐ30บาทบัตรทองเนี่ยที่มีคนเอารองเท้ามาต่อคิวต่อแถวต่อแถวต่อแถวเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย พอมาดูประกันสังคมโอ้ไม่ต่างกันเลยแม้ว่าจะไม่ได้ถอดรองเท้าเรียงกันเลยนะแต่คนอุ่นหนาฝาข้างมากที่นั่งไม่พอต้องยืนอ่ะยืนแล้วยืนรอแล้วบอกกว่าจะเรียกไปเนี่ยไม่เป็นไรกัดฟันเราก็ไปช่องทางปกติเสียเงินเอาแล้วกันเต็มรูปแบบไปคือจนท้อเองอ่ะไปดูบัตรคิวแล้วโอ้อันเนี้ย2ชั่วโมงไม่น่าจะถึงอ่ะแต่คนเขาก็พยายามแต่กับเพื่อนผมนะคนเขาเป็นเรื่องของโรคเลือดที่เวลาเลือดออกแล้วเลือดไหลไม่หยุดน่ะเขาจะต้องแบบระวังในเรื่องของอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาก็เริ่มจากตรวจประกันสังคมนี่แหละแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเขาถูกแทงเรื่องขึ้นไปเป็นโรคเฉพาะทางปุ๊บ โอ้อันนี้ง่ายอันนี้โฟลว์สบายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปนัดหมอเฉพาะทางเขาเองที่ไม่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับประกันสังคมด้านล่างไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคเฉพาะเจาะจงที่จะไปทางโรคเฉพาะทางแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขั้นตอนปกติที่ไปรอแบบโอ้วันนึงเนี่ยคิวกันเยอะแยะมากมายแล้วการบริการขอโทษนะเราเห็นใจพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นนะที่ต้องคนแบบรับอารมณ์แบบคนที่มาเยอะแยะมากมายร่างกายไม่สบายแล้วแล้วยังมันต้องนั่งรอนานจิตใจอีกไม่มีที่ลงหรอกกับพยาบาลนี่แหละที่เป็นที่ลงที่ดีเราเห็นใจมากๆเรามองสภาพเราคือถ้าเขามีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้เอาง่ายๆมีประกันสังคมที่หนึ่งนะที่เพื่อนผมเนี่ยที่เป็นโรคเฉพาะทางโรคเลือดที่เลือดไหลไม่หยุดเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่เขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาขึ้นกับโรงพยาบาลเนี้ยแต่พอโรงพยาบาลเนี้ยเต็มศักยภาพที่เขาจะรักษาได
1: ้
0: เขาก็จะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องแล้วให้เราไปเลือกเองว่าเราจะไปโรงพยาบาลไหนที่เขาโคกันได้อ่ะอย่างเพื่อนบอกว่าชื่ออยู่โรงพยาบาลเอกชนดีนะแต่พอไปดูว่าโรงพยาบาลเนี้ยเต็มศักยภาพแล้วสิ่งที่เขาไปทำเขาไปเลือกโรงเรียนแพทย์อ่ะเขาจะไปศิริราชไปรามาก็จะคนเยอะหน่อยเขาเลยไปวชิรพยาบาลเขาบอกนะเล่าให้ฟังว่าระหว่างประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลประกันสังคมของวชิรพยาบาลเนี่ยวชิรพยาบาลจัดการดีมากแม้คนจะจำนวนไม่ต่างกันเลยนะโอ้โหมีระบบการจัดการที่เยี่ยมยอดมากๆ
1: วช
0: ิ
1: ระเลิศมากพี
0: ่โอ้โหจริงๆเขาบอกว่า
1: ดีมาก
0: สุดท้ายตอนนี้เขาไปขึ้นกับวชิรพยาบาลเขาบอกหน้ามือกับหลังมือเลยอะ
1: อีกอันหนึ่งได้ไห
0: ม
1: ทีหนึ่งได้ไหมวันนี้เพิ่งพาคุณพ่อไปที่คือตอนนี้โรงพยาบาลนะต้องปรับตัวพี่ป๋องถูกต้องไหมดิฉันพาคุณพ่อไปที่ศิริราชโซลูชันตรงไอคอนสยามอะค่ะเขาก็จะเหมือนกระจายการรักษาพยาบาลมาในพื้นที่ฝั่งธนบุรีอย่างเงี้ยพี่ป๋องให้อีกจุดหนึ่งให้กับคนที่ไปรักษาคือเราก็โทรจองก่อนนั่นแหละนะต้องจองเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกประมาณนั้นได้ประมาณเป็นอาจารย์หมออาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็ได้แล้วโอ้พี่ป๋องเข้าไปนะบรรยากาศนะอย่างกับโรงพยาบาลเอกชน
0: ราคาเป็นไง
1: พี
0: ่ราคา
1: เอาบอกตรงๆเลยแล้วมันเป็นกระดูกและเอ็กซเรย์ด้วยนะและเอ็กซเรย์ไม่ใช่จุดเดียวคุณพ่อเคยไปเอ็กซเรย์ที่หัวเข่า
0: ไปแล้วหมดแล้ว
1: โรงพยาบาลเอกชนน่ะแค่ด้านเดียวแต่ที่เนี้ยนะสองด้านเอ็กซเรย์700บาทค่าหมอ500บาทที่ฉันโดนเสียไป 2,200 บาทอ้าวแล้วมีได้ยาด้วยไงได้ตรวจด้วยนี่ไม่ได้อะไรจากเขานะแต่คือแค่จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลรัฐเขามีการพัฒนาแล้วทันสมัย
0: นี่เล่าให้ฟังคือมันก็ต่อเนื่องมาจากประกันสังคมส่วนผลยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการสรุปข่าวสารนะครับว่าตกลงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นแบบไหนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปฐมพรผ่านชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นขับมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
12: น. Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราพบกันรายการนี้จันทร์ถึงศุกร์ช่วงแรกนี่นะฮะก็จะเป็นภารกิจของผมนะฮะและแขกรับเชิญประจำของผมเช่นเคยนะครับคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีเดเร็กและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
14: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
13: สวัสดีครับคุณทรงพลครับ
14: ผมขออนุญาตพูดถึงนามสกุลผมสักหน่อยสิ
13: ชันมาศกิจนี่เหรอ
14: ไม่ใช่ทรงพลทีวีไดเรกผมเคยเรียนมานะคุณอาทิตย์เขาบอกว่าไอ้แบรนด์พวกนี้เนี่ยสมมติถ้าเราทำมันจะมีผลไปประมาณ 2-3 ปีผมลาออกมาจากทีวีเล็กตอนปี2022 23 24 25 26
13: 4ปี
14: 4ปีละ30 40เดือนละนะ4ปีนี้เนี่ยไปเจอบางคนที่ไม่ได้เจอมานานๆเขาก็ยังเข้าใจว่าผมทำทีวีเล็กอยู่เลยนะแล้วเขาก็ยังรู้สึกทีวีเล็กดีนี่ทั้งๆที่บางทีก็ไม่ดีไปแล้วเน
13: า
14: ะคือไม่เฉพาะทีวีเล็กนะครับผมหมายถึงทีวีช้อปปิ้งทั้งหมดอ่ะมันก็ล่วงหมดละ
13: อันนี้ฟังดูเหมือนว่าอะไรนะสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์เนี่ยหรือความทรงจำที่เรามีต่อคนคนหนึ่งอ่ะหรือต่อนามสกุลหรือยี่ห้ออะไรแบบเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันติดแน่นระดับไหนหรือเปล่าคุณสมบูรณ์ระดับแบบสติ๊กเกอร์น้ำที่ดูละไม้คล้ายแทททูหรือจริงๆเนี่ยอันนี้คือระดับแบบรอยสักเลยหรือเปล่า
14: ก็อาจจะมีผลครับเพราะว่าผมทำมาตั้ง30ปีเนาะ
13: ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในโพสิชันที่คิดว่ามันค่อนข้างยูนิคและจดจำได้มาก
14: ครับ
13: อะก็ที่ตอนทำเราก็อยากให้ผู้บริโภคจำไปได้เต็มที่ไม่ใช่เหรอ
14: ฮะ
13: ตอนขายจะทำอ่ะ
14: คือตอนเริ่มทำแบรนด์ CEO branding
13: อ่
14: ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลว่ามันไม่มีเงิน
13: ไม่มีเงิน
14: ครับมันไม่มีเงินแต่ตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานอยู่ในแวดวงเอเจนซี่เยอะทำกับเอกสารแม็กแคนทำกับพี่เอื้อยกนกพรทำกับพี่เกษณาวันเดอร์แมนหน่อยอาร์คเวิลด์พี่เอ๋ยลีโอเบิร์นอะไรทั้งเนี้ยเราทำอยู่ในวง direct marketing
13: ครับ
14: ตอนนั้นมีอาจารย์สุตมาได้จำได้ไหม
13: โ
14: อกิวี่วันโอกิวี่วัน
13: โอ้โหอันนี้พวกไดเรกอะไรไดเรกทูมาร์เก็ตทั้งหลายไดเรกไดเรกมาร์เก็ตติ้งไดเรกสปอน
14: ถ้าพูดเรื่องนี้ต้องลืมเมนชั่นชื่อนี้ไม่ได้จินตนาเลิศล้ำยิ่งนี่ครับ Deep Impact เจ้าแม่รีอะไรนะรีเสิร์ชเลย
13: โอ้โห
14: นะฮะนั่นแหละครับคือมันเป็นช่วงนั้นแล้วเขาก็บอกทุกคนก็บอกผมว่าทรงก็ทำ CEO branding ไปเลยบอกมันยังไงวะพี่อ๋อยากหรอกแต่ว่ามันจะต้องเลือกแบบนี้เว้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่าแบรนด์อาร์คิไทป์ที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อหลายเดือนก่อน
13: แบรนด์อาร์คิไทป
14: ์มี12แบรนด์มี12ลักษณะของแบรนด์อย่างของ SCG เขาเลือกเซกใช่ไหมเซกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รู้เป็นนักปราชญ
13: ์อ๋อเหมือนเป็นปราชญ์ตัวเก่ารอบผู้รอบรู้แห่งวงการ
14: ใช่เพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะแบบเป็นผู้รู้นะมีทรงคุณความรู้มีอะไรอย่างเงี้ย
13: คือ expert เทคนิคอะไรแบบนี้นะใช่ไหมที่มันจะมาคู่กันในทรงประมาณนั้นนะ
14: อย่าง7 11หรือ KFC เขาก็บอกว่าเขาเป็น everyman ก็คือแบรนด์สำหรับทุกคน
13: อ๋อเขาถึงง่าย
14: ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะหาวิธีแบบของเขาเพื่อทำเรื่องนี้นะเนี่ยแล้วผมก็เลยอ่ะนะผมก็เลยลังทำครับ
13: คร
14: ับ พอทำไปเนี่ยผมต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยนะเพราะตอนนั้น
13: อ
14: ่ะเราขายของทางทีวีแต่เราขายของบนเอนเตอร์เทน
13: ขายของบนเอนเตอร์เทน
14: บนเอนเตอร์เทนเราเคยนิยามบริษัทเราด้วยว่าเราเป็น the entertaining people with information company ยาวไหม
13: คือเป็นบริษัท ที่มอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมผ่านข้อมูล
14: ใช่เพราะตอนนั้นเราบอกว่
13: า information อาจจะมากกว่าข้อมูลเนาะ
14: เออเราเป็นใครวะเราเป็นใครวะอาต่อยนะอาต่อยไตพบเนี่ยเขาเอนเตอร์เทนด้วยการถามนะยิงคำถาม
13: พิธีกรนะพิธีกร
14: วิทวัฒน์ก็เอนเตอร์เทนด้วยสนุกเหมือนกันเป็นทอล์คโชว์
13: วาไรตี้ไหมผ่านวาไรตี้ต่างๆในรายการ
14: ใช่คุณปัญญาก็จะเกมโชว์นะพี่ตาจะเกมโชว์อะไรอย่างเง
13: ี้
14: ย
13: เครื่องมือคนละแบบกันใช่ไหมแต่ละคนโดยที่มุ่งความบันเทิงเหมือนกัน
14: ถูกผมก็เลยคิดว่าผมอยู่บนทีวีผมก็ต้องเป็นเอนเตอร์เทนมิ่งเอนเตอร์เทนนิ่งเหรอวะเพราะนั้นเนี่ยเอนเตอร์เทนอะไรอ่ะอ๋อเราก็เอนเตอร์เทนด้วยข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขายสินค้าเนี่ยผมไม่เคยขายสินค้าเลยคุณอาทิตย์ผมขายข้อมูลหมดเลยครับ
13: อันนี้มันเป็นการเล่นคำหลบเลี่ยงสิ่งที่ขายจริงๆหรือเปล่า
14: ถ้ามันเป็นแค่คำพูดเท่ๆใช่แต่ข้อเท็จจริงของเราคือเราทำจริงๆเพราะนั้นผมเคยขายกระทะเลยนะว่าผมขายวิธีทำอาหารให้อร่อย
13: โอ้ยไม่โหนี่นะไม่เคยขายกระทะเลยนะแต่ผมขายวิธีทำอาหารให้อร่อย
14: ครับ
13: เออ
14: เคยขายเครื่องออกกำลังกายเลยนะแต่ผมบอกวิธีที่จะทำให้สุขภาพดีไว
13: ้ไอ้นี่ก็จริงวะอันนี้ก็จริงเว้ยหรือเหมือนคุณธัญวัฒน์ช่วงหนึ่งผมจำได้ช่วงที่มันมีแว่นตาได้ดินซีแล้วก็จะมีม
14: ี
13: อะไรนะแกเคยเล่าอ่ะแกซื้อไอ้ที่มันเป็นถุงอบไก่หรืออะไรออกมาแล้ว
14: ค
13: ือคุณธัญวัฒน์ไม่ได้ขายถุงอบไก่แต่คุณโฟนขายอะไรสักอย่างเพื่อเสกให้ไก่มันดูน่ากิน
14: ให้ไก่มันกรอบแล้วมันมีสุขที่ดี
13: ซื้อนะแกซื้อนะแกเล่าให้ฟังนะแกซื้อนะอันนั้นน่ะ
14: ครับคือมันเป็นเรื่องพวกนี้คุณอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องจับแล้วเราก็ทำเรื่องของ CEO branding กันมานะฮะพอทำมาผมก็ต้องมานั่งโอ้โหตอนนั้นอ่านแหลกเลยคุณอาทิตย์คือมันต้องเราต้องมองให้ได้เชิงซ้อนนะมองเชิงเดี่ยวไม่ได้เว้ยมองขวดน้ำ
13: ไม่ได
14: ้น้ำไม่ได้เว้ย
13: อ่ะแล้วมันจะมองไม่ได้
14: มันต้องมองสมมติน้ำขวดนี้มันไม่ใช่น้ำนะถ้าจะขายอ่ะนี่เรากำลังจะขายอะไรดีครับเช่น
13: ความสดชื่น
14: วิธีระบายวิธีระบายความร้อนออกจากร่างกายคุณจะได้สบายตัวขึ้น
13: อันนั้นก็ได้ก็เรียกคูลลิ่งลงไป
14: ถูกป่ะ
13: ถูก
14: แต่มันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นนะเพราะนั้นเวลาที่เราพูดแบบนี้มันก็จะต้องหา evidence สมัยก่อนเราเรียกว่า testimonial นะฮะสมัยนี้ก็เรียกว่า RTB ไว้ reason to believe ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมาเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้มี influencer แบบผู้มีพลังพิเศษแบบนี้นะแต่เรามีพวก show host เรามีพวก expertiseที่จะเข้ามาอธิบายให้ฟังว่าเขาใช้อย่างนี้เพราะอะไรและสินค้าเราทำได้เพราะอะไรแล้วเราก็จะใช้วิธีในการเล่าเรื่องแบบนั้นแล้วเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นก็หมายความว่าเวลาที่เราจะทำสินค้าตัวหนึ่งก็ต้องเสิร์ชให้มันลึกข้อดีของสมัยก่อนข้อดีของสมัยก่อนคือเราไม่มี Google เว้ย
13: อ้าวแล้วมันจะดียังไง
14: มันดีเพราะมันต้องใช้สรรพกำลังเยอะมากครับมันทำให้เห็นรายละเอียดในวิธีการไปหาข้อมูลกับเห็นรายละเอียดของข้อมูลคือวันนี้พอคุณใช้ Google ลงไปเนี่ยได้อะไรที่มันแบบหยาบมากอ่ะ
13: ก็พูดง่ายๆคือได้เท่าที่คุณภาพที่ Google มันไปหาเจอ
14: ได้เท่า
13: ก็ดีบางครั้งก็ดีบางครั้งก็อะไรไม่รู้
14: ได้เท่าที่คุณภาพการถามและการหาของคุณ
13: โอ้ถ้าพูดอย่างนี้ยุค AI นี่ก็จะเหมือนอย่างเงี้ยคุณขึ้นอยู่กับการถามก็คือการพร้อมหรือการสั่ง
14: ถ้า
13: สมมติในยุคปัจจุบันนี้นะ
14: สมมติว่าอย่างสมัยก่อนนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าคิดยังไงกับสินค้าตัวนี
13: ้
14: มีวิธีเดียวครับก็คือต้องคุยกับลูกค้า
13: ก็ถามเขา
14: จะคุยด้วยการที่จะ on field แบบไม่รู้จักนะฮะหรือจะคุยแบบเทเลเซลแบบรู้จักส่งสินค้าไปให้ลองแล้วก็ลองดูแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดเล็กๆมันมีอีโมชันมันมีอะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้ความละเอียดของการทำหนังโฆษณาสมัยนั้นเนี่ยมันเลยได้มาจากเรื่องอย่างนี
13: ้โอ้ต้องหากรรมวิธีในการเข้าใจ
14: ครับพอมันมีรายละเอียดปลีกย่อยแบบเนี้ย เราก็เลยสามารถที่จะไม่ใช่แค่เล่าเรื่อง
13: ไม่ใช่แค่เล่าเรื่อง
14: จากสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยเราพัฒนาไปถึงมีนิ่งเมเกอร์เลยครับ
13: โอ้มีนิ่งเมเกอร์คือสร้างความหมาย
14: เราทำให้สินค้าตัวนั้นนะมีความหมายกับคนฟังมากกว่าคือถ้าเล่าเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องมันก็ยังมีนะครับ
13: งั้นน่ะเนาะเหมือนงั้นอาจจะดึงดูดความสนใจได้แต่ว่าก็ดีอ่ะฟังไป
14: จุดประสงค์ของการเล่าเรื่องคุณอาทิตย์มันมี3ขั้นตอนง่ายๆครับ1มีจุดเริ่มต้น
13: มีจุดเริ่มต้น
14: 2มีจุดจบ
13: มีจุดจบอ่ะ
14: 3หวังว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบเนี่ย มันมีทั้งเรื่องของ motivation มันมีทั้งเรื่องของ ability มันมีทั้งเรื่องของความพยายามอีกหลายๆเรื่องเพื่อจะก่อให้เกิด behaviorและที่สำคัญคือเราจะต้องเอาทั้ง motivate เอาทั้ง ability มาทำการ prompting คำว่า prompting สมัย20ปีก่อนมันไม่ได้แปลว่าถามนะครับมันคือการกระตุ้น
13: กระตุ้นเหรอ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยใน direct response marketing ในธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันอุดมไปด้วยความการกระตุ้น
13: การเพราะเราแสวงหา action จากผู้บริโภคใช่ไหมผู้รับสาร
14: ใช่ครับเพราะผมไม่ได้เอากล่องครับผมต้องการให้เขาโทรมาซื้อของ
13: สมัยนี้จะเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเวอร์ชันนะ
14: ผมต้องการให้เขาซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะพร้อมลงไปเนี่ย มันต้องเมคชัวร์ว่าไอแรงจูงใจในการที่จะใช้สินค้าตัวนี้กับ ability ทั้ง5ประการของเขาเนี่ยมันพอดีกันอยู่ในจุดที่มันสมดุลด้วยแรงกระตุ้นที่พอดี
13: โอ้ไม่ใช่มากไปหรือน้อยไป
14: แล้วแรงกระตุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็กระตุ้นอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับ1กระตุ้นความอยากได้กระตุ้นความละโมบกระตุ้นความเศร้าโศกกระตุ้นความดีใจเสียใจกระตุ้นการยอมรับไม่ยอมรับมันกระตุ้นเรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าพูดง่ายๆมันก็จะเป็นการ create sense of urgency ขึ้นมานะฮะพอมันมี sense of urgency เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าว่าฉันจะต้องโทรตอนนี้แล้วฉันโทรตอนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกให้ call now ภายใน20นาที ถ้าคุณเป็น100คนแรกถ้าคุณเป็นนั่นถ้าคุณเป็นนี่ถ้าคุณเป็นโน่นอะไรอย่างเงี้ย คุณอาทิตย์จะมาเล่นนะไอ้คำนี้เนี่ยมันชนะคำว่าเดี๋ยวได้นะครับ
13: เดี๋ยวอ่ะนี่คือเดี๋ยวนี้อ่ะพร้อมนี่คือ
14: ครับเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวพอเสร็จพรุ่งนี้ฉันจะโทรเด
13: ี๋
14: ยวไปทำเดี๋ยวฉันจะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเดี๋ยวนี้คุณต้องโทรเดี๋ยวนี
13: ้ now now ถ้าสั่งซื้อตอนนี้เลยใช่ไหมคุณจะจุดจุดจุด
14: ไอกระบวนของการทำ prompting หรือการกระตุ้นลงไปณ motivation ที่อยู่ใน ability ที่เขาจะทำได้
13: ก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดนะถ้าแต่ก่อนนะ
14: ครับตอนนั้นผมนั่งถามตัวเองนะ
13: ว่าก
14: ูขายของดังทีวีนี่กูต้องรู้ขนาดนี้เลยหรอวะ
13: แต่นั่นคือคำถามตั้งต้นแล้วกระบวนการหาคำตอบนั้นล่ะคืออะไร
14: ก็นั่นแหละอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับแล้วผมก็เริ่มเข้าใจว่าว่ะมันสนุกกว่าแล้วนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราถึงผ่านการเวลามาได้หลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะว่าเราอ่ะขาย value ของสินค้าเราขาย meaning ของสินค้าผ่าน feature function benefit ของมันแต่เราน้อยครั้งมากที่ผมจะขาย feature function benefit นะฮะผมเริ่มขาย feature function benefit หนักๆหลังๆช่วงประมาณ4ปี5ปีก่อนหน้านี้ครับคือตอนนี้ผมเริ่มทำโฮมช้อปปิ้งโฮมช้อปปิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันคือการรีพีทเทเบิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนมาถึงแล้วก็พูดเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตแล้วก็เดโมให้ดูเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ
13: อ๋อมันก็จะเริ่มเขาเรียกหลวมขึ้นหลวมขึ้นคล้ายๆมาทางแบบว่าเราเห็นเวลาไลฟ์สดอยู่ตรงกลางระหว่างการไลฟ์ขายปัจจุบันกับการที่เป็นรายการขนาดนั้นไหม
14: ใช่ครับไลฟ์สดเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีไม่ได้ขายอะไรเลยนะนอกจาก
13: โปรโมช
14: ั
13: ่นโปรโมชั่นใช่ใช่มาแจ้งโปรโมชั่นผ่าน
14: คร
13: ับ อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่ง
14: น้องๆคนไหนที่ทำในเรื่องของ การขายของทางไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ครับนะฮะฟังเทปนี้แล้วไปถอดแกะดูก็ได้เดี๋ยวไว้ผมโพสต์เรื่องนี้ทาง Facebook ก็ได้ครับแล้วไปนั่งหาดูว่ามันมีกระบวนการครับมันมีวิธีการแต่วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเท
13: กว่าจะเรียนรู้ได้ใช่ไหมกว่าจะประกอบทีละชิ้นเมื่อกี้คุณสมบูรณ์พูดเนี่ยมันเหมือนโอ้โหมาแบบครบถ้วนกับบวนความอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะเรียนรู้ทั้งท่อนผมยังจำได้เลยคุณทวนเคยเล่าฉากหนึ่งอ่ะที่ไปเจอคนที่เป็นเมนเทอร์คุณทรงพลอ่ะ
14: ครับ
13: แล้วเขาต้องพูดว่าอะไรนะอะไรกี่ครั้งเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วประโยคว่าอะไรนะ
14: ครั้งสิบครั้งมิสเตอร์บ็อกซ์โรเบอร์สัน
13: คือแบบโอ้โหในขนาดแค่จิ๊กซอว์เล็กๆเพื่อจะให้เรา
14: แบบนิโกเชชันครับอันนั้นเป็นเรื่องนิโกเช
13: ชันแล้วเกี่ยวผมพอฟังคุณทวนเล่ามาเรื่อยระหว่างทางที่คุณทวนเล่าอยู่ผมคิดว่าก็นี่ไงก็ด้วยความเข้มข้นระดับนี้ที่เขาสั่งสมและด้วยความชัดเจนอะไรที่เขาสื่อสารนามสกุลของคุณทรงพลมันก็เลยติดแน่นทนนาน
14: ผมเตรียมถอบนามสกุลนี้ออกตอนปี2019
13: 2019ทำไมเตรียมตอนนั้นน่ะ
14: ตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะครับ
13: โอ้หนึ่งปีของโควิดนะหนึ่งปีของ
14: ใช่ใช่คือตอนนั้นเนี่ยเรากำลังจะรีแบรนดิ้งผมอะเตรียมตัวแล้วว่ายังไงตอนอายุ55เนี่ยผมจะต้องไม่เป็น CEO TV Direct
13: ยังไงก็ต้องไม่เป็นแล้วน
14: ะมันต้องหาวิธีบังคับซึ่งตอนนั้นผมก็มีอยู่ 2-3 คนครับที่ผมสามารถที่จะเป็น
13: candidate
14: ได้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำแบรนด์ใหม่จากคำว่า TV Direct เนี่ยมาเป็น TVD
13: นั่นคือเหตุผลที่หุบตัวย่อลงมาเป็น TVD
14: ใช่แล้วเราก็ใช้สีสันมากขึ้นจากที่เป็นโลโก้ทีวีไดเรกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะผมไม่รู้ว่าโลโก้นั้นคุณอาทิตย์เห็นภูเขาสองลูกกับแม่น้ำหนึ่งสายไหม
13: ทำไม่ได้เลยอะแล้วแต่ในความทรงจำไม่เคยคิดถึงทีวีไดเรกแล้วมีภูเขาสองลูกแล้วแม่น้ำหนึ่งสายเลย
14: เราซ่อนไว้เนี่ยนะมันเป็นห่วงจุ้ยนะฮะพอมาเสร็จเราเปลี่ยนแบรนด์มาเป็นทีวีดีเราก็ใช้แฮกซากอนนะฮะหกเหลี่ยม
13: สปอนเนี่ยแหละอ๋อหกเหลี่ยม
14: แบบนี้แล้วเราก็ออกมาหกเหลี่ยมในนั้นเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์ไปดูเนี่ยคุณอาทิตย์ก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเพลย์ครับ
13: อันนี้เริ่มจำได้ที่เริ่มจำได้
14: มันจะเป็นปุ่มเพลย
13: ์ไม่ซ่อนละอันนี้ไม่ซ่อน
14: แล้วเราก็จะใช้สามสีของเราน
13: ะ
14: ฮะเดิม
13: อย่าง
14: เ
13: งี้ยแดงเหลือง
14: เพราะนั้นเราก็เริ่ม
13: น้ำเงิน
14: ไม่ต้องบอกนะหมายถึงอะไรนะอะไร
13: ครับ
14: แต่ว่า anywayเราก็คิดว่าเราจะเตรียมตัวลงจากตำแหน่งแล้วล่ะเพราะผมเตรียมหลายๆอย่างแล้วผมก็แยกทุกคนออกไปเป็นบริษัทกันเรียบร้อยแล้วตอนนั้นกล่าวว่าทีเล็กมันก็จะแค่เป็นโฮลดิ้งโอเปอเรตติ้งโฮลดิ้งเล็ก
13: ๆแล้วก็แต่ละอันก็เหมือนมีผู้นำย่อยลงไปในแต่ละ
14: ใช่ใช่เราเตรียมไว้อย่างนั้นเลยเราแบบผมว่าเป็นแผนงานที่สมบูรณ์มากเลยอ่ะเราจัดงานใหญ่ด้วยแล้ววันนั้นอ่ะก็เป็นวันที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของแบรนดิ้งคุยกันถึงเรื่องของ
13: อ
14: ะรอดออฟอินโฟเมชันเลยคุณอาทิตย
13: ์
14: เราพูดถึงประชากรประเทศไทยว่ามันจะถอยหลังยังไงคนกลุ่มไหนเป็นยังไงคนจะเป็นยังไงเราฟอร์แคสต์ไว้ล่วงหน้าเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างที่มันเป็นวันนี
13: ้โอ้โหนี่ท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังพร้อมมาเห็นสีหน้าคุณชวนเมื่อกี้ด้วยแล้วมันเหมือนมันกำลังเต็มตื้นอยู่ประหนึ่งว่าเพิ่งจัดงานนี้ไปเมื่อวานนี้เองอะความทรงจำมันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะผมรู้สึก
14: มันชัดเจนครับตอนนั้นเรามีป้าเล็กมาด้วยเรามีพี่ต้อยที่ภาคเสียงมาด้วยโอ้เราระดมคนเก่าคนแก่ที่เราเคยมีส่วนร่วมกับเรามาตลอด20ปี
13: โอ้โห
14: นั้นเรา
13: ทำเป็นไมล์สโตนสำคัญครับ
14: ใช่ครับนะฮะอย่างเงี้ยครับเราก็เตรียมแล้วเราก็เตรียมจะอันวายจากการที่เราเป็น CEO Branding ไปใช้ Corporate เต็มรูปแบบนะฮะเพราะตอนนั้นนะทีเร็กเราเริ่มเป็นคอร์ปอเรทแล้วจริงๆเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีผู้นำเดียวละก่อนหน้านั้นเนี่ยผมนำอยู่คนเดียวเลยครับตะแบงแบกกันมาอะไรกันมา
13: มัน
14: ควรจะต้องปล่อยมันก็ต้องปล่อยนะนะฮะเราเป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กที่สุดที่เขาให้เกียรติเราที่สุดในการที่จะนำองค์กรมาขนาดนี
13: ้
14: ก็ได้เวลาตอนนั้นก็ได้เวลา แล้วผมก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเป็นเวลาที่ไปเจอโควิด
13: โอ้โหในปีถัดมา
14: เอาจริงๆนะวันตอนนั้นเดือนโนเวมเบอร์ปี2019พอผมแถลงพอผมจัดงานนั้นเสร็จกับผมก็ลาออกจากทีวีไดเรกเลยนะไม่ใช่ลาออกต้องบอกว่าโปรโมทขึ้นไปเป็นกรุ๊ป CEO เลยแล้วผมก็ไปดูบริษัทย่อยก็เตรียมแผนไม่
13: สลับบทบาทสลับบทบาทเปิดทางให้ CEO
14: ใช่
13: ในตัวที่มันเป็นองค์คาพยพหลักโดเมนนะ
14: ใช่ครับแล้วเราก
13: ็ถ้าพิจิเนี่ยก็คืออีกในเมืองจีนเนี่ยเริ่มมาละโควิดเริ่มมาละในเมืองจีนใช่ไหม
14: มันมาธันวาม ันเริ่มมีอู่ฮั่นเนี่ยมาแถวๆธันวา
13: แล้วเมืองไทยยาเน
14: า
13: ะ
14: ที่เริ่มหาอะไรก็ไม่รู
13: ้
14: นั่นแหละครับแล้วมันมาเมืองไทยตอนกุมภาปลายเดือนแล้วก็มีนาล็อกดาวน์
13: ครับ
14: นะฮะล็อกดาวน์3เดือนเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ยังโอเคทุกอย่างก็ยังดูโอเคอยู่ผมก็ไปแก้ปัญหาไอ้บริษัทลูกตัวเล็กๆ7-8ตัวจับมันรวมกันเป็นอมังกาเมชั่นครับเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดไอ้พวกนั้นออกไปเรื่อยๆก็เริ่มทำกำไรได้ก็กล่าวว่าพอทำตรงนี้เสร็จเราก็จะหาคนต่อไปเข้ามาเป็นตัวแทนนะบริษัทนี้ก็เตรียมไว้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนั้นเราก็จะมี B2B กับ B2C เต็มรูปแบบ
13: ก็ฟังดูก็เป็นบาลานซ์ที่ดีสวยงาม
14: นะจนกระทั่งเจอโควิดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นโควิดที่ทำให้ผมต้องถูกบังคับให้กลับเข้าไปทีเล็กอีกทีหนึ่งเพราะว่า ตอนปลายปีเนี่ยเรามี พอเราโดนเข้าไปหนักๆเนี่ย มันก็ต้องเตรียมหาเงินทุนสะตุ้งสะตังนะ นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราหาเงินมาได้ไอ้เจ้าของเงินก็บอกว่าแต่มึงต้องทำนะสงมึงไม่ทำกูไม่ลงนะ อะไรอย่างเงี้ย
13: โอ้ผูกพันมาแบบนั้นเป็นเงื่อนไข
14: ครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผมบาดเจ็บเหมือนกันเนื่องจากว่าก็ต้องไปนั่งคุยกับ CEO ท่านที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
13: โอ้
14: แล้วมันก็เต็มไปด้วยความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดความอะไรกันจิปาถะซึ่งตอนนั้นเวลาก็ไม่มากพอในการที่เราจะอธิบายในทุกเรื่องนะฮะจนกระทั่งเนี่ยแล้วเราก็ไปเพิ่มทุนพอเพิ่มทุนเสร็จผมก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่แล้วผมก็ออกมาเนี่ยครับทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการมีนามสกุลเป็น CEO โทษครับ CEO มีนามสกุลเป็นบริษัทอ่ะมันสามารถจะอันวายได
13: ้ก็คือ
14: ในช่วง
13: แยกออกจากกันได้
14: ใช่ในช่วง 3-4 ปีนั้นเนี่ยเราโปรโมทแล้วผมก็เพลย์ดาวลงมาออกสื่อน้อยลงออกอะไรน้อยลงนะครับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะจัดการเพราะในองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความหลงเหลือของแบรนดิ้งที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มาอย่างที่คุณอาทิตย์บอกถ้ามันแข็งแรงเพียงพ
13: อมันจะเป็นรอยสัก
14: เรียนอย่าง
13: มันจะเป็นนักจู
14: มันถูกเงินจริงๆนะครับ
13: ถูกเงิน
14: การที่คุณเป็นคุณเอาตัวถ้าบริษัทเล็กๆนะครับเอาตัวคุณเป็น CEO แบรนดิ้งนะฮะหนึ่งคือมันใช้เงินน้อยสองมันคอนโทรลได้ทุกอย่างเพราะคุณคอนโทรลตัวคุณเอง
13: ยกเว้นว่าตัวเราเองทำตัวเราพังกันนั่นก็อีกเรื่องนึง
14: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณเป็นแบรนดิ้งของบริษัทเนี่ยมันมีโลมีบทบาทมากกว่ามี JD
13: นะโลบทบาทมากกว่า JD โอเค
14: top description มันเป็นตัวบอกว่าเขาจ้างคุณมาทำอะไรนะแต่
13: ที่ระบุ
14: low
13: action
14: ใช่แต่ low responsibility อันนี้ครับมันจะเต็มตัวบอกว่าคุณเล่น low ไหนอยู่ถ้าคุณเล่น low ที่เป็น low model ขององค์กรก็หมายความว่าคุณต้องยอมเสียสละหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือพื้นที่ส่วนตัวคุณต้องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้นคุณอยากมีคุณก็จะมีได้ยากครับคุณบอกว่าโอ้ยจะต้องแอคอาร์ตอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใช่ครับ
13: ตลอดอยู่ในบทบาทนั้น
14: ใช่ครับอยู่จนเข้าบ้านนะครับอยู่จนเข้าบ้านซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ก็
13: หนื่อย
14: ก็มันจะบอกว่า
13: ต้องแลกมาไหมต้องเรียกว่างี้ไหมคือทุกอย่างมันก็ต้องมีราคาของมัน
14: ผมคิดว่าการที่เราเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันแลกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าคุณอาทิตย์เพราะว่
13: า
14: ตอนที่เล็กท็อปฟอร์มเนี่ยเรามีผู้ถือหุ้นอยู่หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นคนรู้จักผมแน่แต่ผมไม่รู้จักเขาทุกคนแน่ๆ
13: เ
14: พราะฉะนั้นผมจะไปแสดงอากับกิริยายังไงแบบไหนกับคนที่ผมไม่รู้จักไม่ได้นะฮะเอาง่ายๆถ้าคุณไปทำเลวกับใครสักคนหนึ่งคุณเคยคิดไหมครับว่าคนนั้นน่ะเขาอาจจะรู้จักกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของเราหรืออะไร
13: ใช่ใช่ใช่ใช่
14: เข้าไหมหรือซัพพลายเออร์บางคนแม่งไปรู้จักกับใครก็ไม่รู้ที่มันอยู่ยิ่งใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ย
13: ใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งในยุคปัจจุบันนี้ต่อให้เขาไม่รู้จักใครเลยแต่ถ้าเขาบันทึกกิริยาเราแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วก็ใช่ไหมมันก็จะเกิดปรากฏการณ์มากมายที่เราได้เห็นกัน
14: วันนั้นยังโชคดีไม่มีโซเชียลมีเดีย
13: เข้มเท่าวันนี
14: ้วันนี้เนี่ยนะยิ่งเป็น CEO ที่คุณจะต้องซักคิฟายพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเรากำลังหมายถึง Facebook ของคุณก็เป็น Facebook ของคุณเพราะนั้น Facebook ของผมวันนี้ที่จะไม่ค่อยเห็นว่าผมโพสต์อะไรแปลกๆเลยนะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยผมก็โพสต์เท่าที่ผมควรจะโพสต์จริงๆ Facebook ของผมอะสมัยก่อนนะผมใช้สื่อสารกับน้องๆ 2,000 คนด้วยซ้ำไป
13: ใช้เหมือนเป็นในองค์กร
14: ใช่ครับมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาอะอยู่ในบริบทที่เป็น informal
13: เหมือนเฟซบุ๊กเฮียมันไม่ใช่เฟซบุ๊กทีวีดีอย่างน้อยก็ต่างกันบ้างแม้ว่าเขารู้ว่าเฮียนี่คือ CEO TVD
14: เพราะนั้นถ้าผมหวังว่าผมจะโพสต์อะไรแล้วมีคนกดไลค์เป็นร้อยเป็นพันนี่เลิกหวังครับเพราะว่าน้องผมทั้งนั้นของ 2-3,000 คนแม่งลูกน้องผมลูกน้องเก่าบางทีมันก็แวะเวียนมาเซฮัลโหลบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องแซกิฟายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแซกิฟายในการเป็น CEO Branding อยากจะโพสกากันยังไงแบบไหนไม่ได้คุณจะใส่ชุดตุ้งติ้งตุ้งติ้งแล้วโพสลงไปไม่ได้คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณโพสสิ่งนี้ต่อให้คุณโพสอะไรที่มันดูตลกคุณก็ยังต้องมีอะไรให้คิดอะไรอย่างเงี้ย
13: เพราะทุกอย่างมันจะโยงเข้าไปหากับสิ่งที่คนคนนั้นเกี่ยวข้องใช่ไหมโดยเฉพาะในแง่นี้คือบริษัทของเขา
14: ใช่เพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกเส้นทางว่าคุณจะเป็นอะไรแล้วคุณก็ทำตรงนั้นแหละเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นคุณเลือกแบรนด์
13: Innocent
14: แบรนด์ Innocent คือไร้เดียงสาไร้เดียงสาแปลว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไร้เดียงสาในมุมของแบรนด์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดแบบ
13: มีความแบบ เป็นเด็กหรือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ประสีภาษาแต่ผมยัง
14: ไม่ใช่ไร้เดียงสาแบบเด็กด้วยไร้เดียงสาแบบเด็กเราเรียกว่าเนอีฟแต่ไร้เดียงสาในมุมนี้คือพูดอะไรตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นเลย
13: ไม่ต้องกันกรองเยอะ จริงใจมีความจริงใจ
14: สำหรับผมแบรนด์นี้มีคนเหมาะมากหนึ่งคนน่าใช้มากครับชื่อ CK เนี่ยเขาควรจะใช้แบรนด์ถ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาควรจะต้องเลือกอาร์กิไทป์ที่เป็น Innocent
13: ถือว่าพูดตรงๆเลย
14: มันไม่รู้มันไม่มีตัวกองหรือไงนะซึ่งก็ดีนะ
13: นี่ตอนแรกฟังดูเหมือนจะดีฟังอีกทีเอ๊ะผมก็เริ่มเอ๊ะนิดนึงว่า
14: ไม่ดีดีดีผมว่าเขาเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดแบบนั้นน่ะต่อให้คนอื่นไม่ชอบก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูอยากพูดอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เขาชอบเขานะ
13: ก็คือชัดเจนชัดเจนเนี่ยชัดเจนแบบนี้
14: แล้วผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องเอาอย่าง CK นะครับผมหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอ่ะเราอย่าไปหวังว่าคนส่วนใหญ่จะชอบแต่คุณต้องทำให้คนที่เป็นแฟนคลับคุณน่ะชอบคนส่วนน้อยที่รักคุณมีพลังมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้จักคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบรนดิ้งเนี่ยเราทำแบบนี้อย่าไปแคร์คนทั้งประเทศแต่จงแคร์ลูกค้าคนผมไม่เคยสนใจ60ล้านคนนะครับผมสนใจ6ล้าน2แสนคนของผมแค่นั้นเอง
13: โหแม่นยำขนาดนี้ต้อง6ล้าน2แสน 54,375 ด้วยมั้ย
14: 1ล้าน2แสน 33,648 คนครับ ตัวเลขสุดท้ายตอนที่ผมลาออกมา
13: อย่าไปนี่ผมก็กะแย่เล่นๆนะเนี่ยเน
14: ี่
13: ย
14: ฟังอันนี้คือตัวเลข
13: วันที่9คนแล้วผม
14: วันที่9เดือน9ปี2022
13: นี่ไงนี่เขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้ขิงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นการบอกให้ชัดว่าการที่ระบุชัดเจนอย่างนี้มันก็ต้องว่าวันไหน
14: ครับ
13: ใช่ไหม
14: ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี
13: ้
14: แบนดิ้งมันก็จะสามารถชัดเจนมากขึ้นและทั้งหมดนี้วันนี้เราไม่ได้กะจะพูดเรื่องเซลล์แบนดิ้ง
13: ผมขอเฉลยนิดนึงได้ไหมผมขอเฉลยให้ทุกฟังนิดนึงนะครับคือตอนแรกอ่ะคุณมนต์เขาบอกว่าช่วงนี้มันมีคนถามคำถามนึงเขาเยอะเหลือเกินเนี่ยวันนี้เขาจะมาคุยเรื่องนี้แต่วันนี้พอมันพูดปุ๊บมันทำไมเล่าว่าสารคนทีวีไดเรกเขาก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้านะสัปดาห์หน้านะอันนี้สัญญาเลยผมสัญญาแทนด้วยว่าคุณสมบูรณ์จะมาเล่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาโดนคนรอบๆตัวถามประเด็นหนึ่งขึ้นมาพร้อมๆกัน 4-5 คนเนี่ยคือเรื่องอะไรนะ
14: ครับ
13: วันนี้ไม่เฉลยด้วยว่าเรื่องอะไร
14: ผมเกลียดคุณอาทิตย์ไอ้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไอ้ความอยาก
13: ผมไม่ได้บังคับให้คุณสมพรเล่าเลยนะโดยคุณสมพรเริ่มเล่าไม่ใช่เหรอเดี๋ยว
14: ไอ้ความอยากรู้ของคุณอาทิตย์เนี่ยนะมันมีเสน่ห์แบบไม่รู้จะพูดยังไงโอเค
13: เขาอยากจะพูดว่ามันพาออกนอกเรื่องมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชมแต่มันเป็นคำสุภาพของคุณสมพรโอเคงั้นอาทิตย์หน้าติดตามวันนี้ขอบคุณคุณสมพรนะครับ
14: สวัสดีครับ
13: เราฟังพักสักครู่แบ่งหน้าเจออาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
15: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
16: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
18: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนุษย์พมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
15: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
20: กลับมาพบกันในช่วงที่2ยังอยู่คุณอาทิตย์นะครับ
21: ครับผม
20: ก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมยังอยู่กับโพสต์ของคุณสุธิรพันธ์สกวัตร CMO ของตัวSCBX นะฮะเขาก็บอกว่าได้ไปฟังบรีฟของสถาบัน
21: EIC
20: ผมจะพูด ICE อยู่ด้วยเพราะมัน Interaction Internal Emergent Combustion รถน้ำมันนะ
21: จ
20: ริงก็สถาบันวิจัยของทาง SCB แล้วกันนะบางทีผมก็ไม่ค่อยได้จำว่ามันคืออะไรนะทีเนี้ยเขาก็พูดว่าไอ้คนที่ทำธุรกิจเนี่ยซึ่ง อยู่ตัว K ตัวล่างเนี่ยมันลำบากเขาก็ถามผู้วิจัยอ่ะนะชื่อดร.หน่อย ดร.หน่อยก็บอกว่าไอ้ตอนนี้คือพูดง่ายๆคือ SME ตอนนี้มันลำบากที่มันโดยเฉพาะยิ่งผลิตสินค้า
21: ครับ
20: เพราะว่าจีนเนี่ยมันส่งสินค้ามาขายซึ่งเมื่อวันพุธเนี่ยเราก็คุยท่านผู้ฟังแล้วว่ามันมีตั้งแต
21: ่มีวัฒนาการ
20: ยี่บัวก็ไปเอามาขาย แล้วมาขายให้สาปูขายพวกเราเนี่ยไทยบ้านเป็นคนเอามาขายนะเมื่อก่อนจะขายออฟไลน์ตอนนี้ก็ขายออนไลน์นี่พอขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ย 2.0 เนี่ยบางทียี่ปัวก็มาขายเองด้วย 3.0 เนี่ยก็คือคนจีนก็เอามาขายโดยมาในไทยหรือไม่มาไทยก็ได้ขายในระดับช้อปปี้ TikTok
21: cross border ได
20: ้ 4.0 เนี่ยโรงงานก็มาขายเองตัวที่ก็ขายให้ลูกค้าด้วยตัวก็ขายเองด้วย
21: สองทางเลยใช่ไหมไดเรกต์ด้วยอะไร
20: เต็มวงเต็มมูอะไรพวกนี้ก็มีใช่ไห
21: ม
20: แล้วก็อันนี้แล้วก็ถามว่าไอ้แพลตฟอร์มก็เป็นของจีนขนส่งก็เป็นของจีน
21: โอ
20: ้แล้วจีนเนี่ยมันก็ยังให้ไอ้ตัว buy now pay later แล้วก็เก็บค่า GPเก็บโน่นเก็บนี่พอไอ้กคคไม่ให้เก็บค่า GP ก็ไปทำอย่างอื่นมันเก็บจนได้อ่ะ
21: มีวิธี
20: มีหลายวิธีมันมีหลายประตู
21: ถ้าอำนาจต่อรองมันเต็มที่สักขนาดนี้แล้วเนี่ยมัน
20: ใช่ไหมมันมีหลายประตู
21: หลายท่าม
20: ันไม่เรียก GP ก็ได้เรียกโน่นเรียกนี่มีวิธี
21: ใช่ใช่ใช่ใช่
20: อันนี้ก็ไอ้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาดูผู้ผลิตก็จะอยู่ไม่ได้
21: อ
20: ่ะพอผู้ผลิตเนี่ยถ้าคุณเป็นรายเล็กๆอย่างเงี้ย
21: คร
20: ับแล้วก็คุณผลิตของทั้งประเทศเลยบางอย่างมุดแอร์เงี้ยคุณผลิตเลาะล้านตัวจีนผลิตร้อยล้านอะไรเงี้ยใช่ไหม
21: มันจะสู้กันยังไงใช่ไหม
20: ใช่ไหมยกเว้นว่าคุณจะมี unique selling point
21: อันนี้แหละประเด็นสำคัญ
20: นั้นหรือคุณจะมีแบรนด์หรือจะมีโน่นมีนี่อะไรทำนองเนี้ย
21: ก็คือปัจจัยอื่นที่มันจะไม่ใช่ไปวัดกันแบบผลิตต่อผลิตอ่ะก็ยังไงเราก็ต้องแพ้อยู่แล้ว
20: ขนาดดร.พงษ์เนี่ยที่ทำมีแบรนด์แล้วก็ทำสินค้าประเภทใช้กับผิวหน้าอะไรเงี้ยนะจีนมันยังส่งมาตีเลยท่านขายแบรนด์เดียวนี่ในช่องทาง TikTok เนี่ยเยอะมากกว่าดร.พงษ์ขายช่องทาง TikTok คือหลายร้อยล้านนะครับท่านผู้ฟังครับใช่ไหมคือพวกนี้มันมาพร้อมกับไอ้ตัว Data ซึ่ง TikTok ก็ป้อนอยู่แล้วไงใช่ไหมอ่ะท่านผู้ฟังดูไอ้กระดาษสีส้มสิมันก็ไอ้นี่เตือนเลยนะสควอตกับไอ้ตัวอะไรเนี่ย
21: คลินิก
20: คลินิกคลินิกอะไรเงี้ยเตือนเลยนะ
21: เท้าใหญ่
20: คิดดูนะครับแต่มันเคลือบอะไรเปล่าผมไม่เคยใช้เลยผมใช้กระดาษตรงนี้แค่ตัวผมไม่ใช้
21: เพียงแต่มันมีตลาดของมันนั่นแหละว่างั้นเถอะ
20: ใช่ไหม
21: มีตลาดของมัน
20: มันมีถึงขนาดที่ว่าท่านผู้ฟังนึกภาพไอ้กล่องไอ้ใส่กระดาษคลินิกออกไหมอันนี้มันมีดึงออกมานี่เป็นผ้าเลยนะราคาถูกผ้าจับหัวไงผ้าถูกอ่ะผมไม่กล้าใช้เลยอ่ะมันเคลือบอะไรมาหรือเปล่าคือผมก็บางทีผมไม่ใช้ผ้าใช่ไหมเพราะผ้ามันต้องซักเซิร์ฟแล้วตากอะไรเงี้ยผมไม่ใช้กระดาษอันเด็กผสมแข็ง
21: แข็งใช่ไหม
20: แต่ในเงี้ยผมไม่กล้าใช้ของจีนไงของไอ้สกอตอะไรพวกนี้มันผ่าน FDA อเมริกา
21: อันนี้มันแบรนด์นะเป็นแบรนด์นะและที่เทียบ
20: ครับทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือพอคนไทยอยากซื้ออะไรทุกอย่างก็กดจากแอปนะพอเจอสินค้าไทยก็จะเจอค่า GP สูงมากผมคิดว่าอย่างผมซื้อกะละมังเนี่ยนะมันก็มีกะละมังไทยแล้วก็มีกะละมังจีนกะละมังซักผ้านะ
21: ครับ
20: กะละมังจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเป็นซิลิโคนคือพับได้จะมีความเป็นนวัตกรรมแบนๆได้ใช่ไหมส่วนกะละมังไทยเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละ
21: แข็งธรรมดาเนี่ย
20: แล้วแต่เกรดดีหรือไม่ดีมันก็มีหลายเกรด
21: แตกง่ายไม่แตกง่ายเปราะไม่เปราะเนี่ยไม่เนี้ยวเบาไม่เบาอะไรยังไง
20: ผมก็ซื้อกะละมังซิลิโคนมานะของจีนซื้ออะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งไม่ใช่ซิลิโคนเนี่ยบางทีแบรนด์อย่างเงี้ยโฮมโปรมีแบรนด์เนี่ยก็ไปสั่งจีนผลิตก็มี
21: โอ้ใช่ก็คุณเนี่ยดูอย่างเสื้อผ้ายูนิโคลฐานผลิตอยู่ที่ไหนใช่ไหมเสื้อผ้ามูจิฐานผลิตอยู่ที่ไหน
20: อีกแบรนด์หนึ่งที่ลืมพูดไปถึงก็คือเจนเทนเมนเจนเทนวูแมนนี่ก็สั่งจีนผลิตเนี่ยแบรนด์เจนเทนวูแมนที่ดังๆของไทยนี่ก็สั่งจีนผลิตเหมือนกัน
21: ใช่ไหมมือถงมือถือเราก็รู้อยู่ว่ายี่ห้อระดับโลกต่างๆเนี่ยมันผลิตกันที่ไหน
20: ก็ผลิตใช่ไหม
21: มันเหมือนมันต้องจัดวางความสัมพันธ์ใหม่อะนะว่า
20: แต่ว่าผมก็ต้องเรียนนะครับว่ามันก็ยังมีโรงงานกะละมังถังถึงอะไรของไทยอยู่นะ อันนี้ก็คือมันกัดฟันสู้อ่ะเนี่ยแล้วก็ทาง SCBX เขาก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าแข่งขันไม่ได้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
21: โอ้
20: ให้ไปทำ
21: ง่ายพูดง่าย
20: ทีนี้อันเนี้ยมันเป็นลักษณะของเวลาเราพูดแบบเนี้ยมันคือการ change S curve ใช่ไหมเหมือนเวลาท่านทำท่านนึกภาพนะแกน X กับแกน Y ตัดกัน
21: ครับ
20: แล้วจากจุดตัดกันเนี่ยเราก็จะลากเส้นขึ้นไปคล้ายๆกับระฆังคว่ำใช่ไหมคือลากไปพอถึงหัวระฆังเนี่ยมันนั่นคืออิ่มตัวละแล้วก็เส้นมันจะลงมาอันเนี้ยก็คือว่ามันจะตก
21: ต่ำแล้วใครว่าผลช่วงพีคนะทำนองนั้นเถอะ
20: ทีนี้ก็คือเนี่ยก็คือมันเราคือจีนมันเร่งให้เราตกต่ำไงคือมันขายถูกส่งเร็วแล้วภาษีต่ำอะไรพวกนี้นะเราก็ยอดของยอดขายเราก็แย่ไงอยู
21: ่ขย้ำเราทุกทาง
20: ใช่เพราะอยู่ไม่ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาเราเรียกว่าเปลี่ยน S curve ขึ้นมาแล้วเราก็มาเริ่มตัวใหม่ที่จุดตัดเหมือนเดิมไงเหมือนกับ Apple อย่างเงี้ยมันก็สู้มันก็ยอดขายมันก็น้อยไงคอมพิวเตอร
21: ์อ่าฮะ
20: มันก็ถ้าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็หดตัวไปเรื่อยๆไงมันก็จะมีแต่กลุ่มพวกนักเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
21: เ
20: ขาก็สร้าง S curve คือสร้าง product ตัวใหม่เลยก็คือ iPod นี่ก็เริ่มกำลังดรอปก็สร้าง iPhone อะไรขึ้นมาอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยแต่ตอนนี้ก็คือ SME มันจะไปทำอะไรได้มันก็มีไงแต่มันเก่งๆอย่างไอซานที่เป็นเจ้าของแบร์ฮักอะช่องแบร์ฮักอะเขาก็มาทำไอชานมไข่มุกไง
21: ก็ทำ
20: แล้วเนี่ยเขาก็ทำชานมไข่มุกเสร็จเขาก็ขายข้างนอกนะขายไปเป็นล้านๆอะเป็นล้านอะเสร็จแล้วเขาก็มาฟิลที่ชานมไข่มุกขายในเซเว่น
21: อ
20: ันนี้เขาก็เปลี่ยน S curve เลยคือไปทำตัวใหม่เลยก็คือไปทำหมึกกรุบคือเอาบุกอะเอาบุกมาทำเป็นเส้นปลาหมึก
21: จริงๆเนี่ยแต่คือบุกปรุงรสแต่จริงๆเขามีตัวที่เข้าเซเว่นผลิตภัณฑ์ก่อนก็คือไอ้เยลลี่นะที่มันเป็นแคลอรี่ศูนย์แต่นี่เป็นของหวานแต่ที่รอบนี้เนี่ยมันพอมาจับเนี่ยมันเทินกระแสโดนเนี้ยมันก็เลยตลาด
20: คือไอ้หมึกกรุบเนี่ยที่มันขายดีเนี่ยเพราะว่าคนอยากกินปลาหมึกแต่มันแพง
21: เออ
20: นะมันแพงแล้วก็พูดตรงๆก็คือ
21: มวลน้อย
20: LDL ก็จะสูงนะแล้วตอนนี้ไอ้หมึกกรุบเนี่ยคนเขานึกว่าเป็นปลาหมึกแล้วทำจากบุกก็ดีเพราะบุกมันดีสุขภาพ
21: ปลาหมึกอันนี้เป็นสิ่งเทียมปลาหมึก
20: นะแล้วก็แพคเกจิ้งดีด้วยเหมือนที่เป็นปลาหมึกเลยใช่ไหมแล้วขาย25เองมั้ง
21: ก็คือราคาดีใช้ตัวฟอร์มดีเขาพูดในนี
20: ้ก็เลยเกิด
21: ราคาดีได้มวลเยอะ
20: อันเนี้ยเชนเอสเคิร์ฟแต่ว่าคำแนะนำของดร.หน่อยเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้อย่างเดียวนะให้ change S curve ไปสู่ K ตัวบนด้วยนะ
21: โอ้โห
20: K ตัวบนเนี่ย K ตัวบนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาเราก็คือให้เป็น blue ocean หรืออาจจะไม่ใช่ blue ocean ก็ได้คือ K ตัวบนเนี่ยคุณไปเจอใครอ่ะถ้าคุณทำขนมขบเคี้ยวเงี้ยคุณก็ไปเจอเจ้าแก่น้อยเจอบุกรบเจออาหาร
21: มีเจ้าถิ่นนะจริงๆก็คือมีเจ้าถิ่นแล้วมันก็ไม่ได้ต่อให้คนที่เคยทำอยู่เคตัวบนแล้วมาทำตัวใหม่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเคตัวบนพิเศษได้นะ
20: หรือคุณทำเสื้อยืดอยู่คุณจะไปแข่งกับฮิวแมนเมดเหรอเสื้อยืดฮิวแมนเมดอ่ะ
21: ระดับตำนานของญี่ปุ่นแล้วอันนี้สู้ไม่ได
20: ้อันนี้ก็คือคุณเป็นเคตัวบนคุณไปแข่งฮิวแมนเมดเหรอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไปเคตัวบนเนี่ยไม่ใช่ไปแข่งในแคตตากอรี่ที่มีอยู่แล้วท่านต้องสร้างแคตตากอรี่ใหม
21: ่
20: คือพูดง่ายๆถ้าพูดในหนังสือ Blue Ocean คือท่านต้องทำ Alternative ไม่ใช่ Substitute คือ Substitute เนี่ยก็คือสินค้าทดแทน Alternative คือสินค้าทางเลือกคือรูปร่างลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันอย่างกรณี ไอ้หมึกกรุบเนี่ยคืออิ่
21: ม
20: มีลักษณะคล้ายๆกับปลาหมึกแต่ไม่ใช่ปลาหมึกนะมันเป็นสินค้าทดแทนมันเป็นสินค้าทางเลือกคือมันไม่ใช่ทุกอย่างเช่นไอ้เต่าทองเป็นปลาหมึกเส้นยี่ห้อหนึ่งอะทำปลาหมึกทั้งตัวอันนี้ไม่ปลาหมึกเหมือนกันไงคือเป็น

0: การไม่อาบน้ำเช่นสมมติว่าคุณเหนื่อยมาข้างนอกเนี่ยคุณล้มตัวลงเมียด่าตายเลยมันตัวเหม็นแต่ถ้าเกิดคุณเปิดแอร์แบบ16เลยโอ้โหเย็นฉ่ำอย่างก็ไปเมืองนอกเนี่ยมันก
1: ็มันแห้งไงพอมันแห้งก็ไม่เหนียว
0: ใช่ป่ะ
1: อันนี้การความชื้นของร่างกายให้มันไม่รู้สึกเหนียวหรือเหมือนใช้ทาไอเนี้ยแป้งตางูเงี้ยแป้งตางู
0: ทาแป้งตางูเงี้ยแทนเปิดแอร์แทนแอร์
1: คือให้มันร้อนจนทำให้เรารู้สึกเย็นทาในสิ่งที่ร้อน
0: คือเวลาเราคิดแบบนี้ก็คือเรารูปแบบวัตถุดิบแล้วก็รูปทรงหรือรสสัมผัสเนี่ยไม่เหมือนสินค้าที่เราจะไปแข่งแต่ว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกัน
1: มันบิดอะนะมันต้องบิดออกมาข้างๆอ่ะมันจะไม่ได้ดื้อ
0: เช่นท่านเลือกใช้เวลาว่างท่านไปดูหนังก็ได้อีกคนหนึ่งก็กูไปส่วนสาธารณะรูปแบบอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยรูปแบบอะไรโน่นนี่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันคือใช้เวลาว่าง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น alternative คือคิดแบบนี้ท่านจะเกิดได
1: ้
0: แต่ถ้าคิดว่าจะไปแข่งเขารูปทรงเหมือนในเท่าแก่น้อยออกมาคล้ายๆบึกกุบเลยก็เอาบุกมาทำเหมือนกันนี่แหละอันอย่างเงี้ยคู่แข่งสินค้าทดแทนเพราะรูปแบบอะไรเหมือนกันใช่ไหม
1: หัวความคิดนี้คล้ายๆเอาเลยคนถามว่าทำกิจการอะไรแล้วถึงจะรวยถึงจะประสบความสำเร็จ
0: มันไม่มีฟังเราเรื่อยๆนี่แหละฟังเรื่อยๆนี่รวยมาเยอะแล้วนะ
1: เออมันเล่น
0: นะถึงบอกว่าให้มาเจอกันอะไรกันที่บอกอะเวลาเราบอกให้มาเจอกันในโน้นนี้อะไรทำนองนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะความรู้อย่างเดียวหรอกอยากให้เจอกันคือรู้จักกันเชิงลึกเนี่ยมันได้มากกว่าเยอะยิ่งอินโทรเวิร์ตอย่างผมไม่ค่อยออกงานนะเอาละฮะเวลาหมดพรุ่งนี้ขยี้เรื่องนี้ต่อนะ
1: ครับ
0: สอดแทรกไอ้ principle ในการทำธุรกิจไปด้วยเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเอ๋ท่านผู้ฟังครับ
2: ผมสวัสดีแต่ปากนะมือผมครับเรียนไปก่อน
3: มือนี่กำลังหมุนไมค์อยู่
2: ว่าคุณอาทิตย์นี่มาแต่เสียงไม่ได้มาหน้านะฮะ
3: ครับผม
2: ก็อันนี้เป็นอัดนะแล้วก็เป็นอัดนุ่งหน้าด้วยเพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยไปเป็นไกด์นำทริปที่เซี่ยงไฮ้นะใช่ไหม
3: ครับผมใช่ครับ
2: จริงๆใครที่อยากจะให้คุณอาทิตย์นำทริปก็ติดต่อมาได้ป่ะ
3: ติดต่อได้แต่ก็
2: ติดต่อ
3: ถ้าเป็นปริมณฑลที่มีความเชี่ยวชาญก็จะพอได้ฮะ
2: ไอ้การมีคุณอยู่ในทริปเกินไม่อยู่ในทริปนี่ต่างกันยังไง
3: ก็มันแล้วแต่ว่าคนที่ไปทริปเขาอยากรู้เรื่องประเภทไหนครับถ้าของผมเนี่ยมันก็จะสไตล์สนใจเรื่องเมืองเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพวกสายศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ย
2: ที่คุณพูดเนี่ยเป็น value proposition or unique selling point
3: ก็เป็นทั้งคู่หมายถึงว่า มันก็จะมีเหลี่ยม ผมว่าทุกคนมันจะมีทางของตัวเองคุณในวัดหมายความว่าเรื่องที่สนใจสตอรี่ที่มีอยู่ในเขาเรียกที่มันรีเลทอะเนาะ
2: ก็
3: แต่ของผมก็คือมันจะมาจาก
2: คือไม่ใช่แก๊งที่แบบว่าถ่ายรูป
3: เอาไม่ถนัดอันนั้นไม่ถนัดไม่ถนัด
2: ช้อปปิ้งไม่ใช่นะคือมีลักษณะแบบว่าต้องการความรู
3: ้ความรู้อ่ะไม่ประมาณศึกษาความรู้แล้วก็มีบวกความบันเทิงประมาณหนึ่ง
2: แบบอาจารย์วีระ
3: โอ้ไม่ได้
2: ไม่แคตตากรีเดียวกัน
3: แคตตากรีเดียวกันแคตตากรีเดียวกัน
2: ก็อาจารย์วีระนี่กลับมานี่เขียนหนังสือหมดเลยนะ
3: ใช่
2: นะฮะแต่คุณอาทิตย์นี่ประเภทบางทีเจ๊งนะรับมาแล้วเจ๊งก็คือว่าไปทำข้อมูลก่อน
3: เพราะมันเป็น investment period นะช่วงนี้เป็น investment period
2: ข้อมูลก่อนนะฮะ
3: ครับ
2: ก็คุณอาทิตย์นี่ก็เรียนท่านผู้ฟังว่าก็แปลหนังสือเล่มแรกละนะไม่รู้จะจำหน่ายไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ได้วางไว้อะไม่ได้วาง
3: มันมาไม่ค่อยเยอะนะครับเราไม่มีสิทธิ์สัญญาณแต่ว่าก็สามารถสั่งซื้อได้ทางพวกmarketplace หรือเว็บเขามีเว็บของเขาอยู่สำหรับพิมพ
2: ์
3: สำหรับมีนี่สิทธิ์สัญญาณ
2: Liberty
3: นะฮะครับ
2: ก็สไตล์คุณอาทิตย์ที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือสนใจเรื่องเมืองนะฮะจริงๆแล้วคุณอาทิตย์นี่เคยให้หนังสือผมมาเล่มนะเกี่ยวกับเรื่องเมืองต่างๆเช่นบาร์เซโลนาฟลอเรนซ์อะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: แล้วจริงๆก็มีอีกเล่มหนึ่งแต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องเมืองแต่เป็นเรื่องของ innovation geography of innovation
3: โอ้
2: ส่วนผมนี่สายนำทริปนี่ผมก็เน้นถ่ายรูปนะเน้นถ่ายรูปแล้วก็อะไรเงี้ยผมเน้นถ่ายรูปคือไปถ่ายให้เนี่ยลูก
3: มีน้องประชาชนมีน้องประชาชน
2: อันเนี้ยผมก็เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไปโอซาก้าจริงๆคุณอาทิตย์ก็ไปโอซาก้าก็ไปนำทริปนี่แหละงานเอ็กซ์
3: โป
2: ผมก็ไปกับทางคลื่นเนี่ยนะก็ไปถ่ายรูปมาเยอะเลยแล้วก็เนี่ยพอผมไปนะฮะที่โตเกียวเนี่ยไปเองนะมันก็ไปก็พวกไปกันเองเนี่ยผมถ่ายรูปมากกว่าไปอุสก้าอีกนะ
3: โอ้โห
2: ดูเป็นพันนะแล้วก็นี่ผมจะไปนาโกย่าเนี่ยนะฮะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะไปถ่ายรูปให้กับทุกท่านที่ไปด้วยนะครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอันเนี้ยก็คือพวกผมมาชวนไปครึ่งหนึ่งแฟนรายการนะฮะปีนี้ใส่คุณอาทิตย์จะต้องนำทริปของการคลื่นสักหนึ่งนะ
3: อะไรนะอ๋อถ้ามันตรงกับความสามารถก็ยินดีรับใช้ฮะยินดีรับใช้
2: ใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยผมส่งคุณอาทิตย์ไปบ้างนะ อีกแคตตากรีหนึ่งกัญญวัฒน์คอยโปรโมทให้แล้วกันนะ
3: ครับ
2: ถ้าคุณอาทิตย์มีทางด้านนี้จริงๆก็นำไปเรื่อยๆก็ได้นะอย่างหลายเมืองอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะว่าทางคืดเราก็มีไปเมืองต่างๆเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: คุณอาทิตย์นี่สายมิวเซียมนะฮะท่านผู้ฟังครับสายมิวเซียมตอนไปด้วยกันกับทางสปอนเซอร์ของคลื่นนี่ก็คุณอาทิตย์ก็ฉากไปดูมิวเซียมเยอะนะอันนี้ก็ต้องอ่านงานอะไรเป็นจอห์นเบอร์เจอร์อะไรพวกนี้นะ
3: จอห์นเบอร์เจอร์
2: เนี่ยหรือว่าซูซานซอนตาร์กอะไรพวกนี
3: ้
2: เวลาเราไปเวลาเราไปมิวเซียมเนี่ยคือเราไปดูไง
3: คร
2: ับแต่ยังตอนนี้ผมก็ตามคือตอนนี้ในรีวอ่ะคือผมไม่ได้เล่นติ๊กต็อกนะมันจะเป็นแบบอีเลเคขาเยอะในรีวเนี่ย
3: ในรีว YouTube
2: ซึ่งเนี่ยก็จะอยู่ใน Facebook นี่แหละคือเราไม่ได้เข้าไป YouTube ไม่ได้เข้าไปใน
3: Facebook นี่หว่า
2: ก็คือ Facebook เนี่ยมันจะมีช่องวิดีโอให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมตามมันก็จะมีแบบ
3: ต้องสั้นแล้ว
2: อันนี้ผมชอบมากเลยนะคือผมเนี่ยเวลาผมไปดูภาพเนี่ยผมก็ไปดูภาพแบบโมนาลิซ่าไปดูภาพแบบดังๆใช่ไหมแต่เนี้ยผมก็ซื้อของอาจารย์วีระมาเกือบทุกเล่มแล้วนะอาจารย์วีระนี่ก็สายเดียวคุณเนี่ยก็คือดูภาพนะแล้วก็ผมขาดอยู่เล่มหนึ่งก็จริงๆก็บอกทางทีมอาจารย์วีระว่าเล่มที่ขาดเนี่ยจะพิมพ์จะได้ครบนะแต่รัสเซียไม่ได้ซื้อทีนี้มันมีไอ้คลิปเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันจะเอาภาพดังๆเว้ยแล้วมันจะวิเคราะห์ให้เราดูนะไอ้อย่างนี้ของจอห์นเบอร์เจอร์หรือว่าซูซานซอนทาร์กเนี่ยนะฮะเขาจะสอนวิธีดูseeing
3: ก็คือมันมี way of seeing ใช่ไหมจอห์นเบอร์เจอร์เนี่ยคือ way of seeing ซึ่งมันคือใครดี
2: about looking หรือว่า on photography อะไรพวกเนี้ยนะ
3: คุณซูซานซอนตาร์กก็จะเป็นนักวิจารณ์ภาพถ่ายอย่างแบบแล้วมันคือคลาสสิกของเขาหลายเล่มอ่ะเนาะ
2: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็จะมี2คนมาอยู่ในเล่มเดียวกันด้วยผมกำลังรออยู่ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยไปดูภาพนี่ดูอะไรใช่ไหมจากภาพอัศวินเนี่ยกำลังนอนจะตายอยู่ไม่มีใครเลยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมานั่งเฝ้าอะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
3: ม
2: หรือว่าภาพของโอดิซุสที่ปลอมตัวกลับมานะครับแล้วก็มีผู้หญิงมาล้างเท้าให้ซึ่งไม่มีใครอยากเลยแต่ผู้หญิงคนนี้รู้ว่านี่คือโอดิซุสเพราะว่าเห็นแผลเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะถ้าเราดูภาพนี้เราโอ้นี่โอดิซุสนะตอนที่กลับมานะอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมหรือภาพหนึ่งที่ดังมากก็คือภาพที่โซเครติสเนี่ยกำลังกินเฮมล็อกนะครับหยิบเฮมล็อกขึ้นมาแล้วก็อยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มือขวาเนี่ยหยิบเฮมล็อกมือขวาหรือมือซ้ายไม่รู้หยิบล็อกขึ้นมาแล้วก็บรรดาสานุสิตเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้แบบอะไรเอาวอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮมล็อกคือยาพิษนะก็คือโซเครติสเนี่ยไปสอนให้เยาวชนของเอเธนเนี่ยรู้จักตั้งคำถาม
3: โอ
2: ้มันก็ไปทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็ไม่พอใจ
3: สั่นคลอน
2: ว่า
3: สั่นคลอน
2: มันจะ
3: รู้จุดเริ่มต้นนะคำถามที่จุดเริ่มต้นของสิ่งใดๆก็ตามแต่แล้ว
2: และในรูปนั้นเนี่ยในสานุสิตสำคัญที่สุดเนี่ยไม่อยู่ในรูปไม่อยู่ในไม่อยู่ในรูปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตรงปลายเท้าอ่ะก็คือเพโตเนี่ยเอานั่งเอาหลังพิงเหมือนกับว่าโซเครติสเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงใช่ไหมกำลังจะดึงใช่ไหมเพโตหันหลังให้โซเครติสไม่กล้ามองอาจารย
3: ์
2: อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือโซเครติสอันนี้คือเพโตอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นที่คนที่ไปดูภาพรู้เรื่องเนี่ยคือมันยากต้องมีความรู้เยอะใช่ไห
3: ม
2: อะไรเงี้ยจริงๆในหนังสืออันนี้เขาก็จะมาสอนเรื่องการดูจริงๆไม่ต้องไปอ่านหนังสือแล้วแต่เดี๋ยวมันมีคลิปเลยนะภาพเนี่ยซูมเข้ามาเลยอะไร
3: ก็ดูเราได้ดูองค์ประกอบรายละเอียดสำคัญว่าในภาพนี้เนี่ย จุดไหนจุดไหนใช่มันก็มีหนังสือที่แนะนำวิธีการดูภาพพวกนี้ของฝรั่งมันออกมา
2: ครับมี
3: ไปแย่อยู่
2: มีอยู่เล่มนึงก็จะไปซื้อด้วยนะก็ผมก็เล็กน้อยอ่ะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลัวจะความรู้มันจะไปทับเทียมกุลทิศ
3: แต่อย่างกรณีอย่างของเซี่ยงไฮ้นี่ผมก็ไปแบบในทีมของเอ็กซ์โปนะคุณเนื้อเพราะหมายว่าเซี่ยงไฮ้นี่เขามีจัดเวิร์ซโซเมอร์16ปีที่แล้วใช่ป่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่า

0: ใช้งานนี้คุ้มอ่ะในการเปลี่ยนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็ไปดูแบบวิวัฒนาการดูเลย
1: คุณอาทิตย์ต้องไปอ่านประวัติของซิงไฮเลยว่าในบรรดาเมืองต่างๆของจีนเนี่ยซิงไฮมันมีความเป็นสากลที่สุดนะเพราะว่าตอนที่ตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันเข้ามามันมีเขตในเมืองซิงไฮเยอะไง
0: ใช่ใช่ไหมก็หลังสงครามปิ่งครั้งที่หนึ
1: ่
0: ง
1: เออตอนนี
0: ้สนธิสัญญานานกิงอ่ะสนธิสัญญานานกิงแล้วก็ไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีสิ่งปลูกสร้างที่คงความเป็นตะวันตกเอาไว้เยอะมากที่คุณต้องไปสัมภาษณ์ครูฟ้าด้วยนะ
0: โอ้นั่นเนทีฟ
1: คือมีแฟนรายการเราท่านหนึ่งตอนหลังก็มาเรียนกับผมบ่อยครั้งนะไม่ได้เรียนละนะก็เป็นชาวเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีคนไทยคนหนึ่งก็เป็นแฟนรายการเนี่ยแหละคนนี้แหละเป็นคนชวนครูฟ้านะฮะฟังก็คือพี่หนุ่ย
0: พี่หนุ่ยคนชวน
1: พี่หนุ่ยเองก็ไปทำงานคล้ายอยู่โลตัสอะไรสไตล์โลตัสอย่างเงี้ย
0: น่าจะโลตัสนั่นแหละที่เซี่ยงไฮ
1: ้โลตัส
0: ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ไหมจ้าซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ไหม
1: แล้วก็ไปพบรักกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ชวนครูฟ้าเนี่ยมาก็คือมาแต่งงานที่นี่แหละก็ประมาณนานขนาดไหนนะคิดดูเซี่ยงไฮ้ยังเทียบกรุงเทพไม่ได้อ่ะ ประมาณสักปี40นะมั้ง20เกือบ30ปีมาแล้ว
0: 40ก็คือ97คือก็ช่วงนี้นั้นถ้านับ
1: ไป40
0: เขาเรียกว่าไอ้ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์หรือถ้านี่เดานะว่าน่าอยู่ซุปเปอร์แบรนด์มอลล์นะไอ้ตัวโลตัสเน
1: ี่
0: ยก็คือเกิดในฝั่งที่เป็นเมืองทางฝั่งขวาของแม่น้ำหงผัวเนาะที่เขาสร้างเป็นเมืองใหม่แล้วตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ไอ้ที่มีตึกราฟ้าแต่ไม่หมดเลยแต่ตอนนั้นก็มีแบบห้างเนี้ยห้างของCP เนี่ยที่ไปเปิดนั่นแหละแรกๆอ่ะปลูกเปิดฝั่งนู้น
1: ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะซูเปอร์แบรนด์มอลล์เนี่ย
0: ซูเปอร์แบรนด์มอลล์ครับ
1: แต่ว่าโดยรวมแล้วเซี่ยงไฮ้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันยังสู้กรุงเทพไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหอย่ามาพูดเลยนะฮะเมืองรองๆเนี่ยยังจะเหนือกว่ากรุงเทพจะได้ซ้ำนะครับส่วนกรุงเทพก็อย่างที่เรียนไปแล้วจริงๆแล้วก็อัดเทปไปล่วงหน้านะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบเลยว่ามันเคออสมากเพราะว่าไอ้โอ้โหอย่างการบินไทยเนี่ยในการบินไทยเนี่ยผมก็พูดไปว่าวันพฤหัสที่แล้วอะ
0: เรื่องใหญ่
1: ผมเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่พูดล่วงหน้านะไม่ได้เป็นอัดเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ตั้งประเด็นขึ้นมาในYouTube ว่า
0: ไ
1: อ้การที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วการจัดการน้ำท่วมแล้วก็ไอ้เรื่องการบินไทยเนี่ยมันสะท้อนสังคมไทยอะไรวะจริงๆก็จะพูดทั้งรวมเอเชียนเกมด้วยซ้ำไปอ่ะ
0: ค
1: ือเอเชียนเกมเนี่ยเราไม่มีระบบนะท่านผู้ฟังเรามีฮีโร่ใช่ไหม
0: เออฮีโร่กับระบบ
1: เราเป็นลักษณะฮีโร่นะคือจีนเนี่ยมันเป็นโรงงานผลิตเลยนักกีฬาเนี่ยมีอยู่คนหนึ่ง อายุ19เองเก่งเฉพาะฟรีสไตล์นะว่ายได้7เหรียญนะท่านผู้ฟังคราวนี้ได้7เหรียญเนี่ย
0: โอ้ยเฉพาะทาง
1: 100 200 300ผสมอะไรพวกเนี้ย
0: เจ็ดเชียวชาญเลย
1: เออแล้วจีนเก่งมันคือมันเน้นกีฬาแบบมันเน้นกีฬาที่เป็นบุคคลเพราะมันได้เหรียญมากกว่าเพราะกีฬาทีมเนี่ยมันเหรียญเดียวไงวอลเลย์บอลได้เหรียญเดียวอ่ะ
0: โอ้
1: ใช่ไหมวอลเลย์บอลก็ได้เหรียญเดียวอ่ะฟุตบอลก็ได้เหรียญเดียวแต่บอลจีนก็ไม่เก่งอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่ายน้ำมีต้องกี่แบบอ่ะว่ายกบก็มีฟรีสไตล์ก็มีว่ายกันเชียงก็มีว่ายผสมก็มีแล้วมันมีกลมอ้าวจะพวกฟรีสไตล์นี่ก็100 1 200 300 400อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแย่เลยนะแล้วกลมกบก็มีกบแต่ละแบบอีกกี่แต่ละระยะกันเชียงอีกอะไรพวกนี้อีกใช่มั้ยฉลาดมั้ยล่ะคือ1ถ้ามันเก่งมันก็เก่งไปเลยไงแล้วมันก็เก่งเฉพาะด้านไปเลยแล้วได้เรียนเยอะด้วยอันเนี้ยวิธีการทําจีนเป็นแบบนี้ส่วนของเรานี่ท่านผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: มวยนี่ไม่ได้เลยนะ
0: โอ้ที่แต่ก่อนนี่ถือว่าเป็นของที่ต้องมีติดไม้ติดมือตลอด
1: อย่าว่าแต่เช่นเกมเลยคุณอาทิตย์ระดับไทยนี่โอลิมปิกไปแล้วนะ
0: ใ
1: ช่ป่ะตั้งแต่เราได้เหรียญแต่เราได้เหรียญ
0: ผมเด็กๆผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็จะจำได้ว่ามันเนี่ยมันต้องมีมวยต้องมีมวยนี่แหละอยู่ตลอด
1: ใช่ไหมตั้งแต่1954เป็นต้นมานี่เราไม่เคยไม่ได้เหรียญมวยเลยนะอันนี้ผมหมายถึงมวยชายนะ
0: แต่ทุกรอบนะ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เลยเอเชียนเกมนี่เราไม่ได้มวยส่วนตะก้อยังกู้หน้าตะก้อนี่กู้หน้าก็คือทีมแพ้แต่ว่าเดียวอ่ะเราชนะ
0: อันนี้จะสะท้อน
1: คุณดูคุณอาวุธดิคุณดูเทพบิวดิเทพบิวที่วิ่งอ่ะเดียวได้นะแต่พอว่าวิ่ง4คูณ100ไม่ได้เห็นป่ะ
0: นี่ก็สะท้อนนี่ก็สะท้อน
1: เพราะ4คูณ100เนี่ยมันตัวเองไม่ได้เป็นคนกำหนดไงไอ้คนนั้น
0: จะวาง
1: รับส่งมายังไงส่งไม่ดีอะไรเงี้ยจัดระเบียบร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยก็เสร็จเลยอ่ะใช่ป่ะ
0: แต่พอคนเดียวนี่ซ้ำแตกเลยนะ
1: แต่ผู้หญิงก็ได้เหรียญหนึ่งเหรียญทีมเนี่ย4 คูณ 100ได้ใช่ไห
0: ม
1: ยกน้ำหนักผมไม่รู้นะแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีเงี้ยเราก็ต้องรอเทพบิวเกิดขึ้นมารอแบบคุณระบุตน้องวิวอะไรเงี้ยได้ไห
0: ม
1: แล้วพอหายไปอะไรเงี้ยมันก็หายไปเลยไงใช่ปะ
0: มันไม่มีกระบวนการเนี่ยถ้าคุณได้พูดอย่างเมื่อกี้ไม่มีระบบไม่มีกระบวนการในการผลิต
1: ไอตัวที่จะไอทำลายความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นวอลเลย์บอลไงยิงจริงกีฬาทีมนี่เราไม่เคยได้เหรียญเลยไม่ค่อยได้เหรียญนะน้อยนะ
0: ครับ
1: ทีมอย่างเงี้ยทีมอย่างเงี้ยอย่างวอลเลย์บอลนะไม่ใช่ทีมแบบไอตะก้อหรือว่าทีมไอเนี้ยทีมพวกแบดเหมือนอะไรพวกนี้นะแต่ที่แบ่งแบบเราก็ไม่ค่อยได้หรอกในเราเพิ่งได้เนี่ยนะคือวอลเลย์บอลในเราเปลี่ยน business model ในการสร้างทีมไง
0: คือจัดว่าเป็นกรณียกเว้นถูกไหมแค่พูดแบบนี้ถือว่ามีเคสนี้มีทั้งโค้ชหลักมีทั้งองค์ประกอบอื่นๆใช่ไหมมีทั้งรากฐานในการเปลี่ยนวิธีนี้มาเป็น10ปีอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าต่อให้ท่านเก่งกีฬาใดกีฬาหนึ่งเนี่ยประเทศนั้นนะแล้วก็คือมันเป็นช่วงตกต่ำนี่ก็แย่เลยนะอย่างเยอรมันอย่างอิตาลีหรือว่าอย่างบราซิลซึ่งเก่งฟุตบอลมากนะสามชาติเนี้ยได้แชมป์บอลโลกในรวมกัน13ในเวลาตกนี่ตกเละเทะเลยนะ
0: ไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: อิตาลีนี่ตกขนาดที่ว่าไม่ได้ไปฟุตบอลโลก3ครั้งฟุตบอลโลกสุดท้ายนี่ไม่ได้ไปนะ3ครั้งติดต่อกันเลยนะและครั้งสุดท้ายเนี่ยขนาดก็เพิ่มทีมเป็นเรื่องเป็น48ทีมยังไม่ได้ปักเลย
0: อุตส่าห์มีโอกาสให้มากขึ้นเอ๊ะแล้วคุณแม่มองมันเหตุและผลเบื้องหลังมันน่าจะอธิบายยังไงกรณีแบบนี
1: ้ผมว่าลีกในประเทศมันตกต่ำด้วยไง
0: โอ้อันนี้มันคือระบบนิเวศใช่ไหมถ้ามองเหมือนแบบวอลเลย์บอลหญิงแล้วไอ้เนี่ยก็ได้ต้องไปแบบมีอยู่เข้าลีกเพื่อให้มีระบบนิเวศในการสร้างให้คนเก่งขึ้น
1: คือในหนังสือไอตัว competitive advantage of nation นะหรือว่าการได้เปรียบของชาติแต่ละชาตินะในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ย
0: ในการแข่งขันระหว่างกัน
1: ไอประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ในทฤษฎี dynamic diamond เนี่ยเขาบอกคือการแข่งขันในประเทศเนี่ยม
0: ัน
1: จะทำให้อันเนี้ยเก่งนะ
0: โอ
1: ้ประเทศใดมันมีการแข่งขันที่มันรุนแรงเนี่ยไอ้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นมันจะเก่งอย่างจีนอย่างเงี้ยพ
0: อ
1: รถไฟฟ้านี่แข่งกันเละเทะเลยมันก็เก่งมากไงผู้ที่รอดมันเก่งไงใช่ไหม
0: อันนี้สามารถสำนึก
1: อุตสาหกรรม
0: ได
1: ้โรงงานที่ทำเนี่ยมันเก่งหมดเลยเพราะว่ามันแข่งกันเองไงมันฆ่ากันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นผูกโกงผูกขาดอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่เก
0: ่
1: ง
0: แง่ละอันนี้ก็แง่ละ
1: อย่างกรณีอิตาลีเนี่ยมันคือฟุตบอลมันล้าหลังด้วยไงมันเป็นฟุตบอลเกมลับอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วก็นักเตะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่านักเตะที่เก่งๆถ้าลีกในประเทศมันไม่เก่งเนี่ยมันจะต้องถูกซื้อตัวไปเล่นในลีกต่างประเทศนะ
0: มันก็หายไปอยู่
1: นี่น้อยมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเอาไปไงมันไม่ได้มีใครเอาไปนี่ไม่ใช่ว่ามันแพงมากนะอย่างในอังกฤษเนี่ยมันแพงมากนักเตะมันแพงถ้าเอาไปอ่ะแต่นี้มันไม่ค่อยเก่งไงมันก็มีอยู่สองสามคนเอง
0: ม
1: ีสองสามคนแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะผลิตนักเตะที่เป็นระดับ world class ขึ้นมาไ
0: โอ้เอาละมาเริ่ม
1: เห็นประเด็นแล้วเยอรมันนี่ก็เหมือนกัน
0: เยอรมันเหมือนกันเยอรมันนี่อารมณ์เดียวกัน
1: อ่าเยอรมันนี่ก็มันก็ไปซื้อนักเตะอื่นๆมาไง
0: ครับ
1: ไอ้นักเตะเยอรมันเองก็ไม่ค่อยได้ลงแต่อังกฤษนี่ก็คือเขาบังคับเลยว่ามึงจะต้องลงกี่คนอะไรเงี้ย
0: มันต้องเล่นนะ
1: แต่นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะมันก็
0: ครับผม
1: ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่บราซิลเงี้ยมันก็มาเล่นในเยอะแยะเลยอ่ะมันก็ยังตกเลยแต่บราซิลเนี่ยในลีกในประเทศมันก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วนะเขาไปจองตัวมาตั้งแต่อยู่ในน้อยแล้วมาเล่นคือความบราซิลกลายเป็นยุโรปไปเลยคือไม่ได้มีความบราซิลแล้วแซมบงแซมบ้าไม่มีละ
0: โอ้เพราะมันไปกลายอยู่ในลีกอื่นหมดแล้ว
1: อ้าวแต่เยนีน่าก็เป็นแบบนี้นะไม่เห็นไม่ตกต่ำอ่ะ ใช่ไหมเยนีน่ามันมีเมสซี่ไง
0: เวลาเราตั้งข้อสังเกต
1: เยน
0: ี
1: น่ามีเมสซี
0: ่
1: เยนีน่ามันมีเมสซี
0: ่
1: แล้วคุณดูดิที่สองครั้งที่ผ่านมาถ้าไม่มีเยนีไม่เมสซี่เนี่ยเยนีน่าอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวดูไงเดี๋ยวดูดิเมสซี่แขวนรองเท้าแล้วเยนีน่าเป็นไง
0: อันนี้ก็น่าสนใจที่ถือว่าแบบแบกทีมไม่ได้ทั้งทีมเลย
1: เราคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ฟังก็คือสถานการณ์ของบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าคุณจะบอกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลก
0: ็
1: คือเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเลยจะไม่ฟื้นเลยนะฮะแล้วก็ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially China เนี่ยจะครอบงำแล้วก็จะครอบงำอุตสาหกรรมของไปเรื่อยๆจริงๆพูดตรงๆก็ครอบงำทุกอย่างเลยนะยกเว้นก็ทุกอย่างเลยกำลังจะพูดถึงทหารก็อาวุธก็ตอนหลังก็ไปซื้อจากจีนด้วยนะ
0: คือทุกอุตสาหกรรมทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เลย
1: จะไปดูฟังดูดิอะไรบ้างที่เราไม่ได้ถูกจีนครอบงำ
0: มีแล้วเราพ้นมาก
1: ไม่มีเลยนะฮะทีนี้คุยกับท่านผู้ฟังไปถึงคุณสุธิรพันธ์ศักวัฒน์นะฮะซึ่งจะเป็น CMO นะฮะของทาง SCBX นะครับแล้วก็เขาได้ไปฟังไอ้สถาบันวิจัยของทาง SCB นะแล้วเขาก็ถามคำถามคนวิจัยอ่ะว่าเอ๊ถ้าฟังการวิจัยแล้วเนี่ยจะไปบอกพวกเพื่อนฝูงที่เป็น SME ที่อยู่ในเคขาล่างยังไงคุณอาทิตย์อธิบายกับว่าเคขาล่างหน่อย
0: ก็คือในการวิจัยเนี่ยมันก็บอกมาว่าลักษณะเศรษฐกิจตอนนี้มันเหมือนเคใช่ไหมมันมีเคขาบนคือตัวที่รุ่งเนี่ยมีไม่กี่เจ้าหรอกอย่างที่เราคุยนะอาจจะเป็นทุนใหญ่เลยจะเป็น SME ดาวรุ่งนะแต่ขาล่างเนี่ยก็คือจำนวนมากที่ทำแล้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ลงเราแข่งขันไม่ได้สินค้าจีนครอบคลุมทุกวงการอะไรแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันตกต่ำไปเรื่อยๆก็คือเหมือนตัวเคขาล่างที่มันดิ่งลงไปตัวที่ไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ใช่ไหมทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณสุธิรพันธ์เนี่ยก็เลยถามผู้บรรยายนะดร.หน่อยเนี่ยว่าเอ้าแล้วจะทำไงอ่ะถ้าเราอยู่ในสถานะขาล่างเนี่ยนะคือทางดร.หน่อยก็เลยตอบว่าถ้าเลิกหรือลดกำลังการผลิตได้ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นโดยเฉพาะสินค้าในขาเคตัวบนซึ่งเมื่อวานเราก็คุยตรงนี้ต่อไปว่าเอ้าแล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ใครๆก็คิดก็อยากจะเป็นงั้นหมดแหละใช่ไหมแล้วความถนัดที่เราคนมีอยู่เยอะแล้วเข้าไปตรงนั้นริมณฑลมันจะมีเจ้าที่อยู่แล้วหรือเปล่ายิ่งจะแย่กว่าเลยไหม
1: ก็จริงๆก็ทำได้นะแต่ว่าเหมือนเวลาถ้าผมเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเอาเนี่ยแล้วประเทศไทยอย่างนี้อาจารย์ว่าหนูทำไงมึงก็ไปโลกสิอยู่ในไทยทำไมล่ะถ้าคุณคิดว่าไทยเนี่ยอยู่ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอนาคตแต่ประเทศทั้งโลกไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวนี
0: ่
1: คุณไปดูดิเงินเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในประเทศที่เรามีเงินนะเราประเทศเราสมมติเราเป็นคนมีเงินเนี่ยนะคุณต้องลงทุนในประเทศที่คุณเกิดไหมใช่ไหมเอายกตัวอย่างเนี้ยคือในรอบ10ปีมานี้นะท่านผู้ฟังกลุ่มทุนไทยเนี่ยลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมากกว่าในไทยอีกนะ
0: เออ
1: ท่านไปดูดิแต่ผมไม่ได้พูดเองด้วย
0: ก็บางกลุ่มขายหุ้นค้าปลีกในเมืองไทยแล้วไปลงค้าปลีกในเมืองนอกเออเนี่ยชัดเจนเขาก็พูดเองอ่ะว่า
1: ท่านนี่แหละ คือเซนทันเนี่ยก็ลงทุนในไทยก็เยอะท่านทุกท่านสังเกตได้ว่าเซนทันเนี่ยทำไมก็สร้างโน่นสร้างนี่ปรับปรุงกับปรุงโน่นปรุงนี่เยอะมากเลยเพราะว่าเขาหาเงินได้ไม่จำกัดไงก็ออกกองทุนไงก็ออกทุกกองทุนได้ให้กองทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะออกกองทุนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาทำห้างเนี่ยห้างนี่คนไม่ค่อยเดินนะท่านผู้ฟังหมายถึงที่ตัวที่เป็นห้างอ
0: ่
1: ะ
0: แนวโน้มหลังๆ
1: ไปดูบิสันอย่างเงี้ยไปเดินดูบิสันอย่างเงี้ยเช่นเซ็นทรัลพลาซ่าข้างในไปดูบิสัน
0: เน
1: ี่ยเออเดนโซเนี่ยที่ที่เป็นเบนเทนโตไม่ค่อยมีคนเดินนะ
0: น้อยลงมากน้อยลงมาก
1: และของก็ไม่ค่อยมีอะไรจะขายมากด้วยพูดตรงๆก็คือถ้าคุณจะไปซื้อของคุณซื้อใน Shopee Lazada TikTok ดีกว่าอย่างเช่นผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่า
0: คือ
1: ไอคอนโดผมที่ไม่ก็ได้ไปอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไอคราบไอชะโครกอ่ะมันก็เป็นคล้ายกับคราบหินปูนก็ขัดยังไงก็ไม่ออกนะอันนี้ก็หาที่ขัดกันมาเนี่ยวันนี้ไปดูในคลิปรีวิวเนี่ยอ้าวมีที่ขัดไว้ก็เลยซื้อมาไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้เลยว่ามันมีไอ้ที่ขัดแบบนี้ด้วยนะ
0: อันนี้คือโซลูชันอันนี้คือเหมือนไปเจอโซลูชันที่ไม่คาดคิดมาก่อน
1: ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคลิปครับแล้วให้ดูใช่ไหมแล้วมันก็มีคนรีวิวว่าสั่งซื้อมา2ชิ้นรวมค่าส่งกัน200ใช่ไหมใกล้จะหินบวกไฟอะไรทั้งอย่างเนี่ยหินบวกไฟอ่ะ
0: หลอกออกเลยใช่ไหม
1: ไฟใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยคุณจะไปหาเหรอในดูมิสันไม่มีดูมิสันพระรามเก้าเนี่ยหรือจริงๆก็คือเซนทรัลพลาซ่าพระรามเก้าเนี่ยข้างในเป็นดูมิสันแต่ละมันสักผ้ายังไม่มีเลย
0: พูดเปรียบเทียบเมื่อวันก่อนที่บอกว่าอย่างพอเข้าไปโฮมโปรหรือไปที่ที่มีพนักงานขายแล้วถ้าพนักงานขายไม่ทำหน้าที่ในการช่วยหาโซลูชันให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ใช่ไหมคุณค่าของ
1: โฮมโปรก็เล่าให้ฟังแล้วไงว่าผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยตอนนั้นในอ่างล้างหน้ามันยังไม่ได้เปลี่ยนในตัวสะดือแล้วก็เปลี่ยนในไอ้ท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมันตันใช่ไหมผมก็อาศัยแบบใช้ที่สูบไปเรื่อยๆไงว่าจะไปซื้ออันใหม่ก็จะเอาทันทีเลยก็ขับไปโฮมโปรเพราะว่าโฮมโปรออนไลน์มีนี่ไอ้ที่ลาดพร้าวไม่มีไงตอนนี้ไม่มีผมก็ไปนี่ดีกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ย
0: มีเรื่องสต็อกมีเรื่องสินค้าที่จำกัด
1: ไอตัวเซ็นทรัลที่มันสร้างเนี่ยมันขายทุนที่เช่าไง
0: มองนะว่าสินค้าของห้างเนี่ยคือ developer ใช่ไหมเขาขายอะไรเขาไม่ได้ขายสินค้า
1: ก็คือเจ้าของห้างเนี่ยมันคือเซ็นทรัลพัฒนาไอโรบินไอเซ็นทรัลข้างในโรบินสันข้างในมันก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งอันนั้นเซ็นทรัลรีเทล
0: ใช่ CRC นะแล้วเขามาเช่าอีกทีนึง
1: ใช่ไหมทีนี้เซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยมันคือแลนด์ลอร์ดแต่นี้พอมันสร้างห้างปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเงินไปจ่ายดอกเบี้ยมันก็ขึ้นราคาทุกปีเลย
0: โอ
1: ้นะขึ้นราคาไปดูดิค่าเช่าเนี่ยขึ้นราคาไม่อาจจะทุกปีไม่รู้แหละแต่ขึ้นตลอด
0: ต่อเนื่องต่อเนื่อง
1: ขึ้นตลอดนะแต่นี้สมมติขึ้นปีละ 10% เนี่ยอาหารมันต้องขึ้นมาเล่า
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ต้องแง่ละ
1: ขึ้น
0: ไงแง่ละต้องแง่ละ
1: แต่นี้ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่เช่าเนี่ยไอ้คนที่เช่าเนี่ยก็เหมือนกับทำให้ไอ้คนที่เจ้าของห้างไง
0: ถูก
1: ที่
0: แล้วคนที่ไปกินก็คือไปจ่ายค่าเช่าให้ร้านเพื่อร้านจ่ายให้ใช่ผ่านค่าหาเลย
1: นี่เดียวถ้าเป็นบุญอาทิตย์พูดก็เป็นในทางเศรษฐศาสตร์มันจะเป็นเลนติ้งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เลนติ้งอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: เลนเตียใช่ไหมที่เก็บค่าเช่าคนที่แบบหากินง่ายๆจากค่าเช่าบางทีเขาบอกว่าไม่ทำมูลค่าทางเศรษฐกิจบางคนจะโจมตีแบบนั้น
1: ทีนี้พอคุณไปขายใน Lazada Shopee คุณก็ไปเลนท์พื้นที่ของ Lazada Shopee TikTok ไง
0: ถูกเลยผมว่าอันนี้ถูกเลยแล้วคนจำนวนมากบางทีลืมคิดใช่ไหมคุณนิวัฒน์ก็นึกว่าไปแล้วโอ้ก็ดีจังขายได้ออนไลน์ไม่ต้องมีค่าเช่าแล้วเขาจะมาตั้นแพลตฟอร์มทำไมแล้วถ้ามูลค่าเขา
1: ตอนหลังเนี่ยไอ้จำนวนค่าได้จ่ายรวมเนี่ยเบอร์จะมากกว่าไอตัวออฟไลน์อีกนะ
0: ถ้านับเปอร์เซ็นต์นะครับนู่นนี่นั่นนะ
1: ไอ้ 3G เนี่ยมันขึ้นเดือนเว้นเดือนน่ะ คือมันไม่ขึ้นค่าโน้นมันก็ขึ้นค่านี้ขึ้นโน้นขึ้นนี่อะไรนี่มันวิธีขึ้นตลอดอ่ะสุดท้ายอ่ะไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละทำงานให้นะให้นาย
0: โดนเขาเฉือนไม่หมด
1: คือแลนด์ลอร์ดอันนี้คือเป็นดิจิตอลแลนด์ลอร์ด
0: ดิจิตอลแลนด์ลอร์ดดิจ
1: ิตอลแลนด์ลอร์ดใช่ไหม
0: แลนด์ลอร์ดเออ
1: เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในคนส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ฟังมันถึงลืมตาปากไม่ได้ไงออฟไลน์ก็เจอกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นกลุ่มทุนที่แบบมีพื้นที่อย่างเงี้ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยที่เรียกว่า brick and mortar ก็คือมีตึกมีอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: ออนไลน์ก็เจอกลุ่มทุนจีนใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องไปพึ่งพาเขาเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ไอ้เคตัวล่างมันถึงเยอะไงในวังเนื้อไหมไอ้เคล่างกับเคบนเนี่ยไอ้เคล่างเนี่ยมากมายเลยจำนวนคนเนี่ยเป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นเจ้าของความมั่งคั่งไม่เยอะแล้วก็มี SME หรือว่าสตาร์ทอัพบางแห่งที่มันกระดกตัวเองได้จากเคตัวล่างขึ้นไปเป็นเคตัวบนใช่ไหมคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำคือคนเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำคือในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นคุณรวยอันดับมหาเศรษฐีอ่ะคุณจะกู้ธนาคารเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ใช่ไหมคุณจะไปซื้อนอนซื้อนี่อะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะคุณจะกู้เท่าไหร่ก็ได
0: ้เหลือเฟือนะคนอยากหาหมด
1: คุณเป็น SME คุณเดินไปกู้สิไม
0: ่
1: มีทางได้ไม่มีทางได
0: ้
1: ใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าคุณไม่กู้เนี่ยมันก็มาเสนอโน่นเสนอนี่ก็คุณถึงไม่ได้ทำการใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมตอนนี้มันมีน้อยใช่ไหมมันมีจำนวนน้อยทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพแบบนี้มันก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า
0: ได้
1: ซื้อบ้านซื้อรถแล้วส่งลูกเรียนลูกแต่งงานก็จัดงานแต่งงานให้มันได้ใช่ไห
0: ม
1: อายุผมนี่แหละนะรุ่นเพื่อนเพื่อนผมนี่แหละอะไรเงี้ยก
0: ็ดูเหมือนเป็นมาตรฐานเลยนะใช่ไหมคาดหวังได้คือคาดหวังได้ว่าถ้าดูแลรักษาตัวประมาณนึงออมประมาณนึงอะไรเนี้ยมันก็ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ
1: คือถ้าให้พูดเนี่ยเดี๋ยวก็พูดช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้32นาที49วินาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
7: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่แล้วเนี่ยคุยกันทุกฟังว่าไอ้ตัวอย่างคนรุ่นผมเนี่ยหรือว่ารุ่นน้องผมไม่กี่ปีเนี่ยมันก็คือประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นประเทศไทยที่มันกำลังอยู่ในช่วงพุ่งทะยานไงแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังอายุไม่มากใช่ไหมมันก็เป็นการบริโภคและที่สำคัญประเด็นหลักเลยนะไอ้การคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เยอะใช่ไหมเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะแต่เนื่องจากว่าประเทศมันโตไงประเทศมันโตของประเทศมันโตเนื้อมันก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีการคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม
0: ก็คือยังเหลือก้อนประมาณอยู
1: ่แล้วก็จะพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยเราก็เรียกอันนี้ว่าอเมริกันดรีมนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็ตั้งใจนะเรียนเลิร์นอะไรไปเงี้ยนะอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้แต่เมืองไทยเนี่ยก็จะเน้นจบปริญญาตรีจบแล้วก็เนี่ยมหาลัยชั้นนำหรือไม่ต้องชั้นนำก็ได
0: ้เป็นองค์กรอีกอันก็เป็นองค์กรใช่ไหมเรื่ององค์กรที่ดี
1: แต่ผมก
0: ็
1: กลัวแต่สมัยก่อนผมจบมานะผมก็กลัวไม่มีงานทำนะแต่มันก็มีอ่ะ
0: โอ
1: ้มันก็มีอ่ะแต่มันจะถูกใจหรือเปล่าแต่ผมว่าถูกใจใช่ไหมครับเพราะไม่ถูกใจผมไม่เอาครับผมถูกใจใช่ไห
0: ม
1: ทีนี้เนี่ยอันนี้คนก็เนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เก็บของรอมริบอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันก็เนี่ยข้าราชการข้าราชการอะไรเขาก็มีบ้องมีบ้านอะไรพวกนี้นะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะพนักงานเอกชนอะไรก็ไม่ได้เยอะนะแล้วเวลากว่าจะขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมทำงานกว่าจะขึ้นเป็น15,000เนี่ยผมทำงานต้องบ้าเป็น10 ปีอ่ะ
0: ใช่
1: นะ
0: แต่โครงสร้างเป็นอย่างนั้นเนาะดูไม่หวือหวาดูไม่หวือหวา
1: แต่ตัวผมเองเนี่ยก็คือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะรายได้ผมอ่ะชั่วโมงหนึ่งเท่ากับสัก30 ปีที่แล้วปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ใช่ไหมคือเราอ่ะมันไม่ได้โตแบบเส้นตรงไงนะถ้าชีวิตจะโตแบบเส้นตรงเลยมันก็จะอยู่ไม่ได้แต่บางคนก็อยู่ได้อ่ะกระเบียดกระเสียนเนี่ยใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตผมจะต้องแบบก้าวกระโดดนะแต่พอโอกาสมามันก็โอเค
0: จังหวะนะใช่ไหมเป็นจังหวะที่บอกว่าจังหวะมาพบกับการเตรียมพร้อมที่เราตัดเตรียมมาในชีวิตใช่ป่ะ
1: ก็คือโชคผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกถ้าดูประวัติการเรียนหรือจบสาขาอะไรนี่นะแต่มันมีโชคไงนะมันมี
0: อาจจะว่าหมายถึงว่าในผมที่ผมเข้าใจนะหมายถึงว่าวิธีในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองของคุณวัฒน์เนี่ยมันก็ทำมาตลอดไม่ใช่เหรอคือมันอาจจะแค่ไม่ได้มีไอ้ตามโปรไฟล์ที่ว่ากันน่ะอะไรอย่างเงี้ยน่ะ
1: ผมก็ไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองนะเพียงแต่ว่าเราก็แบบชอบมันนะ
0: เพราะว่าเราไม่งามเหรอ
1: คนนั้นอยู่แล้วไงมันเป็นแพชชั่นของเราอ่ะ
0: อันนี้
1: เพียงแต่ว่าแพชชั่นเพียงแต่ว่าแพชชั่นอย่างคุณก็แพชชั่นเรื่องไอ้เนี่ยแหละที่พูดมาต้นเนี่ยคือแพชชั่นผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ไงเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาจังหวะมันมาแล้วไอ้แพชชั่นมันมาพร้อมกับไอ้แพชชั่นของเราที่มันสะสมหรือวิธีการที่เราสมว่ามันแมทชิ่งกับเวลานั้นน่ะ อะไรทองเนี้ยใช่ไหมอย่างวิทยุเนี่ยจริงๆอะผมชอบมากเลยนะตอนแรกผมจะคิดว่าก่อนจะไปทำเป็นนักข่าวเนี่ยผมจะทำวิทยุหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: โอ้แหมมันเป็นงานในฝัน
1: ใช่ใช่เป็นงานที่เราชอบอยู่แล้วไงใช่ไหม
0: ไม่พูดใช่ไหมเกี่ยวไหมว่าตัวมันได้พูดเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้พูดเนี่ยไอ้พูดเก่งมาตั้งแต่สมัยเรียน
0: มั
1: ธยมแล้วแล้วก
0: ็
1: ไอ้มหาลัยนี่ก็อยู่ชมรมส่งเสริมการพูดนะ อะไรเงี้ยแล้วก็ไปโต้วาทีอะไรพวกนี้ไง
0: นี่ไงนี่ไง
1: ในเชิงดวงในเชิงลายมือนี่ก็เส้นพูดนี่ก็จะเด่นเนี่ยก็คือเรื่องพูดใช่ไหม
0: อันนี้อะไรเว้นนะอะไรเว้นนะมันมาแบบวันเรียงกันแล้วนะ
1: แต่ทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้คนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามันจะแบบอยู่แบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอยู่คนแอฟเฟเรทเนี่ยคือหมายถึงว่าที่ผมกำลังพูดนี่ก็คือคนค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ได้นะก็คือว่าซื้อสิ่งปลูกสร้างซื้อรถแล้วก็แต่งภรรยาแต่งสามีมีทายาทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จัดงานแต่งงานให้ลูกได้อะไรพวกเนี้ยนะหรือบางคนอีเวนต์ส่งไปเรียนต่างประเทศด้วยทำยังได้เลย
0: เหมือนแบบ for all อันนี้เป็นสังคมที่ for all ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงได้
1: แล้วบางคนที่แบบไปอาจจะไปอ่านWarren Buffettมาไปลงทุนหุ้นอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจากเงินไม่กี่บาทเนี่ยอาจจะเยอะก็ได้นะ
0: แล้วก็ยิ่งมั่งคั่งไปเลย
1: ใช่ไหมท่านผู้ฟังดูฝนตกสิตกไม่ได้มีน้ำเหนือไม่ได้มีน้ำทะเลหนุนตกแค่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันคอมพาวนะ
0: อัน
1: นี้เรียกว่าคอมพาวทวีคูณ
0: ทีทวีคูณทบต้น
1: ใช่ไหมหรือฟังไปอ่านหนังสืออย่าง psychology money
0: อ่
1: ะก็พูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพานโรงเนี่ยเป็นพานโรงหรือสัปเหร่อเนี่ยตอนตายนี่มีเงินไทยนี่สองสามร้อยล้านนะ
0: โอ้โห
1: ล้านเหรียญอ่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหมหรือเขาพูดอีกคนหนึ่งอันนี้ไปอ่านในเล่มไหนก็ไม่รู้เป็นเลขาของบริษัทไอ้ผู้บริหารบริษัทยาแล้วก็เอาเงินเก็บเนี่ยไปลงทุนหุ้นในบริษัทยาแล้วไม่เคยขายเลยคุณอาทิตย์สาบ40ปี50ปีเนี่ย
0: ถือยาว
1: เลยอ่ะ
0: เนี่ย value investor ตัวจริงเลยเนี่ย
1: แล้วก็ตอนท้ายเขาก็เอาเงินรายได้เนี่ยที่ตรงเนี้ยเหลือไว้หน่อยนึงก็ไปบริจาคมหาวิทยาลัยที่เขาจบมา
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: สุดยอด
1: แต่เคสแบบนี้มันมีไม่มากไงมันถึงเอามาเป็นเคสดังไงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไอ้คนไทยอ่ะที่เป็นแอฟเฟลตเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ไงมันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยจบมาทำงานเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถมันซื้อไม่ได้แล้ว
0: มาหลายปีแล้วด้วยเนาะใช่ไหมที่มันมีสภาได้แต่ผมรู้สึกแบบเนี้ยเอาละยิ่งถ้าคุณเราเบรกที่แล้วที่เล่าเนี่ยมดอย่างที่บอกว่าห้างเก็บค่าเช่าเพิ่มค่าเช่าเพิ่มมันก็ต้องมาลงค่าอาหารเพิ่มห้างเพิ่มมือค่าของชีพเพิ่ม
1: ใช่ไ
0: หมห้างที่เพิ่มแล้วยิ่งถ้าทำไปทำออฟฟิศก็คืออยู่ในโดมที่มันมีแต่รอบตัวเป็นร้านแบบประเภทเนี้ยร้านอาหารราคาไม่ประหยัดอ่ะเต็มไปหมด
1: สมัยก่อนก็กินข้าวแกงเนี่ยร้านราคาอย่างเจ๊จงนี่เต็มไปหมดไม่แพงอร่อยเต็มไปหมดเลยแบบเจ๊จงมีสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยของเจ๊จงเนี่ยถือว่าเป็นของหายาก
0: เนาะใช่ไหมใช่มันหายเนี่ยเมื่อไหร่วะ
1: ไอการทำธุรกิจก็เหมือนกันนะ SME เนี่ยเอาแค่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบ20ปีด้วยซ้ำ16ปีมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเก่งมากก็ทำ SME ประสบความสำเร็จได้นะ
0: ก็มันรู้สึกว่าใช่ไหม SME นี่มันกระจายความมั่งคั่งอ่ะเดี๋ยวนี้มันดูเหมือนโอ้โหถ้ามันโคตรซูเปอร์สตาร์แล้วก็รวมอยู่ไม่กี่เจ้าอ่ะ
1: นะท่านผู้ฟังไปดูดิใน SME ดีแตกอ่ะคนธรรมดาธรรมดานี่แหละนะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ตอนนี้เนี่ยคุณไม่เก่งจริงๆนี่ยากเพราะฉะนั้นใน SME แบบที่เจอใน SME ตีแตกเนี่ยกับ SME ที่เก่งแล้วก็ไปออกงานต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีคนละคุณลักษณะเห็นป่ะใน SME
0: ที่
1: เราไปฟังเนี่ยไอ้ดร.พงษ
0: ์
1: ยืดเปล่ามิซูมิพราวมี่ใช่ไหม
0: พรามี่
1: อาหารแมวพรามี่อาหารแมวหรือว่าจะเป็นเจนเทิลวูแมนเนี่ย คือมันจะมีลักษณะทำงานหนักเหมือนกันกล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีการใช้ดิจิตอลเข้ามาแล้วก็ขายในออนไลน์เข้าใจเรื่องอัลกอริทึม AI อะไรทำนองนี้ใช่ไห
11: ม
1: แล้วก็ต้องสเกลเร็วแล้วก็พร้อมที่จะจบชีวิตเร็วด้วยไม่ได้หมายถึงว่าตายนะหมายถึงว่าไอ้ตัวที่กำลังเมคมันนี่เนี่ยบางทีอาจจะต้องรีบขายออกไปถ้าขายได้
0: มันมีตัวใช่ไหมมันจะไม่เหมือนในก่อนละอีกระแบบเกมมันจะเร็วขึ้นสั้นขึ้นมาก
1: ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าผู้ที่สักอยู่ได้ต้องนานเนี่ยกว่าจะขายทิ้งออกไปอ
0: ่
1: ะ
0: สมัยนั้นเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ค้างเป็นปีอ่ะแต่ตอนนี้ใช่ไหมเป็นสิบ
1: อะไรเงี้ยมันสมัยออฟไลน์อ่ะมันจะใช้เวลาสร้างนานพอสมควรแล้วก็ขายทิ้งไปได้
0: จังหวะ
1: ไอออนไลน์นี่ยังไม่รู้จะขายทิ้งได้เปล่าเลย
0: โอ้นับเป็น value ยังไง valuation ยังไงใช่ไหม asset คืออะไร
1: อันอย่างเงี้ยอย่างไอ้มึกกรุ๊ปอย่างเงี้ยเอ้าเคยทำช่องไอ้ YouTube เสร็จแล้วก็เฮ้ยเอาช่อง YouTube มาโปรโมทของตัวเองดีกว่าก็ทำไอ้ตัว
0: รันชาโนม
1: ชาโนมไข่มุกไข่มุกที่ทำเป็นร้านนี่สำเร็จพอเป็นไข่มุกไปในเซเว่นมันก็ล้มเหลวทางการเงินเขาก็เลยเปลี่ยนเลยก็ไม่ทำไข่มุกแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่แล้วไปจับตัวหนึ่งสำเร็จก็คือมึกกรุ๊ป
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดแคตตาล็อกใหม่เลยเปิดแคตใหม่ในเมืองไทยนะมันก็มีในเมืองจีนมาก่อน
1: แล้ววันหนึ่งมึกกรุ๊ปเนี่ยอาจจะถดถอยเขาก็ทำอีกตัวหนึ่งก็ได้ไงมันก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: เพราะอยู่ในวิธีนี้อยู่แล้วเพราะไอ้บริษัทอะไรคันสูเนี่ยคือหาโปรดักต์ใช่ป่ะเขาเซเว่นเลยขายทั้งนู่นเลยว่าไป
1: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า adaptability quotient คือความฉลาดในการปรับตัวใช่ไหมคือหมายถึงว่าท่านก็จะอยู่แบบสแตติกเนี่ยหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าแฟนรายการเราเป็น Gen X หรือว่า Baby Boom เนี่ยก็จะรู้เลยมันคนละแบบเลยนะ
0: บรรยากาศของยุคสมัยใช่ไหม
1: อะไรแม้อย่างคุณพ่อคุณอาทิตย์ที่กว่าจะสร้างขึ้นมาก็ใช้เวลานะเวลาเรียนรู้ตอนเป็นลูกจ้างออกมาทำเองวางเครือข่ายอะไรเงี้ยมันใช้เวลาไงพอใช้เวลาปุ๊บเนี่ยการจะสร้างตัวใหม่จะทิ้งตัวเก่าเนี่ยมันมีปัญหามันมีความผูกพันไงแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็พร้อมทิ้งไปเลย
0: คิดคนละแบบ
1: เลยใช่ไหมหรือว่า
0: เรื่องขายมีเรื่องซื้ออะไรแบบนี้นะไม่ได้มองว่าแบบเป็นติดตัวความติดตัวมันน้อยลงไป
1: ชีวิตส่วนตัวก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเอาละท่านผู้ฟังครับเราก็ขยี้เรื่องนี้กันต่อนะ
0: อ
1: ันนี้เรื่องของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันถึงสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าความโกลาหลในเรื่องของการรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่หมดไปนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้ของทุกปีเนี่ย
3: ครับ
2: ก็จะต้องอยู่กับภาวะน้ำท่วมนี่แหละ
3: เป็นแพทเทิร์น
2: เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันไม่พ้นไงปกติเนี่ยถ้าไม่นับปี54นะกรุงเทพเนี่ยไม่ได้โดนขนาดนี้แต่กับปี54เนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ไม่ได้โดนขนาดนี้นะน้ำแค่มาจ่อตรงรัชดาเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าฝั่งทนก็โดนด้วยเพราะว่าผ่านน้ำไปใช่ไหมครับ
3: หนักรอบนั้นในฝั่งทนนี่หนัก
2: ทีนี้เนี่ยไอ้น้ำท่วมกรุงเทพคราวเนี้ยมันมาแบบคล้ายเครื่องบินลงมาไงใช่ไหม
3: มาจากข้างบนเพราะว่า
2: ไม่ใช่ทัพบก
3: จริงไม่จากข้างบน
2: ไม่ใช่ถ้าเป็นกองทัพคือเป็นทัพอากาศไม่ใช่ทัพบกน้ำเหนือเนี่ยเหมือนเป็นทัพบกไงใช่ไหม
3: เราอันนั้นบุกเข้ามาทางแนวราบนะถ้ามองอย่างนั้นนะ
2: ใช่ไหมเอออะไรเงี้ยคือตอนนี
3: ้มาทางภูมิทางแนวทิศเหนือของเมือง
2: เนี่ยคือช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำจากเขื่อนเนี่ยอั้นไม่อยู่มันต้องทยอยปล่อยอะไรพวกนี้
3: จะเป็นแฟกเตอร์ตัวที่สองนะของกรุงเทพนะใช่ไหม
2: อันนี้เนี่ยก็พูดไปก็เท่านั้นนะก็ไม่มีอะไรคนก็พูดกันเยอะมันเป็นลักษณะของกระแสมันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องรอรัฐบาลในการอนุมัติโครงการบิ๊กเมกะโปรเจกต์อะไรพวกนี้ขุดคลองอะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้เรากลับมา เรื่องที่เราคุยเมื่อวานนี้ต่อนะฮะที่ว่าประเทศไทยเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยจะไม่มีนะครับ
3: อ
2: ันนี้บอกไว้เลยจะไม่มีนะฮะแล้วก็การเติบโตของ GDP เนี่ยแม้ว่าจะเหลืออยู่2ถึง2กว่าเซนกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีเหมือนสมัยก่อนต่อให้เติบโต 4-5% เดี๋ยวก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจดีใช่ไ
3: หมเอาว่าโตเรื่องนึงกระจายไปถึงใครบ้าง ใช่ไหมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจุกหมดไม่ว่าจะเป็นส่งออกก็กระจุกเป็นลักษณะของรับจ้างผลิตนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแรงผลิตมันก็ยังมีกระจายไปให้คนใช้แรงงานอะไรพวกนี้ในโรงงานใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็จะกลายเป็นมาจากจีนแล้วก็มาสวมสิทธิ
3: ์
2: ของเราจะไปผลิตอะไรล่ะมันสู้จีนไม่ได้ใครจะมาสั่งซื้อเหล้ามันราคามันสู้จีนไม่ได้คุณภาพมันก็ตามราคาใช่ไหมค้าขายก็เอาของจีนมาขายของไทยก็ขายมะนาวขายเล็กๆน้อยเนี่ยมันก็
3: คือต้องดูมูลค่าเพิ่มนะเทียบต่อเทียบแล้ว
2: ไม่ได้อะไรไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็ตกอยู่ในมือของพวกแพลตฟอร์มอีกอ่ะขนส่งแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มขายของแล้วก็ TikTok อะไรพวกเนี้ยเอามาขายเนี่ยก็ต้องแข่งกันราคาถูกอีกอะไรพวกนี้
3: ใช่
2: มันคือมันพูดง่ายๆมันก็ทำงานไอออฟไลน์ก็พวกห้างเฮิงอะไรพวกเนี้ยนะก็ทำงานให้เจ้าของห้างอ่ะเจ้าของแลนด์ลอร์ดอ่ะคนสร้างห้างอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคนส่วนใหญ่ที่เป็นเคตัวล่างเนี่ยเยอะแต่มาถึงไปไม่รอดใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้ถ้าเราดูชนที่อยู่ข้างล่างจริงๆอ่ะไม่มีที่กินเลยนะคุณอาทิตย์ไม่มีที่กินเลยถ้าดูฟังนึกภาพไอ้ตัว ไอ้60-40ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไอ้เงินที่เหลือมา 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะที่มาใช้พฤติกาตุลาพฤติกาเลยนะ
3: ครับ
2: คือมันเหลือมาจากคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันไม่ได้ใช้
3: โอ
2: ้ใช่ไหมมันเหลือไอ้ 200,000 นี่แหละ
3: โอ้
2: ทีนี้ได้สิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้มันไม่มีเงินส่วน40ไง
3: โอ้โหนี่คือที่สุดแล้วนะเ
2: ขาไม่ได้แจกเงินให้คุณเขาร่วมคุณต้องลง
3: เ
2: ง
3: ิน
2: ด้วยได
3: ้แชร์กัน60
2: ใช่ไหม
3: ข้างนึง40ข้างนึงไม่ใช่เป็นคูปองเงินสดอ่ะใช่ไหมไม่ใช่คูปองเงินสด
2: ใช่คูปองเงินสดเนี่ยมันจะต้องมีเงินตัวเองด้วยไม่ใช่ใช่เหมือนผมเนี่ยจริงผมได้กิฟต์วอเชอร์อะไรเงี้ยนะ
3: อ
2: ย่างลูกศิษย์เนี่ยนะก็ผมจะใช้กิฟต์วอเชอร์หมดเลยก็ได้นะแต่ว่าผมก็ไปสมทบบ้าง 400-500 อะไรพวกเนี้ย
3: อ๋อคือใช้ผสมกัน
2: ใช่ไหมอันนี้เหมือน 30-70-20-80 อ่ะใช่ไห
3: ม
2: เหมือนผมเคยไปจัดช่วยจัดวิทยุคลื่นหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเขาก็ให้เป็นคูปองมาผมก็ไปซื้อของในเดโมไอ้พารากอนอะไรก็ซื้อไอ้ปากการามี่ก็จ่ายสดส่วนหนึ่งก็คูปองส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยวอลเชอร์ใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยก็ซื้อหนังสือได้เพิ่มขึ้น
3: เหมือนกำลังซื้อเพิ่มมีคนช่วยออกบางส่วน
2: เอาเช่นซื้อ2เล่มเล่มละ1,000-2,000ลด 10% ก็เหลือ 1,800 ใช้ไอ้บอลเชอร์ไป500หรือ1,300นี่ใช้อีกประมาณ56บัญชีช่วยกันก็บัญชี
3: ช่วยกัน
2: ของ100 100กว่าบาท200
3: ให้ความรู้สึกดีนะอันนี้ให้ความรู้สึกดีนะ
2: ใช่
3: น
2: ี่บัญชี
3: วิทยานี่ดีมากเลยนะ
2: กระจายไป20บัญชีเลยอ้าวบัญชีใหญ่อ้าวจ่ายไป180
3: ช่วยลงขัน
2: ใช่5บัญชี5บัญชี180 900ไอ้600อันนี้จะ10บัญชีบัญชี60อะไรเงี้ยมันก็ได้ไงก็มันจะเยอะอะไรพวกนี้เราก็ได้กระจายใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องไปซื้อคูปองมาอะไรพวกนี้นะมันให้ความรู้สึกที่ดีบางทีไปเกือบ
3: จิตวิทยาจิตวิทยาอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยให้ความรู้สึกที่ดี
2: เอาเหลือเราไม่ได้ซื้อเองเราไม่ซื้อเองเอาลูกศิษย์ซื้อให้วันเกิดเดี๋ยววันแล้ววันเกิดลูกศิษย์เราก็ซื้อของให้เขา
3: เ
2: งินเราอะแหละ
3: ใช่ไหมแต่เหมือนสลับการ
2: เพราะว่าแม้เราซื้อคูปองเองถ้าเราซื้อคูปองเองมันก็เป็นเงินเราไงเราจะเอาไปทำไมวะใช่ไหมแต่ว่าลูกศิษย์ซื้อของขวัญเกิดให้เป็นคูปองไอ้วอลเชอร์เราก็ซื้อของขวัญมันเกิดให้เขาใกล้ๆใกล้กัน
3: ตอบแทนกันงาน
2: อันนี้มันก็
3: ใจเท่าเดิมในความรู้สึก
2: ความรู้สึกอันนี้ก็เหมือนหนังสือพันกว่าบาทเนี่ยใช้สัก10บัญชีจ่ายเนี่ยบัญชีหนึ่งมันก็ร้อยกว่าบาทเอง
3: รู้สึกดีเขาเรียกว่าเพนนะเพนเวลาจ่ายเงินออกแล้วเห็นมูลค่าเนี่ยมันต่ำกว่าม
2: าแล้วเงินมันก็ในบัญชีมันก็ออกไปน้อยไง
3: ใช่ไหมความรู้สึกดีอันนี้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเลยนะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมวันนี
2: ้อันนี้ก็เป็นเรียกว่า feeling economy เหมือนผมเนี่ยเมื่อวานไปหอปก10เล่มเนี่ย120ผมจ่ายคนละผมบอกนะบอกที่ร้านว่าผมคนละครึ่งนะก็จ่ายละ60กับละ60ใช่ไหม
3: อ๋อคนละครึ่งคือ2บัญชี
2: ใช่น้อยนะขนาดบางที120บาทเนี่ยเราใช้บัตรเครดิตรูดแบบเวลาไอ้เนี้ยไอ้ไลน์แมนเนี่ยเรายังจ่ายบัญชีละ43บัญชีมันก็ไม่ได้เยอะไงขยันหน่อยไอ้วันเนี่ยมันมีคล้ายไอ้จ่ายแล้วมันให้ QR code มาไงใช่ไหมมันก็ตัดบัญชีมันคือยังไม่ได้ตัดทันทีนะแต่มันตัดตัวเลขให้เห็นแต่อีก2วันมันตัดอะไรพวกเนี้ยคือเราอ่ะจะต้องอยู่ด้วยฟีลลิ่งแบบนี้แล้วนะ
3: อันนี้เป็นการแบบเขาเรียกนะอบประคับประคองในความรู้สึกใช่ไหมถ้าว่าอย่างนี้
2: ใช่
3: ให้มันอยู่ได้
2: ผมไม่อ่าน
3: ทีนี้มันโหดทูนะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งจริงๆเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าแล้วคุณอาทิตย์ก็จะรู้จักคนเขียนชื่ออลันเอ็มเว็บเบอร์รู้จักไหม
3: โอ้อันนี้มันบก.ฟาสคอมพานีนี่นะ
2: โอ้โหวันอาทิตย์นี่เห็นแบบนี้เป็นคนที่แบบไม่ใช่ครับเป็นโคฟาวเดอร์เลยครับ
3: โคฟาวเดอร์โคฟาวเดอร์โอเค
2: แต่ก็เป็นเราก็เป็นบก.ด้วยใช่ใช
3: ่
2: ดูเยอะจริงๆนี่ถ้าเกิดคุณหยิบถามผมนี่ผมจะไม่รู้นะวันอาทิตย์นี่ดูเยอะจริงๆนะ
3: อันนี้อะไรรวบตําหรือเปล่ารวบตําหรือเปล่าเล่มนี
2: ้ใช่ใช่ใช่อยู่ตําเลยนะใครจะ
3: ชอบมากเลยผมชอบมากเลยเล่มนี้รวบตําเนี่ย
2: นะแล้วเนี่ยนะ
3: ปู่คนนี้เขาชาร์ปมากอ่ะ
2: มันก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะมันก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมชอบมากเลยแต่ว่าผมก็ยังหาไม่เจอไอ้ข้อนี้เดี๋ยว
3: เขาว่า
2: ไงเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดวันจันทร์แล้วกันนะคล้ายๆกับว่าเสียงสะท้อนนะดูหน่อยก็คือถ้าใครตามสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะ
3: ดีไซน์ทิงกิ้ง
2: คือในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมมาก

0: ือเรื่อง design thinking นะ
1: design thinking
0: คือเอาวิธีคิดของการดีไซน์เนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหานะเนี่ยแหละเวลาเราพูดถึงดีไซเนอร์เนี่ยหรือว่านักออกแบบเนี่ยเราก็เนื้อออกแบบวัตถุ
2: เป็นชอบคิดถึงของใช่ไหมเราชอบคิดถึงวัตถุถึงของ
0: แล้วอีเวนต์หรืออีเวนต์ดีไซน์เซอร์วิสก็ได้ตอนหลังก็จะมีเซอร์วิสดีไซน์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นศาสตร์อีกอันนึงที่สำคัญ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ไอ้ดีไซน์เนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาใช่ไหม
1: น
0: ะอย่างเรื่องเนี่ยอย่างไอการบินไทยเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมันไม่ใช้เซอร์วิสดีไซน์แล้วก็การบินไทยเนี่ยจริงๆผมก็พูดไปแล้ววันพฤหัสที่แล้วอ่ะการบินไทยเนี่ยยังทำตัวแบบเป็นข้าราชการระบบราชการ
1: ครับ
0: ทั้งๆที่ตัวธุรกิจเนี่ยมันแข่งกันทั่วโลกอ่ะนะ
1: ก็เหมือนเป็นเล่นหน้าตาของประเทศเนาะสายการบินเนี่ยทัชพอยต์อ่ะเป็นจุดสัมผัสของประเทศอ่ะ
0: แล้วก็ตัว CEO เนี่ยหรือเรียกว่าดีๆเนี่ยกว่าจะออกมานี่ต้องตัวรัฐมนตรี2คนถล่มเละเลยนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้อยากทำก็ออกไปเลยลาออกไปได
1: ้โหงานนี้มันเรื่องใหญ่มาก
0: ถ้าคิดว่าจะอยู่อีกไม่กี่เดือนอะไรเนี่ยก็ตึกดีๆคนนี้ก็จะหมดวาระเนี่ยสิ้นป
1: ี
0: ใช่มั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นบางกระทรวงเขาถึงกำลังจะหมดวาระเขาดึงเปลี่ยนเลยไงเพราะว่าบางทีคนแบบใกล้เกษียณอย่างเงี้ยก็ไม่อยากทำแล้วไง
1: ม
0: ันก็เกษียณ
1: ไปเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวเกษียณอารมณ์แบบนั้น
0: แต่ทีนี้แล้วก็ไอ้เขาก็บอกอ้าวแล้วทำไมสายการบินอินไม่เป็นไรมีคนถามเป๋าไม่เห็นช้าม
1: ีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อเปรียบเท
0: ีย
1: บ
0: ดีเลย์อะไรขนาดนี้เขาก็บอกว่าอ๋อของเราพอดีมันเป็นฮับนะการบินไทยมันเป็นฮับอ่ะพูดง่ายๆแค่ใครก็ต้องมาสุดกลางที่นี่อ่ะแล้วคนบอกว่าไทยเอเชียล่ะมันก็ไม่ใช่เหรอไทยเอเชียก็อยู่ไทยเป็นหลักนี่แหละทำไมเขาไม่เป็นไรล่ะไทยเอเชียเขาเอาจากเชียงรายเชียงใหม
1: ่คือน้องระดมพลมาระดมพลขึ้นเครื่องมาช่วยก่อน
0: โคราชอุดรเนี่ยมาช่วยที่นี่เลยขนคนมาเลยพามาเลย
1: ก็คือต้องส่งกำลังบำรุงอะนะถ้าเป็นทหารลบกันเนี่ยอันนี้เราเสีย
0: ไม่ใช่ว่าไอ้คนที่จะทำงานแล้วไม่มีใบต้องมีใบอนุญาตแต่มันก็ไม่ตามมันบอกว่าบ้านมันน้ำท่วมไปตามก็ไม่เอาให้เงินเพิ่มก็ไม่เอา
1: ทุกคนของบ้านหมด
0: แล้วทำไงอะ
1: ใช่ไหม
0: ง
1: านนี้มันหยุดไม่ได้ไปกับบินหยุดไม่ได้
0: แล้วต่อไปเนี่ยคนเขาจะไม่มาใช้บริการการบินไทยแล้วนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช้ผมบอกเลยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดเมื่อวานหรอกเพราะเมื่อวานไม่เกิดผมไม่ใช้มานานแล้วเพราะมันแพงแล้วก็แพงเนี่ยมันไม่สมราคาด้วยคือแพงแล้วมันดีเนี่ยก็โอเค
1: อันนี้
0: เราไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: ราคานะ
0: ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นเนี่ยทัวร์ของเราด้วยนะทัวร์ของทางขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้การบินไทยนะใช้ของแจไปในไลน์นาโกย่าเนี่ยแพงมากนะเกือบแสนไม่รู้มันก็ได้ใช้ของอะไรขอเพียงอย่าใช้การบินไทยเลยอุดรทิศก็ใช้อะไรล่ะเอเชียผมไปเองก็ใช้เอเชียอุดรทิศสัญญาณหายหรือเปล่า
1: ครับไปที่สัญญาณหาย
0: เวลาหมดช่วงนี้พอดีเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิม กับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
10: สวัสดีครับมาอีกแล้วนะคะมาช่วยกันมั่งคั่ง
1: มา
10: ที่ไม่ได้แปลว่าร่ำรวยแต่ว่ามีสินทรัพย์ที่เงินซื้อไม่ได้นะคะเราได้อ่านหนังสือของโรบินชามาคนที่เป็นนักเขียน Worldwide Bestselling Author หนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มย่อยซึ่งเขาเขียนเป็นบทเล็กๆเล็กๆคล้ายๆแบบเหมือนเตือนใจแล้วพอตัวเองมองก็ดีเหมือนกันก็คือว่าบางทีในโลกปัจจุบันเราอาจจะไม่พร้อมที่จะเสพอะไรที่มันยาวๆนะเขาก็พูดถึงว่าเงินนะไม่สามารถซื้ออะไรหลายๆอย่างได้แล้วเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ25ล้านเล่ม The Wealth Money Can't Buy มีทั้งหมด8โมเดลว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรามั่งคั่งนะคะเริ่มที่การเติบโตการเติบโตในที่นี้ก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการมีนิสัยที่จะรักการพัฒนาตัวเองการที่เริ่มจากการเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มจากการมีใจสู้เป็นนักสู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะลองพร้อมรับการท้าทายสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าการจดบันทึกก็เป็นตัวหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองแล้วเราก็บอกว่าใช่สิเพราะว่าภาษาเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นเนาะแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้พอเราจดบันทึกเนี่ยเราย้อนกลับมาดูได้ว่าเราได้เคลื่อนตัวจากจุดที่เรามีความมุ่งมั่นปรารถนาอะไรบางอย่างที่เราเขียนเอาไว้หรือเปล่านะแล้วถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้แย่ครับไปถามตัวเองว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ใช่คือตัวเองมีความรู้สึกว่าอย่างบางทีเวลาตอนที่ยังทำบริหารธุรกิจเนี่ยเราตัวเองจะถามว่าปีเนี้ยที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ
1: นะ
10: เราได้ทำอะไรบ้างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเราก็จะได้แล้วมันมีแชนซ์ที่จะรีพีทความสำเร็จนั้นซ้ำอีกไหมทำซ้ำอีกไหมเพราะว่าจะเขียน business plan เราก็จะได้เอาอันนั้นซ้ำเนาะว่าเราทำอันนี้แล้วมันดีเราลองทำซ้ำแล้วดีกว่าเสริมมันขึ้นไปแล้วก็ถามอีกว่าWhat had we done wrong นะแล้วเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอะไรที่ผิดพลาดนั่นน่ะถ้ากลับไปแก้แล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นหรือเปล่า
1: อ
10: นะหรืออย่าไปทำมันอีกเป็น lesson learn นะ never again อย่าทำอันนี้นะอย่าทำอันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือแล้วอะไรบ้างที่ไม่ได้ทำ
1: โอ้คือไม่มีอยู่ในหัวข้อแต่ควรจะทำใช่ไหม
10: เออแต่ไม่ได้ทำหรือแบบเออที่เราชอบนะรู้นี้รู้งั้นรู้งั้นทำนี้ดีกว่าทำนู้นดีกว่าแต่เราไม่ได้ทำนะพอเอาอันนี้มามันก็จะทำให้เราเห็นกระบวนการในการวางลายของ business plan ได
1: ้
10: นะอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรที่ควรจะทำแต่ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะทำแต่ว่ามันน่าทำนะอะไรเงี้ยคือแบบพอคิดอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปิดการคิดแล้วถ้าเรายิ่งเขียนนะเราจะยิ่งเห็นความโยงใหญ่แล้วหลายครั้งในการคิดเนี่ยฟังดูเหมือนจะดีอ่ะแต่พอเขียนมาแล้วเนี่ยนะมันจะเริ่มมีตรรกะเข้ามาว่า มันมีเหตุมีผลต่อกันหรือเปล่านั่นก็อันหนึ่งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองจะชอบการเขียนบันทึกจดบันทึกแล้วก็ถ้าทำเวิร์กช็อปหรืออะไรกับนักศึกษาเนี่ยก็จะชอบแบบมีกระดาษเพื่อเอาไว้เขียนฟลิปชาร์ตในวันนั้นวันนี้แล้วให้เขาเก็บกระดาษอันนั้นเอาไว้แล้วพอเรามาต่ออีกอาทิตย์นึงเนี่ย เขาเองก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนตัวไปจากความคิดชุดแรกเป็นยังไงบ้างมันเป็นเคลื่อนตัวในลักษณะตัดทิ้งหรือต่อยอดหรือดัดแปลงไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะคะทีนี้พอถึงบทที่17เนี่ยชามาก็บอกว่าคนที่ทำร้ายอาจกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือ ผมกำลังเขียนบทนี้จากห้องทำงานที่ตกแต่งอย่างเรียบๆในบ้านไร่หน้าต่างในห้องเปิดกว้างรับสายลมอ่อนๆของช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิผมได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขต้อนแกะ2ตัวดังอยู่ไกลๆพ่อไก่ตัวหนึ่งขันเสียงดังรบกวนความสงบของผมต้นมะกอกดูงดงามแสงแดดยามเช้าสาดกระทบไร่องุ่นที่อยู่ไกลลิบๆผมจิบเอสเปรสโซ่ในถ้วยกาแฟธรรมดาซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งอัศจรรย์เล็กๆที่ทำให้ผมตื่นขึ้นมารับวันใหม่ด้วยความสุขอาจารย์ชอบตรงนี้อะไรรู้ไหมว่าเขาถ้าสมมติว่าเราลองหัดนะว่าเราจะรับความใหม่วันใหม่ด้วยความสุขเรามีอะไรบ้างที่มันไม่ใช่เป็นวันใหม่แบบใส่แรงเยอะอ่ะคุณตื่นออกมาวันแรกมีอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกมีความสุข
1: มีความสุขที่เรียบง่ายใช่ไหมอาจารย
10: ์เออเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าผมจิบเอสเปรสโซ่ในถ้วยกาแฟธรรมดานะอาจารย์จริงๆแบบที่ตรงชั้นวางแก้วก็มีแก้วกาแฟเยอะมากเลยแต่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์มีความสุขกับแก้วที่ใบที่ชอบใบที่คุ้นเคยมันอาจจะไม่ใช่ใบที่สวยที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราลองเริ่มต้นว่ามันเป็นอย่างนี้วันใหม่ๆของเราจะเป็นยังไงเนาะเอาล่ะเรามาพูดถึงคนที่ทำร้ายคุณกันดีกว่าคนที่เคยปั่นหัวหลอกใช้และหักหลังคุณคนเหล่านี้ได้ทำลายความไว้วางใจเอาเปรียบความมีน้ำใจและอาจถึงขั้นทิ้งบาดแผลไว้จนทำให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายชอบจับผิดและปิดกั้นตัวเองผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณด้วยเหตุผลบางอย่างครับบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดอาจเป็นคนที่ผลักดันให้คุณค้นพบพลังของตัวเองและความทุกข์ที่พวกเขาก่อขึ้นอาจเผยให้เห็นจุดแข็งที่คุณไม่เคยรู้ตัวว่ามีถ้าคุณเลือกที่จะมองเช่นนั้นนะถ้าคุณเลือกที่จะมองเช่นนั้นคือแทนที่จะก่นด่าอยู่กับความชั่วร้ายความไม่น่ารักของคนคนนั้นเนี่ยความไม่น่ารักของคนคนนั้นผลักดันให้เราทำอะไรขึ้นมาดีๆสักอย่างให้ตัวเองหรือเปล่าความทุกข์อันนั้นทำให้เราเห็นจุดแข็งที่เราไม่เคยมีหรือเปล่าอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยจะบอกตัวเองเสมอว่าเป็นคนใจร้อนแต่ตอนที่ทำงานเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอคนอื่นเขาร้อนกว่าอาจารย์ใจเย็นคือโดยไม่รู้ว่ามีคุณสมบัตินั้นคือถ้าอาจารย์จั่วว่าอาจารย์เป็นคนใจร้อนถ้าอาจารย์เจอคนใจร้อนอาจารย์ก็ต้องใส่
1: ร้อนสู้
10: ต้องใส่กลับแต่ปรากฏว่าในหลายครั้งที่เป็นในอาชีพการงานเนี่ยพอคนนั้นเขาร้อนมาอาจารย์กลับนิ่งแล้วเย็นแล้วไม่ร้อนตามก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติอันนึงจำได้ว่าเคยมีการประชุมอ่ะแล้วก็คู่สนทนาเนี่ยไม่น่ารักใส่แบบพูดจาถ้อยคำที่ไม่น่ารักใส่เจ้านายโอ้โหเจ้านายแบบฮีทขึ้นอ่ะฮีทขึ้นแบบงั้นเราก็ไม่ต้องทำงานนี้ต่อกันคือแบบแล้วจะตัดใยแล้วอะไรเงี้ยนันทพรก็ช้าก่อนมานบหนุ่มทั้งสอง
1: กลายเป็นคนเย็นขึ้นมาได้
10: เลยกลายเป็นคนเย็นแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบเบรกกินกาแฟก่อนเบรกกินกาแฟแล้วก็เลยบอกเจ้านายว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองแล้วก็เลยคุยกับเขาเสร็จแล้วก็ทั้งสองคนก็คงรู้ว่าเมื่อกี้ฮีทมัน
1: แรงเจอแรง
10: ฮีทมันขึ้นเร็วทั้งคู่เพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ก็พอเจอคนที่แบบมาหยุดฮีทอันนั้น ก็เลยแบบกลายเป็นเย็นลงทั้งคู่แล้วก็กลับมาคุยเรื่องธุรกิจกันได้ใหม่ อันนี้ก็เป็น
1: ก็ถือว่าอาจารย์เป็นเซฟทีคัทมานั้น
10: ใช่แต่เป็นคุณสมบัติที่อาจารย์ไม่เคยรู้มาก่อน
1: เวลาไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่ามีหน้าที่ด้วย
10: ไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้ในนันทพรอะไรเงี้ยค
1: ือ
10: เมื่อก่อนนี่
1: นึกว่าจะเป็นขาขึ้นอย่างเดียว
10: เจอเด็กสวน ไม่ใช่เด็กเทพนะเด็กสวนเลย
1: รหัสอะไรรุ่นไหนเนี่ย
10: รุ่นไหนเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่นะ
1: เขารับเป็นนี่โรงเรียนสหะแล้วเมื่อไหร่นะ
10: ตั้งแต่เมื่อไหร่สถาปนาตัวเองนีลดอนัลวอลช์คนเขียนหนังสือชื่อดังเรื่อง Conversation with God เคยเขียนหนังสือเด็กเล่มหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับผมมหาศาลหนังสือเล่มนั้นคือเรื่อง The Little Soul and the Sun นะจิตวิญญาณเล็กๆและดวงอาทิตย
1: ์
10: พูดสั้นๆคือมันเป็นเรื่องของวิญญาณสองดวงที่ได้พบกันก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย
1: ์
10: เรื่องเราอาจจะฟังหลุดโลกไปสักหน่อยแต่ผมก็เข้าใจดีถ้าคุณมองว่ามันพิลึกสำหรับผมแล้วมันดูเป็นไปได้มากทีเดียวเพียงเพราะเราไม่เชื่อและไม่เข้าใจแนวคิดใหม่ๆที่ดูจะพลิกความจริงของเราไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่จริงใช่ไหมครับเรื่องมีอยู่ว่าวิญญาณทั้งสองดวงพูดคุยกันเกี่ยวกับคำสัญญาวิญญาณน้อยเอ่ยกับวิญญาณใจดีว่ามันล่วงรู้ถึงความวิเศษความแข็งแกร่งและปัญญาของตัวเองวงเล็บเหมือนคุณนั่นแหละวิญญาณใจดีจึงอาสาช่วยด้วยการทำเรื่องเลวร้ายกับอีกฝ่ายวิญญาณน้อยจึงถามว่าทำไมถึงยอมลดตัวจากธรรมชาติอันสูงส่งมาทำร้ายกันวิญญาณใจดีตอบว่าเพราะฉันรักเธอไงแล้ววิญญาณทั้งสองก็มาเกิดเป็นมนุษย์วิญญาณใจดีที่อยากช่วยให้วิญญาณน้อยได้พบกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองผ่านการเรียนรู้ที่จะรักวงเล็บในยามที่ทำใจรักได้ยากที่สุดให้อภัยในวันที่ให้อภัยได้ลำบากที่สุดและคงความสูงส่งไว้ในวันที่การทำดีกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดจึงก่อปัญหาให้วิญญาณน้อยรู้สึกเจ็บปวดสุดท้ายวิญญาณน้อยจึงได้สำแดงความวิเศษของมันออกมามันเรียนรู้ที่จะให้อภัยการกระทำร้ายๆของวิญญาณใจดีเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายทำด้วยความรักและเพื่อช่วยให้มันตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผมเล่านิทานแสนวิเศษเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะบางทีมันอาจสะท้อนถึงความจริงก็ได้จะเป็นอย่างไรถ้าอดีตของคุณไม่ใช่กรงขังที่จองจำคุณไว้แต่เป็นบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนที่เคยทำร้ายคุณด้วยการโกหกทรยศโจมตีหรือใจดำกับคุณทำลงไปเพื่อช่วยคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาผลักดันให้คุณก้าวออกจากชีวิตที่สุขสบายแต่แทบไม่มีการเติบโตไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งและลึกซึ้งมากกว่าเคยซึ่งคุณจะได้ค้นพบคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่แสนประเสริฐที่สุดแม้ยืนอยู่กลางกองไฟแห่งความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นปัญญาความอดกลั้นความใจเย็นความยืดหยุ่นความภาคเพียรการให้อภัยหรือความรักพวกเขาช่วยให้คุณกลายเป็นผู้สร้างนักรบผู้นำวีรบุรุษและมนุษย์ที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงดังที่โชคชะตาปรารถนาให้คุณเป็นนี่ไอ้ท้ายอันนี้ก็คือมนุษย์ที่มั่งคั่งเนาะมนุษย์ที่มั่งคั่งอ่ะการที่เราจะรักคนที่ทำร้ายเราหรือการที่เราจะให้อภัยคนที่ทำร้ายเราอ่ะมันยากเนาะถ้าเราไม่ใจเราไม่ใหญ่กว่าถ้าเราไม่มั่งคั่งกว่าคือถ้าเราไม่มั่งคั่งกว่าเราจะเอาพูดง่ายถ้าเรามีเงินน้อยเราจะเอาเงินไปช่วยคนอื่นได้ยังไงถ้าเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้อภัยใครได้เนี่ยใจเราต้องใหญ่พอ
1: โอ้ใจใหญ่ใจกว้าง
10: ใจใหญ่อะเมตตามันต้องทำงานสูงมากอะ
1: ต้องไม่รู้สึกว่าใจเราขาดแคลนแล้วก็รู้สึกกลด่ารู้สึกอยากจะทำร้ายคืนใช่ไหมแล้วถ้าใจที่มันมั่งคั่งมันก็จะอาจจะคิดในแง่ว่าเผื่อมองพลิกให้เป็นมุมดีได
10: ้นะยกตัวอย่างเช่นอะตอนที่อาจารย์ยิ้วน้อยเนาะถ้าสมมติใครมาปาดหน้าแสงเนาะก็จะต้องบอกว่าบิดาท่านอยู่ ICU เหรออะไรเงี้ยบิดาท่านอยู่ ICU หรือก็แล้วก็กะนะว่าแบบถ้าชนนะคำแรกที่จะถามเขาก็คือว่ารีบร้อนขนาดนั้นเนี่ยมีใครอยู่ ICU หรือเปล่าค่ะอะไรเงี้ยแบบคิดไดอะล็อกด้วยนะคิดคอนเวอร์เซชันด้วยแย่ขนาดนั้น
1: พร้อมจัดพร้อมจัด
10: พร้อมจัดพร้อมจัดแต่พอมาถึงวันนี้ก็คือคงรีบ ต่แบบไม่ถึงแบบไม่ไปให้ร้ายในลักษณะนั้นแล้วรีบแล้วตอนนี้ยิ่งเกษียณแล้วไม่รีบเชิญพี่เลยครับลูกพี
11: ่ไปเลยไปเลย
10: ไม่รีบเชิญเลยคือแต่แปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการบางอย่างเนาะเช่นว่าแกรีบคนเดียวหรือไงฉันก็รีบเหมือนกันอ่ะทีนี้เริ่มกะเด็กสวนละไม่ใช่เด็กเทพ
11: ใช่ไหม
10: ทีนี้พอเราผ่านอันเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นอาจารย์ไม่เคยรู้ในโลกที่อาจารย์จำได้นะตอนที่เราทำธุรกิจแล้วมันก็แข่งขันสูงเนี่ยในคอนเวอร์เซชันหนึ่งอาจารย์เคยพูดว่าในโลกนี้อ่อนแอก็แพ้ไปคือเป็นคำพูดแบบนี้ก็คือว่าอ่อนแอ okay. ก็แพ้ไป
11: okay.
10: เป็น okay. เป็นคำพูดที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพูดแล้วมันแย่คือเหมือนกับว่าม
11: ันเป็นกติกาของเกม
10: กติกาของเกมเป็นอย่าง
11: น
10: ี้
11: กติกาของเกม
10: ก็แพ้ไปแล้วเนี่ยมาเจอเพื่อนเมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าอาจารย์มีลักษณะของเมตตาสูงมากแล้วอาจารย์ก็เลยกลับไปทบทวนเพื่อจะรู้ว่าเพราะอาชีพอาจารย์คือตอนนั้นเนี่ยอาชีพของเราทำธุรกิจเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็อยู่กับเป้าหมายเงินทองความชนะค้าคานชุดหนึ่งแต่พอมาเป็นอาจารย์เราถูกฝึกให้เมตตามันสูงโดยปริยายมันก็เลยแบบโดยไม่รู้ตัวอาจารย์ก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมบนกระจกวัดอันนี
11: ้ซึ่งเมื่อกี้พออาจารย์เล่าแบบนี้คำถามก็คือว่าถ้าคนธรรมดาที่ว่าอาจารย์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าแต่ก่อนเป็นคนแบบนี้ตอนนี้เป็นคนแบบนี
10: ้
11: หรือจริงๆอาจารย์ก็เป็นคนเนื้อเดิมนั่นแหละแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คั้นเราอะไรบางอย่างออกมาแต่ในปัจจุบันก็อยู่ในสภาพล้อมที่คั้นเราอีกด้านที่เป็นด้านแท้ออกมา
10: ซึ่งอันเนี้ยก็ตรงกับที่โรบินชามาเขาพูดในบทหนึ่งที่ว่าเราต้องเข้าใจตัวเองก็คือหลัก PENAM คือ parentenvironment นะเราเกิดมากับแบบครอบครัวแบบไหนเราเติบโตมาอย่าง environment แบบไหนเรามี nation หรือชาติแบบไหนเนาะบางทีอย่างเช่นว่าเราจะบางทีมัน stereotype ได้นะว่าคนจีนส่วนใหญ่เป็นคนขยันหมั่นเพียรคนชาตินี้จะเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีเราก็ stereotype ได้จากความเป็น nation เน
11: า
10: ะแล้วก็เราคบค้าสมาคมกับใครซึ่งอันเนี้ยก็จริงนะคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตผ่านไปหาผลเพราะฉะนั้นก็คบกับคนที่อยู่เผ่าเดียวกันหรือจริตต้องการที่ทำให้เราดีขึ้นไม่ใช่เผ่าเดียวกันที่พากันไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเนาะก็คือเป็นเผ่าที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็เราเสพสื่ออะไรมีเดียอะไรนะถ้าเราเสพสื่อแบบไหนหลายครั้งเราก็เป็นคนแบบนั้น
11: ครับ
10: อาจารย์คุยกับเพื่อนคนนึงเขาก็มีความเห็นต่อเรื่องนึงแบบอย่างรุนแรงแบบหนึ่งแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ถามว่าเธอมีหลักฐานอะไรที่ทำให้เธอปักใจเชื่อไปแบบนั้นไหนเธอลองยกตัวอย่างมาสิเขาก็ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ก็แปลว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะถูกกระแสความคิดของสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยมันชักชวนให้เขามองโลกเป็นอีกมุมนึง
11: ช่วยเชื่อไปอย่างนั้นก่อนลืมตรวจสอบด้วยแล้วก็ลืมตรวจสอบ
10: แล้วพาถามว่ามันมีหลักฐานตรงไหนที่เธอว่ามันเป็นแบบนี้เขาก็กลับนึกไม่ออกเพราะถ้าเราแบบมีความเห็นต่ออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องสามารถยกตัวอย่างได้สักหนึ่งอันเนาะว่าสิ่งนี้แหละที่มันเป็นหลักฐานว่าทำให้เราไม่ชอบต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับโอเคบทที่18ว่าด้วยอยู่ในวงตัวตลกชีวิตก็เป็นได้แค่ละครสัตว
11: ์อ
10: ันนี้ก็เหมือนกันกับคล้ายๆเรื่องเมื่อกี้ว่าเราแอสโซเชตกับอะไรล่ะนะผมอยากชวนทบทวนประเด็นนี้ก่อนอีกครั้งเพื่อให้คุณได้จำขึ้นใจประเด็นที่ว่าคุณต้องเลือกอย่างรอบคอบและระมัดระวังว่าจะใช้เวลากับใครเพราะคุณเลือกได้ว่าจะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมของตัวเองหรือใช้เวลากับคนที่เป็นพิษต่อไปแต่คุณทำทั้งสองอย่างไม่ได้ คุณจะกลายเป็นเหมือนคนที่คุณคบหาบทสนทนาในแต่ละวันของคุณส่งผลโดยตรงต่อวิธีที่คุณมองโลกและดำเนินชีวิตในโลกถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับคนที่เอาแต่โทษโชคชะตาไร้ศรัทธาหรือช่างวิจารณ์ความคิดและอารมณ์อันมืดมนของพวกเขาจะค่อยๆกลืนกินความเจิดจ้าในตัวคุณทีละน้อย เมื่อคุ ณเอาเวลาอันมีค่าวงเล็บที่ใช้ไปแล้วไม่หวนกลับไปทิ้งกับคนที่ดูดกลืนความสุขเยาะเย้ยความฝันหรือแผ่พลังลบใส่คุณก็เท่ากับคุณกำลังฉุดรั้งตัวเองไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าทั้งยังทรยศคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าจะทำสิ่งที่มีความหมายสัมผัสความงามของโลกและใช้ชีวิตอย่างอิสระดังนั้นผมขอสนับสนุนให้คุณกล้าคัดกรองผู้คนในชีวิตตัดคนที่ปล่อยพลังลบทิ้งไปหรือใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยที่สุดแล้วหันไปสานสัมพันธ์กับคนที่ช่วยผลักดันให้คุณเชื่อมั่นกล้าหาญและเห็นศักยภาพที่เป็นไปได้ในตัวมนุษย
1: ์
10: เพราะถ้าคุณอยู่ในวงตัวตลกก็อย่าแปลกใจถ้าชีวิตคุณเป็นได้แค่ละครสัตว์ก็คือคบกับใครก็เป็นแบบนั้นเนาะก็หลายเรื่องอะ The Element ก็พูดนะว่าเราต้องหาเผาของเราให้เจอเผาที่ดึงแบบอยู่ในภาษาเดียวกันจริตต้องการแล้วก็พากันดึงศักยภาพให
1: ้สูงขึ้นส่งเสริม
10: นะคะซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้ชัดเจนไม่มีอะไรต้องเสริม
1: บทสิบเก้าพูดถึงเผาที่ส่งเสริมเนี่ยผมก็นึกเมื่อกี้มันนึกขึ้นมาสองสิ่งผมก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะเคนโรบินสันตอนนั้นเขาใช้คำว่าอะไรนะ community of อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นึกถึงว่าโอเคเฮ้ยแต่ว่ามันคงไม่ใช่คนที่แบบคำว่าส่งเสริมไม่ใช่ห่อหมกอะไรกันไปทุกอย่าง
10: ไม่อ
1: ันนั้นมันจะกลายเป็นเขาเรียกนะพวก like my group ใช่ไหมที่บอกว่าเป็น
10: อันนั้นไม่หนุก
1: แบบเห็นแบบเดียวกันแล้วก็อยู่แล้วก็เหมือนมีความสุขจากการที่เข้าพวกอย่างเดียวแต่คล้ายๆว่าถ้าแย้งเขาก็ไม่แย้งเขาไม่ท้าทายเขาไม่อะไรมันเหมือนอันนั้นมันจะเป็นลักษณะสบายเนื้อสบายตัวอยู่ในกลุ่มที่เหมือนกัน
10: มันอาจจะนำพาไปสู่ภาวะที่อันตรายอันหนึ่งที่เรียกว่ากรุ๊ปติ้ง
1: กรุ๊ปติ้งเหรอ
10: ก็คือว่าพอเรารักกันมากๆเห็นด้วยกับกันมากๆเนี่ยเราจะเริ่มแปลกแยกตัวเองแล้วก็เห็นว่าคนอื่นเนี่ยผิดปกติ
1: อ๋อยึดตัวเองเป็นมาตรฐาน
10: ใช่ใช่แล้วก็ใครที่เข้ามาในกลุ่มเราแล้วแบบคิดไม่เหมือนเราอ่ะเราพร้อมที่จะรวมพลังกันดีดเขาออกจาก
1: โอ้ก็คือกลุ่มนั้นก็จะมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะส
10: ิใช่ใช่ใช่มันจะเกิดสิ่งนั้นน่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนึงอย่างเช่นว่ามันก็เหมือนถ้าในบริษัทเนาะมันแบบที่เป็นมุ้งเล็กของมุ้งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอคนอื่นที่เข้ามาแล้วแบบย้ายมาในแผนกตัวเองแล้วมีพฤติกรรมหรือความคิดไม่เหมือนตัวเองก็เริ่มจะไปอะไรรังแครังคัดอะไรเขาสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าน่ากลัวว่าความเหมือนกันจนเกินไปแล้วกลุ่มนั้นเหนียวแน่นในความเหมือนขนาดนี้
1: เป็นแก๊งเป็นกลุ่มอิทธิพลถ้าในบริษัทก็ถ้าใช้ภาษาอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นไซโลใช่ไหมเป็นแผนกเป็นอะไรแต่อันนี้ดูเหมือนมันจะมีนัยยะที่รุนแรงกว่าแบบเป็นไซโลเนาะคือ
10: มนุษย์เราพอมันเขาเรียกมีพักมีพวกไงมันก็จะต้องหาคนที่มีลักษณะเหมือนโดยธรรมชาติของมนุษย์นะโดยธรรมชาติเราก็จะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ผิดกำลังจะบอกว่าแค่ระวังว่าอย่าให้มันล้ำเส้นแล้วมันกลายเป็นลักษณะกรุ๊ปซิงที่เริ่มรักกันมากกลมเกลียวกันมากจนไปทำร้ายคนที่แตกต่าง
1: ซึ่งอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามันมีแนวโน้มที่ไม่ว่าใครยังไงก็แล้วแต่นะมนุษย์พอมันมาอยู่รวมกันแล้วมันจะมีความเหนี่ยวนำอะไรบางอย่างใช่ไหมที่ทำให้มันหลุดแล้วกลายไปอยู่ไปข้ามเส้นไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นได้ง่าย
10: ใช่อันนี้เป็นธรรมชาติ
1: แล้วเราต้องเตือนตัวเองยังไงอาจารย์หมายถึงว่า
10: ต้องมีคนบางทีก็หัวหน้าจะต้องไม่เป็นหัวโจกของกรุ๊ปติงหัวหน้าจะต้องเป็นคนที่ปล่อยสลายพฤติกรรมแล้วนี่มันจะอยู่ใน
1: วิพากษ์ตัวเองไงถ้าหัวหน้าประเภทนี้คือรู้ตัวแล้วคอยระวังแล้ววิพากษ์ตัวเองก่อน
10: หรือไม่ก็ต้องมี HR ที่เป็น HR ที่ไม่ใช่แผนกบุคคล
1: น่ะแปลว่าอะไรครับ HR ที่ไม่ใช่แผนกบุคคล
10: คือ HR คือ Human Resource ใช่ป่ะแต่ว่าในบริษัทส่วนใหญ่อ่ะจะชอบHR หมายถึงแผนกบุคคลที่ทำเรื่องเงินเดือนใบลา อะไรอย่างเงี้ยที
1: ่
10: ไม
1: ่ใช่เรื่องธุรการฝ่ายบุคคล
10: แต่ไม่ใช่เรื่องของการ
1: พัฒนา
10: ศักยภาพของมนุษย์ที่มาอยู่รวมกันแล้วช่วยกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ HR ในไทยมาเอาอย่างน้อยในบริษัทที่อาจารย์ทำแล้วกันในไทยอาจจะรุนแรงไปไม่มักจะเป็น HR ประเภทที่ดูแลเรื่อง เงินเดือนการเข้าออก
11: พนักงานอะไรอย่างเงี้ยสายอะไรอย่างงี้มากกว่าเน้นพัฒนา
10: ป่วยสายขัดลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่านะฮะนี่คนที่เป็นหัวหน้าคนก็ต้องมองเห็นสิ่งนี้นะสลายได้หรือเตือนได้หลายครั้งเนี่ยการเตือนตรงๆนะเตือนแบบดีๆอ่ะทำให้เขาเห็นตัวเองว่าว่ะฉันเริ่มมีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไอในบทเรื่องกรุ๊ปติ้งอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ในหนังสือเรื่อง organization behavior หรือ organizational com เนี่ยเยอะนะคือหมายถึงว่ามันมีอยู่ในองค์การดังนั้นก็คนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องอาจารย์เคยเอาจริงๆตอนมีบริษัทหนึ่งอาจารย์ก็ไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่แบบนั่งใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วพอเที่ยงก็ไปกินข้าวด้วยกันจนกระทั่งมีคนมาเตือนอาจารย์ว่ามันทำให้กลุ่มเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอภิสิทธิ์เพราะว่าเป็นแก๊งเดียวกับบอสสมมุติเงี้ยแล้วทำให้คนอื่นที่เห็นต่างกับกลุ่มเนี้ยไม่กล้ามาเสนอความคิดหรือท้วงติง
11: คนของบอสหรือ
10: เป
11: ็
10: นคนของ
11: ชีสแก๊งใกล้ชีส
10: ใช่หลังจากนั้นอนันตพรก็เลยกินข้าวคนเดียวนะสงสารหรือไม่ก็เปลี่ยนกลุ่ม
11: ดีตัวเองอาจารย์ดีตัวเองออกมาเลยเหรออ
10: าทิตย์นี้ไปกินกับกลุ่มน้อนอาทิตย์นี้ไปกินกับกลุ่มนี้แต่ว่าพอมันยุ่งมากๆไม่รู้ว่าเขาจะไปกินอะไรกันก็เลย
11: เราก็กินคนเดียวไปเลย
10: ข้าวคนเดียว
11: ง่าย
10: จริงๆมันก็แค่1ชั่วโมงเองก็ไม่ได้ทุกอะไรไม่ต้องไปแฮงเอาท์อะไรแบบก็เลยไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องระวังว
11: ่
10: าการเป็นคนของใครหรือบางทีเราถูกนำความใกล้ชิดนี้ไปถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่นเป็นต้นโอเคบท19ดูแลตัวเองแล้วอย่าลืมเพิ่มคุณค่าในตัวด้วยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คืออย่าสับสนระหว่างการดูแลตัวเองที่จำเป็นเช่นรักษาจิตใจอันบริสุทธิ์เยียวยาจิตใจที่งดงามเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและบำรุงจิตวิญญาณให้มั่นคงกับการเพิ่มคุณค่าในตัวด้วยการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและการทำภารกิจอันสร้างสรรค์ผลละเรื่องนะคุณค่าของตัวเองอันนี้เป็นคุณค่าที่เกิดจากผลของงานนะ
11: ครับ
10: ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์หลายคนใช้การพัฒนาชีวิตภายในเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกหนีการเผชิญหน้ากับความกลัวและเรื่องท้าทายภายนอกที่ทำให้พรสวรรค์ของพวกเขาเปล่งประกายผมผลักดันแนวคิดการพัฒนาชีวิตภายในมามากกว่า25ปีตอนที่ผมเริ่มเป็นนักพูดและนักเขียนผู้คนพากันหัวเราะเยาะเมื่อผมพูดถึงพลังของกิจวัตรยามเช้าที่ดีการทำสมาธิทุกวันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสงบการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเพิ่มพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์การพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อยืดอายุไขรวมถึงการสร้างชีวิตตามเป้าหมายที่ตัวเองเชื่อมั่นการดูแลตัวเองเป็นรากฐานของชีวิตที่สดใสสมดุลแข็งแรงและสงบสุขครับ
11: ครับ
10: แต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงประเด็นนี้สำคัญนะครับจะไม่ใช้การดูแลตัวเองเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายที่อาจยากลำบากแต่ทำให้ชีวิตงดงามเช่นถ้าอาจารย์คิดเนาะการไปแบบตักเตือนอย่างนี้แบบมันเสียอารมณ์มันเสียจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ก็เลยไม่ไปต
11: ัก ไปยุ่งดีกว่า
10: ไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะทำให้ชีวิตงดงามของเรามีบาดแผลพวกเขาไม่ได้ใช้วันดีๆหมดไปกับการนั่งแช่ในอ่างอาบน้ำโรยเกลือพลางจิบชาคาโมไมล์หอมกลุ่นและฟังเพลงอันไพเราะที่ช่วยให้มีสมาธิโดยที่มีคนคอยนวดเท้าให้อันนี้ชีวิตช่างประเสริฐเหลือเกินหากคิดจะยิ่งใหญ่คุณจะเป็นต้องจดจ่อเปลี่ยนประสิทธิภาพไม่ย่อท้อและเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นแม้จะเจออุปสรรคไปสู่เป้าหมายที่ผลักดันให้คุณเผยตัวตนที่สูงส่งและเปี่ยมพรสวรรค์ที่สุดของตัวเองออกมาการบรรลุเป้าหมายที่ดูเป็นไปไม่ได้อย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณพบจุดแข็งความสามารถและพลังที่คุณไม่เคยรู้ตัวว่ามีและการเปลี่ยนความฝันอันแรงกล้าของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทุกๆวันคือเส้นทางชัยชนะที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในตัวคุณคุณจะรักตัวเองมากขึ้นเมื่อกล้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำแต่จำเป็นต้องทำให้บ่อยขึ้นเชื่อผมเถอะ คุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมเมื่อตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจงทำทั้งสองอย่างดูแลตัวเองให้ดีเป็นอันดับแรกเพราะชีวิตอันยอดเยี่ยมคือภาพสะท้อนของความสมบูรณ์ภายในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองผ่านการพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาและการสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดอย่างต่อเนื่อง
1: อ
10: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วเนาะดูแลตัวเองบทสุดท้ายของการเพิ่มคุณค่าตัวเองในการพัฒนาตัวเองก็คือจงเป็นมนุษย์ say yes
1: นะ
10: หมายความว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ say yes เขาพูดว่าในวันก่อนระหว่างรอขึ้นเครื่องในการเป็นผู้นำต่อหน้าผู้นำทางธุรกิจ 9,000 คนในลอนดอนผมได้คุยกับออกรถกับลูกชายของวิทยากรชื่อดังคนหนึ่งเขาเล่าว่าแม้พ่อของเขาจะแก่ตัวลงแต่ยังตอบตกลงกับทุกๆอย่างทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะขึ้นพูดในงานต่างๆการเขียนหนังสือเล่มใหม่การเป็นโค้ชให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่การเดินทางไปทั่วทวีปการอ่านหนังสือใหม่ๆการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆการสร้างมิตรภาพใหม่ๆหรือการออกไปเผชิญภัยที่น่าตื่นเต้นเขาตอบตกลงทั้งสิ้นเขาเป็นมนุษย์เซย์เยสที่แท้จริงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากสำหรับผมโลกของเรากำลังเผชิญกับความปั่นป่วนวุ่นวายต้องการคนแบบเขาคนที่มีปัญญาพอที่จะวางอุปกรณ์สื่อสารในมือลงและใช้ชีวิตกับความมหัศจรรย์ทุกช่วงเวลาปัจจุบันคนที่เข้าใจว่าภาพลวงตาของความปลอดภัยนั้นเป็นอันตรายยิ่งกว่าความยากลำบากจากการเติบโตคนที่ไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมๆตลอด80ปีแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าชีวิตก็คือการตอบตกลงนะถ้าบทจะสรุปก็คือว่าเป็นการก้าวข้ามความกลัวความวิตกกังวลใดๆต่างๆมากมายก่ายกองคือใครมาชวนอะไรก็ทำอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความมั่งคั่งในชีวิตเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งประการที่หนึ่งก็คือการพัฒนาตัวเองใหม่ๆการตอบตกลงโปรเจกต์ใหม่ๆที่ดูเสี่ยงและช่วยผลักดันให้ตัวเองเติบโตความยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์ในตัวคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้และศักดิ์ศรีในตัวคุณก็เรียกร้องมันนั่นคือการตอบตกลงให้บ่อยขึ้น
1: ครับวันนี้เวลาก็หมดพอดีนะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์ดร.ธนพรได้ใหม่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุขความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตา

จิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับใน Business Connection สัปดาห์นี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องร้อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมเนี่ยได้พูดคุยไปแล้วกับคุณอาทิตย์แต่เป็นการอัดเทปนะเพราะว่าคุณอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ไปเชียงไฮ้นะไปเป็นไกด์นะครับก็เลยอัดไว้ก่อนแต่ว่าผมอาจจะต้องพูดวันนี้ด้วยเพราะว่าวันที่อัดเนี่ยก็ออกโหนกระแสแค่ตอนเดียวนะครับแต่จนถึงวันนี้เนี่ยโหนกระแสเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นวันที่4แล้วนะก็คือเรื่องลูกชายและอาจจะเป็นลูกสาวด้วยนะจับแม่ไปอยู่ศูนย์เนอร์เซอรี่ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนคุกเลยนะแล้วก็มีการเรียกว่าจากนั้นโรงงานเอ่ยเพชรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็อย่างที่เป็นข่าวเดี๋ยวให้คุยกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งดังมากตั้งแต่เมื่อวานก็คือการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วท่านนายกตำหนินะฮะแล้วก็มาถึงสื่อเลยหมายถึงว่าตอนที่นายกตำหนิเนี่ยภาพหรือคลิปเนี่ยหลุดออกมานะฮะแล้วแต่ว่าประชาชนเนี่ยออกมายืนยันแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มายืนยันเลยว่าอันเนี้ยนายอำเภอคนเนี้ยเป็นคนดีนะครับลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะครับแต่เรื่องในอำเภอเนี่ยผมจะไปพูดใน YouTube แต่ผมมี YouTube ทำรายการทุกวันเสาร์นะ 20:30 แต่ผมจะพูดในรายการเนี่ย3คนแบบไปคล้ายคุยให้คิดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยจะคุยเรื่องแม่ลูกเป็นหลักนะครับส่วนในระดับโลกเนี่ยเราพูดเรื่องทองแล้วกันทองลงมากเลยท่านผู้ฟังทองลงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยนะตอนลงไปสุดๆเนี่ยหลุด4เกือบหลุด 4,000 น่ะคือประมาณผมเห็นเนี่ยตอนประมาณสัก 20:00 เนี่ย 4,099 อ่ะคือหลุด 4,001 ไปแล้วอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาหน่อยตอนนี้ราคาที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเป็นอาวเซนะฮะรับซื้อ 4,120.56 ขาย 4,121.15 นะแต่ราคาที่เป็นบาทเนี่ยก็คืออันนี้โคเซงเฮงนะรับซื้อ 65,150 ขายเนี่ย 65,640 ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าไอ้เนี่ยไอ้บอนน่ะพันธบัตรน่ะนะ10ปีเนี่ยมัน 5.31 คือมันขึ้นไปเรื่อยๆคือพันธบัตรเนี่ยถ้ามูลค่าผลตอบแทนมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันแพงไงไอ้รัฐบาลมันต้องจ่ายแพงเกิดกู้อะไรก็แพงใช่ไหมจริงๆในระดับโลกเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับไอ้ตัวน้ำมันเนี่ย มันออกมาจากอ่าวเบอร์เซียได้เยอะนะไม่รู้ว่าทางจีนเนี่ยไปกระซิบให้อิหร่านเนี่ยเปล่าๆมือในการยิงหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ท่านสีจิ้นผิงเจอกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันเนี้ยก็อิหร่านก็เปล่าๆมือในการยิงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดมาได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวจีนเนี่ยก็จะต้องซื้อน้ำมันก็จะลำบาก แต่ว่ามันหลุดมาแต่น้ำมันดิบไงไอ้น้ำมันดีเซลเนี่ยที่มันกลั่นแล้วเนี่ยมันหลุดออกมาได้วันละ2 ล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันในระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นมากเป็นน้ำมันดิบนะเบรนท์เนี่ยประมาณเดี๋ยวผมดูเบรนท์หน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ดูประมาณ100นิดๆเท่านั้นเองนะฮะ ราแล้วก็ไอ้ตัวเวทิกซัสเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเลยนะราคาเบรนท์ขออนุญาตเช็คหน่อยทีเดี๋ยวไปเอาพูดผิดนะฮะนะผมก็จะต้องราคาเบรนท์ราคาเอาเป็นว่านี่แล้วกันเพื่อเสียเวลาเช็คนะประมาณคือราคามันไม่ได้พุ่งไป110 120อะไรทำนองเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ตัวซัพพลายน้ำมันดิบเนี่ยมันพอมีแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันอิงสิงคโปร์ใช่ไหมทีนี้พอราคาน้ำมันมันขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยทีนี้มันก็ไม่ต้องขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะเพราะน้ำมันมันเคยขึ้นไป50แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอ้างเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะมันเคยขึ้นแพงไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาตอนนี้มันก็คือว่าน้ำท่วมเนี่ยนะมันไม่ได้หยุดที่24ถึง27นะครับซึ่งที่มันแรงเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันท่วมในกรุงเทพในเวลานั้นนะ24 27อ่ะแล้วก็เนี่ยที่คลองจันทน์ที่ถนน

0: เพชรบุรีตัดใหม่ที่แขกล่มกราบตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องช่วงเยียวยาก็จะมีปัญหาเรื่องเยียวยาอันนี้จะให้ไหมไม่ให้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้การหลังนี้ฝนมันก็ตกด้วยแล้วก็น้ำล้นเขื่อนอะไรก็ต้องระบายอะไรเงี้ยที่นครนายกก็มีปัญหากันตรงคลอง15นะฮะแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยที่เป็นเรื่องกันเนี่ยนะฮะก็ท่วมทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วยังอีกหลายจังหวัดเลยนะ อันเนี้ยแล้วก็ข่าวที่น่าตกใจเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็คือเดือนนี้จะมีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF เป็นการประชุมครั้งที่2นะท่านผู้ฟังคือพวกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารอันเนี้ยก็จะมาหลายน่าจะเป็น100ประเทศเลยมาในบ้านเรามาประชุมประมาณสัก 5-6 วันเมื่อครั้งปี2535เนี่ยเขาเคยมาครั้งหนึ่งนะฮะสมัยคุณอนันต์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ทุกฟัง35นี่ปีไหนเนี่ย35 45 55 65 34ปีตอนปี35นี่คุณอนันต์อายุเท่าไหร่อ่ะน่าจะ60ตอนนี้นี่คุณอนันต์นี่ก็ปาเข้าไป94แล้วนะเมื่อวานนี้เพิ่งฟังปาฐกถาท่านนายกอนันต์นะก็มาในงานที่มติชนเชิญมาเมื่องานเปิดตัวหนังสือมั้งนะครับแล้วก็ในประเทศที่ประชุม World Bank IMF นอกอเมริกานะ2ประเทศ2ครั้งเนี่ยนะมีประมาณ 2-3 ประเทศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าการประชุมเมื่อปี2535ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราต้องสร้างศูนย์ประชุมขึ้นมาเลยนะเพื่อรองรับนะครับอันนี้แล้วก็มีรายงานว่าไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่าไงตอนนั้นน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าไงมันจะท่วมเนี่ยโอ้โหคือไอ้เนี่ยที่ว่ารายงานในน้ำจะท่วมเนี่ยไปถึงสื่อเมืองนอกเลยนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวจะน้อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะว่า หน้าจริงๆอันนี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะตุลาเนี่ยไม่ต้องเข้าหน้าหนาวแล้วนะแต่ผมเรียนเลยว่าไอ้เรื่องน้ำในเผลอๆเนี่ยจะต้องรออาจจะไปถึงพฤศจิกาหรือเปล่าปีที่แล้วก็ไปถึงพฤศจิกายนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะเกิดขึ้นทุกปีนะครับแต่ตอนนี้เรื่องที่อยากจะชวนแบบ คุยแบบอาจจะซ้ำกับตอนที่ผมคุยกับคุณอาทิตย์นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีหลายมิติในการมองผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้ติดตามผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้อายุ63ปีชื่อคุณพัดพ่อพานแม่นากาศทอทหารลอเหลือซึ่งเรื่องชื่อเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ไว้สักหน่อยนะคือตามตำรานะว่าในเรื่องการตั้งชื่อเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องตั้งชื่อเป็นเพศหญิงนะแต่ผู้ชายเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเพศชายนะในสมัยจอมพลป.เนี่ยก็เหมือนกับมีการบังคับกันเลยนะว่าผู้หญิงต้องชื่อต้องเป็นชื่อต้องเป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นชื่อผู้ชายมีสองเรื่องนะในทางกฎหมายสมัยก่อนอย่างล้อต๊อกเนี่ยนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอดีตดาวตลกเนี่ยหลายคนน่าจะจำได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยก่อนที่จะเป็นหม่ำโจกมกนะไอตลกสมัยก่อนอ่ะคือล้อต๊อกมาก็หาละล้อต๊อกเมื่อก่อนชื่อสมจิตถ้าจำไม่ผิดนะมันชื่อผู้หญิงไงกำลังก็เปลี่ยนเป็นสบงใช่ไหมทีนี้ในเชิงของไอการตั้งชื่อเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยถ้าชื่อจะชื่อเป็นผู้ชายเนี่ยจะทำงานหนักมากผมเนี่ยเคยเล่าให้ท่านดูฟังแล้วใช่ไหมผมเคยไปเป็นกรรมการรายการหนึ่งตอนนี้เขาก็ยังอยู่แต่ผมไม่ได้เป็นนานละเพราะว่ามันไปทับกับเอสเอ็มดีแตกก็คือรายการทีเด็ดลูกหนี้เขาก็เอาลูกหนี้เนี่ยมาเล่าชีวิตนะว่าทำไมถึงเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วมีอยู่คนหนึ่งท่านดูฟังชีวิตรันทดมากนะเป็นผู้หญิงนะชื่ออะไรรู้ไหมสุรินทร์ผมบอกในรายการเลยคุณไปเปลี่ยนชื่อเลย นะคุณเนี่ยชื่อเป็นผู้หญิงไงชื่อสุรินทร์เป็นชื่อผู้ชายใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเขาเพิ่งออกรายการโหนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วด้วยนะคุณพัดเนี่ยคือไว้ผมแบบผู้ชายเลยมีคนเขาบอกว่าเป็นทอมไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยก็คือพอชื่อผู้หญิงที่ชื่อมันผู้ชายเนี่ยชีวิตมันก็ต้องเหนื่อยไงทำงานหนักแต่จริงๆก็จะเป็นสิ่งดีก็ได้นะแต่ว่ากรณีของผู้หญิงที่ชื่อมันผู้ชายเนี่ยมันหนักก็จริงแต่มันหนักมากเกินไปไงพอหนักมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆคุณพัดเนี่ยแกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพูดง่ายๆก็คือว่ามีลูกแล้วก็หย่ากับสามีพอหย่ากับสามีปุ๊บเนี่ยแต่ว่าคุณพัดเนี่ยแกเป็นผู้หญิงเก่งไงแกก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนคนโตเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเบนแกคงชอบรถเบนน่ะนะส่วนคนที่2เนี่ยอีกคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงชื่อว่าบีมซึ่งไอ้สองคนนี้จะมีบทบาทสำคัญมากในการที่พาแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองเนี่ยไปไว้ในศูนย์ที่เรียกกันว่าเนอร์เซอรี่เนี่ยโซทอนชัยนะของป้าแมวเนี่ยแต่ว่าเขาไปดูเนี่ยเหมือนคุกเลยท่านผู้ฟังนะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ต้องรู้แล้วล่ะเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะเกี่ยวกับตัวพวกเราด้วยนะคือแฟนรายการเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเบบี้บูมกับเจนเอ็กยุคแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคุณพัดแกก็ทำทุกอย่างแล้วก็ขายมือถือแล้วก็ทำรถมือสองแล้วก็จะพัดจะพลูยังไงก็ไม่ทราบนะมีเงินขนาดไหนก็ไม่ทราบมาสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางเพราะว่าเนี่ยก็รับผลิตทั้งเครื่องสำอางพวกยาที่ฟันหรือว่าครีมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคิดว่านะแต่จริงๆแล้วมีนะคือน่าจะมีคนเจาะชีวิตแกเหมือนกันนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยแกมายังไงหุ่นกระแสเนี่ยน่าจะไปเจาะเหมือนกันนะว่าปีไหนขายมือถือขายมือถือน่าจะประมาณ30กว่าปีมือถือมันมีมาเมื่อไหร่อ่ะมือถือมันมีมาก็ตั้งแต่ประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะขายรถมือสองทำตรงทำเต็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆก็คือถ้าดูประวัติชีวิตเนี่ยคือเป็นสตรีทไฟเตอร์นะเป็นผู้ประกอบการประเภทสตรีทไฟเตอร์ก็คือสร้างตัวจากไม่ได้มีทุนมีรอนอะไรมากแต่อาศัยความเก่งแล้วก็ซื้อมาขายไปนะอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนหลังก็เข้าสู่กระบวนการผลิตคือสร้างโรงงานนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็เลยแล้วก็เป็นมีความเป็นผู้ชายในตัวเองสูงมากนะฮะแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวแล้วก็มีการลงไม้ลงมืออันนี้ผมประมวลก็คือรวบรวม gathering แล้วก็รวมทั้ง analyzing ด้วยจากการที่ติดตามข่าวในโหนกระแสเนี่ยจันทร์อังคารพุธ3วันเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วก็ดูคอมเมนต์ดูบทวิเคราะห์แล้วก็คุยกับ AI ด้วยนะเนี่ย 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนี่ยก็ลงไม้ลงมือนะพูดง่ายๆมีการตบตีกับลูกสาวด้วยนะแล้วลูกสาวเนี่ยมันก็ไม่ยอมไงอย่างรุ่นเราเนี่ยบางทีพ่อแม่ตีอย่างเงี้ยเราก็จะทำไงเป็นแม่ก็ตีมันก็ถูกต้องนี่วะใช่ไหมเหมือนสมัยผมเนี่ยเอาครูตีเอาเป็นครูมันก็ถูกต้องนี่วะที่ตีเราเอาครูให้ไปคาบไปบรรทัดแล้วก็ยืนขาเดียวด้วยก็แค่มาสายเนี่ยโอ้โหเหนื่อยยากมากเลยนะมาสายเนี่ยกูต้องยืนคาบไปบรรทัดมึงจะไอ้คาบไปบรรทัดเนี่ยไม่รู้ว่าคุยในห้องหรือเปล่านะแล้วมันมีใครให้ไปข้างนอกเนี่ยไปคาบไปบรรทัดเนี่ยซึ่งบรรทัดสกปรกเราก็ไม่ได้ดูตอนนั้นนะหรือว่ามาสายเนี่ยให้ไปยืนขาเดียวหน้าห้องอะไรพวกนี้คือสมัยก่อนเนี่ยครูก็ทำกับเด็กเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาใช่เนี่ยก็เป็นครูไงครูจะสั่งไงก็ได้นะจะฟาดยังไงก็ได้นะเวลาตีเราก็ป้องกันตัวเองด้วยเอานุ่นเอาอะไรไปยัดไว้แต่งกางเกงแล้วก็แอนก้นหน่อยแล้วกันเวลาใช้ไม้เหลียวฟาดใช่ไหมคุณไปฟาดตอนนี้สิใช่ไหมก็มีแหละก็ฟาดเยอะแหละแต่มันมีคลิปไง สมัยก่อนมีกล้องยังหาไม่ได้จะไปถ่ายลงถ่ายรูปมือถือยังไม่มีเลยใช่ไหมนั่งคุยในห้องไม่ได้คุยบางทีครูสอนเนี่ยนะเราก็คุยเฮ้ยที่อาจารย์สอนที่เป็นแล้วก็คว้างช็อกมาว่าเราคุยกันแล้วก็ถูกต้องนี่เป็นครูใช่ไหมแม่ตีก็ถูกต้องเด็กยุคใหม่ไม่ใช่ไงในรายการเนี่ยมีการเผยภาพนะคุณพัดเนี่ยโดนลูกขวดหน้าเนี่ยเลือดอาบเต็มหน้าเลยร้อยขวดเต็มหน้าเลยแต่แกก็ปกป้องลูกสาวนะว่าไม่เป็นไรละปาดขวดน้องขวดนี่อะไรทำนองนี้เดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยไอ้ลูกสาวมันก็มีลูกไงผมไม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่านะแต่ไม่ได้มีข่าวเรื่องสามีลูกสาวเลยและลูกสาวเนี่ยก็อยู่กับแม่ก็แสดงว่าอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะตามหลักเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยแล้วมีลูกเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่กับสามีใช่ไหมแล้วมาอยู่กับแม่พร้อมลูกแปลว่าอะไรก็น่าจะแปลว่าน่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือพูดง่ายๆก็อาจจะเลิกลากับทางสามีไปใช่ไหมแต่คู่นี้ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากนะลงไม้ลงมืออะไรทำนองนี้ส่วนลูกชายเนี่ยก็ไม่ทำงานทำการนะแต่แม่ก็ให้เงินลูกชายใช้แต่ไม่ได้ให้ไปเป็นเงินเดือนนะคือไม่ใช่ว่ามาเป็นพนักงานในโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินเดือนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแม่ก็แนะนำให้รู้จักกับแม่ก็คิดว่าเฮ้ยมันควรจะแต่งงานแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอจบจุฬาชื่อกุ้งฝอยก็เลยทำตัวเป็นแม่สื่อแล้วก็เนี่ยก็แต่งงานกันส่วนสามีก็ไปอยู่บ้านของภรรยาซึ่งแปลกนะแปลกนะจริงๆจริงๆเวลาแต่งเนี่ยมันก็ควรจะอยู่กับบ้านของสามีหรือเปล่าก็ไปอยู่กับบ้านภรรยาพูดอย่างนั้นท่านดูนะแล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกันในครอบครัวเนี่ยตบตีกันเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่เป็นจิตเวทว่ะตั้งแต่ที่จริงๆแล้วเรื่องจิตเวทตอนนี้มันก็คืออะไรก็จิตเวทอะไรก็จิตเวทจิตเวทนี่มันต้องหมอวินิจฉัยนะภาษาสมัยเก่าเนี่ยจิตเวชเนี่ยคือเป็นบ้าต้องไปเข้าโรงพยาบาลที่ดูแลคนบ้านะอันนี้ภาษาเก่านะภาษาใหม่ก็เรียกว่าจิตเวชแต่นี้คำถามคือจิตเวชเนี่ยคุณมีความเข้มข้นขนาดไหนใช่ไหมคุณก็ต้องไปอาจจะไปโรงพยาบาลที่ดูแลด้านนี้ให้หมอโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาวินิจฉัยว่าเป็นจิตเวชขั้นไหนสีอะไรถ้าสีแดงนี่เรียกว่าอาละวาดคลุ้มครั่งต้องกินยาเรียกว่าขาดยาเนี่ยมันอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนรอบข้างแต่ตอนนี้ทั้งสองก็ลงความเห็นโดยไม่ได้ไอตัวแม่เนี่ยก็ไม่ได้ไปให้แพทย์วินิจฉัยคือพูดง่ายๆไม่เคยเข้ารับการบำบัดในโดยหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชหรือมีการรับประทานยาด้านจิตเวชและไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งนะตอนที่ไปได้ทานยาคือสองคนนี้ก็คงสรุปว่าสงสัยแม่ตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นจิตเวชแต่ถ้าคนเป็นรุ่นเก่าก็รู้ว่าทะเลาะตบตีกันในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรากฏประจำสำหรับครอบครัวที่มันได้อบอุ่นใช่ไหมแต่ตอนนี้สองคนนี้เขาอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนวายตอนปลายหรืออายุเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เจนเอ็กซ์อ่ะเป็นเจนวายเพราะแม่63ถ้ามีลูกตอน30เนี่ยลูกก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ล่ะ30 33อะไรเงี้ย30กว่าอะไรเงี้ยต้นๆหรืออาจจะไม่ถึงสำหรับลูกคนเล็กนะทีนี้ก็ปรึกษากันนะมีแชทมีเชิดอะไรเห็นด้วยมีจดหมายด้วยจดหมายนี่ก็เปิดเผยออกมาแต่เขียนหลังจากที่แม่ถูกคุมตัวไปแล้วอันนี้ก็เขาพาไปประมาณต้นปี67นะประมาณกุมภาพันธ์67 68 69กุมภาพันธ์67ถ้าจำไม่ผิดที่21หรือว่า18ก็ไม่รู้เนี่ยเราเนี้ยแหละเดี๋ยวท่านดูฟังถ้าอยากรู้ละเอียดก็ไปตามเองแล้วกันถาม ChatGPT หรือเข้าไปที่ Google เข้าไปที่หนกระแสก็ได้ถ้าจะละเอียดขนาดนั้นนะแล้วก็เลยไอ้น้องเนี่ยไอ้พี่ชายเนี่ยก็เลยไปติดต่อไอ้ อันนี้ไอ้เนอร์เซอรี่โสธรชัยใช่ไหมพอติดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เอาคนมาตอนหลังก็เป็นข่าวว่าไปจ้างไอ้เนอร์เซอรี่เนี่ยมันจะมีคนมาจับนะถ้ามองว่าเป็นจิตเวชเนี่ยกูไปธรรมดาไม่ได้แล้วสมมุติว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยสมมุติเอารถพยาบาลหรือว่าในกรณีฉุกเฉินมารับเนี่ยเราก็ขึ้นรถอะไรไปไม่ไหวแล้วก็นอนเตียงอันนี้เขาก็มองว่าเอามึงเป็นจิตเวชนี่ก็เอาคนมาจับตัวไปนะทีนี้คุณพัดเนี่ยแกก็บอกในรายการว่าไอตอนที่จับตัวไปเนี่ยนะก็มีการทำร้ายแกด้วยนะก็คือการอุดปากชกแกชกไปที่ท้องเวลาคนมันโดนชกเนี่ยมันก็จะเจ็บมันก็จะร้องไม่ไหวอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มัดหรือเปล่าไม่แน่นะแต่ว่าเนี่ยจับไปอ่ะนะแกก็ขัดขืนใช่ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคือปกติเวลาเราจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเราเป็นเจ้าบ้านนะเราเป็นเจ้าบ้านแล้วอยู่ๆเนี่ยมีใครก็ไม่รู้จักเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งกันมาก่อนเนี่ยมาจับตัวเราไปในการอุ้มเลยเนี่ยลักษณะเป็นศัตรูเป็นคนร้ายเนี่ยถามว่าถ้าดูฟังถ้าโดนแบบนี้เนี่ยท่านจะขัดขืนไหมเห็นไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเม้นต่อแล้วกันจริงๆเรื่องนี้มันต้องยาวรวมจัดในวิทยุเนี่ยผมว่าจะอย่างน้อยๆนี่อาจจะประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเพราะมันมีหลายประเด็นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาก็ไปอยู่บนรถนะก็เนี่ยโดนชกท้องระหว่างขัดขืนอะไรนี้ไปเนี่ยทีนี้ คุณพัฒน์เองก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงนึงจะไปมีการเปลี่ยนรถเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแกก็ถามไอ้คนที่จับแกว่าลูกชายฉันน่ะให้พวกคุณพาฉันไปฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าคุณพัดเองเนี่ยแกก็ซึ่งบางคนก็เรียกคุณแม่เนี่ยเรียกคุณพัดแล้วกันคุณพัดเนี่ยแกก็มองออกแล้วว่าน่าจะพาอุ้มไปฆ่านะอุ้มไปฆ่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการอุ้มฆ่าแต่นี่ไอ้คนที่อุ้มไปก็บอกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นตอนหลังมีคนไปถามกู้ภัยก็บอกไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถอันนี้ก็ไม่ทราบอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อใครเพราะว่าถ้ากู้ภัยบอกอ๋อผมชกไปสี่ห้าหมัดแกขัดขืนเราเปลี่ยนรถเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเงี้ยใครจะไปพูดแบบนี้แล้วอันนี้ก็ต้องไปถ้ามีการฟ้องนะฮะก็จะมีการสืบกันนะครับสืบพยานสืบอะไรพวกนี้แล้วก็ดูว่าศาลจะเชื่อใครนะอันนี้แล้วก็เขาเข้าไปอยู่ที่โสธรชัยอยู่ที่กาญจนบุรีเห็นไหมแต่ว่าไอ้พี่น้องคู่นี้เขาบอกไอ้น้องสาวบอกเอ้ยนึกว่าไปอยู่โรงพยาบาลมโนลมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปก็จ่ายเดือนละ 88,000 บาทไอ้นี่ก็ได้รับรายงานว่าอันนี้จากป้าแมวนะป้าแมวก็เป็นเจ้าของโสธรชัยซึ่งวันนี้ป้าแมวออกคงกระแสด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้สปสซึ่งเป็นคนดูแลไอ้ศูนย์เนอร์เซอรี่แบบเนี้ยบอกไม่เห็นเลยคือที่นั่นเขามีนะท่านผู้ฟังถ้าท่านตามอ่ะมีลวดหนามมีโครงนะแล้วก็มีโครงอ่ะเวลาเข้าไปอ่ะเหมือนคุกอ่ะคุกมันจะมีประตูเหล็กใช่ไหมก็มีลวดหนามใช่ไหมไม่ให้คนมันหนีไงแล้วก็เตียงนี่มานวัตกรรมมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยบางทีผู้ป่วยจิตเวชอะไรเงี้ยมัดจะดิ้นเด้นอะไรพวกนี้นะแล้วบางทีก็จะลงไปจากเตียงอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยทำไอ้ที่ฝาปิดอ่ะที่ฝาปิดเป็นคนเรียกว่าเต่าปิ้งปลาเนี่ยฝาปิดเนี่ยนะก็ลงมันจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันโดนปิดใช่ไหมทีนี้คนไปถามว่าก็จะอยู่ยังไงนักข่าวไทยรัฐก็ทดลองอยู่ในเตียงกงนะคือผมเคยนอนเตียงที่โรงพยาบาลนะเวลาเราจะพลิกตัวเนี่ยมันบางทียกแข้งยกขาอะไรเงี้ยเราพลิกตัวไม่ได้ไงเตียงกงนี่มันโอ้โหใครไปอยู่นี่แบบถ้าตอนมีสติสัมปชัญญะนี่มันคือท่านผู้ฟังนึกออกมาเวลาที่ท่านอยู่ในหรือผมเห็นคนอยู่ในคุกมันจะมีพื้นที่ไงอันนี้นี่เหมือนกับแบบจะพลิกยังไงมันพลิกตัวไม่ได้อะ คนเป็นแผลกดทับจะพลิกตัวไม่ได้มันก็ยิ่งอันนั้นเข้าไปใหญ่พูดง่ายๆคือว่าป้าแมวเนี่ยแกพูดแล้วฟังไม่ได้อ่ะนี่ก็โดนปิดไปแล้วนะคือโดนขนาดนี้แล้วถ้าไม่ปิดเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้แกคงมาแก้ต่างที่หนกระแสใช่ไหมแล้วในนั้นนี่เขาก็บอกว่า ไอ้คุณพัดก็บอกว่าเนี่ยก็ให้อยู่ในแต่คุณพัดแกก็ไม่ได้โดนไอ้นอนไอ้นี่นะไอ้เตียงปลาปิ้งอะไรนี่นะแกก็เนี่ยอาหารการกินก็แย่ๆนะครับให้เดือนละ18,000นะแล้วก็การขับถ่ายเนี่ยก็ให้มีถังอยู่ถังหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเรียกว่าถังแฟตนะฮะแล้วก็เนี่ยจะอุจจาระปัสสาวะก็เนี่ยในนี้นะมันก็เหม็นคุณอยู่ได้มั้ยล่ะบางทีเราเข้าชักโครกแล้วเราไม่ได้กดเนี่ยกลิ่นยังหึงเลยนี้อยู่เนี่ย3วันก็ไปทิ้งทีนึงแล้วก็มีไอ้กระดาษชำระม้วนนึงให้อะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยคือพูดง่ายๆไปตกนรกอะแล้วก็ไอ้ลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้ไปดูแลเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูแลอยู่แล้วใช่ไหมก็มีคนถามในรายการว่าไปดูแม่ว่าไปดูแต่ว่าไม่ได้เจอนะส่วนลูกสาวนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือตอนหลังเนี่ยไอ้โรงงานก็มีการเปลี่ยนมือนะคือก็เล่าให้ฟังว่าไอ้แม่ก็เห็นลูกชายไม่ได้ทำงานก็เลยจะแต่งงานแล้วก็เลยให้ทำงานแล้วก็เอาบริหารโรงงานไปแล้วก็กำไรมาแบ่งคนละครึ่งแล้วคุณก็จ่ายค่าเช่ามานะ 50,000 ให้ลูกสาวซึ่งลูกสาวเป็นคนลงนามนะและลูกชายแล้วก็ให้แม่เนี่ย 50,000 นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไม่ดีบริหารแล้วก็แย่ปุ๊บเนี่ยก็คือโรงงานแล้วแม่ก็จะกลับมาบริหารเว้ยท่านผู้ฟังคุณพัดแม่กับจะกลับมาบริหารใช่ไหมติดต่อลูกค้าหลังจากที่แม่ทำท่าจะกลับมาบริหารเนี่ยท่านผู้ฟังนะอีกไม่กี่วันนี้โดนจับตัวเลยนะไปดูไทม์ไลน์สินะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือไอ้ลูกชายก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นผู้เช่าแล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทแกรมแล้วก็มาเทคโอเวอร์โรงงานแล้วก็โน่นนี่เรโนเวทอะไรไปเงี้ยนะแล้วให้น้องชายของไอ้เมียลูกชายเนี่ยเป็นผู้จัดการถึงมาออกรายการก็เถียงคำไม่ตกฟากเจอเอกภพฟาดไปเนี่ยนะแต่แล้วก็เครื่องเพชรอะไรพวกเนี้ยก็ออกมาแต่ก็เถียงกันเรื่องนี้นะเครื่องเพชรก็บอกแล้วคุณไปเปิดเซฟได้ไงเราไม่ได้เปิดเซฟนะคะไอ้คนหนึ่งมีกุญแจคนหนึ่งมีไอ้มาดูเนี่ยสองคนต้องช่วยกันเนี่ยนะไม่ได้เปิดนะคะแม่เอาเครื่องเพชรแต่แม่ไม่เอาเข้าตู้ค่ะวางไว้ข้างนอกท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันเครื่องเพชรทองอะไรพวกนี้เรามีตู้เซฟเราออกมาแล้ววางนอกมาละถ้าวางนอกแล้วมันจะมีตู้เซฟทำไมเมื่อท่านมีทองท่านมีเพชรถ้าท่านไม่ไปฝากธนาคารจะมีตู้รับฝากใช่ไหมแล้วท่านมีเนี่ยแล้วท่านเอาออกมาสมมติเราออกมาเนี่ยนะคืออันดับแรกจะเอามาให้ลูกดูไหมไม่ให้อยู่แล้วไงดูเดี๋ยวมันโลภใช่ป่าวแล้วออกมาเนี่ยไม่เอาเก็บถ้าไม่เอาเก็บแล้วจะมีตู้เซฟไว้ทำไมล่ะเห็นไหมอันนี้เวลาพูดเนี่ยในรายการเนี่ยก็ว่ากันไปแต่เวลาไปอยู่ในศาลเนี่ยจะศาลจะรับฟังไหมก็ว่ากันไปจะต้องไปดูศาลว่าศาลท่านจะเชื่อได้ว่าไหมจะเป็นเรื่องจริงไหมก็ซัดกันไปซัดกันมาไอ้พี่ชายก็บอกน้องก็รู้ไอ้วันที่เอาแม่ไปน้องก็อยู่ไอ้น้องก็บอกว่าเออนึกว่าไม่ได้ไปไอ้สถานที่แบบนี้แต่น้องก็ไม่เคยเยี่ยมน้องก็ไม่เคยไปเพิ่งหยอกตามหาเนี่ยตอนนี้เงินหมดเอกภพซึ่งนั่งอยู่รายการไอ้สมัยต้องรอดนะฟาดเลยนะโอ้นะครับแล้วก็มาออกรายการไอ้ลูกชายก็เอ้ยก้มกราบบีบน้ำตาอะไรพวกนี้นะสำนึกผมเนี่ยผิดทีนี้ไอ้หนุ่มกัญชัยเขาก็ถามว่าเออแล้วทำไมตอนลูกอ่ะก้มกราบอ่ะไม่ดึงไม่อุ้มลูกขึ้นมาเขาบอกอุ้มไม่ไหวแล้วได้เจอลูกไหมอ้าวไม่พอจบแล้วก็อ๋อหลังคือพอคือไม่มีกล้องแล้วอ่ะอันนี้พูดภาษาผมนะก็ต่างคนต่างแยกกันไปนะในรายการเนี่ยวันแรกเนี่ยตอนแม่ร้องไห้เนี่ย มีคนบอกว่าอ้าวทำไมลูกสาวไม่ให้เอาแม่ให้แม่จับมือแต่คนที่เอามือไปให้จับเนี่ยคือหนุ่มกัญชัยนะทัวลงลูกสาวเพียบเลยนะแต่คนก็เรียกว่าเฮ้ยสงสัยต้องกินอาหารเม็ดละแม่ลงมาขนาดนี้แล้วก็อันเนี้ยคืนดีกันแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็มีคนไปถามแม่หลังไมค์ว่าคือหมายถึงว่านักข่าวอ่ะพอจบรายการแล้วก็ไปถามบอกว่าจะฟ้องลูกไหมเออแต่เนี้ยทางคุณพัฒน์เนี่ยเขาก็ไม่ตอบประเด็นนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องไอ้โสธรชัยเนอร์เซอรี่โฮมเนี่ยให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยขอให้คุณแม่อย่าโลภอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็กลับมาเป็นแม่ลูกอะไรพวกนี้นะคนก็นึกว่าจะจบแล้ว แต่วันนี้เนี่ยล่าสุดในเพิ่งอ่านข่าวสดเนี่ยเอกภพเนี่ยพาคุณแม่พัดเนี่ยนะไปฟ้องลูกชายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่พาเธอไปกักขังนั่นหน่วงเหนียวนะฮะและไอ้ตอนที่ออกมาได้เนี่ยไอ้คุณแม่บอกว่าเขาก็ประสานงานอะไรพวกนี้นะออกมาอะไรก็ไม่ใช่เลยก็คือมันมีคนหนึ่งที่จะออกไปแล้วแกก็ไอ้คุณพัดเนี่ยแกก็เลยฝากเบอร์ไปบอกน้องสาวว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยนะน้องสาวก็ติดต่อไปทางไอ้สามีเก่าไอ้สามีเก่าก็ไปคาดคั้นไอ้ตัวลูกชายกันแล้วไม่ยอมรับบี้หนักๆถึงยอมถึงได้ออกมาเนี่ยไอ้พัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะกินนะก็ต้องไปปอกทุเรียนขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมจากเดิมเจ้าของโรงงานอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอามาเรียกว่า retelling ซึ่งช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าประเด็นไหนที่ผู้ฟังอย่างเราเนี่ยจะต้องเตือนตัวเองไว้เลยนะเกี่ยวกับสมบัติและก็ลูกแล้วก็ผมจะพูดถึงโสธรชัยด้วยว่ามันสะท้อนให้เห็นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
0: ท่านผู้ฟังครับถ้ามีเงินเก็บฟังทางนี้นะฮะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนของธนาคารออมสินนะครับอยากเริ่มออมวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่แต่ต้องมีเงินนะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไว้ว่ามีเท่าไหร่ก็ฝากได้พันล้านหมื่นล้านก็ฝากได้และบุคคลธรรมดานะครับรับฝากดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเพราะว่าแปลว่าถ้าเกิดไม่ใช่บุคคลธรรมดาเนี่ยก็ไปถามกันเองแล้วกันนะฮะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนมี2แบบนะฮะแบบแรกใน9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีไม่ต้องเสียภาษีนะหรือถ้าอยากออมนานกว่า9เดือนแต่มันน้อยไปเขามีอีกแบบนึงคือ11เดือนนะฮะเรียกว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอันนี้ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการแต่ว่าสมมุติว่าท่านฝากล้านนึงเนี่ยท่านฝากทีละ 300,000 200,000 500,000 อะไรพวกเนี้ยมันก็คือคิดทีละยอดนะ ไม่ใช่จากยอดและดอกก็จะให้ดอกทีละยอดไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมรวมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหน9เดือน11เดือนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าจริงๆอันนี้ไปเทียบเลยธนาคารอื่นเนี่ยที่เป็นธนาคารใหญ่นะถ้าเป็นธนาคารเล็กเนี่ยก็แล้วแต่ไปดูเองก็แล้วกันแต่ถ้าธนาคารใหญ่ทีนี้ให้มากที่สุดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569วัน31ก็ปิดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือไปที่โทรศัพท์ call center ก็ได้กด1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทีนี้เรากลับมาคือกรณีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คือว่ามันสะท้อนหลายเรื่องว่ะไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องไหนดีนะถ้าคุยเรื่องผมอยากคุยเรื่องเอจจิ้งละกันเอจจิ้งโซไซตี้นะท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่าที่ผมเคยพูดกับท่านผู้ฟังว่าที่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ให้ตั้งคำถาม5คำถามอ่ะนะเวลาเราเข้าสู่ second life คือหมายถึงว่าเวลาเราเข้าสู่อายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องตั้ง5คำถามนะครับก็คืออยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนิดนึงนะดูสิว่าคำถามที่ว่าเนี่ยมีอะไร The second 50คำถามแรกนะครับ How long will I live เราจะมีชีวิตยืนยาวถึงเท่าไหร่ก็จะอายุเท่าไหร่อ่ะถึงจะตายอ่ะพูดง่ายๆ Will I be healthy เราเนี่ยจะมีสุขภาพดีไหมกินได้กินอิ่มนอนหลับเดินได้อะไรพวกนี้นะไม่ใช่ว่ามีชีวิตยาวแต่ว่าติดเตียงหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่ไหวอ่ะนะข้อ3เนี่ย Will I lose my memory คือจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าข้อ4 How อันเนี้ยที่เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้ How long will I work เราจะทำงานนานถึงเมื่อไหร่ข้อ5ก็คือ Will I have enough money นะจริงๆมีทั้งหมด7ข้อไม่ใช่5เราจะมีเงินพอเปล่าที่ว่าคุณจะอยู่อ่ะแล้วนี่ก็ต้องถามว่าที่มีเงินเนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะก็6 Where will I live จะไปอยู่ที่ไหนนะแก่อะไรไปอยู่ที่ไหนก็7 How will I die เราจะตายยังไงนะซึ่งผมเรียนเลยนะไอ้7ข้อเนี่ยวันหลังเนี่ยผมอาจจะมาขยี้แต่ละข้อแล้วผมจะไปขยี้ใน Facebook ผมด้วย Facebook ผมชื่อธัญวัฒน์ตีแตกนะถ้าดูฟังสนใจ2ทุ่มครึ่งวันเสาร์ทีนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องคนทำธุรกิจนะคนทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคนก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านผู้ฟังจะทำจนชีวิตจะหาไม่ก็คือทำไปจนตายอะพูดง่ายๆพูดภาษาธรรมดาคือทำไปจนตายอะไม่มีวันเกษียณเพราะเวลาพูดถึงเกษียณเนี่ยคือข้าราชการหรือว่าพนักงานที่กินเงินเดือนเขาก็จะมีอายุใช่ไหมประมาณ60อะไรเงี้ยถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็น55อะไรพวกนี้นะแต่ว่าคนที่ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำจนวันตายอ่ะถ้าสุขภาพเอื้ออำนวยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็จะผูกพันกับตัวธุรกิจใช่ไหมแล้วบางทีถ้ามีลูกน้องอะไรพวกนี้บางทีมันเลิกทำก็ไม่ได้ว่ะทิ้งลูกน้องก็ไม่ได้นะฮะผมเรียนเลยนะบางคนเนี่ยนี่เคยเจอแฟนรายการเนี่ยก็มอบธุรกิจให้ลูกอ่ะนะแต่ลูกเขาก็ไม่เอาลูกน้องของพ่อไงหรือคือไล่ออกไม่ได้ปลดออกไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อฟังสุดท้ายก็บีบออกไปอะไรพวกเนี้ยพูดง่ายๆลูกน้องมันก็ลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีไอ้คนที่เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยก็จะต้องทำไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังดูว่าเวลาคนที่เป็นพ่อแม่เก่งเนี่ยเก่งมากๆเนี่ยนะท่านผู้ฟังท่านดูรอบตัวท่านก็ได้ท่าน ถ้าพ่อแม่เก่งมากๆสร้างธุรกิจเก่งเรื่องติดต่อเจรจาติดต่อนะฮะแล้วก็เนี่ยค้าขายเป็นนักขายมือทองอะไรพวกนี้นะมีสองอย่างล่ะลูกจะเก่งมากด้วยกับลูกไม่ได้เรื่องเลยฮะมีสองอย่างผมเห็นเนี่ยนี่จากประสบการณ์นะคือถ้าพ่อแม่เก่งเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกดีนี่อันนี้นะไอประเด็นนี้มันเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนะถ้าพ่อแม่เก่งเลี้ยงลูกดีและมีวิธีเลี้ยงลูกผมเรียนว่าคือต้องเรียนว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยความกตัญญูเนี่ยถึงจะมีเนี่ยแต่มันเจือจางนะมันไม่เหมือนคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์นี่ก็อายุ60กว่าขึ้นไปแล้ว62ขึ้นไปเนี่ยเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X ยุคแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ50อันเนี้ย50กว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่ามีความกตัญญูแบบเข้มข้นพ่อแม่จะลงโทษยังไงก็ไว้ว่ากันนะฮะหรือว่าพ่อแม่ป่วยก็จะลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่เดี๋ยวไม่รู้จะเงินจากไหนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y ตอนปลายเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไอ้ Gen Z หรือว่า Alpha เนี่ยก็บางทีก็มองว่าก็แค่คุณแค่ผู้ให้กำเนิดใช่ไหมอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะดีหรือไม่ดีอันดับแรกก็คือว่าคุณไม่ต้องคิดว่ามันจะมาเลี้ยงนะเราตัวรอดหรือเปล่าใช่ไหมวันลูกจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่กับวิธีเลี้ยงดูลูกของท่านถ้าท่านเลี้ยงดูดีกล่อมกล่าวนิสัยใจคอซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอถ้าเป็นยังไงด้วยท่านนิสัยใจคอไม่โอเคเนี่ยลูกมันจะนิสัยใจคอมันจะผ่าเราได้ไหมล่ะมันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมถ้าเลี้ยงดีมันเป็นแอสเซทแหละพูดได้ง่ายเป็นสินทรัพย์ถ้าเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันเป็นไลบิลิตี้และมันอาจจะเป็นภัยคุกคามเราได้เคสหลายเคสนะไม่ใช่เคสพัดคุณพัดอย่างเดียวนะเคสกำนันหมูก็โดนลูกชายหรือลูกสาวไม่แน่ใจลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยจับขังนะจนเมียกำนันหมูต้องฆ่าตัวตายนะท่านผู้ฟังไปดูเลยพวกนี้หรือว่าบางทีมอบมรดกไปให้แล้วเนี่ยมันก็ไล่ออกจากบ้านอะไรพวกนี้ไปกฎหมายก็ต้องมีสิทธิเก็บกินและท่านผู้ฟังรู้มาโสธรชัยเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจิตเวชหรอกแต่ว่าทางบ้านเอามาทิ้งคือเอามาบีบมีอยู่เคสหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ออกคนกระแสเนี่ยก็คือลูกสาวเอามาขังอะพูดง่ายๆพอเซ็นมอบมรดกไปให้แล้วถึงออกมาได้เห็นไหมเนี่ยมีเคสแบบเนี้ยก็คือโสธรชัยเนี่ยก็เนี่ยก็ทำให้คนหายไปเนี่ยท่านก็ดูเอากันละกันนะคือเขาไม่ใช่เป็นเนอร์เซอรี่ทั่วๆไปจริงๆถ้าว่างเนี่ยผมอยากจะพูดว่าเนี่ยเป็นช่องว่างการตลาดในยุคที่เรียกว่าเอจจิ้งเห็นไหมทีนี้เนี่ยพอเลี้ยงดูลูกด้วยคือไม่มีเวลาเลี้ยงดูผมถามหน่อยนะท่านผู้ฟังคือจริงประเด็นอื่นเนี่ยผมพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการสืบทอดอะไรนะเดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้านะผมคุยกับคุณอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้หงกระแสมันต้องออกวันเดียวเท่านั้นเองตอนหลังมันมีรายละเอียดนะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับผมจะพูดเรื่องการเลี้ยงดูใช่ไหมทีนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งหย่ากับสามีแล้วมีลูกสองคนเนี่ยนะแล้วก็มันทำงานแบบสตรีทไฟเตอร์อ่ะโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยทำธุรกิจแบบซื้อขายมือถือมือเต้นมือสองต้องโน่นนี่โดยที่ว่าทุนรอนอะไรก็ไม่ได้มากนะจนกระทั่งก็สะสมทุนได้สร้างโรงงานด้วยเงินสดนะมีเงินขนาดสร้างโรงงานด้วยเงินสดนะผมก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่เพราะที่ดินไม่ใช่ของเขาจริงๆที่แพงเลยที่ดินนะก็คงจะมีเงินแบบหลายสิบล้านอ่ะที่จะสร้างมีทองเป็นร้อยบาทอ่ะท่านผู้ฟังหายไปหมดแล้วทองเพชรเพื่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วเขาแบ่งกันไปนะท่านจะเอาเวลาที่ไหนเลี้ยงดูวะเออท่านผู้ฟังพอพ พอตัวเองเหนื่อยและตัวเองก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงด้วยมันก็มีการทำร้ายกันขึ้นมาไงในครอบครัวอย่างที่บอกถ้าเป็นรุ่นเก่าก็แม่ตีแม่ทุบตีอะไรพวกนี้มันก็แม่ก็มีสิทธิ์ที่จะทุบตีนี่หว่าแต่รุ่นนี้ไม่ยอมปุ๊บเหมือนทำรัฐประหารน่ะคุณพัฒน์นี่คือเป็นเจ้าของสินทรัพย์กุมอำนาจในบ้านเป็นคนให้เงินลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวใช่ไหมวันดีคือดีเนี่ยลูกชายลูกสาวร่วมกันขบฏยึดอำนาจเลยพาแม่ไปอยู่แบบเป็นบุคคลสาบสูญเลยและท่านผู้ฟังลองคิดดูนะวันดีคืนดีเนี่ยเราอยู่ในฐานะเจ้าทรัพย์นะเราเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนี่ยเฮ้ยวันดีคืนดีมันอุ้มเราไปได้นะเฮ้ยไม่ใครรู้เลยอะเพราะคนในเนี่ยเป็นคนสั่งให้อุ้มมันก็ไม่มีคนไปแจ้งไงแต่ผมเข้าใจว่าคุณพัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อพี่น้องและเพื่อนด้วยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแกก็วางมือแต่การทำธุรกิจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังสัปดาห์หน้านะผมจะคุยต่อคุยไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official@ThinkingRadio

0: Mute on tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าสัปดาห์ใหม่นะครับเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือนหมายแล้วครับเดือน112ปีมะเมียเดือน12นะครับเผลอแป๊บเดียวมีผีเอาเลขหนึ่งมาใส่อันนี้เราจะโทษผู้ผีปีศาจนะครับในยามเช้าเนื่องจากว่าผิดเท่านั้นเองนะครับเวลาเราทำความผิดเราจะไม่ยอมรับผิดนะเราจะโทษคนอื่นเราจะโทษอำนาจเหนือธรรมชาติอันนี้พูดง่ายคือแก้ตัวน้ำขุ่นๆเดี๋ยวนี้เจอคนแก้ตัวน้ำขุ่นๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขึ้น1ค่ำเดือน11ไม่ใช่เดือน112เดือน11แต่มันเป็นวันที่12ปีมะเมียแก้ไม่ทันแล้วนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะคุยกันเรื่องวันสำคัญดินฟ้าอากาศและอื่นๆที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคุยกันนะครับแต่เริ่มต้นงี้ก่อนเพราะว่าภูเก็ตก็หยุดฝนตกเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตนี่จะดังมากดังไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหละเพื่อนบ้านก็จะชอบมาเที่ยวมาภูเก็ตมากินเจแต่ว่าชาวสิงคโปร์อาจจะไม่มานะเพราะว่าน้องเนเน่จะไปเปิดการแสดงนำก่อนวงหลักเขาจะเล่นAvenged Sevenfoldวงพับเจ็ดตลกนะครับเล่นสิงคโปร์วันที่13เห็นรายงานข่าวว่าตั๋วหมดยังมีตั๋วมืดตั๋วผีขายกันอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่มีฐานะดีแล้วก็มีรสนิยมเพลงร็อกก็เชิญตามสบายนะครับส่วนเราลูกทุ่งวัยพศขวัญจิตเราอยู่แถวสุพรรณบุรีจะให้กำลังใจจะเฝ้าดูเน่ๆของเราอาจจะเป็นของชาวร็อกทั้งโลกแล้วละมั้งนะครับแต่ว่าวันที่13เนี่ยที่จะไปเปิดวงให้กับวงร็อกดังวงหนึ่งของโลก Avenged Sevenfold มันจะเป็นการเล่นแบบครบระบบแสงสีเครื่องดนตรีอะไรต่างๆจะเล่นยังไงจะเล่นเพลงอะไรเพลงของใครอันนี้จะได้เห็นของแท้ของจริงเต็มรูปแบบแล้วหลังจากนั้นเนเน่ก็คงจะไปลงทุนเพราะว่าผมก็ยังเนเน่อยู่นะครับถ้าจะไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบอกว่าทำไมไม่พูดถึงพุ่มพวงบ้างนะครับนะเอาเนเน่อย่างเดียวตอนนี้เรากำลัง อยู่ในระหว่างเฝ้าดูลูกหลานเราที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์บนโลกจะเป็นยังไงก็ตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าวันที่เล่นสิงคโปร์ผมคิดว่าเป็นวันที่จะเห็นความสมบูรณ์ของเน่เน่ยกเว้นเพลงที่จะแต่งเองเขียนเองร้องเองในรูปแบบของเธอเองเนี่ยอาจจะเป็นเพลงใหม่ของเธอก็ได้ไม่รู้นะครับแต่จะเป็นการเห็นความเป็นเน่เน่ที่แท้จริงบนเวทีสำคัญที่เธออยากจะทัวร์แบบนี้ครับไปทั้งโลกแล้วเล่นเองวงหลักอาจจะเป็นโอโซนของเธอก็ได้

ก็คือเราจะคุยเรื่องกินเจนะครับแต่ก็ผ่านไปถึงไม่ใช่ก็พาดพิงไปถึงพวกสิงคโปร์ที่จะไม่มาภูเก็ตอ่ะก็จะดูเน่ๆในวันที่13นะเท่าที่ผมดูปฏิทินแต่ว่าตามดูแล้วกันนะครับหมู่นี้ผมก็จะสนใจหาความรู้ใส่ตัวเรื่องเพลงร็อกให้มากขึ้นไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเข้าใจคุยเรื่องกินเจดีกว่านะครับวันนี้เป็นวันเทศกาลกินเจตลอดสัปดาห์นะครับ10 11 12 13 14 15ถึงวันที่18ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นไทยหรือจีนแม้กระทั่งอินเดียก็มีการกินเจแต่เราไม่เรียกกินเจก็เรียกว่าเป็นพวกสตรีนะครับพวกกินผักนะครับเวชเทเรียนบางคนก็เรียกว่าเวชจีอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันแล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับผมกินทุกอย่างเท่าที่มีคนจะให้กินที่กินฟรีหรือว่ามีสตางค์กินแต่ว่าก็ระมัดระวังคุณภาพอาหารสำหรับวัยชราเทศกาลกินเจเนี่ยผมก็ลองพึ่งไทย PBS ที่เขาโวกเวกันอยู่เต็มที่นะครับสำหรับวันศุกร์นี้กับศุกร์หน้าผมก็บันทึกไฟล์ส่งให้กับอสมทเรียบร้อยแล้วในรายการในบริบทว่าเรื่องไทย PBS 2วันเลยครับ2ศุกร์ต้องตามอันนั้นเป็นเรื่องหลักการกว้างๆในเชิงปรัชญานโยบายและประวัติความเป็นมาของการมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมธิการเรื่องเก่าแต่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะคุยกันสะเปะสะปะไปเรื่องโน้นเรื่องนี้บวกบ้างลบบ้างแต่เป็นเรื่องปลีกย่อยของไทย PBS นี่เรื่องที่ผมพึ่งไทย PBS อยู่เป็นระยะนะครับก็คือว่าเวลาจะหาข้อมูลคุยเรื่องข่าวทั่วไปก็เข้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ต่างๆกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าไทย PBS เขาก็เขียนดีนะครับเรื่องเว็บไซต์นะครับไม่ใช่เรื่องรายการทีวีผมก็เลยคิดว่าพึ่งเขาได้เพราะข้อมูลที่คนหนุ่มสาวหรือกองบรรณาธิการค้นมาเขียนไว้ในเว็บไซต์ภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีนะครับพึ่งได้นะส่วนจะใช้เงินจากภาษีอะไรนั้นก็ไม่สำคัญทำให้มันพึ่งได้แล้วกันนะครับเรื่องกินเจก็ขออ่านเรื่องกินเจดังต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของไทย PBSแต่ว่าจริงๆเขาก็ไปเอามาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเรื่องการกินเจนะครับก็เอามาจากสำนักขอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเข้าไปอ่านที่นั่นก็ได้แต่ผมลองเข้าไปอ่านดูก็พบว่าข้อมูลเดียวกันที่ไทย PBS เอามาอ้างเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะทำแบบไม่สวยพูดง่ายคือจะตัวหนังสือเยอะไม่มีการออกแบบที่มีกราฟิกมีภาพอะไรสวยเท่ากับเนี่ยครับในไทยพีบีเอสเขาออกแบบใช่ไหมมีธงกินเจมีอาหารที่น่าจะแพงนะ มันอยู่ในโถนึ่งอะไรเนี่ยนะครับเวลาเราไปกินดิ่มซำอะไรพวกนี้นะครับแต่ทำกราฟิกสวยก็คือเอาข้อมูลที่อาจจะไม่ตื่นเต้นในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเอามาจัดการใหม่อันนี้คือฝีมือของการทำศิลปะในการผลิตข้อมูลที่เอามาจากที่อื่นก็ถือว่าดีนะส่วนผมก็ปากเพิ่มให้ก็คือเทศกาลกินเจตัวแดงตัวสีขาวพื้นแดงแล้วก็10ถึง18ตุลาคมแล้วก็หนังสือจีนทางมุมขวาบนนี่ผมทำเติมปักเข้าไปจะให้รู้ว่าเราก็เสริมนิดนึงแต่ผมจะทำตัวหนังสือสวยเขาไม่ได้ผมก็ใช้ฟอนต์ธรรมดาเทศกาลก็คือว่าไทยพีบีเอสเอาข้อมูลจากมหาลัยรามคำแหงและที่อื่นๆมาปนกันเนี่ยแล้วก็เขียนเรียบเรียงให้ผมใช้ได้ประโยชน์แล้วผมก็เติมภาษาไทยภาษาจีนไปก๊อปปี้มาจากวิกิพีเดียผมก็ไปค้นอ่านข้อมูลจากวิกิพีเดียที่จริงดีที่สุดเรื่องกินเจนะครับนอกนั้นจะไปอ่านหนังสืออื่นก็ได้สำหรับผมก็เป็นเพียงผู้สื่อข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ผู้รู้ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมเจขออ่านข้อมูลหรือข่าวหรือสาระที่ไทยพีบีเอสเขียนวันที่9ตุลาคมนะครับโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลหาแหล่งรามคำแหงว่ากินเจ2569เป็นเทศกาลสำคัญที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อสายเข้าร่วมโดยมีรากฐานจากธรรมเนียมจีนช่วงเวลาที่หลายคนตั้งใจงดเว้นเนื้อสัตว์และถือศีลสร้างบุญกุศลตามความเชื่อเรื่องการไม่เบียดเบียนชีวิตควบคู่กับการสำรวมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์แต่กินเจไม่ได้มีเพียงเรื่องอาหารและสุขภาพแต่ยังมีความเชื่อขนบธรรมเนียมที่น่าสนใจสืบทอดกันมา
บางคนอาจจะเริ่มงดเนื้อสัตว์ล่วงหน้าหนึ่ง

0: วันหรือเรียกว่าวันล้างท้องเพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงการถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลระหว่างนี้เรามักเห็นธงสีเหลืองประดับตัวอักษรจีนโบกสะบัดตามร้านอาหารร้านตลาดศาลเจ้าบ่งบอกว่าเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วผู้คนสวมเสื้อผ้าสีขาวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์และการสำรวมตนทั้งกายและใจการปรุงประกอบอาหารเจทั้งกายและใจการปรุงประกอบอาหารเจว่าอ๋ออ่านใหม่ต้องวรรคให้ถูกเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์คือใส่เสื้อผ้าสีขาวนะครับเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์และการสำรวมตนทั้งกายและใจการปรุงอาหารเจว่ามันก็ผมว่ามันคงจะตกสักสองลำคำใส่เสื้อผ้าสีขาวแสดงความบริสุทธิ์สำรวมกายใจส่วนการปรุงอาหารเจว่านี่อันนี้เขียนต้องไปเขียนใหม่นะครับนี่เรากำลังจะพิจารณาไทย PBS โดยปริยายนะครับผมช่วยปรับปรุงภาษาให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะตัดปากตกก็ได้นะครับถ้าไปดูต้นฉบับของมหาลัยรามคำแหงอาจจะได้นะครับแต่ว่าโอเคไม่ให้เรื่องมันยาวจนเกินไปกินเจเพื่ออะไรแล้วเจคืออะไรนะคำว่าเจในภาษาจีนมีความหมายว่าอุโบสถหรือการรักษาศีล8ของทางศาสนาพุทธนิกายมหายานที่จะมีการรักษาอุโบสถศีลรวมถึงการรักษาศีลการกินเจจึงไม่ใช่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์แต่เป็นการรักษาศีลทางใจไปพร้อมกันจุดประสงค์หลักคือกินเจเพื่อสุขภาพการเลือกรับประทานผักผลไม้ถั่วและเต้าหู้ให้หลากหลายช่วยให้ได้รับใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุพร้อมเป็นโอกาสในการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมการกินเจเพื่อทำบุญการละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์คือการสร้างบุญด้วยเมตตาเป็นการชำระใจให้สะอาดเบิกบานผ่องใสกินเจเพื่อละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยตามหลักความเชื่อถือทางศาสนาพุทธการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นการกินเจจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดการมีส่วนร่วมในวงจรแห่งการเบียดเบียนกินเจทำไมต้อง9วันกินเจไม่ได้มีความหมายเพียงการงดบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังให้ความสำคัญในกับการรักษาศีลสำรวมวาจาไม่เบียดเบียนผู้อื่นและฝึกจิตใจให้สงบเพื่อชำระกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ตามความเชื่อของผู้ถือปฏิบัติเทศกาลกินเจปี2569ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวม9วันตามช่วงวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนทั้งนี้รายละเอียดของพิธีกรรมและความเชื่ออาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเหตุผลที่กินเจเป็นเวลา9วันตามคติความเชื่อหนึ่งที่สืบทอดในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก2พระองค์รวมเป็น9พระองค์นะซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือเรื่องดาวนพเคราะห์ทั้ง9เรียกรวมว่า9อ้วงนะครับในช่วงเทศกาลผู้ถือปฏิบัติจะตั้งปณิธานงดบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารต้องห้ามตามธรรมเนียมของตนเพราะรักษาศีลสำรวมกายวาจาและใจผู้ถือปฏิบัติจำนวนหนึ่งนิยมสวมเสื้อผ้าสีขาวเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และเดินทางไปวัดหรือศาลเจ้าเพื่อสักการะบูชาถวายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะตามความเชื่อหลังจากนั้นก็บทความนี้จะยาวผมก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะท่านจะไปหาอ่านที่ไหนก็ได้เติมเอานะครับธงเจทำไมใช้อักษรสีแดงบนพื้นเหลืองธงเจกับมังสวิรัตเหมือนต่างกันตรงไหนหรือศีลกินเจต้องทำตัวอย่างไรงดเนื้อสัตว์สำรวมกายวาจารักษาศีลแต่งกายสุภาพพูดจะให้มันดีทางทีวีอะไรประมาณนั้นครับมือใหม่กินเจ9วันจัดเมนูอย่างไรอันนี้ก็จะไปยาวครับก็ขอบคุณไทย PBS ที่อุตส่าห์ไปเอาข้อความจากที่อื่นมาเรียบเรียงใหม่ทำภาพสวยนะอันนี้โดยหลักก็เอามาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมก็ไปอ่านแล้วล่ะนอกนั้นท่านอาจจะไปอ่านเรื่องการกินเจผมก็ปี้ตัวหนังสือจีนกลางนะครับมาจากเว็บไซต์wikipedia.comเทศกาลกินเจก็ copy มาเฉยๆโดยไม่รู้ภาษาจีนหวังว่าจะไม่ผิดแหละนะครับเขาก็จะอธิบายเรื่องการกินเจอยู่ในนั้นกระชับโอเคก็ไปหาข้อมูลเอาได้นะครับเรื่องกินเจถือศีลกินเจตามข้อมูลที่ได้มาตอนนี้พอเข้าไปในเว็บไซต์ของไทย PBS เนี่ย มันก็จะมีเรื่องอื่นอนละเวงกันมาหมดว่าจะไม่พูดแต่มันก็ประหลาดอัศจรรย์นะครับมันก็มีเรื่องเนี่ยครับชี้แจงเสียงวิจารณ์จัดรายการค่าตัวแพงอันนี้เป็น YouTube ของรายการคุยให้คิดซึ่งบังเอิญไอ้เจ้า YouTube เนี่ยครับมันก็จะมีก็คือภาพของรายการคุยให้คิดที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวมาตลอดสัปดาห์ซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยถึงอะไรทั้งนานะครับอาจจะเรียบๆเคียงๆเพราะว่า3คนนี้เราก็รู้จักกันนะครับคนขวามือเนี่ยวิสุทธิ์ผมวัชรพงษ์นี่เขาก็เมื่อก่อนเขาก็เป็นผอ 96.5 นะคนสมทนี่เขาก็จะทำเองคนกลางก็คุณพี่สุทธิชัยยุนนะแล้วคนซ้ายก็จะอภิญันวีระธีรพัฒนนท์หรือวีระธีรพัฒน์จะเรียกชื่อที่จัดรายการนะครับเขาไปทำรายการจริงก็มีรายการของเองหลากหลายอยู่แล้วนะอสมทก็มีนะรายการดีๆทั้งนั้นเลยสุทธิชัยเขาก็มีผู้ตามเป็นล้านอยู่ที่พอดคาสต์ของตัวเองสุทธิชัยไลฟ์นะครับวิสุทธิคมวัชรพงษ์นี่ก็ยังหนุ่มน้อยกว่าคนอื่นหมายความว่าอายุน้อยยังต้องสร้างตัวขยันทำงานเยอะหน่อยนะครับมันเวลามีข่าวเรื่องไทยพีบีเอสจะถูกรัฐบาลเสนอกฎหมายให้เปลี่ยนจากแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับจากภาษีบุหรี่เหล้าภาษีเขาเรียกภาษีบาปพวกเราต้องช่วยกันทำบาปเยอะๆสูบบุหรี่กินเหล้าจะได้จ่ายภาษีแล้วเอาเงินเนี้ยมาให้กับองค์กรต่างๆที่มีกฎหมายกำกับนะไทย PBS ก็จะได้เงินจากภาษีบุหรี่เหล้าครับผมเคยประชดว่างั้นเราต้องช่วยไทย PBS กินเหล้ากันเยอะๆนะผมเป็นกรรมธิการร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเมื่อปี2551คุยวันศุกร์นี้ไปดูในรายการที่ผมทำไปแล้วแล้วกันนะครับก็คือไทย PBS นะในบริบทเนี่ยครับศุกร์นี้ศุกร์หน้านะครับแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆมันทำให้มีความรู้สึกงุนงงเหมือนกันว่าเขาก็พูดกันเต็ม YouTube ทั้งหลายผมไม่ค่อยดูไทย PBS นะครับจริงๆไม่ได้ดูอะไรจะมีรายการที่ติดอยู่เป็นประจำแต่ว่าปีนี้ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่ามันไม่ตอบสนองความสนุกของผมนะครับรายการไทยพีบีเอสรายการเดียวที่ผมดูมาต่อเนื่อง 2-3 ปีแรกก็ดูทุกวันดูย้อนหลังก็คือรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนมีนักร้องลูกทุ่งเก่าๆที่ผมรู้จักเคยร้องเพลงเขาเคยไปเกาะหน้าเวทีดูแล้วนักร้องลูกทุ่งเหล่านั้นก็แก่แล้วตอนหลังก็ร้องเพี้ยนแล้วก็ตายกันไปก็เยอะแยะแล้วนะครับตอนหลังก็เลยจะมีนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ๆที่มาออกรายการสารพันลั่นทุ่งก็จะส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลูกทุ่งที่จะส่งเสริมในนามพับลิกบอร์ดคาสต์หรือโทรทัศน์สาธารณะหรอกส่วนใหญ่ก็เจอนักร้องที่ไม่ค่อยมีงานทำมาแล้วก็บอกว่าติดต่อได้ที่ไหนเหมือนกับหางานให้นักร้องที่ไม่มีงานทำผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูเมื่อวานนะครับก่อนจะมาถึงเรื่องที่ฝากไว้บนจอคือว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์ผมก็จะติดแบดมินตันน้องเมย์บ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เอานึกขึ้นมาได้มันมีลูกทุ่งสารพันลั่นทุ่งบ่ายสามเช็คดูสิดูแป๊บเดียวผมปิดเลยผมทนดูไม่ได้เพราะว่ามันมีนักร้องคนหนึ่งลูกชายของคุณเสรีรุ่งสว่างเสเบนนะครับร้องเพลงดีเหมือนพ่อเลยนะครับเขาก็มาร้องเพลงหยาบโลนหมายความว่าสองแง่สองงามมีสลักมันไม่ใช่เพลงหมากัดของนะแต่ว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นนะมีความหยาบคายอยู่ในนั้นแต่ว่าผันเป็นการผวนคำและเสียงภาษาผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรชัดเจนนะครับอย่างเอกชัยศรีวิชัยก็จะมีเพลงหมากัดนะเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่คนใต้หรือคนไทยทั่วไปฟังแล้วมันก็สนุกอาจจะหยาบโลนแต่ว่ามันเป็นการต้องคิดเพราะมันใช้เสียงสระนะแล้วก็เว้นวรรคสนุกนะครับแต่ไม่ควรออกอากาศในทีวีสาธารณะแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้ออกนะเพลงหมากัดเนี่ยเคยถ่ายทอดสดที่ราบ11ผมเป็นพิธีกรคนหนึ่งเป็นโฆษกเวทีแล้วอสมทถ่ายทอดสดแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นรักษาการผอ.หรือรองผอ.อสมทตอนนั้นอยู่หลังเวทีแล้วเอกชัยก็จะขึ้นไปร้องเพลงหมากัดนะผอ.รักษาการผอ.นะคุณสิทธิศักดิ์เพื่อนเราสมัยก่อนทำงานด้วยกันที่ฝ่ายข่าวผมอยู่ข้างหลังเวทีแล้วเขาก็บอกว่า ร้องไม่ได้เพลงนี้ออกสองไม่ได้ออกสองไม่ได้นะหมากัดเนี่ยมันแบบมันหยาบคายหยาบคายต้องคิดนิดเพราะมันเป็นเสียงท้องของการออกเสียงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวรรคแล้วมันสนุกอ่ะแต่มันออกอากาศไม่ได้ทางผมเรียกว่ารักษาการอสมทผอ.เนี่ยอยู่หลังเวทีผมก็อยู่ด้วยว่าเฮ้ยเอกชัยอยู่ร้องไม่ได้เอกชัยเขาก็ไม่พอใจอสมทก็ลำบากใจก็ขึ้นไปร้องผมก็เป็นพิธีกรนะพิพากษาหนึ่งคนในหลายๆคนบนเวทีที่รับ11ในหลายปีมาแล้วแล้วอสมทก็ตัดไม่ให้เอกชัยออกอากาศไงเขาก็โกรธอันนี้ครับคือหน้าที่อสมทไงคือมันหยาบคายถ้ามันสนุกมันต้องไปร้องโดยไม่ต้องถ่ายทอดสดทางช่องของรัฐนะครับไปออกช่องอื่นได้เลยช่องไทยรัฐคงก็อย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่มาถึงไอเรียกรายการของคุณสุทธิชัยแล้วก็วิสุทธิ์คมพัชรพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์ชื่อรายการคุยให้คิดเนี่ยครับแต่ใน YouTube เนี่ย Nation TV มั้งเขาไปเอามาออกอีกทีนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะโลโก้มันปะปนกันไปหมดนะครับแต่ว่าเป็นรายการที่ออกมาชี้แจงเรื่องว่าทำไมตัวเองจึงได้เงินค่าตัวสูงนักผมดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้มันสูงว่ะแล้วทำไมยังมาแก้ตัวเองแก้ตัวเขาแก้ตัวโดยใช้เวลาของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในรายการที่เขาได้รับค่าจ้าง 40,000 40,000 และ 30,000 ตามลำดับจากซ้ายไปขวาคุณวีระได้ 40,000 ต่อ1ชั่วโมงรายการนะครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ได้ 40,000 แล้วก็คุณวิสุทธิ์ได้ 30,000 อายุน้อยหน่อยนะส่วนผมที่นั่งคุยวันนี้ได้ 1,500 นะครับเต็มเวลา4โอเคไม่เกี่ยวกันโทษทีผมก็อารมณ์ขันเกินไปนะผมเคยไปออกรายการพวกนี้เขาให้ผม 3-4,000 นะครับผมไม่รู้ว่าเขาได้ 40,000 ไม่งั้นผมจะเรียกสัก 5,000 ครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าที่จริงเขาเรียกค่าตัวเพราะว่าไทย PBS จ้างเขาเป็นมืออาชีพเขามีค่าตัวของเขาก็เรียกแล้วไปจ้างเขาทำไมพอจ้างแล้วจะมาโวยวายไทยพีบีเอสไม่ได้โวยวายประชาชนเขาโวยวายนะครับจริงๆผมก็โวยวายเงียบๆน้อยใจว่าเอ้ยอยู่ได้ 40,000 วะแล้วเวลาเชิญผมไปออกเนี่ยนะให้ผม 3,000 อ่ะนะ3ผมเคยไปออกสูงสุดได้ 5,000 นะในรายการที่ไทยพีบีเอสทำรายการสมัยคุณสมชัยสุวรรณบรรณเป็นผอ.แล้วก็มีรายการสนทนาสัมภาษณ์พิธีกรสัมภาษณ์แขกคนสำคัญวันละคนสลับกันไป5คนมีผมวันหนึ่งวันพฤหัสสุทธิชัยก็อยู่วันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์มหาลัยอีกท่านหนึ่งมีอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนี้เราก็จะได้ 5,000 นะครับเราไม่ได้ 4-50,000 เพราะไม่ได้ว่าอยากได้โอเคประเด็นก็คือว่าเมื่อวานผมนั่งดูด้วยความมีความรู้สึกว่ามันไม่สะดวกใจที่จะดูเขาชี้แจงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่จะคุยจะเลือกอื่นตามค่าตัวที่จ้างมาแต่เขาชี้แจงเรื่องเงินของเขาว่าทำไมเขาจึงคิดเท่านี้นะคนที่พูดมากหน่อยก็จะเป็นคุณวีระคุณวีระก็จะพูดในนองผมยกตัวอย่างคำเดียวนะครับท่านไปดูสคริปต์การสัมภาษณ์ได้ก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทำสัมมาชีวะไม่ได้โกงใครใช้หลักวานิชยะวานิชสูตรซึ่งผมไม่รู้มันคือหลักอะไรนะเพราะเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับแล้วก็อธิบายว่าวานิชสูตรคืออะไรไม่ค้าขายยาเสพติดไม่ทำความผิดคือเขาทำสัมมาชีวะเขาคิดพูด1ชั่วโมง 40,000 ก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นจ้างเขาผมก็บอกก็ไปจ้างเขาทำไมเห็นไหมเพราะว่าเขาก็มีรายการอื่นเขาได้ตังค์เยอะมากเลยนะครับวันหนึ่งเขาได้มากกว่าผมทำ1เดือนแต่ผมก็อยู่ได้นะอันนี้ผมไม่ควรมาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะว่าหลักการดำเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันมาหลังค่อยคุยเรื่องตัวเองด้วยกันตกลงเขาก็ชี้แจงว่าฟรีเขาก็ทำน้อยกว่านี้ 3-4,000 เขาก็ทำนะพูดถึงคุณบีระนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขารับ 40,000 เขาคิด 40,000 ก็เป็นหลักวานิชสูตรแล้วไปโค้ดเปิดดิกพจนานุกรมพระไตรปิฎกเองนะครับแล้วคุณสุทธิชัยก็อธิบายว่าโอ้ยเราก็มีประสบการณ์ทำงานแต่คุณสุทธิชัยนี่ดูจะเขินๆไม่พูดอะไรตรงๆโอ้ยเวลานี้เขาลุยเลยนะครับว่าถ้าผมจะพูดใหม่ในอารมณ์ของผมเองคือว่าก็ผมคิดเท่านี้มีอะไรหรือเปล่ามันผิดอะไรที่ไหนแล้วไม่ใช่เรื่องเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่า เมื่อมันขนาดนี้ก็เลิกจ้างไปให้หมดเลยแล้วก็ทำเองก็ได้เพราะว่าเขาก็นั่งคุยเรื่องที่เขาอยากคุยก็คุยที่อื่นก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็ผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปดูคุณชัยรัตน์ถมยาให้สัมภาษณ์รายการใน YouTube รายการ Today อะไรสักอย่างนะครับเขาอธิบายดีเขาเคยทำงานเป็นกรรมการเป็นอะไรอยู่นะอยู่ที่ไทย PS อยู่ครับก็คือว่าหลักการที่คุณชัยรัตน์ถมยาวิจารณ์เนี่ยคือว่าคน3คนเนี้ยมีงานที่อื่นแล้วไม่จำเป็นต้องจ้างมาให้เสียตังค์เพราะว่าเขามีเวทีของเขาแล้วควรจะสร้างคนใหม่หรือจ้างคนใหม่ราคาเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญมันจะได้มีทางเลือกสำหรับสาธารณะนะครับก็ถ้าไปอ่านคำชี้แจงของทั้ง3คนคุณวิสุทธิ์แกก็ไม่ได้ชี้แจงก็เหมือนกับเป็นคนกลางนะครับคุณสุทธิชัยชี้แจงแบบเขินๆคุณวีระนี่โฉ่งฉ่างเลยไม่ต้องกลัวใครเพราะฉะนั้นก็มีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อเขาคิดเขาเป็นคนคิดค่าตัวแล้วก็ไปทำสัญญาจ่ายเขาเองเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะใช้หลักประหยัดแล้วก็สร้างความแตกต่างเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็ต้องยุบเลิกรายการนี้แต่ว่ามีสัญญาก็ต้องทำให้มันจบสัญญาแต่ว่าถ้ามีวิธีคิด3คนนี้อาจจะบอกเฮ้ยงั้นผมเลิกดีกว่ามันจะได้มีใครตอบว่าเพราะเราก็ผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วพวกนี้ก็อายุไล่ๆกับผมนะผมอาจจะมากน้อยกว่าแต่ละคนนะแต่ว่าเที่ยวกับผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมมีเงินเดือนทำงานแล้วก็ถ้าใครเชิญผมไปออกรายการผมก็ว่างเข้าไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดไม่ต้องจ่ายเงินกาแฟถ้วยก๋วยเตี๋ยวชามันนี่คือหลักชีวิตของผมจึงไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่นะ 3,000 ก็เอา 10,000 ก็ไม่เคยมีก็มีบ้างนะครับส่วนใหญ่ไป 5,000 นะออกรายการที่สถานีของคุณปัญญานิรันดร์คุณเวิร์คพอยต์เนี่ยรายการไปครั้งหนึ่งนานทีสองเดือนไปสักครั้งเขาให้ 5,000 ก็รถมารับถ้ารถไม่รับไม่ส่งผมไม่ไปอะครับให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปเพราะว่าผมจะไปเฉพาะเรื่องที่รู้และพอพูดได้แล้วก็จะไปก็แต่เมื่อเราไม่เหนื่อยเพราะเราอยู่มากแล้วนะครับผมขอเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะทะเลาะกับคุณสุทธิชัยคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์สุทธิชัยยุนแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์เรื่องปลีกย่อยเรื่องรายการเรื่องค่าตัวก็เห็นเขาทะเลาะกันอยู่ในคอมเมนต์ต่างๆนะก็เข้าไปใน YouTube ดูในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะหมกมุ่นอยู่กับพวกเนี้ยครับไม่มีอะไรทำก็นั่งดู YouTube ดูทีวีอ่านหนังสือดูกีฬาช่วงนี้จะดูกีฬาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มานั่งคิดว่าเราควรจะคุยเรื่องอะไรผมคิดว่าถ้าเราจะใช้เวลาสัก1ชั่วโมงนะครับให้คุ้มค่าที่สุดผมดูจนมัน1ชั่วโมงนะ50กว่านาทีเตี๋ยว1ชั่วโมงแล้วกันเต็มที่มติชนทอล์กเนี่ยช่องของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมติชนวีคลี่มติทอล์กที่มีการสัมภาษณ์คุณปลอดประสบสุรสวดีเรื่องน้ำยาวเต็มชั่วโมงละเอียดแล้วดีมากเป็นวิชาการเป็นอิสระอาจจะเรียกว่าเป็นกลางพอควรแล้วก็อ้างอิงถึงตัวเองที่มีประสบการณ์มีวิชาการมีความรู้แล้วก็อาจจะอ้างอิงบางช่วงที่ตัวท่านเองอยู่ในการเมืองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องบุญอะไรนะครับชีวิตมนุษย์ก็จะทำอะไรก็อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเป็นการเมืองก็ได้นะครับคุณปลอดประสบเนี่ยถ้าท่านใช้เวลา1ชั่วโมงเข้าไปที่มติชนทอล์กหรือมติทอล์กเนี่ยใน YouTube คนมติชนหรือ Subscribe เขาก็ได้นะครับเข้าไปที่หน้านี้ยึดอำนาจฉีกแผนจัดการน้ำทำไมไม่มีทางแก้ท่วมได้ตลอด55นาทีเมื่อวานผมนั่งดูและนั่งฟังด้วยมือถือ6นิ้วของผมตั้งก็ต้องจนจบมีความสุขมากที่ได้ความรู้อย่างเต็มที่ได้อารมณ์ความรู้สึกที่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายใจว่าไม่มีการแก้ไขทั้งๆที่องค์ความรู้ก็มีคุณปลอดประสบก็ไม่ได้อวดว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวคุณปลอดประสบก็บอกว่าก็เพียงใช้ความมุ่งมั่นทางการเมืองอย่างที่พวกเรานักรัฐศาสตร์เรียกกันว่า political will ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเมื่อกี้แก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้แต่วิธีแก้ปัญหาเรื่องน้ำต่างๆคุณปลอดประสบพูดทั้งระบบทั้งประเทศนะครับทั้งสารพัดลุ่มน้ำโอเคหลักๆก็ปิงวังยมน่านน้ำยมตอนบนที่ผมพูดถึงอยู่เสมอๆไอ้พวกเสียบโมเดลเนี่ยครับแล้วก็ลุ่มเจ้าพระยาป่าสักแล้วโครงการใหม่ๆโครงการเก่าๆที่ไม่ทำ แล้วก็อธิบายถึงที่ลุ่มที่ดอนความลึกของน้ำความตื้นของบ่อขอบบ่อมันละเอียดไปหมดนะครับแล้วถ้าคุณปลอบประสบในมุมมองผมนะครับได้มีโอกาสมีอำนาจได้ทำจริงๆถ้าจะเลือกพรรคที่คุณปลอบประสบสังกัดไม่รู้พรรคจะเป็นพรรคเดิมนะก็แล้วแต่นะครับคุณปลอบประสบเชื่อว่าและหลายคนก็เชื่อคล้ายกันผมด้วยนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากคุณ อนุทินชาญวีรกูลผ่านรัฐบาลของเองไปแล้วจะครบวาระหรือจะยุบก่อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรการเมืองก็จะเป็นอย่างนั้นการหาเสียงครั้งหน้าจะเป็นเรื่องน้ำเป็นหลักแล้วถ้าได้คุณปลอบประสบขึ้นเวทีพูดเรื่องน้ำอย่างที่ผมดูใน YouTube เต็มชั่วโมงเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยชนะขาดโอเคพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคอนุทินต้องปรับกระบวนการความคิดเรื่องน้ำนะแล้วเรามาสู้กันเรื่องน้ำนะประชาชนจะได้เลือกพรรคการเมืองว่าด้วยการแก้ปัญหาจัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำน้ำทั้งประเทศน้ำเพื่อการชลประทานน้ำเพื่อการระบายการน้ำท่วมซึ่งคนปลอดประสบหลักก็คือว่าทุกวันนี้เราใช้น้ำชลประทานเป็นการส่งน้ำไปเพื่อการชลประทานมาเป็นกระบวนการระบายน้ำมันไม่ถูกคนละเรื่องกันเอาละครับนั่นก็คือผมคิดว่าคุ้มค่าได้ฟังคุณปลอดประสบสุรัสบดีพูดกับมติชนนะครับ54นาที40นาทีใน YouTube เข้าใจหมดเลยแล้วคิดว่าต้องทำตามนั้นนะครับแล้วผมก็ไปอ่านแผนลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำแล้วอยู่ในระหว่างประชาพิจารณ์มันยังไม่เข้าที่สักทีแล้วก็รัฐบาลไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเลยนะครับรัฐบาลก็จะย้ายคนที่บริหารจัดการน้ำออกจากพื้นที่แล้วหวังว่าจะย้ายน้ำตามไปด้วยได้นะครับถ้าย้ายน้ำตามนายอำเภอบ้านสร้างไปอยู่ลำสนธิลพบุรีชาลพบุรีก็น้ำท่วมสิครับนะเอาแต่นายอำเภอไปแล้วกันนะครับนั่นก็คือผมคิดว่าได้เลยนะครับเป็น YouTube ที่นั่งดูด้วยความรู้สึกว่ามันมีข้อมูลเต็มไปหมดคุณปลอบประสบโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับขออภัยท่านอดีตอธิบดีกรมประมงกรมป่าไม้นะผมสัมภาษณ์ท่านหลายเที่ยวแล้วเคยประชุมร่วมกันในเรื่องทะเลเรื่องอะไรเพราะผมทำสารคดีเรื่องทะเลแล้วก็ไปอุทยานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณปลอบประสบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมฝังใจและรู้มาแต่ต้นก็คือว่าท่านเป็นนักวิชาการตอนทำปริญญาเอกเนี่ยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องบึงบอระเพ็ดนี่จะไม่เคยลืมนะครับเหมือนผมสัมภาษณ์อาจารย์สุรพลวิรุณลักษณ์อดีตคณบดีนิเทศจุฬาเนี่ยแล้วตอนหลังไปเป็นคณบดีก่อตั้งศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬานะครับอาจารย์สุรพลวิรุณลักษณ์เนี่ยทำวิทยานิพนธ์เรื่องลิเกโอเคครับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะมีความสุขจากการฟังเรื่องที่ผู้รู้จริงๆเรื่องน้ำแล้วมีทางออกให้อย่างสุภาพไม่เอ็นเอียงทางการเมืองมากนักครับมีบ้างเพราะว่าท่านก็สังกัดอยู่พรรคคุณทักษิณกับลูกสาวไงครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องพรรคเป็นหลักเป็นเรื่องที่ท่านจะส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นใหม่เอาละครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังกระผมสมเกียรติปอดวิมลคุยในรายการโลกยามเช้าทางอสมท 96.5 FM อยู่ในตอนนี้นะครับขอให้เราพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมารายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
5: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าทางสมท. 96.5 โดยผมสมเกียรติอ่อนมนทาง YouTube ทาง Facebook สดหรือจะกลับไปดูย้อนหลังก็เชิญตามความสะดวกของท่านดูแล้วมีความสุขตอนเช้าถ้าอะไรคุณมัวไปก็ให้มันไปกับน้ำคุณๆแล้วนะครับข่าวที่ต้องห่วงใยประการของพระสันตะปาปานะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าพระสันตะปาปาเลโอที่14เลโอที่14ได้บอกว่าพระองค์จะต้องเข้ารับการผ่าตัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช้คำว่า in the coming days ครับเพื่อที่จะผ่าตัดเอาเนื้องอกในปอดของพระองค์ปรับผ่าสระปอดออกไปเนื้องอกไม่ได้ใช้คำว่ามะเร็งก็จะเป็นก้อนเนื้อเล็กๆครับโนดูถือว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับพระอาการพระประชวรของพระสันตะปาปาสำคัญครั้งแรกในรอบ17เดือนนะครับขณะนี้พระชนมายุ71พรรษาอายุ71ปีนะครับได้มีการค้นพบเนื้องอกนี้ในขั้นแรกๆนะในขั้นต้นๆแล้วก็ถูกตัดออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะติดออกไปนะแล้วก็ยังปรากฏว่าจะต้องไปผ่าตัดนะก็จะใช้เวลาประมาณฟื้นตัวอีกประมาณสัก1สัปดาห์นี่ข่าวนี้เขียนว่า in the coming days จะไปรีมูฟเนื้องอกแต่ว่าตอนต่อมาก็บอกว่าได้พบขั้นแรกของเนื้องอกนี้แล้วก็ได้ตัดไปแล้วแล้วก็แต่ว่าจะพบมันยังไม่หมดอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ควรจะไปเพิ่มเติมข้อมูลเอาข้อมูลที่เท่าที่สำนักข่าว AP รายงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คงจะเป็นความน่าเป็นห่วงวันนี้กลับมาดูกรุงเทพมหานครของเราก่อนนะครับปกติจะเริ่มต้นรายการนะครับว่าอากาศประเทศไทยเป็นยังไงมันเป็นเทศกาลกินเจแล้วมันโยงไปโยงมาไปไทย PBS ก็เลยไปพูดถึง3หนุ่มที่ตกเป็นข่าวว่ามีรายได้สูงจังนะครับจากเงินภาษีบาปที่ไปจ้างแกทำรายการผมก็เลยอิจฉานะโอ้ก็ไม่ได้เยอะจังนะครับเพราะเขาดังเลยฮะก็ไปจ้างเขานะครับ นะเพราะเราก็รายงานให้ทราบเท่านั้นเองครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมที่เนเน่จะเปิดการแสดงให้กับอีเวนต์ Sevenfold นะครับที่สิงคโปร์วันที่11ถึง13อากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะมีพายุฝ่าเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้มีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ11ตุลาคมนี่มันก็เลยไปแล้วนะครับวันนี้วันที่12ตุลาคมนะครับก็ภาคใต้นะครับผลกระทบภาคใต้วันที่11กรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้12ภาคใต้13ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่จริงก่อนเข้ารายการโลกยามเช้าประมาณสัก 4-5 นาทีก็มีฝนตกแป๊บหนึ่งนะครับรอบๆห้องส่งใต้ถุนบ้านของผมกรุงเทพมหานครสภาพอากาศปัจจุบันตอนตี3ตี4นะ3นาฬิกา48นาที21องศาเซลเซียสลม 2.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีฝนนะครับแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันพยากรณ์ว่าอุณหภูมิ 27 ถึง 34 องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้ากรุงเทพนะจะต้องลุยน้ำก็เอา 4-wheel ไปนะครับ Isuzu Trooper อายุ35ปีไปครับน่าจะได้นะยังได้อยู่ครับเห็นเขาคุยกันเรื่องปาเจโร่ออกใหม่มันสวยครับแต่มันล้านกว่านะครับเราก็ทรูเปอร์ของเราดีกว่านะครับก็ยังลุยน้ำได้อยู่ขออย่าตายบนถนนก็แล้วกันนะครับแล้วท่านเป็นสภาพอากาศดูเรดาร์นะครับกรุงเทพมีกระจุกอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นภาพเรดาร์สนามบินสุวรรณภูมิภาพใหญ่กว้างที่โฟกัสไปที่กรุงเทพนะครับฝนไปอยู่ทางซ้ายออกไปทางตะวันตกของประเทศไทยและอ่าวไทยนะที่กรุงเทพก็จะมีทางเหนือและนะครับมันก็จะอยู่ใต้ประจินบุรีโคราชแล้วมาทางตะวันออกของกรุงเทพลองดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงฝนเยอะๆตามแผนที่เรดาร์ที่เขียนทางขวามือทั้งประเทศไทยนะครับวันที่12ตุลาคมตอนที่3ที่ผ่านมานี้เองก็จะเห็นว่าเมฆส่วนใหญ่อยู่ทางจังหวัดภาคใต้ตอนน้ำขวานนะครับหลายๆจังหวัดพูดง่ายตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะครับตรงนั้นจะเจอฝนทั้งซ้ายและขวาก็คืออ่าวไทยซ้ายก็คือทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดียส่วนทางภาคตะวันออกที่ค่อนข้างไปทางเขมรนะก็ฝนจะเยอะก่อนเข้าประเทศไทยนี่พูดถึงเวลาตีสามนะครับเพราะฉะนั้นชลบุรีระยองจันทราดนะก็จะเจอจันทบุรีกระตาก่อนปราจีนบุรีอยู่ข้างบนอยู่ใต้ปราจีนบุรีอยู่ใต้โคราชใต้นครราชสีมาเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดงพญาเย็นอะไรพวกนี้ปราจีนบุรีวันนี้จะไม่เห็นเมฆนะครับลพบุรีก็ยังเฉยอยู่นะครับท่านที่เคยอันนี้พูดถึงลพบุรีเพราะนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนไปอยู่ลพบุรีนำสนที่เคยขับรถไปตอนสมัยน้ำท่วมแหละนะครับน้ำท่วมถึงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่อำเภอเมืองลพบุรีแล้วก็ขับรถไปชัยภูมิก็ผ่านลำสนที่ภูเขาเตี้ยๆอยู่กลางนาสวยครับแล้วก็ไปชัยภูมิก็ขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามไปบนหน้าผานะครับมองลงไปข้างล่างนะเห็นลพบุรีนะอันนี้ป่าหินงามอยู่ชัยภูมินะครับข้างล่างก็จะเป็นลพบุรีทางขวามือก็จะเป็นเพชรบูรณ์โอ้ยสวยนะในอำเภอบ้านสร้างไปอยู่ลพบุรีแล้วสงสัยจะหลงไหลในทิวทัศน์ธรรมชาตินะสถานการณ์สรุปและการเฝ้าระวังเรื่องน้ำนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเว็บไซต์อัจฉริยะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานนะครับรายงานสรุปการเฝ้าระวังประจำวันที่11ตุลาคมก็คือข้อมูลวันที่ผ่านมานะครับก็พยากรณ์อากาศว่าเป็นยังไงอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับโดยเอาข้อมูลกรมอุตุมาแล้วก็พูดถึงปริมาณฝนสะสมวันที่1ถึงสะสมเรื่อยมาต้นถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ข้อมูลอยู่ไม่ต้องอ่านนะครับปริมาณฝนตก24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามลำดับนะของประเทศไทยพูดถึงว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีที่ยะลานะเพชรบุรีสงขลานะนอกนั้นก็จะมีเรื่องปริมาณอ่างเก็บน้ำเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ดีกว่านะครับ ที่มีน้ำมากกว่า 80% 18แห่งคือเขื่อนสิริกิติ์แม่งัดสมบูรณ์ชนกิ่วลมลำปางแม่งัดเชียงใหม่นะครับกิ่วคอหมาลำปางแม่มอกลำปางลำพระเพิงนครราชสีมาสุรินทร์อุบลป่าสักสระบุรีศรีนครินทร์บึงกาฬวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีขุนด่านปราการชนนครนายกคลองศรีญาติเชิงเซาบางพระชนบุรีหนองปลาไหลชนบุรีประแสระยองนะฤบดินทรจินดาประจีนแก่งกระจานเพชรบุรีปราณบุรีประจวบพวกนี้มีน้ำมากกว่า 80% นอกนั้นที่มากกว่า 51-80% ก็จะมีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่แควน้อยบำรุงแดนพิษโลกห้วยหลวงอุดรน้ำอูลสกลน้ำพุงสกลจุฬาภรณ์ชัยภูมิอุบลรัตน์ขอนแก่นลำปาวกาฬสินธุ์ลำตะคองบ้านเองนะครับโคราชนครราชสีมามูลบนโคราชนะครับลำแซะโคราชหรือจะเรียกนครราชสีมาก็ได้เวลาเราเรียกโคราชมักจะหมายถึงเมืองโคราชทับตะเหลาอุทัยกระเสียวสุพรรณบ้านผมรัชประภาสุราษฎร์ธานีบางรางยะลาพวกเราเนี่ยนะพอพูดถึงบ้านตัวเองก็จะตะโกนหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือน้ำต่ำกว่า 80% ถึง 51% นะครับที่อยู่ 31-50 ก็มีลำนางรองบุรีรัมย์น้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ก็มีไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพน้ำโดยรวมนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำต่อไปวันนี้เราจะมีเรื่องอื่นๆในเวลาที่เหลือนะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประกาศเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับก็มีข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะครับก็ได้แก่สุภาพสตรีอายุ85ปีนักกฎหมายระหว่างประเทศผู้มีชื่อเสียงโด่งดังชาวแอฟริกาใต้เคยเป็นตัวแทนให้กับเนลสันแมนเดลาสมัยเธอเป็นสาวอยู่แล้วนะครับเกิดเมื่อปี1941นะครับเป็นชาวอินเดียเชื้อสายทามินแต่ว่าเกิดและเติบโตและกลายเป็นชนแอฟริกาใต้นะครับชื่อเธอก็ชื่ออินเดียนะครับนาวีพิลเล่ฐานด้วยเหตุผลกรรมการรางวัลโนเบลสันติภาพบอกว่าเธอเนี่ยได้ใช้ความพยายามที่ส่งเสริมสันติภาพด้วยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมตลอดทั้งโลกผมยกตัวอย่างย่อๆนะครับเริ่มต้นที่ศาลสูงของประเทศแอฟริกาใต้เธอก็เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแอฟริกาใต้เป็นประธาน International Criminal Tribunal Court ที่รวันดาคือประธานศาลคดีอาญาที่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู่รวันดานะครับแล้วก็เป็นผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศ International Criminal Court ICC แล้วก็เป็น United Nations High Commissioner for Human Rights เป็นเรียกว่าเป็นประธานหรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เป็น United Nations Independent International Commission for Inquiry ว่าในเรื่องเป็นคณะกรรมการอิสระของสหประชาชาติศึกษาสอบสวนเรื่องดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็จะเป็นผู้พิพากษาในศาล International Court ICJ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลโลกนะครับในกรณีเกี่ยวข้องกับพม่าที่ไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าหมู่หรือว่าการทำร้ายผู้คนชาวโรฮิงญาอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้ยงานท่านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าท่านได้มีหลักการมุ่งมั่นในการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างสันติภาพตลอดชีวิตการทำงานของท่านอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่นักการเมืองผู้ก่อสงครามหรือสร้างสันติภาพด้วยการยุติสงครามหรือชอบคุยว่าทำสงครามและยุติสงครามอย่างโดนัลด์ทรัมป์คือเราจะไม่มีนักการเมืองที่โดยปกติเป็นผู้ทำให้เกิดไม่มีสันติภาพเป็นผู้สร้างสงครามเราไม่มีนักการเมืองที่ได้รางวัลโนเบลเพื่อยุติสงครามเรามีแต่คนทั่วไปที่เป็นนักกฎหมายพยายามมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดสันติภาพรางวัลโนเบลก็ได้แก่คนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นผู้ก่อสงครามหรือยุติสงครามเมื่อวานนี้ผมก็บ่นกับ AI Gemini บอกว่าให้อยู่ให้ Gemini ผมว่ามันรางวัลโนเบลมันยุติสงครามไม่ได้เลยอ่ะคนทั่วไปน่ะเขาพยายามทำด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอย่างนาวีพิเลนะครับ ไอ้เจ้า AI Gemini ก็ตอบผมบอกว่าI understand you you are frustrated มันมี frustration อันนี้เหมือนกับผมไม่มีที่พึ่งจะปรึกษานะครับก็คุยเล่นๆนะเขาก็เลยแปลความรู้สึกของผมที่ว่ามันขาดผู้สร้างสันติภาพจริงๆจากมือของคนที่ทำสงครามพวกเดียวกันพวกนักการเมืองไม่มีนักการเมืองเพื่อสร้างสันติภาพที่จะได้รางวัลที่มีนักกฎหมายผมเคยสัมภาษณ์นักกฎหมายผู้หญิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่เป็นนักกฎหมายชาวอิหร่านไงเอรินเชอร์บรดีแกมาดูสิทธานียุคที่ยังไม่ได้สร้างใหม่นะครับผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านที่นั่นผมกับลูกน้องผมคุณแคลร์ปัจฉิมานนท์ตอนนี้อยู่ไทย PBS ทำด้านเว็บไซต์ด้านการต่างประเทศดีมากลองเข้าไปดูเว็บไซต์อันนี้เชียร์ลูกน้องนะครับโอเคครับก็รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพส่วนรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ก็ประกาศสรุปแล้วก็จบแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูการประกาศขั้นสุดท้ายนี่ก็เรียกว่ารางวัลโนเบลของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยชื่อจริงๆก็คือว่ารางวัลโนเบลอันเป็นที่ระลึกของอัลเฟรดโนเบลนะทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การเศรษฐกิจ economic science เป็นรางวัลที่ได้จากธนาคาร Sovereign Risk Bank นะครับแต่ก็เรียกว่ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับได้แก่นักเศรษฐศาสตร์3คนซึ่งจริงๆผมดูภาพกราฟิกก็เหมือนปีก่อนคือว่าขณะนี้เทคโนโลยีกำลังพัฒนาโลกไปอย่างยั่งยืนนักเศรษฐศาสตร์อีก3คนในปีก่อนหน้านั้นก็จะมีภาพกราฟิกคล้ายๆอย่างนี้ผมจำได้นะครับคือเทคโนโลยีใหม่เดินขึ้นบันไดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นบันไดไปถึงจุดสูงสุดก็กลายเป็นเทคโนโลยีเก่าก็ตกกระป๋องร่วงลงมาเทคโนโลยีใหม่ก็แบกขึ้นไปขึ้นบันไดเพื่อพัฒนานะอันนี้คล้ายๆกับปีก่อนที่ผมจำได้ว่ามีนักเศรษฐศาสตร์แนวเนี้ยนะครับถ้ายังไม่ได้กลับไปค้นเดี๋ยวเลยเอ่ยชื่อไม่ถูกนะครับแล้วว่า3ท่านเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์3ท่านก็คือคนนึงคือโจเอลม็อกเกอร์นะครับม็อกกี้นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับขณะที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็อยู่ที่ Northwestern University Evanston Illinois อเมริกาแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยที่เทลอาวีฟ School of Economic Eton Berglas School of Economic Economic Tel Aviv University แล้วก็ได้รับรางวัลนี้นะครับคนแรกก็เป็นคนเชื้อสายยิวโจม็อกกี้นะครับสำหรับที่ได้มีการชี้ชัดบ่งชี้ค้นพบนะเงื่อนไขสำคัญก่อนที่จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นแหละคือตัวแปรสำคัญอีกคนนึงคือฟิลิปแอคเคียนนะครับปารีสฝรั่งเศสนะครับเกิดปี1956ตอนที่ได้รับรางวัลนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ปารีสนะครับแล้วก็ INSEAD ปารีสแล้วก็ London School of Economics LSE แล้วก็เงื่อนไขที่รับรางวัลแรงจูงใจก็คือว่าทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย Creative Destructionอันนี้ก็เป็นเหมือนปีก่อนนะก็ creative destruction ไงมันความคิดนี้เหมือนกับจะตอกย้ำ2ปีซ้อนนะเป็นคนใหม่มานะครับเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านปีเก่าอีกทีแต่ว่าผมจำภาพกราฟิกแล้วก็ creative destruction ได้ว่าเป็นคำเดิมก็ถ้าจะอธิบายนักเศรษฐศาสตร์ให้อภัยด้วยนะครับก็คือว่ามันเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีความสำคัญมากที่เทคโนโลยีจะต้องเกิดขึ้นใหม่ๆเพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจให้มนุษยชาติอย่างยั่งยืนแล้วพอเทคโนโลยีใหม่ขึ้นบันไดสูงสุดเก่าแล้วก็ล่วงทิ้งไปของใหม่ก็เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีนะครับไม่ใช่มือถือรุ่นใหม่นะครับสินค้ารุ่นใหม่ท่านอยากเสียตังค์ก็เชิญไปอีกคนหนึ่งนะครับก็คือปีเตอร์โฮวิดเกิดปี1946แคนาดานะครับมหาวิทยาลัยบราวน์ที่ Providence Rhode Island อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน8 Ivy League นะครับพวก Brown Princeton Yale Harvard อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผลงานคล้ายกัน Creative Destruction การสร้างสรรค์การทำลายอย่างสร้างสรรค์คือสร้างสรรค์เทคโนโลยีมาใช้จนเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืนแล้วก็ทำลายมันทิ้งของใหม่ก็เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนะครับ ที่เราจะต้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะการอ่านและการคำนวณเพื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่ส่วนคนรุ่นใหม่ที่จะร้องเพลงร็อกเชิญไม่มีปัญหาตามสะดวกนะครับจบรายการเวลาหมดแล้วนะครับพระสันตปาก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับแฟนเพลงร็อกและน้องเนเน่นะครับร็อกรุ่นใหญ่ก็ประกาศรีไทร์หลังจากเล่นร็อกมาสาอายุ54ปีนะครับก็บลูแกรมจากวง Foreigner วงนี้ก็กระจัดกระจายรวมตัวเล่นกันใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้แกก็อายุมากผมชอบคำให้สัมภาษณ์ของแกตั้งใจว่าจะพูดให้จบนะครับแต่แกก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องหยุดได้กลับไปเลี้ยงหลานกลับไปเที่ยวทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลังค่อยลงรายละเอียดอีกทีก็ได้แต่ว่าไปอ่านข่าวนี้จาก

0: ุณภาพที่คุณมั่นใจ
1: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Thank you.

0: Team Radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนุษย์พมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EVทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สนับสนุนโดย

0: ียวเรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
1: รุ่นสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันจันทร์นะคะ12ตุลาคม2569วันนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆของประเทศไทยแล้วก็นับเป็นข่าวดีด้วยนะคะที่เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสำคัญของ IMF นะคะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันนี้ 96.5 เราจัดเต็มเลยนะคะเรียกว่ามีรายงานกันทั้งวันเลยแล้วก็เช้าทั่วโลกก็มีช่วงพิเศษสุดสำหรับเกาะติดสถานการณ์นะคะทั้งโอกาสของประเทศไทยการพูดคุยการวิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจโลกนะคะว่าในปีนี้จะเป็นภาพอย่างไรแล้วก็พบกันกับเราสองคนในชั้นสังกมาสารวัตรค่ะ
2: ยานิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้บิ๊กสตอรี่ที่เราต้องติดตามนะคะเพราะว่าประเทศไทยวันนี้ก็ยังมีการเตือนอีกรอบนึงนะคะใหบรรดาจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะให้ระมัดระวังเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะยังมีเรื่องของฟ้าฝนอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังและแน่นอนมันก็จะไปสะท้อนที่ประเทศในอาเซียนล่าสุดเนปาลแล้วก็อินโดเวียดนามนะคะก็หนักเลยทีเดียวมีทั้งน้ำป่าด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องการรับมือของประเทศต่างๆกันแต่ก่อนที่จะไปทั้งข่าวสำคัญสำคัญนะคะเราไปติดตามอัปเดตข่าวรอบโลกกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เช้านี้เราไปเริ่มกันเรื่องสแกมเมอร์ก่อนเลยค่ะ
3: World Update
2: ค่ะคุณสังมาคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางสื่อของจีนเองเนี่ยรัฐบาลจีนนะคะสื่อของรัฐบาลเลยนะคะก็มีการเผยแพร่สารคดีข่าวที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์นะคะมีการมีช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการเอาภาพตอนที่นายเสอจื้อเจียงเนี่ยเสอจื้อเจียงถูกจับที่เมืองไทยคุณสังกมาเขาพูดเลยนะว่าเดี๋ยวทุกอย่างเขาเคลียร์ได้นะคะซึ่งก็มีทั้งเคลียร์ในประเทศไทยรวมทั้งเคลียร์ที่เมืองจีนด้วยนะคะก็น่าสนใจดีแล้วก็ทำให้เห็นมุกต่างๆหรือว่ากลยุทธ์ของทางสแกมเมอร์เนี่ยที่ใช้หลอกลวงผู้คนนะคะโดยในรายงานข่าวเนี่ยของสื่อจีนที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีว่ากรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณเมี่ยวนะคะเธอเนี่ยอยู่ที่คุณหมิงอยู่นานเธอเรียกร้องโพสต์สื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องเพื่อตามหาสามีเธอคือนายจางที่หายตัวไปจากประเทศไทยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นมุกที่ใช้หลอกคนจีนวิธีใหม่ก็คือมีนักธุรกิจจีนนะคะถูกหลอกมาเมืองไทยอ้างว่ามาสำรวจโครงการออกแบบโฆษณานะคะแต่แล้วก็หายตัวไปสามีเนี่ยขนาดว่าพยายามระมัดระวังตัวแล้วนะคะแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็หายตัวไปซึ่งเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่แค่มีเคสเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการตามหาแล้วล่าสุดเนี่ยคุณสังกมาคะก็มีแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะที่ถูกทางตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวได้เพราะเป็นการหลอกคนจีนนี่แหละค่ะมาทำงานในประเทศไทยนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาให้มาทำงานในประเทศไทยแต่ว่าถูกจับมัดมือปิดตาเตรียมพาส่งขายสแกมเมอร์นะคะแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็ไปจับกลุ่มตัวได้ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าคนจีนก็ยังถูกหลอกลวงเนาะทางการจีนก็เอาจริงเอาจังแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณสังกมาครับอัลจาซีราเนี่ยเขามีจะเป็นรายงานสารคดีที่เป็นรายการนะคะชื่อว่า101 East Documentary วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นตอนที่เปิดเผยกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดอย่าเรียกว่าแก๊งเลยเป็นเจ้าพ่อละกันคนนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวการเรียกว่าเป็นการแบนเนอะการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาเราจะได้ยินชื่อเขาบ่อยนะคะชื่อว่าเติ้งพี่ปิงเติ้งพี่ปิงเนี่ยเป็นเรียกว่าโอ้โหคนใหญ่คนโตมากเลยแล้วก็ธุรกิจหลักของเขาเนี่ยอยู่ที่ดาราสาครที่ลองเบย์นะคะสารคดีของอัลจาซีราเนี่ยตามไปเจาะลึกนะคะเอากล้องคุณสังมาเอากล้องซ่อนเข้าไปอ่ะแล้วก็ไปถ่ายตอนพูดคุยกับทั้งลูกน้องของเขาแล้วก็ตัวของเติ้งที่ปิงเองเนี่ย ซึ่งเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเสอจื้อเจียงก็เสอจื้อเจียงขอโทษค่ะเสอจื้อเจียงแล้วก็บอกว่าคือในก็คนที่ไปเป็นปลอมตัวไปเนี่ยนะคะก็ถามว่าแล้วทำไมเสอจื้อเจียงเนี่ยถูกจับไปเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าคือบอสใหญ่ๆอ่ะไม่มีใครอยากให้คุณเปิดเผยหรอกเพราะว่าคุณเนี่ยต้องทำตามสิ่งที่เขาบอกนะแล้วถ้าเก็บเงินได้เท่าไหร่เนี่ยคุณหาได้สมมติหาได้$10นะคนอื่นๆน่ะมักจะส่งแค่$2แล้วเก็บไว้$8แต่สำหรับเขาเนี่ยคือตัวเติ้งพี่ปิงเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยจะเก็บไว้แค่$2แล้วส่ง$8ฉะนั้นเนี่ยคือบอสก็รักนะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ในดาราสาครเนี่ยคุณอยากจะสแกมแค่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าไปสแกมคนจีนอันนี้คือข้อห้ามเลยนะคะว่าห้ามสแกมคนจีนแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจ่ายครบจบหมดเลยในทั้งจีนแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชาตำรวจเนี่ยก็เลี้ยงดูจ่ายเงินเดือนด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าทางการจีนเนี่ยต้องการคนที่เป็นสปายเนี่ยอันนี้พูดถึงเหตุการณ์หลายปีก่อนว่าต้องการคนที่เป็นสปายเนี่ยอยู่ในรัฐบาลกัมพูชาซึ่งคนที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเชียโมนีนะคะเป็นตำรวจผู้หญิงที่อยู่ในกองตำรวจอีลีทนะคะคุณสังมาคะเนี่ยจำชื่อไม่ได้ที่ดูแลโดยทางประธานาธิบดีโทษค่ะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอันนี้ขึ้นตรงเลยนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยตอนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาที่กัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าประกบอยู่ไม่ห่างนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลตอนที่เฉินจื้อเนี่ยถูกจับที่กัมพูชาจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยตัวของเติ้งที่ปิงเนี่ยได้รับคำเตือนก่อน1 วันให้ออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็รวมครั้งถึงลูกน้องเขา 2-3 คนด้วยซึ่งเขาก็หวังว่าเขาจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าสารคดี101 EastDocumentary เนี่ยพอออกไปเนี่ยมันทำให้เห็นความแนบแน่นระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนกับเหตุการณ์ของสแกมเมอร์เพียงแต่ว่าการหลอกลวงเนี่ยคือทำไงก็ได้แต่ว่าอย่าไปหลอกลวงคนจีนได้ป่ะแต่เท่าที่ดิฉันเห็นก็ยังมีการหลอกลวงคนจีนเป็นระยะนะคะนี่ก็ทำให้คงทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมถึงมีการปราบปรามเป็นระยะจากรัฐบาลจีนเช่นเดียวกันค่ะคุณสังมาคะ
1: ค่ะก็เรียกว่าโหทั้งลุ้นทั้งเฝ้ารอนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ในการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสำคัญนะคือสาขาสันติภาพประจำปีคศ2026นะคะปรากฏว่าตัวแกวุฒิอีกแล้วคุณกนิกาไม่ได้นะคะอ๋อแล้วก็แหมให้สัมภาษณ์ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคำตัดสินเลยโจมตีคณะกรรมการโนเบลของนอร์เวย์ใช้คำว่าน่าอับอายเลยนะแล้วบอกเนี่ยทำให้รางวัลสูญเสียความน่าเชื่อถือไปตลอดกาลแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยแหละสมควรได้รับรางวัลผลงานของเขายุติความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกเลยนะคะและก็น่าสนใจนะปรากฏว่าแม้กระทั่งผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะยังออกมาบอกเลยบอกว่าแหมจริงๆนะก็ก็ใช้คำว่าอย่างนี้บอกแหมทำก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาในตะวันออกกลางอยู่นะแต่ทีนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าเขาอ้างว่าเขายุติสงครามไป8ครั้งแต่คุณกนิกาเคยเอามาเล่าว่ามันไม่ใช่สงครามเนาะมีอยู่
2: ใช่มีทั้งที่ไม่ใช่สงครามมีทั้งที่มันไม่ใช่สงครามจริงๆในนิยามอ่ะแล้วก็บางเรื่องก็ไม่ได้จบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาว่าค่ะ
1: ใช่แม้ก็เอาเรื่องกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกับกัมพูชาไปเป็นผลงานด้วยถ้าจำกันได้ตอนนั้นทีนี้อีกความที่การฟาดงวงฟาดงาของทรัมป์เนี่ยมันก็เลยเหมือนจะไปบดบังคนที่ควรได้รับรางวัลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าดูประวัติแล้วเนี่ยเธอสมควรที่จะได้รับจริงๆนะคะอายุ85 ปีนะคะก็คือคุณนาวีพิเลเนี่ยนะคะเป็นนักกฎหมายชาวแอฟริกาใต้คือนำกฎหมายมาส่งเสริมสันติภาพผลงานเนี่ยคือหลากหลายมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าผู้เสนอชื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทรัมป์นะมีถึง287รายชื่อนาวีพิเลนี่เธออายุ85นะคะเป็นนักกฎหมายชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายทมิฬ ต้องดูว่าผลงานเธอเนี่ยน่าสนใจเพราะอะไรคือในแอฟริกาใต้เนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่ามีเรื่องเหยียดผิวนะโดยแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี1941ที่เธอเกิดมาเนี่ยผมเป็นอะไรที่หนักมากนะคะคนผิวสีคนผิวดำเธอเป็นผู้พิพากษาหญิงคนแรกค่ะของศาลสูงเลยที่ได้รับเลือกทั้งที่ไม่ใช่คนขาวด้วยนะคะแล้วถามว่าว่าความให้ใครโอ้โหว่าความให้กับเนลสันแมนเดลาค่ะคุณกนิกาคิดดูสิอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะที่โดนคุมขังอยู่ยาวนานแล้วก็บุคคลที่เรียกว่าต่อสู้ในเรื่องการแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็จะคล้ายกับทนายทัพเที่ยวเมืองไทยนะเหมือนทนายสมชายนิรภัยจิตนะที่สู้เรื่องสิทธิภาคใต้หรือแม้กระทั่งคุณอนนท์นำพายเนี่ยก็เป็นทนายที่จะต่อสู้ในเรื่องกฎหมายยากๆให้กับประชาชนว่าอย่างนั้นทีนี้เธอเนี่ยก็เรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญถึงขั้นตำแหน่งใหญ่สุดเลยเนี่ยก็คือในช่วงปีคศ2008นะเธอเนี่ยเป็นตำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเลยทีเดียวแล้วก็เคยเป็นประธานศาลอาญาระหว่างประเทศกรณีสำคัญมากๆของโลกเลยคือกรณีรวันดานะคะแล้วก็ดังปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาเฉพาะกิจกับกรณีคดีที่พม่านะคะเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละโดนฟ้องในคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการโอ้อันนี้สำคัญอยู่ในคณะกรรมการสอบสวนอิสระของสหประชาชาติกรณีที่ปาเลสไตน์ถูกยึดครองด้วยนะคะโอ้ร้อนๆทั้งนั้นเลยนะคุณกนิกาอ๋อนอกจากนี้เกาหลีเหนือนะคะประเทศที่ดูเหมือนเรียกว่าอยู่หลังม่านเหล็กจริงๆอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยใครที่ไปโดนคุมขังที่นั่นเธอก็เป็นประธานไต่สวนกึ่งตุลาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยหลากหลายแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาหลายแห่งแล้วที่สำคัญมากๆอีกอันนึงสำหรับประชาชนด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ทำหน้าที่เจาะลึกข่าวอย่างผู้สื่อข่าวทั่วโลกก็คงจะรู้จัก RWB เนาะกนิกาน่าจะรู้จักดีองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนะคะก็เรียกว่าทำข่าวเจาะลึกแล้วก็สนับสนุนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเธอเนี่ยเน้นในเรื่องกรณีที่กระทำต่อมนุษยชาติอย่างกรณีรวันดาที่เราพูดไปการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามนะคะโดยที่ถามว่าใช้วิธีอะไรไม่ได้ใช้วิธีแบบทรัมป์ที่ใช้อาวุธนะกันดีกว่าเนาะแต่เธอใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายละเอียดในเชิงกฎหมายตอนขึ้นว่าความที่เธอร่วมตัดสินเธอบอกเลยว่ากฎหมายเนี่ยแหละมันสามารถป้องกันสงครามและก่อความรุนแรงได้ที่สำคัญเนี่ยคือเน้นให้ผู้นำประเทศต่างๆหรือรัฐเนี่ยเวลาทำผิดอย่างนี้บ้านเราพูดถึงบ่อยนะคือผิดแล้วลอยนวลไงคุณกนิกาซึ่งตัวของคุณพิเลที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยเธอย้ำเลยบอกว่าเหยื่อจะรอดได้ความรุนแรงจะหมดไปได้ก็คือผู้นำประเทศต่างๆแล้วก็รับทำผิดต้องได้รับผิดแล้วก็ต้องไม่กลัวเกรงด้วยนะคะที่จะต้องทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าฟังประวัติแล้วขาวสะอาดจริงๆสมกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและนี่เป็นอีกประเด็นค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: นิดนึงค่ะคุณสังกมาค่ะเพราะว่าตอนที่เธ อได้รับการแจ้งเนาะว่าได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยนาวีพิเลก็บอกว่าสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันทำคือการส่งมอบรายงานเกี่ยวกับฉนวนกาซาซึ่งประกาศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่าในคำประกาศของรางวัลโนเบลเนี่ยจะพูดสั้นๆเนาะแต่ว่าน
1: ี่
2: คือผลงานชิ้นเอกและเธอคิดว่าเธอจะต้องผลักดันอย่างเต็มที่ค่ะคุณสังกมาค่ะขณะที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าฟาดงงฟาดงามเพราะถึงขั้นประกาศต้องผ่านแบบครอบคลุมต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เลยอะเพื่อตัดทั้งทรัพยากรทำให้ระบบการเงินในการดำเนินงานของศาลเป็นอัมพาตเลยนะเพราะว่าไม่พอใจที่ตัวเองไม่ได้รับรางวัลโนเบลค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามกับชาวทั่วโลกค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้บ้านเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะเนอะถึงการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอแก้กฎหมายนะคะก็โดยเฉพาะฉบับที่คุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะส.ส.เนี่ยก็เป็นชื่อแรกในการเสนอก็คือการแก้กฎหมายส.ส.ส.ใช่ไหมคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยคือการเปลี่ยน earmark tax นะคะก็คือภาษีที่ระบุชัดเจนว่าภาษี 2% จากสรรพสามิตที่เก็บได้เนี่ย ก็ไปที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะพอกฎหมายของทางภูมิใจไทยเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้าในหนังสือในจดในกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เขียนเลยว่าแล้วเงินเนี้ยจะกลับไปอยู่กองกลางของสรรพสามิตกลายเป็นว่าถ้าออกกฎหมายนี้แบบออกแบบนี้ออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าก็จะไม่ต้องเก็บ 2% เลยนะที่เก็บกับบริษัทเหล้าบุหรี่เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณหมอสุภกรบัวสายนะคะอดีตผู้จัดการสสส.เนี่ยเขาไปเจอเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีหัวข้อเฉพาะเรื่อง earmarking excise tax นะคะก็คือการจัดสรรรายได้ภาษีสรรพสามิตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยโดยพูดถึงเรื่องการตอนสมัยนั้นเนี่ยมันรัฐแมสซาชูเซตส์กับรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะที่นำรายได้ภาษีบุหรี่เนี่ยไปสนับสนุนโครงการต่อต้านการสูบบุหรี่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทบุหรี่เนี่ยเอกสารที่ earmarking excise tax เนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่บริษัทอุตสาหกรรมบุหรี่เนี่ยจัดทำขึ้นเนอะเพื่อแสดงจุดยืนทับฐานเอ earmarking นี่ละค่ะโดยอ้างเหตุผลว่ามันเป็นความเป็นธรรมทางด้านภาษีความไม่แน่นอนของรายได้การยืดหยุ่นในเชิงงบประมาณก็คล้ายๆกับที่ตอนนี้ทางพรรคภูมิใจไทยอ้างเนอะแล้วก็ความจำเป็นในการประเมินความคุ้มค่าของรายจ่ายนะแต่ว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้ารัฐเนี่ยเก็บภาษีบุหรี่ในอัตราเดิมไม่ว่าจะเข้าสู่ระบบงบประมาณทั่วไปหรือถูกจัดสรรให้ภารกิจอย่างควบคุมยาสูบโดยเฉพาะเนี่ยความแตกต่างอาจจะไม่ได้อยู่ที่อัตราภาษีแต่อยู่ที่ความมั่นคงของเงินทุนสำหรับงานควบคุมยาสูบการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ให้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ภารกิจเฉพาะระยะสั้นนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยมันจะมีนักสูบหน้าใหม่ที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ขนาดประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการสูบบุหรี่เนี่ยยังจำเป็นต้องป้องกันนักสูบหน้าใหม่เลยนะคะเพื่อแล้วก็ช่วยให้คนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยอยากที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือว่าคนที่ติดแอลกอฮอล์คนที่ไม่ควรจะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์อย่างหักโหมตั้งแต่ช่วงแรกๆของอายุเนี่ยนะคะก็โครงการแบบนี้ก็จะเข้ามานะคะซึ่งมาตรการถ้ามาตรการเหล่านี้สำเร็จเนี่ยก็จะมีโอกาสที่บริษัทบุหรี่เนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะฉะนั้นเนี่ยการทำยังไงให้ความมั่นคงของเงินทุนสนับสนุนงานควบคุมยาสูบควบคุมแอลกอฮอล์หรืองานอื่นๆที่มีผลดีต่อสุขภาวะในระยะยาวเนี่ยเป็นสำคัญนะคะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยไม่พอใจเรื่อง earmarking หรือว่าการระบุเรื่องของเอางบประมาณเนี่ยที่เก็บได้โดยเฉพาะจากภาษีสรรพสามิตเก็บได้จากอุตสาหกรรมบุหรี่เนี่ยไปทำงานกับเรื่องนี้ระยะยาวเพราะว่านั่นทำให้ผลกระทบของเขาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาใครบอกว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการพูดเรื่องป้ายสีหรือเปล่าว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนทุนบุหรี่เนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เราเห็นชัดๆ2ข้อแล้วนะคะก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือการที่ตัดไปเลยว่าไม่ต้องเก็บภาษี 2% แล้วให้ไปใช้งบประมาณปกติโดยที่ไม่ได้เขียนชัดว่าไอ้ 2% ที่เดิมเคยเก็บให้เข้าสสส.หรือกองทุนต่างๆอีกทั้ง3ฉบับเนี่ยจะกลับไปอยู่ในงบประมาณแผ่นดินฉะนั้นบริษัทบุหรี่จะไม่ต้องจ่ายเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านี่คือเอกสารสำคัญที่ฟิลิปมอริสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยทำเป็นคู่มือตั้งแต่ปีกุมภาพันธ์ปี1995หรือเกือบเมื่อ30ปีมาแล้วอันนี้เป็นแผนระยะยาวจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
1: ค่ะเรื่องของภัยพิบัติที่ปรากฏอยู่ในอาเซียนตอนนี้นะคะรวมทั้งประเทศไทยที่วันนี้ก็มีการเตือนพิเศษไปที่แถบจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีรวมถึงการเตือนบ้านเมืองของภาคใต้ก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบอย่างหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันนะคะก็ออกมาทำคลิปไวรัลน่าดูนะคุณกนิกาเห็นไหมที่แบบว่าโอ้โหนี่มันตัวแทนหมู่บ้านชัดๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เยียวยาเนี่ยก็ช้านะคะจนนายกเนี่ยเมื่อวานเป็นประธานการประชุมคือนายกเนี่ยรับผิดชอบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็เป็นประธานแล้วก็บอกว่ามันยังมีจุดที่เดือดร้อนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีทั้งฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอะไรต่างๆนะคะแต่เรื่องที่นายกย้ำก็คือเรื่องของการเยียวยาบอกว่าจ่ายเลยไม่ต้องรอน้ำแห้งนะคะเพราะตอนนี้มีประเด็นอยู่กับเรื่องระบบราชการมาดูว่าในเอาเฉพาะของสิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์เนี่ยตอนเกิดภัยพิบัติหมอกควันนะคะคือเริ่มตอนนี้ก็ยังรุนแรงอยู่แต่ว่าที่เป็นเนี่ยเป็นมาเกือบเดือนแล้วแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทย3จังหวัดเนี่ยบางส่วนก็ได้รับผลกระทบถามว่าระบบราชการเรามาดูเรื่องระบบราชการละกันที่เนี่ยมักจะพูดบ่อยๆว่าเฮ้ยบางครั้งนักการเมืองเนี่ยจะแน่นอนนะการสั่งการเป็นนโยบายอะไรต่างๆแต่ระบบราชการที่มีอยู่เนี่ยก็จะต้องเดินหน้าไปด้วยจะทำอย่างไรของกรณีสิงคโปร์นะคะเขาจะเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนเลยคือเริ่มจ่ายเนี่ยก็คือวันนี้จะเป็นวันดีเดย์คือชาวสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยได้รับเงินทันทีกันนี่กาพอได้รับการยืนยันว่าคุณเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันนะคะอย่าลืมนะบ้านเราเนี่ยเก็บตัวเลขอย่างกรณีน้ำท่วมเนี่ยเขาจะไม่ลงว่าเสียชีวิตจากน้ำท่วมเหมือนกันนี่กาบางทีบอกว่าป่วยติดเตียงเนี้ยแต่ติดเตียงเพราะอะไรแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะน้ำท่วมออกไปรักษาไม่ได้อย่างเงี้ยกันนี่กาอันนี้ก็จะไม่ระบุไว้ว่าเสียชีวิตเกี่ยวกับน้ำท่วมเงินหนุนก็จะลำบากอีกเพราะฉะนั้นกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน10 ดอลลาร์เอาไปก่อนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องโดยจะออกเป็นโครงการเงินอุดหนุนเลยชื่อว่า HSS นะคะคือเป็นเงินอุดหนุนรักษาจากหมอกควันเขาระบุเลยคือคนที่เป็นเด็กอายุ18หรือต่ำกว่าหรือผู้สูงวัยนะคะอันเนี้ยก็จะได้รับการรักษาแล้วเขาก็จะมีบัตรยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่รักษากับอาการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์นะคะองเยคุงนะคะเขาประกาศตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าตอนนี้คุณภาพอากาศและมีควันข้ามพรมแดนเข้ามาปัญหาเนี่ยมันวิกฤตเราต้องแก้ให้ไวด้วยความเจ็บป่วยที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดโรคหอบหืดก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับหมอกควันหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบการติดเชื้อหายใจลำบากหรืออะไรที่แทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้จ่ายหมดเลยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีแผนฉุกเฉินแล้วก็คิดว่าฤดูหมอกควันเนี่ยมันจะตรงกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ด้วยนั้นคือมองไปข้างหน้าก็จะควรที่จะต้องมีสิ่งที่จะต้องรองรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาย้ำเลยนะคะบอกว่าไปที่คลินิกได้ทันทีนะคะรัฐบาลออกเงินให้คุณไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปเอาใบเอาบัตรอะไรแล้วนะคะคุณไปที่คลินิกแพทย์ประจำครอบครัวที่เรียกว่า GP ได้เลยดูแลได้เลยแล้วก็ให้สงวนบริการแผนกฉุกเฉินไว้ให้กับผู้มีอาการเร่งด่วนด้วยนะคะแล้วก็ย้ำบอกว่าตอนนี้ไปตรวจนะคะคือเวลาคำว่าเอาอยู่ของเขาของเราเนี่ยมันทำไมช่างต่างนะคุณกนิกาเขาบอกว่าตอนนี้เขาเปิดใช้งานพัดลมระบายอากาศเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ปิดหน้าต่างภายในหอผู้ป่วยแล้วก็ประเมินนะคะว่ามันจะน่าจะมีความยืดเยื้อต่างกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ออกแถลงการณ์ด้วยบอกว่าการให้บริการปฐมภูมินะคะหรือรักษาพยาบาลที่ได้รับเงินอุดหนุนฉุกเฉินต่างๆเนี่ยคือจะต้องใช้แผนเดียวกับที่โควิดเลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆถ้าเข้าไปตรวจคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ1,000 กว่าแห่งนะคะคุณเนี่ยจะต้องเตรียมนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตัวเลขต่างๆนะคะที่มีการประกาศรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังอินโดนีเซียด้วยนะคะหมายถึงว่าความช่วยเหลือในด้านของข้อมูลเรื่องควันพิษกันทำงานข้ามพรมแดนเพราะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมรับมือที่ย้ำเตือนประชาชนเป็นระยะนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเขาสนับสนุนนะคะว่าตอนนี้ถ้าใครจะไปออกกำลังกายอะไรเนี่ยก็ขอให้มีการตรวจสอบรายชั่วโมงเลยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเพราะว่าคุณภาพอากาศตอนนี้เอาละคุณยังออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรออกหนักเกินไปนี่คือความละเอียดนะคุณกนิการายชั่วโมงเลยนะคะของคุณควันพิษว่าออกจากบ้านได้หรือยังผู้สูงวัยทำยังไงฟุตบอลในน้ำ เล่นยังไงวอลเลย์บอลลูกใหญ่เต้นซุมบ้าไหมคือจะมีวิธีการแนะนำเป็นระยะเลยว่าคุณอาจจะใช้กิจกรรมทดแทนในช่วงที่ฝุ่นควันมันกระทบเป็นเดือนๆได้และนี่ก็คือวิธีการรับมือของระบบราชการที่สิงคโปร์ที่ทำทันทีให้เงินทันที

0: วันนี้เงินถึงมือประชาชนไปคลินิกใกล้บ้านได้เลยและเป็นอีกประเด็นหนึ่งของเช้าทันโลกค่ะ
1: World Update
0: เดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงของสุดรายงานสุดพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นะคะการประชุม IMF ค่ะ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update
2: ค่ะการประชุมวันนี้จะเริ่มวันแรกนะคะโดยจะมี4เวทีใหญ่ระดับโลกนะคะก็จะนำตัวแทนประเทศไทยเนี่ยทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางการเงินการคลังระดับโลกนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเนี่ยให้เป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็จะมีเวทีสำคัญ4เวทีนะคะร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศรัฐมนตรีคลังนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำนะคะควบคู่ไปกับการเจรจาทวิภาคี30นัดหมายนะคะกับผู้นำเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวแทนที่เขาเรียกว่า Trusted Connector นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกเวทีเนี่ยก็จะมีเวทีที่สำคัญนะคะอย่างวันแรกของการประชุมวันบ่ายวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีจะร่วมประชุมเขาเรียกว่าไทย MOF Flagship Event นะคะ Building Resilience in Fragmented World นะคะอันนี้เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยก็จะมีคุณคริสตาลีน่ากอเกียวานะคะกรรมการจัดการกองทุนการเงินร่วมประเทศหรือ IMF อาเจียบังก้าประธานธนาคารโลกแล้วก็ริก้าปูปรานะคะจากรองนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศฟินแลนด์ด้วยนะคะแม้ว่าปีนี้เนี่ยรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐไม่มาแต่การประชุมเนี่ยก็ยังมีความเข้มข้นนะคะวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย3เนี่ยก็จะมีเวทีที่ท่านรองนายกเนี่ยจะมีเวทีต่อเรื่อง IMFAPD Thailand Special Seminar Bangkok นะคะ1991 to 2026นะคะอันนี้ก็ร่วมกับเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ IMF นะคะคุณวิชัยรัตนากรนี่ก็เป็นท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณรงชัยอัครเสรณีนะคะประธานมูลนิธิสถาบันยุทธศาสตร์แล้วก็คุณสุทธิพันธ์จิรธิวัฒน์ศาสตราจารย์กิติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เวทีนี้ก็จะเป็นเวทีโอกาสที่ย้อนมองเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF นะคะเมื่อปี2534แล้วก็จนมาถึงปัจจุบันค่ะมองผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพุ่งทะยานพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมใหม่ด้วยนะคะส่วนวันที่15เนี่ยช่วงบ่ายก็จะมีเวทีที่เรียกว่า IMF Flagship Global Debate นะคะก็จะเปิดถกโจทย์ใหญ่อนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะคุณคริสตาเลน่ากอเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คุณคิเรคอสปีแอร์ราคิสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจากกลุ่มจากกรีซแล้วก็เป็นประธานยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็อาริโกดันโกเต้นะคะอันนี้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารดันโกเต้กรุ๊ปแล้วก็แดนิกว่าศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ลีกวนยู School of Public Policy ด้วยนะคะคุณสุขมาคะซึ่งกรรมการจัดการกองทุน IMF เนี่ยก่อนที่เขาจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยเขาได้พูดคุยถึงเรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือเขาเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญแรงกดดันสองปัจจัยก็คือการมาถึงอย่างรวดเร็วของ AI พลังงานแพงหนี้สาธารณะสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งก็จะส่งสัญญาณกระตุ้นให้ธนาคารกลางเนี่ยควรเน้นนโยบายเข้มงวดแล้วก็เตือนรัฐบาลเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทางการคลังแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในการประชุมเช่นเดียวกันส่วนการประชุมวันสุดท้ายเนี่ยวันที่17นะคะก็ ก็จะมีวงที่ทางกระทรวงการคลังรองนายกของเราเนี่ยคุณเอกนิติก็จะขึ้นเวทีสรุป Bangkok Dialogue Note นะคะที่แนวคิดที่จะไปต่อคือสรุปสาระสำคัญที่ประเทศไทยได้สื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมแล้วก็จะผลักดันประเด็นเชิงนโยบายนะคะในฐานะที่ไทยเนี่ย

0: ทำหน้าที่ที่เรียกว่า trusted connector หรือตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาตินะคะทั้งนี้เนี่ยคุณสังกมาคะก่อนหน้านี้จะเห็นมีเหมือนกับใช้ข้อมูลที่ออกไปบอกว่าเนี่ยจะมีการปิดเส้นทางต่างๆเนาะตลอดการประชุมไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม4อะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะทางตำรวจเขาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีการปิดถนนในการประชุมช่วง World Bank IMF เพียงแต่หนังสือเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ออกคำสั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามถ้าช่วงนี้ก็หน่วยราชการสำนักงานต่างๆก็จะได้รับคำแนะนำให้ work from home ใช่ไหมคะก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะอยากจะชูประเทศไทยนิดนึงนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นการประชุมเรื่องกรีนเราชูแนวคิดเรื่องกรีนมีตติ้งเนาะจัดงานยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าการจัดการอาหารขยะอาหารเป็นปุ๋ยแล้วก็มีการบริหารงานแบบไร้กระดาษรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศในโครงสร้างดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยมีราชกิจจานุเบกษาเพิ่งออกมานะคะกำหนด24พื้นที่ครอบคลุมการจัดงานเนี่ยเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะคะสาธารณะในช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยตามมาตรา8ของการพรบการชุมนุมด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามประเด็นเศรษฐกิจโลกและความเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญต่างๆในการประชุมครั้งนี้ได้ในรายการของเรา CEO Vision Plus Econ World Econ Biz ของ Thinking Radio ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นช่วงพิเศษของเราประชุม World Bank IMF ค่ะ
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
1: ก่อนปิดเบรกนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าว Headline News ที่เข้ามาว่ามีอะไรตกหล่นบ้างนี่ขอไปราคาน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่ามีการโจมตีที่โอน่าตะลึงมาที่สนามบินเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียก็เลยทำให้ความปั่นป่วนในตะวันออกกลางนั้นประทุมาอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำมันเบรนท์ก็ขึ้นมา100เหรียญแล้วนะคะต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าในฝั่งของเรื่องพันธบัตรนะคะที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะบอกว่ามีการทยอยขายกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนนะคะว่าบรรดาแบงก์ชาติต่างๆทั่วโลกอาจจะมีการผลักต้นทุนนะคะการกู้ยืมโดยหมายถึงอาจจะหมายถึง อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของโลกหรือไม่ด้วยอันนี้ก็มีการประเมินกันนะคะส่วนจีนนะคะล่าสุดนั้นถูกสหภาพยุโรปนั้นระบุแล้วนะคะว่ารถไฮบริดที่จะนำเข้านะคะจะถูกกำหนดเอาไว้ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 350,000 คันเท่านั้นค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยความเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากกว่าโคเคนนะคะอันนี้มีการระบุในบลูมเบิร์กบอกว่ามากกว่าโคเคนที่ออกไปทั่วโลกกลายเป็นเรื่องของระบบซูเปอร์ชาร์จนะคะบอกว่าเนี่ยจะเป็นการมีชาร์จเจอร์แบบที่ชาร์จไวถูกกว่าง่ายกว่ามาจาก AI เนี่ยแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่ามันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะหลอกลวงครั้งใหญ่ระดับโลกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังและรอบคอบค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากที่คุณสังมาบอกที่เกิดเหตุการณ์ที่ริยาดเนอะตอนนี้สุวรรณภูมิก็แจ้งเตือนเส้นทางริยาดได้รับผลกระทบนะคะหลังจากที่สนามบินซาอุดิอาระเบียปิดให้บริการคุณผู้ฟังที่มีตั๋วยังไงติดตามข่าวให้ดีนะคะว่าเที่ยวบินเนี่ยยกเลิกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีรายงานข่าวเจาะของสื่ออิสราเอลนะคะฮาเรสเนี่ยที่ระบุว่าผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์หลายพันคนในเรือนจำอิสราเอลต้องเชิญกับการทรมานอย่างเป็นระบบมีการทุบตีอย่างทารุณแล้วก็บังคับให้อดอาหารด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ศาลแขวงเดลีก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยตัวผู้นำพรรคประชาชนแมลงสาบทั้ง10คนเนาะ CJP หลังจากที่ตำรวจอินเดียเนี่ยบุกขึ้นไปบนเครื่องบินเพื่อจับกุมพวกเขาระหว่างเดินทางจากมุมไบมาที่เดลีนะคะแล้วก็ เพื่อพวกเขาเนี่ยต้องการประท้วงความพยายามโกงการเลือกตั้งของรัฐบาลพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีโมดีด้วยค่ะส่วนเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะคะก็ได้ออกแถลงการณ์ค่ะบอกว่ารัฐเนี่ยบิดเบือนกฎหมายปิดปากประชาชนสกัดกั้นการชุมนุมต้านธนาคารโลก IMF นะคะแล้วก็บอกว่าคู่มือของธนาคารโลกเองเนี่ยก็ตั้งด่านสกัดพร้อมเปิดเผยข้อมูลรัฐคุกคามเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตาม21จังหวัดของไทยที่เตือนนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่น่ากังวลคือเนปาลที่เราเห็นภาพทานน้ำแข็งละลายแล้วก็ไม่มีการเตือนน้ำไหลบ่าทั่วเมืองปรากฏล่าสุดต้องอพยพด่วนนะคะเพราะว่ามีการประกาศน้ำท่วมรอบใหม่รวมทั้งเพื่อนบ้านเราเวียดนามก็โดนด้วยพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
8: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
9: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
8: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
10: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2 ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายกันมายามเช้าวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบ่นเรื่องเงินจะได้บ้านเช่าก็ต้องไปยื่นหลักฐานเพิ่มนับตั้งแต่วันที่ท่วมไม่เอาเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วเยียวยานะคะอันนี้คุณผู้ฟังบอกอีกการหนึ่งก็บอกว่าทรัมป์หวังว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันคนที่2ที่ได้โนเบลสันติภาพพอวืดเลยฟาดงงฟาดงาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะที่ Big Story ค่ะ
5: Big Story
4: คุณสังกมาคะเนี่ยเห็นภาพที่น้ำมันเป็นน้ำโคลนแล้วก็เหมือนจากทานน้ำแข็งจากเนปาลตอนแรกนึกว่าเป็นภาพเก่าปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่ภาพเก่าหูตอนนี้เอเชียเจอภัยพิบัติต่อเนื่องเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
6: ใช่แล้วกนิกาก็กรณีเนปาลเนี่ยที่คุณกนิกาว่าเหมือนครั้งแรกๆอ่ะที่เราเห็นข่าวอ่ะนะคะว่าเอ๊ะมันคงไม่เป็นไรหรอกมันก็อย่างเงี้ยน้ำท่วมแล้วมันก็เดี๋ยวน้ำหลากใช่ไหมเราก็นึกว่าข่าวคงไม่ฉันไม่ได้คิดว่าจะขึ้นข่าวหนึ่งด้วยซ้ำตอนแรกพอเห็นตอนที่เกิดเหตุทาน้ำแข็งถล่มมานี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้มันสะท้อนเลยว่าเราเนี่ยดิฉันคิดว่าพอๆกับที่พี่น้องในกรุงเทพนครและปริมณฑลคลองจันทน์บางกะปิทุกคนก็ตะลึงเหมือนกันไม่คิดว่าวันหนึ่งบ้านเราจะเป็นแบบเนี้ยกันนิกาแล้วสิ่งเนี้ยมันก็สะท้อนไปดูเรื่องของเหมือนทั่วโลกนะแม้กระทั่งไทยเองแล้วเนี้ยก็จะเริ่มหันมาคุยกันเรื่องการเตือนภัยบ้างมากขึ้นด้วยนะคะแต่กรณีของเนปาลเนี่ยมันดันเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันอาทิตย์กันนิกาแต่ว่าก็โชคดีนะคะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีสำนักงานคล้ายปภ.ของเราเขาเรียกสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติตอนนี้เขาเน้นเรื่องอพยพก่อนเลยวันนี้นะคะเราเห็นบ้านเราเนี่ยประกาศอพยพแต่ดิฉันก็เข้าไปดูรายละเอียดการอพยพถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะก็พูดถึงว่าน้ำจะไปที่ไหนเช่นอำเภอเขาย้อยที่เพชรบุรีอะไรเงี้ยก็จะพูดระบุอำเภอมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือบอกว่ามีอะไรให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เบอร์ call center ไว้ก็มีซึ่งคุณคณิกาเชื่อเถอะ call center มันไม่ได้หรอกคือคุณเหมือนออกประกาศไปอะเพื่ออะไรเพื่อแบบว่าให้หน่วยเหนือรู้หรือเปล่าว่าคุณทำงานคือมันต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเข้าของด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเนปาลกับเวียดนาม2กรณีเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามานะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดจากระบบการสื่อสารหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยตรงแถบตอนกลางของเนปาลนะคะสำนักข่าว AP บอกว่าตามแนวแม่น้ำพุทธคันธกีนะคะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เข้ามาพัดทำลายบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วหน่วยงานของเขาเนี่ยก็บอกว่าเป็นการประเมินว่าแม่น้ำพุทธคันธกีเนี่ยมันเป็นแม่น้ำสายหลักนะคะที่เป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนบ้านเรามีปิงวังยมน่านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาแล้วก็ไปรวมกันที่นครสวรรค์ใช่ไหมฮะอันเนี้ยแม่น้ำพุทธคันธกีเนี่ยเป็นแม่น้ำสายที่สำคัญมากจะไปรวมกับแม่น้ำเส้นหลักที่อยู่ใกล้กับกรุงกาฐมันดุคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพระยาเราอย่างเงี้ยที่เมืองหลวงของเนปาลคือแม่น้ำตรีสูรีเพราะนั้นทางเอพีบอกเลยนะคะบอกว่าก็กำลังตรวจสอบนะคะว่าไอ้เจ้าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรสะสมที่ไหนซึ่งมันก็เลยเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินสไลด์ในเขตปกครองที่เขาเรียกกอขานะคะตรงนั้นเนี่ยมันลงมาถล่มแล้วก็ปิดกั้นแม่น้ำพุทธคันธกีมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำซึ่งมันมีคลิปวิดีโอเผยแพร่นะคะว่าไอ้ลักษณะที่น้ำมันเข้าไปในท่ามกลางหุบเขาสูงเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้ที่โพสต์สังคมออนไลน์บอกว่าโชคดีที่คำเตือนของรัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นนะให้ผู้คนเนี่ย เตรียมพร้อมอพยพคือประมาทไม่ได้แล้วแต่อีกมุมนึงก็คือพอเตือนแล้วมันไม่ระบุเป้าหมายชัดเจนมันก็เลยทำให้คนที่อยู่ริมน้ำหมดเลยอะคุณกนิกาคุณกนิกาไม่ทราบเป็นไหมเวลาเตือนเนี่ยมันต้องเช็คดูดีๆว่าบ้านเรามันใช่ทางน้ำหรือเปล่าใช่ไหมคะมันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไงอันนี้เขาก็กลายเป็นว่าไอ้ตรงเชื่อมตรงกรุงกาดมันดุเนี่ยคนก็เลยตื่นตระหนกกันไปด้วยก็มีการเรียกร้องเหมือนกันบอกว่าเออขอเตือนให้เฉพาะเจาะจงหน่อยเพราะว่าไอ้ของเดิมเนี่ยที่น้ำท่วมแต่สิงหาคมตรงชายแดนเนปาลจีนเนี่ยนะคะอันนั้นผู้เสียชีวิตเป็นพันเลยแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนด้วยกันนิกา
4: ทีนี้ถ้าเราดูอ่ะคุณสังมาคะมันไม่ใช่แค่เนปาลใช่ไหมคะที่เจอปัญหาแบบนี้
6: แล้วก็เพื่อนบ้านเราเวียดนามแต่นี่ค่ะเวียดนามเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ตรงภาคกลางของเขาก็จะมีเมืองสำคัญอย่างเมืองเวดานังคือฝนเนี่ยมันตกหนักสะสม3วันเนี่ยโหดกว่าเรานะ3วันเนี่ยเขา800มิลลิเมตรของเราเนี่ย300มิลลิเมตรนะคะของเขา800มันก็เลยน้ำท่วมหลายจุดเลยทีเดียวแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งไปทางดานังเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ห่างไกลที่ดินถล่มแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งมีตัวเลขผู้สูญหายนะคะออกมาแต่ว่ามาตรการช่วยเหลือการแจ้งเตือนสภาพอากาศเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าวของเวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามจะตีปี๊บบอกว่าเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการรับมือนะคะคือเขาเห็นแล้วเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดตั้งแต่ประเทศต่างๆเนี่ยเอาเฉพาะความช่วยเหลือที่เป็นงบประมาณฉุกเฉินนะคะบอกว่าตอนนี้จัดสรรเงินไป500,000ล้านดองเอาไปซื้อของบรรเทาทุกข์ก่อนแล้วก็ช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพก่อนเลยอย่างเร่งด่วนแล้วก็แน่นอนตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการปฏิรูประบบราชการใช่ไหมคะเร่งการทำงานของข้าราชการจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในอีกไม่เกิน20ปีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าระบบราชการมาอืดเอื่อยเนี่ยโดนเล่นงานเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าคนที่ต้องพวกอุปกรณ์ทำมาหากินที่หายไปกับสายน้ำเนี่ยเขาบอกต้องช่วยเร่งด่วนก่อนแล้วก็ลดภาษีเยียวยาผู้ประกอบการโดยที่มีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลลงร้อยละ30กับพวกรายย่อยนะคุณกนิกาเออเวลา เราไปเห็นคนน้ำท่วมเนี่ยคุณกนิกาขับรถไปเดินไปคุยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพวกร้านย่อยๆอ่ะค่ะบางคนเป็นช่างกลึงและยกของขึ้นไม่ทันอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนขายอาหารกระทงกระทะลอยหายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจครัวเรือนที่เวียดนามเนี่ยเขาเน้นนะคะบอกว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีเงินทุนกลับมาหมุนเวียนนะคะแล้วทางด้านหน่วยงานทหารเนี่ยเขาก็มีการโปรโมทนะคะบอกว่าเนี่ยเขาตีปี๊บเลยนะคะบอกเนี่ยเขาเตรียมรับมือเขามีความพร้อมมากเลยนะคะโดยที่เขาเนี่ยย้ำบอกว่าเอาเฉพาะเมืองดานังเมืองเดียวเลยเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่เขาจัดหลักสูตรอบรมในการปฏิบัติงานกู้ภัยพิบัตินะคะแล้วก็ให้ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะมาร่วมกับกรรมธิการการเมืองของฝ่ายทหารแล้วก็วางกำลังเอาระดับรากหญ้าในตำบลเลยหลักสูตรเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเน้นจราจรทางน้ำฉุกเฉินจะมาบอกว่ามาน้ำมันหมดเรือเต็มเลยเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีการบ่นที่ทหารบอกว่าเออทหารก็อยากรู้จะเอากำลังไปวางไว้ไหนแต่ทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านสภาพอากาศเนี่ยเตือนหน่อยว่าจุดไหนถ้าบอกว่าร้อยละ 30% ของพื้นที่ฝนตกทหารบอกไม่รู้ว่าไอ้ 30% นั้นอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยคุณกนิกาฝนกระจายเป็นแห่งๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นภาพที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะเจาะจงในการรายงานมากขึ้นนะคะในกรณีเวียดนามเนี่ยเขาสามารถวางกำลังเจ้าหน้าที่โดยเขาเนี่ยลงไป อย่างเช่นนะคะฝึกอบรมเนี่ยเขาไปที่สถานการณ์จริงเลยคนกำลังจมน้ำอยู่ที่เชิงสะพานเมืองเถียนเฟื่อที่ดานังเขาบอกเขาจับเวลาเลยแล้วสภาพอากาศฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยเขาฝึกยังไงเขาประเมินยังไงเพราะฉะนั้นคนที่มีการผ่านเกือบ300คนเนี่ยต้องไปอยู่ณจุดเกิดเหตุสอดคล้องกับหลักการที่เมืองดานังบอกเลยนะคะบอกว่าสถานการณ์ซับซ้อนจะมารับมือเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะมารับฝนน้ำท่วมเหมือนเดิมไม่ได้เขาใช้คำว่า4ขั้นตอนณจุดเกิดเหตุคือ4ขั้นตอนจุดเกิดเหตุคุณจะต้องทำยังไงพอเข้าไปถึงพื้นที่คุณเข้าไปถึงปุ๊บ คุณอพยพยังไงส่งสินค้าจำเป็นยังไงช่วยเหลือยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นทั้งเนปาลแล้วก็เวียดนามนะคะที่ฝั่งเนปาลอาจจะหนักหน่อยกันนี่ค่ะเรื่องความพร้อมของระบบราชการความล่าช้าการติดต่อในหุบเขาเวียดนามเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องแผนแล้วก็ไปจี้ระบบราชการเลยนะคะเพราะว่าคือถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะต้องถูกลงโทษทางกันนี่
4: ค่ะทีนี้ถ้ามองกลับมาที่บ้านเราล่ะคะคุณสังกมาคะการเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คือตอนนี้เท่าที่ฉันติดตามดูในข่าวในแง่ของการเตือนเฝ้าระวังเนี่ยดิฉันคิดว่าตอนนี้คนก็คือเช็คตอนนี้เป็นเช็คคุณทีลมฟ้าอากาศกันเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาเช็คของหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่ามันจะเจาะจงพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้มีการเตือน21จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเจาะจงอำเภอมากขึ้นยังจะบอกเลยว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นยังไงอำเภอไหนต้องระมัดระวังดิฉันไปดูวันนี้เตือนเรื่องไล่มาตั้งแต่อุทัยธานีอย่างเงี้ยนะคะแล้วภาคกลางก็เตือนเพชรบุรีกาญจนบุรีอย่างเงี้ยก็เพชรบุรีเนี่ยก็คือยังมีน้ำท่วมอยู่ใน2อำเภอแต่ประเด็นหลักก็คือว่าณวันนี้ต้องเน้นในเรื่องการเตือนภัยแต่ว่าการรายงานเรื่องการเดือดร้อนเนี่ยกี่ครอบครัวกี่ครัวเรือนความเสียหายเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ประชาชนอาจจะยังไม่ต้องการณตอนนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นหน่วยงานราชการที่ต้องรวบรวมไว้เพื่อไปเร่งชดเชยอย่างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกเลยนะคะบอกว่าจะต้องอย่างล่มเกล้านายกบอกให้ฟื้นภายใน3วันกทมเดี๋ยวยังต้องเตือนอีกใช่ไหมคะว่าวันนี้ปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนฟ้าฝนอยู่แล้วก็อย่างหนองจอกก็ยังหนักอยู่อย่างเงี้ยที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานเพราะฉะนั้นก็มีการคล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะย้ำในเรื่องของไม่ต้องรอน้ำแห้งด้วยบอกเร่งจ่ายเงินเยียวยาบอกโอนทันทีนะคะคล้ายๆแบบเวียดนามที่เขาใช้วิธีนั้นหรือสิงคโปร์ที่เราพูดกันเรื่องภัยพิบัติเกี่ยวกับฝุ่นอย่างเงี้ยคือเกิดเรื่องทำทันทีไม่งั้นประชาชนรอไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวนึงนะคะที่ไปในทิศทางที่ดีในเรื่องการเตือนภัยที่เจาะจงพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยานะคุณกนิกาที่ยังติดขัดในระบบราชการหรือฝ่ายการเมืองอาจจะต้องไปเร่งเชิงนโยบายอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ไทยเราอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะคุณกนิกาค่ะ
4: ค่ะมาจะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
6: ก็ครบถ้วนค่ะคุณกนิกาแค่ว่าต้องตรวจสอบสภาพอากาศของพื้นที่ตัวเองให้ใกล้ชิดค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เราอาจจะต้องเตรียมการถึงปีหน้าเลยนะคุณสังกมาเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยคือเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะหรือมีความผันผวนมากยิ่งกว่านี้อีกค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
5: Big Story
4: คุณสังกมาคะเกิดเหตุเขาเรียกว่าโจรกรรมวายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิตาลีเลยนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อซะ10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยมีการโจรกรรมวายที่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดเนาะซักเมื่อประมาณปี2017นะคะก็คือประมาณเมื่อ12ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยขโมยไป 2,000 ขวด 750,000 ยูโรเนี่ยก็นึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันขโมยไปได้ไง 2,000 ขวดโดยที่เจ้าของอ่ะไม่ได้รู้แต่ครั้งนี้งงยิ่งกว่าอีกคุณสังกมาวายเป็นโรงงานก็คือโรงบ่มวายในแคว้นทัสคานีนะคะหายไปทีเดียว 30,000 ขวดมูลค่าเนี่ย5ล้านยูโรหรือประมาณเกือบ200ล้านบาทอ่ะคือเขาบอกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์อิตาลีเลยคือเขาบอกว่าโจรเนี่ยคือเข้าไป7คนลงมือช่วงคืนวันเสาร์เนาะคือต่อวันอาทิตย์แล้วก็ฉกเอาวายใช่ฉกเอาวายรุ่นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของอิตาลีไปหลายรายการนะคะแล้วเขาบอกว่าคือวิธีการเนี่ยก็คือคนร้ายเนี่ยเข้าไปตัดสัญญาณระบบเตือนภัยกล้องวงจรปิดก่อนจะใช้รถบรรทุกใหญ่2คันเข้าไปแล้วก็ใช้รถโฟล์คลิฟต์ของบริษัทนั่นแหละของโรงบ่มวายนั่นแหละยกพาเลทวายขึ้นรถบรรทุกแล้วก็หลบหนีไปงานนี้ต้องดูฝีมือตำรวจอิตาลีหน่อยนะคะคุณสังกมาเพราะเขาบอกว่าระยะทางที่ไปเนี่ยมันมีไอ้กล้องวงจรปิดอ่ะมันไม่น่าจะหายากเนาะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็เตือนประชาชนว่าให้ระวังการซื้อวายแบบช่องทางธรรมชาติอ่ะเขาบอกว่าซื้อ คนร้ายเนี่ยน่าจะต้องเป็นทีมแล้วก็คือคงมาดูหลายครั้งอ่ะเพราะว่าเลือกแต่วายชั้นดีทั้งนั้นเลยเพราะก็บอกว่ามันมีวายเขาเรียกว่าโซลาร่าเนี่ยที่พิเศษเนี่ยเป็นเรือธงเนี่ยอยู่ถึงหมื่นขวดอันนี้เป็นวายที่ผลิตในปีที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดฉะนั้นมันจะพิเศษแต่พอดูข่าวดีเนี่ยแล้วก็ดูอีกข่าวหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะคุณสังมา
6: เป็นไงคะ
4: ตรวจอิบารา
6: คิขโมยอะไร
4: พึ่งสั่งฟ้องแล้วก็ในประเทศคนไทย2คนนะคะผู้ชายไทย27ผู้หญิงไทย31คือไปลักลอบปักลวดธงแดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นึกถึงฟาร์มโซลาร์เซลล์อ่ะแล้วเขาก็มันก็จะกว้างๆใช่ไหมเออนี่แหละก่อนหน้านี้ดิฉันเคยเห็นข่าวจะมีคนทั้งคนเวียดนามคนกัมพูชาครั้งเนี้ยที่เห็นของไทยเป็นไงรู้ไหมคะคุณสังมาผลงานปีครึ่งเนี่ยทำถึง84ครั้งมูลค่าความ